0: แต่เปรี้ยวกว่ามีวิธีการทำที่แตกต่างกันส่วนจะน่าสนใจยังไงนั้นแดนกินดองรอคุณอยู่แล้วครับ
1: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: วิ่งเลย running day
3: ปราจีนบุรี
4: วิ่งเลย running day เสาร์นี้สิไปปราจีนบุรีวิ่งรู้จักเมืองวิ่งรู้จักของดี
5: ที่นี่เขาเล่าให้ฟังว่าสัตว์ของปราจีนนี่สวยมากแล้วก็เป็นของมีค่าเลยหนูเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะ
6: สวยไหมน้องซี
5: หนูไม่ใช่คนปราจีนหนูพี่พามาเที่ยวว
4: ิ่งจบเติมโปรตีน
7: หอมมากอยู่หน้าสถานีรถไฟปราจีนบุรี
4: มาวิ่งไปคุยไปกับวิ่งเลย Running Day วันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
8: หากเราพูดถึงเมืองที่มีการวางแผนอนาคตแบบแซงหน้าเมืองอื่นๆเนี่ยคงไม่พูดถึงเมืองนี้ไม่ได้ค่ะ
9: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
8: ่ตอนนี้เราอยู่ในรถไฟรางเดี่ยวแบบแขวนของหูฮั่นนะคะเรือไร้คนขับไว้กำจัดขยะในทะเลสาบนี้จะเป็นยังไง
9: ทั่วทิศแดนมังกรชัยนาคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
8: ที่นี่นะคะมีการจัดสถานการณ์จำลองแล้วก็มีการฝึกอบรมหุ่นยนต์แต่ละห้องจะมีการฝึกวิชาชีพของหุ่นยนต์ค่ะ
9: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอัชราโพสีครับ
0: ร่วมติดความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางนะคะผ่านทางไทย PBS นะคะทั้งโทรทัศน์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
1: ครับวันนี้เชิญคุณอัชรามามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเยอะจริงๆรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ภารกิจแน่นนะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกา
1: ครับแต่ว่าภายในประเทศเองก็มีหลากหลายเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าท่านนายกกลับมาต้องโดนถามหนึ่งในนั้นคือปมที่เราติดตามกันมาหลายวันกรณีพรรคกล้าทำครับแต่วันนี้หลักๆเลยที่จะชวนพูดคุยกันก็คือกรณีโครงการต่อเรือฟริเกตของกองทัพเรือคุณผู้ชมเรื่องนี้ถกเถียงกันมายาวนานมากแล้วไทย PBS ได้ข้อมูลมาเรามีข้อสังเกตที่น่าสนใจในเรื่องนี้นะครับเป็นข้อสังเกตที่กองทัพเรือคงจะต้องชี้แจงในโอกาสถัดไปส่วนประเด็นที่คอการเมืองเมื่อวานนี้เฝ้าติดตามคือกรณีของโกธร
0: ค่ะ
1: คุณสุนทรวิลาวันนะครับผู้อาวุโสนักการเมืองบิ๊กเนมของปราจีนบุรีพี่ประจักษ์ครับคดีของโกธรเนี่ยเป็นคดีที่แรงโทษก็เลยแรงที่สำคัญคือศาลก็เห็นว่าโกธรต้องรับโทษตามนั้นซะด้วย
2: ครับตัวของโกธรเนี่ยเรียกได้ว่าเจอแต่ละคดีเนี่ยใหญ่ทั้งนั้นนะครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆรับนะครับก็กลายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนให้ความสนใจแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถึงแม้จะเป็นศาลชั้นต้นนะแล้วก็โกธรก็ยังมีสิทธิ์ในการที่ยื่นอุทธรณ์อยู่แต่ดูจากวัยดูจากความเป็นไปได้แล้วโอกาสที่จะเข้าเกณฑ์พักโทษหรือพ้นโทษออกมาใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยว่าจะยากไปสักหน่อยแต่อย่างไรก็ตามหลายคนก็ถามว่าบารมีอิทธิพลของโกธรในจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมันเหือดหายไปจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีคำตอบให้ว่าตกลงเหือดหายไปจริงหรือไม่แม้ว่าเจ้าตัวจะยังอยู่ในเรือนจำนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์คร
2: ับ
1: นักการเมืองที่เล่นการเมืองในพื้นที่ปราจีนมานานเป็นบ้านใหญ่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เป็นข่าวคราวมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็เป็นที่ยุติกันในศาลแต่ว่ายังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้นี่เป็นศาลชั้นต้นคุณผู้ชมยังใช้เวลาอีกนานอีกหนึ่งเรื่องของกรณีโกงสอบท้องถิ่นไม่มีใครกล้าลืมเรื่องนี
0: ้
1: ปรากฏเมื่อวานคุณรังสีมันโรมออกมาแฉคุณรังสีมันบอกว่ารู้แล้วเด็กใคร
0: บอกว่าเด็กนาย
1: เด็กนายรู้แล้วว่านายเป็นใครใช่ไหมเมื่อวานออกมาพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับคุณรังสีมันไปโยงถึงเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นบอกว่านามสกุลดังทั้งนั้นครับแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาปรากฏด้วยเรื่องนี้เนี่ยถกเถียงกันมานานเพราะหลายคนกังวลว่าจะโดนเฉพาะคนที่อยู่ในกระบวนการสอบหรือเปล่าคนที่บรรจุไปแล้วไปถอดออกโดยที่ไม่ได้ไปสูงกว่านั้น

0: ที่เป็นเอเจนต์คนที่ทำหน้าที่ขายตรงหรือที่เราใช้คำเรียกกันมาตลอดบิ๊กบอสลาสบอสคุณผู้ชมครับ
1: แล้วก็เตรียมที่จะเชิญนายกชี้แจงด้วยนะ
0: ครับ
1: 8ตุลาคมนี้ด้วยจะมาหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิจะชวนคุยเรื่องนี้แหละนายกจะมาหรือเปล่า คุณรังสิมันต์โรมครับสสพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายของสภาผู้แทนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ภายหลังการประชุมกันมาธิการนะครับว่าที่ประชุมมีมติใช้อำนาจเรียกนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอธิบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับไปชี้แจง8ตุลาคมนี
1: ้บอกว่าหากนายกไม่มาชี้แจงก็ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.นะคะก็ต้องดูว่าเหตุผลใดไม่มาหากไม่มีเหตุผลอันสมควรก็อาจจะต้องมีการพิจารณาที่จะต้องดำเนินการซึ่งก็มีโทษที่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วทั้งทางการเมืองแล้วก็ทางกฎหมายค่ะนายรังสิมันต์บอกว่าบุคคลที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับการโกงสอบเนี่ยเชื่อได้ว่าสูงกว่าระดับอธิบดีเพราะว่ามีคำกล่าวหาว่าการทุจริตการสอบเนี่ยมีการดำเนินการในหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งเป็นบุคคลที่สูงมากสูงมากกว่าอธิบดีโดยใบ้ว่าข้าราชการคนหนึ่งอยู่ใกล้ชิดกับนายอนุทินไปไหนไปกันไปด้วยกันตลอดเวลาต้องไปสังเกตเอาเองนะ
0: ใบ้เหมือนเฉลยเลยอ่ะคุณว่าคุณอนุทินจะไปไหมอันนี้ใช้อำนาจตามกฎหมายดูไหมคร
1: ับ ก็ต้องดูก่อนว่าวันที่8มีวาระงานอะไรเพราะว่าช่วงนี้นายกงานเยอะงานเยอะมาก
0: มีติดไปต่างประเทศหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ปรากฏออกมานะว
1: ัน
0: ที่8เป็นวันพฤหัสบดี
1: ก็ต้องดูใกล
0: ้ๆสัปดาห์หน้าอีก1สัปดาห์แล้วก็ถัดไปอีกสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นั่นแหละที่เขาจะเชิญนายกรัฐมนตรีมาคือใช้อำนาจตามกฎหมายไม่ได้หมายความว่าไม่ไปไม่ได้นะครับคือไม่ไปได้แต่ว่าต้องชี้แจงเหตุอันสมควร
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าจะไม่ไปเราเดาว่าก็คงชี้แจงว่ามีภารกิจอ่ะเนาะ
1: ใช่ค่ะคุณรังสิมันต์เองก็บอกอีกนะคะว่าขณะเดียวกันเนี่ยมีการยืนยันข้อมูลเรื่องเด็กนายได้รับรายชื่อแล้วว่ามีใครบ้างเป็นนามสกุลบุคคลสำคัญหลายคนและข้อมูลนี้นะคะมีการยืนยันโดยหน่วยงานของรัฐนะคะว่าได้รับมาเช่นเดียวกันจึงจะต้องตรวจสอบต่อไปว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนอกจากนี้ก็ยังมีการเชื่อมโยงไปยังนักการเมืองส.ส.ประธานกรรมาธิการแล้วก็ซึ่งจะมีการตรวจสอบต่อไปเบื้องต้นเนี่ยกำหนดไว้วันที่8ตุลาคมนี้นะคะ
0: เขาบอกมีคนใหญ่กว่าส.ส.ด้วยแล้วใหญ่กว่าส.ส.นี่ใครล่ะเนี่ย ใหญ่กว่าส.ส.นี่ใครล่ะเนี่ยต้องบิ๊กเนมมากเลยนะครับแล้วมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับคือคุณรังสีมันเขาบอกว่าไอ้ที่บอกว่าใหญ่กว่าสสเนี่ยจะถึงรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับหรือใหญ่กว่าอธิบดีเนี่ยปลัดหรือเปล่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไปจี้กันขนาดเนี้ยตัวละครมันจะขมวดมากตัวคุณรังสีมันเขาบอกว่าไประบุแบบนั้นเนี่ยยังไม่ได้เพราะว่าเส้นเรื่องเกี่ยวข้องหลายคนครับเขาตอบได้แค่ว่าเชื่อมโยงใหญ่กว่าสสและรัฐมนตรีใหญ่กว่าสสใหญ่กว่ารัฐมนตรีอีกนะ
1: ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปด้วยนะคะ
0: เอาเลย
1: คุณรังสิมันต์บอกว่าข้อมูลของคณะทำงานของนายปกรณ์นินประพันธ์เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการชี้มูลของแต่ละบุคคลเนี่ยปรากฏว่าปปช.เนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้นะคะม
0: ี
1: การทำหนังสือถึงนายกไม่น่าจะน้อยกว่า2สัปดาห์แต่ยังไม่มีการให้รายงานเอกสารใดๆต่อปปช.กรรมาธิการจึงมีมติขอเอกสารชุดนี้ด้วยนะคะหวังว่าจะได้รับความร่วมมือคุณรังสิมันต์เนี่ยบอกว่าเรื่องที่น่าตกใจคือปปช.ยังไม่เริ่มตรวจข้อสอบยังไม่ได้นำกระดาษคำตอบเนี่ยมาดูโดยให้เหตุผลว่าไม่มีเงินไปเช่าเครื่องมาตรวจสอบ
0: อันนี้พีคมากเลยมีใครโดเนทไหมแบบว่าให้ยืมก่อนได้ไหม
1: ก็คือหมายความว่ากระบวนการที่จะหาผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยมีความล่าช้าแล้วก
0: ็
1: มีปัญหาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามีข้อกล่าวหาว่าบางคนเนี่ยสมัครอย่างเดียวแต่ไม่ได้สอบแต
0: ่
1: ปรากฏว่าสอบได้ค่ะข้อมูลที่ได้มาพบว่ากระดาษคำตอบบางแผ่นเนี่ยว่างเปล่าและคนแบบนี้ก็สอบได้ด้วย
0: อันนี้เหลือเชื่อนะครับไม่ใช่เหลือเชื่อหมายถึงว่ามันน่าตกใจนะครับแล้วกระบวนการในการตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยพอบอกว่าไม่มีตังค์ไปเช่าเครื่องมาตรวจสอบมันดูอีหลักอีเหลือมากสำหรับคนที่ติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้อยู่คุณผู้ชมส่วนที่คุณรังสิมันต์บอกว่ามีคนสมัครอย่างเดียวอะไรเนี่ยก่อนหน้านี้ครับไทย PBS เราได้พูดคุยกับนักวิชาการหลายท่านนะครับหนึ่งในนั้นคือรองศาสตราจารย์ดร.โอรานถิ่นบางเตียวจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาอาจารย์บอกกับผมว่ามันจะมีวิธีที่พวกเด็กมีนายทั้งหลายเด็กมีนายทั้งหลายเขาสอบเข้าไปใน ราชการส่วนนี้เพื่อที่จะให้เข้าเงื่อนไของค์ประกอบแล้วโยกย้ายไปอยู่ในกรมกองที่ใหญ่กว่าต่อไปซึ่งเป็นเป้าหมายนะครับในทางการเมืองด้วยนี่คือกติกาวิธีที่เขาใช้กันซึ่งลำพังแค่เริ่มต้นด้วยการทุจริตสอบเนี่ยมันก็ผิดแล้วตัวคุณรังสิมันเขายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับตั้งคำถามในฐานะคนไทยว่าจะปล่อยให้จบแค่ราชการไม่กี่คนเหรอหรือจะแค่มีตัวใหญ่บางคนบ้างจะทำเหมือนกับทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว move on เดินหน้าต่ออย่างนั้นได้เหรอคุณรังสิมันต์ก็ถามว่าอยู่เฉยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ครับเรื่องนี้ต้องยกเครื่องกฎหมายในทุกมิติครับ
1: สำหรับกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญนะคะคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีที่นายกเองบอกว่าข้อมูลตำรวจตอบกลับมาแล้วแต่เปิดเผยไม่ได้นะคะคุณรังสิมันต์บอกว่าวันนี้ตำรวจแล้วก็ปปป.นายกรัฐมนตรีมีหนังสือให้ตำรวจปปป.มาชี้แจงกับกรรมาธิการแต่ว่าตำรวจแล้วก็ปปป.เนี่ยไม่มาคำถามคือการที่หน่วยงานของรัฐไม่เชื่อฟังคำสั่งของนายกแล้วก็ไม่มาตอบคำถามกรรมาธิการเนี่ยมันก็จะกระทบกับความน่าเชื่อถือด้วยนะคะส่วนนายทองเจือที่หน่วยงานไม่พบข้อมูลเห็นว่าไม่สามารถรีบสรุปแบบนั้นได้เพราะว่าข้อมูลมีความเชื่อมโยงถึงนายทองเจือกับการสอบครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็กรรมาธิการกฎหมายซึ่งหลายหน่วยงานเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลนี้เพราะว่าไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะดังนั้นเรื่องของนายทองเจือเนี่ยต้องให้นายทองเจือเนี่ยมาตอบนายกรัฐมนตรีควรจะไปบอกนายทองเจือให้มาชี้แจงกับกรรมาธิการจะเป็นประโยชน์มากกว่าคือล่าสุดก็ไม่ค่อยเห็นคุณทองเจือแล้วนะคะที่อยู่กับนายกรัฐมนตรีที่ดิฉันไปส่งนายกที่จะขึ้นเครื่องไปอเมริกาก็ไม่มีก
0: ็
1: ไม่เจอก็ถามมาเรื่องนี้กับนายกเหมือนกัน
0: ว่าไงบ้าง
1: นายกเองก็พูดนี่แหละค่ะบอกว่ายังไม่ขอตอบข้อมูลต่างๆยังไม่ขอตอบยังไม่ถึงเวลาที่จะตอบว่าข้อมูลเป็นยังไง
0: คือก่อนหน้านี้นายกเคยบอกว่าฟันไม่เลี้ยงนะครับปิดชื่อเปิดพฤติการบางคนบอกเปิดเธอเปิดชื่อด้วยจะได้ช่วยกันแล้วแต่ท่านนายกบอกปิดชื่อเปิดพฤติการแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไปจำกัดวงอย่างที่ผมบอกจะไปจำกัดวงเฉพาะคนที่เข้าไปโกงสอบไม่ได้มันต้องไปถึงกระบวนการขบวนการในการโกงด้วยคนที่อยู่เหนือกว่านั้นคนที่เป็นเอเจนต์คนที่เป็นทำหน้าที่ขายตรงมีการชี้เป้ากันเยอะแยะมากมายครับแล้วหลายคนก็รู้ดีว่ากระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีการชี้เป้าไปถึงโรงเรียนที่เขาอบรมเป็นโรงเรียนพิเศษกวดวิชาเตรียมสอบราชการบางแห่งนะครับไม่ใช่ทุกแห่งนะบางแห่งก็เวลาอบรมเสร็จก็จะมีการแบบเสนอขายแพ็กเกจ
1: ค
0: ุณอยากชัวร์ไห
1: ม
0: ถ้าคุณอยากชัวร์ก็ตงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปเงินเหล่านั้นไปถึงใครบ้างตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องนี้จากทางหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบนะครับแต่ว่าคุณรังสิมันต์พูดราวกับว่าได้เห็นเส้นเงินแล้วล่ะเขาก็เลยรู้ว่าเด็กมีนายที่ว่านี้นายคือใครนี่แหละนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในกรรมาธิการของคุณรังสิมันต์โรมเมื่อวานนี้ชวนคุณผู้ชมไปดูอีกคณะหนึ่งครับคณะกรรมาธิการการทหารครับเมื่อวานพูดคุยกันเรื่องการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพนะครับมีหลากหลายครับมีกองทัพเรือด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในช่วงท้ายนะครับทางกรมสรรพาวุธทหารบกเขาชี้แจงเองคุณผู้ชมเขาย้ำถึงเหตุการณ์ความจำเป็นนะครับสถานการณ์ในยุโรปและตะวันออกกลางทำให้กระทบการขนส่งแต่ล่าสุดบริษัทผู้ผลิตจากสาธารณรัฐเช็กเตรียมจัดส่งกระสุนล็อตนี้ให้ไทยแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการสังเกตว่าส่งช้าเหลือเกินเรื่องนี้ครับเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกพลโทณัฐพรขวัญแย้มนำทีมเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพาวุธทหารบกเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการครับคณะนี้คุณเอกราชอุดมอำนวยเป็นประธานนะภายหลังที่กรรมการได้รับข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดของกรมสรรพาวุธทหารบก2โครงการที่กรมสรรพาวุธทหารบกจ่ายเงินตามงวดสัญญาแล้วแต่ของยังไม่ได้ฮะมันเลยกำหนดไปแล้วยังไม่ได้ของก็เลยมีข้อกังวลต่อสถานการณ์ว่าไม่ได้ของนี่ก็แย่แล้วแล้วถ้าเกิดตอนนี้มีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเกิดขึ้นมาอีกจะทำไงล่ะทีนี้นี่คือคำถามใหญ่
1: ใช่ค่ะกรมสัมภวุฒิทหารบกชี้แจงภาพรวมโครงการจัดซื้ออาวุธของกรมสัมภวุฒิทหารบกนะคะที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2569ถึง2571เช่นอาวุธประจำกายแล้วก็แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีเช่นโดรนยุทธวิธีก่อนจะชี้แจงประเด็นการจัดหากระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดที่เกิดเหตุสุดวิสัยค่ะเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ในยุโรปและตะวันออกกลางทำให้การส่งออกทำให้การส่งมอบเนี่ยนะคะล่าช้าแต่ขณะนี้บริษัทผู้ผลิตจากสาธารณรัฐเช็กเนี่ยได้กำหนดวันส่งมอบแล้วค่ะ
2: นี้เมื่อจัดหาแล้วครับจะนำไปใช้ในกองกำลังบูรพากองกำลังสุรนารีรวมไปถึงกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นข้อมูลด้านการจัดหาอาวุธประจำปีงบประมาณ2569ของกรมสัมพุทธครับแต่ทั้งนี้ที่ท่านประธานได้กล่าวมาจะสอบถามเรื่องข้อมูลการจัดซื้อเครื่องลูกระเบิดที่เกิดขึ้นในสื่อถูกต้องไหมครับทั้งนี้ครับสำหรับข้อมูลที่เกิดขึ้นในสื่อเนี่ยก็ทางกองทัพบกได้ทราบเรื่องดีครับ
1: ขณะที่นายวิโรจน์ลัคนาอดิศรนะคะหนึ่งในกรรมธิการทหารชี้ว่ากรรมธิการเนี่ยเข้าใจข้อจำกัดของกองทัพแต่จากสถานการณ์ด้านความมั่นคงและรูปแบบการสู้รบที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจึงเสนอให้กองทัพร่วมผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อลดการจัดซื้อจากต่างประเทศแล้วก็สร้างความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ในระยะยาวค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือค่ะหลังจากชะลอลงนามเซ็นสัญญาจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่จากบริษัทผู้ผลิต

0: ็เกาะติดสถานการณ์ในเรื่องนี้อยู่อันที่จริงคุณผู้ชมถ้าเราย้อนไปสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางกองทัพเรือเขาจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดในโครงการจัดซื้อเรือฟริเกตนี้นะครับเพราะว่ามันมีการตั้งคำถามเยอะถึงบริษัทที่ได้รับสัมปทานนะครับนี่เป็นโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงครับกองทัพเรือชี้แจงซัดไป2ชั่วโมงครึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายประเด็นมีความชัดเจนแต่บางประเด็นยังไม่สิ้นข้อสงสัยครับคุณผู้ชมกองทัพเรือเนี่ยเขายืนยันว่าเขาให้ความสำคัญเรื่องความคุ้มค่านะครับความเป็นไปได้ของบริษัทที่เข้ามาต่อเรือกรอบวงเงินงบประมาณ 17,000 ล้านบาทครับบริษัทที่ตกรอบอันนี้ตามที่กองทัพเรือชี้แจงนะครับบริษัทที่ตกรอบเพราะตกเกณฑ์คุณสมบัติ Offset Policy นโยบายชดเชยทางเศรษฐกิจนี่ฮะการยื่นข้อเสนอแบบแบ่งซองเนี่ยเขาแบ่งเป็นซองที่1ซองที่2นะครับเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการคัดเลือกซองแรกครับจะเป็นเอกสารด้านคุณสมบัติและเทคนิคซองที่2เป็นเอกสารด้านราคาบรรจุใบเสนอราคารายละเอียดด้านงบประมาณปรากฏว่าคุณผู้ชม5บริษัทจากทั้งหมด6บริษัทตกเกณฑ์คุณสมบัติจากซองแรกเหลือบริษัทเดียวผ่านเข้ารอบครับมันก็เลยกลายเป็นคำถามครับบางบริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยเหตุมาจากการไม่ยื่นเอกสารสำเนาการเงินย้อนหลัง1ปีหรือรายการเงินสุทธิผลประกอบการย้อนหลังตามที่กองทัพเรือได้ชี้แจงไม่ส่งแนบในซองแรกบางบริษัทตั้งเงื่อนไขว่าจะส่งตัวแบบให้นะหากชนะการประกวดราคาไปแล้วคณะกรรมการพิจารณาที่กองทัพเรือตั้งขึ้นก็เลยยึดเอกสารในซองแรกเป็นหลักตรวจสอบเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติของทั้ง6บริษัทว่าสอดคล้องกับ TOR มั้ยขนาดไหนเพราะจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมหลังปิดซองครับแต่ปรากฏว่าหลายประเด็นยังมีคำถามครับ
1: ซึ่งก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตทิ้งประเด็นสุดสัปดาห์ไว้ดังนี้นะคะก็คือบริษัทเดียวที่ผ่านคุณสมบัติตามที่กองทัพเรือระบุนั้นปรากฏว่าเคยถูกรัสเซียเนี่ยฟ้องในโครงการต่อเรือตัดน้ำแข็ง3ลำเรื่องอยู่ในชั้นศาลสิงคโปร์ค่ะมูลค่าการฟ้องประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์เรื่องนี้อาจเข้าข่ายความเสี่ยงต่อฐานะทางการเงินแล้วก็ขัดคุณสมบัติตามที่กองทัพเรือระบุหรือไม่ค่ะแม้ศาลจะยังไม่มีคำตัดสินก็ตามนะคะ
0: แล้วก็เป็นเงื่อนไขที่กองทัพเรือระบุไว้นี่
1: ใช่ค่ะแล้วก็บริษัทที่ว่านี้นะคะไม่ได้ชี้แจงกรณีถูกฟ้องร้องถือเป็นการจงใจปกปิดข้อเท็จจริงเข้าข่ายยื่นเอกสารอันเป็นเท็จหรือไม
0: ่ครับคุณผู้ชมมีข้อสังเกตอีกนะครับทางกองทัพเรือเนี่ยมีการประกาศต่อสาธารณะว่าในขั้นตอนการจัดทำ TOR เนี่ยไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากบริษัทไหนเลยแต่ก็มีข้อมูลว่ารัสเซียและจีนยื่นหนังสือทักท้วงถึงกรมบัญชีกลางถึงกลาโหมถึงสำนักนายกรัฐมนตรีถึงคณะกรรมการจัดซื้อของกองทัพเรือเขาระบุว่าเป็น TOR ที่ไม่เปิดกว้างนะก็คือร้องเรียนนั่นแหละเขามองว่านี่จงใจกีดกันโดยอ้างมาตรฐานNATOครับทั้งที่เรือรบไทยที่ต่อจากจีนหลายลำก็สามารถปฏิบัติการร่วมกับมาตรฐานเนโต้ได้จนถึงปัจจุบันแล้วมันจะขัดกันอย่างไรนี่คือข้อสังเกตที่เขาตั้งเป็นประเด็นร้องเรียนมากองทัพเรือบอกว่าการที่ผู้ยื่นข้อเสนอ Offset Policy 100% หรือการต่อเรือในประเทศ 100% ทัพเรือบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะต้องนำเข้าอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศแต่มีข้อสังเกตครับจากบุคลากรในแวดวงความมั่นคงแวดวงกองทัพนะครับเขาบอกว่าในอดีตกองทัพเรือก็เคยต่อเรือตรวจการไกลฝั่งนะจำเรือหลวงกระบี่ได้ไหมคุณผู้ชมเรือหลวงกระบี่เป็นการต่อในประเทศแบบ 100% นะครับมีการนำเข้าอุปกรณ์ระบบจากต่างประเทศเข้ามาติดตั้งที่อู่ราชนาวีมหิดลครับซึ่งรับผิดชอบการต่อเรืออีกทั้งสมาคมต่อเรือไทยก็ยืนยันว่าอะไรแบบนี้ทำได้มันต่อได้เพราะฉะนั้นการอ้าง Offset Policy ต่อเรือในประเทศ 100% ไม่สามารถอ้างได้หรือเปล่าแบบนี้อาจจะถูกตั้งคำถามได้ครับ
1: ค่ะซึ่งทางกองทัพเรือเองเนี่ยก็มั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ทั้งหมดนะคะย้อนไปเมื่อวันจันทร์พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือระบุถึงเรื่องนี้นะคะว่ากองทัพเรือเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือว่าสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมที่จะตอบพร้อมจะตอบแล้วก็ชี้แจงตามข้อเท็จจริงนะคะส่วนความเคลื่อนไหวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ผู้บัญชาการทหารเรือมองว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปนะคะส่วนการแถลงข่าวที่ผ่านมาเนี่ยช่วยลดความกังวลขึ้นได้บ้างหรือไม่ผู้บัญชาการทหารเรือย้ำว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะทางกองทัพเรือเองยังได้เตรียมข้อมูลเพื่อส่งให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ของกระทรวงการ

0: คลังเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะเหตุผลที่5บริษัทไม่ผ่านการคัดเลือกในทุกข้อพร้อมกับขอให้เชื่อมั่นนะคะว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้นเนี่ยจะชี้แจงได้ทุกประเด็นนะคะซึ่งล่าสุดเองเนี่ยค่ะคุณเอกราชอุดมอํานวยประธานกรรมาธิการการทหารเองเนี่ยโพสต์ Facebook บอกว่าวาระเดือดค่ะสุขหน้ากรรมาธิการทหารเนี่ยเปิดโต๊ะเคลียร์ปมใหญ่เรือฟริเกตสมรรถนะสูงจะเชิญกองทัพเรือแล้วก็ผู้ยื่นสองทุกรายรวมไปถึงสมาคมต่างๆนะคะมาตรวจสอบร่วมกันทั้งข้อสงสัยการให้คะแนนแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสด้วยนะคะ
1: ผู้ยื่นสองทุกรายด้วย
0: ใช่ค่ะสุขหน้า
1: ครับสุขหน้าเดี๋ยวตามกันต่อคุณผู้ชมตังมันไม่ใช่น้อยๆคือภาคประชาชนที่ศึกษาเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพก็มีอยู่กลุ่มใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วเขาก็มีองค์ความรู้ในด้านนี้อาจจะไม่ใช่องค์ความรู้ในการใช้นะแต่ว่าเป็นองค์ความรู้ในเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆนานาก็ตั้งข้อสังเกตถึงโครงการนี้มากคือทุกคนก็ห่วงเงินประเทศนั่นแหละนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวตามกันต่อเดี๋ยววันจันทร์หน้าบรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนจะเข้ามาพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยจะมีข้อมูลที่ลึกกว่าเข้ามาคุยกันสดๆในรายการติดตามได้ในวันจันทร์นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เกริ่นไปช่วงต้นรายการปิดคดียิงสจ.โต้งคาบ้านพักแล้วนะครับแล้วเรื่องนี้บิ๊กเนมจากบ้านใหญ่ปราจีนบุรีคุณสุนทรวิลาวัลย์หรือว่าโกธรตกเป็นผู้ต้องหานะครับปรากฏว่าศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิตโกธรพร้อมลูกทีมลูกน้องคนสนิทรวม3คนแต่ให้การเป็นประโยชน์ครับเลยว่าลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตศาลท่านเนี่ยให้เหตุผลว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ขม่าวดินปืนมัดตัวโกธรว่าร่วมก่อเหตุเรื่องนี้จะเป็นหนังม้วนยาวหรือเปล่าเพราะโกธรอาจมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์สู้คดีต่อสถานการณ์การเมืองในพื้นที่ปราจีนจะถึงกับพลิกฝ่ามือหรือเปล่าต้องถามจากนักวิเคราะห์ครับพี่ประจักษ์ครับมันมี2มุมของบ้านใหญ่กับมุมการเมืองในพื้นที่ด้วยจะมีความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนครับ
2: ครับเผอิญว่ามุมบ้านใหญ่กับมุมการเมืองในพื้นที่เนี่ยมันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงถึงกันครับ แล้วก็มีคำตอบที่น่าจะชัดเจนนะสำหรับจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดสำคัญครับรายได้ประชากรต่อคนต่อหัวอยู่ในระดับต้นๆของประเทศเหมือนกันนะครับและที่สำคัญเนี่ยหลายคนอาจจะตั้งเป็นคำถามว่าปราจีนบุรีเนี่ยถึงยุคของการเปลี่ยนแปลงบ้านใหญ่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีคำตอบให้นะครับก็ต้องบอกว่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ปรากฏสปอตไลท์ปรากฏข่าวคราวเป็นเรื่องราวอยู่บนหน้าสื่อมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่มีใครเกินโกธรครับคุณสุนทรวิลาวัลย์บ้านใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ยังเป็นนายกอบจ.จังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับเชื่อมโยงตั้งแต่ปลายปี67จนกระทั่งถึงปี68ครับสุดท้ายเนี่ยโดนคดีนะครับโดนคดีสังหารสจ.โต้งครับก็คือคุณชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์ซึ่งความจริงก็เป็นบุตรบุญธรรมครับที่ตัวโกธรนั้นให้การสนับสนุนส่งเสริมมาโดยตลอดครับเติบใหญ่มาจนกระทั่งถูกมองว่ากำลังทาบบารมีของโกธรนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ครับทางศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิตโกธรแล้วก็พรรคพวกครับ4คนนะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยบทลงโทษการประหารชีวิตเนี่ยก็เหลือลดโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับซึ่งนั่นจะมีผลโดยตรงครับต่อโกธรในฐานะที่ตอนนี้อายุอนามของท่านเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับ87ปีเข้าไปแล้วครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นโกธรออกมาใช้ชีวิตอยู่นอกเรือนจำหลังจากเข้าเกณฑ์พักโทษหรือพ้นโทษในอนาคตข้างหน้าก็แล้วแต่มันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยบางคนบอกว่านี่เป็นการปิดฉากของโกธรด้วยซ้ำไปนะครับโกธรเป็นใครโกธรเป็นอดีตส.ส.หลายสมัยของจังหวัดปราจีนบุรี8สมัยครับเข้าสู่เวทีทางการเมืองครั้งแรกเนี่ยเป็นส.ส.อยู่ในกลุ่มวังน้ำเย็นของป่าเนาะคุณเสนาะเทียนทองครับกว่าดีว่าสังกัดกลุ่มการเมืองใหญ่ตั้งแต่แรกเลยนะครับจนกระทั่งมีการแยกจังหวัดสระแก้วออกไปจากจังหวัดปราจีนบุรีครับโกธรก็แยกตัวออกมาสร้างอาณาจักรทางการเมืองของตัวเองที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่ก็ยังเป็นพันธมิตรกับกลุ่มวังน้ำเย็นของป๋าเนาะอยู่นะครับตัวโกธรเนี่ยสมัยรุ่งเรืองสุดขีดเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อปี2539แต่ก็เคยถูกใบแดงเหมือนกันครับในฐานะที่ลงสมัครส.ส.ในสังกัดของพรรคมัชฌิมาธิปไตยในการเลือกตั้งปี2551ก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองพอพ้นโทษก็กลับเข้าสู่เวทีทางการเมืองใหม่ครับ
3: แต่ว่าต่อมาก็ลดชั้นลดระดับลงไปเล่นการเมืองท้องถิ่นไปนั่งเก้าอี้นายกอบจต่อจากน้องสาวครับความจริงเก้าอี้นายกอบจปราจีนบุรีเนี่ยมันวนเวียนอยู่กับตระกูลวิลาวันนี่แหละครับมันไม่มีตระกูลเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเลือกตั้งส.ส.ปี2566โกธรในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยสามารถที่จะประสานนะครับกับทางคู่แข่งที่เคยแข่งบารมีทางการเมืองในจังหวัดมาอย่างตระกูลภูมิมากาญจนะครับให้มาร่วมลงสมัครในนามของพรรคภูมิใจไทยสำเร็จด้วยถึงแม้ว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยตัวคุณชยุทธภูมิมากาญจนะนี่เป็นลูกชายของคุณสมานภูมิมากาญจนะนะครับจะแพ้ให้กับผู้สมัครส.ส.จากพรรคประชาชนแต่ต่อมาเมื่อมีการเลือกตั้งซ่อมครับคุณชยุทธก็กลับมาชนะและทั้ง3คนเนี่ยก็ยังเป็นส.ส.หน้าเดิมในการปักธงให้กับพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดปราจีนบุรีในการเลือกตั้งปี2569ที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่าชนะยกจังหวัดครับบทบาทผลงานศักยภาพของโกธรเนี่ยไม่ใช่เป็นที่พูดถึงในฐานะบ้านใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออกเท่านั้นนะครับแต่โกธรเนี่ยใครที่ติดตามข่าวคราวก็มักจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวข้องพัวพันกับเรื่องการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีมาหลายครั้งหลายหนนะครับแยกกันไม่ออกเลยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเคยหลุดจากคดีบุกรุกป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งทำผิดมาตั้งแต่ปี2545ครับผ่านพ้นไป20ปีปรากฏว่าหาตัวโกธรไม่ได้ครับคดีหมดอายุความไปเสียก่อนส่วนข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินนะครับบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีครับปรากฏว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ก็คือศาลปราบโกงภาค2ครับยกฟ้องโกธรพร้อมกับพวกรวม10คนครับ
2: เนื่องจากว่าไม่มีเจตนาและไม่รู้เห็นกับการออกเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวครับเจ้าหน้าที่ของรัฐทำกันเองครับโดยที่ส.ส.หรือว่าคนดังของจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีส่วนก็ไปเกี่ยวข้องเลยแต่ว่าปรากฏว่าออกโฉนดที่ดินให้กับตัวของคนที่มีบารมีในจังหวัดนั่นแหละครับครั้งนั้นตัวคุณสุนทรเนี่ยยืนยันนะครับบอกว่าได้ที่ดินมาโดยถูกต้องตามกฎหมายยืนยันว่าตัวเองกับลูกสาวก็คือคุณกนกวรรณวิลาวันนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับบอกว่าไปซื้อมาจากชาวบ้านคนนึงจริงนะฮะไม่ได้มีไม่มีที่มาที่ไปอะไรนะครับไปซื้อมาจากชาวบ้านคนหนึ่งจริงซึ่งมันเป็นข้อมูลที่สวนทางกับทางกรมอุทยานแห่งชาติครับที่ยืนยันมาตลอดนะครับว่าพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นไม่เคยมีใครมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีใครได้สิทธิ์ในการเข้าไปพัฒนาที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเลยนะครับต่อมาลูกสาวคุณกนกวรรณเนี่ยถูกศาลฎีกาพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและยังเจอคำพิพากษานะครับตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตและถูกตัดสิทธิ์ในการที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง10ปีครับด้วยปมข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีเรื่องการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่แหละครับอันนี้นะมันเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะครับเรื่องกรณีการบุกรุกที่ดินมีหลายมุมมุมนึงเนี่ยคนที่เคยออกมายืนยันก็คือคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรคนนี้เป็นอดีตหัวหน้าชุดพญาเสือนะครับบอกว่าตัวเองลงไปตรวจสอบในพื้นที่ร่วมกับทางกรมน.ครับไปตรวจสอบเมื่อปี2560ยืนยันชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นออกโฉนดมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนี่คือคำยืนยันของคุณชัยวัฒน์นะครับคราวนี้เรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เคยสร้างดราม่าเคยประเด็นเป็นประเด็นที่สร้างปาฏิหาริย์เป็นข่าวใหญ่อยู่บนหน้าสื่อนะครับเพราะว่าตัวของคุณสุนทรนั้นหลุดรอดจากการติดตามของเจ้าหน้าที่ที่มีความช่ำชองในการติดตามครับครั้งนั้นกำลังจะหมดอายุความครับชุดปฏิบัติการของทางตำรวจเนี่ยฮะก็ไปซุ่มดักรอนะครับระหว่างที่รอหมายศาลออกหมายจับชุดปฏิบัติการไปเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของคุณสุนทรอยู่ที่บริเวณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ครับกรุงเทพนี่เองครับวันนั้นคุณสุธรเนี่ยไปร่วมในพิธีส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานะครับนวมินทราชินีหรือว่าสอ.น.รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพ.ส.ต.รวมแล้ว49จังหวัด
3: ให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบจ.ครับวันนั้นอาจารย์วิษณุเครืองามครับรองนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีครับพอเสร็จสิ้นภารกิจคุณสุนทรกับทีมงานออกมาจากโรงแรมครับชุดปฏิบัติการก็ขับรถติดตามเฝ้าติดตามแล้วก็หาจังหวะปรากฏว่าสุดท้ายคลาดกันครับไปคลาดกันที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ก่อนที่ถึงตัวเมืองปราจีนบุรีครับเหตุผลตอนนั้นบอกว่ามีรถบรรทุกเยอะเขากำลังมีการซ่อมแซมถนนครับท่ามกลางความมุนงงสงสัยของผู้คนว่าชุดปฏิบัติการระดับแบบนี้เนี่ยต้องมีความช่ำชองอยู่แล้วไปคลาดกันได้อย่างไรครับมันก็เป็นประเด็นคำถามนะครับถึงแม้ว่าต่อมาจะมีการนำกำลังไปตรวจค้นอีกหลายจุดในจังหวัดปราจีนบุรีก็ไม่เจอโกธรครับสุดท้ายโกธรนี่ก็หลุดในเรื่องหมายจับครั้งแรกครับสำหรับคดีนี้นะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องที่ทางตำรวจกองปราบร่วมกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเคยเข้าไปตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยครับอยู่ในฝั่งอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนเขาใหญ่นี่แหละไปตรวจค้นรีสอร์ทและก็สวนน้ำครบวงจรครับบนพื้นที่70กว่าไร่เยอะนะครับ70กว่าไร่มีการก่อสร้างอลังการงานสร้างมีแอดเวนเจอร์เสี่ยงผจญภัยเนี่ยเยอะแยะมากมายก่ายกองครับตอนนั้นเข้าไปไม่มีใครรับว่าเป็นเจ้าของครับแต่ก็ถูกเชื่อมโยงว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับบ้านใหญ่หรือไม่อย่างไรนะครับตัวของโกธรเนี่ยยังมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องครับแต่เอาเฉพาะเรื่องที่ผู้คนเนี่ยอาจจะอิจฉาครับนี่เป็นแลนด์ลอร์ดคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทยครับถือครองที่ดินเนี่ยมากครับจำนวนมากเลยโดยดูจากการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินครับตอนที่เป็นนายกอบจ.ปราจีนเดือนกุมภาพันธ์ปี2565เสนอบัญชีทรัพย์สินหนี้สินครับมีที่ดิน220แปลงครับรวมพื้นที่ 4,200 กับอีก5ไร่นี่มาจากการรวบรวมนะครับของทางสำนักข่าวอิสราซึ่งก็เป็นสำนักข่าวที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดครับบอกว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเนี่ย631ล้านบาทอยู่ในสระแก้ว4แปลงที่เหลืออยู่ในประจีนหมดเลยครับขณะที่คู่สมรสครับก็มีที่ดินครับอยู่ในกรรมสิทธิ์5แปลงเนื้อที่11ไร่นะครับขออภัยเนื้อที่110ไร่ครับรวมมูลค่าเนี่ย9ล้านบาทอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีทั้งหมดอีกเช่นกันครับรวม2คนถือครองที่ดินนะครับ225แปลงเนื้อที่ 4,316 ไร่มูลค่า640ล้านบาทอันนี้เป็นมูลค่าสมัยนั้นครับปี2565นะครับปัจจุบันไม่รู้เป็นอย่างไรนะครับคราวนี้กลับมาสู่เรื่องสิ่งที่หลายคนเฝ้าติดตามอยู่นะครับมีข้อสงสัยว่าตกลงโกธรเนี่ยบารมีทางการเมืองตอนนี้เจ้าตัวอยู่ในคุกแล้วเจอคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยจะทำให้เส้นทางบารมีทางการเมืองของเจ้าตัวเนี่ยมันยุติลงหรือไม่นะครับถ้าดูจากวัยก็อย่างที่เรียนเอาไว้ครับโอกาสก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ระดับของคุณสุนทรครับก็มีคนที่พร้อมที่จะเป็นทายาทขับเคลื่อนสารงานต่อครับทั้งบนเวทีทางการเมืองการขับเคลื่อนในฐานะผู้มีบารมีทางการเมืองครับเพราะว่ายังมีหลานชายคุณอำนาจวิลาวันครับนี่เป็นส.ส.หลายสมัยของจังหวัดปราจีนบุรีครับก็คงจะทำหน้าที่นี้ทดแทนตัวของโกธรได้อยู่นะครับขณะเดียวกันครับหลายคนที่เชื่อว่าคงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.ปราจีนแทนโกธรคนที่ลงสมัครสจ.จอยครับคุณณภาพัฒน์อัจฉษานิชมนนี่เป็นอดีตภรรยาของสจ.โต้งผู้ร่วงลับครับลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ภายใต้การสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยเต็มที่เลยครับตามคำบัญชาของคุณทักษิณชินวัตรคงจะจำก็ได้ตอนนั้นและยังมอบหมายร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าถึงแม้จะอยู่คนละพรรคครับแต่ให้เข้าไปช่วยดูแลนะครับจัดการเรื่องการเลือกตั้งนายกอบจ.ซึ่งตัวของร้อยธรรมนัสก็ปรากฏตัวครั้งแรกในงานสวดอภิธรรมศพกับร่วมกับคุณชาดาไทยเศรษฐ์แล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นหลายคนคงจะจำก็ได้แล้วสุดท้ายปรากฏว่าสจ.จอยเนี่ยชนะเลือกตั้งนายกอบจ.ครับชนะแบบทิ้งขาดเลยนะครับแต่เป็นนายกอบจ.ได้เพียงแค่11เดือนเท่านั้นครับปรากฏโดนสอยออกไปแล้วครับปมถือหุ้นสื่อนะครับและปรากฏว่าคนที่เข้ามาทําหน้าที่ได้รับเลือกมาเป็นนายกอบจ.ปราจีนบุรีคนใหม่แทนก็ไม่ใช่ใครอื่นครับรองอุตอนนี้ขึ้นมาเป็นนายกอุแล้วครับคุณกฤตกสมาพันธ์คนนี้เป็นใครเป็นคนใกล้ชิดของบ้านใหญ่เคยเป็นรองนายกอบจ.สมัยโกธรเป็นนายกครับแล้วอย่างนี้มันน่าจะเป็นคำอธิบายในระดับหนึ่งครับว่าตกลงเนี่ยบารมีศักยภาพของโกธรมันเหือดหายไปจากปราจีนบุรีแล้วหรือยังนะครับ
1: หมือนจะยังนะครับเราดีฟังขอบคุณพี่ประจักษ์นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือนำมาฝากกันเพราะว่าหลายคนก็เป็นคอการเมืองท้องถิ่นแล้วเรื่องนี้ก็เป็นคดีใหญ่ที่สำคัญด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อคุณผู้ชมเมื่อวานขอยังไม่ออกจากสภาแล้วกันนะหลังจากที่เราพูดคุยกันในเรื่องของการประชุมกันมาธิการซึ่งเดี๋ยวสุกหน้าต้องตามกันต่อนะกรณีฟริเกตเมื่อวานในสภาครับในช่วงของกระทู้ถามสดปรากฏว่าบรรยากาศมันจะเดือดเดือดร้อนๆนิดนึงมันเดือดเดือดนิดนึงเพราะว่าทางฝ่ายค้านเขาบอกว่ารัฐบาลไม่ยอมมาตอบกระทู้ถามสดฝ่ายค้านโวยแหลกบอกเทกระทู้นะครับนี่เป็นการประชุมวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานะครับเมื่อวานมี3กระทู้นะครับกระทู้ถามสด2กระทู้เป็นของฝ่ายค้าน1เป็นของรัฐบาลเขาแบ่งกันอย่างนี้กระทู้ของฝ่ายค้านกระทู้แรกเป็นของคุณกรจาติกวณิชครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ถามรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องการปราบทุนเทากระทู้ที่2ครับสสจรยุทธจตุพรประสิทธิ์ผู้แทนกรุงเทพพรรคประชาชนถามนายกอนุทินครับในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการควบคุมอาวุธปืน2อันนี้ของฝ่ายค้าน
0: ใช่ค่ะส่วนกระทู้ของสสรัฐบาลนะคะคุณประดิษฐ์สังขจายสสอยุธยาพรรคภูมิใจไทยถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปรากฏว่ารัฐบาลส่งคุณพลดรปริศนานันทกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ของคุณประดิษฐ์เพียงกระทู้เดียวเป็นอันว่ากระทู้ของฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องตกไป
1: ครับ
0: แต่ว่าประธานโสพลเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้ทั้งคุณกรและคุณจรยุทธเนี่ยฝากคำถามไปที่ประชุมได้นะคะ
1: ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติใช่ไหมจริงๆเขาก็แบบฝากได้ไม่เป็นไรไม่สะดวกมาตอบเขาชี้แจงเหตุผลติดนู่นติดนี่ก็ฝากไปแต่ฝ่ายค้านไม่คิดอย่างนั้นซะทีเดียว
0: คุณกรก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะที่จะต้องมาพูดเรื่องการปราบทุนเทาอีกเพราะว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งตั้งกระทู้สดไปเมื่อ4เดือนที่แล้วแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดด้วยนะคะประชาชนก็ยังเดือดร้อนกับสแกมเมอร์อยู่ล่าสุดเนี่ยปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยด้วยจึงอยากถามว่าท่าทีของกระทรวงการคลังเนี่ยจะเป็นอย่างไรและจะให้ความร่วมมือหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มสืบสวนสอบสวนเลย
1: แล้วคุณจรยุทธครับเขาฝากไว้หลังเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนเหตุการณ์ความรุนแรงหนึ่งในมาตรการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลก็คือไม่ให้นำเข้าอาวุธปืนแต่ปืนที่ใช้ในการก่อเหตุส่วนใหญ่แล้วเป็นปืนเถื่อนมันไม่ได้อยู่ในระบบนะครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆสับสนวุ่นวายจากสิ่งที่นายกได้ออกนโยบายมาคุณจรยุทธเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเรื่องของอาวุธที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นปืนเถื่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันมาเนิ่นนานแล้วคือควบคุมอาวุธปืนคือควบคุมคนดีอ่ะคนที่เคารพกฎหมายส่วนคนที่ไม่เคารพกฎหมายจะคุมยังไงถ้านโยบายหรือว่ากติกากรอบไว้แค่นี้หลังจากนั้นครับปรากฏว่าสสปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลุกขึ้นขอหารือบอกว่าการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมไม่ว่าจะเป็นวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านเนี่ยที่ผ่านมาก็ขอความร่วมมือแล้วนะให้วิปรัฐบาลบอกว่าวิปฝ่ายค้านขอให้บอกล่วงหน้าก่อนว่าจะถามรัฐมนตรีท่านไหนจะได้มีการประสานให้ท่านรัฐมนตรีเข้ามาตอบได้คือล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าฝ่ายบริหารเขามีภารกิจนะเขาก็ชุกตัวอยู่ทีนี้คุณปกรณ์วุฒิบอกว่าพูดตามตรงว่าฝ่ายค้านก็ยังไม่ได้ตกลงสิ่งที่รัฐบาลขอมาจริงๆแล้วไม่มีประโยชน์เพราะอย่างกระทู้ของคุณกรณ์ก็แจ้งล่วงหน้าว่าจะถามกับรัฐมนตรีท่านไหนสุดท้ายท่านก็ไม่มาอยู่ดี
0: ใช่ค่ะคุณปกรณ์วุฒิบอกว่าท่านประธานเคยพูดในที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะพยายามทำให้กระทู้มีความศักดิ์สิทธิ์ทำให้สภาแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในการตรวจสอบทวงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงนะคะต่อให้รู้ล่วงหน้าหรือไม่รัฐมนตรีก็ไม่มาอยู่ดีหรือว่าเป็นผลพวงจากการที่นายกบอกฝ่ายค้านว่าถ้าอยากให้มารอให้บุญถึงก่อนท่านรัฐมนตรีท่านอื่นจึงนำไปด้วยนำเอาเรื่องนี้ค่ะไปใช้ด้วยถ้าเป็นแบบนี้ก็ข้อตกลงที่ขอมาก็คงให้ไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้หยิก
0: ค่ะ
1: ขออภัยหยิกกลับประธานโสพลสารัมครับทำหน้าที่อยู่ตอนนั้นบอกว่าฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติมีกฎหมายชัดเจนว่าฝ่ายไหนมีหน้าที่อะไรตัวประธานโสพลชี้แจงว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยบอกว่าจะขอความร่วมมือให้รัฐบาลมาตอบกระทู้ก็เป็นคำพูดที่พูดจริง แต่ต้องเข้าใจว่าประธานก็ไม่มีสิทธิ์จะไปแทรกแซงไปบังคับให้ใครมาตอบได้ในอดีตก็เป็นแบบนี้ประธานโสพลเลยบอกเสนอไปแล้วว่าถ้าข้อบัง

0: ับไหนที่เป็นประโยชน์หรืออยากให้เป็นประโยชน์ก็ต้องแก้ไขข้อบังคับเสียคือจริงๆคุณประกรณ์วุฒิเนี่ยอดีตประธานวิปฝ่ายค้านนะ
1: ค่ะ
0: ก็มีประสบการณ์อยู่แล้วประธานโสพลเองก็พยายามชี้แจงในส่วนของท่านนะ
1: ใช่ค่ะก็ทำให้คุณผลิตเนี่ยค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ชูเอกสารเนี่ยร่างแก้ไขข้อบังคับสภาของพรรคประชาชนก่อนที่จะบอกว่าตนกำลังจะส่งร่างข้อบังคับในวันนี้เข้าใจที่ท่านประธานเนี่ยไปบังคับฝ่ายบริหารไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ธรรมเนียมโควต้า2กระทู้สำหรับฝ่ายค้านแล้วก็1กระทู้สำหรับฝั่งของรัฐบาลรวมไปถึงได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาหารือในที่ประชุมวิปร่วมว่าหากสัปดาห์ไหนที่รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านวิธีการนึงที่จะสามารถหาทางออกได้เพื่อลงโทษฝ่ายบริหารก็คือการลดกระทู้ของฝ่ายค้านไปในสัปดาห์ถัดไปตนก็ได้หารือไปแล้วนะคะแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยในเมื่อมีความเห็นต่างก็เป็นหน้าที่ของประธานที่จะช่วยหาทางออกนะคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าคุณกลวีเองก็ลุกตอบโต้นะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีการประชุมระหว่างวิปทั้งสองฝ่ายข้อตกลงที่เราตกลงกันนะคะตนอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าเป็นข้อตกลงทางฝ่ายค้านไม่ได้ทักท้วงอะไรเลยก็คือเรื่องการแจ้งล่วงหน้าว่าในแต่ละสัปดาห์เราจะถามกระทู้ท่านใดที่ผ่านมาเนี่ยเราประสานงานแจ้งรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกถามในวันจันทร์ตนก็เข้าใจทางฝ่ายค้านที่บอกว่าวันจันทร์เนี่ยเร็วไปก็ขอวันอังคารไม่ได้หรือเพราะว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือว่าการประชุมครม.เนี่ยก็จะออกวันอังคาร
0: ครับ
1: ตนก็บอกว่าโอเคแต่ขอให้รู้ล่วงหน้าหน่อยเถอะเพื่อที่จะพยายามประสานกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มาตอบกระทู้ให้ได้มากที่สุด
0: จริงๆมีการถกเถียงพูดคุยกันในเรื่องนี้ เยอะกว่านั้นอีกนะครับเขาบอกว่าพยายามประสานแล้วนะครับคือประเด็นคุณกรวีบอกเนา
1: ะ
0: ประเด็นที่ถามเรื่องปืนเนี่ยขอแต่เพียงพวกผมรู้ล่วงหน้าเท่านั้นแหละครับจะได้ไปเชิญรัฐมนตรีให้มาตอบเพราะว่าเป็นประเด็นที่พวกเรามีคำตอบให้อยู่แล้วก็คือตอบได้นั่นแหละชี้แจงได้แต่เสียดายที่ไม่ได้ประสานกันไว้ก่อนนี่ถามกับท่านสยามเพ็งทองที่รับผิดชอบเรื่องกระทู้เมื่อวานก็ยังถามว่าตกลงจะถามใครคุณกรวีเขาชี้แจงว่าขนาดเมื่อวานก็ถามแล้วนะว่าท่านจะถามรัฐมนตรีคนไหนกันแน่นะครับคุณพฤทธิ์ก็เลยบอกว่าโอ้พัดพิงครับขอใช้สิทธิ์จุดประสงค์ของกระทู้สดคือใช้ในการถามเรื่องด่วนบางครั้งอาจจะคาดการล่วงหน้าไม่ได้แน่นอนว่าเพื่อนสมาชิกใช้สิทธิ์เรื่องอาวุธปืนเป็นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานแต่การทำงานระหว่างสสพรรคฝ่ายค้านบางครั้งก็มีการถกเถียงเหมือนกันจะนำทำเรื่องไหนดีบางครั้งก็ไม่ได้ข้อสรุปจนถึงวินาทีสุดท้ายเช่นสัปดาห์นี้ถามเรื่องอาวุธปืนการโยกย้าย DSI ก็ได้หารือกับทางรัฐบาลว่าถ้าจะอำนวยความสะดวกให้รัฐบาลมีอะไรยังไงเนี่ยขอให้แจ้งก่อนนะครับขอให้ตอบเงื่อนไขที่ได้เสนอไปว่าถ้ารัฐมนตรีมีความประสงค์แบบถามไปแล้วแล้วไม่สามารถตอบได้นะครับก็แบบคืนโควต้าได้ไหมเหมือนกับว่าลงโทษตัวเองอะไรอย่างนี้เหรอคืนโควต้าโอนโควต้าของกระทู้รัฐบาลในสัปดาห์หน้ามาให้ฝ่ายค้านซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ตอบ
1: อ
0: ันนี้ก็จะไปอีกหนึ่งประเด็นแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ใช่ค่ะก็คุณกลวีก็บอกว่าเรื่องที่บอกว่าถ้ารัฐบาลไม่มาตอบกระทู้เนี่ยให้เอาโควต้าให้ฝ่ายค้านเนี่ยก็พูดชัดเจนในที่ประชุมนะคะว่ามันทำไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็ยกตัวอย่างนะคะว่าวันนี้สสอยุธยาเรียงหน้ากัน5คนเขาเองก็มีปัญหาความเดือดร้อนเหมือนกันไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะฝ่ายค้านพวกผมเป็นรัฐบาลก็มีปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เหมือนกันดังนั้นสิทธิ์ของการถามกระทู้เนี่ยพวกผมก็ต้องการในบางสัปดาห
0: ์
1: มันมีความจำเป็นที่จะต้องถามเหมือนกันคุณกลวีเขาบอกมาแบบนี้นะ
0: ก็มีเหตุผลนะ
1: ค่ะก็ทำให้ประธานโสพลนี่แหละค่ะบอกว่าถ้าใช้ข้อบังคับจริงๆจะเดินยากมาก
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยสภาเราเนี่ยจะเรียบร้อยได้อยู่บนการปรึกษาหารือกันเขาถึงมีวิปขึ้นมาเมื่อข้อตกลงของวิปทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นเป็นอย่างไรก็นำข้อตกลงนั้นนะคะมาประชุมในสภาแห่งนี้ดังนั้นทุกเรื่องจะจบลงได้ก็ต่อเมื่อมีการปรึกษาหารือกันนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยไม่ใช่เราจะมาหักกันต่อไปเนี่ยก็อยากให้เป็นลายลักษณ์อักษรเอาข้อตกลงมาอ่านก่อนนะคะว่าการประชุมเนี่ยว่าสัปดาห์นี้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันยังไงถ้าตกลงไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับกติกา
0: เชื่อไหมไม่เชื่อไหมสิจำได้ไหมไอ้ของแบบนี้มีทุกยุคเลยนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่สมัยเอาระยะใกล้ที่แบบน้องๆหลายคนน่าจะทันก็ตั้งแต่สมัยลุงตู
1: ่
0: ก็จะมีคำถามแบบนี้ว่าท่านไม่มาตอบเลยท่านอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ย
1: น้อยมาก กว่าจะแบบกว่าจะเห็นนะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นนายกเนี่ยที่ไม่ใช่ที่เป็นสสด้วยก็อาจจะไม่เข้าแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาก็เป็นสสด้วยนะ
0: คุณอนุทินน่าจะคุ้นเคยกับการแบบอภิปรายหรือว่าชี้แจงในสภาเรื่องของการเข้ามาตอบก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นในภายภาคหน้าแต่ที่กรรมาธิการจะเชิญคุณอนุทินมาเนี่ยผมก็ยังคิดอยู่นะว่าเขาจะมาจริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับก็ต้องลุ้นน่ะเรื่องพวกนี้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าต้องดูใกล้ๆเวลาว่าจะมีวาระงานอะไรออกมา
0: ใช่คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นอกจากที่มาถกเถียงกันเรื่องกระทู้ถามสดเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วที่มีคุณผู้ชมบอกกับผมว่าอยากฟังข่าวน้ำท่วมอ่ะอยากติดตามสถานการณ์ข่าวน้ำท่วมเมื่อเช้าในรายการวันใหม่ไทย PBS ครับทางผู้ดำเนินรายการ3ท่านก็ได้ฉายภาพให้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจุดที่ต้องเผชิญเหตุน้ำท่วมนะครับซึ่งก็หนักหนาสาหัสพอสมควรแล้วในสภาเองเขาก็มีการถกเถียงพูดคุยกันเรื่องนี้ครับเป็นแผนรับมือน้ำท่วมนะครับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เองก็เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดแผนรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ระยองนะครับโดยเฉพาะการตั้งศูนย์บัญชาการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอ้างการสื่อสารภาครัฐซึ่งปัจจุบันเขาบอกว่าขาดเอกภาพนะครับช่วงนี้เนี่ยคุณประดิษฐ์สังขจายนะครับที่ตั้งกระทู้ถามคุณอนุทินแล้วก็เป็นคนเดียวที่ได้รับคำตอบเนี่ยนะฮะเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดอยุธยานะครับแล้วคุณพราดรก็มาตอบคุณประดิษฐ์บอกว่าจากเดิมเนี่ยรัฐบาลคาดการปริมาณน้ำในปีนี้มีแนวโน้มจะไม่ท่วมจังหวัดอยุธยาแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับน้ำมันก็ท่วมบ้านเรือนตามริมแม่น้ำน้อยครับบางหลังคาเรือนเนี่ยน้ำสูงสุดเมตรครึ่งคุณผู้ชมเมตรครึ่งนะฮะ150เซนติเมตรอ่ะเขาก็ต้องการทราบสาเหตุการเร่งระบายน้ำทราบแผนแนวทางในการระบายน้ำของกรมชลประทานซึ่งคุณพราดรได้รับมอบหมายให้เข้ามาตอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
1: คุณพราดรก็ชี้แจงนะคะว่าการเพิ่มการระบายน้ำเนี่ยเป็นปริมาณมหาศาลในระยะเวลา7วันที่ผ่านมาเนี่ยจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรนั้นน่ะเนื่องจากในช่วงวันที่18ถึงวันที่21กันยายนเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ทำให้มีปริมาณมหาศาลแล้วก็รวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนที่จะออกเขื่อนเจ้าพระยานะคะทั้งนี้กรมชลประทานเนี่ยพยายามใช้วิธีการระบายน้ำช่วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นประตูซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยทำหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่สามารถเก็บน้ำได้เหมือนเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์ก็ทำให้จังหวัดที่อยู่ใต้เขื่อนเนี่ยค่ะเกิดปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกับจังหวัดอ่างทองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันพร้อมกับคาดการว่าปริมาณน้ำในท้ายประตูคงจะยังมีสักระยะหนึ่งค่ะ
2: มาน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและใต้เขื่อนสิริกิติ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรไล่ไปเลยนะครับกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ำตรงเนี้ยในช่วง 3-4 วันที่ว่านี้มันมีจำนวนปริมาณมหาศาลครับก็ทำให้มันลงมาอยู่ที่ตัว C2 ที่นครสวรรค์ C2 ไปไหนครับมาที่ C13 ที่เขื่อนเจ้าพระยาก่อนจะออกเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันมีสองฝั่งของแม่น้ำคือฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกชลประทานเขาก็ใช้วิธีการระบายออกซ้ายขวาช่วย
0: คุณผู้ชมครับคุณพราดรเขาระบุแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมเพื่อรองรับสถานการณ์และการบริหารจัดการการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับโดยกรมชลประทานพยายามบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาเอาแบบก้างปลาแทนแนวดิ่งนะครับด้านซ้ายและขวาของแม่น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะแบ่งระบายไปยังแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักและคลองมหาราชรัฐบาลเองตามคำชี้แจงนะครับได้เพิ่มจำนวนการระบายน้ำและจะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำมากขึ้นเพื่อลดปัญหาปริมาณน้ำท้ายเขื่อนรวมถึงทุ่งรับน้ำนะครับมีที่ไหนบ้างอำเภอท่าวุ้งเชียงรากป่าโมกบางบานเจ้าเจ็ดและโพพระยาตอนนี้ทราบว่าเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตใกล้ยุติแล้วนะครับก็จะพยายามดันน้ำไปฝากไว้ก่อนขอตะไว้ก่อนตรงนั้นเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งอำเภอบางบานผักหายและเสนาจะได้รับครับ
2: ถ้าอีกวัน2วันนี้มีน้ำฝนมาเติม ในพื้นที่นครสวรรค์

0: กำแพงเพชร อุทัยธานีพิจิตรแถวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูสถานการณ์วันต่อวันต้องดูเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนว่าน้ำฝนที่คาดการว่าจะตกเนี่ยมันจะตกมากหรือตกน้อยอย่างไรแต่ว่าอย่างไรก็ดีจะพยายามที่จะระบายข้างท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้ได้น้อยที่สุดนะครับก็จะพยายามบริหารจัดการในส่วนด้านบนที่เรียกกันว่าก้างปลาให้เต็มที่เสียก่อนนะครับ
1: คุณพลดอนเองก็ย้ำนะคะว่าการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มถ้าจะแก้ให้เบ็ดเสร็จเนี่ยจะต้องมีคลองระบายน้ำขนาดใหญ่คู่ขนานเช่นชัยนาทป่าสักแล้วก็ป่าสักอ่าวไทยซึ่งมีการตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วในปี70นะคะและจะนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้นะคะขณะที่ฝั่งคลองระพีพัฒน์ก็จะขยายประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้มากขึ้นโครงการนี้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปแล้วและจะใช้เงินกู้เนี่ยประมาณ 90,000 ล้านบาทประกอบกับใช้เงินงบประมาณอีกส่วนหนึ่งทั้งนี้นะคะโครงการใหญ่เนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายใน 1-2 ปีเพราะว่าการวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศรวมถึงเรื่องของการเตือนภัยด้วย
2: คุณผู้ชมครับปิดท้ายกันครับเมื่อวานนี้ภารกิจของอาจารย์เชนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ของน้องๆ นักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายนะครับเรื่องนี้อาจารย์เชนถือว่าเผชิญความท้าทายไหมเพราะว่าจุฬาเขาก็แก้ปัญหาเรื่องนี้แบบไม่ได้มาเป็นนานมากแล้วนะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์เชนนี่คือเข้ามาแล้วก็มีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องด้วยพูดคุยทั้งสองสถาบันแล้วก็พูดคุยกับอุเทนถวายด้วยแล้วก็ลงไปดูในพื้นที่ด้วยนะคะเมื่อวาน
2: ที่จะไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ที่มีแผน
1: ใช่ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับที่ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพทั้งยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะงานไม้ภายในอาคารของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนี่เป็นหนึ่งในสถานที่นะครับที่อว.เขาวางแผนจะให้ทางน้องๆที่อุเทนถวายเนี่ยใช้เป็นพื้นที่เรียนชั่วคราวอาจารย์เชนไปเองเมื่อวานเดินนำเลยแล้วอาจารย์เชนเนี่ยเขาลงพื้นที่ตรวจสอบนอกจากพื้นที่นี้ครับยังมีมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกวิทยาเขตบางพลีรวมถึงจุดอื่นที่อยู่ในตัวเลือกพิจารณาด้วยเดี๋ยวจะหารือกับกรมธนารักษ์และกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้สถานที่ที่เหมาะสมและพร้อมมากที่สุดนะครับใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือน
1: อาจารย์เชนมองว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยตรงกับโจทย์ที่วางเอาไว้ตอนนี้ก็คือเป็นพื้นที่ทางวิศวกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมใกล้กับพื้นที่อุตสาหกรรมที่ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้จากพื้นที่จริงได้นะคะส่วนการเดินทางค่ะอาจจะใช้รถมินิบัสรับส่งนักเรียนนักศึกษานักศึกษานะคะจากรถไฟฟ้าแล้วก็ยังมีรถเมล์เนี่ยผ่านอีกด้วยนะคะสำหรับแผนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่เรียนของอุเทนถวายเนี่ยซึ่งมีนักศึกษาเนี่ยทั้งหมด8สาขารวมแล้วประมาณ 1,000 คนระยะแรกให้เรียนที่ออนไลน์ซึ่งนักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมเรื่องสถานที่แล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยให้ไป เรียนที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถส่วนนักศึกษาที่ต้องเรียนในห้องแลบจะหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นที่อยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
2: ส่วนระยะกลางครับนักศึกษาที่ต้องฝึกทักษะอาชีพเดี๋ยวกำลังหาพื้นที่ให้นะครับนักศึกษาจะใช้เรียนจนกว่าการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่จะแล้วเสร็จเดิมเนี่ยที่ตั้งอยู่บริเวณเขตมีนบุรีและลาดกระบังครับตอนนี้กำลังติดปัญหาเรื่องผังเมืองจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหานะครับคาดการณ์กันว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายใน2ปีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านนี้คุณผู้ชมทางอว.จะออกมาตรการลดค่าเทอมสนับสนุนค่าย้ายหอพักด้วยบางส่วนและค่าใช้จ่ายของอาจารย์ที่ต้องเปลี่ยนสถานที่ถ้าเขาคาดการณ์กันว่าเสร็จภายใน2ปีแล้วย้ายได้เนี่ยดีไม่ดีเสร็จทันยุคอาจารย์เชนเป็นรัฐมนตรีอว.นะถ้าไม่มีความผิดแปลงอะไรนะ
1: ค่ะ
2: นอกจากนั้นครับเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการอุดหนุนงบประมาณอะไรแล้วเนี่ยยังมีการให้นักศึกษาและอาจารย์ยื่นความประสงค์ขอย้ายมหาวิทยาลัยได้เดี๋ยวใช้งบประมาณที่อว.มีอยู่สนับสนุนส่วนนี้ให้ครับ
3: ก็จะมีหลายพื้นที่ที่ทยอยลงไปดูแล้วก็เราก็ดูเองด้วยแล้วก็เราก็เชิญทางผู้บริหารเนี่ยมากับเราด้วยนะครับก็เพื่อที่จะได้สามารถสื่อสารกับทุกคนได้อย่างละเอียดแล้วก็ให้เห็นจริงๆว่าเรามีเจตนา ที่ดีจริงๆนะครับขนานกันไปเนี่ยในพื้นที่เดิมก็จะไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์นะครับเดี๋ยวก็จะมีการประชุมเพื่อให้ทางทุกท่านเนี่ยสบายใจว่าในพื้นที่เดิมเนี่ยเราจะใช้เป็นพื้นที่ในเชิงเกี่ยวกับinnovation ในเชิงเกี่ยวกับการศึกษาไม่ได้ใช้เป็นในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด
1: คือการเปลี่ยนผ่านพื้นที่อุเทนถวายครั้งนี้นะคะถูกมองว่าเข้าใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดจากข้อพิพาทปัญหาที่ดินกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กินยาวนานมากว่า50ปีเดิมทีอุเทนถวายนะคะทำสัญญาเช่าที่ดินกับจุฬาเมื่อปี2478แต่ว่าปีพ.ศ.2518เนี่ยจุฬาเริ่มขอคืนที่ดินประมาณ20ไร่เป็นครั้งแรกตามแผนแม่บทการพัฒนาแล้วก็ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ในขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาเช่าเดิม68ปีวันที่30กันยายนพ.ศ.2546ทางจุฬาจึงไม่ต่อสัญญาแล้วก็เดินหน้าขอคืนพื้นที่อย่างเป็นทางการค่ะ
2: ครับปีถัดจากนั้นครับ2547ทำบันทึกข้อตกลงย้ายครั้งแรกรัฐบาลจัดหาพื้นที่รองรับอนุมัติงบประมาณการย้ายแล้ว200ล้านบาทกำหนดให้ย้ายออกภายในปี2548นะครับแต่สุดท้ายแผนการย้ายไม่ได้เกิดขึ้นนะครับมีเสียงคัดค้านของศิษย์เก่าบุคลากรของอุเทนถวายมันก็เลยกลายเป็นมหากาพย์คุณผู้ชมถ้านับจากครั้งแรกที่จุฬาแจ้งความประสงค์ขอคืนพื้นที่เนี่ยตอนนี้มัน59ปีปีหน้าจะ60ปีพอดีครับนี่เป็นมหากาพย์จริงๆแล้วมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในปี2565นะครับมันก็เลยนำมาสู่มาตรการเร่งรัดสั่งย้ายอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบันหลังจากเกิดเหตุวิวาทรุนแรงในพื้นที่สาธารณะกลางเมืองต่อเนื่องระหว่างนักศึกษาอุเทนถวายและนักเรียนจากช่างกลปทุมวันแต่ก็แน่นอนครับมันก็ยังมีการโต้ยื้อกันอยู่ว่าความเหมาะสมเรื่องของสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้กันต่อวันนี้เราจะคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จากประเด็น10โมงเช้านะครับส่วนมุมการเมืองลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่25กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับอยู่กับน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีรานิตินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของร้อยพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live thaipbs ด้วยนะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณกัญญาแซ่อึ่งด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีทักทายผู้บรรยายภาษามือนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช้าวันศุกร์ที่ฝนตกมายาวต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้เป็นยังไงเดินทางออกจากบ้านกันหรือยังอย่างเราเนี่ยนะฮะก็ลุ้นเลยนะ
0: ใช่
1: ผมเนี่ยก็นอนเพลินไปหน่อยเพราะว่าฝนมันตกมันน่านอนต่อไง
0: อ้าวก็จริงค่ะแต่ว่าอย่างตอนที่เดินทางมาคุณผู้ชมของยุ้ยเนี่ยเอามาในเส้นจากแยกเกษตรมาทะลุทางเส้นสโมสรตำรวจ
1: เป็นไง
0: โอ้โหข้างในเนี่ยคือน้ำแทบจะท่วมถึงฟุตบาทอยู่แล้ว
1: รถคุณสูงด้วยนี่
0: ใช่ก็คือเราตอนนี้รับบทเป็นหัวแถวเพราะว่าเนื่องจากยุ้ยรถสูงคุณผู้ชมเวลาขับอ่ะยุ้ยต้องช้ากว่าเดิมเยอะมากๆเพื่อที่จะหนึ่งโอเคระมัดระวังไม่ให้น้ำกระเด็นสองคุณต้องนำเป็นหัวแถว
1: ประคองเพื่อ
0: ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่ไก่ขนาดนี้เลยคือขับแล้วก็รถเล็กๆตามหลังว่าอะไร
1: คุณยุ้ยถือว่าเป็นพลเมืองคุณภาพนะที่ใส่ใจคนอื่นเนี่ยแต่รถผมมันเล็กไงเซ็นเซอร์ร้องไม่หยุดเลยเนี่ย
0: โอ้หลายท่านน่าจะเจอ
1: กลัวน้ำเข้าแบตมากเลยไม่รู้เป็นไรป่ะเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็ช่วงใครที่ขับมาผ่านถนนวิภาวดีรังสิตช่วงตั้งแต่วิภาวดีซอย64ถึงซอยวิภาวดี68ท่านน่าจะประสบภัยเจอกับน้ำถนนไปด้วยกัน
1: พี่โปรดิวเซอร์บอกว่าขายรถซื้อเรือดีไหมเพราะวันนี้เขาขับรถมาผมเห็นภาพที่เขาลงสตอรี่คือแบบเราดูคุณผู้ชมเรายังไม่ถึงที่ทำงานเลยอ่ะแล้วจะถึงไหมเนี่ย
0: ครึ่งล้อ
1: ครึ่งล้ออ่ะ
0: ใช่ไหม
1: หนึ่งเลนไปเลยคุณผู้ชมขับรถขับราช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังคนที่ใช้ถนนด้วยกันด้วยนะครับอย่าขับรถเร็วน้ำกระเซ็นเมื่อเช้าผมเจอมี5คนตรงหน้าแถวแจ้งวัฒน
0: ะ
1: เนี่ยมีรถกระบะรถPPV ขับเร็วมากเลยแล้วน้ำเขาก็เซ็นโดนคนที่ยืนรอรถเมล
0: ์โอ้โหแล้ววันนี้เขาตั้งใจแบบแต่งตัวต้องไปทำงานเนาะไม่รู้ว่าชะตากรรมหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอากาศจะไม่ดีแต่ขอทุกท่านผ่านวันนี้ไปด้วยจิตใจที่ดี
1: ครับข้างหลังไม่ต้องสงสัยนะครับวันนี้ไม่ใช่โฮมช้อปปิ้งนะฮะ
0: ไม่ใช่นะคะ
1: เดี๋ยวข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันในช่วงสีสันไวตี้
0: ถูกต้องค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเป็นงานของดีหนองบัวลำพูแต่งานจัดที่อุดรธานี
1: อ
0: ันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมาปุ๊บเอ๊ะกรุงเทพจัดตรงไหนคุณต๊อบคุณยุ้ยแล้วดูสังเกตวันนี้ขออนุญาตอวดผมนิดนึง
1: นี่เขาตามกระแสนะ
0: น
1: ี่คุณไปปากคลองมาเลยคุณหันหลังเลยคุณหลัง
0: อัน
1: นี้คุณไปปากคลองตลาดมาเหรอเมื่อเช้าอ่ะ
0: โอ้ยดิฉันไม่ได้ไปต้องชื่นชมคุณมารุต
1: มารุตคือช่างผม
0: ใช่คือพี่รุตบอกว่าเมื่อก่อนนะพี่ซื้อยุ้ยราคาแค่แบบ 40-50 บาทแต่ตอนนี้ก็คือพี่รุตเขาบอกว่าเขาก็เข้าใจเป็นช่วงทำมาหากิน
1: เท่าไหร
0: ่130บาทค่ะ
1: อุ้ยหรอเขาเรียกว่าเป็นอะไรมาลายรัดเกล้าหรอ
0: ใช่ช่วงนี้กำลังได้รับความนิยมไงตอนนี้ปากคลองตลาดกำลังคึกคักเลย
1: คุณใส่อะไรอย่างนี้แล้วคุณสวยดีนะคุณยุ้ยนะ
0: โอ้ยจริงๆแล้วอ่ะคือผู้หญิงไทยใส่อย่างนี้ก็สวย
1: นะฮะโอ้นี่จริงๆเลยบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของสาวไทยนะ
0: ค่ะ
1: อย่างเมื่อวานก็น้องเนเน่รอยัล
0: ใช่ค่ะ
1: สร้างปรากฏการณ์อเมริกาก็อตทาเลนต์คนไทยคนแรกของจริง
0: ถูกต้องค่ะคนไทยคนแรกของจริงเลยนะคะแล้วก็น่าจะสร้างความภาคภูมิใจสร้างรอยยิ้มให้กับเราคนไทยได้มีความสุขกันคือการโหวตเนี่ยคนไทยโหวตไม่ได้นะคือต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปาโตริโก
1: เท่านั้นนะแต่ก็เห็นไหมครับว่าผลงานประจักษ์ครับต่างชาติเองเนี่ยก็ชื่นชมน้องคะแนนโหวตเห็นว่านำโด่งกับอีกคนนึงเลยที่ได้ที่2นะครับอ่ะก็ขอแสดงความดีกับทุกความสำเร็จของทุกคนในวันนี้ไม่ใช่แค่น้องเนเน่นะครับมาต่อกันในช่วงของจานเด็ดวันใหม่คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้เว้นของทอดบ้างนะ
0: เดี๋ยวเอาใหม่คุณพูดใหม
1: ่เว้นของทอดบ้าง
0: คุณดูข้างหน้าก่อนเว้นของทอดหน่อยข้างหน้าเนี่ยคือก๋วยจั๊บมันถ้าไม่มีหมูกรอบได้ไหม
1: ไม่ได้ก๋วยจั๊บมันต้องมีหมูกรอบแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะปกติ2วันที่แล้วเนี่ยเรามีแต่ของทอดมาไง
0: อ๋อโอเคใช่อย่างอยู่เนี่ยไปหอยทอดมา
1: ใช่วันนี้อากาศแบบนี้คุณผู้ชมอยากจะแนะนำเป็นเมนูก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บร้อนๆ
1: ก๋วยจั๊บร้อนๆเราจะนึกถึงกลิ่นของเครื่องเทศใช่ไหม
0: ใช่
1: ก๋วยจั๊บเนี่ยเขาใช้เครื่องเดียวกับพะโล้ไหมคุณ
0: อันนี้ไม่แน่ใจแต่บางเจ้าเขาบอกว่าใช่บางเจ้าเขาก็จะมีน้ำซุปเป็นของเขาเองแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยก็จะมีเต้าหู้มีหมูกรอบ
1: มีหนังหมู
0: มีหนังหมูมีไข่
1: วันนี้คุณผู้ชมครับจะพาไปที่จังหวัดสระบุรีครับร้านนี้ความเป็นมาเนี่ย80ปีนะแล้วจุดเด่นของเขาก็คือเขาเคี่ยวน้ำซุปมากกว่า12ชั่วโมงก่อนที่จะมาให้เรากินมันเข้มข้นมากวันนั้นผมและทีมงานได้มีโอกาสไปถ่ายทำบอกเลยครับว่าอร่อยถูกใจและก็อยากคุณผู้ชมได้ไปลองกินจะเป็นยังไงติดตามในจานเด็ดวันใหม่เช้าวันนี้เลยครับ

ชิงหาอยู่ล่ะครับนี่อยู่นี่ครับกับจานเด็ดวันใหม่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ท็อปแวบมาที่จังหวัดสระบุรีครับสระบุรีนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่หลายคนขับผ่านแล้วต้องซื้อของติดไม้ติดมือไม่ว่าจะเป็นกะหรี่พับใช่ไหมหรือว่าของฝากอื่นๆแต่ครับอยากให้ซื้อของกินแล้วนั่งกินที่ร้านเลยวันนี้กับสระบุรีกับนี่เลยจับบ้านจู่ที่เนี่ยนะฮะจุดเด่นเขาบอกว่าน้ำซุปของเขาเนี่ยเคี่ยวยาวนานกว่า12ชั่วโมงและสูตรที่เอามาใช้ทำให้เรากินกันนั้นเนี่ยมีความเป็นมากว่า80ปีที่นี่จะมีเมนูซิกเนเจอร์อะไรบ้างและจับบ้านจูน้ำซุปก็จะแตกต่างจับที่อื่นแบบไหนอย่างไรตามมาเลยครับ

ครับคุณผู้ชมครับเข้ามาในร้านแน่นอนนะครับจะบอกว่าก็ต้องมีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ถ้าปกติเนี่ยเราไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีซิกเนเจอร์สักอย่าง2อย่างใช่ไหมครับแต่ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับจับบ้านจูเขาบอกว่ามีซิกเนเจอร์เยอะมากมาดูกันคร่าวๆหลักๆวันนี้นะครับเราจะขอไปโฟกัสกันที่เมนูนี้ครับก๋วยจั๊บแล้วก็เกาเหล่าจั๊บครับหลายๆคนเคยกินจากที่อื่นมาใช่ไหมอยากให้มาที่สระบุรีแล้วลองมาชิมของร้านนี้ดูจุดเด่นของเขานะครับเขาบอกว่าน้ำซุปที่เขาใช้เนี่ยเขาเคี่ยวมากกว่า12ชั่วโมงนะครับก็เรียกว่าทำเย็นข้ามคืนไปเลยเข้มข้นอร่อยแน่นอนถึงเครื่องแน่นอนนะครับส่วนสูตรที่เขาใช้ทำมาขายกันเนี่ยนะครับก็ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากกว่า80ปีวันนี้นะครับผมใช้ชีวิตมา40ปีจะมาลองดูกันว่าความดั้งเดิมความอร่อยของก๋วยจั๊บเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากรสชาติอะไรกันก่อนนะครับขออนุญาตเริ่มกันที่นี่เลยฮะนี่น้องนางเอกของเราวันนี้นะครับคือก๋วยจั๊บบ้านจูครับจั๊บบ้านจูเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือจะมีหมูกรอบที่อร่อยแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยกินหมูกรอบแบบกรอบฟันแตกใช่ไหมแต่ที่เนี่ยกรอบกำลังดีให้มีความนุ่มที่จะเคี้ยวได้แล้วก็อร่อยมาขอเริ่มที่น้ำซุปก่อน12ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยสักแค่ไหนเชียวใช่ไหมซ้ำก่อนรสไม่มาคืออย่างนี้คุณผู้ชมจะอธิบายว่าก๋วยจั๊บเนี่ยมันก็จะมีความแบบเครื่องของเขาเนี่ยจะคล้ายเหมือนพะโล้ใช่ไหมมันจะมีรสอย่างนั้นแต่ถ้าแกงพะโล้ที่ใส่ไข่ใส่ไก่อะไรเนี่ยมันก็จะมีความหวานนำแต่อันนี้มีหวานแบบหวานอ่อนๆให้คิดซะว่าเหมือนเราขับรถ4เลนนะฮะแล้วก็มีรถตีขนาบข้างเรามาเพื่อจะเท่ากันนะครับที่สำคัญหลายๆคนถ้าบางคนเขาไม่ชอบเครื่องในร้านนี้ครับจั๊บบ้านจูเขาไม่ใส่เครื่องในนะจ๊ะสิ่งที่จะได้คือเลือดหมูกรอบไข่เต้าหู้ทีนี้มากันที่หมูกรอบเรื่องอะไรแบบนี้ต้องให้ผมแหละคุณชมัยพรก็อาจจะแบบหนอกไหมฮะอาจจะมีความแบบยากนิดนึงในการบอกรสหมูกรอบไปนี่ถึงไหมเนี่ยกรอบอย่างเงี้ยกรอบอย่างนี้กำลังดีไม่พอไม่เชื่อมันอาจจะมีเขาเรียกว่าช้างเผือกอยู่ชิ้นเดียวเราต้องลองให้หมดว่าช้างเผือกในโขลงเนี่ยมีกี่ตัวไปนะเล่นถึงไหมขอบคุณจับบ้านจูที่ทำให้เรารู้สึกว่ายังมีหมูกรอบที่ทรงคุณค่าและถูกต้องตามบาร์มาตรฐานที่เราตั้งไว้นะครับอร่อยจริงๆนะส่วนชามนี้ครับก็จะใหญ่ขึ้นมาเผื่อบางคนไม่ชอบเส้นก๋วยจั๊บใช่ไหมอาจจะลดแป้งลดอะไรก็ตามนี่เขามีเป็นเกาเหล่าจั๊บครับนอกเหนือจากสองอย่างนี้ที่เราเน้นการความหอมความอร่อยของน้ำซุปแล้วครับเมนูอื่นๆที่มีหมูกรอบเข้ามาเป็นส่วนประกอบเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพี่ตากล้องแบบอุตส่าห์แจ้งให้เลยนะว่าแบบพิธีกรเนี่ยเขาชอบหมูกรอบมากพี่เขาเป็นพระคุณผมจริงๆนี่ถ้าเกิดยังไม่ได้บวชนะผมจะบวชให้พี่เขาเลยด้วยซ้ำแต่ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้มากินให้พี่เขาก็พอนี่คุณผู้ชมเป็นกระเพราหมูกรอบนะฮะกระเพราหมูกรอบก็มีส่วนบางคนอาจจะอยากลดเผ็ดลงมาให้มีความเป็นเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มนี่หมูกรอบคั่วพริกเกลือไข่ข้นจริงยังไงฮะขนาดวางอยู่เฉยๆน้องยังน่ากินขนาดนี้นะไม่พอครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดฮะเรามีอีก2เมนูที่วันนี้อยากนำเสนอคนที่ชอบกินข้าวผัดนี่เลยนี่ข้าวผัดบ้านจูจ้า

0: ส่วนเบสิกเลยสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดมีเพื่อนต่างชาติมานี่ครับข้าวหมูทอดจ้าข้าวหมูทอดเอาล่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอกินเลยแล้วกันเพราะมีเครื่องเคียงเป็นเกี๊ยวด้วยนะครับเป็นเกี๊ยวทอดสูตรอาม่าอ่ะเมื่อกี้เราลองไปแล้วนะฮะสองเมนูนี้เดี๋ยวขอลองหมูกรอบกับกะเพราหน่อยซิว่าผัดเนี่ยถูกต้องแล้วนะฮะดูตามเกณฑ์นะคุณผู้ชมดูนะไม่ใส่อย่างอื่นเลยนะครับนอกจากใบกะเพราแล้วก็พริกนะฮะบางร้านอาจจะมีเทคนิคใส่นั่นใส่นี่เพิ่มแต่อย่างเงี้ยคือทำถูกต้องนะครับบรรพบุรุษจะไม่ว่าเราเพราะเรากินแบบนี้ไปนะเอาล่ะเพื่อให้รู้ถึงความเป็นมาของร้านนี้นะครับแล้วก็ความอร่อยเสน่ห์คุณผู้ชมเชื่อไหมตั้งแต่นั่งมาเนี่ยมาถึงเนี่ยรอถ่ายลูกค้าเดินเข้าไม่หยุดแล้วถ้ามาเช้าวันนี้อาจจะอดกินเอามาดูกันหน่อยนะครับว่าเคล็ดลับคืออะไรและจับบ้านจูแตกต่างจากจับที่อื่นยังไงไปเจอแขกรับเชิญเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพี่พุกครับพี่พุกเป็นผู้ประกอบการร้านจับบ้านจูครับพี่พุกสวัสดีครับครับขอถามก่อนเลยเมื่อกี้ผมพูดกับคุณผู้ชมไปแล้วว่าน้ำซุปเนี่ยเคี่ยว12ชั่วโมง
1: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็มีสูตรมากว่า80ปีทีนี้นั่งทานแมชชีนย้อนกลับไปหน่อยให้เล่าจุดเริ่มต้นเมนูจับบ้านจูหน่อยครับ
1: ก๋วยจับนะคะก็คือเริ่มมาจากคือเป็นอาหารที่ที่บ้านเราทำทานแล้วทีนี้พอเราทำทานแล้วนะรสชาติเรากินแล้วอร่อยเราก็อยากส่งต่อก็เลยมาคิดกันว่าถ้าเราทำขายเนี่ยจะขายได้ไหมเราก็เลยทำตามที่เราทำก็โดยการที่ไม่มีเครื่องในของที่ร้านนะคะจะมีเต้าหู้หมูไข่หนังแล้วก็เลือดค่ะ
0: ครับ
1: แล้วพอเราทำทานเนี่ยเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยลองชิมรสชาติของเรา
0: คือเริ่มต้นมาจากว่าทำกินกันเองในครอบครัว
1: ใช่ใช่ทำกินในครอบครัวตามเทศกาลเวลาแบบพวกแบบจีนแต่จีนหรือเงี้ยเวลาญาติมาพบกัน
0: เมื่อก่อนก๋วยจั๊บเนี่ยไม่ได้นึกอยากกินก็กินเหรอฮะ
1: ไม่ใช่ค่ะก็คือนอกจากเทศกาลแล้วมันรวมตัวรวมญาติมากกว่า
0: ถือว่าเป็นเมนูสำหรับวันพิเศษได
1: ้
0: เลยแต่วันนี้ก็พิเศษสำหรับทุกวันมากินได้ทุกวัน
1: ได้ค่ะ
0: เล่าให้ฟังหน่อยว่าน้ำซุปที่ว่าเนี่ยที่ว่าเคี่ยว12ชั่วโมงเนี่ย12ชั่วโมงนี่คืออย่างต่ำเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเย็นมาเนี่ยเราจะเคี่ยวน้ำซุปไว้ข้ามคืนนะคะก็คือเราจะเคี่ยวน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็เครื่องพะโล้ทุกอย่างข้ามคืนพอเราเคี่ยวแล้วเนี่ยดึกหน่อยเราก็จะต่อมันไว้ก็คือเช้าขึ้นมาเราก็จะมาเคี่ยวต
0: ่อ
1: ยันเนี่ยเปิดร้านนะคะเราก็จะเคี่ยวเปิดแก๊สอยู่ตลอดเวลาเคี่ยวน้ำซุปอยู่ตลอด
0: ก็คือรสก็จะนิ่งตลอด
1: นิ่งค่ะแล้วก็คือเพราะว่าเราจะไม่ใส่วัตถุปรุงแต่งของเราจะเน้นคือ
0: เล้ง
1: ขาตังแล้วก็เครื่องพะโล้จริงๆค่ะ
0: เดี๋ยวต้องมีคำถามคุณผู้ชมก็น่าจะอยากรู้ครับพี่ปุ๊กไอ้น้ำซุปที่มันเป็นพะโล้อยู่ในก๋วยจั๊บกับพะโล้ที่อยู่ในแกงที่เรากินเนี่ยมันทำเหมือนกันหรือต่างกัน
1: จริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ต่างนะคะอย่างผงพะโล้เนี่ยของเราใส่ทั้งผงแล้วก็เครื่องเทศไม้แล้วก็ดอกด้วย
0: ต้องใส่ในผ้าขาวบาง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะเป็นพริกไทยพริกไทยของเราก็ยังใช้พริกไทยทั้งเม็ดและทั้งปุ๋ย
0: แต่ต่างกันแค่ปริมาณ
1: ใช่ค่ะความเข้มข้น
0: ใช่ค่ะแต่ก็เป็นสูตรที่ทำมา80ปีแล้ว
1: ใช่ค่ะเพราะว่า80ปีนี่คือแม่ค่ะอายุ80แล้วก็แม่ก็ทำมาตั้งแต่คือทำกินในบ้านแล้วพอเรามาทำต่อเป็นรุ่นที่2เนาะ
0: รุ่นที่2
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อจากคุณแม่
1: ก็คือดูสูตรจากคุณแม่แล้วก็มาทำขาย
0: คือเมื่อก่อนจะมีแค่ก๋วยจั๊บแต่ตอนนี้ก็จะมีหลากหลายเมนู
1: ใช่ค่ะไอ้หลากหลายเมนูก็คือเริ่มจากหมูกรอบก่อน
0: หมูกรอบเนี่ยจะบอกว่าร้านพี่ปุ๊กเขาทอดยังไงอ่ะเพราะว่าโดนซอสโดนน้ำมันโดนอะไรผัดแล้วมันก็ยังกรอบอยู่ก็เป็นสูตรลับเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะก็คือของเราอ่ะจะเป็นหมูสดแล้วเรามาหมักแล้วมาทอดเวลาทอดเนี่ยจะทอดให้น้ำมันมันออกหมด
0: ให้แห้งแก๊กเลย
1: ใช่ค่ะแล้วหนังมันจะกรอบ
0: เพราะว่าน้ำมันไม่เสด็จ
1: ใช่ค่ะบางครั้งอาจจะเป็นหมูต้มแต่ของเราไม่ได้ต้ม
0: เราทอดมันจะไปต้มกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ของร้านนี่ไม่ได้ต้ม
1: ไม่ค่ะของเราทอดสด
0: นี่ไงมันเลยสังเกตผลคุณผู้ชมก็มาลองกินเองทีนี้แน่นอนเห็นจานแบบนี้โพชั่นขนาดนี้คุณผู้ชมครับราคาอะไรอยากรู้อยากใส่ใจแล้ว
1: ราคาก๋วยจั๊บธรรมดาเริ่มต้นด้วย50บาท
0: ชามนี้50บาท
1: 50บาทแล้วก็เกาเหลา60บาท
0: เพราะว่ามันได้เนื้อเยอะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ลายเส้น
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็เมนูผัดข้าว
1: เมนูผัดก็จะมีข้าวผัดค่ะอย่างข้าวผัดข้าวหมูทอดเป็นเมนูหมูทอดจะ60บาทแต่ว่าถ้าเริ่มเป็นเมนูหมูกรอบก็70ค่ะ
0: มันก็ต้องตามเรียกว่าตามต้นทุน
1: ใช่ค่ะ
0: กรอบมันมีขั้นตอนเยอะกว่านะครับทีนี้การคัดเลือกวัตถุดิบให้มันนิ่งให้มันเป๊ะมันจะเป็นน้ำซุปเครื่องเทศหรือแม้กระทั่งหมูเนี่ยเลือกยังไง
1: ปกติอย่างหมูนะคะคือเราจะมีร้านประจำเราจะระบุเลยค่ะว่าเราต้องการหมู3ชั้นที่เป็นตรงท้อง
0: ล็อกสเปคมาให้เลย
1: ใช่ค่ะคือถ้ามันไม่ได้เราก็คืนตีกลับแล้วก็เราก็ซื้อหลายเจ้าเพื่อที่จะ เลือกวัตถุดิบตามที่เราต้องการ
0: แปลว่าไม่ได้เอาจากร้านเดียว
1: ไม่ค่ะ
0: แต่คุณภาพเนี่ยเป๊ะตามมาตรฐานเราและหลายคนอยากรู้แล้วนะถ้ามาถึงเนี่ยคนมาสั่งเลยเมนูที่แบบฉันต้องมาที่นี่ก็ต้องแน่นอน
1: จะชิมก๋วยจั๊บก่อนค่ะ
0: ก๋วยจั๊บก่อน
1: ใช่
0: ก็หลังจากก๋วยจั๊บเปิด
1: ก็จะ
0: เปิดใจเสร็จแล้ว
1: เมนูหมูกรอบก็คือจะเป็นเมนูเริ่มต้นด้วย
0: กระเพราหมูกรอบในจั๊บแล้วก็มากินหมูกรอบ
1: ใช่ค่ะ

0: จดไปให้นะคะ
1: เขาจองจริ
0: งได้ค่ะ
1: เขามีเบอร์จองด้วยแล้วก็ที่สำคัญโต๊ะเนี่ยเขาจองเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใครมีโอกาสแวะเวียนนะครับจะไปเที่ยวโคราชไปเขาใหญ่หรืออะไรแล้วผ่านสระบุรีเนี่ยแวะมาหาพี่ปุ๊กมากินกับบ้านจูรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ทางรายการขอบคุณพี่ปุ๊กมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ผู้ชมครับครั้งหน้าเราจะพาไปไหนก็ห้ามพลาดนะครับกับจานเด็ดวันใหม่วันนี้เดี๋ยวขอจัดการเมนูหมูกรอบแล้วก็จับต่างๆที่มีสูตรมายาวนานกว่า80 ปีห้ามพลาดในครั้งหน้าอันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: อร่อยจริง
1: เขาพูดไม่หยุดนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ตลอดเวลาที่สกู๊ปออนเนี่ยเขาพูดเลยเขาปลื้มร้านนี้มาก
0: ใช่คือเนี่ยพอดูที่น้องถ่ายกันมาเนี่ยนึกถึงอารมณ์นั้นยังแบบยังอยากจะกลับไปกินเลยนะหาถึงหาเรื่องหาธุระไปทำอะไรที่สระบุรีดีกว่า
1: คุณขับไปกินก็ได้น่าจะคุ้มอยู่เพราะว่า
0: ไม่ทันนะดิ
1: เพราะเห็นพี่ต้อมบอกว่าระหว่างที่กำลังถ่ายทำอะค่ะคือออเดอร์โทรเข้าหาไม่หยุดเลย
0: ใช่ทั้งแบบมีไรเดอร์มารับนะครับลูกค้าที่เดินมาช่วงเราไปเนี่ยเป็นช่วงประมาณแบบเที่ยงพอดี
1: อ
0: ุลูกค้าแน่นจริงๆเหมือนเขารู้ว่าเดี๋ยวบ่ายสองเนี่ยมันจะหมดจะไม่อดกินแล้วเนี่ยเขาก็เลยรีบมากินกัน
1: อ่
0: ะใครที่มีเมนูแบบนี้อยากจะไปลองกินตามรอยจานเด็ดวันใหม่ไปได้ทุกเรื่องทุกรายการเลยนะครับส่วนใครมีเมนูที่อยากจะนำเสนอให้เราไปตามไปอร่อยกันด้วยแล้วก็กระจายความอร่อยก็ส่งเรื่องราวของคุณมาได้นะครับที่รายการของเราสแกน QR Code ที่กำลังขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับหรือว่า @thaipbs มาก็ได้วันนี้เนี่ยเรามีผู้โชคดีที
1: ่
0: ได้ร่วมสนุกแล้วก็ได้รับคัดเลือก
1: ถูกต้องค่ะประกาศผู้โชคดีของเราในทุกวันศุกร์นะคะแสดงความดีกับทั้ง3ท่านของเราในสัปดาห์นี้ที่จะได้รับของที่ระลึกจากไทย PBS นะคะแสดงความดีกับคุณพัชรพลพวงภาคีสิริคุณพัชรียังเจริญและคุณสุภาวดีคัชเชนนะคะเดี๋ยวทางทีมงานเราจะติดต่อกลับไปอย่าลืมด้วยนะคะในการรับของรางวัลแล้วคุณผู้ชมอยากโชคดีแบบนี้อย่างที่พี่ต๊อบบอกส่งเมนูมาหาเราได้เลยนะคะแอดไลน์ไทย PBS แล้วประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ละ3ท่านทุกวันศุกร์ในวันใหม่วาไรตี้ของเราค่ะ
0: สำหรับวันนี้จานเด็ดวันใหม่ของเราจับบ้านจูสระบุรีนะครับเป
1: ิ
0: ด 7:00 นปิดบ่าย 2:00 หยุดวันอาทิตย์ไปกันได้เลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะเผลอๆเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าดูรายการเสร็จปุ๊บของไปเลยสระบุรี
0: ทันนะไปให้ทันบ่าย2แล้วกัน
1: เออนั่นน่ะสิเอาเสิร์ฟยิ้มยามเช้าวันนี้ค่ะเตือนภัยกันก่อนงานนี้ความสามารถเฉพาะบุคคลห
0: ้
1: ามลอกเรียนแบบเด็ดขาดเพราะว่างานนี้เนี่ยเขาฝึกฝนจนชำนาญแล้วไม่ได้เป็นการเสิร์ฟอาหารแบบธรรมดาแต่เสิร์ฟอาหารแบบตรึงจิตตรึงใจจะขนาดไหนไปดูค่ะ
0: โอ้
1: โห
0: เก่งเกิน
1: เนี่ยเผื่อคุณผู้ชมบางทีอ่ะเราไปอยากจะไปนั่งรับลมชิลๆไงค
0: ือ
1: จะให้ถึงทะเลอ่ะ
0: คือยังไง
1: มันก็ต้องสั่งอาหารทะเล
0: มาทานมันอยู่ห่างกับที่ที่กินเหรอ
1: คืออันเนี้ยเด็กเสิร์ฟเขาชำนาญมาแล้วนะคุณผู้ชมคือถือถาดอาหารหม้อต้มยำซุปอาหารจานต่างๆแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปเสิร์ฟไปกับลูกค้าด้วยมือเดียวนะคะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยช่อง TikTok กายสยามครับที่เห็นแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่อันนี้ต้องขอบอกนะว่าน้องที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาฝึกจนชำนาญนะ
1: ค
0: ือเป็นการทรงตัวบนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ประคองถาดแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะไปส่งอาหารโดยที่ไม่มีอะไรกระเซ็นออกมาจากหม้อไฟเลย
1: โอ้โหแบบอัลตร้าสมูทมากเร
0: ื่อง
1: ของการเสิร์ฟนี้เอาส่วนใครอยากจะลองสั่งอาหารที่ร้านร่มเตียงผ้าใบที่หาดจอมเทียนพัทยานะคะก็สามารถเซอร์ชื่อแล้วก็โทรสั่งได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะจัดเตรียมอาหารแล้วก็จะใส่ถาดก่อนที่จะส่งมาให้ถึงที่นะคะแต่อันนี้ย้ำนะห
0: ้
1: ามลอกเลียนแบบ1ระยะทางมันไม่ได้ไกลมาก2คือเขาชำนาญแล้วอย่าทำแบบนี้อย่าลอกเลียนแบบนะจ๊ะ
0: เสิร์ฟยิ้มแต่ว่าเป็นยิ้มหวาดเสียวนะฮะ
1: อ
0: ันนี้เสียวแทน
1: มันอาจจะลุ้นนิด
0: ไม่ได้เสียวอุบัติเหตุนะเสียวตำรวจเสียวตำรวจอย่าทำตามนะไม่ลอกเลียนแบบ
1: ไม่ลอกเลียนแบบค่ะ
0: เรามาให้ดูขำๆนะครับให้ด
1: ู
0: แบบสนุกๆ กันเช้าวันนี้นะครับและนี่ก็คือ2เรื่องของเราจานเด็ดวันใหม่แล้วก็เสิร์ฟยิ้มยามเช้าที่จังหวัดพัทยาที่พัทยาชลบุรีนะครับไปต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากเช่นเคยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันศุกร์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับ
1: เห็นชุดผ้าไทยยุ้ยกับพี่ต๊อบสวมใส่เหมือนมาด้วยกันใช่ไหมคะแต่เรามาจากคนละร้านเลยค่ะคุณผู้ชมผ้าไทยสวยๆของพี่ต๊อบนะคะมาจากอิทธิกรคราฟต์

0: นะคะ
1: พี่หนุ่ยคนเดิม
0: ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัดตาม made to order นะโดยส่วนใหญ่นะคะเอาใครมีแบบหรือว่านึกไม่ออกมีผ้าสวยๆไปปรึกษาได้เลย
1: เนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะว่าอิทธิกรคราฟเนี่ยทำไซส์ผมอยู่ร้านเดียวเพราะว่าร้านอื่นผมไม่กล้าใส่กลัวไปทำของเขาขาด
0: อ
1: ันนี้นะฮะสีนี่คือตอนแรกผมคิดว่าสีมันจะใส่ไม่ขึ้นนะไปมาเนี่ยเขาเรียกสีอะไรน้องยุ้ยสี
0: เป็นสีเหลืองไง
1: สีไข่มุกเหรอ
0: เล่นไฟนะคือใช
1: ้
0: เหลืองหลายเฉดเหลืองทองไข่ไก่นี่แม่ดูสิน
1: ี่มีกระดุมด้วยกระดุมทองนี่ผมเป็นคนใส่อะไรแพงๆก็ขึ้นอยู่เหมือนก
0: ัน แล้วก็เอาคุณใส่คุณดูขึ้นอยู่แล้วแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมีเป็นแจ็คเก็ตซิปนะคือดูดีไซน์เหมือนยุคใหม่คุณผู้ชมคือเป็นแจ็คเก็ตซิปหน้าเห็นไหมคะแล้วก็เสื้อเนี่ยเป็นแบบคอปกเท่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่ามาตัดในรูปแบบสมัยใหม่ใช้ผ้าสวยๆแบบโบราณมาตัดแต่งต่อลาย
1: ใส่ปุ๊บปกติเจอคนเนี่ยปกติเดินผ่านเราขยักหน้าให้เฉยทักทายใช่ไหมแต่พอใส่ชุดนี้ปุ๊บคนแบบ
0: สวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีครับคุณท็อป
0: เห็นไหมเอาดูเป็นเกียรติเป็นศรี
1: ของคุณยุ้ยบ้างล่ะคุณยุ้ย
0: ของยุ้ยมาจากลี่แซแพรพันอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะโดดเด่นเรื่องผ้าฝ้ายมัดหมี่ค่ะ
1: แล้วเข้าไปกับมาลัยรัดเกล้าคุณเลยนะ
0: ใช่มาลัยรัดเกล้านี่ค่ะ
1: คุณใส่ทั้งวันเลยดีวันนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้เพราะว่าคุณมารุตบอกว่าจ่ายพี่มา130
1: หรอเออนะคุณผู้ชมว่างๆเสาร์อาทิตย์ถ้าฝนไม่ตกก็แวะเวียนไปปากคลองตลาดไปอุดหนุนกันได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เก็บมันอยู่ได้นานไหมมันอยู่ได้นานไหม
0: อะไรนะคะ
1: มันอยู่ได้นานไหม
0: ดูลายผ้าเนี่ยสวยนะแล้วก็มาลัยอุ้ยแต่มาลัยเนี่ยน่าจะอยู่ได้เต็มที่ก็สองวันก็เก่งแล้วอ่ะ
1: หรอเก็บไปแช่เย็นแล้วแช่ใช้อีกวันได้ไหม
0: ก็ไม่รู้ต้องถามคุณมารุตดู
1: เออนะสวยจริงนะเป็นดอกไม้สดใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเป็นดอกไม้สดนะคะ
1: ขอบคุณนะครับกับซอฟต์พาวเวอร์ทั้งชุดไทยนะครับที่สนับสนุนโดยทั้ง2ร้านแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมาลัยรัดเกล้า
0: ใช่ค่ะอันนี้โดยคุณมารุตอันนี้ขอยัดอวยยศให้เลย
1: ไปที่สีสันที่เรื่องแรกคุณผู้ชมครับนะโก้เมืองเพชรคุณจำชื่อนี้ได้ไหม
0: จำได้สิเออถ้าเกิดใครจำได้นี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าควายที่แพงที่สุด
1: จริงเหรอตอนนี้
0: ในประเทศไทย8หลักอ่ะ
1: สัปดาห์ที่แล้วก็มีนี่น้องมาเยี่ยมที่สถานีอ่ะ
0: ใช่ค่ะมากันทั้งแม่ลูกเลยเอาแต่เอาเป็นว่าเราพาไปดูกันหน่อยนะคะควายเผือกยักษ์สายพันธุ์ไทยโก้เมืองเพชรค่ะ
1: ครับ
0: นี่พี่โก้
1: โอ้โหเหมือน AI เลยอ่ะ
0: ของจริง
1: ตัวใหญ่มาก
0: ถ้าเกิดสเปคคุณนะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนท่านชอบสเปคหล่อ
1: ล่ำ
0: สูงขาวล่ำ
1: ดูสิ
0: ตัวใหญ
1: ่
0: แล้วก
1: ็
0: รับประทานมังสวิรัติเพราะว่าเขากินแต่หญ้าร
1: ู้นี่มากินมังตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ ไม่ไม่ผมกินแล้วไม่เห็นตัวใหญ่เลย
0: คือพี่โก้เมืองเพชรคือควายเผือกยักษ์สายพันธุ์ไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1: แล้วดูใส่หมวกใส่มาห้อมดิ
0: เอ๋หล่อนะแล้วครองแชมป์การประกวดควายเผือกโดยไม่มีตัวใดเอาชนะได้ปัจจุบันพี่โก้เมืองเพชรมูลค่า25ล้านบาทค่ะในงานมีน้องเข้าตังขาหมูและปูตินมาร่วมโชว์ด้วยนะคะสร้างอิสระแล้วก็เรียกรอยยิ้มให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมงานนอกจากนั้นก็มีแพนด้าแดงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กจากประเทศจีนหน้าตาน่ารักเนี่ยขนสีน้ำตาลแดงฟูหนามาเสิร์ฟความน่ารักให้ได้รับชมได้อย่างใกล้ชิดค่ะมูลค่าแพนด้าแดง4ล้านบาทค่ะ
1: โอ้ในงานฟาร์มเอ็กซ์โปเอเชีย2026นี้เขาจัดเต็มจริงนอกจากการจัดแสดงสัตว์แล้วเนี่ยภายในงานยังรวบรวมสินค้าบริการและนวัตกรรมด้านการเกษตรเนี่ยมากกว่า20โซนด้วยกันครับจากผู้แสดงสินค้ากว่า500บูธเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่เครื่องจักรเทคโนโลยีงานวิจัยผลผลิตทางการเกษตรไปจนถึงอาหารแห่งอนาคตแล้วก็มีเวทีเจรจาธุรกิจด้วยนะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจเนี่ยได้สร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
2: ในปีนี้นะครับจัดภายใต้ธีม4วันพันกว่าอย่างนะครับซึ่งรวบรวมเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรื่องของธุรกิจ farmers นะครับเกษตรกรแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยรวมไว้อยู่ในงานเดียวกันนะครับซึ่งเรียกว่าคนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะมาเดินในงานนี้ได้นะครับสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับมาหาข้อมูลแล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะเตรียมตัวในการทำเกษตรในฤดูกาลหน้าได้ครับ
0: โอ้หากใครอยากจะมาสัมผัสงานเกษตรแนวใหม่เพื่อผู้บริโภคครั้งแรกของประเทศไทยที่รวมทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมองค์ความรู้การค้าและแรงบันดาลใจ Farm Expo Asia 2026ค่ะไปได้เลยถึง27กันยายนนี้10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณฮอ5ถึง8 Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: ได้เลยนะครับงานจัดถึงวันที่เท่าไหร่นะน้องยูนะ
0: งานถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ค่ะ
1: ไปได
0: ้เลยนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกไงว่าพอมันเป็นงาน Farm Expo Asia เอ๊ะเราไปได้มั้ยหรือเราแบบ แค่สนใจเรื่องการเกษตรเราไม่ได้ผู้ประกอบการไปได้เลยค่ะเขามีความรู้เรื่องการเกษตรแล้วเน้นย้ำอย่างนึงว่าถ้ามีโอกาสลองเอาถุงผ้าพกติดตัวไปด้วยมันจะได้ของกลับบ้านมากกว่าที่คิด
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้ซื้อนะเขาบอกบางทีมีแจกนะ
1: มีของแจกนะแต่ว่าไปอุดหนุนก็ได้

0: งานเหล่านี้ก็เป็นงานที่เปิดโอกาสผู้ประกอบการไทยเนี่ยครับได้มีโอกาสในการทำธุรกิจครับ
1: ใช่แล้วค่ะเอามาอันนี้ชมัยพรไปเองไปสระบุรีแต่คนละรอบกับคุณกระต๊อบเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดว่าไปด้วยกัน
0: ไม่ได้ไปด้วยกันนะฮะเวลาเราเห็นอยู่ข้างนอกนี่คือเราแยกกันไปนะครับเราหนีกันไม่ขาดเท่านั้นเอง
1: ถึงจะออกกำลังกายอะไรใช้ชุดคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้ไปด้วยกันนะคะอ้าวเช่นเดียวกันกับไอศกรีมดอกข้าวพรรษาค่ะนี่เป็นไอเดียนะคุณผู้ชมของผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะเป็นหนึ่งไอเทมที่คุณหน้าคุณตาในเทศกาลวันเข้าพรรษาที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับของหวานธรรมดากลายเป็นหนึ่งสิ่งที่มีไอเดียแล้วนึกถึงดอกข้าวพรรษาที่จังหวัดสระบุรีทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน่ากินขนาดไหนอร่อยหรือเปล่าตามยิปไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะ

0: ไม้ต่างๆคุณผู้ชมนึกถึงการเอาดอกไม้ไปทำอะไรบ้างคะบางที่เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเมนูจานเด็ดของแต่ละร้านหรือบางที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่งานนี้ค่ะเขากิมมิกดอกไม้ของดีประจำจังหวัดแล้วมาทำในรูปแบบไอศกรีมเอ๊ะจะมีเนื้อดอกไม้ผสมด้วยไหมทำมาคอนเซ็ปต์แบบไหนวันนี้กับไอศกรีมดอกข้าวพรรษาอยู่กับน้องไบรท์เจ้าของไอเดียแล้วค่ะน้องไบรท์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับน้องไบรท์ถามก่อนเลยไอติมดอกข้าวพรรษาเนี่ยดอกข้าวพรรษามันอยู่ตรงไหนในไอติมเนี่ยลูกฮะมีไหม
1: ไม่มีครับส่วนตัวของไอศกรีมจะไม่ได้มีส่วนผสมของดอกข้าวพรรษาครับ
0: มัน
1: จะเป็นรูปแบบความสวยงามของดอกข้าวพรรษาเป็น
0: อยากรู้เลยเอาไอเดียมายังไงคะ
1: ต้นของดอกข้าวพรรษานะครับจะเป็นดอกไม้นะครับที่ใช้ในการตักบาตรในเทศกาลข้าวพรรษาของวัดพระพุทธบาทนะครับ
0: แล้วคือร้านเราอ่ะก็อยู่ใกล้อำเภอพระพุทธบาทด้วย
1: ใช่
0: ก็คือตรงทางเข้าวัดเลยคุณผู้ชมด้านหน้าทางเข้าเลยก็เห็นมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เอาทีนี้การออกแบบไอเดียล่ะคะ
1: ตัวสีหลักๆนะครับของดอกข้าวพรรษาที่เราเห็นส่วนมากนะครับก็จะมีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะครับส่วนความสวยงามของดอกข้าวพรรษานะครับจะเป็นจุดเด่นของดอกข้าวพรรษาอยู่แล้วนะครับในการออกแบบนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับไอศกรีมนะครับจะมีที่เป็นดอกสีขาวนะครับแล้วก็ดอก
0: สีขาว
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ดอกสีเหลืองคุณผู้ชมนี่จะเหมือนเอาดอกข้าวพรรษามาทำจริงๆด้วยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็ความพิเศษนะครับ1แท่งนะครับจะมี3รสชาตินะครับรสชาติก็จะเป็นตามสีเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างดอกสีขาวนะครับส่วนตัวดอกนะครับจะเป็นรสมะพร้าวนะครับส่วนตัวเกสรสีส้มนะครับคือรสชาไทยนะครับแล้วก็ด้านหลังสีเขียวจะเป็นชาเขียวนะครับ
0: ชาเขียวชาไทยมะพร้าวกำลังจินตนาการรสชาติอยู่คุณผู้ชมร้านนี้ล่ะเลยล่ะ
1: อย่างอันนี้นะครับตัวสีเหลืองจะเป็นสับปะรดครับแล้วก็ด้านหลังเป็นมะนาว
0: เอาตีมรสชาติก็ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: เขียวก็เขียวไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: เขียวชาเขียวกับเขียวมะนาวก็จะเป็นเหมือนคนอารมณ์ฟรุตตี
1: ้
0: เหมือนแบบเวลาเรากินแบบซอเบอย่างนี้ไหมมันกินชอเบตอ่ะมันกินชอเบตอันนี้ก็เหมือนแบบรสชาติเข้มๆหน่อย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วอันนี้ล่ะ
1: อันนี้นะครับเป็นตัวที่ขายดีนะครับตัวดอกสีชมพูนะครับจะเป็นมิกเบอรี่นะครับแล้วก็ตัวเกสรสีเหลืองนะครับจะเป็นสับปะรดแล้วก็ด้านหลังสีเขียวเป็นกีวีครับทานแล้วสดชื่นนะ
0: ทำยากนะใบที่ว่า
1: ความยากครับ
0: เพราะว่า1มันต้องละเอียด2คือรสชาติไอศกรีมต้องเข้ากันลองผิดลองถูกมาเยอะไหมคะ
1: ลองผิดลองถูกเยอะครับแต่ก็ได้รับคำแนะนำนะครับจากผู้มีประสบการณ์นะครับในการทำไอศกรีมนะครับ
0: ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้าง
1: จริงๆนะครับดอกข้าวพรรษาเนี่ยครับปีนี้เข้าปีที่2แล้วนะครับในปีแรกของปีที่แล้วนะครับคือได้รับผลการตอบรับที่ดีมากนะครับส่วนในปีนี้นะครับมีคนมาตักบาตรในงานข้าวพรรษาเยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะครับปีนี้ก็ได้ผลการตอบรับที่ดีกว่าปีที่แล้วอีกครับ
0: ก็อารมณ์แบบมีกิมมิกนะซื้อไอศกรีมดอกข้าวพรรษาแล้วก็ไปยืนถ่ายรูปอยู่หน้าวัดพระพุทธบาทแบบนี
1: ้ใช่ครับ
0: เนี่ยกลายเป็นหนึ่งไอเดียคิดจะต่อยอดรสชาติอื่นเพิ่มเติมไหมคะใบ
1: จริงๆคิดครับคิดต่อยอดรสชาติอื่นจะพัฒนานะครับไอศกรีมของร้านไปในทุกๆปีเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าไม่เบื่อ
0: เอ้าคุณผู้ชมถ้าเกิดสนใจไอศกรีมดอกข้าวพรรษาแท่งละเท่าไหร่คะใบ
1: แท่งละ95บาทครับ
0: โอ้โหแต่มันเต็มไปด้วยไอเดียนะคุณผู้ชมเนี่ยเต็มไปด้วยไอเดียแนวคิดของแบบนี้ที่ไม่ใช่ใครจะทำกันได้ง่ายๆนะคะ
1: ใช่
0: ใครสนใจมาที่ไหนยังไงได้บ้างคะ
1: ถ้า

0: ลูกค้านะครับสนใจนะครับร้านตั้งอยู่ที่หน้าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับ
1: ดอกข้าวพรรษาอาจจะไม่ได้มีทั้งปี
0: ใช
1: ่แต่ถ้าจะมากินไอศกรีมดอกข้าวพรรษาที่นี
0: ่มีทั้งปีแน่นอน
1: นี่มีทั้งปีแน่นอนคุณผู้ชมเอาล่ะชิมดีกว่าสำหรับเราแล้วเรามาใส่เค็มคุณผู้ชมขอเปิดอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าอะไรชาเขียวชาไทยและมะพร้าวอ่ะคือมันเป็นคอมบิเนชันที่คิดไม่ค่อยออกไงโอเคถ้าเป็นชาเขียวมะพร้าวแล้วก็คิดออกชาไทยมะพร้าวพี่ก็คิดออกเอามาลุยเลยกินตรงไหนจะได้รู้รสชาติหมดเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ่ะเล็งทำเลก่อนอ่ะเล็งนิ่มๆอืมเฮ้ย
0: ใช่ครับแล้วก็ความหอมของชาไทยชาเขียวจะหอมมาก
1: พี่กำลังนึกถึงว่าพี่อ่ะกำลังกินชาเขียวมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นแบบชาไทยจางๆแล้วแบบความเข้มข้นแบบทุกอย่างแบบมาครบเลยเอาเปลี่ยนบ้างแบบบ้างอันนี้เริ่มเพลินละโหคือเราใช้ส่วนผสมเนี่ยก็คือเป็นตัว
0: เป็นผลไม้เลยครับ
1: เป็นผลไม้แท้ๆใช่ไหมเพราะกลิ่นน่ะมันโดดออกมาเลย
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็ไม่แต่งสี
0: ไม่แต่งสีเลยครับเพราะว่าที่เราเลือกหลายรสชาติเพราะว่าสีของผลไม้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของมัน
1: อ๋อไม่ใส่วัตถุกันเสีย
0: ใช่ครับไม่ใส่เลยครับ
1: โอ้โหเน
0: ี่
1: ยด
0: ู
1: สิซัมเมอร์ตัวคริสคือซัมเมอร์เลยคือสดชื่นมะนาวตอนแรกจินตนาการไม่ออกคุณผู้ชมโอเคถ้าเป็นเลมอนเราจินตนาการออกแต่นี่คือมะนาว
0: ใช่ครับ
1: เป็นมะนาวที่ไม่เปรี้ยวเกินไปค่ะแล้วก็บวกกับสับปะรดกลิ่นหอมสับปะรดมะนาวแบบเข้ากันมากเหมือนกินแบบสับปะรดมะนาวปั่นออกมาแบบนี้เลยอ่ะอีกหนึ่งอันนี้รสยอดนิยมอันนี้รสอะไรบ้างนะคะ
0: อันนี้เป็นมิกซ์เบอร์รี่สับปะรดแล้วก็กีวีค่ะ
1: มิกซ์เบอร์รี่สับปะรดและกีวีค่ะสองรสหลังเหมือนกินเชอร์เบตเหมือนกินผลไม้คุณผู้ชมเหมือนเอาผลไม้ไปแช่ฟรีซอ่ะแล้วก็มานั่งกิน
0: ใช่ครับ
1: หูยอร่อยแล้วแบบสดชื่นมากค่าวัตถุดิบค่าไอเดียคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญนี่คือไอเดียคนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะสมแล้ววาร์ปนี้มาจากเจ้าถิ่นเขาแนะนำมานะคะเพราะฉะนั้นก็3แท่งนี้ก็เอฟละกันค่ะเพราะว่าอะไรแถวๆนี้เขาบอกว่าตอนเย็นคนมาออกกำลังกายเยอะใช่ไหม
0: ใช่ครับคนออกกำลังกายเยอะมากครับ
1: อ๋อพี่ต่างถิ่นพี่มาวิ่งได้นะ
0: ได้เลยครับตามสบายเลยครับ
1: ตามสบายเลยครับแล้วก็อย่าลืมมากินไอติมร้านผมด้วยนะครับเอาไปดูคุณผู้ชมไปค่ะ

0: กินคนเดียวไม่แบ่งใครเลยนะ
1: มันละลายอ่ะจะซื้อมาฝากก็กระไรอยู่อ่ะพี่ต๊อป
0: แพงเท่าไหร่
1: 95บาทค่ะแต่ว่าที่แพงนอกจากนั้นเป็นต้นทุนที่เรามองไม่เห็นคือเรื่องแม่พิมพ์เวลาทำแม่พิมพ์ไอศกรีมแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าพอมีตัวต้นแบบอะค่ะแล้วก็ก๊อปที่เหลือได้เลยนะน้องไบรท์เล่าฟังเบื้องหลังว่าเขาต้องขึ้นโมดูลต่อตัวต่ออันต่อชิ้นเลยเพราะฉะนั้นราคาตัวโมเดลตัวนึงอะค่ะที่ใช้เป็นแม่พิมพ์ซิลิโคนอะราคามันอยู่ที่ประมาณ300-400บาท
0: ต่อชิ้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นะแต่อร่อยคุ้มค่าใช่ไหม
1: อร่อยคุ้มค่าแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีที่สำคัญมาจากผู้ประกอบการท้องถิ่นด้วยนะคะเอาใครสนใจลองได้อยู่บริเวณแถวๆหน้าวัดพระพุทธบาทสระบุรีเลยค่ะ
0: ไม่ไกลไม่ไกลถ้าไปสระบุรีก็แวะเวียนไปให้ได้นะครับ
1: คุ
0: ณผู้ชมครับอย่างที่บอกครับเมื่อเช้าเราพูดถึงสิ่งที่อยู่ด้านหลังของเราตอนนี้ยกขยับขึ้นมาข้างหน้าให้แล้วนะครับกับงานผ้าทองานจักสานอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับในงานแพรพันลุ่มภูสู่สากล2026ครับยุ้ยครับ
1: ใช่แล้วค่ะงานนี้นะคะมีทั้งผืนผ้าที่ถ่ายทอดลวดลายและภูมิปัญญาคนในชุมชนมีทั้งอาหารมีทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็งานจักสานที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาสรรสร้างมูลค่าค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของแนวคิดการจัดการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์อีกทั้งต้องสอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบันด้วย
0: ของดีที่เขามาจัดแสดงในงานเนี่ยนะครับอย่างผ้าขีดไหมบ้านโพค้ำจังหวัดหนองบัวลำพูครับเป็นลายภูพานดำภูพานคำนะครับใช้สีจากฉนวนซึ่งเป็นสีจากธรรมชาติครับทำให้ผืนผ้ามีเอกลักษณ์ทั้งในด้านของลวดลายและโทนสีและยังเป็นผ้าที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ด้วยสะท้อนถึงการนำวัสดุจากธรรมชาติมาผสานกับภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนนั่นเองครับ
1: ลายผ้าสวยมากค่ะคุณผู้ชมคะแบบวิบวับเล่นกับแสงของจริงโนสลิงสแตนด์อิน AI นี่แหละภูมิปัญญาของคนไทยเราค่ะอีกกลุ่มนึง

0: คือกลุ่มรักผ้าทอนำผ้าวัสดุเหลือใช้โดยเฉพาะผ้าขิดสลับหมี่เป็นสินค้า GI ของจังหวัดหนองบัวลำพูมารังสรรค์เป็นกระเป๋าแล้วแต่ละใบก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีย่ามผ้าทอของหนองบัวลำพูด้วยนะคะใช้เลือกสีจากใบฉนวนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำวัสดุเอกลักษณ์มาสร้างงานผ้าเก๋ๆแบบนี้นะคะเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะคะ
1: นะครับงานตักสารก็มีนะครับเป็นผลผลิตจากทางการเกษตรอาหารสมุนไพรล้วนสะท้อนถึงการเอาวัตถุดิบและความรู้ในพื้นที่มาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆส่วนด้านอาหารและผลิตภัณฑ์จากการเกษตรเนี่ยก็มีการนำวัตถุดิบในพื้นที่มาแปรรูปอย่างสวนลุงดำเนี่ยที่อำเภอลำพะเนียงเขาเอาฝรั่งกิมจูมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบฝรั่งคุณแล้วก็ขณะกลุ่มหวานลุ่มพูก็นำผักหวานป่ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งชาผักหวานป่ายอดสีทองมัทฉะผักหวานป่าและโจ๊กข้าวหางผักหวานป่าครับ
0: ใช่แล้วค่ะนี่ไงหน้าตาข้าวเกรียบฝรั่งกิมจูอะไรใหม่ๆไหมล่ะคุณผู้ชมนี
1: ่
0: แล้วแต่ละสีรสชาติได้เหมือนกันด้วย
1: มีบาร์บีคิวไหม
0: โอเคมีปาปิก้าได้ไหมล่ะ
1: ปาปิก้า
0: สบายพรถืออยู่นี่ไงเนี่ยใครจะไปคิดมาจากฝรั่งกิมจูอ่ะคุณผู้ชม
1: เนาะเดี๋ยวนี้ฝรั่งไม่ได้กินสดอย่างเดียวเอามาทำเป็นข้าวเกรียบก็ได
0: ้ใช่ค่ะอีกหนึ่งผลผลิตจากธรรมชาติค่ะคือผลิตภัณฑ์จากสุวรรณฟาร์มนะคะที่เขานำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งแล้วก็ผลผลิตจากผึ้งค่ะมาพัฒนาเป็นน้ำผึ้งแท้เป็นเกสรผึ้งข้อมูลของผู้จัดงานเขาบอกว่าได้รับการจัดสรรเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวมีมาตรฐานอย.รองรับค่ะขณะที่กลุ่มปั้นปังกล้วยแปรรูปนาวังนำมาแปรรูปเป็นกล้วยบานาน่าสแน็คเน้นการใช้วัตถุดิบแท้แล้วก็ไม่เติมน้ำตาลเป
1: ็
0: นอีกแนวทางนี่แหละน้ำผึ้งก็จะมีสบู่น้ำผึ้งมีน้ำผึ้งที่เป็นขวด
1: มีกล้วยน้ำผึ้งกล้วยหนึบ
0: นี่แหละคุณผู้ชมคะเขานำมาแปลรูปเป็นไทยบานาน่าสแน็ควัตถุดิบแท้ไม่เติมน้ำตาลอีกหนึ่งแนวทางในการทำผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าก่อนออกสู่ผู้บริโภคค่ะ
1: โอ้มีอีกหลายอย่างคุณผู้ชมครับอย่างกลุ่มสมุนไพรเนี่ยก็มีนะครับกลุ่มสมุนไพรนาวังรวมถึงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มนวพรสมุนไพรเขาเอามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายเอามาอบตัวก็
0: ม
1: ีอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจคือพลอยนกครับขออภัยครับพลอยกนกที่นำข้าวเหนียวและน้ำซาวข้าวเหนียวเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาต่อยอดทำเป็นสมุนไพรจนเกิดผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเจลอาบน้ำนะฮ
0: ะ
1: หรือจะเป็นสบู่ที่ใช้น้ำซาวข้าวมาทำก็มีฮะ
0: ใช่แล้วค่ะน้ำซาวข้าวเนี่ยสมัยก่อนที่บอกไงให้แบบนำมาล้างหน้าบำรุงดูแลผิวแบบนี้ผลิตภัณฑ์เพียบเลยคุณผู้ชมคะมีทั้งงานฝีมือที่สืบทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดใหม่ที่มาปรับรูปแบบให้เหมาะกับความต้องการในปัจจุบันสะท้อนในการนำทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างสรรค์มูลค่าแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าใครอยากจะไปสัมผัสงานนี้มีชื่อว่าแพรพันลุ่มพูสู่สากล2026ระดับภูมิภาคครั้งที่2ภายใต้แนวคิดเกษตรเพิ่มมูลค่าเมืองผ้าหน้าอยู่หน้าเที่ยว13-27 กันยายนนี้ณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจังหวัดอุดรธานีของหนองบัวลำพูแต่จัดที่เซ็นทรัลอุดรเน้นย้ำนะอย่าไปผิดนะคะ
1: เซ็นทรัลอุดรนะครับ23-27 กันยายนนี้ไปกันได้เลยนะครับ
0: นี่ไงเขามีไดโนเสาร์ด้วย
1: ไดโนเสาร์
0: เขามีไดโนเสาร์
1: กระเป๋าไดโนเสาร์ใช่ไหม
0: เขามีกระเป๋านี่มีกระเป๋าด้วยนะเป็นแบบเป็นเหมือนหมอนผ้าห่มอ่ะคุณผู้ชมนี่น่ารักใช่นอกจากตัวซิปนี่ทำแข็งรุ่งแข็งแรงแล้วมีเป็นแบบว่าหิ้วนะเป็นกระเป๋าหิ้ว
1: ในงานมีขายแน่นอน
0: เหมือนจะมีขายด้วยนะ
1: นี่น่ารักทีเดียวไปอุดหนุนผู้ประกอบการนะครับได้ในงานของเรานะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ไปกันที่เรื่องต่อมาคุณผู้ชมครับเรื่องส่งกำลังใจกันตอนนี้น้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณก็อยู่ที่นั่นประจำการอยู่แล้วกับ World Skill เชียงไฮ้2026นะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เขาเริ่มกันไปแล้วด้วยนี่
0: การแข่งขันตอนนี้เป็นวันที่3เยาวชนทีมชาติไทยทั้ง27คน22สาขาอาชีพถ้าพี่น้องอ้อมไปสอบถามมาน้องๆบอกว่ายังกำลังใจดีแล้วก็พร้อมลุยต่อจนจบการแข่งขันเลยค่ะไปดูน้องๆนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยกันหน่อยเพราะถือว่าเป็นนักกีฬานะ
1: ใช
0: ่มีธงชาติไทยนะคะติดตรงอกเนี่ยนี่คือคนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทั้ง22สาขาอาชีพหุ่นยนต์เคลื่อนที่แมคคาทรอนิกส์การแต่งผมการประกอบอาหารและเครื่องดื่มเทคโนโลยีระบบทำความเย็นและเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48 World Skill เซี่ยงไฮ้2026ผ่านมา2วันโจทย์การแข่งขันยากและด้วยเรื่องภาษารวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่เคยใช้แต่ทุกคนบอกกำลังใจอย่างดีและไม่ยอมแพ้แน่นอนค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การก็ได้เยี่ยมชมเยาวชนในแต่ละสาขาพร้อมให้กับกำลังใจผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยให้สามารถทำผลงานได้อย่างดีนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ก็ถือว่าเจ้าภาพอย่างจีนเนี่ยเขาเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของเยาวชนทักษะอาชีพและก็เทคโนโลยีในอนาคตครับภายในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติเซี่ยงไฮ้หรือ NECC ยังมีเยาวชนจากโรงเรียนและอาชีวศึกษาในนครเซี่ยงไฮ้มาทัศนศึกษากันด้วย

0: วันละกว่า 10,000 คนเลยนะครับเพื่อเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างด้านการทำอาชีพในอนาคตครับ
1: และในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48มีต่อเนื่องถึง26กันยายนและประกาศผลครั้งเดียวเลยนะคะในทุกสาขา27กันยายนนี้ค่ะ
0: ติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมไทยด้วยเดี๋ยวน้องอ้อมอุตสาเอี่ยมสุวรรณก็จะคอยรายงานมาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆล่ะคร
1: ับ ค่ะรวมถึงข่าวสารติดตามกันได้นะคะทางทุกช่องทางในไทย PBS ของเราค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะไปว่าด้วยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคนเราใช้ชีวิตเนี่ยบางคนบอกว่าเราใช้ชีวิตเพื่อได้ใช้ชีวิตบางคนบอกว่าบางทีสถานการณ์มันไม่คาดคิดเราก็ต้องมีหมดเอาตัวรอดกันบ้าง
0: จากบางทีเป็นนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยก็หลายครั้ง
1: หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเหตุภัยมันเกิดขึ้นกับลูกๆหลานๆเด็กๆที่เราไม่ได้คาดหมายกันเอาไว้นะคุณผู้ชมอย่างเช่นถ้าวันหนึ่งอันเนี้ยเหตุเนี้ยไม่มีใครอยากให้เกิดนะคนแปลกหน้าเข้ามาในโรงเรียน
0: นั่นแล้วถ้ามันมีอาวุธด้วยหรือมีอะไรที่น่าจะอันตรายเนี่ยครับเขาให้ทำอยู่3อย่าง3คำท่องให้ขึ้นใจหนีซ่อนสู้ฝึกทักษะการเอาตัวรอดเมื่อรับมือเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนครับ
2: วันไหนไม่ให้ตังค์มาวะเว้ยโมโหไม่มีตังค์ใช้เนี่ยทำไงอ่ะเว้ยโมโหนี่ที่ไหนอ่ะเนี่ยเฮ้ยพ่ออยู่ไหมไม่อยู่เหรออยากเจอพ่อเหรอ
3: เจอไม
2: ่
3: ได
2: ้
3: คร
2: ับ เฮ้ยต้องได้
3: ต้องได
2: ้
3: นะคร
0: ับ นี่เป็นไงเล่นใหญ่มาก
1: ย้ำว่านี่คือเหตุการณ์จำลองนะคะไม่ต้องตกใจนะ
0: เป็นเหตุการณ์จำลองนะครับดูได้ที่ยามยังแอบยิ้มอยู่นะครับแต่ว่า acting เนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าให้มันสมจริงนิดหนึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสถานการณ์จำลองเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณครูและนักเรียนรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีบุคคลอันตรายเข้ามาในโรงเรียนนี้เขามีอาวุธด้วยโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์เนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมอบรมการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินหนีซ่อนสู้โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือว่ากกดศเนี่ยมาให้ความรู้แล้วก็ฝึกทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3เลยครับ
4: กองกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะให้ความรู้อบรมเด็กในเรื่องของพิษภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับตลอดจนในสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือที่เราเรียกกันว่าเหตุการณ์ยิงนะครับวันนี้ก็ทางโรงเรียนก็ได้ทำหนังสือติดต่อไปที่ทางหน่วยงานของเราให้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กนักเรียนซึ่งหลักที่เราใช้ก็คือหลัก3อย่างนะครับคือหลักหนีซ่อนแล้วก็สู้นะครับในการที่เราจะเผชิญเหตุเอาตัวรอดในสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็หลักการหนีก็คือว่าเวลาคนร้ายมาทางด้านหน้าเราก็จะสอนเด็กว่าให้เด็กหลบไปทางด้านหลังมาทางด้านซ้ายแล้วก็หลบไปทางด้านขวานะครับหลักที่2ก็คือการซ่อนนะครับซ่อนในที่ปลอดภัยนะครับก็คือในที่นี้ก็คือห้องเรียนของตัวเองพอเด็กเข้าไปในห้องเรียนปุ๊บเด็กก็ปิดประตูปิดไฟนะครับแล้วก็จะต้องมีคนสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคุณครูโทรศัพท์แจ้งเหตุให้ตำรวจเข้ามาระงับเหตุนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ในเรื่องของถ้าเกิดว่ามันจวนตัวจริงๆก็จำเป็นต้องสู้นะครับเพื่อที่ว่าเราสู้เรายังมีโอกาสรอดนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเราก็จะแนะนำว่าไม่ต้องสู้นะครับอยู่เงียบๆรอให้ตำรวจเข้ามาช่วยนะครับอันนี้คือหลัก3อย่างที่เราให้เด็กในวันนี้ครับ
1: บรรยากาศการถูกอบรมก็ออกแบบให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัยเด็กเล็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติอย่างง่ายส่วนเด็กโตก็ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการช่วยเหลือเบื้องต้นและชมคลิปสถานการณ์จำลองก่อนนำความรู้ไปทดลองปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกค่ะ
0: โดยเด็กเนี่ยก็ได้เรียนรู้นะครับว่าเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตั้งสติครับไม่เข้าไปใกล้หรือว่ามุงดูเหตุการณ์พร้อมรีบแจ้งครูหรือเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดครับ
5: บ้างเล่าให้ฟังหน่อยกิจกรรมตั้งแต่เช้าที่เราทำ
6: ตื่นเต้นมากเลย
5: เขาสอนเราทำอะไรบ้าง
6: หมอบใต้โต๊ะครับได้ความรู้ใหม่ๆครับ
7: ตื่นเต้นครับ
8: ตื่นเต้นครับ
5: รอแล้วตอนเช้าเขาสอนอะไรเราบ้าง
8: เขาสอนว่าถ้าเกิดมีคนร้ายมาให้แอบเที่ยวอะไรเงี้ย
5: แล้วเมื่อกี้ที่คนร้ายมาเราทำอะไรกันอยู
8: ่เอาเก้าอี้
5: มา
8: ดันประตูแล้วก็ปิดไฟแล้วเขาให้
5: แล้วก็ล็อกก่อนเป็นไงบ้างคะวันนี้ที่สนุกมาก
9: ตื่นเต้นมาก
5: วันนี้หนูได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างคะ
9: ได้เรียนรู้ว่าความรู้เวลาเจอสถานการณ์จริงเกิดขึ้นอย่างไรแบบซ่อนอย่าง
5: ไรเป็นไงบ้างวันนี้กิจกรรมที่เราทำ
10: ได้ความรู้มากครับ
11: ก็เป
7: ป็นห่วงเพื่อนด้วยห่วงตัวเองด้วยเพราะว่าตอนที่

0: ค่ะคือเหมือนสมจริงมากแค่สมจริงมากเลยแต่ว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่านั่งเรียนปกติทำงานค้างปกติเลยแล้วจู่ๆก็เกิดขึ้นจริงคุณครูก็คือเล่นแบบสมจริงมากได้ความรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆค่ะเราต้องเงียบๆทำแบบปิดไฟทำให้เหมือนไม่มีใครอยู่จริงๆค่ะแล้วก็พยายามซ่อนถ้าทำได้ก็คือหนีค่ะวิธีที่ควรทำคือหนีไม่ควรทำคือสู้ค่ะเพราะว่าเรายังเป็นเด็กเราไม่แน่ใจว่าเขามีอาวุธอะไรบ้าง
1: วันนี้หนูได้ทำกิจกรรมแล้วเขาก็สอนให้หนูหมอบแล้วก็เดินแบบช้าๆค่ะแล้วก็เวลาแบบมีผู้ร้ายมาก็จะได้ล็อกประตูปิดไฟแล้วก็หมอบได้ค่ะ
2: ที่เขามาสอนหนูได้เรียนรู้ค่ะที่เขาจะหนีซ่อนสู้เวลาผู้ร้ายมาค่ะหนูจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงค่ะต้องล็อกประตูปิดไฟค่ะแล้วก็หลบซ่อนที่ที่ปลอดภัยค่ะ
1: ทำให้หนูรู้ว่าเวลาหนีหรือว่าซ่อนหรือว่าสู้อะไรต้องทำไงก่อนเป็นอันดับแรก
3: นี่เป็นไงเขาได้องค์ความรู้นะ
4: ใช่ค่ะแล้วหัวใจสำคัญของกิจกรรมคือหลักหนีซ่อนสู้ค่ะเริ่มจากหนีก่อนออกจากพื้นที่อันตรายหากมีเส้นทางปลอดภัยไม่ย้อนกลับไปเก็บสิ่งของและช่วยแจ้งเตือนผู้อื่นเท่าที่สามารถทำได้แต่หากหลบหนีไม่ได้ให้เลือกซ่อนในที่ที่ปลอดภัยปิดและกีดขวางประตูปิดเสียงโทรศัพท์ไม่ส่งเสียงดังและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ประตูหรือหน้าต่างค่ะ
3: ส่วนสู้ครับเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยคุณผู้ชมเฉพาะเมื่อไม่สามารถหนีหรือซ่อนได้และกำลังเผชิญอันตรายต่อชีวิตโดยเด็กเนี่ยต้องพยายามขอความช่วยเหลือจากคุณครูเจ้าหน้าที่หรือโทรแจ้งเหตุตามความเหมาะสมก่อนนอกจากนี้ครับยังเรียนนักเรียนยังได้ฝึกสังเกตลักษณะของผู้ก่อเหตุจดจำสถานที่และรายละเอียดสำคัญเพื่อแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงเรียนรู้วิธีเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงและไปรวมตัวกันจุดปลอดภัยอย่างเป็นระเบียบครับ
5: นี่นะคะโรงเรียนของเราก็ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยมากเลยเพราะว่าการที่สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะคิดว่ามาเรียนเพื่อหาความรู้แต่วันนี้ทักษะชีวิตทั้งหมดความรู้ทั้งหมดนั้นเราเรียนรู้กันอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าความปลอดภัยเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยทางด้านกายนะคะด้านใจหรือว่าความปลอดภัยในเรื่องของสถานที่ต่างๆแล้วก็ประกอบกับสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยจะเห็นว่าภัยอันตรายต่างๆเกิดขึ้นได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วมหรือไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดในขณะนี้ก็คือการที่จะต้องเผชิญเหตุกับอันตรายต่างๆเช่นมีผู้ก่อการร้ายเข้ามาในโรงเรียนวันนี้ทางโรงเรียนก็เลยจัดให้มีโครงการนั่นก็คือโครงการรู้จักการป้องกันตนเองจากการเผชิญเหตุของอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้มาบุกรุกหรือมาเผชิญเหตุในโรงเรียน
3: ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ที่ไม่อยากแค่มีโรงเรียนนี้ที่ทำเนา
4: ะ
3: จริงๆก็ควรฝึกนะขนาดเราผู้ใหญ่เองอ่ะเวลาเราหนีจากไฟไหม้อะไรเงี้ยเราต้องฝึกกันนะเด็กๆเองเนี่ยก็ต้องฝึกด้วยเหมือนกันนะครับเชื่อว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่มีใครอยากเกิดขึ้นหรอกครับแต่ก็ถ้าเกิดฝึกแล้วก็ซ้อมรู้วิธีแล้วก็หาการทางออกและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเนี่ยก็ทำให้แผนรับมือเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่ทำให้เด็กทุกคนนั้นปลอดภัยครับ
4: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมของแบบนี้จริงๆเราฝึกกันไว้ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะแต่ว่าเมื่อเวลาเกิดเหตุเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งที่เด็กๆเขาได้จดจำกันไปในช่วงแห่งการฝึกฝนอย่างน้อยก็น่าจะนำมาหยิบใช้ได้นะคะเอาขึ้นเหนือไปที่แม่ฮ่องสอนกันค่ะพาไปดูการทำโคมประทีปพุทธบูชาเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพี่น้องชาติพันธุ์ปะโอที่วัดห้วยขานนะคะที่ตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะโอ้บรรยากาศเห็นแล้วมีทั้งความสุขและรอยยิ้มของเยาวชนกลุ่มเล็กๆกำลังขมักเขม้นกับการเรียนรู้ทำเมโบหรือว่าโคมประทีปพุทธบูชา
3: เ
4: อกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพี่น้องชาติพันธุ์ปะโอค
3: ่
4: ะ
3: ภาพบรรยากาศก็เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับโดยคุณกมลลักษณ์บุญซื่อวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนบ้านห้วยขานนำโดยคุณกันตพงจองนันประธานเครือข่ายชาติพันธุ์ปะโอภายใต้โครงการปอยลูเมโบปะโอลูกแม่พญานาคอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
4: ทีนี้ความพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะไม่ใช่แค่การทำโคมไฟนะคะเป็นการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันของเยาวชนกว่า30ชีวิตจาก3ชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยเยาวชนชาติพันธุ์ปะโอเยาวชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดงหรือว่ากะแยและเยาวชนชาติพันธุ์ไทยใหญ่คนไตมีผู้ทรงคุณวุฒิปราชชาวบ้านมาคอยจับมือสอนค่อยๆเติมเต็มความรู้ทีละขั้นตอนค่ะตั้งแต่การจัดเตรียมวัสดุการ ึ้นรูปโคมไฟอย่างละเอียดเพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสคุณค่าของงานประดิษฐ์ประดอยและร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ได้อย่างภาคภูมิค่ะการทำประทีปพุทธบูชาเมโบวัตถุประสงค์สำคัญคือนำไปใช้ในประเพณีปอยลูเมโบหรือว่าประเพณีแห่โคมไฟของชาวปะโอเขาจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลออกพรรษาตามความเชื่อที่ว่าเป็นการรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังทรงจำพรรษาและโปรดพระพุทธมารดาตลอด3เดือนค่ะ
3: ความน่าสนใจก็คือประเพณีปอยลูเมโบอันโดดเด่นและมีเอกลักษณ์แบบนี้เนี่ยมีเพียงแห่งเดียวในชุมชนบ้านห้วยขานตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเพราะว่าเมโบเปรียบได้กับแสงไฟแห่งศรัทธาและความสุขในอดีตชาวบ้านจะใช้เทียนไม้สนปักไว้ตามหน้าบ้านครับทำให้ทั้งชุมชนนั้นสว่างไสวไปด้วยแสงไฟนับร้อยดวงแสงไฟเหล่านี้นอกจากจะเป็นจุดเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นแสงแห่งความตื่นเต้นยินดีที่ลูกหลานนั้นจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้พ่อศีลแม่ศีลที่ได้ถือศีลปฏิบัติธรรมณวัดตลอดระยะเวลา3เดือนได้สำเร็จอย่างงดงามและจำนวนดวงโคมที่ประดับในแต่ละชุดยังแฝงไปด้วยหลักธรรมและความหมายทางพระพุทธศาสนาอย่างแยบคายด้วยครับ
4: เมื่อแสงไฟไม่ใช่เพียงเครื่องนำทางในความมืดหากแต่คือจิตวิญญาณและความเลื่อมใสอันบริสุทธิ์การจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษาโคมไฟรูปทรงสวยงามเอาไว้ให้อยู่คู่เมืองแม่ฮ่องสอนเท่านั้นแต่คือการจุดแสงไฟแห่งปัญญาลงในจิตใจของเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดความรักความตระหนักและความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองเพื่อให้แสงสว่างแห่งศรัทธาของชาวปะโอได้ส่องสว่างต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
3: จากวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ประเพณีที่สืบทอดกันมาครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องครับการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้องค์ความรู้ในสถานศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยการพัฒนาให้อย่างตรงจุดตามบริบทนะครับ106ปีราชภัฏเทพสตรีครับก็ใช้ความรู้พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมีการรวมตัวกันของนักวิชาการนักศึกษาแล้วก็ชุมชนครับดร.กฤษณพงศ์กีรติกรครับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีระบุว่าการทำงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันต้องไม่หยุดอยู่เพียงแค่การเรียนการสอนเท่านั้นแต่ต้องสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียนชุมชนและสังคมโดยเฉพาะการทำความเข้าใจโจทย์ของแต่ละพื้นที่และนำความรู้ไปช่วยแก้ไขปัญหาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ
4: โดยตลอดระยะเวลากว่า106ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีบทบาทด้านการพัฒนาในพื้นที่ทั้งการผลิตและพัฒนากำลังคนการทำงานด้านวิจัยและนวัตกรรมระยะต่อไปมหาวิทยาลัยก็มุ่งนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเชื่อมโยงกับปัญหาและความต้องการของชุมชนให้มากขึ้นด้วยค่ะ
3: หนึ่งในประเด็นที่ถูกเอามาพูดแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นก็คือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ครับโดยภายในงานก็มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ในการนำ AI มาใช้ช่วยสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงการพัฒนาแบรนด์และเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่ตลาดดิจิทัลซึ่งเป็นทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการทำงานการประกอบอาชีพและการสื่อสารของชุมชนครับ
4: นอกจากนี้ยังมีการเปิดโครงการพลังร่วมสร้างชุมชนด้วยเทคโนโลยีและเวทีแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีเพื่อรับฟังข้อเสนอและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็นำไปประกอบการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนขณะเดียวกันนักศึกษาก็ยังมีส่วนร่วมผ่านโครงงานวิศวกรสังคมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้และทักษะจากการเรียนไปทดลองทำงานร่วมกันกับชุมชนมุ่งเน้นให้เห็นปัญหาจากพื้นที่จริงแล้วก็เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับคนในชุมชนด้วยค่ะ
3: การจัดงานครบรอบ106ปีจึงเป็นอีกโอกาสครับในการทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจากสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตไปสู่การใช้ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับโจทย์ของพื้นที่ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นนั้นเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทั้งมหาวิทยาลัยสถานศึกษาและชุมชนครับ
4: คุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะเมื่อน้องพิชาพิรยาพลัพลาและน้องชยาพิรัชยาพลัพลาสองสาวฝาแฝดนักกีฬาจำโรปหรือว่ากีฬากระโดดเชือกทีมชาติไทยไปคว้าเหรียญทองประเภทวิลแพร์ฟรีสไตล์จากการกระโดดเชือกชิงแชมป์เอเชีย2026ค่ะการแข่งขันจัดขึ้นระหว่าง30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมที่ผ่านมาณเมืองเซาชิงสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะน้องทั้งสองต้องแข่งขันกับยอดนักกีฬาฝีมือดีจากหลายประเทศรวมทั้งจีนและญี่ปุ่นนะคะก่อนคว้าเหรียญทองกลับมาสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยคือมันเหมือนแบบกระโดดเชือกลีลาคุณผู้ชม
3: ต้องทำพร้อมกันใช่ไหม
4: หนึ่งพร้อมกัน2ท่าต้องได้ความผิดพลาดต้องน้อยที่สุดด้วยค่ะ
3: เพราะว่าคือคะแนนทั้งหมด
4: และต้องเข้ากับจังหวะเพลงด้วย
3: มาดูเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ครับต้องอาศัยทั้งความสามารถการฝึกซ้อมอย่างหนักและความเข้าใจระหว่างคู่แฝด ชวนทั้ง2คนมาพูดคุยถึงเส้นทางนักกีฬาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนก้าวสู่แชมป์เอเชียนะครับพร้อมชมลีลากระโดดเชือกแบบสดๆเลยนะครับจากน้องพิชาและน้องชยาติดตามได้ในรายการวันใหม่วันที่จันนี้นะครับจันหน้า
4: ใช่ค่ะ
3: 28กันยายน8โมงเช้ามารอตั้งแต่7โมงครึ่งเลย
4: รอดูได้เลยนะคะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยกระโดดเชือกไปหนึ่งการออกกำลังกายคาร์ดิโอที่แบบดีมากๆเพราะฉะนั้นเห็นว่าพี่ต๊อบจะเตรียมชุดมากระโดดเชือก
3: ทีมงานพี่โปรดิวเซอร์บอกว่าต๊อบยุ้ยไม่ได้มีพี่คนเดียว
4: อ๋อไม่มียุ้ยค่ะวันจันทร์น้องพรีนมา
3: วันจันทร์ยุ้ยใช่หรอ
4: เออน้องพรีนน้องพรีนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ชวนน้องพรีนกระโดดเชือกไปด้วยกันเลย
3: พี่เดินขึ้นมาทำงานชั้น3ชั้น2ดูก็เหนื่อยแล้ว
4: เออนะคะเดี๋ยวรอดูได้นะความสำเร็จของน้องพิชาแล้วน้องชยานะคะ
3: ยินดีด้วยนะครับเห็นมั้ยปีนี้ปีของสาวไทยมั้ย
4: ค่ะ
3: empower สุดๆนะสร้างชื่อเสียงในทุกวงการทุกเวทีนะ
4: ใช่แล้วค่ะอย่างวันนี้ก็อีกวันนึงในเอเชียนเกมก็ติดตามให้กำลังใจกันได้เอารวมถึงคุณผู้ชมจะเดินทางไปไหนมาไหนก็เรื่องของความปลอดภัยขอเดินทางปลอดภัยทุกท่านเลยนะ
3: ครับรถด้วยความปลอดภัยระมัดระวังและรักษากฎจราจรนะครับรวมถึงแคร์เพื่อนร่วมทางที่ใช้ถนนร่วมกันกับเราด้วยวันนี้เรา2คนและทีมงานนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันใหม่วันจันทร์ครับขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่ดีของทุกท่านเช่นเคยครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: องสืบแล้วเราว่าหม่อมแก้วคนนี้มีกำพืชมาจากไหนแล้วมาเป็นหม่อมของพระองค์เจ้าสังได้อย่างไร
1: คุณสุดมีคนเขาอยากคุยด้วยน่ะ
2: หากคุณพระพบเรือนแม่ขำแล้วกรุณาแจ้งข้าด้วย
3: กำไรวงนี้ข้า
4: จับได้ว่ามันเป็นคนรักกันมิได้เป็นพี่น้องกันดอก
5: นี่ไอ้พวกมึงว่าตัวเสียดี
6: ฉันไม่มีแม่แล้วเป็นแม่ให้ฉันเถอะนะแม่ขำ
7: ข้าก็อยากให้แม่สุวรรณพักผ่อนบ้างให้คุณสุดมาอ่านกรกล่อมข้าแทนบ้างเถอะ
1: ให้คุณสุดอ่านกรถวายพระองค์หญิงก็ดีเหมือนกันนะเจ้าค่ะคุณสุวรรณคุณสุดจะได้ทราบว่าต้องอ่านเยี่ยงไรจึงจะถูกพระทัยพระองค์หญิง
8: หรือเป็นกวีกับเขาตั้งแต่เมื่อใดไม่หยวง
1: อุ้ยก็จะได้ผ่อนแรงคุณสุวรรณไงนะเจ้าค่ะ
8: แต่หน้าที่อ่านกรให้พระองค์หญิงมันหน้าที่ข้านะแม่หยวงข้าว่าแม่ไปหาซื้อพระภูษามาถวายพระองค์หญิงเพิ่มจากดีกว่าน้ำปรุงฝาหลังที่เรือสำเภาเขาก็ว่าหอมดีน่าเอามาอบร่ำพระภูษาถวายพระองค์หญิงเพิ่มด้วย
1: เจ้าค่ะ
8: หากรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่กระไรก็จงทำหน้าที่ของตนไปอย่าให้พร่อง
1: คุณสุวรรณเป็นอะไรไปเหตุใดวันนี้จึงดูเกลี้ยกล่อมพิกล
9: คุณสุวรรณมีการใดจะใช้ข้าหรือเจ้าคะ
1: ข้าแค่อยากมาถามคุณสุดว่าเมื่อครั้งเป็นหม่อมห้ามที่วังหน้าคุณสุดเคยอ่านกลอนถวายสมเด็จเจ้าวังหน้าหรือไม่
9: คุณสุวรรณถามข้าเช่นนี้ประสงค์สิ่งใดหรือเจ้าคะ
1: เผื่อให้คุณสุดไปอ่านกลอนถวายพระองค์หญิงบ้าง
9: ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ถวายความเห็นเรื่องสำนวนกลอนครั้นสมเด็จท่านทรงพระนิพนธ์เสร็จส่วนเรื่องอ่านกลอนถวายก็เคยทำบ้างแต่ข้าไม่ค่อยถนัดโปรดให้คนอื่นอ่านถวายมากกว่า
1: ข้านึกว่าคุณสุดทำหน้าที่นี้เสียอีกนี่ก็เท่ากับว่าคุณสุดไม่ถนัดอ่านกลอนถวายสินะ
9: เจ้าค่ะไม่ถนัด
1: งั้นก็เอาเถิดข้าไม่กวนเวลาแต่งกลอนคุณสุดแล้ว

0: มาจะกล่าวบทไปถึงปู่เจ้าเขาเขินเนินผาแต่รับคำสองราชนัดดาจะให้พระลอมาเห็นช้าไปเมื่อนั้นพระลอเลิศลบศพสมัยครอบครองสลิงคารผ่านโพไคในพิชัยแมนสวงสืบมาโฉมยงองค์เอกมเหสีชื่อลักษณวดีเสน่หา
1: ที่ข้าแต่งนี้เป็นอย่างไรบ้างล่ะแม่สุด
0: เป็นพระราชนิพนธ์ที่งดงามมากเลยคะ
1: พูดเอาใจข้าล่ะสิ
0: หาไม่ได้เพคะหม่อมฉันกราบทูลตามความเป็นจริงพระลอนรลักษณ์ของพระองค์จะต้องสนุกสนานและเป็นที่ชื่นชมของชาวสยามในภายภาคหน้าเพคะ
1: พอนี่หยุดชื่นชมข้าได้แล้วอ่านต่อเถอะ
0: ที่เป็นหน้าที่ของคุณสุวรรณก็ควรเป็นของคุณสุวรรณต่อไปเจ้าค่ะ

0: คุณสุดเล่าไม่ได้บอกคุณสุดมาอ่านกรก่อนข้าหรือ
1: หม่อมฉันแจ้งคุณสุดแล้วเพคะแต่คุณสุดบอกว่าไม่ถนัดเพคะ
0: กระนั้นหรือมีเป็นไรงั้นคุณสุวรรณก็อ่านต่อเมื่อคืนถึงตอนไหนแล้ว
1: ถึงตอนขุนแผนพานางวันทองหนีเพคะ
0: ขุนแผนนี่ก็กระไรเลยเหตุใดจึงพานางวันทองหนีจากขุนช้างด้วยเกิดเป็นหญิงชายจักพาไปที่ใดก็ต้องจำยอมเป็นแม่วันทองนี่ก็น่าสงสารเหมือนกันหนาแม่สุวรรณอ่านต่อเลยกำลังสนุกทีเดียว
1: เพคะลำดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้วเกตแก้วพิกุลยี่สุนสีจะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลีจำปีเอ๋ยกี่ปีจะมา

ของฉันมีความสุขทุกคราที่ได้รับใช้ใกล้ชิดพระองค์หญิงอย่าให้หม่อมฉันต้องอยู่ห่างจากพระองค์หญิงเลยนะเพคะ

0: ลับมาแล้วหรือประจงแล้วไม่ขำเล่า
1: ไม่ยอมตามมาขอรับ
0: แม่ขำได้ให้เหตุผลหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ยอมกลับพระนคร
1: แม่ขำเป็นห่วงนายครามผู้เป็นบิดาแล้วก็เป็นห่วงลูกด้วยอีกอย่างแม่ขำบาดเจ็บจากการถูกพวกโจรบ่อนฝิ่นทำร้ายขอรับ
0: แม่ขำเนื้อหรือบาดเจ็บแล้วเป็นอะไรมากหรือไม
1: ่ฟกช้ำแล้วก็น่าจะมีไข้เพราะระบมแผลขอรับ
0: แม่ขำอาจจะช้ำข้างในก็เป็นได้เห็นทีฉันต้องส่งหมอหลวงไปดูอาการของแม่ขำเสียหน่อยหาไม่ฉันจักไม่สบายใจไปตลอดชีวิตรู้ว่าแม่ขำเจ็บหนักก็ยังวางเฉยมันดูใจจืดใจดำไปหน่อยเมื่อกี้ประจงว่าแม่ขำมีลูกอย่างนั้นหรือ
1: ขอรับเป็นเด็กหญิงกำพร้าพ่อแม่ถูกพวกโจรบ่อนฝิ่นฆ่าตายคุณขำจึงอุปการะเป็นลูกขอรับ
0: ใจประเสริฐแท้แม่คุณใจของแม่ขำช่างงามยิ่งนักฉันมองคนไม่ผิดจริงๆ

ขำนอนสมด้วยผิดไข้เช่นนี้มาหลายวันกินยาของหมอหลวงขนาดนี้หน่อยเถิดนะจะได้ดีขึ้น

0: พี่ยวงพี่ยวงจะไปตลาดหรือจ๊ะ
1: เออคุณสุวรรณใช้ข้าไปซื้อของน่ะเอ็งมีกระไรหรือว่านางกริก
0: ถ้าพี่ยวงเจอพวกตำรวจที่ตลาดท้ายสนมพี่ยวงช่วยถามถึงพี่มั่นให้ฉันได้หรือไม่จ๊ะฉันเป็นห่วงนอนไม่หลับเลย
1: แต่มิรู้ว่าจะเจอหรือไม่นะไปก่อนนะข้ารีบ

0: กฎหมาย3เส้น15วาใช้ได้ผลดีเยี่ยงนี้ข้าดีใจกับพระมหามนตรีด้วย
1: พระพุทธเจ้าค่ะพวกโจรถูกชาวบ้านฆ่าตายไปมากโหแต่ชาวบ้านก็ถูกพวกโจรบั่นฝิ่นกลับมาแก้แค้นจนตายไปมากพอกันจนกระหม่อมเกรงว่าจะกลายเป็นศึกระหว่างโจรกับชาวบ้านไปพระพุทธเจ้าค่ะ

0: าะระบบแผลครับ
1: คิดเห็นประการใดหรือคุณพระเจนอภิบาล
2: ในการนี้กระหม่อมคิดว่าควรจัดหมอหลวงไปรักษาคนเจ็บที่สวนนกอัมพวาด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ
3: ได้สิเป็นหน้าที่ของกรมหมอหลวงอยู่แล้ว
2: ถ้าเยี่ยงนั้นกระหม่อมขออาสานำกองตำรวจอารักขาหมอหลวงไปทำการนี้พระพุทธเจ้าค่ะ

0: หากคุณพระอยากให้อัลขาหมอหลวงไปรักษาคนเจ็บที่สวนนอกอัมพวาเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ดอกนั้นไพมั่น
1: ขอรับคุณพระต้องทำทุกอย่างเพื่อคุณขำความรักนั่นนะทำกระไรก็ได้ทั้งนั้น
0: แล้วนายมั่นอยากไปหรือไม
1: ่กระผมต้องทำตามคำสั่งขอรับ
0: ทั้งที่นายมั่นไม่ได้อยากจากแม่ปิกไปกระนั้นหรือ
1: ขอรับ
2: กลับจากส่วนนอกอัพวาได้ไม่นานมันต้องถูกสั่งให้ไปรักษาหมอหลวงที่นั่นอีก
3: รายแรกถึงเพียงนั้นเลยหรือเจ้าคะถึงกับต้องระดมหมอหลวงไปรักษา
2: ต้องมีคนตายทุกวันนะวันละหลายศพด้วยขอรับ
3: ตายจริงหากไอ้มั่นเป็นกระไรไปแล้วแม่ปริกจะอยู่ได้เยี่ยงไรข่าวเรื่องโจรบ่อนฝิ่นก็ต้องเข้าหูมาสักวันหากไอ้มั่นตายจริงข้าไม่อยากจะคิดเลย
2: เอาอย่างนี้สิขอรับ
3: อะไรหรือ
4: พี่มั่นรู้ใจฉันเสียจริงว่ากำลังอยากกินขนมต้ม
5: เองก็กินให้หมดเลยนะหาต้องเหลือเผื่อแผ่ใครไม่ให้มันสดกับน้ำใจที่พี่มั่นของเองมันมีให้กับเองนะปลีก
6: จ้ะพี่จวบ
5: ค่ะพี่อึ่งอีอึ่งผีบ้าตอนใดสิงใจมึงให้กระทำเชี่ยงนี้นะ
7: เออก็ผีบ้ามันสิงข้าสิงไหลตนเสียด้วยแม่เนียมไม่รู้หรือว่าขนมต้มเขาไว้เส้นไว้ผี
5: อีปากร้อยอีงู้ขนมต้มอ่ะเขาไว้เส้นบูงสูงเทวดาโว้ยเวลาที่คนเขาจะยกเสาเอกหรือแต่งงานเข้าหอเขาก็ต้องใช้ขนมต้มกันทั้งนั้นมึงไม่รู้จริงอย่าพูดมากปากเสีย
8: อียวงมันปวดเอง
9: สารแน่ซื้อขนมมาปลอบใจเองแม่ปิ๊ก
10: ปลอบใจฉันหมายความว่าไกล
9: ก้อยมั่นมันไม่ได้อยู่ตลาดไทยสนมแต่มันจะถูกส่งไปอารักขาหมอหลวงที่สวนนอกอภวานู่นจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่ก็ยังไม่รู
10: ้เหตุใดพี่อึ่งจึงพูดเช่นนี
9: ้อยากรู้ก็ไปถามอีพี่ยงตัวดีของเองดูสิ
5: อีปากคล้อยมึงไปรู้อันใดมามึงจึงพูดจาได้เป็นคุ้งเป็นแควเช่นนี้หรือมึงสารแน่แอบสะกดรอยตามแม่ยวงเข้าไปหรือ
9: ใช่ข้าถึงรู้ไงว่าตำรวจที่อียวงมันพูดด้วยมันบอกว่าไอ้พวกโจรบ่อนฝิ่นที่สวนนอกอัมพวามันดุร้ายนักฆ่าคนตายเป็นเบื่อพวกมันติดฝิ่นมันไม่กลัวตายดอกจะทำอะไรก็ได้ขอให้มันได้สูบฝิ่นเป็นพอเพราะอย่างนี้ไงข้าถึงบอกว่าไอ้มันอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมา

0: ไม่จริงไม่จริง
1: มึงพอได้แล้วอีหึงมึงหยุดเงียบแล้วมึงใส่หัวไปให้ไกลไป
0: ไม่เชื่อข้าก็ตามใจ

0: ญิงเจ้านะก่อนกูหัวจะขาดกูขอตบมึงให้สาแก่ใจกูสักถาถงชาถวะมึงจะตบกูเรื่องอะไรที่มึงเสียงดังในเขตพระราชฐานมึงก็ต้องโทษตามประเพณีวังและอึ่งมึงไม่ต้องเอาประเพณีวังมาขู่กู
1: ยาสารแน่เป็นแม่สื่อแม่ชักแม่ปิกระวังมึงจะไม่ตายดี

0: ฉันขอบใจทุกคนมากดีใจที่เห็นทุกคนใส่ใจการของแผ่นดินเช่นนี
1: ้พระพุทธเจ้าค่ะ
2: ร่วมแรงร่วมใจกันเยี่ยงนี้ศึกในก็กำจัดหมดศึกนอกก็ไม่ต้องห่วง
3: แต่ศึกในก็ยังมีอีกหลายเรื่องพระพุทธเจ้าค่ะถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่กระหม่อมเกรงว่าหากความทราบถึงพระกันของพระเจ้าอยู่หัวแล้วอาจเป็นเรื่องบั่นทอนให้รำคาญพระทัยได
0: ้เรื่องเล็กน้อยเหรอคุณพระหมายถึงเรื่องอะไรไหนพูดมาสิ
3: เรื่องฝรั่งที่สอนศาสนาและรักษาคนเจ็บที่สำเพ็งพระพุทธเจ้าค่ะ
0: คนนั้นไม่ต้องห่วงฉันให้คนของฉันดูแลอยู่มีเรื่องอื่นอีกหรือไม
4: ่มีเรื่องบ่าววิวาทกันที่ตลาดช่องกุดพระพุทธเจ้าค่ะ
2: บ่าววิวาทกันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่อง
4: ให้คุณพระเจนอภิบาลทูลให้ทรงทราบจะดีกว่าพระพุทธเจ้าค่ะ
5: บ่าวของพระองค์ชายวิวาทกับบ่าวตำหนักใหญ่ของพระองค์หญิงถึงแม้ว่าตอนนี้จะยุติเลิกรากันไปแล้วแต่ว่า
2: บ่าวฉันบ่าวของใครแล้วก็รายการคุณพระ
4: บ่าวของหม่อมแก้วพระพุทธเจ้าค่ะแต่ประการสำคัญก็คือหม่อมแก้วไปยังกรมพระตำรวจกล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นพระชายาของพระโอรสข่มขู่ให้ลงโทษบ่าวตำหนักใหญ่คู่กรณีพระพุทธเจ้าค่ะ
5: ฉันเห็นจะใจเย็นต่อไปไม่ได้แล้ว
0: เตือนให้หม่อมแก้วรู้ว่าอะไรควรกับอะไรไม่ควรแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่กระทบต่อพระเกียรติยศหาควรให้บังเกิดขึ้น
6: ที่หม่อมฉันทำลงไปก็มีเหตุผลนะพี่คะ
5: เหตุผลอะไรถึงได้ทำตัวเองต่ำลงเช่นนี
6: ้ต่ำลงกระนั้นหรือพี่คะ
5: ก็ใช่น่ะสิแม่แก้วรองตองดูหนาการที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นเมียฉันผู้ซึ่งเป็นพระรถของพระเจ้าอยู่หัวเท่ากับแม่แก้วกำลังใช้อำนาจของฉันข่มขู่ข้าราชการแม่แก้วคิดว่าทำถูกแล้วหรือ
6: หม่อมฉันคิดน้อยไปจริงๆเพคะหม่อมฉันขอประทานอภัยแต่ทรงเห็นใจหม่อมฉันด้วยเถิดเพคะ
5: ฉันต้องเห็นใจแม่แก้วเรื่องอะไร
6: หม่อมฉันเกลียดไอ้พวกเล่นเพื่อนเกิดมาเสียชาติเกิดเป็นหญิงก็ต้องคู่กับชายแค่คิดหม่อมฉันก็ขนลุกไปทั้งตัวแล้วเพคะ
5: เขาเป็นคนเยี่ยงแม่แก้วหรือไม่เขามี2แขน2ขามี1ดวงใจเช่นแม่แก้วหรือไม่

0: ลองตรองดูแล้วอย่าทำเช่นนี้อีกอย่าทำให้ฉันขยักขยแยงแม่แก้วไปมากกว่านี้เลย
1: เจ้าพี่เจ้าพี่เห็นไอ้พวกเล่นเพื่อนเหนือกว่าหมอ

0: ทรงตำหนิค่ะที่ข้าไปกรมและตำรวจข้าไม่น่าช่วยเองจนถูกพระองค์ชายตำหนิเลยชุ่ม
1: หม่อมฉันเชื่อว่าสักวันพระองค์ชายจะต้องทรงเห็นถึงความปรารถนาดีของหม่อมเจ้าค่ะ
0: ที่พวกบ่าวที่ตำหนักใหญ่ก็ช่างกระไรเลยจับคู่เล่นเพื่อนกันพระองค์หญิงก็หาได้ตำหนิไม่ซ้ำยังส่งเสริมให้ทำตัวเสมอคนอื่นอีกเองคอยดูเถิดดิชุ่มข้านี่แหละจะขัดขวางไอ้พวกวิปริตพวกนี้มีให้มันได้ดีมียศก็เลยสักคนเดียวจะทำเยี่ยงไรพระองค์ชายรักข้าเห็นความสำคัญของข้าบ้างวะ
1: คงต้องพึ่งหมอเสน่ห์เจ้าค่ะ
0: ฮะเก่งนั้นเลยหรือ
1: ใช่เจ้าค่ะก็เพื่อให้ดลจิตดลใจให้พระองค์ชายเสด็จมาหาหม่อมพอเสด็จมาถึงก็ให้เสวยยาเพิ่มกำหนัดไม่ท้องครานี้ก็ให้รู้กันไปสิเจ้าคะแต่การนี้คงต้องพึ่งอัดไปจ้างหมอเสน่ห์แล้วคงต้องใช้อัดเสาะหายาเพิ่มกำหนัดด้วยเจ้าค่ะ
0: เองต้องการเท่าใดบอกข้ามาข้ายินดี
1: เจ้าค่ะ

0: คุณสุวรรณเจ้าค่ะช่วยข้าด้วยเถิดเจ้าค่ะข้านอนไม่หลับทั้งคืนด้วยเป็นห่วงแม่คำหนักนะได้ยินข่าวว่าที่สวนนอกอัมพวามีโจรบ่อนฟินพวกมันร้ายนะฆ่าคนตายเป็นเบื่อข้าอยากไปดูแลแม่คำเจ้าค่ะ
1: โหแม่สุดข้าเองเป็นคนบางช้างอยู่ละแวกเดียวกับสวนนอกอัมพวาที่นั่นมีตำหนักและเรือกสวนไร่นาของเจ้านายหลายพระองค์หลวงท่านคงไม่ปล่อยให้พวกโจรมันกำเริบเสิบสานดอก
0: คุณสุวรรณคุณสุวรรณเห็นใจข้าเถิดใจข้ามันจะขาดอยู่แล้วด้วยเป็นห่วงแม่คำหนักนะคุณสุวรรณอนุญาตให้ข้าไปเถิด
1: แล้วคุณสุดจะไปเยี่ยงไรนี่ก็จะเย็นแล้ว
0: แม่คำเล่าว่าทุกวันจะมีเรือขนมะพร้าวมาส่งที่ตลาดท้ายสนมตกเย็นก็จะล่องกลับข้าตั้งใจว่าจะขอติดเรือไปคุณสุวรรณอนุญาตเถอะนะเจ้าคะนะเจ้าคะ
1: แม่สุดแน่ใจหนาว่าไปได้
0: แน่ใจเจ้าค่ะขอเพียงคุณสุวรรณอนุญาต
1: หากพระองค์หญิงทรงทราบเรื่องคุณสุดจะต้องได้รับโทษและตัวข้าเองคงไม่แคล้วต้องรับโทษกับคุณสุดด้วยเช่นกัน
0: ต่อให้ต้องรับโทษหนักหนาเพียงใดข้าก็ยอมและตัวข้าก็จะขอรับโทษแทนคุณสุวรรณด้วยเช่นกันเมตตาข้าอนุญาตข้าเถิดนะเจ้าคะคุณสุวรรณ
1: คุณสุวรรณ

0: ไปรักษาหมอหลวง
1: มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปตายเสียหน่อยยายเองมาร้องไห้เยี่ยงนี้มันเป็นลาง
2: ใช่เป็นลางระวังจะตายจริงๆหนานางปลีก
1: นี่อีใบปากมึงนี่นะ
0: เดี๋ยว
3: ถ้าเช่นนั้นฉันไม่ร้องแล้วที่มันจะได้ไม่เป็นกะไร

0: มันหนีไปแล้วมันหนีไปเสียแล้ว
1: นั่นมันเสียงอีอึงนี่มาโวกเวกโวยวายกระไรกันนี่ข้าขอออกไปดูมันหน่อยเถอะนะจ๊ะแม่เนียม
2: อีอึงมันก่อเรื่องกระไรนี
0: ่มันหนีไปแล้วมันหนีไปเสียแล้วอีบ่าวหม่อมห้ามมันหนีไปเสียแล้วหม่อมห้ามคนดีแล้วเจ้าค่ะเอ้ย
1: เอ็งพูดถึงใครอีเอิง
0: อีสุด
1: เออก็คุณสุดไงถ้าเปิดประตูเข้าไปดูในห้องก็ไม่มีใครอยู่ถ้าหาจนทั่วก็หามีไม่หากมันไม่หนีไปจากตำหนักนี้แล้วมันไปมุดหัวอยู่ที่ใด
2: อยู่ที่นี่ก็สุขสบายดีอยู่แล้วคุณสุดจะหนีไปเพื่ออะไรหรือไม่จริงดอกกูไม่เชื่อคุณสุดคงมีการสำคัญหรือไม่ก็ไปทำธุระแทนคุณสุวรรณ
1: ใช่ไม่รู้กระไรคุณก็อย่าปากเสียเลยอีอึ่ง
0: อีแม่หยวง
1: กระไรกูยังไม่ได้ฟ้องเรื่องที่มึงข่มขู่กูให้คุณสุวรรณทราบนะหาไม่แล้วมึงจะต้องระเหตุไปจากที่นี่เป็นแน
2: ่อีอึ่งเรื่องกระไรของมึงกันนี
1: ่ไม่มีกระไรหรอกจ้ะแม่เนียม
2: หากไม่มีกระไรแล้วไม่ยัวเขาจะพูดได้อย่างไรว่ามึงข่มขู่เขา

0: มีเรื่องอะไรกันหรือไม่ยวง
1: นั่นสิว่ากันอะไรล่ะไม่ยวง
2: ข้าก็อยากรู้อยากเห็น
3: ไม่ยวงมีเรื่องอะไรบอกข้ามาม
4: ันบอกว่าถ้าข้าเป็นแม่สื่อให้ใครมาชอบแม่ปลิกมันจะฆ่าข้า
1: เพราะว่า

0: เป็นกะไรอีกนางปลิก
1: พี่อึ๋งไม่ใช่พ่อแม่ฉันจะบังคับไม่ให้ฉันออกเรือนกับคนนั้นคนนี้ไม่ได
2: ้เอ็งพูดถูกทุกอย่างนางปลิกต่อไปเอ็งอย่าไปยอมให้มันบังคับได้เชียวหนา
0: เอ็งก็ต้องแข็งเสียบ้างอย่าไปตามใจมันนักหากเอ็งยอมมันมันก็ต้องคิดเข้าข้างตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าเอ็งมีใจให้มันเป็นแน่แท้
1: แค่นั้นหรือแม่เนียมฉันก็นึกว่าหากฉันทำตัวดีๆกับพี่อึ๋งพี่อึ๋งก็จะเมตตารู้สึกกับฉันประสาพี่น้องเสียอีก
0: โอ้ยมาถึงขั้นนี้แล้วมันคงไม่มองเอ็งเป็นน้องเป็นนุ่งแล้วล่ะมันคงมองเอ็งเป็นอย่างอื่นไปเสียแล้วนางปลิก
1: เป็นอย่างอื่นเป็นอะไรหรือจ๊ะ
0: นี่ก็เป็นเมียมันไงล่ะโอ้ย

0: เองอย่าให้พระองค์หญิงทรงทราบเลยนะจะรำคาญพระทัยเสียเปล่า
1: ๆฉันกำชับทุกคนให้ปิดปากให้สนิทแล้วคุณสุวรรณ

0: ำชับกระไรหรือไม่ยวงเจ้าสองคนมีสิ่งใดปิดบังข้าอยู
1: ่หม่อมฉันขอประทานอภัยเพคะคือเมื่อแม่อึ๋งรู้ว่าแม่สุดไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็เลย
0: ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเยี่ยมไรกัน
1: หม่อมฉันผิดเองเพคะที่ปล่อยให้คุณสุดออกจากพระตำหนักไปโดยที่ยังไม่ได้ทูลให้พระองค์หญิงทรงทราบก่อน
0: แต่ก่อนแม่สุวรรณก็ไม่เป็นเช่นนี้เหตุใดจึงใจอ่อนให้แม่สุดเล่า
1: แม่ของแม่สุดไม่สบายหนักเพคะ
0: เรื่องหนักหนาเยี่ยงนี้ก็น่าจะให้แม่สุดมาบอกข้าข้าจะได้ให้ตำรวจไปคุ้มกันด้วยเรือนแม่ของแม่สุดอยู่ที่ใด
1: สวนนอกอัมพวาเพคะ
0: ตายจริงข่าวว่าเพลานี้โจรชุกชุมนะขอให้ปลอดภัยเถอะ

0: เป็นยังไงบ้างแม่งิ้วเห็นบ่าวมันว่าแพ้หนักเลยหรือ
1: เพคะแต่นี่ต้องเป็นห่วงหม่อมฉันดอกกินอยู่กินยาแล้วก็ดีขึ้นเองเพคะ
0: ก็แม่งิ้วเป็นเมียฉันจะไม่ให้ฉันเป็นห่วงแม่งิ้วได้กระไรแล้วลูกในท้องก
1: ็ลุงชัยเป็นกระไรเพคะนั่งก่อนเพคะ
2: โอ้
1: ลุงชัย
2: ปวดท้องปวดท้อง
1: ลุงชัยปล่อยนะเพคะ
0: ฉันเป็นคนมีกรรมมีปัญหาเกี่ยวกับท้องมาตลอดชีวิตทรมานเหลือเกินไม่รู้ว่าชาติก่อนเคยไปทำกรรมกระไรไว
1: ้อย่าทรงกังวลเลยเพคะวันพรุ่งหม่อมฉันจะให้หมอหลวงมาดูพระอาการและปรุงยารักษาพระองค์ชัยนะเพคะ

0: พี่ชุ่มเป็นเช่นไรได้ความหรือไม
1: ่คือไม่ได้อะไรสักอย่างเจ้าค่ะ
0: ก็อะไรกันเอาอัดข้าไปตั้งมากมายแล้วมาลอยหน้าบอกข้าว่าไม่ได้อะไรสักอย่างเองหมายความว่าอะไร
1: คือพอหมอเสน่ห์รู้ว่าจะต้องทำเสน่ห์ให้ใครมันก็ไม่ยอมทำให้เจ้าค่ะ
0: เราเหตุใดเองไม่สารแน่บอกว่าเป็นคนอื่นไปเล่านี่เองคงบอกว่าเป็นข้าไปแล้วสิท่า
1: บอกไปแล้วเจ้าค่ะเพราะหมอเสน่ห์บอกว่าต้องใช้ดวงชะตาของผู้ทำเพื่อนำไปผูกกับดวงชะตาของฝ่ายบุรุษด้วยเจ้าค่ะเพราะฉันบอกหมอไปว่าเป็นหม่อมแก้วกับพระองค์ชายเท่านั้นมันก็ไล่ฉันลงจากเรือนมันว่ามันไม่อยากหัวขาดเจ้าค่ะ
0: หาใช่แต่มันดอกที่จะหัวขาดเองกับข้าก็คงไม่แคล้วหากความแดงขึ้นมาเองอย่าปากสว่างไปล่ะ
1: ฉันไม่พูดอยู่แล้วเจ้าค่ะ

0: ดึกดื่นป่านนี้แล้วเข้าเรือนเถิดลูกอยู่ข้างนอกอันตรายแม่เป็นห่วง
1: ยาเก่าของแม่ใกล้หมดแล้วฉันก็เลยปรุงยาใหม่ไว้ให้แม่กินพรุ่งนี้ใกล้เสร็จแล้วจ้ะ
0: ไหนดูสิ
1: รอยฟกช้ำของแม่ใกล้หายแล้วนี่จ๊ะ
0: ก็แม่กินยาที่ปานปรุงให้ขมแค่ไหนแม่ก็กินลูกประคบร้อนแค่ไหนแม่ก็ยอมให้ปานประคบให้แม่ก็ต้องแห่สิ
1: ดีใจที่สุดเลยจ้ะที่ช่วยรักษาแม่ได้
0: ลบก่อน
2: รีบกลับเข้าห้องไปแล้วดับไฟให้หมด
0: จัดพ่อไปตัดตะเกียง
2: เร็วรีบเข้าไป
0: จัดพ่อ

0: เหตุใดถึงยังไม่ไปต่อเล่า
1: ไม่ได้ดอกแถวนี้พวกโจรหมดฝิ่นมันคอยจะดักปล้นเรือค่าขายมะพร้าวมาได้เท่าไหร่พวกมันก็ปล้นเอาไปหมดรอให้เช้าเสร็จก่อนแล้วค่อยไปอีกไม่ไกลดอกพ้นคุ้งน้ำนี้ไปก็ถึงแล้ว

ทางนี้เร็วเร็วเร็วมันมากันแล้วทางนี้

0: ขอบใจมากถ้าข้าไม่ได้บุญชุบข้าต้องแย่แน่ๆข้าไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนรับไว้เถิด
1: อย่าให้ใครข้าเลยนายครามมีบุญคุณกับข้ามากข้ารับอัดไว้ไม่ได้ดอก

0: หนูปานหนูปานจ๊ะ
1: พี่ประจงพี่ประจงยังไม่กลับพระนครอีกหรือจ๊ะ
0: กลับแล้วแต่วันนี้มาอีกพี่มาหาตาของหนูปานนะจ๊ะ
1: ประเดี๋ยวฉันไปบอกให้จ้ะกินน้ำกินท่าก่อนจ้ะ
2: ประจงฉันตื่นเต้นมากเลยนะที่จะได้เห็นหน้าแม่คำ
0: ก็ผมเข้าใจขอรับ
3: คุณสุด

0: มีธุระอะไรหรือเจ้าคะคุณพระมาหาฉันถึงเรือนเช่นนี
1: ้นี่หรือคุณพระเจนอภิบาล

0: รักมากห่วงมากใช่หรือไม่เอกใบนี้มันต้องซื้อตัดหน้าค่ะ
1: พี่มันซื้อให้ค่ะแล้วพี่อึ่งจะทำกะไรหรือ
0: แม่ปิ๊ก
2: อีชุ่มหมอฝรั่งจะมียากะไรที่ทำให้ข้าท้องได้หรือไม่วะ
3: วันนี้พระองค์หญิงเสวยได้มากหม่อมฉันดีใจเหลือเกินเพคะ
2: แม่อึ่งก็ช่างรู้ว่าข้าเบื่ออาหารก็เลยทำมาเยี่ยงนี้
4: ไม่ใช่รถมือของแม่อึ่งดอกเพคะ
5: ลุงหวังว่าคุณสุดกับแม่ครับจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปนะ
6: แม่ขับรู้หรือไม่ว่านิสัยเยี่ยงนี้ของแม่ขับมัดใจฉันจนแก้ไม่ออก

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้พ่อคะหนูตั้งใจว่าจะทำข้าวกินนะคะมากินด้วยกันนะคะ
2: ผมทำงานผมอยู่ดีอ่ะคุณก็มาทำร้ายร่างกายผมอะครับพี่ยอมเข้าคุกเลยนะครับ
3: ผมต้องนำพนักงานทั้งสองคนไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับ
4: ดีลนี้อาจหลุดมือและเธออาจต้องเสียตำแหน่งงานนี้ไปด้วยมันไม่เสี่ยงเกินไปสำหรับเธอหรอก
5: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
6: เริ่มต้นด้วยตำแหน่งโปรดิวเซอร์แล้วก็เขียนบทพร้อมๆกันจากหนังเรื่องแรกที่ทำคือเรื่องเสียงเพลงแห่งเสรีภาพกับแอดคาราบาวมันเป็นหนังเรื่องเดียวของวงคาราบาวที่เป็นออริจินอลเพราะหนังเรื่องนี้ก็ยังเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่ทำให้เราพูดด้วยความภาคภูมิใจ40กว่าปีแล้วเรื่องนี้จริงๆแล้วดีใจที่ไทย PBS ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นผู้มาต่อหมุดเรื่องหนังอีกครั้งหนึ่งให้มีความโดดเด่นและสำคัญเทศกาลหนังบ้านเราไม่ใช่ไม่มีนะมีเยอะแต่ที่จะเป็นธีมแบบที่ไทย PBS กำลังทำเนี่ยผมว่าสำคัญมากอย่างปีนี้โอเคเราจะมี2ธีมที่พอจะมองเห็นในธีม First Cut First Movie ในขณะเดียวกันก็เป็นธีม Long Take One Cut ที่ผมเองเป็นคนเลือกหนังมาให้วิภา International Film Festival 2026เนี่ยครั้งแรกนะครับกับหนังดีๆแล้วก็นิทรรศการประวัติศาสตร์โดนๆตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนที่ไทย PBS แล้วก็wipa.me นะครับเชิญทุกท่านเข้ามาช่วยกันเชียร์แล้วก็ช่วยกันชมเทศกาลหนัง WIF 2026
0: ดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/wiff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: ทองโลกว้าง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจ
2: ถั่วเลนทิลกับบรอกโคลีเข้ากันได้ดีมากอร่อยสุดๆตับลูกวัวทอดกับเบคอนและหัวหอมผัดหวานๆสูตรโบราณคลาสสิกที่นำมาปรับให้ทันสมัยตรงกลางยังเนียนนุ่มเหมือนตับบดอร่อย

0: ร่อยมันต้องอย่างนี
1: ้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอไทย PBS นะคะแล้วก็เกือบไม่ได้เจอเพราะว่าน้ำท่วมหนักมาก
1: น้ำท่วมหนักมากฝนตกหนักมากแต่ยังไงก็ยังเจอกันได้ทางหน้าจอนะครับ
0: ใครที่ยังเดินทางอยู่เนาะระมัดระวังกันให้ดีโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ไม่ธรรมดาจริงๆแล้ววันศุกร์ด้วยคุณผู้ชมอะอยู่กับกิ๊ฟอภิยาค่ะ
1: ปาร์กวินภพนะครับหน้าจอไทย PBS แล้วก็ Facebook ด้วยนะฮะไทยบันเทิงไทย PBS TikTok ไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมไปไหนมาไหนระวังฝนตกก็ดูแลสุขภาพเดินทางระวังจะเหมือนปลาช่วงเช้า
0: เกือบไม่ทัน
1: เจิมน้ำท่วม
0: วันนี้เ
1: ทพหลายพื้นที่น้ำขังเยอะมาก
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีข่าวเศร้าไทยบันเทิงรู้ข่าวปุ๊บนำเสนอเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนในวงการภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างจะช็อกมากถึงแม้จะรู้ว่าท่านอายุเยอะอาเปียกโปสเตอร์ของเรานะคะแต่ว่าท่านมาจากไปแบบนี้ใจคอไม่ดีทั้งวงการค่ะเพราะว่าเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลเป็นบรมครูตั้งแต่การวาดภาพใบปิดเนาะเป็นตัวอย่างให้กับศิลปินนักวาดสายอาร์ตต่างๆจนมาถึงการเป็นสายทำหนังน้องปาร์ค
1: ก้าวเข้ามาสู่การทำหนังแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่เริ่มต้นการทำหนังจากไม่รู้อะไรด้วยน
0: ะ
1: ตัดสินใจไปเรียนถึงได้เอาลงมือมาทำแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ทำให้ตอนนั้นผลงานที่สร้างเป็นเรื่องแรกเนี่ยเรียกว่ากลายเป็นมาตรฐานให้กับหนังไทยอีกหลายเรื่องต่อมาด้วย
0: ค่ะแล้วก็บทบาทช่วงหลังยังเป็นนักแสดงอีกต่างหากเรียกว่าท่านมาทำมาทุกอย่างแล้วก็เบิกทางด้วยสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหนังไทยทุกครั้งที่มีผลงานกำกับของท่านก็ไม่พลาดที่จะมีภาพโปสเตอร์หรือว่าใบปิดที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ลงชื่อเปียกด้วยนะคะเดี๋ยวไปย้อนรอยความทรงจำกันนิดนึงเพราะว่าคนในวงการบันเทิงและภาพยนตร์ก็ต่างออกมาไว้ความอาลัยแสดงความอาลัยให้กับคุณอาค่ะ
2: เขาเขียนไม่ค่อยได้กันเพราะมันแห้งเร็วสีโปสเตอร์เนี่ยมันแห้งเร็วทำไงจะไม่แห้งเร็วคือวันหนึ่งนะผมลองเขียนนั่นอยู่แล้วฝนตกข้างนอกทำไมตอนนี้มันไม่ค่อยแห้งอย่างนี้พอได้ถึงฝนตกทีนี้เราก็เลยสร้างฝนเทียมขึ้นมาเป็นแอร์บัตเอาไว้ข้างหลังเราตรงนี้แล้วก็ต่อท่อมาไอ้ที่เราจะเหยียบอยู่ที่เท้าเราพอเราเขียนภาพพอรู้สึกมันจะแห้งไปแล้วหน่อยเนี่ยเราก็เหยียบนิดมันก็ไปรองฝนนิดรองน้ำนิดลอยไปเพราะนั้นตอนนั้นเขียนมาก็ไม่ค่อยมีใครไม่มีใครมาแข่งเพราะว่าเราใช้วิธีแบบนี้ถ้าเขียนด้วยถือเปล่าเลยมันไม่ทันมัน
0: ค่ะอาปี๊กเล่าความทรงจำให้น้องปาร์คฟังตอนนั้นโควิด19มาพอดีเลยเหรอ
1: ปี2565ฮะช่วงนั้นแต่ด้วยต้องใส่แมสป้องกันไว้เพราะตอนนั้นอาจจะด้วยปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วย
0: คราวนี้พอใส่แมสคุณผู้ชมอาจจะได้ยินไม่ชัดเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังอีกทีนึงอาเปียกบอกว่าตอนนั้นจำได้ว่าฝนตกโอ้โหเหมือนตอนนี้เลยแล้วผมวาดภาพแล้วมันแห้งช้าปกติ4โปสเตอร์มันวาดแป๊บเดียวเหมือนเราตอนเด็กๆมันจะแห้งแล้วคราวนี้ต้องทำยังไงก็เลยคิดขึ้นทำความชื้นขึ้นมาทำให้วาดง่ายขึ้นก็คือพ่นความชื้นเข้าไปสมมติอยากจะแก้ภาพยังไม่ทันจะแห้งก็พ่นเข้าไปโหนี่เป็นความล้ำเนาะความชาญฉลาดของคนที่ทำงานและเป็นศิลปินจริงๆนี่เลยเป็นเทคนิคการวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ที่ได้มาจากความช่างสังเกตนะคะก็ทำเครื่องทำความชื้นขึ้นมาสำหรับวาดภาพค่ะคุณสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือว่าอาเปียโปสเตอร์นะคะบอกว่าวาดดีๆเนี่ยมันสวยไม่แพ้สีน้ำมันเลยนะแล้วกลายเป็นลายเซ็นของเจ้าตัวในที่สุดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าอย่างที่น้องปาร์คบอกไปเจอคุณอามาเมื่อ4ปีก่อนนะคะตอนนั้นจำเรื่องราวตัวเองได้เยอะเพราะระยะหลังท่านความทรงจำบางส่วนค่อยๆหายไปด้วย
1: อาจจะค่อยๆหายไปท่านอาจจะจำเรื่องราวบางอย่างในอดีตไม่ค่อยได้ด้วยตามช่วงวัยแล้วก็สุขภาพด้วยนะ
0: ใช่ค่ะช่วงหลังเลยไปพักผ่อนนะคะอยู่ที่โคราชก่อนจะย้ายไปพำนักที่จังหวัดนครพนมกับครอบครัวจนกระทั่งเมื่อวานนี้พวกเรารับข่าวร้ายเราสูญเสียเปียกโปสเตอร์ไปแล้วนะคะแบบไม่มีวันกลับในวัย93ปีจากโรคชรานั่นเองค่ะซึ่งในรอยความทรงจำของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะภาพของอาเปียกไม่ได้มีเพียงแค่การวาดภาพใบปิดหนังนะแต่ว่ามีจุดสังเกตที่เคยบอกกับไทยบันเทิงว่าถ้าใบปิดหนังใบไหนลงลายเซ็นว่าเปียกคำเดียว คือการันตีเลยใช่ไหมน้องปาร์ค
1: อันนี้คือผลงานในอย่างในรูปนะฮะจะเป
0: ็
1: นผลงานที่ท่านวาดเองตัวคนเดียว
0: อ้าวแล้วท่านลงว่าเปียกโปสเตอร์แบบนี้
1: ถ้าเป็นเปียกโปสเตอร์เนี่ยจะมีทีมงานท่านอื่นช่วยวาดด้วย
0: นี่ก็คือเป็นการแยกง่ายๆ
1: กิมมิกเล็กๆที่ท่านเล่าให้ฟังนะฮะ
0: แล้วท่านก็ให้เกียรติด้วยนะว่าแบบอันนี้ร่วมงานนะนะคะคือภาพจำของอาเปียโปสเตอร์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือการทำหน้าที่พุ่มกับภาพยนตร์ด้วยหลังจากคุกคลีกับคนในอุตสาหกรรมมานานแล้วก็ตัดสินใจตอนนั้นบินไกลไปถึงญี่ปุ่นเป็นเวลา4เดือนเลยนะคะพอกลับมาปุ๊บไอเดียเต็มหัวไปหมดเลยค่ะก็เลยสร้างหนังระดับตำนานอย่างเรื่องโทนเมื่อปี2513คุณผู้ชมทางบ้านใครทันดูบ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคะซึ่งกลายเป็นว่าดังมากเพราะว่าแตกต่างจากหนังยุคเดียวกันเพราะว่ากล้าที่ใจนางเอกเนี่ยเจอชะตากรรมอันโหดร้ายนะคะรวมไปถึงภาพในหนังเนี่ยสวยมากจนเป็นมาตรฐานของหนังรุ่นลูกรุ่นหลานที่ตามมานะคะนอกจากนี้ยังเป็นผู้ปั้นนักแสดงวัยรุ่นอีกหลายคนผ่านการกำกับชัดเจนในความทรงจำที่สุดคือไวโอลาวุลค่ะส่งให้ไพโรจน์ สังวรบุตรนะคะมีภาพจำขัดกับพระเอกร่วมยุคหน่อยนะคะจริงๆพระเอกยุคนั้นอาจจะแบบ
1: ต้องลำบึกหน่อยหุ่นสูงแต่อาเอไพโรจน์เนี่ยอาจจะลุกต่างจากพระเอกยุคนั้นไปเลย
0: ผิวสีเข้ม
1: และเป็นคนตัวอาจจะตัวผอมบางหน่อย
0: นิดนึงแต่เป็นวัยรุ่นเลยนะคะแจ้งเกิดกับละละนาสุลาวันในข้ามคืนเลยนะคะแล้วก็มีผลงานอมตะอีกหลายเรื่องทั้งชู้ที่ได้รางวัลพระราชทานสุรัสวดีสะพานรักสารสินที่คว้ารางวัลสุพรรณหงส์สาขากำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและร่วมกำกับสุริโยไทยด้วยซึ่งความน่าสนใจอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือวาดแบบสตอรี่บอร์ด
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ไหมซึ่งณเวลานั้นอะเราอาจบ้านเราเป็นคนทำหนังอาจจะยังไม่เก็ตไม่เข้าใจเรื่องสตอรี่บอร์ด
1: คนไม่ค่อยเก็ตคือถ้าปัจจุบันเนี่ยจะเข้าใจเรื่องสตอรี่บอร์ดเป็นอย่างดีแต่ถ้าในยุคนั้นเนี่ยอาเปียกเรียกว่าเป็นคนแรกๆเลยก็คือท่านได้มาทำวิธีการเนี้ยเพราะว่า
0: ไปญ
1: ี่ปุ่นมากลับมาก็เอาเทคนิคเนี้ยบวกกับความเป็นช่างวาดด้วยน
0: ัก
1: วาดภาพท่านก็เลยบอกอ่ะเอามาใช้วิธีนี้การเล่าเรื่องทีมงานจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจตรงกันด้วยครับ
0: นอกจากนี้นะคะอาเปียโปสเตอร์ยังมีผลงานการแสดงที่ฝากไว้อีกไม่น้อยเลยโดยน่าจะคุ้นตารุ่นหลังก็คือรัก7ปีดี7หน
1: แล้วก็มี20ใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นด้วยแล้วก็รวมไปถึงที่หลายคนรุ่นหลังน่าจะจำได้ฮะท็อปซีเครตวัยรุ่นพันล้านปี2554นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งให้อาเปียกโปสเตอร์เนี่ยได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิงด้วยก่อนที่ต่อมาท่านจะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ผู้กำกับภาพยนตร์ในปี2558นะฮะ
3: ขยายสาขากันเลยไหม
4: แต่ยิ่งเย็นน้องต๊อบนี่เพิ่งขาย
1: นี่คือภาพอาเปียกที่หลายคนจำได้ซึ่งล่าสุดผมเห็นพี่เต๋อนวพลทำรงรัตนฤทธ
0: ิ์
1: ก็มีการโพสต์เหมือนกันนะฮะถึงอาเปียกก็คือเป็นภาพจากฉากในหนังเรื่องนี้ก็คือท็อปซีเครตวัยรุ่นพันล้านเนี่ยแหละฮะซึ่งไม่เพียงบทบาทในฐานะของผู้กำกับนักแสดงแล้วก็ช่างวาดใบปิดภาพยนตร์นะฮะหากอาเปียกโปสเตอร์ยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ผลงานด้านภาพยนตร์อีกด้วยนะฮะชัดเจนที่สุดก็จากการที่เป็นผู้บริจาคฟิล์มภาพยนตร์รายแรกให้กับหอภาพยนตร์องค์การมหาชนรวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังนะฮะเช่นกล้องถ่ายทำหรือจะเป็นเสื้อกั๊กตัวโปรดนะครับรวมไปถึงสเลจจากภาพยนตร์เรื่องบินแหลกผลงานกำกับเรื่องสุดท้ายในปี2538แล้วก็รวมถึงบทหนังแล้วก็มีสตอรี่บอร์ดจากสะพานรักสารสินด้วยครับการให้ความสำคัญกับงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ยังคงเห็นได้จากการที่ก่อนหน้านี้นะครับสมัยที่หอภาพยนตร์จะสร้างห้องสำหรับเก็บฟิล์มหนังแต่ขาดงบประมาณคุณผู้ชมฮะยุคนั้นอาเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติท่านไม่รอช้านะครับดำเนินการให้ช่างเนี่ยมาถอดเครื่องปรับอากาศส่วนตัวของที่บ้าน
0: คือถอดแอร์ที่บ้านเลย
1: ถอดแอร์ที่บ้านเอาไปบริจาคให้ทันทีเพราะว่าเวลาเก็บฟิล์มเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องควบคุมเรื่องของ
0: อุณหภูมิ
1: อันนี้สำคัญไม่งั้นฟิล์มที่ได้มาเสื่อมเร็วนะฮะความผูกพันกับหอภาพยนตร์ยังมีมากกว่านั้นอีกครับเมื่อหอภาพยนตร์มีการสร้างรถโรงหนังอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะคันแรกเพื่อที่จะเดินทางไปฉายหนังตามพื้นที่ห่างไกลต่างๆอาเปียกโปสเตอร์ท่านรับหน้าที่สำคัญนะครับเป็นผู้วาดภาพระดับค่า

0: ร้างรถโรงหนังซึ่งถือว่าเป็นคันแรกของเอเชียด้วยฮะแม้ตัวของอาเปียกท่านจะจากไปแล้วนะครับแต่เชื่อว่าชื่อของเปียกโปสเตอร์ไม่ถูกเลือนหายไปตามกาลเวลาแน่นอนนะครับเพราะสีสันและก็ลวดลายในใบปิดหนังที่เคยวาดไว้แน่นอนยังสดใหม่และหลายชิ้นยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีด้วยรวมถึงสิ่งของที่ฝากไว้กับหอภาพยนตร์ฮะยังสามารถส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้จดจำชื่อของเปียกโปสเตอร์ไปอีกนานเช่นเดียวกับผลงานการแสดงแล้วก็งานกำกับที่เชื่อเสมอว่ายังตรึงใจผู้ชมทุกยุคนะครับสำหรับงานบำเพ็ญกุศลอาเปียกโปสเตอร์จะจัดขึ้นที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านหนองยางหมู่22ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องแล้วก็จะมีการสวดพระอภิธรรมนะครับจนถึงวันที่28กันยายนนี้และมีพิธีชาปนกิจในวันที่29กันยายนนี้ครับ
1: ก็มีอาออสบัณฑิตทองดีนะคะพี่ออสบัณฑิตโพสต์เมื่อวานนี้บอกว่าขอส่งอาจารย์นะคะสู่สุคตินะคะอาจารย์เปียกโปสเตอร์บรมครูแห่งวงการภาพยนตร์ไทยคนหนึ่งที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับหนังไทยในยุค70และ80
0: ครับ
1: พี่ออสบอกว่าผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอาจารย์ให้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยครับนี่เป็นคำปากคำแค่ส่วนหนึ่งจากคนในวงการหนังเพราะจริงเนี่ยโพสต์ไว้อะไรคุณอาเยอะมากนะคะคราวนี้ได้คุยกับคุณแม่เพราะคุณแม่เนี่ยก็คือเป็นรุ่นน้องเพาะช่างเหมือนกันแต่น่าจะห่างจากอาเปียกพอสมควรก็บอกว่าโอ้โหถ้าเรื่องฝีมือการวาดภาพใบปิดหนังเนี่ยยืนหนึ่งเลยท่านนี้เป็นอาจารย์แล้วคุณแม่ก็บอกว่ามีโอกาสเข้าไปดูอาเปียกถ่ายทำหนังเรื่องหนึ่งแต่แม่จำไม่ได้อะแม่เจอแค่คุณเปิ้ลจารุณีดิฉันก็เลยทำการสืบค้นเมื่อคืนนี้ว่าปากดูน่าจะเป็นสองเรื่องนี้เพราะว่าเป็นแค่สองเรื่องที่พี่เปิ้ลจารุณีมาร่วมงานกับอาเปียกโปสเตอร์ซึ่งเป็นคนที่เจาะหนังวัยรุ่นให้ตีตลาดแตกเลยนะคะก็เครื่องแรกค่ะคุณปู่ซูซ่าเขาคืออาเปียกเขาบอกว่าเนี่ยขายสนุกขายฮาเลยแต่ในความฮาอาเปียกเขาจะชอบเล่าเรื่องราวสังคมไทยเขาบอกเขาจัดหนักไว้เลยเช่นเรื่องราวของคนรวยที่กดขี่สังคมคนจนหรือสะท้อนเลยว่าอ้าวรวยเหลือเงินเยอะวันๆไม่ทำอะไรนะคะทุกอย่างก็ใส่ไว้หมดเสียดสีแบบตลกร้ายเลยกลายเป็นว่าถูกใจวัยรุ่นยุคนั้นพอประสบความสำเร็จปุ๊บตามมาด้วยเรื่องคุณย่าเซ็กซี่อีกหนึ่งเรื่องซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือคุณแม่บอกว่าตอนที่ไปเรียนรู้ในกองถ่ายเนี่ยพี่เปิ้ลจารุณีเนี่ยใส่เครื่องประดับถ่ายทําแล้วไปพักแต่จําไม่ได้ว่าชิ้นไหนแต่พอกลับเข้ามาปุ๊บพี่เปิ้ลลืมใส่น่าจะถอดล้างหน้าหรืออะไรไม่รู้อาเปียกบอกว่าหุ้ยต้องคอนทินิวลืมชิ้นนี้หรือเปล่าไปใส่มาแล้วถ่ายต่อที่เล่าให้ฟังนี่คือความละเมียดละไมในฝีมือการกำกับที่ไม่ใช่แค่ว่าให้งานออกมามีมุมอาร
0: ์
1: ตแต่ทุกอย่างต้องเป๊ะในแบบฉบับของผู้กำกับที่เรียกว่าเป็นระดับชั้นครู
0: บ้าเคยสัมภาษณ์อาเปียกเล่าเพิ่มเติมนิดนึงว่าบทบาทความเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ขออภัยนะครับความเป็นผู้กำกับภาพยนตร์กับความเป็นคนวาดภาพมันมีอะไรที่มันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอาเปียกบอกว่าวิธีการหนึ่งที่อาเปียกเชื่อว่ามันเหมือนกันคือเป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพ
1: ท
0: ั้งสองอย่างค
1: ือ
0: การวาดเนี่ยมันคือการวาดให้เห็นสีหน้าท่าทางแววตาบุคลิกเสื้อผ้าหรือว่ารูปลักษณะประเด็นที่หนังต้องการจะสื่อหนังก็เช่นเดียวกันฮ
1: ะ
0: หนังเป็นเวอร์ชันภาพเคลื่อนไหวแต่ความเป็นภาพเคลื่อนไหวก็คือการเล่าผ่านภาพเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่อาเปียกบอกก็คือไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งใบปิดโปสเตอร์ที่อาเปียกวาดหรือจะเป็นภาพยนตร
1: ์
0: ที่อาเปียกถ่ายทำเนี่ยพื้นฐานคือพื้นฐานเดียวกันคือการเล่าเรื่องด้วยภาพ
1: ใช่ค่ะขอใช้พื้นที่ไทยบันเทิงคารวะอาจารย์ผู้ล่วงลับนะคะเพราะว่าท่านฝากอะไรไว้กับวงการบันเทิงไทยมากจริงๆขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของอาเปียกโปสเตอร์ด้วยนะคะ
0: ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงแต่เชื่อว่าฝีไม้ลายมือของอาเปียกนะผลงานคงเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นหลังอีกหลายคนเลยนะยังคงอยู่ที่วงการภาพยนตร์นะฮะพาไปอัปเดตหน่อยล่าสุดปีที่แล้วเลยย้อนไปพี่กิฟต์พี่โขมก้องเกียรติย้อนไปปีที่แล้วเขาบอกพี่โขมที่สร้างตำนานนะฮะช่วงปลายปี2568ที่ผ่านมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยที่ทำหนัง100ล้านถึง2เรื่องติด
1: คราวนี้เรื่องใหม่เนี่ยก็คือจะน้อยหน้าไม่ได้เลยดิฉันชอบนักแสดงนำมาก
0: ชอบนักแสดงนำในบทบาทหรือชอบลีลายังไงของนักแสดงนำ
1: ไม่ชอบชีวิตของเขาในช่วงนี้ พี่หนุ่มกันชัยหลายคนเรียกพี่หน่วงเพราะว่าชีวิตพี่หน่วงเนี่ยอยู่ๆก็มีคนมายืนสัมภาษณ์เป็นวอลเปเปอร์ด้วยเป็นเรื่องเป็นราววุ่นวายคราวนี้ล่าสุดกลับมาคืนนะเล่นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเป็นสิบกว่าปีอะทุกคนก็เลยไปถามทุกเรื่องเกี่ยวกับพี่หนุ่มเลย
0: งานนี้รวบตึงหมดเลยว่าแบบพี่หนุ่มงานนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนักข่าวสังเกตนะฮะรอบนี้พี่หนุ่มมายืนให้สัมภาษณ์เนี่ย
1: คนเดียว
0: เนี่ยมีคนมั่วบ้านงานหรือเปล่า
1: ไม่มีไม่ต้องระแวง
0: ไม่มีคนมั่วบ้านงานแน่นอน
1: ไม่มีมั่วใหม่นะ
0: ไม่มีมั่วใหม่ด้วยมั่วบ้านงานก็ไม่มีซึ่งที่พี่กิ๊ฟบอกเนี่ยก็คือเป็นการกลับมาเล่นหนังในบทบาทที่เป็นบทนำเต็มตัวครั้งแรกนะก่อนหน้านี้อย่างปีก่อนแล้วก็อาจจะเห็นป่าปลายบ้างนิดนึงหมู่บ้านโคกระโหลกแต่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของพี่หนุ่ม
1: แล้วบอกว่ายอมเล่นเพราะพี่โขมเลย
0: พอพี่โขมเขามีไปเจอกันในบรรยากาศที่เขาไปพูดคุยกันด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าที่มาที่ไปมันยังไงฮะ
1: จ้า
2: ในไตรโลกธาตุ
0: ก็ได้เรื่องดีบวงสรวงเปิดตัวภาพยนตร์ประเสริฐนะฮะแนวแอคชั่นแก๊งสเตอร์ผลงานของผู้กำกับพี่ขมก้องเกียรตินี่แหละนี่เป็นการกลับมารันจองเงินอีกครั้งนึงคุณผู้ชมฮะสำหรับพิธีกรรายการดังพี่หน่วงไม่ใช่พี่หน่วงนะชาวเน็ตเรียกพี่หน่วง
1: พ
0: ี่หนุ่มกันชัยนะครับที่ก่อนหน้านี้หลายคนทราบแล้วว่าตอนนั้นพี่หนุ่มคือทุ่มเทก็คือปรับลุคไว้ผมยาวให้เป็นหนุ่มยุค70 80แฟนๆก็บอกอู
1: ้หล่อจังเลย
0: ครูพี่หนุ่มเท่ดีนะฮะซึ่งการกลับมารับงานแสดงแบบจริงจังนี้ยังทำเอาเจ้าตัวบอกว่าคิดถึงชีวิตนักแสดงเหมือนกันนะครับเพราะเป็นพิธีกรมามากกว่า10ปีแล้วก็ยอมรับว่าคิดถึงบรรยากาศการทำงานในกองถ่ายมากเลยนะฮะก็แอบคิดเหมือนกันว่าอยากพักร่างอยากพักสมองจากงานพิธีกรสายขึ้นศาล
1: ใช่
0: เพราะว่าเดี๋ยวก็มีคดีความไม่จะทำขึ้นเรื่องคดีความมั้งล่ะเด
1: ี๋
0: ยวไปข
1: ึ้
0: นคดีความมั้งล่ะกลับมาแสดงดีกว่าไหมนะอันนี้คือสิ่งที่พี่หนุ่มบอกนะฮะส่วนลึกๆที่รับเล่นเรื่องนี้ก็เพราะว่าพี่หนุ่มบอกว่าเชื่อในฝีมือพี่ขมก้องเกียรติก็ดีกรีอย่างที่ปาร์คบอกไปเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ร้อยล้านติดกัน2เรื่องปีที่แล้วก็คือเรื่องเสือนะฮะแล้วก็ข้างบ้านด้วยซึ่งเรื่องนี้ได้พี่เวียสุกุลวัฒน์มาเล่นด้วยซึ่งพี่เวียเคยเจอกันในเรื่องเสือแล้วก็อีกเรื่องนึงก่อนหน้านี้คือผลงานสตรีมมิ่งลง Netflix ด้วยนะครับการกลับมาในรอบกว่า15ปีนี้ถือว่าได้ร่วมเจอกับนักแสดงอย่างพี่เวียสุกุลวัฒน์แล้วก็มีอีกหนึ่งท่านก็คือพี่ตู่ภพธรด้วยและพี่หนุ่มยังปะฝีมือการแสดงกับอีกหลายคนเลยฮะ
3: มันเป็นรากเหง้าของเราที่เราเล่นหนังเล่นละครมาก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกับวันนี้เราได้กลับไปอยู่ในวันที่เราโตมากับมันอะไรเงี้ยรู้สึกมันก็สนุกอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันไม่อยากกลับไปทำข่าวเลยอ่ะจริงก็บอกทีมงานบอกว่าพี่ไม่อยากกลับไปทำข่าวเลยนะอยากมาอยู่อย่างเงี้ยมันสนุกนะฮะมันไปเจอเพื่อนเจอทีมงานเจอคนแบบแปลกๆไปใหม่ที่แบบไม่ใช่สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้นะครับเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้หนกระแสนะชีวิตมันอยู่อย่างเงี้ยมาเกือบ10ปีแล้วนะ9ปีอ่ะเครียดมั้ยหรอหมอบอกเครียดแต่เราอ่ะรู้สึกไม่เครียดแต่หมอบอกไม่มันอยู่ในหัวของเราแต่พอเราไปเจอบรรยากาศหรือบรรยากาศนึงซึ่งแบบโอ้มันเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะมันเจอแดดไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เจอความร้อนทุกคนบอกพี่หนุ่มร้อนไหมเอาล่ะไม่ต้องกางแบบอยากอยู่อย่างนี้อย่างเงี้ยรู้สึกแบบชีวิตได้วิตามินดีมากขึ้นอะไรเงี้ย
0: สำหรับเรื่องประเสริฐนี้เจ้าตัวขอเปลี่ยนโหมดแบบจริงจังนะฮะมารับบทนำเต็มตัวกับบทจำเลยที่ถูกมือปืนหลายชีวิตไล่ล่าคุณผู้ชมฮะ งานนี้คนดูคุณผู้ชมช่วยคิดหน่อย ใครกันแน่คือมือปืนตัวจริงที่จะมาไล่ล่าเพราะว่าศิลปินดาราทุกคนในเรื่องนี้เนี่ยทุกคนบอกว่า
1: ตัวเองเป็นมือปืน
0: ผมขอเสนอตัวเป็นมือปืนเลย ผมจะไล่ล่าพี่หนุ่มกันชัยให้เองอันนี้ศิลปินเขาแซวๆกัน
1: ไม่รู้ชีวิตจริงพี่หนุ่ม
0: พี่หนุ่มเจอไม่รู้พี่หนุ่มจะเจออะไรบ้างในชีวิตจริงนะแต่ในเรื่องหลายคนเขาบอกว่าอยากไล่ล่านะครับแถมผู้กำกับอย่างพี่โขมเขาก็แซวๆคำๆเหมือนที่ปาร์คแซวนี่แหละบอกหลายคนก็อย่างที่ว่าอยากไล่ล่าพี่หนุ่มมากลองฟังเสียงผู้กำกับดูหน่อยฮะ
4: พี่หนุ่มบอกว่าการดูไล่ล่าเหรอคะ
5: ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะไล่ล่าเขานะ
6: แต่วันนี้มา
5: ไล่ล่าในเรื่องไล่ล่าในเรื่อง
6: สัมภาษณ์ไปแล้วเรียบร้อย
5: ครับก็รู้สึกอย่างนั้นไงคือเคมีเนี้ยแล้วบอกพี่หนุ่มมาเล่นเป็นอะไรบอกผมเล่นเป็นคนถูกมือปืนไล่ล่าดูมือปืนไล่ล่าบอกมือปืนกี่คนมือปืน 7-8 คนอ่ะเดี๋ยวแล้วก็แบบแกจะรอดไหมอะไรเงี้ยนะครับช่วงที่เราถ่ายอ่ะคือพี่หนุ่มก็แกก็มีงานที่มันจะต้องแบบฟิตของแกอยู่แล้วคนอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเนี้ยจะเป็นนักดนตรีนักร้องกันซะเยอะเนาะแล้วช่วงที่เราถ่ายมันเป็นฤดูเค้าเรียกฤดูหน้าหนาวอะฤดูคอนเสิร์ตของปีที่แล้วอะโอ้โหแต่ละคนแบบดุเดือดเลือดพล่านแต่ก็ได้ครับได้
0: เจอพี่หนุ่มฮะไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้ฮะประเด็นดังฮะมั่วบ้านงานเป็นยังไงบ้างมั่วบ้านงานของนุชซึ่งเจ้าตัวก็ตอบตรงๆว่าเฮ้ยงานนี้มีผู้เสียหายจริงคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องเล่นด้วยนะ
1: เยอะด้วย
7: พ
1: ี่
7: น
1: ภ
7: ัย
1: นุ่
7: นว
1: ัน
7: นั้นผู้เสียหายมาเปิดตัวที่บ้าน3คนแสดงว่ามีมากกว่า3คนเ
3: มีบ้างกว่าคือเรื่องเงินเนี่ยไม่

ทราบแต่มันจะมีเรื่องที่แบบมีการเอาชื่อเขาไปเอ่ยอ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการไปเรื่องของเงินนิดหน่อยอะไรเงี้ยไปจีบเขาไปอะไรเขาก็มีประมาณแบบนั้นนะฮะพี่ลงจากบัลลังก์มาเขานั่งอยู่ในห้องพิจารณาใช่ไหมพี่ก็เดินแบบว่า

0: ต้องระวังอะไรมากยังถ้าเจอพี่หนุ่มก็ถ
1: ่
0: ายรูปได้ปกติ
1: ถ่ายรูปได้คุณผู้ชมคะเมื่อวานกิ๊บรู้สึกว่าเป็นออนนี่พี่สาวมาพอน้องพริมมายื่นว่าพี่กิ๊บคะลองชิมไหมขนมอันนี้ทรงพยอนค่ะนึกว่าเป็นนางเอกซีรีส์
0: ไม่ได้กิน
1: ไม่ได้กินแต่บอกเลยว่าเวลาพลาดเนี่ยนะคะปากพลาดเนี่ยอร่อยมากแป้งมันจะหนาๆหนุบๆไส้มันจะหวานหวานถ้าเกิดจีนมีไหว้พระจันทร์เกาหลีเขาก็มีเทศกาลชูซอกเหมือนกันเดี๋ยวไปชิมกันค่ะในอิ่มมนรสนะคะกับน้องพริมวานิตาค่ะ

0: ทรงเป็นเสี้ยวแบบพระจันทร์ก็แน่นอนว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับพระจันทร์เพราะทรงพยอนคือขนมที่ต้องมีในเทศกาลชูซอกหรือวันไหว้พระจันทร์ของคนเกาหลีวัตถุดิบมีไม่มากแต่วิธีการทำละเอียดและมีหลายขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมแป้งทำต๊อกที่จะใช้แป้งข้าวเจ้าผสมเกลือเล็กน้อยแล้วผสมน้ำอุ่นให้แป้งสุกกับนวดให้เนื้อแป้งเข้ากันและเนียนนิ่มก่อนปั้นเป็นทรงยาวกลมจากนั้นแบ่งแป้งเป็นชิ้นเล็กค่อยกดให้แบนทำเป็นหลุมตรงกลางเตรียมใส่ไส้ไส้ทรงพยอนถ้าเป็นแบบดั้งเดิมมักทำให้แห้งไม่ผสมน้ำแต่ในคลาสเวิร์กช็อปสอนทำทรงพยอนที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยจัดขึ้นเพิ่มเทคนิคใส่น้ำผึ้งเข้ามาเพื่อให้ปั้นง่ายขึ้นเป็นไส้ที่ทำจากงาขาวบดงาดำบดผงพุทจีนน้ำตาลและเกลือเล็กน้อยหรือบางสูตรใช้ถั่วกับเกาลัดพอไส้พร้อมแป้งพร้อมก็ถึงขั้นตอนสำคัญคือการปั้นที่ต้องพับแล้วปั้นเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวปิดไส้ให้สนิทก่อนนำไปนึ่งในซึ้งที่รองพื้นด้วยผ้าขาวบางและขาดไม่ได้คือใช้ใบสนรองพื้นอีกชั้นเพิ่มความหอมซึ่งคำว่าทรงในภาษาเกาหลีก็มีความหมายถึงต้นสนเป็นส่วนหนึ่งของที่มาชื่อขนมทรงพยอนใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีก็นำออกมาใส่น้ำเย็นผสมน้ำมันงาเพื่อแยกใบสนออกมาและทำให้ตัวขนมไม่ติดกัน
1: 예쁘게빚으면좋은배우자를만난다던가아니면예쁜아기를갖는다던가
0: คุณยุนแดซุกอาจารย์สอนทำขนมเล่าว่ามีความเชื่อว่าถ้าปั้นทรงพยอนออกมารูปร่างสวยลูกที่ออกมาก็จะหน้าตาดีหรือใครที่ยังไม่มีคู่ครองก็จะเจอคู่ครองที่รูปร่างหน้าตาดีเหมือนกันเป็นความเชื่อที่เล่าต่อกันมาเวลาที่ทุกคนในครอบครัวมาทำขนมด้วยกันและในส่วนตัวไส้ของทรงพยอนที่เป็นงาหรือเกาลัดยังเชื่อว่าสื่อถึงความสมบูรณ์และความโชคดีของครอบครัวด้วยรูปทรงพระจันทร์เสี้ยวของทรงพยอนยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์สื่อถึงความหวังความสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งเหมือนพระจันทร์ที่ค่อยๆเต็มดวงในคืนวันเพ็ญทำให้นอกจากเป็นขนมที่ใช้เส้นไหว้บรรพบุรุษก็ยังเป็นอาหารหลักในมื้ออาหารของเทศกาลชูซอกเทศกาลเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรพระย้อนไปสมัยก่อนที่เกาหลีเป็นสังคมเกษตรกรรมคนส่วนใหญ่ทำนาพอถึงหน้าเก็บเกี่ยวมีข้าวสารเยอะก็มักนำมาทำแป้งต๊อกและขนมทรงพยอนโดยทรงพยอนรสชาติดั้งเดิมยังได้รับความนิยมมากที่สุดในเทศกาลชูซอกแต่ถ้าเป็นช่วงอื่นก็สามารถพบเจอทรงพยอนที่มีสีไส้รูปร่างหรือใช้วัตถุดิบแบบอื่นได้เพื่อให้เข้ากับคนรุ่นใหม่เช่นสีสันที่ปรับเปลี่ยนใช้สีธรรมชาติจากพืชผักอื่นส่วนตัวไส้ก็ทำจากผลผลิตในท้องถิ่นหรือเป็นไส้สมัยใหม
1: ่ยูเซ่นึ่งพืชหน้าธงมูลโมยังอันนี้มันควายโมยังสีกักจกโร่ฮาเรียวจิโก้อิสโซโย่ฮาเรียวากะอิปุเกะสีตัวกาจิกาจิสีกุลล้อซ
0: อคุณยุนแดซุกอาจารย์สอนทำขนมเล่าว่าปัจจุบันมีการทำทรงพยอนเป็นรูปร่างที่หลากหลายมากขึ้นเป็นรูปสัตว์หรือดอกไม้ให้มีสีสันสวยงามส่วนไส้แทนที่จะเป็นแบบดั้งเดิมคือถั่วกับงาก็เปลี่ยนเป็นช็อกโกแลตชีสหรือครีมเพิ่มความฟิวชั่นเข้าไปซึ่งส่วนมากปักเจอตามซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อให้เด็กๆกินแต่ถ้าเป็นในช่วงเทศกาลชูซอกก็ยังใช้วิธีทำและส่วนผสมแบบดั้งเดิมอยู่

0: การชูซอกหรือวันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของเกาหลีใต้จัดขึ้นในวันที่15เดือน8ของปฏิทินจันทรคติในวันพระจันทร์เต็มดวงของทุกปีซึ่งคนเกาหลียังสืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบันเป็นช่วงวันหยุดยาวที่คนเกาหลีจะเดินทางมาที่บ้านเกิดใช้เวลาพักผ่อนและที่ขาดไม่ได้คือการร่วมแรงร่วมใจทำขนมซงพยอนขนมที่ต้องทำเวลาสมาชิกในบ้านมารวมตัวกันเชื่อมสัมพันธ์ในครอบครัววันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน
1: ส่วนพรุ่งนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนนะฮะพาไปเจอกับพี่เกษมคมสันแล้วก็จ่าร้อยเฮนรี่คุณผู้ชมอาจจะสงสัย2คนนี้มาเจอกันได้ยังไงบอกเลยว่ามีความผูกพันมากกว่าที่คิดเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันฮะ

0: งานนี้เกรงๆหน่อยแต่ว่าขอร้องเต็มเสียงไม่ออมเสียงเลยนะพี่เกษมคมสันบอกชอบมากน้ำตามดแดงแต่งานนี้ตื่นเต้นหน่อยเพราะว่ามีต้นฉบับจารอยเฮนรี่นั่งอยู่นะฮะพี่เกษมบอกว่าสำเนียงอีสานพอได้แต่ร้องหมอลำพอเลยนะครับจริงๆทั้งพี่เกษมแล้วก็จารอยเนี่ยเขาสนิทกันคุณผู้ชมฮะเป็นคนบ้านเดียวกันกับบ้านอุบลต้องผ่านถนนเส้น24เพียงแต่อยู่คนละฝั่งเท่านั้นนะฮะงานนี้สองท่านมาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนยังอัปเดตด้วยยังจารอยเฮนรี่บอกตอนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วกลับมารับงานได้นะครับแต่ว่าอาจจะขอโชว์แค่งานละ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อที่จะหารายได้ไปซื้อยานอกระบบเอามารักษาตัวจากอาการเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ขอเลยใครที่สนใจอยากซื้อลิขสิทธิ์เพลงซื้อได้นะฮะแต่ก่อนให้ร้องฟรีแต่ตอนนี้บอกเถอะขอเป็นค่ายาหน่อยค่าลิขสิทธิ์ไม่แพงปีละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะฮะยังไงติดตามเรื่องราวของทั้งสองท่านได้เขาบอกว่าความผูกพันมากกว่าที่คิดพรุ่งนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่าย 3:05 นาทีครับ
1: ปีละ 1,000 ร้องเพลงดังของจารอยกี่เพลงก็ได้โอ้นะคะขายลิขสิทธิ์ทางปัญญาเนาะคุณผู้ชมคะวันนี้ไหว้พระจันทร์แล้วต้องเตรียมขนมเตรียมโต๊ะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเดี๋ยวหวายเขาจะพาเราไปจัดหนักนะคะ
2: ใช่ค่ะเมื่อตะกี้น้องพรีมนำเสนอที่เกาหลีใต้ไปแล้วทีนี้มาดูที่ดินแดน OG Original นะคะที่จีนกันบ้างปีนี้เขาก็มีขนมไหว้พระจันทร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะคะมีการปรับประยุกต์ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหันมาสนใจขนมไหว้พระจันทร์มากขึ้นทั้งการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาประยุกต์เป็นไส้รวมถึงการนำเสนอเรื่องสุขภาพด้วยค่ะใครที่คิดว่าขนมไหว้พระจันทร์ต้องเป็นทรงกลมๆอย่างเดียวเนี่ยอาจจะต้องคิดใหม่นิดนึงเพราะว่าขนมรูปดอกบัวคุณผู้ชมเห็นไหมที่เห็นอยู่เนี่ยแต่ละกลีบของเขานะคะคือขนมไหว้พระจันทร์ที่มีรสชาติไม่เหมือนกันค่ะนี่เป็นไอเดียของร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งในเมืองชิงโจนะคะมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนซึ่งก็เปลี่ยนภาพจำเดิมๆของขนมไหว้พระจันทร์ได้อย่างน่าสนใจค่ะมาต่อกันที่อีกเมืองกันบ้างนะคะเมืองถงเจียงมณฑลเฮหลงเจียงที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของปลาสเตอร์เจียนค่ะก็เลยนำมาพัฒนาเป็นขนมไหว้พระจันทร์ไส้ปลาสเตอร์เจียนซะเลยแล้วก็ไปต่อกันที่เขตปกครองตนเองหมิงเซี่ยหุยค่ะก็มีการครีเอทขนมไหว้พระจันทร์ที่ใช้ส่วนผสมจากสมุนไพรจีนซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากๆนะคะเพราะว่านอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วเนี่ยก็ยังปรับสูตรให้มีน้ำตาลและไขมันน้อยลงเพื่อให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยขนมไหว้พระจันทร์เป็นที่ต้องการของคนจีนมากๆนะคะโดยเฉพาะเจ้าของร้านขายขนมเก่าแก่ในเมืองเทียนจีนเนี่ยเขาบอกเลยว่าช่วงนี้ทำยอดขายขนมไหว้พระจันทร์ได้เกือบ 400,000 หยวนต่อวันทีเดียวซึ่งบางคนก็มารอซื้อขนมตั้งแต่ตอนออกจากเตากันเลยนะคะวันไหว้พระจันทร์หรือว่าจงชิวเจียในภาษาจีนค่ะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงซึ่งก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของจีนค่ะนอกจากไหว้พระจันทร์หลายคนก็ถือโอกาสนี้นะคะในการขอพรกับพระจันทร์ด้วยนะคะเรื่องของดาวจันทร์ก็เป็นเรื่องของเสน่ห์ความสวยความงามเมตตามหานิยมอยู่แล้วเน
1: า
2: ะ
1: นะคะอย่าลืมเปิดเพลงตั้งลี่จิงพระจันทร์แทนใจด้วยจะเข้ากับบรรยากาศที่สุดขอบคุณหวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะพรุ่งนี้ฝากด้วยสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่าย 3:05 นาทีเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: บ้านลาดเป็นเมืองรวมของตาน
2: บ้านลาดหน้าฝนต้นตาลหยุดพัก
1: ที่เขาไม่ขึ้นเพราะฝนตกเยอะเนี่ย
3: ลื่น
4: มันมีน้ำตาแล้ว
3: ตาลก็จะพัก
2: แต่วิธีการกินไม่หยุดตามติดตามรายการ Cook Culture ตาลหน้าฝนคนบ้านลาดอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 10:00 น.ทางไทย PBS
5: น้าบานามากินของอร่อยที่อำเภอสองพี่น้องที่เขาบอกว่าของดี
6: เนื้อแน่น
7: อร่อยแน่น
8: ๆไข่เยอะ
7: เป็นไก่เหรอ
9: คนแดก
10: แข็งแรง
11: อร่อย
5: อร่อยยังไงอร่อยอ่ะดูน่ากินน่ากิน
8: นี่ไง
5: ปลาหัวขาด
8: ตัวเขาจะสีเข้มๆเพรียวๆแข็งแรงเคยรู้จักอัตลักษณ์ที่เป็น GI ไหมแปลว่าอร่อยประจำที
5: ่ปลาไม่มีหัวเลยนะของดี GI มันจะเป็นยังไงต้องติดตามทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
12: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
13: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบๆครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
14: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
15: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
14: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์นะคะวันนี้คุณชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะ
1: ฝนตกทั่วกทม.ส่งผลรถติดสาหัสหลายจุดผู้ว่ากทม.สั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำเตรียมรับฝนเย็นนี้อีกระลอกสั่งเพิ่มระบายน้ำรองรับน้ำเหนือขณะที่น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลางหลายจุดเร่งอพยพชาวบ้านพื้นที่เสี่ยง
2: So to all those that are spreading these lies about my country
1: ผู้นำอิสราเอลขึ้นกล่าวบนเวทีสหประชาชาติออกโรงปกป้องปฏิบัติการทางทหารท่ามกลางการประท้วงทั้งในและนอกห้องประชุมทัพตะกร้อสาวไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะเกาหลีใต้คว้าแชมป์ประเภททีมชุดหญิงเหรียญทองที่6ให้กับนักกีฬาไทย

0: ตลอดช่วงวันนี้จนถึงช่วงวันอาทิตย์ค่ะอาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำกันทั่วประเทศเลยนะคะอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังการเพิ่มและเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับมวลน้ำเหนือกันอยู่แต่ว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนในหลายพื้นที่ค่ะก็ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีน้ำไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะที่พื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีน้ำเข้าท่วมก็ต้องเร่งอพยพชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงค่ะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีตั้งแต่ช่วงค่ำทำให้น้ำจากพื้นที่โดยรอบไหลมารวมกันก่อนจะเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและแนวลำคลองมวกเหล็กช่วงกลางคืนชาวบ้านก็ต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเนื่องจากมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วค่ะบางจุดน้ำท่วมจากถนนสัญจรการสัญจรได้รับผลกระทบนายสุรศักดิ์วาดเขียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กระบุว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ด้านเหนือของหมู่บ้านทำให้น้ำจากหลายพื้นที่ไหลมารวมกันบริเวณบ้านท่าเสาก่อนระบายลงแม่น้ำป่าสักแต่ปริมาณน้ำที่มีมากก็ทำให้ระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังในจุดเดิมที่เคยประสบปัญหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตอบต.มวกเหล็กก็คือหมู่ที่4 9 11 12และ13ส่วนพื้นที่อื่นของอำเภอมวกเหล็กมีรายงานน้ำไหลหลากเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนเช่นกันสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ต้องเร่งอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวระดับน้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าบ้านเรือนประชาชนยังคงได้รับผลกระทบกันหลายหลังคาเรือนค่ะ
1: ฝนตกจากมันทั่วบริเวณเลยนะครับแล้วน้ำมันลงมารวมกันแล้วมาลงที่เดียวที่บ้านท่าเสา
2: คร
1: ับ แล้วทีนี้มันไหลไม่ทันนะครับมันก็เลยเกิดเป็นรอระบายนะครับ
2: คร
1: ับแต่มันเยอะมากมวลน้ำมันเยอะครับก็เลยทำให้ท่วมอยู่ชั่วโมงหนึ่งครับความเสียหายก็คงมันหนักกว่าเก่านะครับมันมากลางคืนไงฮะ
0: จากสระบุรีสถานการณ์ฝนตกก็ยังส่งผลต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะคะเฉพาะพื้นที่ริมคลองพรมโหดอำเภออรัญญประเทศระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าพื้นที่วัดหลวงอรัญที่อยู่ติดกับลำคลองแล้วก็ไหลท่วมบริเวณกุฏิเจ้าอาวาสเจ้าหน้าที่กู้ภัยและลูกศิษย์ก็ต้องช่วยกันนำกระสอบทรายเข้ากั้นทางน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นำสิ่งของอุปโภคบริโภคเข้าให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านทับใหม่อำเภอวัฒนานครออกมายังพื้นที่ปลอดภัยส่วนระดับน้ำในคลองพรมโหดก็เริ่มไหลเข้าพื้นที่ตลาดอรัญญประเทศแล้วค่ะก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ชั้นในของเมืองหากว่าระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปดูที่ปราจีนบุรีค่ะฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่6โดยเฉพาะเส้นทางบ้านนนสมบูรณ์หนองใหญ่น้ำไหลเชี่ยวจนไม่สามารถสัญจรผ่านได้มวลน้ำยังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนมีบ้านหลังหนึ่งที่ติดอยู่กับลำคลองนนสมบูรณ์น้ำล้อมรอบเลยค่ะคนก็ติดอยู่ในบ้านท้ายที่สุดก็ต้องเร่งอพยพกันมาในพื้นที่ปลอดภัยกำนันตำบลท่าวังท่าช้างบอกว่าฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนทำให้น้ำจากพื้นที่โดยรอบไหลมารวมกันแล้วก็เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอุปสรรคในการเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน
3: ผู้ประสบภัยก็คือติดอยู่ในบ้านข้างในบริเวณที่อยู่ตรงนี้คือที่6ครับทั้งหมด5ท่านครับมีเด็ก3คนโต2ครับตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนของทีมงานสัจจา359กำลังบริหารจัดการเรื่องของอุปกรณ์ที่เข้าไปครับ
0: สถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคตะวันออกยังขยายวงกว้างค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนหลายจุดด้วยกันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือหมู่8บ้านเทพประธานหมู่3บ้านเกาะลอยหมู่13บ้านอ่างตะแบกหมู่2บ้านหนองคอกบางจุดน้ำท่วมสูงประชาชนติดอยู่ในบ้านก็ต้องเร่งไปให้ความช่วยเหลือกำนันผู้ใหญ่บ้านกู้ภัยต้องนำเรือท้องแบนเข้าช่วยย้ายสิ่งของยกของที่จำเป็นรวมถึงช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่ออกมาขณะเดียวกันถนนสาย3076มีน้ำท่วมสูงค่ะรถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกตลาดปลา

0: บ้านหนองคอกเส้นทางไปโรงพยาบาลท่าตะเกียบค่ะ
1: ช่วงนี้น้ำท่วมมากเลยครับน้ำขึ้นเร็วมากมันตกทั้งคืนนะครับเอาไม่อยู่เลยตรงนี้ต้องปิดทางสี่แยกตลาดปลาครับ
2: อ๋อต้องปิดทางแล้วใช่ไหมคะตอนนี้แล้วคาดว่ามันจะยังสูงขึ้นเรื่อยๆไหมคะ
1: น่าจะสูงขึ้นเรื่อยครับเพราะฝนยังตกอยู่ตลอด
0: สถานการณ์ในหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนเพิ่มเติมด้วยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเตรียมเรือรถยกสูงแล้วก็กำลังพลเพื่อช่วยเหลือประชาชนอพยพไปอยู่ในจุดโดยเฉพาะการอพยพประชาชนในจุดที่การเดินทางถูกตัดขาดในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนที่อยู่ใกล้กับทางน้ำค่ะ
3: บ้านเรือนชุมชนกำลังได้รับความเดือดร้อนนะคะเช่นเดียวกับเกษตรกรเหมือนกันชาวนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ต้องขายข้าวขาดทุนจำใจเกี่ยวข้าวก่อนกำหนดดีกว่าปล่อยให้จมน้ำเสียหายทั้งหมดนะคะส่วนชาวบ้านที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็เชื่อว่าสถานการณ์ไม่น่าจะรุนแรงเท่าปีก่อนถึงแม้ว่าปีนี้น้ำมาเร็วค่ะนายนครสุขฐานีชาวนาตำบลโคกช้างอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสร้างรถเกี่ยวข้าวเร่งเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาเนื้อที่12ไร่ก่อนกำหนดทั้งนี้ต้นข้าวยังอยู่ในสภาพเขียวแล้วอยู่ในช่วงกำลังตั้งท้องคือจากเดิมจะต้องเก็บเกี่ยวกันในเดือนหน้าเพราะเกรงว่าถ้ารอข้าวสุกน้ำอาจจะท่วมเสียหายทั้งแปลงหลังจากในพื้นที่ฝนตกแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มต่อเนื่องนายนครยอมรับว่าแม้ข้าวที่เกี่ยวในช่วงนี้จะยังมีความชื้นสูงแล้วทำให้ราคาตกเหลือประมาณ 3,000 ถึง 3,500 บาทก็มีการเสียค่าเกี่ยวข้าวค่าน้ำมันเพิ่มเติมอีกต่างหากนะคะแต่ก็ต้องยอมรับกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะอย่างน้อยยังพอมีรายได้คืนกลับมาบ้างดีกว่าปล่อยให้ข้าวจมน้ำเสียหายทั้งหมด
4: เราต้องรีบเกี่ยวเพราะน้ำท่วมน้ำมาไวเพราะฝนตกไม่หยุดเลยเน
5: ี่
4: ย
5: แล้วเราเกี่ยวไปเนี่ย12ไร่เนี่ยแล้วมันจะได้ยอดขาย
4: ต้องว่าเสียหายเยอะราคาก็จะได้ 3-4 พันหรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ย
5: เสี่ยงดู
4: เสี่ยงดูมันไม่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวมันก็จม
5: กังวลเรื่องน้ำด้วย
4: ครับนี่ป้องกันแล้วก็ป้องไม่อยู่แล้วเนี่ยน้ำมาวานแม่โคมาตักอยู่
5: แล้วตอนนี้น้ำมันเป็นไงตอนนี้
4: ขึ้นเรื่อยๆครับ
3: วัดกษัตราธิราชวรวิหารนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอยู่ติดริมน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเหลือประมาณ30ซมจะถึงตลิ่งชั้นนอกของวัดพระสงฆ์เจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งบังเกอร์แบบน็อกดาวน์สูงเกือบ2เมตรระยะทาง120เมตรเป็นการป้องกันน้ำเอ่อล้นหลากเข้าท่วมพื้นที่ในวัดนะคะนางอมรรัตน์กรึงไกรนายอำเภอพระนครศรีอยุธยาบอกว่าได้แจ้งเตือนประชาชนนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ตำบลคลองตะเคียนและตำบลภูเขาทองให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เบื้องต้นมีบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนไปแล้ว50ครัวเรือนมีการกำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่โบราณสถานได้ร่วมกับกรมศิลปากรลงพื้นที่สำรวจและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมไว้ทั้งหมดแล้ว
6: ในเขตของทางเทศบาลนครก็ชุมชนตัวแหลมนะคะได้รับผลกระทบ50กว่าคนเรือนนะคะแล้วก็ในส่วนของตะบนภูเขาทองบ้านใหม่คลองตะเกียนนะคะก็ได้รับผลกระทบแล้วนะคะส่วนของโบราณสถานเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบแต่เราก็เตรียมการป้องกันนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการตั้งผนังกั้นน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเป็นที่ปลอดภัยแล้วก็วันนี้เราก็ได้ดำเนินการตั้งผนังกั้นน้ำในส่วนของวัดกษัตราธิราชแล้วก็วัดธรรมรามไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะให้เตรียมขนของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
3: ส่วนตำบลตะลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะบริเวณนั้นคือพื้นที่ท้ายเขื่อนบ้านเรือนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอ่อเข้าท่วมชาวบ้านยกของขึ้นที่สูงแม้ว่าปีนี้น้ำจะมาเร็วกว่าปีก่อนแต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่น่ารุนแรงเท่ากับปี2568ซึ่งน้ำท่วมนานกว่า2เดือนจนต้องย้ายไปอาศัยที่อื่นชั่วคราวประเมินว่าถ้าเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็น่าจะรับได้ค่ะ
7: อ๋อถ้า 1,800 แต่ตอนนี้เขาระบายอยู่ที่ประมาณ
8: 1,750
7: ก็ 1,800 ก็อีกหน่อยน
8: ึ
7: ง
8: อ๋อขึ้นบนพื้น
7: จ้ะ
8: แต่ตรงนี้เนี่ยเขื่อนต้องระบายเท่าไหร่ที่เราถึงจะอยู่ไม่ได้ขึ้นไปชั้น2
7: ประมาณ3เนาะ ประมาณเนี่ย2,500
8: เลยอ๋อ2ถ้า2,500นี่คือ

0: นี่อยู่ไม่ได้แล้วแล้วปีที่แล้วเนี่ยเราแก้ไขปัญหายังไงเอ่ยเรื่องที่อยู
1: ่ก็ต้องไปเช่าห้องในเมือง
0: อยู่อ๋ออ๋อคือบนบ้านนี่ก็อยู่ไม่ได้แล้ว
1: ก็อยู่ไม่ได้ก็ท่วมหมดเลย
0: ท่วมถึงชั้น2
1: ใช่ค่ะท่วมเลยหัวเข่าเลยปีที่แล้ว
2: สถานการณ์ของลุ่มน้ำเจ้าพระยายังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะหากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลายพื้นที่วันนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่าเดิมนะคะส่วนที่ปทุมธานีค่ะเจ้าหน้าที่ชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์และแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากตลอดคืนที่ผ่านมาฝนตกต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองซอยที่1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้สำนักงานชลประทานที่11กรมชลประทานเจ้าหน้าที่เปิดเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเร่งระบายน้ำจากพื้นที่คลอง1อำเภอลำลูกกาลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ส่วนเขื่อนสะพานแดงระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานจนถึงระดับขีดสีแดงเช่นเดียวกับประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะหลังตลาดรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสูบน้ำแล้วก็ระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องควบคุมระดับน้ำในคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนมีการเดินเครื่องทั้งหมด12ตัวเร่งระบายน้ำค่ะ
3: ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยที่เพิ่มอย่างรวดเร็วก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะน้ำมาเร็วค่ะบอกว่าแค่3วันเท่านั้นท่วมเต็มพื้นที่โรงเรียนบางแห่งแล้วไปติดตามกับคุณภัทราชนชมรายงานสดมาจากโรงเรียนวัดกอไผ่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาค่ะเชิญค่ะ
4: แม้ชาวบางบานจะทราบดีนะคะว่าต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมทุกปีเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะแต่ว่าครั้งนี้น้ำขึ้นเร็วมากนะคะชาวบ้านไม่คาดคิดว่าน้ำจะท่วมขนาดนี้ค่ะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนานน้ำท่วมก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะทั้งต่อชุมชนวัดและโรงเรียนค่ะน้ำจากแม่น้ำน้อยล้นตลิ่งเข้าท่วมโรงเรียนวัดกอไผ่หมู่ที่3ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเต็มพื้นที่ค่ะเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีครูเล่าว่าน้ำขึ้นเร็วมากและแรงกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดใช้เวลาเพียง3วันน้ำท่วมโรงเรียนจนสูงประมาณ60เซนติเมตรนะคะเพียง2ชั่วโมงน้ำท่วมเต็มพื้นที่สนามฟุตบอลหน้าเสาธงห้องประชุมและห้องครัวชั้นล่างเมื่อวานนี้ครูสังเกตเห็นระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจากการติดตามสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจึงช่วยกันขนย้ายสิ่งของบริเวณชั้นล่างขึ้นที่สูงค่ะโรงเรียนวัดกอไผ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะมีนักเรียน33คนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงป.6มีครูทั้งหมด5คนแม้โรงเรียนเป็นอาคารยกสูงแต่น้ำท่วมก็กระทบต่อการเดินทางและชีวิตประจำวันค่ะนักเรียนและผู้ปกครองเดินทางลำบากและเสี่ยงอันตรายบางบ้านต้องพายเรือออกมาส่งลูกหลานเพื่อมาเรียนนะคะครูและนักเรียนเดินทางเข้าออกเป็นไปอย่างยากลำบากแต่ยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติค่ะโดยใช้สะพานเชื่อมกับถนนหลักและมีครูอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยนะคะ
5: หนึ่งคือเด็กจะเดินทางลำบากนะคะเพราะว่าบ้านนักเรียนเนี่ยบ้านนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะท่วมอยู่แล้วแล้วก็โรงเรียนเองก็ท่วมเราก็ต้องใช้สะพานที่ติดกับถนนใหญ่ถนนหลักนะคะตอนเย็นเช้าเย็นเวลาเด็กมารับมาส่งก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องคอยกันให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็จะลำบากด้วยในการรับส่งเด็กบางทีต้องเอาเรือออกมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนบางคนอยู่ในซอยตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะพายเรือมาส่งที่บันไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็ลำบากอยู่คุณครูก็เดินทางกันลำบากก็ค่อนข้างลำบากอยู่แต่ว่าถามว่าปิดไหมเราก็ไม่ได้ปิดนะคะเรายังเปิดทำการเรียนการสอนปกติเพราะว่าเรายังสามารถเข้าออกเรียนได
4: ้สำหรับการปรับตัวรองรับสถานการณ์น้ำท่วมและมาตรการความปลอดภัยนะคะครูให้นักเรียนอยู่แต่ภายในห้องเรียนตลอดเวลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุตกน้ำและย้ายการทำครัวการประกอบอาหารการทานอาหารการล้างจานและการใช้ห้องน้ำขึ้นไปจัดการบนชั้น2ทั้งหมดค่ะส่วนแผนการสอบและการปิดภาคเรียนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีจึงทยอยจัดสอบเสร็จสิ้นก่อนหน้านี้แล้วนะคะกำหนดปิดภาคเรียนเทอม1 1ในวันที่9ตุลาคมหากระดับน้ำสูงขึ้นจนกระทบ

0: ับช่วงเปิดเรียนเทอม2ในเดือนพฤศจิกายนผู้บริหารจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาการเปิดปิดเรียนฉุกเฉินค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานเกิดขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลวัตกูตำบลบางหลวงตำบลบางหลวงโดดและตำบลบางหักค่ะในเวลานี้เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งสถานการณ์ฝนตกหนักก็จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำทันทีค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่ยังต้องจับตาต่อไปนะคะคุณจีรัชตาคุณพิมพ์พิมลค่ะ
1: ขอบคุณคุณภัทราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะและสำหรับในกรุงเทพมหานครค่ะเช้านี้เรียกว่าสาหัสสากันทีเดียวสำหรับคนที่ต้องใช้เส้นทางสัญจรคนที่เดินทางไปทำงานคนที่มีนัดกับใครเช้านี้เชื่อว่าต้องโทรศัพท์ไปแจ้งเลื่อนนัดค่ะเพราะว่าฝนที่ตกตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าค่ะทำให้การจราจรหลายจุดเนี่ยหนักหนาสาหัสสากันมากทีเดียวนี่เป็นภาพสดๆนะคะ
1: ด้านหน้าของไทย PBS นี่เองค่ะจะเป็นฝั่งวิภาวดีช่วงประมาณซอย60นะคะแต่ว่าจะเป็นฝั่งขาออกนะคะซึ่งมุ่งหน้าไปเนี่ยก็จะเป็นสนามบินดอนเมืองแล้วต่อไปนิดก็จะเป็นพื้นที่ของเขตรังสิตปทุมธานีนะคะก็เชื่อว่าบริเวณนั้นน่ะน่าจะมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นผิวจราจรขาออกก็เลยค่อนข้างที่จะติดจริงๆขาเข้าเนี่ยมันเริ่มโฟลว์บ้างแล้วแต่ว่าในช่วงก่อนที่จะถึงเลยจากแยกหลักสี่มานิดนึงค่ะมีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรจากพื้นที่ของดอนเมืองเข้ามายังพื้นที่หลักสี่เนี่ยสาหัสมากนะคะบางคนบอกว่า2ชั่วโมงนะเมื่อเช้ากว่าจะถึงออฟฟิศแล้วมีการประเมินว่าเดี๋ยวเย็นวันนี้ก็จะมีฝนตกอีกรอบหนึ่งวันนี้คนกรุงอาจจะต้องใช้ชีวิตกันบนท้องถนนยาวนานกว่าปกติกันสักนิดหนึ่งนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าฝนมันตกตลอดทั้งคืนหลายจุดที่มีน้ำท่วมขังจักรยานยนต์ไปลำบากทีเดียวนะคะ
2: ค่ะก็มีถนนหลายสายในกรุงเทพที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะวิภาวดีรังสิตขาเข้าบริเวณแยกหลักสี่เมื่อกี้เราดูขาออกนะคะตอนนี้ถ้าไปดูขาเข้าน้ำท่วมขังสูงผู้ใช้รถจักรยานยนต์บางคันสัญจรผ่านไม่ได้นะคะไปติดตามกับคุณชานนท์ขุมทรัพย์ตอนนี้อยู่ที่บริเวณวิภาวดีรังสิตค่ะเชิญค่ะ
3: ครับคุณพิมพ์พิมลคุณจิรัชตาและคุณผู้ชมครับมาอัปเดตสถานการณ์ที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะครับทางคู่ขนานฝั่งขาเข้ากันบ้างครับด้านหลังของผมครับมุ่งหน้ามาจากแยกหลักสี่นะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปที่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องบอกว่าตอนนี้การจราจรสามารถกลับมาวิ่งได้2ช่องทางแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพสดๆด้านหลังของผมครับคุณผู้ชมครับจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถ้าใครได้ขับรถผ่านเส้นทางนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยมันท่วมเต็มพื้นที่นะครับแต่เมื่อสักครู่นี้เองครับมีเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงนะครับนำรถแบ็คโฮนะครับเครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยมาเปิดทางน้ำบริเวณคูน้ำด้านข้างถนนวิภาวดีนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนประมาณ 10:30 นเนี่ยน้ำยังเต็มถนนอยู่นะครับตอนนี้ระดับน้ำลดลงมาแล้วนะครับและการจราจรที่เห็นอยู่นี่คือรถที่แออัดติดกันอยู่บริเวณแยกหลักสี่นะครับพอน้ำลดลงแล้วก็สามารถระบายรถกลับเข้ามาได้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ครับก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงนะครับรวมไปถึงเทศกิจจากสำนักงานเขตด้วยกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยเดินทางมาพยายามเคลียร์การจราจรตรงจุดนี้นะครับแต่จากบริเวณถนนที่เห็นว่ารถแออัดเนี่ยถ้ามองลงไปที่คูน้ำนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ายังคงมีมวลน้ำเนี่ยสะสมอยู่ในคูแล้วก็ล้นออกมาบริเวณถนนอยู่นะครับคุยกับเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงจุดนี้นะครับในการทำงานเนี่ยจำเป็นต้องปิดทางน้ำนะครับจึงจะดำเนินการทำงานได้พอมีการปิดทางน้ำเนี่ยก็ส่งผลให้น้ำท่วมขังรอการระบายนะครับแต่ตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้รถแบ็คโฮนะครับทยอยเปิดทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลลงคูและระบายออกทางระบายน้ำได้นะครับตอนนี้ครับนอกเหนือจากจุดนี้ที่มีรถติดต่อเนื่องไปนะครับเริ่มขยับได้แล้วนะครับแล้วก็บริเวณน้ำท่วมขังเนี่ยจะท่วมขังตั้งแต่ตรงจุดนี้แยกหลักสี่ต่อเนื่องไปถึงวิภาวดี64นะครับก็เชื่อว่าหลังจากที่มีการเปิดทางระบายน้ำแล้วเนี่ยการจราจรก็จะสามารถกลับมาใช้งานถนนตรงนี้ได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าครับ
2: ค่ะขอบคุณพี่ชานนท์นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่แน่ใจว่า

0: บรรทุกที่จอดอยู่ด้านหลังคุณชานนท์เนี่ยกำลังเสียอยู่หรือเปล่าหรือว่าจอดทิ้งไว้นะคะ
1: ค่ะแล้วจุดนั้นน่ะมันจะเป็นทางที่เบี่ยงด้วยตรงกลางมันจะมีทางขึ้นโทเวย์อยู่คุณผู้ชมดังนั้นพื้นผิวจราจรตรงนั้นน่ะมันก็มีแค่2เลนอยู่แล้วค่ะแล้วด้านข้างก็อย่างที่เห็นว่ากำลังทำทางกันอยู่มันก็เลยยิ่งสาหัสกันอยู่ตอนอย่างที่เห็นนะ
0: คะ
1: 10โมงกว่าแล้วรถยังไม่เคลียร์ดีเลยค่ะแต่ว่าฝนที่มันตกหนักต่อเนื่องเนี่ยต้องยอมรับว่าตกกันนานจริงๆเพราะว่าถ้าตั้งแต่ตี2เป็นต้นมาก็ยาวนาน8ชั่วโมงแล้วนะคะดังนั้นก็ไม่น่าประหลาดใจแหละที่จะมีพื้นผิวการจราจรบางส่วนเนี่ยมีน้ำท่วมขังแต่การระบายจะเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมดูแลสำนักการระบายน้ำนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะหลักๆตอนนี้การดูแลการระบายน้ำเป็นยังไงบ้างในพื้นที่กทมนะคะ
2: ก็ติดตามระบายน้ำถนนสายหลักนะครับแล้วก็พยายามเร่งระบายน้ำออกให้หมดแต่หลักคือตัวระดับน้ำในคลองอย่างฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเมื่อวานเมื่อคืนนะครับก็ทำให้ระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะโซนทางตะวันออกเนี่ยก็ระดับน้ำสูงนะครับริมทำให้น้ำระบายลงยากแต่ก็เราก็เร่งระบายพร่องน้ำอยู่นะครับแต่คลองสายหลักก็พยายามเอาถนนลงคลองให้ได
1: ้
2: ก็เมื่อเช้าก็พยายามเอาสายหลักออกให้หมดเพื่อให้คนสัญจรได้สะดวกขึ้นนะครับแต่ถ้ามีที่ไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็แจ้งมาทางที่กทมได้นะครับเบอร์022485115ครับ
0: ค่ะอย่างในพื้นที่อย่างถนนวิภาวดีรังสิตนะคะอาจจะเป็นขาเข้าก็ได้ที่มีการทำริมถนนอยู่การก่อสร้างอยู่ค่ะแล้วก็รถติดสาหัสทีเดียวตรงนี้มีการบรรเทาความเดือดร้อนยังไงได้บ้างไหมคะจุดนั้น
2: อันนี้ได้ประสานงานกรมทางหลวงนะครับเพราะเป็นพื้นที่ที่กรมทางหลวงมีงานก่อสร้างอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยกรมทางหลวงมีงานก่อสร้างคือด่านท้องคูน้ำวิภาวดีก็มีการบล็อกน้ำอันนี้ก็ได้เร่งได้แจ้งกรมทางหลวงนะครับกับผู้รับจ้างที่ทำก่อสร้างให้เร่งระบายน้ำตัวนี้นะครับแล้วก็เคลียร์ดินเพราะมีการก่อสร้างมีการบล็อกดินเป็นช่วงๆอยู่นะครับทำให้การระบายน้ำเนี่ยจะทำได้ไม่เต็มที่ครับก็ต้องเร่งก็มีเครื่องสูบน้ำช่วยครับ
1: ค่ะเห็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะมีฝนมาอีกรอบนึงตรงนี้เตรียมการวางแผนว่ายังไงบ้างคะท่านรองคะ
2: จริงๆฝนเนี่ยจะมาตลอดนอกต่อเนื่องสองวันนะครับเนื่องจากช่วงนี้หย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยต่อพาดผ่านกรุงเทพมหานครพอดีคือภาคกลางตอนล่างก็จะดึงน้ำเข้ามานะครับอย่างเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยถึงวันนี้ก็ยังฝนตกต่อเนื่องตลอดยังถึงแม้ฝนไม่หนักมากแต่ว่าก็ตกต่อเนื่องกันสะสมมาที่เราต้องเฝ้าระวังคือไอ้ความหย่อมความกดอากาศเนี่ยขยับไปทางตะวันตกซึ่งทางตะวันตกปุ๊บเนี่ยก็จะดึงน้ำในทะเลในอ่าวไทยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณฝนก็จะน่าจะสูงขึ้นนะครับน่าจะสูงขึ้นโดยเฉพาะฝั่งทนนะครับเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงข้างหน้าก็จะเฝ้าระวังที่ฝั่งทนนะครับส่วนฝั่งตะวันออกก็คงมีน้ำมีฝนตกต่อเนื่องครับไป2วันนะครับ26 27ครับ
1: แต่ปริมาณไม่ได้สะสมมากจนถึงขั้นที่จะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังหรืออย่างนั้นหรือเปล่าคะ
2: ไม่ก็คือสำคัญที่สุดคือต้องเร่งระบายน้ำในคลอง
1: นะ
2: ครับว่าคลองสายหลักเราวันนี้อย่างคลองประเวศคลองพระขนงคลองแสนแสบก็น้ำอยู่ระดับสูงนะครับอ
1: ัน
2: นี้กรุงเทพมหานครก็เร่งพร่องน้ำอยู่ใช้ตัวทั้งอุโมงค์ระบายน้ำช่วยเร่งด้วยนะครับก็ทุกคลองฮะตอนในช่วงผมว่า3ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยฝนอาจจะเบาบางลงหน่อยในส่วนตะวันออกก็เป็นโอกาสที่ต้องเร่งพร่องน้ำได้ให้เต็มที่นะครับเพราะว่าโซนตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะโซนพื้นที่ลาดกระบังมีนบุรีซึ่งเมื่อวานก็ตกสะสมมาพอสมควรทีเดียวทำให้คลองทั้งทุกอันเต็มหมดนะครับก็คนโดยเฉพาะริมคลองประเวศที่อยู่โซนข้างนอกเนี่ยก็จะมีอาจจะมีรับผลกระทบด้วยนะครับอ
1: ัน
2: นี้ก็ต้องแจ้งว่าพยายามเร่งระบายอยู่นะครับแต่เนื่องจากฝนตกเต็มพื้นที่ก็จะมีฝนพื้นที่ระบายน้ำจากแสงสูนหลวงทางลงเข้ามาเติมเข้ามาตลอดทำให้คลองประเวศตอนนี้ดูเหมือนระดับน้ำไม่ได้ลดแต่จริงลดฮะก็เราต้องดึงกลับมาที่คลองพระขนงครับ
1: ค่ะแล้วน้ำที่มันมาจากจังหวัดข้างเคียงอย่างจากทางคลองรังสิตแบบนี้ค่ะตอนนี้มีการประสานงานกันแล้วยังไงบ้างหรือยังคะ
2: ใช่ครับเราก็ต้องช่วยประคองนะฮะคือระดับน้ำจากสิ่งลงใต้กับซุ่มเข้ามาเนี่ยเราก็มอนิเตอร์น้ำอยู
1: ่
2: ก็น้ำอยู่ระดับสูงครับแต่ว่าเราก็ต้องเปิดโอกาสให้น้ำช่วยกันระบายเข้ามานะครับก็คือจากปทุมก็ลงมาทางใต้ก็คลองพระยาสุเรนลงมาคลองทับช้างลงมาข้างล่างก็ทำให้น้ำจะมาเติมที่แสนแสบแล้วก็มาเติมที่ประเวศตามลำดับประเวศตามลำดับครับ
0: ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะมันมีปัจจัยไหนที่จะต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมนอกจากฝนที่คาดว่าน่าจะตกต่อเนื่องไปถึงวันที่27ไหมคะ
2: ผมว่าก็ตัวฝนเนี่ยฮะก็ตัวหย่อมความกดอากาศเนี่ยฝนเรื่องน้ำเหนือไม่น่ากังวลนะครับเพราะน้ำเหนือยังปล่อยในระดับที่ ยังห่างกับระดับที่ต้องกังวลครับ
0: ค่ะมีคำแนะนำไหมคะสำหรับคนที่วันนี้ด้วยแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้ที่จะต้องสัญจรใช้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครหรือเส้นทางต่างๆอะค่ะพอจะมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างไหมคะ
2: ผมว่าประเด็นที่หนึ่งก็วางแผนการเดินทางให้ดีนะครับไม่ได้บอกฝนจะตกสภาพอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ลิซ่าดูว่าจุดไหนจะท่วมไม่จะท่วมหรือเปล่าสถานการณ์น้ำท่วมเป็นไงแนะนำให้เข้าเว็บไซต์ของสำนักงานการระบายน้ำนะครับก็จะมีหลายตัวว่าจะมีจุดน้ำท่วมอยู่ปัจจุบันอยู่ตรงไหนนะครับมีการพยากรณ์ฝนในล่วงหน้า3ชั่วโมงซึ่งฝนล่วงหน้า3ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำมากกว่าฝน24ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงเราจะวางแผนได้ว่าใน3ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยฝนจะตกไม่ตกนะครับดูเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานการระบายน้ำได้ครับ
1: ค่ะแต่ว่าแยกที่เป็นจุดเสี่ยงถนนที่เป็นจุดเสี่ยงที่เมื่อก่อนเคยตกทีไรก็ท่วมทุกทีอันนี้เคลียร์กันไปเกือบหมดแล้วใช่ไหมคะ
2: ก็เคลียร์เกือบหมดแล้วครับก็อย่างที่เรียนว่าเราเคลียร์ที่ผิวถนนลงคลองให้ได้แต่ตอนนี้ปัญหาคือคลองเดี๋ยวว่าคลองชั้นนอกคลองประเวศระดับน้ำสูงอยู่นะครับลาดพร้าวสูงอยู่ประเวศต้องรออีกเวลานิดนึงครับผมว่าแต่อย่างที่เมื่อวานก็ลาดพร้าวที่ท่วมตอนกลางคืนตอนได้ประมาณที่สองที่สามนี่ก็เคลียร์ตอนเช้าหมดคือเราพยายามมาถนสายหลักให้แห้งให้ได้ครับ
1: น้ำไม่หนุนนะคะช่วงนี
2: ้น้ำหนุนยังไม่มีแต่ว่ามันน้ำในคลองเพิ่มตาโตหมดนะฮะน้ำในคลองที่ไหลมาครับ
1: จะเป็นน้ำในของค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณวิษณุทรัพย์สมพลนะคะรองผู้ว่ากทม.กำกับดูแลสำนักการระบายน้ำเอาเข้าจริงนะในพื้นที่วิภาวดีรังสิตที่มันท่วมบางจุดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากการก่อสร้างคูระบายน้ำที่ทำให้น้ำเดินไม่สะดวกด้วยนะคะน้ำระบายไม่สะดวกก็เลยมีปัญหากันค่อนข้างเยอะแต่จุดอื่นๆที่เคยเป็นจุดเสี่ยงอย่างแถวรัชดาแถวลาดพร้าวเนี่ยก็ไม่ได้เห็นข่าวว่ามีรถติดสาหัสอันเนื่องมาจากน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นการอย่างกทม.เนื่องจากว่าเครือข่ายติดสักเส้นหนึ่งเนี่ยค่ะบางทีผลกระทบมันไปหลายเส้นไงโดยเฉพาะเส้นหลักๆอย่างวิภาวดีรังสิตก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์กันไปได้เยอะแล้วเหมือนกันแต่ใครที่กังวลกันอยู่ว่าเย็นนี้จะเป็นยังไงนะคะก็ต้องติดตามวางแผนสถานการณ์กันคำแนะนำก็คือไปดูในเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเขาจะมีเรดาร์ฝน3ชั่วโมงอันเนี้ยจะพอวางแผนกันได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเช้านี้กทม.สาหัสจริงๆค่ะแต่มันก็ไม่ได้เหนือจากความคาดหมายเพราะว่าฝนที่ตกหนักกันมาตั้งแต่เมื่อคืนต่อเนื่องจนถึงเช้าเนี่ยก็ทำให้ถนนหลายสายน้ำขังยังระบายกันไม่ทันนะคะสำหรับช่วงเช้าในการทำงานอย่างเส้นใกล้ๆไทย PBS เนี่ยล่ะค่ะยกตัวอย่างชัดเจนเลยวิภาวดีรังสิตช่วงเลยแยกหลัก4ขึ้นไปนิดนึงซอย64ถึง68จุดนั้นค่ะริมทางอย่างที่บอกว่าก่อสร้างกันทั้งทางเดินทางแล้วก็คูระบายน้ำแล้วก็มีเส้นทางที่มันบีบขึ้นด่วนโทเวด้วยก็เป็นอุปสรรคสำหรับการระบายน้ำและการสัญจรรถเนี่ยติดยาวไปถึงเขตดอนเมืองนะคะแล้วก็เส้นทางเชื่อมต่ออย่างถนนเทพรักษ์เข้าสู่ถนนวิภาวดีเองก็ติดยาวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นเดียวกันน้ำที่ยังระบายไม่หมดนะคะบางจุดเนี่ยมันล้นเข้าไปถึงช่องทางหลักที่อยู่ใต้โทเวเลยนะคะดังนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันอย่างยิ่งในการขับขี่แต่พอพ้นช่วงที่มีปัญหาอย่างซอย64ปุ๊บก็วิ่งได้ตามปกติแหละหลายคนถึงที่ทำงานบอกเลยบอกรอดชีวิตแล้วเพราะว่าใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าปกติกันเป็นเท่าตัวอยู่เหมือนกันค่ะเพจของกทม.มีการอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักช่วง 9:10 นนะคะบอกว่าจริงๆในพื้นที่กทม.เนี่ยน้ำท่วมขังหลักๆจะมีอยู่4เส้นทางก็คือถนนสุวินทวงศ์ตั้งเขตมีนบุรีช่วงถนนหทัยราชอันนี้เริ่มท่วมกันตั้งแต่ตี 2นะคะถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้วท่วมตั้งแต่ตี 1วิภาวดีรังสิตค่ะช่วงซอย64ถึง68เริ่มท่วมกันตอน6โมงเช้านี่เองแล้วก็ถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางช่วงสิงห์คอมเพล็กซ์เริ่มท่วม 8:15 นสภาพอากาศจากเรดาร์พื้นที่กทม.เช้านี้พบว่าฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วแนวโน้มมันตกต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันแล้วจะมีฝนตกต่อเนื่องช่วง2วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยคาดการณ์บอกว่ากทม.และปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งยอดปริมาณฝนสะสมกทม.ปีนี้ 983.5 มิลลิเมตรนะคะน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่ว่ากราฟปริมาณฝนสะสมเนี่ยมันเริ่มมีความชันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแต่ถ้าดูเฉพาะวันนี้ค่ะ Facebook อาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ประเมินบอกว่ากทม.ยังมีฝนพรำกันทั้งเช้าแล้วเดี๋ยวน่าจะเบากันช่วงบ่ายแต่คืนนี้ค่ะเตรียมพร้อมอาจจะตกหนักกันอีกแล้ววันเสาร์จะมีฝนตกหนักเป็นระยะ แต่นครสวรรค์อยุธยาอาจจะหนักกันสักนิดหนึ่งนะคะปริมณฑลมีหลายจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องอย่างคลองรังสิตค่ะช่วงคลองหนึ่งผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกว่าน้ำมันเริ่มปริ่มใกล้ล้นสู่พื้นผิวการจราจรแล้วน้ำจากพื้นผิวการจราจรที่ฝนมันตกขังอยู่ก็ระบายออกไปค่อนข้างยากเหมือนกันสภาพฟ้าฝนแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นที่จับตาของนักวิชาการหลายๆคนอย่างอาจารย์สศินเฉลิมลาภนะคะบ้านอาจารย์เนี่ยอยู่บางปะหันอยุธยาก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกันมาตลอดทั้งคืนนี้เลยค่ะอาจารย์โพสต์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะเกาะติดเว็บไซต์วินดี้ยอมรับเลยบอกว่าตั้งแต่ดูฟ้าฝนมาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอาจารย์บอกเดาไม่ถูกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นโพสต์เมื่อสัก10ชั่วโมงก่อนเช้านี้อาจารย์ยังติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็โพสต์บอกว่าอย่างน้อยๆโล่งใจไปเปราะนึงบอกว่าชุมชนริมคลองบางหลวงเนี่ยไม่ท่วมอย่างที่กังวลแต่ยังต้องติดตามข่าวการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะว่ามีสายข่าวกระซิบมาบอกว่าอาจจะเพิ่มจาก 1,800 เป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ซึ่งถ้าเกิดว่าระบายมาปริมาณน้ำระดับนั้นจริงเนี่ยน้ำจะเริ่มปริ่มใต้ถุนบ้านอาจารย์ที่บางปะหันค่ะแล้วเช้านี้อาจารย์ก็ยังอัปเดตต่อนะคะว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่แต่ณจุดนี้อาจจะยังไม่ต้องกังวลมากเพราะเมื่อคืนอยุธยาฝนตกเยอะแต่ยังไม่ท่วมค่ะอันนี้สบายใจไปได้เปราะหนึ่งไม่เหมือนช่วงปี54ค่ะ
3: นี้นะครับวันเสาร์นะครับเนี่ยมันก็จะมาอารมณ์นะครับฝากดูนะครับฝากดูแล้วว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนลองหาให้เจอนะครับจังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับประมาณการให้ถูกนะครับแล้วก็ดูปรากฏการณ์ของฟ้าว่าจะเกิดอะไรต่อไปนะครับเดาไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้ลมหมุนๆแบบนี้ที่มันจะเข้ามาในที่ราบที่ภาคกลางแบบนี้มันไม่ค่อยมีนะครับหลายๆผมดูมาตั้งแต่มีวินดี้มาก็เพิ่งเจอครั้งนี้นะครับดังนั้นอย่าถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือน54ไหมไม่เหมือนแล้วครับ54แต่ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้เพราะว่าไม่เคยเห็น
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นฉบับที่8เช้าวันนี้แล้วนะคะก็จะมีผลกระทบถึง27กันยายนพื้นที่เฝ้าระวังตามนี้เลยค่ะภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ก็คือเตือนแทบจะเกือบทั้งประเทศแล้วให้เฝ้าระวังกันเป็นถึงวันที่27นี้เลยนะคะ
0: ช่วงเวลานี้สถานการณ์น้ำอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่กำลังจะเป็นบททดสอบรัฐบาลด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะการเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็มีผลไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่กำลังได้รับผลกระทบกันอยู่ค่ะ
4: ผมปุ้ยแสงหน้าครับรัฐบาลเว้ยกรมชลเว้ย
0: คุณผู้ชมคงได้เห็นภาพนี้กันไปบ้างแล้วนะคะคือมีคนที่ไปที่รัฐสภาเมื่อ2วันก่อนไปเรียกร้องให้รัฐบาลมีคำตอบที่ชัดเจนสักทีสำหรับการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนรวมถึงมาตรการเยียวยานะคะก็มีการไปยื่นหนังสือโดยที่นายทวิวงศ์ตัวทวิวงศ์อดีตส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนเนี่ยเป็นคนพากลุ่มชาวบ้านไปเพื่อที่จะไปพบกับคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรและนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลมองว่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองด้วยหรือไม่นะคะลามไปถึงส.ส.เขตของพระนครศรีอยุธยา6คนเองค่ะที่มาจากพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดก็ถูกประชาชนในพื้นที่มองว่าการเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแต่สถานการณ์ปัจจุบันอาจจะไม่ตรงกับความคาดหวังคือก่อนหน้านี้ส.ส.ที่ดูแลอย่างพื้นที่เสนาผักไห่ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำถึงกับต้องออกมาขอโทษประชาชนนะคะบอกว่าผิดที่เคยบอกว่าน้ำจะไม่ท่วมตรงข้ามเคยบอกว่าน้ำจะแล้งด้วยซ้ำบอกว่าการจัดการไม่ใช่เรื่องของผมใครก็ไม่อยากให้น้ำท่วมหรอกแต่ในที่สุดก็นำมาสู่การเรียงหน้าแถลง6คน6เขตนะคะพวกเขาบอกว่าไม่เคยนิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็ต้องไปแถลงกันที่สภาแล้วค่ะปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นบางจุดบางพื้นที่เท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่ก็มีการเอาประเด็นความเดือดร้อนเข้าไปตั้งกระทู้ถามสดในสภาเรียกร้องให้คนที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นฝั่งรัฐบาลเองค่ะ
5: พี่น้องในพื้นที่ผมนะครับตื่นเช้ามาน้ำใต้ถุนบ้านเนี่ยเพิ่มมา1เมตรนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแน่นอนคือความเสียหายอยากจะกราบเรียนนะครับสอบถามท่านรัฐมนตรีในคำถามแรกครับว่าเหตุการณ์การระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นมา1,200ลูกบาศก์เมตร ในเวลา7วันเนี่ยเหตุผลของชนประทานมีเหตุผลอย่างไรครับถึงต้องดำเนินการเร่งระบายน้ำขนาดนี้นะครับก็ขอสอบถามท่านรัฐมนตรีเป็นคำถามแรกครับ
6: ชนประทานเขาก็ใช้วิธีการระบายออกซ้ายขวาช่วยแต่ตัวเลขที่ท่านถามเนี่ยเป็นนัยยะสำคัญเลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะตัวเลขแบบนี้แหละครับปริมาณน้ำฝนที่ตกเป็นปริมาณมหาศาลใต้เขื่อนภูมิพลกับใต้เขื่อนสิริกิติ์แล้วเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่เหมือนกับสองเขื่อนที่พูดถึงเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่เก็บกักน้ำนั่นหมายความว่าน้ำมาเท่าไหร่เขื่อนเจ้าพระยาทดน้ำได้นิดเดียวเท่านั้นแหละครับเป็นบานประตูน้ำกดขึ้นกดลงเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะหน่วงน้ำได้และไม่สามารถที่จะเก็บน้ำได้น้ำมาเท่าไหร่ก็ต้องระบายไปในปริมาณเท่าร
0: ัฐมนตรีพลาดอนก็ยังขยายความต่อนะคะว่าพยายามบริหารจัดการน้ำกันแบบก้างปลาแทนแนวดิ่งคือด้านซ้ายด้านขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็จะมีการแบ่งการระบายน้ำไปยังน้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักรวมไปถึงคลองมหาราช2วันที่ผ่านมาก็เลยเพิ่มปริมาณการระบายน้ำแล้วก็จะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำมากขึ้นด้วยเพื่อลดปริมาณน้ำที่มาท้ายเขื่อนแต่มันจะคงที่ได้หรือไม่ยังตอบไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงวันสองวันนี้นะคะแต่ที่สุดแล้วก็ต้องมาดูเรื่องการแก้ปัญหาระยะยาวเพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากด้วย
5: สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับมันเป็นความในใจของคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาหลายสิบปีแล้วนะครับอย่างที่ผมกราบเรียนครับไม่เคยมีปีไหนเลยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยไม่ถูกน้ำท่วมนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากความหวังกับรัฐบาลท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับผมก็เชื่อครับว่าท่านรัฐมนตรีท่านสสพลดอนปริศนานันทกุลนั้นเข้าใจหัวอกผมครับเพราะท่านเป็นผู้แทนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเหมือนกันครับ
6: มีทางออกเดียวเท่านั้นแหละครับนั่นคือจะต้องทำทางระบายน้ำเพิ่มเสียใหม่และต้องเป็นทางขนาดใหญ่ด้วยวันนี้เราทำทางระบายน้ำเพิ่มขึ้น1ทางคือบางบานบางไทรซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยลุงตู่แล้วก็รัฐบาลนี้กำลังเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน1หรือ2ปีนี้อันนี้จะช่วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บ้างอย่างน้อยไม่ได้แก้ไขปัญหาทั้งหมดครับสำหรับบางบานบางไทรแต่ช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ลดการท่วมของพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงได้บ้าง
0: คุณพลดอนเป็นส.ส.อ่างทองนะคะก็บอกว่าเข้าใจหัวอกเหมือนกันแล้วประเด็นของอยุธยานั่นคือจังหวัดเดียวแต่ถ้ามาดูปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำภาพรวมเวลานี้อยู่ที่ประมาณ 74% ของความจุอ่างปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 63% ทีนี้ก็มีการคาดการสภาพอากาศวันนี้จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะว่าฝนจะตกหนักหลายพื้นที่รวมไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งต้องเฝ้าระวังนะคะที่สำคัญมีคำประกาศเตือนภาคตะวันออกที่มีหลายจุดเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและตอนนี้ประชาชนก็กำลังจับตาด้วยว่าจะเอาอยู่ได้อย่างที่รองนายกทรงศักดิ์ทองศรีบอกไว้เมื่อวันก่อนด้วยหรือไม่นะคะ
1: พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณไพฑูรย์เก่นการช่างนะคะรองเลขาธิการสทนช.ถึงแนวทางในการบริหารจัดการลุ่มเจ้าพระยาว่ามีการรับมือยังไงกันบ้างท่ามกลางปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเวลานี้นะคะสวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพิธีกรและท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
1: ค่ะความกังวลณขณะนี้ก็คือปีนี้จะท่วมหรือเปล่าค่ะอยากจะได้ความเชื่อมั่นว่าในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยช่วงเวลานี้ต้องเตรียมรับมือมีทางการมีการเตรียมการอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะ
7: ครับทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการมอบให้กับท่านรองยกแต่ละรองนะครับดูในแต่ละภาคและในภาพรวมเองเนี่ยสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติเองก็ได้บูรณาการกับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยต้องเรียนนะครับว่าปีนี้สถานการณ์น้ำยังไงก็ไม่มีทางที่จะท่วมกรุงเทพมหานครจากน้ำที่มาจากทางภาคเหนือนะครับเพราะขณะนี้เป็นช่วงของปลายฤดูฝนนะครับน้ำที่นครสวรรค์วันนี้ก็มา 1,795 หรือประมาณ 48% เองของลำน้ำนะครับผมซึ่งแล้วท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ปล่อยที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อทีซึ่งก็มีพื้นที่กระทบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2-3 อำเภอแล้วก็มีบางส่วนแล้วก็อาจจะมีในส่วนของท่าจีนบ้างนะครับที่เกิดจากฝนตกหนัก ในพื้นที่นะครับผมในภาพรวมเนี่ยจากการคาดการณ์ระยะยาวไปสักเดือนนึงเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยที่จะตกถึงภาคเหนือก็ลดน้อยลงเพราะเริ่มจะเป็นการเปลี่ยนผ่านฤดูแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

0: นนั้นนะครับไม่ต้องกังวลใจเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่อย่างใดนะครับผม
1: แล้วพื้นที่อื่นนะคะอย่างภาคตะวันออกเอาเฉพาะหน้าช่วงเวลาเนี้ยที่ฝนกำลังตกเยอะๆกันอยู่ตอนนี้นะคะมีการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ยังไงบ้างนะคะ
0: ครับเราก็ได้มีการบริการร่วมกับทางกรมป้องกันภัยนะครับในจังหวัดต่างๆเช่นจังหวัดสระแก้ววันนี้ก็มีฝนตกหนักนะครับที่เขาชะกันนะครับหรือที่ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมที่ด่านแถวตาพยาแถวอรัญญประเทศนะครับผมก็ฝนตกค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับแล้วก็น้ำจากเทือกเขาก็เลือกไหลลงไปในผ่านที่จะไปสู่ประเทศกัมพูชานะครับผมก็ตรงนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนในระดับพื้นที่แล้วก็มีหน่วยทหารหน่วยในพื้นที่ที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับผมโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีก็ตกหนักนะครับโดยเฉพาะในเขตอำเภอแก่งของแมวนะครับท่าใหม่นะครับแล้วก็จะมีการเฝ้าระวังนะครับตรงนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับก็ทางจังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ต่างๆแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับผมหรือจังหวัดตราดนะครับแถวบ่อไร่นะครับหรือในตัวปราจีนบุรีนะครับก็บริเวณแถวกบินบุรีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีฝนตกหนักและก็น้ำท่วมมา 3-4 วันแล้วครับเนื่องจากว่าน้ำมาจากที่พระปรงมาจากพระทึงค่อนข้างเยอะนะครับผมต้องเรียนหรือแม้ทั้งตัวพัทยาที่ชลบุรีเองนะครับผมก็มีการท่วมเนื่องจากฝนตกในพื้นที่เนี่ยแล้วก็เนื่องจากพัทยาเราจะทราบดีว่าระบบการระบายน้ำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฝนตกประมาณสัก70-80 มิลเนี่ยก็ท่วมแล้วนะครับผมหรือในโซนของพื้นที่อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมของอมตะนะครับอุตสาหกรรมของปวกแดงอะไรพวกนี้ครับก็จะมีจังหวัดต่างๆระยองเนี่ยก็ได้ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วก็มีจุดเสี่ยงเช่นที่ทับหมาพวกนี้ครับจุดพวกนี้ครับก็จะมีจังหวัดเนี่ยได้มาร์คปนมาร์คระบบเรื่องการดูแลระบบสูบน้ำหรือการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการที่สถานการณ์วันนี้นะครับที่ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็อาจจะเป็นอีกสักวันสองวันนะครับที่สถานการณ์จะคลี่คลายลงครับผม
1: ค่ะอย่างที่สธนช.ได้มีการแจ้งเตือนด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะสำหรับสุดสัปดาห์นี้ค่ะมันมีความน่ากังวลมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็ต้องเรียนนะครับว่าก็เป็นพื้นที่ต่ำๆที่เคยท่วมเป็นประจำเช่นกบินบุรีนะครับผมที่อาจจะต้องมีน้ำท่วมหรือวันนี้เราอาจจะต้องระวังที่ตัวชลบุรีไม่ว่าจะเป็นตรงแถวพันทองนะครับตรงแถวพัทยาจุดเดิมศรีราชาบ้านบึงพวกนี้ครับก็จะเป็นลักษณะเป็นท่วมแล้วก็ใช้เวลาระบายพอสมควรอาจจะสักครึ่งวันหรือวันแล้วแต่สภาพพื้นที่น้ำท่วมขังนะครับในส่วนของจันทบุรีเองเนี่ยก็น่าจะตั้งแต่แก่งของแมวนะครับท่าใหม่ในอ่างพวกนี้ครับก็จะเร่งระบายตรงคลองวังตะโหนดนะครับตรงด้านท้ายนะครับผมหรือตรงบริเวณพื้นที่นครนายกนะครับที่เขื่อนขุนด่านประการชนก็มีการพร่องน้ำไปล่วงหน้าแต่เมื่อวานเองเนี่ยทางจังหวัดนครนายกเองก็เข้าไปคุยหารือกับทางกรมชลประทานนะครับในการที่กรณีที่ต้องระบายน้ำจะเกิดขึ้นด่านมาเนี่ยบริเวณองครักษ์บริเวณปากคีจะรับผลกระทบอย่างไรก็ได้มีการเตรียมการในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่างภาคตะวันออกไว้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณฝนที่ตกในครั้งนี้อาจจะมีปริมาณมากแล้วอาจจะมีต้องมีน้ำท่วมขังในบางจุดที่เป็นจุดต่ำจุดที่น้ำไปไหลรวมกันและใช้เวลาในการระบายพอสมควรนะครับผมตรงนี้เองทางภาครัฐเองภาคประชาชนเองก็ได้รับทราบข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแหล่งต่างๆที่ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องชนอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ในมีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยนะครับเช่นสุรินทร์ศรีสะเกษนะครับบุรีรัมย์หรือนครราชสีมาเองครับบริเวณฝั่งเขาใหญ่ที่อยู่ฝั่งนู้นก็ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นที่ปากช่องหรือที่ลำตะคองครับผมก็มีผลกระทบแล้วก็น้ำป่าน้ำท่วมไหลหลากอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวครับ
1: อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับฝนจะมีโอกาสที่จะตกแช่ในพื้นที่นานๆแล้วก็เป็นปริมาณสะสมมากๆแล้วทำให้เกิดอันตรายอย่างเช่นมีเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือว่าเกิดน้ำหลากจนทำให้เกิดความเสียหายแบบนั้นมันมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนคะ
0: คือต้องแยกนะครับว่าพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ราบนะครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อคืนก็ตกหนัก140กว่ามิลนะเป็นที่ราบนะครับผมหรือจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือบริเวณบางประกงนะครับฝนพวกนี้ก็อาจจะถ้าฝนตกหนักต่อเนื่อง100ถึง200มิลหรือ300มิล3วันเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเอ่อขึ้นมาในระบบลำน้ำนะครับผม ซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลาในการระบายพอสมควรจะไม่เหมือนที่หาดใหญ่หรือที่น่านนะครับแต่บริเวณที่เกิดเป็นเชิงเขาเช่นที่เขาใหญ่นะครับผมหรือบริเวณจังหวัดนครนายกบางอำเภอนะครับผมเช่นแถวอำเภอเมืองนครนายกนะครับหรือแถวจันทบุรีนะครับแถวตัวมะขามอำเภอมะขามอำเภอโป่งน้ำร้อนนี่ครับผมหรืออำเภอขลุงหรือน้ำตกพิ้วเนี่ยพวกนี้ต้องระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากแต่ว่าพวกนี้จะไม่สะสมนะครับพอต

ออกแล้วก็จะท่วมแล้วก็ไปนะครับหรือแม้ทั้งที่ที่จังหวัดตราดนะครับผมแต่ที่ระยองเนี่ยถ้าตกแล้วสะสมเช่นที่แถวทับมาเนี่ยที่เป็นบ้านจัดสรรเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับผมต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก่อนแล้วก็ต้องเคลื่อนพวกรถพวกทรัพย์สินมีค่าออกไปก่อนเพราะถ้างั้นเนี่ยถ้าตกสะสมแบบเนี้ยก็จะมีผลนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ได้เตรียมการในเรื่องการเฝ้าระวัง

0: ุฬาลงกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระดับมันต่ำกว่าปกติที่เคยกดระดับไว้ครับผม
1: ค่ะท่านรองค่ะคือตอนนี้เนี่ยถ้าดูในโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์หลายๆคนก็ค่อนข้างจะกังวลกับคำที่บอกว่าให้ระวังมหาอุทกภัยมันจะเกิดขึ้นอีกอันนี้รับประกันได้หรือไม่คะว่ามันจะไม่มีลักษณะนั้นในปีน
0: ี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมมหาอุทกภัยเนี่ยคือฝนที่ตกด้วยน้ำท่วมกรุงเทพเหมือนปี54เนี่ยเกิดจากน้ำที่มาจากตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านนะครับที่หรือแม่น้ำยมหรือวังที่มาแล้วก็มาเกินขีดความระบาดมาที่ชัยนาทแต่วันนี้นะครับน้ำที่เกิดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่เนี่ยนะครับเรายังสามารถรับน้ำทั้งเขื่อนวิบูลและเขื่อนเศรษฐกิจได้จะมีแค่ประมาณ 70-80% นะครับเรายังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณสัก 7,474 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะครับผมท
1: ั
0: ้ง4ส่วนหลักและเขื่อนป่าสักเองเนี่ยก็จะถ้าจะมีแนวโน้มน้ำเต็มก็อีกสักสัปดาห์2สัปดาห์ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถระบายได้นะครับแล้วก็ไม่เกิดน้ำท่วมอย่างปี54หรือมหาอุทกภัยแน่นอนนะครับผมแล้วก็อาจจะมีท่วมเป็นจุดๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการระบายพอสมควรนะครับเหตุการณ์น่าจะเป็นสักวันอาทิตย์ก็จะคลี่คลายลงแล้วครับผมเรียนเลยนะครับว่าไม่ต้องกังวลนะครับแน่นอนเลยครับผมไม่มีท่วมแบบปี54เด็ดขาดนะครับผมและน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำครับผมก็น้ำแค่ประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวิธีนะครับตอนนี้ที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังน้อยปีที่แล้วปีแล้วจะประมาณ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อทีแล้วเงื่อนไขต่างๆไม่ได้เป็นเหมือนปี54หรือปีที่แล้วแต่อย่างใดครับผม
1: ค่ะแล้วเรื่องน้ำแล้งเนี่ยต้องกังวลไหมคะถ้าเกิดว่าต้นทุนมันมาน้อยกว่าปีที่แล้วยังต้องติดตามเรื่องสถานการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่อาจจะทำให้เกิดภาวะแล้งในช่วงปลายปีอีกหรือไม่นะคะ
0: น้ำแล้งก็จะเริ่มส่งผลกระทบตอนหลังปีใหม่อะครับผมเพราะช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยยังมีความชื้นอยู่ในดินยังมีน้ำอยู่ในดินแล้วพื้นที่ต่างๆก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่น่ามากเนื่องจากฝนชุดเนี่ยต้องเรียนนะครับเหมือนปี58เนี่ยที่เป็นปีเอลนิโญเหมือนกันแล้วมีพายุหว่างป๋อมเข้ามานะครับก็เข้าทางอุบลนะครับแล้วก็อีสานใต้แล้วภาคตะวันออกเหมือนแบบนี้เลยครับก็ทำให้สถานการณ์ในปี58ที่เป็นปีเอลนิโญแรงๆเนี่ยดีขึ้นนะครับผมแล้วจะไปได้รับผลกระทบประมาณช่วงหลังปีใหม่โดยเฉพาะช่วงมีนาเมษาเนี่ยครับอาจจะได้รับผลกระทบสำหรับไม้ผลหรือพืชสวนต่างๆครับที่อาจจะได้รับผลกระทบแบบนั้นครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณ
0: ก็ในภาพรวมน้ำดีขึ้นเยอะเลยครับผมจากฝนที่ตกเที่ยวนี้ครับผมต้องเรียนนะครับแล้วก็ต้องการันตีเลยนะครับว่ายังไงน้ำท่วมเหมือนปี54ไม่มีแน่นอนครับผมไม่มีเด็ดขาดครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณไพฑูรย์เกตการช่างรองเลขาธิการสธนช.นะคะยืนยันหนักแน่นหลายรอบด้วยบอกว่าน้ำท่วมใหญ่มหาอุทกภัยไม่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้แต่อย่างที่คุณศิรัตตาสอบถามก็คือที่จะต้องเฝ้าระวังกันต่อภัยแล้งค่ะ
1: ค่ะปีหน้าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องดูสภาพฟ้าฝนอยู่นะคะว่าจะมีฝนลงมาเติมด้วยหรือไม่คือตอนนี้เนี่ยก็ยืนยันบอกว่ามีการเตรียมการบริหารจัดการในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่จับตากันอยู่ช่วง 2-3 วันนี้นะคะก็มีการประสานกับทางพื้นที่แล้วปภ.ก็จัดการดูแลมาร์กจุดแล้วว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะให้อพยพไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าลักษณะฝนที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกันไปในสภาพพื้นที่ด้วยอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังจากทางการกันเป็นระยะด้วย
2: ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคเหนือเองค่ะตอนนี้ก็มีฝนตกหนักในหลายจุดเหมือนกันบางพื้นที่ก็มีผลกระทบจากน้ำป่าและฝนตกสะสมด้วยค่ะชาวบ้านนำกระสอบทรายมาทำแนวป้องกันบริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านวังหินเพลิงตำบลเขาทรายอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรนะคะเพราะว่าบริเวณนั้นฝนตกมาอย่างต่อเนื่องแล้วน้ำป่าหลากมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ก็เริ่มส่งผลให้บางพื้นที่ถูกน้ำท่วมการวางกระสอบทรายแบบนี้ก็คือป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณอาคารเรียนนะคะคือจะปล่อยให้น้ำท่วมบางส่วนอย่างเช่นบริเวณสนามหญ้าบริเวณทางเดินเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้อาคารเรียนต่อไปได้ยืนยันยังไม่ปิดโรงเรียนเนื่องจากครูและผู้ปกครองประเมินว่าเด็กๆยังสามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้ประกอบกับเตรียมสอบกันต้นเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะขณะที่วัดวังหินเพลิงซึ่งอยู่ติดกันก็มีผลกระทบจากน้ำท่วมขังเกือบเต็มพื้นที่แต่ระดับน้ำเนี่ยยังไม่ลึกสักเท่าไหร่พระสงฆ์ยังสามารถทำกิจกรรมภายในวัดต่อไปได้นายแสวงโสภาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรายบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านยังเฝ้าระวังในส่วนของน้ำที่อาจจะไหลมาสมทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องนะคะขณะนี้ก็มีวัดโรงเรียนที่เริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่กลางดึกมาจนถึงเช้าที่ผ่านมาที่พิจิตรนั้นก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะไปดูชาวบ้านที่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์

0: นะคะกำลังทยอยเก็บข้าวของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำทั้งสองสายเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องบางจุดล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนไปแล้วด้วยชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้คิดว่าปีนี้น้ำไม่น่าจะมีสถานการณ์รุนแรงเนื่องจากว่าต้นปีเนี่ยน้ำน้อยมากๆพอเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนกลับมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่น้ำยนต์กับแม่น้ำน่านเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะน้ำบางส่วนล้นตลิ่งเข้าพื้นที่บ้านไปดูที่แม่ฮ่องสอนนะคะบ้านศิวาเดิมหมู่3ตำบลแม่3แลบอำเภอศบเมยทางศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มของอบจ.เนี่ยก็นำเครื่องจักรไปกำจัดเศษกิ่งไม้ต้นไม้ดินโคลนที่ขวางทางน้ำแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งหลังจากที่เสียหายไปก่อนหน้านี้เพราะว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่แล้วมีน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็เป็นการเร่งฟื้นฟูความเสียหายป้องกันอุทกภัยซ้ำซ้อนถ้าฝนตกลงมาหนักอีกครั้งนึงค่ะ
1: ส่วนทางพื้นที่อีสานฝนที่ตกหนักบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในที่ลุ่มต่ำติดกับลำตะคองในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันอพยพผู้ประสบภัยกันตลอดทั้งคืนเลยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยลำเลียงชาวบ้านในตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาออกจากบ้านพักที่ถูกน้ำป่าเขาใหญ่ไหลลงมาท่วมในช่วงกลางคืนค่ะภายในบ้านมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุนะคะดังนั้นการอพยพผู้ประสบภัยเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากเนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วยังเพิ่มระดับสูงขึ้นด้วยพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำติดลำตะคองค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในพื้นที่ยังมีฝนตกและน้ำในลำตะคองก็ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องไหลเข้าท่วมบริเวณสะพานบ้านหมูสีรถไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่หากพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มเกิดน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่วนระดับน้ำที่ท่วมในอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เริ่มลดระดับลงน้ำที่ท่วมถนนสาย224อำเภอพนมดงรักบ้านกรวดซึ่งเป็นถนนเลียบแนวชายแดนไทยกัมพูชารถสามารถสัญจรได้ตามปกติแต่ยังคงท่วมขังในพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลบักไดตำบลตาเมียงแต่ระดับน้ำเริ่มลดลงต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่ยังแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมกันตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องประกอบกับอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เต็มความจุล้นสปิลเวย์ทำให้หากว่ามีฝนตกหนักก็จะเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนส่วนระดับน้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำมูลในอำเภอวารินชำราบเริ่มอพยพมาอยู่บนศูนย์พักพิงชั่วคราวและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเพราะน้ำเหนือจากแม่น้ำมูลและน้ำชียังไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องระดับน้ำที่จุดวัดน้ำสถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยเพิ่มสูงขึ้นอีก7เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำอยู่ที่6เมตร19เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง71เซนติเมตรค่ะกองทัพภาคที่2นำกำลังพลกว่า200นายพร้อมยุทโธปกรณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีมีการบูรณาการทำงานร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีค่ะในห้วงเวลานี้ไม่ใช่แค่สถานการณ์น้ำนะคะการเมืองเองก็ต้องติดตามเหมือนกันไม่เพียงแค่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองนำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลเท่านั้นที่เห็นควรเอาผิดกับกกต.เพราะว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณีใช้ดุลพินิจวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.ปี2567แต่ฝ่ายค้านเองอย่างพรรคประชาชนค่ะมองในมุมเดียวกันดังนั้นก็เลยไปยื่นคำร้องต่อปปช.กันในวันนี้ค่ะ
0: คือจริงๆถ้าย้อนไปดูก่อนหน้านี้นะคะก็มีคำร้องคำฟ้องที่ยื่นกับกกต.เอาไว้อีกคือต้องการเอาผิดกกต.เนื่องมาจากเรื่องการจัดการเลือกตั้งส.ส.หนึ่งในนั้นก็คือคดีบัตรเลือกตั้งปี2569ที่มีบาร์โค้ด QR โค้ดซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนั้นเตรียมจะชี้ขาดวันจันทร์นี้นะคะติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

แน่นอนค่ะว่าเป็นกกต.คนละชุดกันและเป็นเรื่องของต่างกรรมต่างวาระกันด้วยแต่เป้าหมายของการเอาผิดกกต.กำลังเป็นเงื่อนไขให้ต้องทบทวนบทบาทกรรมการในองค์กรอิสระหรือไม่

0: พราะทางนึงคือการเอาผิดจากเหตุที่สว.เลือกกันแล้วก็มีการหัวกันเกิดขึ้นในปี2567อีกทางนึงคือการเอาผิดจากการจัดการเลือกตั้งปี2569ค่ะการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569มีผู้ร้องรวมกัน21คำร้องค่ะยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดกรณีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดและ QR โค้ดเป็นเหตุให้การลงคะแนนเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่1คือการลงคะแนนไม่ลับหรือเปล่า2คือการเลือกตั้งไม่ชอบหรือไม่สืบเนื่องจากผู้ร้องอ้างถึงการถูกละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพอ้างตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญปี2560ประกอบมาตรา46และมาตรา48ตามกฎหมายวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแต่ด้วยข้อกล่าวหาเดียวกันนี้ยังมีคำร้องของนักวิชาการนักกฎหมายนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและฝ่ายการเมืองยื่นคำร้องฟ้องไว้ต่อศาลปกครองอีกด้วยค่ะหรือแม้แต่อ้างถึงข้อกล่าวหาว่ากกต.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เข้าข่ายกระทำการผิดกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา69กฎหมายกกต.มาตรา172กฎหมายปปช.ยังเป็นคำร้องที่ยื่นต่อศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางอีกด้วยหนึ่งในนั้นคือคำร้องของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะและเป็นไปได้ค่ะว่าที่จะบอกว่ากกต.บางคนอาจโดน2เด้งถ้าวันจันทร์นี้28กันยายนศาลรัฐธรรมนูญชี้ผิดขึ้นมาสืบเนื่องจากนายณัฐพงษ์ปัญญาวุฒิเนี่ยล่ะค่ะจะยื่นต่อปปช.บ่ายนี้และเอาผิดเหตุใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.ปี2567เอื้อต่อฝ่ายการเมืองหรือไม่โดยมี4กกต.จากชุดที่จัดเลือกตั้งปี2569ทาบเกี่ยวกับการเลือกสว.ปี2567ค่ะ
1: กลุ่มแรกก็คือในส่วนของมติกกต.นะครับที่ออกมาก็ในวันที่14กันยายนนะครับก็เป็นมติที่พวกเราเห็นว่าสุ่มเสี่ยงนะครับเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับส่วนที่2ก็คือเราเห็นว่าการดําเนินการของกกต.ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีการลงมตินะครับเราก็เห็นว่ามีข้อพิรุธหลายๆอย่างที่ส่อให้เห็นว่ากกต.เนี่ยอาจจะมีการปล่อยปะละเลยนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะรู้เห็นเป็นใจในขบวนการการโกงเลือกสว.ในครั้งนี้
0: ปมปัญหาเมินเฉยต่อพยานที่ชี้ว่าหัวเลือกสว.เป็นขบวนการมีโพยใบสั่งและการกลับคำให้การสอบไปในทางเอื้อประโยชน์ต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองการทำงานที่สอถึงจงใจปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจให้เกิดการทุจริตนี่คือข้อกล่าวหาที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอ้างอิงยื่นคำร้องฟ้องต่อปปช.ไต่สวนกกต.ค่ะไล่จากเสียงข้างมาก5ต่อ2เสียงตามหมุดหมายของนายณัฐพงษ์คือกกต.รณรงค์กลั่นวารินทร์ณรงค์รักร้อยจิรุธวิสารจิตอนันต์สุวรรณรัตน์ทิติเชษฐ์นุชชนาธค่ะและชุดที่จัดเลือกสว.ปี2567ก็มี3ใน7คนที่หมดวาระไปแล้วนั่นก็คือกกต.อิทธิพรบุญประคองสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์และนายปกรณ์มหันนบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะพ้นผิดนะคะยิ่งถ้าทาบชื่อกับชุดที่จัดการเลือกตั้งสส.ปี2569มีกกต.7คนประกอบไปด้วยกกต.วิโรจน์โกวัฒนะทิติเชษฐ์นุชนาธชายนครชัยสิทธิโชติอินทรวิเศษโดยมี3กกต.ที่เพิ่งเข้ามารับหน้าที่นั่นก็คืออนันต์สุวรรณรัตน์ณรงค์กลั่นวารินทร์และณรงค์รักร้อยนี่ก็เข้ามาร่วมรับผิดรับชอบอีกนะคะตามรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ค่ะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันกับทุกองค์กรหากคดีบัตรเลือกตั้งปี2569เป็นเหตุให้การลงคะแนนไม่รับการเลือกตั้งไม่ชอบขึ้นมาจิ๊กซอต่อไปย่อมมีผลต่อคำร้องและคำฟ้องกกต.ในศาลอื่นด้วยหรือไม่และอาจมีกกต.บางคนโดน2เด้งค่ะหรืออาจจะ3เด้งเลยก็เป็นไปได้ค่ะแต่ถ้าออกมาในแบบว่ารอดก็จะรอดยาวไปเลยนะคะทั้ง2คดีด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกันค่ะ
2: ขอบคุณคุณสวรักษ์นะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่ชุมชนประชาอุทิศ107ค่ะ1ในชุมชนเป้าหมายของปฏิบัติการเซฟ BKK เป็นการตรวจค้นป้องปรามผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชนเบื้องต้นจับผู้ต้องหาได้7คนนะคะ

0: ค่ะพร้อมทั้งยาบ้าและไอซ์จำนวนหนึ่งค่ะการตรวจค้นเกิดขึ้นท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมาต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่มากันหลายหน่วยงานเลยนะคะส่วนที่กำลังกันเข้าตรวจค้นชุมชนประชาอุทิศ107ย่านทุ่งครุซึ่งที่นี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดไปจนถึงมีผู้ค้ารายย่อยในชุมชนผลการตรวจค้นบ้านเป้าหมายพบยาเสพติดจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เป็นของกลางประกอบการดำเนินคดีพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าชุมชนนี้มี7เป้าหมายควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมดและในจำนวนนี้เป็นระดับหัวจ่ายรายย่อยรวมอยู่ด้วยค่ะ
1: เป็นหัวจ่ายรายย่อยคือคำว่าหัวจ่ายรายย่อยเนี่ยต้องขออนุญาตอธิบายว่าไม่ใช่ว่ายาจะน้อยนะครับแต่พวกนี้จะไม่เอายาไว้ที่บ้านจำนวนเยอะๆเขาจะเอายาจำนวนเยอะๆไว้ข้างนอกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในการเจ้าหน้าที่ในการมาจับกุมแต่ว่าการที่ลูกค้าเข้ามาเอายาเนี่ยก็คือต้องบอกว่าในชุมชนมันเป็นภูมิศาสตร์ที่ถูกจับกุมได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วผู้เสพต่างๆก็จะเข้ามาที่ชุมชนเพื่อเอายาเสพติดจากเขานะครับแต่ว่าเขาก็จะแบ่งยาในจำนวนที่วันนี้จะมีปริมาณหรือดีมานด์เท่าไหร่ครับ
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าปฏิบัติการตรวจค้นชุมชนเป้าหมายในพื้นที่กทม.เป็นโครงการกรุงเทพปลอดภัยหรือว่า Safe BKK ที่เริ่มมาได้3เดือนแล้วกทม.ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดและตำรวจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดกว่า 2,000 ชุมชนพบการแพร่ระบาดของยาเสพติดประมาณ100ชุมชนการสุ่มตรวจก็เพื่อคัดแยกผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดออกจากชุมชนโดยให้ความสำคัญกับการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดมากกว่าจับมาดำเนินคดีที่ผ่านมาคัดแยกผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้มากถึง887คนขณะเดียวกันผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดเผยผลการปฏิบัติการร่วมกับกทม.ร่วมกับกรุงเทพปลอดภัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนรวม90วันยึดยาบ้าได้23ล้านเม็ดไอซ์อีกประมาณ 2,000 กิโลกรัมยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติดทั้งรายใหญ่รายย่อยรวมมูลค่ากว่า250ล้านบาทค่ะ
2: ผู้นำอิสราเอลขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีสมัชชาสหประชาชาติออกโรงปกป้องปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่ดำเนินอยู่ทั่วตะวันออกกลางนะคะรวมถึงที่อิหร่านและกาซาท่ามกลางบรรยากาศการประท้วงทั้งในและนอกห้องประชุมค่ะตำรวจสหรัฐเข้าจับกลุ่มผู้ประท้วงที่รวมตัวกันใกล้กับอาคารสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่กำลังจัดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81เพื่อเรียกร้องให้สหรัฐยุติการส่งออกอาวุธให้อิสราเอลหนึ่งในผู้ที่ถูกควบคุมตัวก็รวมไปถึงซูซานซารันดอนนักแสดงชาวอเมริกันเจ้าของรางวัลออสการ์ค่ะการชุมนุมเช่นนี้ก็ยังเกิดขึ้นอีกหลายจุดในนครนิวยอร์กนะคะเป็นการแสดงพลังต่อต้านสงครามในกาซารวมถึงเรียกร้องให้จับกุมเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่เดินทางมาร่วมประชุมสหประชาชาติหลังผู้นำอิสราเอลถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับเช่นเดียวกับกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายยิวและชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในสหรัฐก็ไปรวมตัวกันประท้วงเนทันยาฮูด้วยย้ำว่านโยบายสงครามของเนทันยาฮูไม่ได้สะท้อนถึงเสียงของชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ส่วนในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติผู้แทนหลายชาติลุกขึ้นเดินออกจากห้องทันทีที่ผู้นำอิสราเอลขึ้นเวทีเตรียมกล่าวสุนทรพจน์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะจนทำให้เนทันยาฮูเอ่ยปากว่าหากยังมีพวกขี้ขลาดทางศีลธรรมคนไหนที่ยังไม่ได้ลุกออกจากห้องกรุณาลุกออกไปได้เลยในตอนนี้ผู้นำอิสราเอลก็ใช้โอกาสนี้กล่าวปกป้องปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่เกิดขึ้นทั่วตะวันออกกลางรวมถึงที่อิหร่านโดยระบุว่าการเปิดโจมตีอิหร่านถือเป็นเรื่องที่ตัดสินใจง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาและการกระทำดังกล่าวไม่ได้ปกป้องเพียงอิสราเอลเท่านั้นแต่รวมถึงประเทศที่บรรดาผู้แทนเพิ่งเดินออกจากห้องประชุมด้วยนอกจากนี้ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาด้วยว่าเป็นคำโกหกครั้งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษมีหลายประเทศพยายามอย่างหนักเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับอิสราเอลเช่นกาตาร์และตุรกีเช่นเดียวกับชาติตะวันตกบางประเทศที่ยอมจำนนต่อกลุ่มคนหัวรุนแรงที่ต่อต้านชาวยิวค่ะ
0: ผู้ชมปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเป็นหนึ่งในวาระหารือ

0: หลักระหว่างการเยือนทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบ11ปีนะคะสหรัฐกับจีนดูเหมือนจะตระหนักดีถึงความเสี่ยงของการพัฒนา AI อย่างก้าวกระโดดแต่ว่าคุณทิพย์ตะวันความร่วมมือของสองมหาอำนาจโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงๆเหรอคะ
1: คือในด้านหนึ่งสหรัฐแล้วก็จีนเองเนี่ยรู้สึกนะคะว่าต้องมีการร่วมมือกันในฐานะเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองของโลกแต่ว่าในขณะเดียวกันทั้งสองประเทศเนี่ยก็มองปัญหานี้แตกต่างกันรวมไปถึงยังแข่งขันกันเป็นผู้นำในด้านนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดพื้นที่ความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับจีนในประเด็น AI ที่ทั้งสองประเทศห้ามหันกันอย่างดุเดือดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดูจะเป็นงานหินที่เดียวนะคะแต่งานนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนค่ะแล้วก็ต้องรีบทำก่อนที่จะสายเกินไปด้วยเพราะว่าในปัจจุบันการพัฒนา AI ใช้เวลาน้อยลงไปทุกทีค่ะโดนัลด์ทรัมป์นะคะและเมลานีอาให้การต้อนรับสีจิ้นผิงและภริยาที่ทำเนียบขาวก่อนจะมีการพูดคุยกันซึ่งผู้นำจีนระบุเขาว่าสหรัฐและจีนมีทั้งขีดความสามารถและความรับผิดชอบที่จะต้องพัฒนาและจัดการกับ AI เพื่อประโยชน์ของทุกคนและรับประกันว่าการพัฒนา AI จะอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ตลอดเวลาด้วยโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์ระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าเรื่องซูเปอร์อินเทลลิเจนต์หรือ SI ซึ่งทรัมป์ใช้ชื่อนี้เรียกแทน AI คุณผู้ชมเขาบอกว่า SI เนี่ยจะต้องเป็นหัวข้อใหญ่ในการหารือกับสีนะคะแล้วก็ย้ำว่าสหรัฐจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้เหมือนเดิมเพราะว่าระบบยุติธรรมที่มีอยู่เพียงพอแล้วที่จะนำมาใช้ในการควบคุม AI โดยทรัมป์ย้ำว่านี่เป็นจุดยืนของจีนด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่เมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุนะคะว่าจีนและสหรัฐได้เริ่มการพูดคุยเกี่ยวกับ AI เป็นครั้งแรกภายใต้กลไกการหารือด้านเศรษฐกิจและการค้าซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในหลายจุดแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดใดเพิ่มเติมค่ะความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐหารือกับเฮอร์ลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนเมื่อวันอาทิตย์เกี่ยวกับการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดข้อกังวลเรื่อง AI นะคะรวมไปถึงยังเสนอให้มีการจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนความปลอดภัย AI ด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติการแสดงท่าทีพร้อมร่วมมือกันเช่นนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองประเทศต่างก็ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพัฒนา AI แต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ลังเลนะคะที่จะดำเนินมาตรการควบคุมหรือว่าจำกัดการพัฒนาซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เสียเปรียบและพ่ายแพ้ให้กับอีกฝ่ายในศึกแย่งชิงความเป็นผู้นำด้าน AI ค่ะสหรัฐและจีนมีจุดแข็งแล้วก็เป้าหมายในการพัฒนา AI ที่แตกต่างกันแล้วก็พูดได้ยากด้วยเหมือนกันนะคะว่าใครเป็นผู้นำในด้านนี้กันแน่เพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรเป็นตัววัดข้อมูลจากรายงาน AI ฉบับล่าสุดของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชี้ว่าสหรัฐดูจะมีภาษีเหนือกว่าจีนนะคะคุณผู้ชมทั้งในเรื่องความสามารถของโมเดล AI จำนวน data center และเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนแต่สำหรับจีนแล้วค่ะการสนับสนุนจากภาครัฐถือเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนา AI อย่างก้าวกระโดดนะคะซึ่งนี่ยังไม่นับรวมไปถึงเรื่องของบุคลากรแล้วก็ข้อได้เปรียบอื่นๆขณะที่ผลการทดสอบความสามารถโมเดล AI ของสหรัฐกับจีนดูตัวเลขต่างกันเพียงเล็กน้อยแค่ประมาณ 2.7% เท่านั้นโดยจีนอัปเกรดโมเดลของตัวเองได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีค่ะ

0: ส่วนที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนล่างนะคะคลื่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หมดคือจับตาสถานการณ์นะคะช่วงนี้ลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: เริ่มต้นด้วยตำแหน่งโปรดิวเซอร์แล้วก็เขียนบทพร้อมๆกันจากหนังเรื่องแรกที่ทำคือเรื่องเสียงเพลงแห่งเสรีภาพกับแอดคาราบาวมันเป็นหนังเรื่องเดียวของวงคาราบาวที่เป็นออริจินอลเพราะหนังเรื่องนี้ก็ยังเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่ทำให้เราพูดด้วยความภาคภูมิใจ40กว่าปีแล้วเรื่องนี้จริงๆแล้วดีใจที่ไทย PBS ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นผู้มาต่อหมุดเรื่องหนังอีกครั้งหนึ่งให้มีความโดดเด่นและสำคัญเทศกาลหนังบ้านเราไม่ใช่ไม่มีนะมีเยอะแต่ที่จะเป็นธีมแบบที่ไทย PBS กำลังทำเนี่ยผมว่าสำคัญมากอย่างปีนี้โอเคเราจะมี2ธีมที่พอจะมองเห็นในธีม First Cut First Movie ในขณะเดียวกันก็เป็นธีม Long Take One Cut ที่ผมเองเป็นคนเลือกหนังมาให้วิภา International Film Festival 2026 ครั้งแรกนะครับกับหนังดีๆแล้วก็นิทรรศการประวัติศาสตร์โดนๆตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยาที่ไทย PBS แล้วก็วิภา .me นะครับเชิญทุกท่านเข้ามาช่วยกันเชียร์แล้วก็ช่วยกันชมเทศกาลหนังWIF 2026
1: ดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/wiff2026 WIPA International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าครับไทยยังเผชิญฝนตกหนักสระแก้วฝนสะสมสูงสุด211มิลลิเมตรทำหลายพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะภาคตะวันออกด้านอุตุเตือนฝนยังตกต่อเนื่องถึง27กันยายนนี้ชัดแล้วจดเบอร์ใส่มือถือเข้าคูหาเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ได้วัดใจผู้ประกันตน12ล้านคนจะไปใช้สิทธิ์แค่ไหนตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์211คนพร้อมแล้วร่วมประชุมสภาคุ้มครองชาติพันธุ์นัดแรกครั้งประวัติศาสตร์29กันยายนนี้ท่ามกลางความกังวลและความหวังกลไกในกฎหมายชาติพันธุ์กับการคุ้มครองและส่งเสริมศักยภาพทุนวัฒนธรรมคุณผู้ชมครับตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้นะฮะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ

ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้นะครับจนถึงเวลานี้หลายพื้นที่ยังเผชิญกับน้ำท่วมขังนะครับคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนการเดินทางเป็นยังไงยังมีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนด้วยหรือไม่ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับโดยในวันนี้ต้องบอกว่าแนวโน้มฝนตกหนักทั่วไทยยังคงเกิดขึ้นนะครับเห็นได้จากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาถึงขนาดของการเตือนกันกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยนะครับในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งก็ทำให้หลายพื้นที่ครับยังคงเสี่ยงกับน้ำท่วมโดยเฉพาะภาคตะวันออกครับเหตุฝนตกสะสมเกิน100มิลลิเมตรสูงสุดอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับคุณผู้ชมสูงถึง211มิลลิเมตรด้วยกันด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเตือนนะครับว่าไทยจะยังคงมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมไปกันที่ในพื้นที่ตำบลสัตหีบจังหวัดชลบุรีกันก่อนครับหลังจากฝนตกหนักในช่วงค่ำก็พบว่าหลายจุดเลยนะครับมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกสัตหีบถึงแยกกิโลเมตรที่1นะครับระยะทางประมาณ1กิโลเมตรก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดนะครับรถบางคันเนี่ยเครื่องยนต์ดับขณะที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนกันเลยนะครับแม้ว่าระดับน้ำจะทยอยลดลงแต่ก็ยังฝากแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับให้ติดตามสถานการณ์พร้อมกับหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งนะครับว่าพบชายวัย96ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ในที่พักที่มีน้ำท่วมขังโดยมีญาติซึ่งป่วยและเดินทางไม่สะดวกคอยดูแลนายอำเภอสัตหีบและคณะจึงได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมกับมอบช่องทางติดต่อกรณีฉุกเฉินโดยทั้งคู่ก็ประสงค์จะพักอยู่ในที่อยู่เดิมนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะกลับมาติดตามและให้ความช่วยเหลือกันอีกครั้งในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับพร้อมกับขอให้ประชาชนหากพบผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการหรือว่าผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ในทันทีนะครับคุณผู้ชมครับปริมาณฝนสูงสุดตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับฝนสูงสุดอยู่ที่211มิลลิเมตรทุกหน่วยงานจัดทีมลาดตระเวนไปตามคลองพระบงนะครับเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวหลังระดับน้ำหลายจุดเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยสถานีบ้านแก้งล่าสุดน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ1เมตร50เซนติเมตรและยังคงเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรขณะที่คลองพรมโหนดน้ำล้นตลิ่งประมาณ20เซนติเมตรและคาดว่าในอีก3ชั่วโมงระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 2-5 เซนติเมตรด้วยนะครับด้านนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วระบุว่าขณะนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่วันละประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรจึงฝากแจ้งเตือนประชาชนริมคลองพระสะทึงนะครับให้เตรียมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่จังหวัดก็เตรียมกำลังแล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยรวมไปถึงพื้นที่รองรับผู้ประสบภัยเอาไว้แล้วนะครับไปดูที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างครับคุณผู้ชมอยู่ที่เขื่อนบุอำเปานะครับอำเภอพนมดงรักมีน้ำล้นเขื่อนและก็ไหลลงพื้นที่ต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยมีรายงานเข้ามาว่ากระทบไปแล้ว2ตำบล5หมู่บ้านนะครับประชาชนเนี่ยเดือดร้อนประมาณ200ครัวเรือนขณะที่ทางหลวงหมายเลข224ครับช่วงบ้านรุนถึงตลาดพนมดินนะครับมีน้ำท่วมจนผ่านไม่ได้1จุดแต่ยังมีเส้นทางเลี่ยงแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับอำเภอพนมดงรักก็ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมกับชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนและเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับได้500คนด้วยกันนะครับพร้อมกับเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังและเตรียมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะครับส่วนเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชม Facebook ของเทศบาลนครรังสิตได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับคลองรังสิตประยูรศักดิ์หรือว่าสะพานแดงมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับธงส้มอยู่ในระดับน้ำเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะครับด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่8ครับระบุว่าประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
โดยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบหลักนะครับคุณผู้ชมก็คือบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังคงต้องพกร่มกันนะครับเพราะว่าฝนฟ้าคะนองถึง80%ของพื้นที่เลยทีเดียวครับส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็ออกประกาศเตือน70จังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงกทม.ด้วยเหมือนกันนะครับให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกับเตือนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรงดนำเรือเล็กออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้ได้สั่งการด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสแกนพื้นที่เสี่ยงภัยแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงนะครับพร้อมกับจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือโดยเน้นย้ำมาตรการคนพร้อมเครื่องจักรพร้อมอาหารและศูนย์พักพิงต้องพร้อมนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงประชาชนให้เร็วที่สุดและสำหรับผู้ประสบอุทกภัยนะครับล่าสุดรัฐบาลเองก็ได้อนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเพื่อที่จะจ่ายเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทด้วยกันนะครับโดยพี่น้องประชาชนที่เข้าเกณฑ์ก็สามารถจะเข้าไปยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ในทันทีนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับก็จะต้องเกาะติดสถานการณ์การเตือนเหตุฝนแจ้งฝนตกนะครับแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมขังทางช่องทางที่เป็นทางการของทางรัฐด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ชมที่สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องให้คุณผู้ชมต้องเตรียมความพร้อมกันดีๆนะครับก็คือการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนหรือว่าวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยครับคุณผู้ชมที่จะต้องเช็คกันนอกจากสภาพอากาศอย่างที่เกินไปนะครับมีผู้ประกันตนนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12ล้านคนครับวันนี้ต้องเช็คมือถือของตัวเองกันดีๆนะครับเพราะว่าสปส.เองจะส่ง SMS นะครับแจ้งสถานที่เลือกตั้งให้ทราบกันนะครับว่าแต่ละคนไปอยู่เลือกตั้งต้องไปที่หน่วยไหนบ้างนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่เพิ่งจะมีความชัดเจนออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับก็คือการที่ถามว่าจะจดหมายเลขของผู้สมัครเข้าไปในคูหาได้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีความสับสนด้วยเหมือนกันว่าจะสามารถทำได้หรือไม่นะครับเพราะว่าในบัตรเลือกตั้งเนี่ยรอบนี้นะครับให้เขียนเบอร์ของผู้สมัครนะครับด้วยเลขอาหรับิกที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับล่าสุดก็ออกมายืนยันแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าสามารถที่จะจดใส่กระดาษได้นะครับหรือว่าฝ่ามือได้แต่ว่าห้ามนำออกมาโชว์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณบุญยากรดำรงรัฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้โพสต์ Facebook นะครับชี้แจงปัญหาเรื่องของการนำโพยเข้าหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่าต้องขออภัยพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านที่สื่อสารเรื่องโพยให้เกิดความสับสนและความกังวลขึ้นโดยขออธิบายให้เข้าใจตรงกันอีกครั้งว่าการจดหมายเลขผู้สมัครเอาไว้เพื่อช่วยจำนั้นสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็เป็นคนละเรื่องกับการนำเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเจตนาของการสื่อสารตั้งแต่ต้นก็คืออยากให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องสุ่มเสี่ยงกับการทำผิดระเบียบข้อ44นะครับที่ห้ามนำเอกสารหรือว่าวัสดุเกี่ยวกับการหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพื่อปกป้องสิทธิ์ไม่ให้เสียงที่มีค่าอาจจะถูกตีตกไปนะครับสำหรับการจดหมายเลขผู้สมัครเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งนั้นที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมเมื่อ9กันยายนที่ผ่านมามีการเห็นชอบตามที่มีการชี้แจงนะครับว่าไม่มีข้อห้ามในการจดหมายเลขผู้สมัครไว้ดูเป็นการส่วนตัวดังนั้นหากผู้ประกันตนกังวลว่าจะลืมหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกก็แนะนำว่าให้ตรวจสอบหมายเลขจากประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ติดไว้ที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์นะครับหรือหากจะใช้วิธีจดจำส่วนตัวเช่นการจดหมายเลขไว้บนฝ่ามือหรือกระดาษแผ่นเล็กได้เพียงแต่ขอให้ระมัดระวังไม่ให้เป็นการแสดงหมายเลขต่อผู้อื่นและห้ามนำแผ่นพับหรือว่าเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเด็ดขาดนะครับต่อมาอีกประมาณ4ชั่วโมงครับคุณผู้ชมคุณบุญยากรก็โพสต์ Facebook อีกครั้งนึงบอกว่าจากโพสต์ที่แล้วข้อมูลไม่ได้ขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้บริหารประกันสังคมเคยกล่าวไว้แต่อย่างใดซึ่งมีสาระสำคัญว่าควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษเข้าไปในคูหาเพื่อลดความเสี่ยงในการผิดระเบียบข้อที่44หากเกิดการฟ้องร้องขึ้นมานะครับ
แต่หากจำเป็นต้องจดหมายเลขเข้าไปเนื่องจากจำไม่ได้จะต้องไม่ให้ผู้อื่นเห็นและต้องไม่ใช่เอกสารวัสดุหรือสื่อหาเสียงที่ได้รับมาจากผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมว่าสามารถจะจดหมายเลขเข้าไปได้นะครับแต่

ต้องระวังหรือว่าเปิดตอนที่อยู่ในคูหาเลยก็จะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็จดใส่กระดาษด้วยลายมือของตัวเองจะดีที่สุดนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่แจ้งไปนะครับว่าวันนี้ทางสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งไปยังผู้มีสิทธิ์เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับโดยผู้ที่ยังมีสิทธิ์ก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ไปเลือกอำเภอและจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมก็จะจัดส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่แจ้งความประสงค์เอาไว้นะครับนอกจากนี้การแจ้งข้อมูลผ่าน SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนยังสามารถตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งได้อีกหลายช่องทางขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และยังสามารถตรวจสอบผ่าน e-service นายจ้างนะครับแล้วก็ e-self-service ในส่วนของผู้ประกันตนรวมไปถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 16:00 น.ขั้นตอนในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนมี5ขั้นตอนหลักๆดังนี้นะครับคุณผู้ชมขั้นตอนที่1ครับคือการตรวจสอบสถานที่และรายชื่อผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าบอร์ดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง2ก็คือแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนบัตรหรือว่าหลักฐานดิจิตอลต่อกรรมการประจำที่หน่วยเลือกตั้งนะครับ3ลงลายมือชื่อและรับบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือว่าพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาที่ต้นขั้วบัตรและรับบัตรเลือกตั้งตามประเภทผู้มีสิทธิ์นะครับโดยบัตรสีฟ้าสำหรับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและบัตรสีชมพูสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับขั้นตอนที่4ก็คือเดินเข้าไปในคูหาแล้วนะครับเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาหรับิกลงในช่องเขียนหมายเลขโดยเขียนช่องละ1หมายเลขนะครับแล้วก็เลือกผู้สมัครรวมกันได้ไม่เกิน7หมายเลขหรือว่าไม่เกิน7คนนะครับหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนเพียงอย่างเดียวและขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่5ก็คือพับและหย่อนบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็หย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองนะครับที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมคือห้ามเขียนข้อความทำเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์อื่นใดบนบัตรห้ามเขียนหมายเลขผู้สมัครเกิน7หมายเลขรวมไปถึงห้ามทำเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่เช่นนั้นนะครับคะแนนที่คุณผู้ชมลงไปก็จะถือว่าเป็นบัตรเสียในทันทีเลยนะครับ

0: อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเวลานี้นับถอยหลังก้าวสำคัญเลยนะครับของการบังคับใช้กฎหมายชาติพันธุ์สู่การปฏิบัติจริงนะครับเพราะว่าในการประชุมสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นัดแรกนัดประวัติศาสตร์ครับจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับช่วงวันที่ระหว่าง29ถึง30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับนอกจากจะเห็นถึงความตื่นตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เวลานี้มีการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกเข้ามานั่งในส่วนของสภากันแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะคึกคักแล้วก็เข้มข้นเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมาถามกับคุณทัศนีนะครับว่าในการประชุมของสภานัดครั้งประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์เวลานี้มีอะไรที่จะต้องจับตาและน่าจะมีอะไรคืบหน้าในระดับนโยบายบ้างครับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนถ้าเมื่อก่อนเรายังไม่มีกฎหมายชาติพันธุ์ยังไม่มีกลไกสภาคุ้มครองชาติพันธุ์เนี่ยค่ะคุณรุ่งโรจน์หากเกิดปัญหากับกลุ่มชาติพันธุ์เกิดขึ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพวกเขาก็ต้องไปร้องกันเองตามกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งก็อาจจะทับซ้อนกันหลายกระทรวงเพราะถือกันคนละฉบับนะคะเสียงก็ดังไม่มากแต่ว่าดิฉันขอยกตัวอย่างกรณีประเด็นร้อนล่าสุดนะคะอย่างเรื่องของเครื่องดนตรีกันตรึมที่ถูกจับนะคะจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็ทำให้ตั้งคำถามว่าแล้วเรื่องการสืบสานวิถีวัฒนธรรมที่มีมาอยู่ร้อยกว่าปีเนี่ยจะเดินหน้ายังไงก็เนี่ยแหละค่ะมีกลไกสภาคุ้มครองชาติพันธุ์เกิดขึ้นแล้วนะคะเรื่องนี้ก็จะถูกหยิบยกเข้ามาในพื้นที่กลางนี้ค่ะเสนอปัญหาและจัดทำข้อเสนอสู่ฝ่ายนโยบายนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าในการคุ้มครองและก็ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้เกิดความสมดุลค่ะระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การสืบสานวิถีวัฒนธรรมไม่ให้หายไปนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราพูดถึงกลไกสภาคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็อยากจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูบรรยากาศนะคะของการคัดเลือกสมาชิกสภาคุ้มครองชาติพันธุ์นะคะ

ซึ่งก็คึกคักอย่างมากนะคะดิฉันอยากให้คุณผู้ชมไปดูนะคะเรื่องของความคึกคักสไลด์ขอสไลด์เลยค่ะขอสไลด์บรรยากาศนะคะกราฟิกสไลด์ของการเลือกสมาชิกสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ตอนนี้เขาเลือกกันมาหลายกลุ่มแล้วด้วยกันนะคะซึ่งขึ้นทะเบียนไว้51กลุ่มด้วยกันนะคะรวม211คนค่ะนี่ค่ะคือตัวแทนสมาชิกที่เขาได้มานะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆค่ะและเขาก็คัดเลือกนะคะก็จะมีจำนวนของสมาชิกนั้นแตกต่างไปตามสัดส่วนของประชากรนั่นเองค่ะขอกราฟิกที่2

ส่วน5คนนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด19กลุ่มด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะที่ฉันมีโอกาสนะคะที่จะไปติดตามการคัดเลือกสมาชิกสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ที่อีสานใต้นะคะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะตอนนั้นมีการเลือกสมาชิกสภาคุ้มครองทั้งหมด2กลุ่มก็คือกลุ่มชาติพันธุ์กุยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์คะแมลือพวกเขาใช้วิธีการยกมือรับรองโดยฉันทามติค่ะก็ได้สมาชิก5คนนะคะแล้วก็ตัวสำรองอีก5คนค่ะและดิฉันยังได้มีโอกาสพูดคุยกับว่าที่สมาชิกสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ด้วยนะคะพวกเขามีหลายเรื่องที่อยากจะเข้าไปผลักแต่หนึ่งในนั้นคือเรื่องเร่งด่วนนะคะก็คือเรื่องของดนตรีกันตรึมค่ะที่ช่างทำเครื่องดนตรีนั้นถูกจับเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมากลายเป็นความท้าทายของกลไกสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ว่าจะสามารถที่จะคุ้มครองและทำให้สองส่วนนั้นเดินหน้าไปด้วยกันอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ

0: เสียงร้องภาษาเขมรหรือคแมลืออันมีเอกลักษณ์สละสลวยสลับกับภาษากลางเพื่อให้เรื่องราวที่อยากสื่อสารเดินทางไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากขึ้นสอดรับกับท่วงท่าร่ายรำของนางสถิตหรือนางอัปสราที่มาร่วมอำนวยพรส่งความสุขให้แก่ผู้มาเยือนยังมีอีกสิ่งสำคัญคือกันตรึมดนตรีพื้นบ้านที่สืบทอดจิตวิญญาณลูกหลานคแมลือมาช้านานวิถีวัฒนธรรมเหล่านี้ถูกผสมผสานและถ่ายทอดผ่านการแสดงลูกหลานคแมลือแห่งประเทศไทยที่ตั้งใจสะท้อนรากเหง้าสืบสานกันมาหลายร้อยปีให้แก่ผู้มาเยือนได้ทำความรู้จักวิถีแห่งคแมลือมากขึ้น
1: สำหรับองค์ประกอบในการแสดงเมื่อสักครู่นี้ที่แม่อยากให้เห็นก็คือเอาเลยคีตะก็คือการดนตรีแม่จะให้เห็นว่าดนตรีที่มีมาตั้งแต่โบราณมันคือดนตรีทางจิตวิญญาณของคแมลือของเราก็คือหนังสัตว์สมัยแต่ก่อนเพื่อเข้าสละคือหมายความว่าเขาหมดอายุไขแล้วเราก็นำซากนั้นมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีและก็สามารถพอเราสร้างเป็นเครื่องดนตรีเหล่านั้นแล้วเรานำมากราบไหว้บูชาเราเชื่อว่าเครื่องดนตรีที่เราคัดเลือกมานั้นเป็นเครื่องดนตรีที่ศักดิ์สิทธิ์มากมีบรมครูมีจิตวิญญาณอยู่ในนี้ซึ่งเราไม่ไปทำร้ายอะไรอยู่แล้วนี่แม่ต้องการแสดงให้รู้ว่านี่คือเราอยู่ผูกพันกับวิถีชีวิตสัตว์และคนกับธรรมชาติ
0: แม้เสียงดนตรีกันตรึมเชิญชวนให้ผู้คนลุกขึ้นมาร่ายรำแต่ท่ามกลางความสุขสนุกสนานตามประสาวิถีดั้งเดิมกลับยังมีสิ่งที่ศิลปินพื้นบ้านกันตรึมเป็นห่วงจากกรณีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเข้าจับกลุ่มช่างฝีมือผู้ผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านประเภทซอและกองกันตรึมฐานครอบครองและใช้ซากสัตว์ป่าคุ้มครองตะกวดงูเหลือมและงูหลามเป็นส่วนประกอบทำเครื่องดนตรีเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
2: สิ่งเหล่านี้ประกอบในการดำเนินชีวิตก็คือการนำเสนอความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นศิลปะของชนชาติพันธุ์ของตนเองดังปรากฏว่าเราว่ากันตรึมนะครับก็สิ่งเหล่านี้ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นกฎหมายในทางที่ว่าจะต้องเป็นไปตามฟิกลงไปนะครับมันก็ถือว่ามันก็อาจจะเอาเปรียบไปหน่อยไหมให้โอกาสเราน้อยไปหน่อยไหมหรือว่าตัดโอกาสหนทางเรากินแต่จริงแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจำเป็นที่ว่าถ้าไม่มีดนตรีมันก็จะบอกความเป็นชาติพันธุ์ไม่ได้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ประกอบมันก็ต่อไปไม่ได้มันเป็นวิถีที่เราดำเนินมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะครับ
3: ในส่วนของการเผยแพร่ในส่วนตรงนี้เด็กสุรินทร์เด็กอีสานใต้เราค่อนข้างจะสน

0: แต่ในส่วนของการตรึมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการทําแล้วก็การเล่นเองก็ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของการที่พอมีข่าวแบบนี้ออกมากระแสที่ว่าเด็กๆก็กังวลครับก็กังวลค่อนข้างที่จะว่ากังวลก็ว่าจะมีการต่อยอดอย่างไรแล้วก็หวังว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าจะเข้ามาดูแลตรงนี้ให้กับเด็กๆเราได้ดําเนินการต่อไปได้นะ
1: กรณีที่เกิดขึ้นย้ําเตือนอีกครั้งว่ากฎกติกาอาจกำลังเดินสวนทางกับความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์คุ้มครองสัตว์กับการรักษามรดกวัฒนธรรมและการอยู่รอดของศิลปินกันตรึม
2: ค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าประเด็นร้อนประเด็นนี้นะคะกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะของชาวชาติพันธุ์อีสานใต้นะคะรวมถึงเจ้าของวัฒนธรรมอย่างกลุ่มคะแมลือค่ะเตรียมที่จะนำเสนอในที่ประชุมสภาคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเพื่อให้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาหาทางออกเดี๋ยวลองไปฟังเสียงข้อเสนอของพวกเขากันค่ะ
3: หลักก็คือกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมล่ะแล้วก็ป่าล่ะแล้วก็มหาดไทยแล้วก็การกระทรวงศึกษาธิการทุกกระทรวงซึ่งจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมเราได้ทํา MOU กับกระทรวงตั้ง8กระทรวงนะลูกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามาจูนเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็สร้างความมั่นคงว่าเราจะหาทางออกที่เหมือนที่หนูบอกว่าควรที่จะมีกฎหมายลูกมารองรับควรที่จะอยู่อย่างภาคภูมิใจว่าโอเคเราทําไปแล้วมันไม่ผิดกฎหมายหรือกฎหมายมันเป๊ะอยู่แล้วมันไม่สามารถแต่เราสามารถทําอย่างไรให้มันมีช่องทางที่ศิลปินอยู่ได้นักดนตรีอยู่ได้นักอนุรักษ์วัฒนธรรมเราอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจอย่างสง่างาม
4: กันตรึมเนี่ยเล่นกันไปคืน 2-3 พันเหมือนไม่เยอะนะแต่เดือนหนึ่งเนี่ยหรือไอ้เจียงเบิร์นบ้านผมไม่เรียกเจียงเบิร์นกันตรึมได้มากกว่านั้นเจียงเบิร์นเนี่ยคืนหนึ่ง 2-3 พันสำหรับหมอแคนหมอลำจะหมอร้องจะได้หมื่นหนึ่งนะครับถ้าเดือนหนึ่งเขาได้สัก10งานหรือ20งานเขาค่าตอบแทนเป็นแสนนะเพราะถ้าคนเห็นมุมมิตินี้ในเรื่องเศรษฐกิจมันจะพัฒนาต่อเนื่องไปถึงนักร้องนักดนตรีเยอะแยะไปหมด
5: สร้างเด็กรุ่นใหม่
4: ใช่ถูกต้องเนี่ยในแง่เศรษฐกิจและในแง่ของผู้สูงอายุซึ่งเหลือน้อยเขาก็เหงาเขาไม่มีคนพูดด้วยเพราะว่าเด็กๆมันจะพูดเรื่องภาษาไทยซะเป็นหลักแล้วเพราะนั้นถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นผู้สูงอายุก็จะคลายความเหงาในแง่จิตวิทยาในแง่ของสุขภาพจิตสุขภาพกายก็จะดีขึ้นถ้าเราทําได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าชาติพันธุ์เราเนี่ยจะเข้มแข็ง
6: เราก็ได้เห็นความตื่นตัวนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์นี่เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าการประชุมนัดสำคัญเนี่ยในวันที่จะเกิดขึ้นในวันที่29กันยายนนี้นะฮะตอนนี้นี่หลายคนนี่มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างจะนำเสนอประเด็นอะไรในพื้นที่ของตัวเองบ้างไหมครับ
2: ค่ะวันที่28เขาจะมารายงานตัวกันก่อนนะคะทั้ง211คนแล้ววันที่29เนี่ยจะประชุมใหญ่ค่ะมีการรับรองสมาชิกที่เลือกมา211คนเลือกประธานรองประธานแล้วก็ตัวแทน9คนที่จะไปนั่งในคณะกรรมการชาตินะคะซึ่งวันนั้นค่ะรองนายกสุภจีก็จะมาเป็นประธานเปิดงานและก็มอบนโยบายด้วยนะคะและภายในงานค่ะคุณรุ่งโรจน์สัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนเนี่ยยังมีตลาดนัดชาติพันธุ์ที่จัดขึ้นที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนนะคะของผู้ประกอบการเรื่องของการโชว์ศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะคุณรุ่งโรจน์ไปร่วมงานด้วยนะคะ
6: ก็แน่นอนว่าบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นการประชุมนัดแรกหรือว่าตลาดนัดกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยคุณทัศนีก็จะไปเกาะติดอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำความคืบหน้ามารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อเพราะไม่ใช่แค่ผลของการประชุมแน่ๆจะต้องหลังจากประชุมแล้วมีผลต่อเนื่องไปในระดับนโยบายที่จะคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณคุณทัศนีมากนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมคุณทัศนีและทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะทั่วไทยยังต้องเผชิญและรับมือกับสถานการณ์ฝนยาวไปจนถึงวันที่26กันยายนนี้นะคะนอกจากพื้นที่โซนภาคตะวันออกและโซนอีสานบางจังหวัดค่ะที่เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมน้ำป่าแล้วในพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลางริมแม่น้ำโดยเฉพาะจุดที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากณเวลานี้ค่ะต้องรับมือทั้งกับน้ำฝนและน้ำท่าจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะหนึ่งในจุดที่น่าจับตาก็คือพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบางจุดแล้วนะคะโดยเฉพาะชุมชนจุดที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยน้ำท่วมสูงเกินกว่า1เมตรแล้วคุณพัทราชวนชมลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะรายงานสดจากอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณพัทราคะ
1: ค่ะคุณอรศินีคะจากปัจจัยฝนตกหนักและเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มนะคะก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่แม่น้ำน้อยนะคะขณะนี้ก็ท่วมหลายหลังคาเรือนค่ะชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะน้ำจากแม่น้ำน้อยล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในหมู่ที่3ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านค่ะเพราะบางจุดน้ำท่วมสูงเกินกว่า1เมตรนะคะชาวบ้านเล่าว่าน้ำมาเร็วกว่าปกติใช้เวลาเพียง3วันก็ท่วมเต็มพื้นที่ค่ะแม้ผู้นำชุมชนจะมีการแจ้งเตือนให้ย้ายของแต่ชาวบ้านบางส่วนเก็บของไม่ทันนะคะเนื่องจากประเมินว่าน้ำจะไม่ท่วมสูงขนาดนี้ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาสูงกว่า 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือไม่ค่ะ
2: มันก็จะท่วมทุกปีแหละแล้วก็ปีนี้น้ำมันมาช้าจริงช้ากว่าที่มันเคยมาก่อนแต่มันขึ้นไวเนี่ย3วันท่วมมาแล้วเนี่ยธรรมดาไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็ปล่อยจริงเปล่าลูกพันธ์อะไรอ่ะมันน่าจะเกินกว่าที่ผมบอกเปล่ามันไวจังอ่ะ
3: แล้วข้าวของเก็บทันไหมคะ
2: มันก็ทันนะเพราะเขาบอกแล้วน้ำจะมาไงแต่มันมาไวเกิน
1: ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นระดับน้ำที่ท่วมภายในโรงเรียนวัดกอไผ่หมู่ที่3ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเต็มพื้นที่ค่ะเป็นน้ำที่ล้นตลิ่งมาจากแม่น้ำน้อยนะคะเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำจึงถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีครูเล่าว่าน้ำขึ้นเร็วมากและแรงกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดใช้เวลาเพียง3วันน้ำท่วมโรงเรียนจนสูงประมาณ60เซนติเมตรเพียง2ชั่วโมงน้ำท่วมเต็มพื้นที่สนามฟุตบอลหน้าเสาธงห้องประชุมและห้องครัวชั้นล่างค่ะเมื่อวานนี้นะคะครูสังเกตเห็นระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการติดตามสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจึงช่วยกันขนย้ายสิ่งของบริเวณชั้นล่างขึ้นที่สูงค่ะโรงเรียนวัดกอไผ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน33คนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงป.6มีครูทั้งหมด5คนนะคะแม้โรงเรียนเป็นอาคารยกสูงแต่น้ำท่วมก็กระทบต่อการเดินทางและชีวิตประจำวันค่ะนักเรียนและครูเดินทางยากลำบากและเสี่ยงอันตรายบางบ้านต้องพายเรือออกมาส่งลูกหลานเพื่อมาเรียนนะคะ
4: ผลกระทบก็คือหนึ่งคือเด็กจะเดินทางลำบากนะคะเพราะว่าบ้านนักเรียนเนี่ยบ้านนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะท่วมอยู่แล้วแล้วก็โรงเรียนเองก็ท่วมเราก็ต้องใช้สะพานที่ติดกับถนนใหญ่ถนนหลักนะคะตอนเย็นเช้าเย็นเวลาเด็กมารับมาส่งก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องคอยกันให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็จะลำบากด้วยในการรับส่งเด็กบางทีต้องเอาเรือออกมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนบางคนอยู่ในซอยตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะพายเรือมาส่งที่บันไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็ลำบากอยู่คุณครูก็เดินทางกันลำบากก็ค่อนข้างลำบากอยู่แต่ว่าถามว่าปิดไหมเราก็ไม่ได้ปิด
1: ครูและนักเรียนเดินทางเข้าออกเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะแต่ยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติค่ะโดยใช้สะพาน

0: เชื่อมกับถนนหลักแล้วก็มีกรูอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยนะคะ
1: มาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนยังไงบ้างคะ
0: ครูก็จะให้นักเรียนอยู่แต่ภายในห้องเรียนนะคะแล้วก็ย้ายการทำครัวการประกอบอาหารแล้วก็การทานอาหารขึ้นมาที่ชั้น2ค่ะซึ่งวันที่9ตุลาคมนี้โรงเรียนก็จะปิดเรียนนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็ได้ทยอยสอบไปเสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับการเปิดภาคเรียนเทอม2ก็จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะมีการประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งค่ะหากว่าน้ำยังท่วมสูงนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนค่ะคุณออนซินีคะ
1: ขอบคุณคุณพัทราค่ะคุณผู้ชมค่ะพื้นที่ที่รับน้ำมาจากตอนบนโดยเฉพาะลุ่มน้ำภาคกลางที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสถานการณ์ยังคงต้องติดตามนะคะแต่ว่าสำหรับจุดที่เกิดน้ำท่วมไปแล้วเกิดดินโคลนถล่มเกิดน้ำป่าไปแล้วในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะแม้ว่าเหตุการณ์ผ่านมากว่า1เดือนสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่เรื่องของความเสียหายการฟื้นฟูสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกระแสน้ำที่มาเร็วและแรงทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะทั้งเรื่องของการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยรวมถึงอาชีพทำกินยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากคุณป่าเสรีรักษ์ลงพื้นที่ไปสำรวจค่ะ
2: ภาพความเสียหายที่ยังหลงเหลืออยู่ในชุมชนอำเภอปัวจังหวัดน่านสะท้อนให้เห็นว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงแล้วกว่า1เดือนแต่ภารกิจฟื้นฟูยังไม่สิ้นสุดดินโคลนเศษกิ่งไม้และต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มากับน้ำป่ายังคงพบเห็นได้ในหลายจุดขณะที่บ้านเรือนและพื้นที่ประกอบอาชีพบางส่วนได้รับความเสียหายต้องทยอยซ่อมแซมและเก็บกวาดเหตุการณ์เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้หลายครอบครัวต้องสูญเสียทรัพย์สินภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหนึ่งในนั้นคือนายคิดเมฆแสงชาวบ้านแก้มราชพัฒนาซึ่งประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาหากินถูกน้ำป่าพัดเสียหายทำให้หลังน้ำลดยังไม่สามารถกลับมาเปิดกิจการได้ตามปกติสิ่งที่เหลืออยู่จึงไม่ใช่เพียงภาระในการซ่อมแซมแต่คือการเริ่มต้นหาเครื่องมือและรายได้เพื่อให้ครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
3: แล้วเขาก็ห่วงตีว่าพ่อแม่เขาคนเท่าก็ต้องง่ายไปอยู่ตีสูงเหมือนกันครับ
4: แต่ต่อหน้าเขาก็คือแบบโอ
3: ้ครับ
4: เสียหาย
3: ก็เสียหายเหมือนกันครับ
4: ตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี
3: ้ก็พยายามทำใจแต่ก็ต้องสู้ต่อไปนั่นแหละเนาะเขาก็ต้องสู้นะครับสู้ต่อไป
4: ตอนนี้ฝนมันยังตกอยู่บ่อยๆนะแล้วยังกังวลอยู่ไหม
3: กังวลอยู่ครับก็กังวลกลัวมันจะตกมาหลายนะถ้าพอฝนตกมาหน่อยเขาก็ดูสบายใจละเขาต้องดูอย่างนี้เนี่ยสถานการณ์ว่าจะมาแบบไหนเดี๋ยวนี้ตีบ้านก็เก็บโคไว้ตีสูงยังเบาลงมาเตื่อครับเพราะว่ากลัวมันไปวิ่งรอบสองทำไมเนี่ยถ้ารอบสองมาเขาบ่เหลือแล้ว
2: ขณะที่บ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวยังคงเห็นร่องรอยความเสียหายอย่างชัดเจนบ้านบางหลังยังชำรุดขณะที่ขยะและสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมถูกนำมากองไว้ริมถนนเพื่อรอการจัดเก็บชาวบ้านสะท้อนว่าเงินช่วยเหลือที่ได้รับไม่เพียงพอกับความเสียหายเพราะสิ่งที่สูญเสียไปหลายอย่างไม่สามารถกลับคืนมาได้ด้วยเงินช่วยเหลือเพียงก้อนเดียวผลกระทบครั้งนี้ทำให้บางครอบครัวเริ่มวางแผนรับมือกับฤดูฝนในอนาคตขณะที่บางส่วนถึงขั้นพิจารณาย้ายออกจากพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและไม่ต้องเผชิญกับความสูญเสียซ้ำเดิม
5: จะย้ายหมดเลยค่ะจะย้ายไปอยู่ที่สูง
4: ๆตรงนี้ก็จะขายหรือจะปล่อยทิ้งไว้หรือยังไง
5: ตรงนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนคงขายไม่ได้เนาะ
4: คือแผนแรกเราวางไว้อย่างนั้นเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ใช้ต้นทุนสูงนะครับย้ายบ้าน
5: ต้องกู้ค่ะต้องกู้เงินมาสร้างบ้านเล็กๆต้องสร้างบ้านเล็กๆอยู่ก่อนถึงพอจะมีที
2: ่อุทกภัยจังหวัดน่านในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569กระทบ7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านรวมกว่า 23,827 หลังคาเรือนหรือกว่า 67,000 คนและมีผู้เสียชีวิต3คนแต่แม้ความช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่แล้วสำหรับชาวบ้านบางครอบครัวความเสียหายที่เกิดขึ้นกลับมากกว่าตัวเลขเงินเยียวยาเพราะหลังน้ำลดพวกเขายังต้องเผชิญกับภาระซ่อมแซมบ้านฟื้นฟูอาชีพและหารายได้กลับมาเลี้ยงครอบครัวอีกครั้งเพราะสิ่งที่กระแสน้ำพัดไปไม่ได้มีเพียงทรัพย์สินแต่รวมถึงเครื่องมือทำมาหากินที่เป็นสิ่งหารายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวปัจจิริรักษ์ ไทย PBS

0: รายงาน
1: พูดถึงบ้านฉางจังหวัดระยองอยู่ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษของ EEC ค่ะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักนะคะรวมถึง Data Center ขนาดกว่า500ไร่แต่ว่า Data Center นั้นอยู่ห่างจากชุมชนเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะตอนนี้มีความกังวลมากมายนะคะทั้งในเรื่องของการแย่งทรัพยากรรวมถึงระบบสาธารณูปโภคของชุมชนว่าจะสามารถรองรับได้มากน้อยแค่ไหนและยังมีเรื่องของมาตรการกำกับการดูแล Data Center รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้วยนี่ยังเป็นปัญหาที่คนในพื้นที่หนักใจค่ะคุณสุภชาอินทรฤทธิ์มีรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ
2: ที่นี่เขาบอกถึง 500,000 ลิตรอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
3: ผมป้องกันอย่างดีไม่มีทางเกิดแน่นอนผมมีวิศวกรควบคุมอย่างดีถ้ามันระเบิดขึ้นมา
4: วัสดุเหลือทิ้งประมาณ20ตันถูกนำมากองรวมกันบนที่ดินพปท.5ของชาวบ้านอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองทั้งเศษอิฐปูนพลาสติกเศษไม้และใหญ่แก้วแต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามคือถุงบิ๊กแบ็กบางส่วนที่ปรากฏชื่อ Galaxy Data Center
5: นี่คือ1ใน2จุดที่พบการนำวัสดุเหลือทิ้งมาทิ้งบนที่ดินของชาวบ้านแม้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าวัสดุเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ Data Center แต่สิ่งที่ชาวบ้านกำลังกังวลคือระบบการจัดการและการตรวจสอบของภาครัฐจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ได้ทันหรือไม่
4: ชาวบ้านบางคนเข้าไปเก็บของเก่าจากกองวัสดุเหล่านี้ก่อนเกิดอาการแพ้มีผื่นคันตามร่างกายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านต้องการคำตอบว่าวัสดุที่พบเป็นเพียงเศษวัสดุทั่วไปหรือมีสิ่งปนเปื้อน
6: บ้านบนก็เป็นทั้งบ้านเหมือนกัน
5: ทุกคนเป็นอาการอย่างนี้หมดเลย
6: ต้องไปดูบ้านบนบ้านบนเป็นบ้านบนผิวหนังมันไม่ดีด้วย
5: แพ
6: ้ผิวหนังมันมีตุ่มมีคันมันอยู่
4: เจ้าของที่ดินยอมรับว่าเปิดให้รถบรรทุกนำวัสดุมาทิ้งเพราะต้องการดินถมที่ไม่ให้ที่ดินรกร้างและยอมรับว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
7: ผมก็ไม่รู้ว่ามันดินปนมาอย่างไรนะครับมันถึงได้มีโฟมมีอะไรมาปนมาด้วยฮะไม่รู้ว่าแหล่งที่มาก็ไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าแน่ชัดว่ามาจากไหนบ้างครับมันมาหลายที
5: ่พรรคพวกนี้คือเป็นพรรคพวกที่เรารู้จัก
7: ที่รู้จักวงการในรถสิบล้อนะครับ
5: จ้างเขามาหรือว่าเขาให้ฟรี
7: ให้ฟรีครับ
4: จากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดระยองระบุว่าวัสดุที่พบยังไม่เข้าข่ายเป็นขยะอุตสาหกรรม
8: เราก็ติดตามไปว่าต้นทางของขยะเนี่ยมาจากไหนนะครับเราก็รู้แล้วว่ามาจาก Data Center ซึ่งตัว Data Center เองเนี่ยก็ไม่เข้าข่ายลักษณะการประกอบการโรงงานเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ใช้เรื่องของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไม่ได
4: ้ตำบลบ้านฉางกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากพื้นที่สนามกอล์ฟสู่การรองรับการลงทุน Data Center ครอบคลุมพื้นที่กว่า500ไร่อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ1กิโลเมตรสิ่งที่ชุมชนจับตาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องวัสดุเหลือทิ้งแต่เมื่อโครงการขนาดใหญ่กำลังเข้ามาทั้งพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคจะพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน
9: การใช้ไฟฟ้าการใช้ประปาการใช้น้ำแล้วก็จะมีการเก็บน้ำมันที่นี่เขาบอกถึง 500,000 ลิตรอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มันได้มาชี้แจงรายละเอียดอะไรให้กับประชาชนในชุมชนทราบ
4: จากการตรวจสอบของเทศบาลตำบลบ้านฉางระบุว่าพื้นที่แห่งนี้อยู่ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษของ EEC เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและถูกกำหนดให้เป็นศูนย์นวัตกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉางขณะที่โครงการก่อสร้างอาคารยังอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมของเทศบาลตำบลบ้านฉางซึ่งอาคารที่มีความสูงเกิน23เมตรและมีพื้นที่ใช้สอยเกิน 10,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอยู่ระหว่างการถกเถียงการทำ EIA
10: เกิน 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับถือเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษก็จะมีข้อกำหนดของอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่จะต้องมีระบบต่างๆหรือว่ามีข้อกำหนดต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามการออกแบบอาคารสูงหรือว่าอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่จะต้องมาพิจารณาในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
4: จังหวัดระยองกำลังเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำหรับการลงทุน Data Center การขยายตัวของโครงการในภาคตะวันออกจึงทำให้ประเด็นนี้ถูกจับตารวมถึงกติกาและกลไกกำกับดูแลเพราะ Data Center เป็นรูปแบบการลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคำถามจึงอยู่ที่ว่ากฎหมายและกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอ

0: ำหรับการรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม
1: ่ถ้ามันระเบิดขึ้นมาถ้ามันมีอะไรขึ้นมาชีวิตคนในพื้นที่เป็นแบบไหนต่อให้วันนี้มาตรการความปลอดภัยเนี่ยเวลาพูดออกมาเนี่ยมันจะสวยหมดเลยผมป้องกันอย่างดีไม่มีทางเกิดแน่นอนผมมีวิศวกรควบคุมอย่างดีแต่ทุกครั้งที่มันเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได
0: ้กล่องวัสดุเหลือทิ้งอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆบนแผนที่บ้านช้างแต่สำหรับคนในพื้นที่นี่คือคำถามของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อการลงทุนขนาดใหญ่กำลังเข้ามาสิ่งที่ชุมชนต้องการจึงไม่ใช่เพียงคำตอบว่าวัสดุเหล่านี้มาจากไหนเมื่อพื้นที่กำลังเปลี่ยนระบบจัดการและการกำกับดูแลจะตามทันหรือไม่สุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
2: คุณผู้ชมครับผลจากปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าและหาดสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตค่ะทำให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาหน้าเกิดโดยเฉพาะหาดฟรีดอมตอนนี้ค่ะนักท่องเที่ยวไม่ต้องไปเช่ารถในการที่จะขอรับบริการให้ไปรับส่งหรือว่าไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางในการขึ้นลงหาดอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะนั่นตามมาด้วยเสียงเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคุณพัชราจิตคำติดตามเรื่องนี้ค่ะ
3: ความสวยงามของหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกและกลายเป็นแหล่งรายได้ของคนบางกลุ่มใช้พื้นที่สาธารณะเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่หลายร้อยคนประตูรั้วเข้าออกสำหรับรถยนต์ขึ้นลงหาดฟรีดอมถูกล็อกกุญแจพร้อมติดป้ายประกาศจากกรมป่าไม้ตรวจยึดพื้นที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณนี้มีเอกชนเคยให้บริการรถรับส่งคิดราคา100บาทต่อเที่ยวอ้างว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแต่ก็ถือเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิด
4: น่าจะยังไม่ถึงครึ่งทางการลงไปที่หาดฟรีดอมนะคะสภาพทางก็จะค่อนข้างลาดชันดีเดียวค่ะจึงเป็นอีกทางเลือกนึงที่ผู้ประกอบการเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะให้บริการรถยนต์รับส่งค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับค่ะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะการเข้ามาครอบครองของเอกชนรายใดรายหนึ่งอาจจะมองว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่ถูกต้องอะนะคะอยากจะแนะนำคนที่อยากจะเข้ามาเช็คอินหรือว่าเข้ามาดูบรรยากาศชายหาดฟรีดอมตอนนี้สามารถเดินเท้าได้เพียงวิธีการเดียวเท่านั้นค่ะระยะทางประมาณ600เมตรแต่ก็สภาพเป็นไปอย่างที่เห็นค่ะคนที่จะมาอาจจะต้องเตรียมน้ำดื่มแล้วก็ในส่วนของเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยนะคะ
3: แม้ระยะทางเพียง600เมตรแต่สภาพทางลาดชันทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ศึกษาเส้นทางหรือเตรียมความพร้อมมาก่อนเมื่อช่องทางรถยนต์ถูกปิดทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากมีเฉพาะรถ ATV ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะได้เข้าออกในกรณีฉุกเฉินจำเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามหาดฟรีดอมถูกประกาศให้เป็นป่านันทนาการหาดฟรีดอมพื้นที่กว่า41ไร่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568หลังมีการจัดระเบียบชายหาดหรือถอนร้านค้าร่มเตียงที่ให้บริการบนชายหาดแล้วเสร็จแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเข้าดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่จึงมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับปรุงพื้นที่อย่างน้อยควรเปิดเส้นทางรถยนต์เพื่อเป็นทางเลือกและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
5: ใช่พี่ลำบากล้มมามีแผลมีเลือดมาบางคนมาเป็นลมตรงนี้ก็มีขึ้นมาเสร็จเป็นลมอยู่กว่าจะได้ไปบางทีบ่อยทุกวันเหมือนเกือบทุกวันนะพี่เนี่ยกรณีอย่างนั้นอ่ะ
6: แสดงว่าพี่ก็อยากให้มีการเปิดทางถนนนี่แหละ
5: ผมอยากให้แบบอยากเปิดนะแต่ว่าไม่รู้เจ้าหน้าที่เขายังไงอ่ะผมก็ไม่รู้ระบบการทำงานของเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเป็นชาวบ้านมาทำงานหาเช้าวินค่ำเลยพี
6: ่แต่ถ้าเปิดมันก็อาจจะสะดวกในเรื่องอื่น
5: ผมว่ามันดีนะมันดีกับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าแขกบางคนมาแล้วกลับมาถึงเห็นสภาพเส้นทางเขาบางทีเขามีเด็กมาด้วยมีผู้ใหญ่พาพ่อพาแม่มาเที่ยวบางทีเขามาถึงเห็นเส้นทางเขาก็ไม่โอเคเขาถามรถเราก็บอกว่าไม่มีรถครับ
6: แต่ต่อไปถ้าเกิดเจ้าหน้าที่จะมาดูเราก็อยากให้มันเปิด
5: ใช่อย่างช่วยนักท่องเที่ยวครับเวลามีปัญหาอะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเวลามีปัญหา ไม่เห็นเลยผมบอก
6: ค
5: ือ
6: พวกพี่นี่แหละต้องไปช่วยก
5: ันแล้วเขาก็ยังมาว่าเวลาพวกผมลงเพราะว่าเขาถังปิดอยู่ใช่ไหมพวกผมปิดกฎหมายลงไปช่วยบางทีผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าที่ลงไปก็มนุษยธรรมเราคนไทยอะพี่ถ้าเห็นแขกมาอย่างนั้นเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเราก็ต้องช่วยเขา
3: ขณะเดียวกันพื้นที่ถัดออกไปยังคงมีประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ตามมาตรา25แจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดพื้นที่รวมกว่า9ไร่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านบนของหาดฟรีดอมพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวม22รายการตามบ้านพักร้านค้าร้านอาหารรวมทั้งอาคารวิลล่าหลายจุดยังพบป้ายประกาศอ้างเป็นผู้ครอบครองที่ดินข้อความมีเนื้อหาระบุว่าที่ดินทั้งหมดเป็นที่ดินมรดกทำกินมาต่อเนื่องก่อนประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างไรก็ตามตามประกาศของกรมป่าไม้มีการระบุว่าผู้ครอบครองที่ดินได้นำเอกสารสค.1และแบบแจ้งการครอบครองที่ดินในป่าสงวนมาแสดงต่อกรมป่าไม้แล้วแต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าร่องรอยการทำประโยชน์ไม่สอดคล้องกับหลักฐานจึงมีประกาศให้ออกและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆในพื้นที่มีเพียงเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่คอยเฝ้าพื้นที่ตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามมีข้อมูลว่าขณะนี้ผู้อ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์คำสั่งของกรมป่าไม้ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาพิจารณาภายในวันที่7ตุลาคมนี้ภัสราจิตคำไทย PBS รายงาน
2: จากการขยายผลจับกุมอดีตปลัดอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะข้อหาออกบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลขศูนย์ให้กับบุคคลข้ามชาติทั้งที่คุณสมบัตินั้นไม่เข้าเงื่อนไขนะคะแต่ว่าอดีตปลัดอำเภอคนนี้ก็อ้างว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าแนวทางการปฏิบัติของราชการไม่ชัดเจนค่ะทำให้ล่าสุดกรมการปกครองเตรียมออกหนังสือในการสั่งการเพื่อกำชับถึงแนวทางปฏิบัติซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเจษดาต้นจำปามีรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ
7: รู้จักหมด
8: ทำมากี่ปีครับ
7: ตั้งแต่มีนโยบายให้ทำมหานโยบายของรัฐบาลที่สั่งบอกว่าบุคคลที่ไม่มีสัญชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องแล้วก็ปัจจุบันมีหลักแหล่งที่อยู่โดยก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆก็ให้เราตรวจสอบแล้วก็ทำออกโรงพยาบาลให้เขาผู้ที่มีหนังสือสั่งการมาค่ะสอง
8: คน
7: ประมาณ64มีหนังสือสั่งการมาค่ะ
9: ความไม่ชัดเจนของหนังสือสั่งการเป็นข้อกล่าวอ้างของอดีตปลัดอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมผู้ร่วมขบวนการหลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครองพบพฤติการเข้าข่ายทุจริตออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ให้กับต่างด้าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหนึ่งในผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2537ซึ่งตามกฎหมายหากบรรลุนิติภาวะมีความประพฤติดีไม่มีประวัติเสื่อมเสียมีหลักฐานประกอบอาชีพมีรายได้เสียภาษีถูกต้องและมีเอกสารรับรองใบถิ่นที่อยู่ถาวรสามารถยื่นขอแปลงสัญชาติตามมาตรา10พรบ.สัญชาติได้แต่ผู้ต้องหาคนนี้กลับเลือกจ่ายเงินให้กับกลุ่มนายหน้า 60,000 บาทเพื่ออำนวยความสะดวก
8: ได้บัตรตรงนี้เราจ่ายค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่
10: 60,000บาท
9: ไทย PBS ตรวจสอบหนังสือที่ถูกอ้างถึงเป็นหนังสือลงวันที่3กันยายน2563เรื่องหารือแนวทางการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา38วรรค2พรบ.การทะเบียนราษฎรปี2534ในเอกสารระบุไว้ว่าหากพบว่าผู้ยื่นคำร้องขอเคยมีประวัติเป็นแรงงานต่างด้าวมีหนังสือเดินทางหรือมีเลขประจำตัว13หลักนายทะเบียนจะยังไม่ออกบัตรให้แต่ต้องส่งเรื่องสอบถามไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดและสถานทูตประเทศต้นทางก่อนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้แน่ชัดว่าเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติจริงจึงจะสามารถจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลประเภท0กลุ่ม00ได้นอกจากนี้หากพบรายการบุคคลประเภท0กลุ่ม00ซ้ำซ้อนกับบุคคลประเภทอื่นเช่นซ้ำซ้อนกับแรงงานต่างด้าวให้นายทะเบียนสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนไว้ก่อนและแจ้งเจ้าของรายการนำพยานหลักฐานมาแก้ต่างไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลการจับกุมทุจริตสวมบัตรโดยชุดปฏิบัติการกรมการปกครองโดป้าไนซ์ตั้งแต่ปี2553 ั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพบว่าเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่และสุราษฎร์ธานีมีการทุจริตสวม

0: ปัดเกือบ 5,500 รายการในอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เป็นกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นระหว่างปี2561ถึง2565จำนวน 5,044 รายการขณะที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกรณีที่เกิดขึ้นช่วงปี2564ถึงปี2565ในอำเภอดอนสัก240รายอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเกาะสมุยอีกกว่า200รายการอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งสนช.และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.ทะเบียนราษฎรยืนยันว่าข้อกฎหมายมีความชัดเจนตั้งแต่ต้นแต่การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐอาจเกิดจากความไม่รอบครอบไม่เข้าใจข้อกฎหมายและเข้าข่ายเจตนาไม่สุจริต
1: พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎรฉบับที่2ปี2551เนี่ยระบุไว้ชัดเจนไม่มีข้อกังขาเลยก็ไม่รู้ว่าในรายละเอียดอ่ะปลัดท่านนั้นน่ะไปให้สิทธินี้กับบุคคลประเภทใดคือถ้าเขาเป็นบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศต้นทางอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่ใช่คนได้รัฐแล้วว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้นั่นนะคะเป็นเรื่องที่ไม่รู้จริงไม่รอบคอบหรือไม่สุจริตก็ว่าได
0: ้นางเตือนใจยังระบุว่านโยบายการปราบปรามทั้งการแจ้งเกิดเท็จด้วยพ่อแม่ทิพย์การใช้รหัสจีปอมไปจนถึงการซื้อขายบัตรเลขศูนย์ควรดำเนินการไปควบคู่กับการพิจารณาออกบัตรเลขศูนย์ให้กลุ่มคนที่ควรได้รับสิทธิ์จริงเพราะปัจจุบันเมื่อเกิดคดีทุจริตเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานมีความหวาดกลัวจนต้องชะลอการดำเนินงานปัจจุบันสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองได้ยกเลิกอำนาจสำนักทะเบียนท้องถิ่นในการขึ้นทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะมาตั้งแต่ปี2566โดยหากจะขึ้นทะเบียนต้องส่งเรื่องให้กรมการปกครองพิจารณาก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ซึ่งกรมการปกครองกำลังเตรียมออกหนังสือคำสั่งอีกครั้งเพื่อย้ำในแนวทางปฏิบัติเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
2: ส่งท้ายสัปดาห์นี้กับเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่เกาะลิบงอำเภอกันตรังจังหวัดตรังค่ะชวนไปสัมผัสวิถีประมงพื้นบ้านและชมนกอพยพนะคะสันดอนทรายที่ปรากฏไปตามแนวหาดยาวกว่า3กิโลเมตรในพื้นที่ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจุดนี้ค่ะคนในพื้นที่เรียกว่าสันหลังมังกรช่วงเวลานี้ฝูงนกอพยพจะหนีหนาวจากไซบีเรียมาหากินไปทั่วบริเวณนะคะมากันเป็นประจำทุกปีแล้วก็อยู่ยาวในพื้นที่ไปจนถึงต้นปีหน้าค่ะนี่เป็นไฮไลท์สำคัญที่ชุมชนบ้านมดตะนอยนำเสนอพร้อมกับเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเพื่อรอต้อนรับผู้มาเยือนทำให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่ากงกลางและทรัพยากรป่าชายเลนนะคะขณะเดียวกันค่ะชาวบ้านที่นี่ยังทำประมงชายฝั่งจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ำซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและรายได้ผ่านการทำธนาคารปูม้าและบ้านปลาด้วยนะคะและเป็นการช่วยอนุบาลสัตว์น้ำและคงความอุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันอัญชลีอมรมณีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me

www.vimff2026 Vipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยฟังแล้วเหมือนเป็นคำโบราณนะท่านผู้ชม
1: ภาคเหนือก็ยังคงประสบปัญหาไฟป่าและฝุ่นที่
2: พื้นที่ภาคเหนือสุโขทัยน้ำล้นผนังกัน
3: ใหญ่บางบ้านนะปลูกชักจูมาอยู่พัก
1: เหตุการณ์แผ่นไหวจนทำให้
4: เชียงใหม่วันนี้ฝุ่น PM 2.5 เพิ่ม
5: การแพร่ระบาดของโควิด-19

0: เปิดปฐมบทศึกสายน้ำแห่งปีกับศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่1ศึก2ฝั่งโขงณตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬกับมหากาพย์ความเร็วแห่งสายน้ำและมิตรภาพ2ฝั่งโขงสวัสดีแฟนกีฬาไทย PBS ทุกท่านครับเดียวอติชาติพงไพรครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่มันซึกแมตช์รีแคปครับเปิดฤดูกาลแห่งสายน้ำปี2569แล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่กับบรรยากาศของการแข่งขันศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19มาเทียบทุนเลยเทียบทุนเลย2ลำ2ลำพออย่าเกินอย่าเกินโอเคนี่ครับสนามแรกครับเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับกับการแข่งขันศึก2ฝั่งโขงเรือไทยปะทะเรือลาวครับผมกับสนาม600เมตรครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามีเรือทำการแข่งขัน2ประเภทครับเรือเล็ก30ฝีพายและเรือใหญ่55ฝีพายครับพาคุณผู้ชมไปรับชมกันตั้งแต่รอบรองชนะเลิศของทั้ง2ประเภทนะครับรอบชิงอันดับที่3และแน่นอนครับคู่หยุดโลกรอบชิงชนะเลิศทั้ง2ประเภทครับอ่ะไล่ดูกันไปเลยแล้วกันตั้งแต่รอบรองชนะเลิศกันก่อนครับการแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: น้องมาวินครับจะอยู่ในร่องน้ำแดงครับเจอกับอภิมานะครับในร่องน้ำน้ำเงินครับ
2: คู่นี้เนี่ยจริงๆเป็นคู่ที่เดาว่าเอ๊ะจะต้องไปเจอกันในคู่ชิงหรือเปล่า
1: ครับผม
2: แต่ยังไงจับสายไขว้ไปไขว้มามาเจอกันในรอบรองค่ะ
3: ทีมงานนั่งในเรือนั้นเป็นฝีพายไทยแลนด์ล้วนๆนะ
1: นี่ครับมาดูกันนะครับสำหรับน้องมาวินนะครับมาในเสื้อสีน้ำเงินนะครับสังกัดเมืองปากกสันนะครับจากแขวงบริคำไซสปปลาวนะครับฝีพายก็ผสมกันครับไกรทองกับนาเมืองนะครับผู้จัดการเรือเท้าอานงนะครับในหัวเรือคำหวาในเชลยคุณเจ้าครับ
2: มาดูทางคู่แข่งของเขาค่ะสำหรับรอบรองเรือยาว30ฝีพายร่องน้ำน้ำเงินค่ะเรืออภิมาเรือดีเรือดังที่มาพร้อมกับดีกรีค่อนข้างเยอะเลยค่ะเรืออภิมาสังกัดอภิมาค่ะจากสปป.ลาวค่ะฝีพายชุดพระเอกภูธรพรปู่กลมนะคะบวกคุณหาร98ค่ะผู้จัดการเรือเสียโอเคนายหัวเรือพี่กำจัดค่ะนายท้ายเรือพี่เป้านะคะแล้วก็ประกอบเรือใหม่ปีนี้เลยค่ะผลงานเยอะมากนะคะในปี68เนี่ยชนะไปค่ะ3สนามด้วยกันหอคำอบจ.หนองคายแล้วก็อำเภอเสกาค่ะเป็นชนะเลิศทั้งหมดเลยค่ะ
1: พร้อมนะครับรอสัญญาณจากกรรมการนะครับ
4: ที่นายกไล่ดูที่เรือฮะผมว่า
2: เราก็ลุ้นไปพร้อมๆกับทุกคนค่ะออกมาแล้วค่ะ
3: มาเลยคู่หยุดโลกคู่หยุดโลกศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำไผ่ทีมแอร์ถ่ายทอดให้เราได้ชมดูที่ว่าล่องน้ำนั้นล่องน้ำนั้นเรือดำเรือดีไม่ธรรมดาทีมงานน้ำเบอร์

0: พร้อมเลยนะน้ำพร้อมมาวิทย์น้ำมาวิทย์ล็อกน้ำฝั่งไทยแลนด์เจอกับใครไม่เจอมาเจอเหลือหนีทีมงานเสียโอเคอภิมาอสังหาริมทรัพย์เลยนะในน้ำเหลืออภิมาทีมงานทีมงานขุนหาร98และทีมงานกำจัดเพคุถอนบุกล็อกน้ำฝั่งสองมาแล้วเป็นฝีพายไทยแลนด์ในน้ำน้ำมาวิทย์ลังคนต่างไฟต่างคนต่างขุดต่างคนต่างคุยต่างคุยต่างกายดูสิว่าทีมงานจากหัวครับนายกหญิงแก่งรัศธรสิงห์บนบีบอกว่าคู่นี้ตายเป็นตาย
1: เอาละเว้ยตายเป็นตายดูแล้วบอกว่าสู้กันจ้าพี่แม่ของพี่น้องสองปปเราสองพี่น้องสองปปเราไอ้บอกเลยไอ้ใครยิงกันมาลัวน้องมาวินน้องมาวินอยู่ฝั่งไทยน้องมาวินอยู่ฝั่งไทยแล้วจ้าพี่มาอยู่ฝั่งสองปปเราสองปปเราทั้งสองลำเลยมีอะไรใครยิงกันมาหัวเรียนเสมอกันอยู่เว้ย
2: เอาละเว้ยบอกว่าเต็มหนึ่งในสนามมาพี่มาวันนี้น้องมาวินมาเบียดมาวินไม่ยอมแล้วไม่เร็วขอพิสูจน์หน่อยว่าอภิบาลจะกินอะไรกินไหนมาจากไหนว่าแล้วทั้งนั้นน้องกวินเริ่มตะคุบแล้วน้องกวินเริ่มตะคุบอภิบาลจะหนีรอดปลอดภัยได้ไม่ได้ว่าแล้วทั้งนั้นน้องกวินเริ่มตะคุบจะทันหรือไม่ทัน
3: จะทันหรือไม่ทันอย่างไรกันขึ้นมาอยู่ตัวนี้เนี่ยเหมือนบัวเมียตีกันเกิดกระแทกกระแทกแรงดังขึ้นมาแล้ว
4: ก็เป็นทางด้านน้องมาวินเนี่ยที่อยู่ในร่องน้ำแดงนะครับเก็บชัยชนะไปได้ครับเรือจากเมืองปากซันแขวงบริคำใสครับ
5: เอาชนะไปได้ในเที่ยวแรกค่ะสำหรับรอบรองชนะเลิศเรือยาว30ฝีพายค่ะหอบเลยค่ะน้องมาวินในเสื้อไทยพีบีเอสสีน้ำเงินแบบนี้โอ้โหใส่สุดเลยนะเพราะว่ามีโอกาสแบบน้อยมากๆจริงๆแล้วด้วยกระแสน้ำที่แรงด้วยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกไปแล้วแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำหรือว่าเป็นสนามปราบเซียนของหลายๆลำเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ไหลนิ่งแบบที่เราเห็นบนผิวน้ำแบบนี้นะคะใต้น้ำเนี่ยมีกระแสน้ำวนกระแสน้ำกลับเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเนี่ยแหละเป็นจุดงานยากของฝีพายค่ะ
4: แม่น้ำโขงเนี่ยน้ำแรงครับแล้วก็พายยากด้วยครับหลายๆคนก็บอกครับเขาบอกว่าแตกต่างกับสนามอื่นครับเขาเลยบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฝีพายสปป.ลาวเขาจะเซียนมากเลยสนามแม่น้ำโขงเพราะว่าเขาซ้อมแถวนี้กันบ่อยครับคู่ต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับเรือยาว30ฝีพายนะครับฉลามไซรัศมีนำโชคครับเจอกับพรมเศรษฐีเอ็กต่อน้อยไก่ทอดครับ
5: ชอบชื่อจังเลยน่ารัก
4: อันนึงก็น่ารักอันนึงก็ดูแบบโหดจัง
5: โหดมากฉลามไซรัศมีอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอันนึงก็ฝาทอดไก่น้อย
4: ครับผมชื่อเรือหิวพายหิวเลย
5: หิวเลยค่ะแต่ว่าต้องมาดูค่ะว่าลำไหนจะดุดันมากกว่ากันนะคะ
4: มาดูฉลามไซรัศมีนำโชคนะครับสังกัดปกสแขวงบริคำไซนะครับเรือจากแขวงบริคำไซสปป.ลาวครับฝีพายชุดตำรวจปกสนะครับผู้จัดการเรือพันตำรวจโทบุญกองราชวงศ์สุขนะครับในหัวเรือเวียงคอนในท้ายเรือฉัตรชัยยายพันธ์ครับตกแต่งเรือใหม่เมื่อปี67นะครับโดยช่างก๊อฟครับ
5: และคู่แข่งของเขาค่ะพรมเศรษฐี X ต่อน้อยไก่ทอดนะคะวันนี้มาในเสื้อไทยพีบีเอสสีส้มค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งมาจากจังหวัดบึงกาฬนะคะฝีพายชุดพรเจ้าขุนบวกเดชนาคราชค่ะแล้วก็เทพบุตรหนองจันนะคะผู้จัดการเรือพี่จตุรพัฒน์ค่ะนายหัวเรือพี่ต้าค่ะนายท้ายเรือพี่แอร์ตกแต่งใหม่ปี67ค่ะแล้วก็ผลงานปี69เนี่ยชนะเลิศนะคะที่สนามท่าสะอาดค่ะ
6: ใส่เสื้อสีเหลืองครับเป็นตำรวจกล้าแฝงบริคำใสในนามฉลามไซรัศมีนำโชคล่องน้ำธงสีแดงฝั่งไทยแลนด์ส่วนเสื้อสีส้มนั้นพี่น้องทีมงานบ้านดงบางการครับผีพันสาม
5: เราลอกันไปแล้วมาประกบกันเหลืองส้มนี่สวยมากเลยพี่ป๊อป
4: เหมือนแมทสีก
5: ัน เหมือนแมทสีกันมายังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะแบบเห็นด้วยประกบมาแมทสีนี่สวยเลยแหละค่ะ รอตั้งลำเรือกันสักครู่นึงค่ะเราก็จะได้รับชมนะคะรอบรองชนะเลิศเรือยาว30ฝีพายกันว่าใครจะผ่านเข้าไปแข่งรอบชิงกับนะน้องมาวิน
7: ลำได้ยิ่งไหมนะครับพงศ์เศรษฐีปล่อยลงมาครับพงศ์เศรษฐีปล่อยเรือลงมาครับ
5: รอลงเรือสักครู่เดียวค่ะรอลงพาย
6: ดีแบบอักปากาเซียนครับทีมงานพงศ์เศรษฐีเตรียมแล้ว
4: สีพายในปีนี้ก็ถือว่ามีสนามเรือให้แข่งขันกันหลากหลายสนามมากนะครับจริงเริ่มต้นมาโอ้โหน่าจะเป็นเกือบเดือนแล้วนะครับ
5: คือจริงๆเราอาจจะเห็นสีพายมาสนามนี้ไม่เยอะเพราะว่าก็แข่งชนกันหลายสนามนะคะ
4: เยอะมากครับสนามใส่เสื้อเหลืองนะครับพรหมเศรษฐีเสื้อสีส้มครับชนะไปชิงกับน้องมาวินครับ
5: กระแสน้ำแรงจริงๆอ่ะตั้งลำเรือลงพายแล้วรอสัญญาณเท่านั้นค่ะใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงมารอลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมออกมาแล้วค่ะ
6: ใส่เสื้อสีเหลืองเป็นเรือสอตัวบอลเราอยู่ฝั่งไทยแลนด์เสื้อเรือไทยแลนด์ในน้ำในน้ำพรมเศรษฐีพรมเศรษฐีต่อร้อยไก่ทอดล่องน้ำตรงนั้นในเรือไทยแลนด์ในน้ำในน้ำเสียงดีๆพรมเศรษฐีดูที่ว่าทีมงานจะหักปากกาเสียงได้ไม่ได้ในเมื่อทีมเรือจากสอตัวบอลเราได้ท่าในทีก็ไปพายไทยแลนด์แซงหนีแล้วจะหนีได้ไม่ได้จะหนีพ้นหรือไม่พ้น
1: หรือไม่พ้นดูลักษณะนี้ยังหนีไม่ห่างไม่มาแล้วพรมเศรษฐีเริ่มพายหลายแซงขึ้นมาไล่ไปกันมันจะก่อนเอาไว้จะก่อนต่างคนต่างบีต่างคนต่างขยี้กันอะไรได้บทอะไรบีอะไรขยี้กันผมจะทีบออกไอ้ออกแล้วภายแล้วจะแสงเอาไว้จะแสงได้หรือไม่ได
2: ้หรือไม่ได้ไม่ได้นะครับผมเศรษฐีพยายามจะหนีด้านหน้าออกไปบอกว่าสนามใส่สนามใส่แล้วใส่มีน้ำโชคจะไล่ตะคุบทันไม่ทันบอกว่าทางด้านผมเศรษฐีใส่กองสองกองสามเริ่มเบียดหนีแล้วจ้า
3: ไอ้ผมเศรษฐีหนีได้หนีไปหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่อย่างแรงกันขึ้นมาอยู่สนามใจกดแรงจะแซงได้หรือไม่ได้
6: ไม่รู้ลักษณะการขุมมาแบบนี้เขาบอกว่าขุมดีขุมเด่นล่องน้ำนะล่องน้ำแดงใส่เสื้อสีเหลืองจากสอปปอเราทีมงานฉลามชัยรัศมีรัศมีนำช่องเริ่มจะกดไปพายพายแล้วแซงหนีขึ้นมาทางด้านผมเศรษฐีไม่ยอมไปขอไม่แท้ต่างคนต่างใส่ขึ้นมาต่างคนต่างพายต่างคนต่างใส่ต่างคนต่างพายเอาเลยไว้เข้าสู่ระยะสุดท้ายอันตรายแล้วเศรษฐีจีมาเศรษฐีจะแสง
4: แล้วก็เป็นทางด้านฉลามไซรัศมีนำโชคนะครับเรือจากแขวงบอลลิคัมไซนะครับที่เป็นฝีพายชุดปกสแขวงบอลลิคัมไซเนี่ยเอาชนะไปครับไปชิง30ฝีพายกับน้องมาวินครับ
5: เนี่ยค่ะเอาชนะกัน1โขนเรือเท่านั้นค่ะฉลามรัศมีนำโชคชื่อเขาแบบโอ้โหดูน่าเกรงขามมากนะชื่อแบบน่าเกรงขามมาก
8: รอบรองชนะเลิศศึกชิงตั๋วเข้าสู่รอบชิงดำเรือ30ฝีพายน้องมาวินจากเมืองปากซันสปป.ลาวจวงทยานเข้าเส้นชัยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นลำแรกตามมาด้วยฉลามไซรัศมีนำโชค

0: ครับเป็นการเจอกันระหว่างไกรทองเจริญสุข X Family นะครับอยู่ในร่องน้ำแดงครับเจอกับเจ้าพ่อกำแพง X แขกนาวาในร่องน้ำน้ำเงินครับ
1: ตอนนี้เรือเข้าประกบผู้เรียบร้อยแล้วนะคะลงพายรอกันอยู่แล้วค่ะ
0: มาดูเรือในร่องน้ำแดงนะครับเรือไกรทองนะครับจะใส่เสื้อสีเขียวนะครับจากกองบัญชาการทหารแขวงบอลลี่คำใสนะครับสังกัดไกรทองเจริญสุขเอ็กกับแฟมิลี่ครับฝีพายก็ผสมกันทั้งไกรทองนาเมืองหนองบางซอนะครับผู้จัดการเรือคุณยาวนะครับนายหัวเรือเวียงคอนครับนายท้ายเรือคุณแค้วนะครับประกอบเรือเมื่อปี2555เลยนะครับโดยช่างอากิล่าครับผลงานก็แชมป์หอคำปีที่แล้วครับ
1: แชมป์หอคำปีที่แล้วค่ะมาเจอกับร่องน้ำน้ำเงินค่ะเจ้าพ่อคำแพงเอ็กแขกนาวาค่ะวันนี้มาในเสื้อไทย PBS สีเหลืองสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับเรือเจ้าพ่อคำแพงนาวาเอ็กแขกนาวาค่ะสังกัดแขกนาวาจากท่าแขกแขวงคำม่วนบ้านกกเครือสะค่ะซึ่งฝีพายเนี่ยเป็นฝีพายรวมนะคะเป็นฝีพายทหารเมืองบวกสิงสนาม5ท้ายเมืองค่ะแล้วก็ผู้จัดการเรือค่ะผู้พันต้นนะคะนายหัวเรือคำโก้นายท้ายเรือท้องรอนค่ะประกอบก็โดยช่างนะคะซึ่งมาดูกันว่าปีนี้เขาจะคว้าผลงานอะไรไปได้ไหม
0: ครับก็ในรอบรองนะครับจะแข่งแค่เที่ยวเดียวนะครับวันนี้เนี่ย2ประเภท30กับ55ฝีพายนะครับรอบรองชนะเลิศไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยครับ
1: เอาละค่ะตอนนี้เรือพร้อมแล้วกำลังจะลงพายแล้วแข่งทีมไหนรักทีมไหนชอบทีมไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะตอนนี้ดูกันจากหลากหลายช่องทางนะทั้งหน้าจอไทย PBS ค่ะแล้วก็ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live YouTube Live ไทย PBS ค่ะ
0: ไก่ทองเสื้อเขียวนะครับเจ้าพ่อคำแพงเสื้อสีเหลืองครับนี่คือคู่แรกนะครับที่เราทำการถ่ายทอดสดกันครับก็เป็นเรือที่อยู่ในร่องน้ำแดงนะครับไก่ทองเจริญสุข X Family นะครับชนะไปในเที่ยวนี้นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรือยาวใหญ่55ฝีพายครับ
1: ไก่ทองเจริญสุข X Family ค่ะเรือดีจากบอริคคำไซนะคะมาในเสื้อไทยพีเอสสีเขียวแบบนี้คว้าชัยกันไปก่อนในเราแข่งกันเที่ยวเดียวด้วยนะ
0: ครับ
1: รอบนี้นะคะไม่มีเที่ยวกลับสายน้ำให้ได้แก้ตัวกันค่ะแล้วก็จริงๆแล้วจังหวะเอาเป็นว่าใครอ่านน้ำเป็นรักษาจังหวะได้ดีที่สุดก็น่าจะนะเข้าสู่เส้นชัยได้เร็วที่สุดแต่ทำดีทั้งคู่เลยค่ะและสิ่งที่สำคัญที่เราลืมไม่ได้เลยต้องสบายดีเพราะว่ามีพี่น้องชาวลาวค่ะพี่ป๊อปชาวสปป.ลาวรับชมกันเยอะมากเลยวันนี้ค่ะสบายดีทุกท่านด้วยนะคะ
0: ก็มีเรือนะครับแล้วก็ฝีพายชื่อดังนะครับจากสปป.ลาวเนี่ยมาเข้าร่วมกันแข่งขันเรานะครับก็มีทั้งจากทั้งทักแขกนะครับแบริคัมไซมีทั้งจากวังเวียงนะฮะที่เราเห็นกันครับ
1: แล้วก็ มีเรือตัวแทนค่ะจากประเทศไทยนะคะจากบ้านดงหมากยางค่ะอำเภอบึงกาฬนะก็เดี๋ยวจะมาร่วมการแข่งขันด้วยโอ้โหสูสีนะพายกันแบบไล่บทไล่บี้กันมาตลอด
0: ในช่วงท้ายๆเลยครับแต่ตอนแรกเนี่ยยังคงสูสีอยู่ครับก็ไพทองเองยืนระยะได้ดีกว่าครับนี่คือรอบรองชนะเลิศเรือยาวใหญ่55ฝีพายอีก1คู่นะครับอภิมานะครับเจอกับเจ้าพ่อคำแดงครับติดสนาม5คุณผู้ชมไหมก่อนให้คุณผู้ชมรอก่อน
1: รอก่อน
0: มาดูคู่นี้ก่อนคู่นี้น่าสนใจครับอภิมานะครับ

0: คำแดงจากนะฝีพายค่ะสังกัดบ้านกล้วยอุดมนะคะจากปากซานแขวงบริคำไซค่ะฝีพายเนี่ยรวมกันหลายชุดมากไม่ว่าจะเป็นบ้านหาฉลามไซค่ะบ้านห้วยนางลีนะคะแล้วก็ผู้จัดการเรือเนี่ยพี่คำไซอินทวงค่ะนายหัวเรือพี่เลี้ยวค่ะนายท้ายเรือพี่ฉัตรชัยนะคะแล้วปี67ประกอบเรือปี67นะคะโดยช่างกีล่าค่ะแล้วก็ผลงานได้รองอันดับ1สนามบึงกาฬปี68นั่นเองค่ะนี่เราก็ประวัติแน่นแล้วดูใครจับแมตช์กันคะเนี่ยสีเสื้อกับสีเรือโอ้โห
1: โทนเดียวกันเลย
0: โทนเดียวกันเป๊ะคือถ่ายออกมาสวยมากจริงๆนะรอเลยค่ะตอนนี
2: ้
0: ตั้งลำเรือกันสักครู่นึงนะคะรอจังหวะฝีพายเราส่งสัญญาณพร้อมแล้วก็ลงพายค่ะ
1: โอ้โหแต่อภิมานี่ถือว่ามาเต็มนะผสมชุดมาเต็มที่เลยครับก็ถือว่าเป็นงานที่หนักของเจ้าพ่อคำแดงนะครับถ้าดูจากรายชื่อฝีพายแล้วล่ะครับ
0: แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ย 2-5 นะมีฝนตกค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมทำให้น้ำสะสมแล้วก็กระแสน้ำจากชัยบุรีไหลลงมาเนี่ยโอ้โหทำให้กระแสน้ำอย่างที่เราเห็นเชี่ยวแล้วก็แรงมากค่ะเป็นงานยากของฝีพายเช่นเดียวกันมาส่งกำลังใจให้กันได้ค่ะคุณพี่ป๊อปอ่านแล้วแปลให้ป้องหน่อยได
1: ้มีผม
0: แฟนคลับเราเยอะมากเลย
1: ว่ามีแบบกองเชียร์เจ้าพ่อคำแดงอยู่นะครับแล้วก็มีสบายดีไทย PBS ครับ
0: ค่ะนะหลากหลายเราจะพยายามอ่านให้ได้แล้วกันนะคะเพราะอยากพูดคุยกับคุณผู้ชมทุกท่านเลย
1: รับชมจากแขวงบริคำไซเนี่ยแหละครับ
0: มีรับชมจากฮัมเบิร์กนะฮะเยอรมันโอ้หลากหลายพื้นที่เลยค่ะ
1: ชนะเข้าชิงกับไก่ทองครับออกมาแล้วครับคำแดงมาแรงจริงๆครับตามสีเสื้อเลยครับแรงมากครับ
0: มาแบบแดงแรงฤทธิ์นะจริงๆมีสีส้มนะแต่ว่าก็สีแสดจริงๆค่ะนะคะแล้วก็นำมาตั้งแต่ช่วงจังหวะกลางลำเลยค่ะช่วงจังหวะกลางน้ำเลยประมาณสัก300เมตรได้เนี่ยเห็นเลยว่านำมาประมาณ1ช่วงตัวเรือเลย
1: ครับ
3: ในขณะที่เรือใหญ่55ฝีพายแชมป์เก่าไก่ทองเจริญสุขโชว์ความเด็ดขาดเฉือนเข้าชิงกับเจ้าพ่อคำแดงตัวแทนจากแขวงบริคำไซสปป.ลาวได้ตามนัดครับ

0: าวนะครับตอนนี้ได้คู่ชิงในฝันทั้ง2ประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ขอไปดูจริงอันดับที่3ก่อนไปฮิวใจให้กับทีมที่เขาแพ้มาในรอบรองชนะเลิศทั้ง2ประเภทก่อนนะครับเริ่มจากเรือ30ฝีพายครับอภิมาจากวังเวียงสปป.ลาวครับที่มีพี่โตโต้ครับฝีพายขาเดียวหัวใจเกินร้อยต้องเข้ามาชิงที่3กับพรหมเศรษฐีเรือจากฝั่งไทยครับส่วนในประเภทเรือใหญ่55ฝีพายครับก็เป็นอภิมาอีกนั่นแหละที่ต้องชิงอันดับที่3กับเจ้าพ่อคำแพงนาวาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูพร้อมๆกันเลยว่าอันดับที่3จะตกเป็นของใครครับโอ้คงเคงคงเคง
1: พรหมเศรษฐีเอ็กซ์ต่อน้อยไก่ทอดครับร่องน้ำแดงครับเจอกับอภิมานะครับในร่องน้ำน้ำเงินครับ
2: ตอนนี้รอเรือเข้าเทียบสักครู่หนึ่งนะ
3: เอาล่ะครับไปหลังมาที่เรียบร้อยครับเรือของคนต้อง
2: ซึ่งน้ำมันจะแดงๆหน่อยค่ะเพราะว่ากระแสน้ำแรงวันนี้อย่างที่บอกไปว่า 2-3 วันก่อนชัยบุรีฝนตกหนักมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้น้ำไหลมาค่อนข้างเยอะแล้วแรงปีนี้น้ำหนุนสูงด้วยถือว่าเป็นแม่น้ำโขงที่น้ำเยอะนะปีนี้บางปีเราไปเนี่ยโอ้โห
1: แห้งวันนี้น
2: ะ
1: นี่ครับพรหมเศรษฐี X ต่อน้อยไก่ทอดนะครับเรือจากบ้านดงหมากยางครับมาในเสื้อสีส้มนี่ครับจะอยู่ในร่องน้ำแดงครับ
2: นี่ค่ะอีกหนึ่งคู่แข่งของเขาอภิมามาในเสื้อไทย PBS สีเขียวสดใสค่ะ
1: จะเรือจากวังเวียงนะครับอภิมาครับ
2: จะเป็นสีเขียวเหนียวชัยหรือเปล่านี่นะรอลุ้นกันเลยค่ะคุณผู้ชมโบกไม้โบกมือให้โดรนนะจริงๆฝีพายเราเนี่ยหลังๆมาไม่มีใครเขินกล้องแล้วนะ
1: ชินครับเรียกว่าชินนะ
2: แล้วไปบางสนามนี่นะถ้าเข้าแบบชิวๆเราจะเห็นนะนายทงนายท้ายควงพายกันสนุกสนานมีแต่งนงแต่งหน้ากันมีสีสันให้ได้ดูทุกสนามเลยค่ะปีนี้ก็นี่เพิ่งสนามแรกของไทย PBS นะคะสนามอื่นๆที่ไทย PBS จะไปถ่ายก็ฝากไว้เลยแล้วกันว่าคาดหวังนะ
1: ครับ
2: คาดหวังว่าฝีพายและนายท้ายในหัวจะมีสีสันอะไรมาให้ชาวเรือของเราได้ร่วมรุ้นกันนะได้ตื่นเต้นกันประกบคู่แล้วค่ะคุณผู้ชม
3: โชว์ไม่วางขายแน่นอนเพราะว่าถ่ายทอดทั้งไทย PBS ด้วยดูให้ดูว่าเราก็สู้นะไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับ
2: รอลงท้ายคู่เดียวนะคะ
1: นายท้ายต้องดึงเรือให้อยู่ครับ
2: คู่ชิงอันดับที่3ค่ะ
1: พรหมเศรษฐีซ้ายอภิมาขวาครับ
3: เอาละครับนี่แล้วถือว่าเป็นเรือฝีพายจากไทยแลนด์
1: นี่ครับเริ่มลงพายแล้วครับรอสัญญาณจากกรรมการอย่างเดียวเท่านั้นครับ
3: ทีมงานเสียงโอเคจากตั้งเรียงครับในนามค่ะที่มาครบเสร็จทีนะฝีพายไทยแลนด์ล้วนๆนะในนามครบเสร็จท
2: ีแล้วค่ะ
3: น้องจันลาเด็ดหน้าขบ่าจากผมกับสามประลังบวกครับสามประลังบวกครับสามประลังบวก
4: ร่องน้ำน้ำเงินก็ไทยล้วนๆเช่นเดียวกันครับในน้ำกำจัดเทพภูธรพรสุกรมและขุนหาร98
3: เอาเน
4: ่ดิ่งแล้ว
1: อภิมานี่จริงอ่ะอันดับที่3ทั้ง2รุ่นเลยนะทั้ง55ฝีพายแล้วก็30ฝีพายครับ
3: ก่อนจะดูคู่ชิงชนะเลิศประจําปี
1: สนามนี้ไม่ใช่สนามของเขาครับ
2: แล้วน้ำแรงมากคุณผู้ชมคือไม่ได้อะค่ะตั้งลำเรือไม่ได้อะค่ะ
4: โดยเฉพาะ เรือที่หักปากกาเซียนอย่างพรหมเศรษฐีครับสามารถทะลุทะลวงเข้ามาส
2: ู่ท่าอุเทนปีนี้ไม่ได้ไปแล้วคุณผู้ชมถามมาว่าท่าอุเทนไปไหม
4: ถูกหวยรางวัลที่1ก็ดีใจไม่ปานนี้ครับ
3: เห็นท่านประธาน
1: เห็นกระแสน้ำกันเลยครับกระแสน้ำแรงจริงครับแล้วออกมาแล้วครับ
3: มา
4: ได้คู่ชิงที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ท่าสมานตะบนหอครับชิงที่3เรือประเภทไม่เกิน30ฝ่ายดูสิว่าล่องน้ำแดงเรือดีเรือดำไม่ธรรมดาครบเศรษฐีครบเศรษฐีต่อน้อยไก่ทอดต่อน้อยไก่ทอดล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงไล่บนไม่มีไล่ขยี้กับทีมงานเรือดีเสียโอเคเทียนดีเสียโอเคจากบังเบียงในน้ำอภิมาอภิมาสังหาอาลิมมาซับล่องน้ำฟังสอบบอลเอาใส่เสื้อที่เขียวต่างคนต่างพายดูด้วยสายตาก็ดีล่องน้ำตรงนั้นล่องน้ำตรงนั้นในน้ำทีมเรือดังอภิมาเริ่มจะกันไปผ่านท้ายแล้วแซงหนีจะหนีพ้นไม่พ้นจะหนีได้หรือไม่ได้
3: ไม่ได้หรือไม่ได้ดูลักษณะนี้บอกว่าอย่าผมแต่ทีไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมต่างคนต่างอันต่างคนต่างฟันต่างคนต่างบีขยี้ขึ้นมาดูว่าจะไล่บีไล่ติดไล่กอดคอไล่กอดคอหอมแจ้มได้ไหมกอดคอได้หรือไม่ได้ว่าแล้วอาบาพิมาแล้วผ่านแล้วแซงหนีผ่านแล้วแซงหนีผมแต่ทีไล่บีไล่บีจี้ขึ้นมาจะทันหรือไม่ทัน
5: โอ้ยแต่ทันไม่ทันนะครับทางด้านผมเศรษฐีในช่วงขณะนี้บอกว่าอภิบาลเริ่มฉีกตัวหนีออกมาไล่ตะคุบเดาตะคุบได้จะอยู่รอดปลอดภัยได้ไม่ได้อภิบาลเริ่มฉีกตัวหนียาวขึ้นมาแล้วจ้า
6: หนีได้หนีไปหนีได้จะหนีไปผมเศรษฐีไล่บดไล่เปลี่ยนไล่เสียไล่ตีหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ผมเศรษฐีกดแรงกดแรงเงี้ยแซงได้หรือไม่ได้
4: ระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายระยะหนีอันตรายแต่ว่าน่าจะปลอดภัยทีมงานผมเศรษฐีบอกว่าตั้งหน้าตั้งตาสับจี้ตีแหลกสับจี้ตีแหลกแต่ดูด้วยสายตาตอนนี้ครึ่งลำเรือครึ่งลำเรือแล้วก็แน่นอนไปที่สุดครับยังไงเสียก็ยังปราบอภิมาไม่ไหวครับแล้วก็ปล่อยให้เรือไหล
3: เข้าเส้นชัย
1: สุดท้ายก็ปล่อยเรือไหลเข้าเส้นชัยไปครับแล้วก็เป็นอภิมานะครับชนะไปครับคว้าอันดับที่3ครับเรือ30ฝีพายครับ
2: อภิมาค่ะวังเวียงสปป.ลาวค่ะจริงๆก็นำมาตั้งแต่ช่วงออกตัวเลยค่ะถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็ใส่สุดแบบม้วนเดียวจบไม่มีแผ่วปลายเลยนะคะขอบเหนื่อยเหนื่อยนะ
1: เหนื่อยครับถึงแม้ว่าจะพายตามกระแสน้ำก็ตามแต่ครับแต่ว่าก็ต้องใส่สุดเหมือนกันครับ
2: แล้วจังหวะเหนื่อยสุดก็ยกตัวเรือเนี่ยแหละค่ะวันนี้ถ่ายท่อสดจากหอคำใช่ค่ะคุณผู้ชมสนามหน้าเทศบาลหอคำนะคะจังหวัดบึงกาฬค่ะเนี่ยค่ะจังหวะภาพช้าก็จะเห็นได้ว่าทางอภิมาเองก็นำมาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
1: เนี่ยสุดท้ายก็คือแบบว่าถอนคันเร่งครับปล่อยพายเลยครับจริงระยะนี้กำลังสวยเลยนะโดยปกติแม่น้ำโขงเนี่ยยาวเนา
2: ะ
1: แข่งกันแบบโลบ้างโลกว่าบางแต่พอเป็น600เนี่ยเป็นระยะที่แบบใส่สุดนะค
2: ือ
1: แบบว่าใส่แบบแทบจะเต็มมาได้ตั้งแต่ต้นเลยครับ
2: คือจำได้ว่ามีอยู่ปีหนึ่งใส่ไปพันนะ
1: ใช่จะมีช่วงที่แบบต้องผ่อนบ้างด
2: ึ
1: งค่อยๆมาบ้างแต่พอเป็น600เนี่ยโอ้โหมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้หมดแล้วครับ
2: ปีนั้นเนี่ยถ่ายกัน3ชั่วโมงค่ะ
1: คู่ต่อไปนะครับคือคู่ชิงอันดับที่3เรือยาว55ฝีพายเที่ยวที่3นะครับ
2: เที่ยวที่3จะเป็นใครอ่ะรอลุ้นคุณผู้ชมถึงกระขับบอกพี่กะทิพาเที่ยวงานเดี๋ยวรอเรือเข้าเทียบทุ่นกันสักครู่หนึ่งอ่ะแต่งลำเรือให้พอเหมาะพอสม
1: ครับ
2: รอสัญญาณจากกรรมการอึดใจเดียวเท่านั้นรู้ผลแน่นอนค่ะว่าใครจะคว้าอันดับที่3ของรายการนี้ไปคุณผู้ชมถามว่ามีโอกาสจะมานครพนมไหมปีนี้
1: ไม่มีเนาะปีนี้ไม่มีแผน

0: ไปแข่งที่ไปถ่ายที่นครพนมนะครับรอลุ้นกันปีหน้านะครับ
1: เหมือนเดิมเลยค่ะใครที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์อยากให้ไปถ่ายที่สนามไหนจังหวัดอะไรเจาะจงสนามมาด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีสนามเยอะมากนะคะพิมพ์กันมาหน่อยเดี๋ยวก็ทีมงานเราจะได้มีกำลังใจในการตัดสินใจกำลังใจไม่เกี่ยวกำลังใจก็คือรูปเมื่อกี
0: ้น้องกิ๊กนะฮะเป็นน้องกำกับเวทีครับดูแลคิวที่สนามครับ
1: นี่เราต้องมีกำกับเวทีสวยขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
0: ใช่ครับผมจะได้เป็นสีสันครับ
1: เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะ
0: นี่คือที่เราตัดสินแล้วนะครับของคู่ชิงอันดับที่3 55ฝีพายครับเขมราชอุบลเจอกัน18ตุลาครับเรือออกมาแล้วครับ
2: น่าจะเป็นเที่ยวจบเที่ยวสุดท้ายเที่ยวที่3ของการชิงชัยชิงที่3ของเรือประเภท55ฝีพายแทนสมานตำบลหอคำนายกหญิงแก๊งนายกหญิงแก๊งสตรีสีหอคำในนามรัศมีสิงห์บดีบอกว่าคู่นี้มันเอากันจริงคู่นี้มันเอากันตายแล้วไอ้เที่ยวสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายลงน้ำแดงสลับสับเปลี่ยนลงมาในน้ำทีมเรือดีเสียโอเคเอาพี่มาเอาพี่มาสังหารเรือสับจากบางเบียงไล่บนเลยมีไล่ใครไล่ไอ้กันจะพอคำแพงจะพอคำแพงแข่งมาว่าทีมงานผู้พันต้นดูสิว่าดูสิว่าทีมงานเอาพี่มาเอาพี่มาจะแก้
3: หรือไม่ได
4: ้ได้หรือไม่ได้อย่างไรกันเกินมาแม่ครับแบกไล่บดไล่เปลี่ยนไล่เสียไล่สีว่าไงอภิวากดไล่กดไล่เกิดแสงได้หรือไม่ได้
2: ระยะส
4: ุ
2: ดท้ายระยะอันตรายระยะนี้ระยะอันตรายระยะที่จะกี้ขึ้นมาอภิมาจี้ขึ้นมาอภิมาจี้ขึ้นมาเอาเราเลยครับแพงหนีไม่เอาครับแพงหนีบอกแล้วทางด้านอภิมาไอ้มาเอาเราเลยอภิมาจะแสงอภิมา
4: จะแสง
2: อภิมา
4: จะแสง
2: อภิมา
4: จะแสง
2: อภิมา
4: จะแสง
2: อภิมา
4: จะแสง
2: อภิมา
4: จะแสง
2: อภิมา
4: จะแสง
2: อภิมา
4: จะแสง
2: อภิมา
4: จะแสง
2: อภิมา
4: จะแสง
2: อภิมา
4: จะแสง
0: สนุกจริงๆครับทั้ง3เที่ยวเลยครับในคู่นี้ครับคู่ชิงอันดับที่3นะครับของเรือยาวใหญ่55ฝีพายครับและดูธงครับ
1: และเมื่อกี้กรี๊ดเลยนะกรี๊ดอยู่ในสตูเลยค่ะคุณผู้ชมคือแบบเฮ้ยใครอ่ะแบบลุ้นมากจริงๆค่ะ
0: โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับว
1: ่าธง
0: แดงหรือธงน้ำเงินใช่ครับ
1: ขอรอดูภาพช้าค่ะที่จังหวะกล้องจุดตัดสิน
0: โอ้โหตอนนี้ถ้าดูนะเจ้าพ่อคำแพงนำอยู่นิดนึงไกลกล้องคือคำแพงใกล้กล้องคืออภิมาแล้วมาดูครับใครจะแตะเส้นกลางก่อนครับเส้นกลางโอ้โหเดี๋ยวดูก็ให้กรรมการตัดสินกันอีกทีแล้วกันครับโอ้โหสุดจริงๆครับ
1: จากภาพเนี่ยนะก็คงอาจจะต้องเป็นทางเจ้าพ่อคำแพงนะ
5: ศึกชิงอันดับที่3เต็มไปด้วยความประทับใจและศักดิ์ศรีเรือ30ฝีพายอภิมาจากสปป.ลาวที่มีพี่โตโต้ฝีพายขาเดียวสู้สุดหัวใจพายบี้กับเรือพรมเศรษฐีอย่างสูสีก่อนที่เรือไทยจะเฉือนเข้าเส้นชัยคว้าอันดับที่3ได้สำเร็จในขณะที่เรือใหญ่55ฝีพายเจ้าพ่อคำแพงนาวาจ้วงหนีเข้าเส้นคว้าอันดับที่3ไปครองอย่างสวยงามครับ

0: เก้าครับที่ตำบลหอคำจังหวัดบึงกาฬครับเรือ30ฝีพายครับม้ามืดจากเมืองปากซันน้องมาวินต้องมาพบกับฉลามไซรัศมีนำโชคส่วนเรือใหญ่55ฝีพายครับแชมป์เก่าไกทองพบกับเจ้าพ่อคำแดงเรือจากสปป.ลาวครับไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มากมายครับความสนุกเสิร์ฟกับคุณผู้ชมแล้วครับไปดูเลย
1: มาเลยค่ะสำหรับคู่ชิงตอนนี้นะคะเหลือเข้าประกบคู่สักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อนะคะการแข่งขันสนุกสนานนะคะที่หลายๆคนรออยู่3เที่ยวสุดท้ายกับอีกอึดใจเดียวที่จะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำสนามนี้ทั้งในรุ่น30ฝีพายและ55ฝีพายค่ะ
2: ในรอบรองน้องมาวินชนะอภิมามานะครับส่วนฉลามไซรัศมีนำโชคนะครับชนะพรมเศรษฐีเอ็กซ์ต่อน้อยไก่ทอดมาครับ
1: คุณผู้ชมแหมบอกว่าอยู่กันมาหลายปีทำไมผู้ประกาศไม่แก่ลงเลยคะพี่ป๊อปมีเทคนิคไหม
2: คุณผู้ชมลองดูดีๆ
1: ดูดีๆค่ะอาจจะเป็น
2: ร
1: ู้
2: ว
1: ่
2: าทำไมไม่แก่ใส่ฟิลเตอร์กล้องเพิ่มปีละระดับไงเดี๋ยวนี้มันมีฟิลเตอร์ใช่ไหมล่ะ
1: ให้ทีมงานช่วย
2: ใส่ฟิลเตอร์เลย
1: ปรับฟิลเตอร์ให้หน่อยนะปรับแสง
2: เริ่มอัดแสงด้วยไงมันเลยดูปกติ
1: สวยเพราะว่าแสงนะคุณผู้ชมนะคะมาเลยค่ะตอนนี้รอเข้าประกบคู่นะคะอีกสักครู่หนึ่งจะได้รับชมการแข่งขันกันต่อแน่นอนค่ะ
2: น้องมาวินอยู่ในร่องน้ำแดงเสื้อสีน้ำเงินนะครับส่วนเสื้อสีเหลืองที่เห็นอยู่นะครับนี่ก็คือฉลามไซรัศมีนำโชคครับ
1: ใครจะคว้าชัยไปในเที่ยวนี้เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันค่ะประกบคู่เทียบทุนนะคะแล้วก็แต่งลำเรือกันสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะเนี่ยค่ะยังคงเป็นความตั้งใจของไทย PBS ของเราทุกๆสนามนะในการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ชมในหลากหลายมุมนะคะตอนนี้นี่ก็ยังรับชมผ่านมัลติวิวได้อยู่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ได้อยู่นะยังได้อยู่นะก็ยังไปรับชมกันได้อยู่มัลติวิวของเราที่นะคะแอปวิภาหรือว่า www.vipha.me ได้เลยค่ะ
2: คือในมัลติวิวเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเลือกรับชมมุมที่คุณผู้ชมชื่นชอบกันได้เลยนะครับ
1: รอกันสักครู่เดียวค่ะจังหวะนี้แต่งลำเรือกันก่อนนะคะคู่นี้คือคู่ชิงชนะเลิศเรือยาว30ฝีพายนะคะน้องมาวินพบกับฉลามไซรัศมีนำโชค
2: ครับนี่คือสนามที่1นะครับของศึกระยาวชิงเจ้าสนามในปีนี้ครับหอคำจังหวัดบึงกาฬนะครับ
1: คุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวรอเลยรอไปเจอวันที่20นะคะยี่สิบนี้ก็สนามนี้นี่สนุกแน่นอนเพราะว่ารวบรวมฝีพายตัวเต็งตัวตึงไว้เยอะมากนะแต่งลำเรือเรียบร้อยแล้วลงพายแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะ
3: ปิดกองเรือดีปิดกองเรือดี30ไปพายแทนสบานตำบลหอครับโดยการนำสันนายกรัฐสภาสิงห์บุรีบอกว่าเรือคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกัลยาณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไทยทีวีเอสถ่ายทอดให้พี่น้องได้ชมกันทั่วโลกรู้ถึงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเป็นเรือน้ำเรือดีในน้ำหนองมาบินหนองมาบินไล่บอลไล่บินไล่ขยี้ไล่ขยี้กับเรือน้ำไม่ธรรมดาทีมตำรวจป้าแห่งแสงบริคำใสใส่เสื้อสีเหลืองในน้ำฉลามชัยรัศมีนำโชคฉลามไซรัศมีนำโชคดูสิว่าทีมเรือดีน้องมาบินเริ่มจะชิงหนีตีแรกแสงขึ้นมาจะแสงได้หรือไม่ได้
4: แสงได้หรือไม่ได้ดูลักษณะนี้บอกว่าจะหนีกันไม่ออกบอกไม่ได้ว่าน้องมาบินมาบินจะหนีรู้ว่าฉลามชัยจะหนีไปไล่บี้ขยี้กันมาอยู่ต่างโคตรต่างอันต่างโคตรต่างบันดูแลภายบนภายบี้ขยี้กันมาดูฉลามชัยพยายามฉลามชัยพยายามจะหนีมาบินบี้กันมามาบินบี้กันมาจะทันหรือไม่ทัน
5: เอาละโว้ยโคนี้ก็บอกว่าฝาสถานดินจะเตือนเลยทีเดียวฉลามชัยฉลามชัยแล้ว
4: วีนำโชคนะครับจะเบียดกันทางด้านน้องมาวินน้องนาวินจะไปรอดปลอดภัยได้ไปได้

0: ขึ้นมาอยู่น้องมาวินจะหนีขึ้นมาอยู่แรงกันขึ้นมาอยู่ยังคู่ขี้สุดที่หนีกันไม่ออกฟังไม่ถูกใช่
1: ระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายเอาเราไม่หัวเหลือกลับมาสมันเกินเสมอกันดูสิมาทีมกันมาวินหลามชัยมาวิน
0: หลามชัย
1: มาวิน
0: หลามชัย
1: มาวิน
0: หลามชัย
1: มาวิน
0: หลามชัย
1: มาวิน
0: หลามชัย
1: หลามชัย
0: หลามชัย
1: หลามชัย
0: หลามชัย
1: หลามชัย
0: หลามชัย
1: หลามชัย
0: หลามชัย
1: หลามชัย
0: หลามชัย
1: หลามชัย
0: เข้าเส้นชัย
2: โอ้แล้วก็สุดท้ายครับเป็นทางด้านน้องมาวินนี่ครับที่อยู่ในร่องน้ำแดงครับเก็บชัยชนะไปแล้วก็คว้าแชมป์นี่ครับในประเภทเรือ30ฝีพายไปได้ครับ
3: เหมือนจะสปินมาแซงช่วงท้ายด้วยค่ะเดี๋ยวขอรอดูจังหวะภาพช้ากันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวรอดูภาพช้ากันนะคะเป็นผลอย่างเป็นทางการมาแล้วค่ะชิงชนะเลิศเรือยาว30ฝีพายนะคะเป็นน้องมาวินที่คว้าชัยไปได้ค่ะช่วยกันเต็มที่ค่ะทั้งฝีพายนี่คุณผู้ชม
2: นิดเดียวนะ
3: สปินมาชนะกันแบบเนี่ย
2: จะไม่ถึง1หัวโขนด้วยครับโอ้โหสนามนี้สนุกจริงๆครับที่หอคำครับ
3: นิดเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งนี่แหละค่ะคือเสน่ห์และความสนุกที่ถ้าใครยังไม่เคยได้ดูเรือยาวอยากจะให้เปิดใจลองดูแล้วคุณจะรู้ว่าเรือยาวสนุกขนาดไหนค่ะ
2: ส่วนบางคนที่เป็นแฟนๆเรือยาวอยู่แล้วก็อยากจะฝากติดตามกันนะครับตลอด7สนามในปีนี้กับไทย PBS เลยนะครับ
3: ตั้งใจถ่ายทอดสดกันให้ครบทุกพื้นที่เก็บครบทุกวัฒนธรรมของทุกภาค
2: ครับ
3: นะคะมาให้อัตลักษณ์เอกลักษณ์ใดๆเก็บมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบเต็มที่แน่นอนค่ะ
2: มาดูครับเที่ยวสุดท้ายคู่สุดท้ายครับคู่ชิงชนะเลิศเรือยาว55ฝีพายครับไก่ทองอยู่ในร่องน้ำแดงครับเจ้าพ่อคำแดงในร่องน้ำเงินครับในเที่ยวที่1นะครับเรือไก่ทองชนะมาก่อนครับเที่ยวที่2ครับเจ้าพ่อคำแดงพลิกกลับมาชนะนะครับ
3: มาไก่ทองเจริญสุข X Family ค่ะกับเจ้าพ่อคำแดงแมตช์สุดท้ายจะเป็นใครที่คว้าแชมป์ในสนามนี้ไปรอเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลุ้นตัวก่งไปเหมือนกันนะคะเมื่อกี้แบบ
2: เมื่อกี้ลุ้นจริงเรียกว่าน่าจะเรียกว่าดอกไม้เดียวอ่ะคือไม่ต้องถึง1หัวโขนเลยครับ
3: แต่พอคำแดงนะคะก็ออกมาในทีมสีแดงค่ะแดงไว้ก่อนอะไรก็ไม่ได้แดงไว้ก่อนรอเข้าเทียบทุนแล้วก็แต่งลำเรือกันสักครู่นึงค่ะเราจะได้รับชมการแข่งขันเที่ยวสุดท้ายกันแล้วค่ะ
2: เป็นอย่างว่าคู่ชิงที่สมศักดิ์ศรีจริงครับล้างตากันจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเป็นไก่ทองคว้าแชมป์ไปเจ้าพ่อคำแดงรองแชมป์ครับปีนี้มาเจอกันอีกครับแล้วดันมาตัดสินกันเที่ยว3ด้วยครับ
3: เที่ยว3แมตช์ล้างตาค่ะจะย้ำแค้นหรือจะล้างแค้นเดี๋ยวมารอลุ้นกันไงคุณผู้ชมรักใครเชียร์ใครก็คอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็20กันยาเนาะเดี๋ยวเราได้เจอกันที่สนามวัดพระใหญ่ค่ะพิษณุโลกค่ะรอเลย
2: ไก่ทองสีเขียวเฉพาะคำแดงสีแดงครับ
3: จำไม่ยากตอนนี้ลงพายแล้วค่ะชิงอันดับที่1 55ฝีพายสนามหอคำบึงกาฬมารอพร้อมๆกันค่ะ
2: เดี๋ยวคนที่มาจากพวกกองจะจ้างดูเรืออีกครั้งหนึ่งครับงั้นทุกคนเลยครับตอนนี้ครับ
3: เกรง
2: รอฮะ
3: เกรงแม้กระทั่งเราเนี่ยแหละออกมาแล้วค่ะ
4: กองเรือเก่งปิดกองเรือเก่งสนามแท้สมานตะวันหอคำมาเร
1: เที่ยว3เที่ยว3ชิงช่วยประธานสมเด็จพระ

0: ที่เราขึ้นมาได้เรียนไม่ได
1: ้ไม่แม่ไม่น้องซะแล้วไอ้ไก่ท้องไก่ท้องตรงที่นั่งรอตามอยู่ท้องนั่งของคำแดงหนีคำแดงหนีไก่ท้องจี้ไก่ท้องจี้คำแดงสับหนีไก่ท้องจี้ก็มาเอาเลยคำแดงคำแดงคำแดงหนีไก่ท้องจะแซงไก่ท้อง
0: จะแซง
1: ไก่ท้อง
0: จะแซง
1: ไก่ท้อง
0: จะแซง
1: แม่พี่น้อง
0: มา
1: ฮะอะไรครับเนี่ย
0: มาแล้วจะพ่อคำแดงก็ควงแขนไก่ท้องจะระดุกไหลเข้า
2: แล้วก็ล้างตาได้สำเร็จครับเจ้าพ่อคำแดงครับชนะไปในเที่ยวที่3คว้าแชมป์เรือยาว55ฝีพายในปีนี้ของสนามหอคำครับ
3: ไก่ทองนะฮะไก่ทองเจริญสุข Family ไม่เป็นไรค่ะรักษาแชมป์ไว้ไม่ได้แต่ก็ถือว่าทำเต็มที่มากๆค่ะแข่งกัน3เที่ยวติดอะ
2: ค่
3: ะเรียกว่าแทบไม่ได้พักเลยจริงๆนะคะเที่ยว2กับเที่ยว3ติดๆกันเลยนะ
2: เรียกว่าผัดกันครองแชมป์แล้วกันนะฮะปีที่แล้วไก่ทองได้ไปปีนี้ครับเป็นเจ้าพ่อคำแดงแล้วครับ
4: คู่หยุดโลกชิงเจ้าสายน้ำโขงเรือเล็ก30ฝีพายน้องมาวินจากสปป.ลาวระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมพายเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์สนามแรกไปครองอย่างงดงามและในเรือใหญ่55ฝีพายมหากาพย์แห่งการพบกันระหว่างเจ้าพ่อคำแดงและแชมป์เก่าไก่ทองทั้งสองลำบี้กันมาแบบจ้วงไม่ถอนพายสุดท้ายเป็นเจ้าพ่อคำแดงจากบ้านกล้วยอุดมสปป.ลาวที่แข็งแกร่งกว่าพุ่งทะยานเข้าเส้นชัยล้มแชมป์เก่าคว้าแชมป์55ฝีพายในสนามบึงการไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีจารึกประวัติศาสตร์สองฝั่งโขงครับ

แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับ2เรือดีเรือดังจากฝั่งสปป.ลาวด้วยนะครับคว้าแชมป์ได้ทั้ง30ฝีพายและ55ฝีพายเลยโอ้โหแต่อย่างไรก็ตามครับความสัมพันธ์ที่ดีความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างฝั่งไทยและฝั่งลาวนะครับก็คงมีให้กันเสมอมาแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะครับสำหรับศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำเองนะครับปีนี้ยังเหลืออีก6สนามครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3นะครับรับรองว่าจัดเต็มอีกทั้ง6สนามที่เหลืออย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับผมเดียวอติชาติพงษ์ไพรนะครับรวมถึงทีมงานจากไลฟ์สปอร์ตไทย PBS หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับมันทุกแมตช์รีแคปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ไม่มีเรือมารับครับผมต้องว่ายน้ำกลับไปเองบ๊ายบายสวัสดีครับไปเลย

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
2: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
3: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
4: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
3: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS
5: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชันออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชันออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3
6: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับชนประธานจังหวัดสระแก้วเพิ่มการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจาก5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับหลังในพื้นที่ฝนตกหนักต่อเนื่องครับชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วต้องเร่งย้ายทรัพย์สินและเข้าของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงครับโดยเฉพาะร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ร้านนี้เจ้าของร้านลงทุนจ้างแรงงานขนย้ายเพื่อความเสียหายนอกจากนี้ยังนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวด้านหน้าร้านครับเพื่อป้องกันไม่ให้ร้านได้รับความเสียหายด้วยขณะที่ถนนสายหลักที่ผ่านตัวเมืองสระแก้วมีน้ำท่วมหลายจุดอย่างถนนสาย359น้ำท่วมประมาณ 2-3 จุดโดยจุดที่น้ำท่วมค่อนข้างสูงคือบริเวณ4แยกบ้านน้ำซับส่วนถนนหมายเลข33ถนนสายสุวรรณศรน้ำท่วมบริเวณตลาดท่าเกษมครับโดยฝั่งขาเข้าเมืองสระแก้วน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรขณะที่ปริมาณน้ำการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงซึ่งเป็นจุดรับน้ำมาจากจังหวัดจันทบุรีก่อนจะไหลผ่านไปยังอำเภอเมืองสระแก้วหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4โครงการชลประทานสระแก้วเปิดเผยว่าปริมาณน้ำจำนวนมากที่กำลังไหลเข้าอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่78ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ121โดยวันนี้ต้องระบายน้ำเพิ่มจากวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
7: ไม่รู้จะทำยังไงนะครับ
6: ผู้นำฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อปปช.แล้วนะครับโดยขอให้ปปช.ขอให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนเอาผิดกกต.ครับกรณีการใช้อำนาจโดยมิชอบครับกรณีการลงมติคดีหัวเลือกสว.ครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณยานีไหว้ครูครับรายงานสดจากปปช.ครับ
8: ค่ะโดยนายณพงษ์เรืองปัญญาวุฒิมองว่าปปช.ในฐานะองค์กรอิสระอย่างน้อยต้องรับเรื่องนี้แล้วก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนค่ะพรรคประชาชนค่ะนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยส.ส.พรรคส่วนหนึ่งร่วมกันยื่นคำร้องต่อปปช.พร้อมแถลงว่าขอให้ปปช.นั้นตั้งคณะกรรมการไต่สวนโดยชี้ประเด็นไปที่การตรวจสอบการลงมติและพฤติการก่อนการลงมติของกกต.ค่ะและอ้างว่ายังมีการออกระเบียบเอื้อต่อการหัวสว.โดยมีข้อมูลพยานหลักฐานที่เปิดเผยมาก่อนหน้านี้และพรรคพยายามชี้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีการทำเป็นขบวนการและเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปถึง พรรคการเมืองจริงค่ะส่วนเรื่องของช่องทางเอาผิดนั้นนะคะโดยนายณัฐพงศ์ก็ยืนยันว่าสามารถใช้ช่องทางนี้ได้ตามกฎหมายค่ะแต่สิ่งสำคัญนั้นไม่สามารถที่จะเจาะจงว่าเป็นประเด็นใดค่ะเพราะทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกันเป็นขบวนการค่ะและย้ำว่าปปช.มีหน้าที่ในการตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิจารณาต่อผู้ถูกร้องทั้ง7คนค่ะแต่พรรคประชาชนนั้นไม่สามารถที่จะเจาะจงได้ว่าเป็นกกต.บุคคลรายใดรายหนึ่งผิดหรือถูกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นชี้ว่าในการเลือกกระบวนการเลือกนั้นกกต.จะต้องดำเนินการให้โปร่งใสแต่ท้ายที่สุดกลับมีมติที่ออกมาอย่างที่แถลงไปนอกจากนี้ยังชี้ว่าพยานหลักฐานที่พรรคประชาชนได้มานั้นส่วนใหญ่มาจากแหล่งต่างๆค่ะซึ่งไม่ได้ยืนยันหรือชี้ชัดว่าเป็นหลักฐานทุกชิ้นที่จะสามารถฟันธงว่ากกต.ผิดหรือถูกหรือไม่ค่ะเนื่องจากพฤติการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.นั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรมค่ะนอกจากนี้นายณัฐพงศ์ยังมองว่าปปช.นั้นอยู่ในฐานะองค์กรอิสระและเรื่องนี้อย่างน้อยต้องรับคำร้องและตั้งคณะกรรมการไต่สวนค่ะขณะเดียวกันก็เชื่อว่าผู้เสียหายโดยตรงหรือว่าสว.สำรองสามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาโดยตรงได้อย่างที่เคยร้องก่อนไปแล้วหน้านี้และศาลรับคำร้องไว้พิจารณาค่ะค่ะคุณอัพนันคะหลังจากที่นายณัฐพงศ์ได้ยื่นคำร้องต่อปปช.เสร็จสิ้นแล้วภารกิจหลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
6: ขอบคุณคุณยานีครับชาวบ้านจังหวัดนครพนมชุมนุมคัดค้านการสำรวจแร่โพแทสของบริษัทเอกชนในอำเภอเรณูนครครับโดยระบุว่ายังไม่มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่หวั่นกระทบพื้นที่ทำกินและเกิดปัญหาดินเค็มครับผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนยื่นคัดค้านการขุดสำรวจแร่โพแทสในพื้นที่4ตำบลของอำเภอเรณูนครเพื่อยื่นขออาชญาบัตรพิเศษ2แปลงสำรวจแร่โพแทสกว่า 17,000 ไร่ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เห็นชอบให้สำรวจในพื้นที่ธาตุพนมแต่พื้นที่อำเภอเรณูนครยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพราะมีความเห็นคัดค้านจากคนในพื้นที่นายเสถียรฝารมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขามอำเภอเรณูนครระบุว่าแม้กระบวนการขอสำรวจแร่โพแทสจะผ่านคณะกรรมการอุตสาหกรรมเมืองแร่แล้วแต่ในพื้นที่ยังไม่มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากชาวบ้านอย่างจริงจังจึงออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านเพราะกังวลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเค็มที่จะเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรเช่นเดียวกับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งชาวบ้านไม่สามารถทำการเกษตรได้มานานกว่า10ปีแล้วพร้อมระบุว่าพื้นที่ตำบลนาขามเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ105คุณภาพสูงและอยู่ในเขตลุ่มต่ำหากเกิดปัญหาการปนเปื้อนของคราบเกลือจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนายวีระฤทธิ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเบื้องต้นเตรียมนัดประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว
9: พ่อแม่พี่น้องนะครับที
6: ่หมดเวลาทันข่าว14:00 นแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

0: มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานีประชาชนค่ะทางไทย PBS นะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 น.โดยประมาณค่ะวันนี้เด้งก็นั่งอยู่กับน้องแป้งเหมือนเดิมค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องแป้งพี่ใจหาย
1: ทำไม
0: คิดว่าจะมารายการสดไม่ทัน
1: รถติดหนักมาก
0: 2ชั่วโมงนะจากพระราม3จะมาถึงเนี่ยแล้วค่อยๆคลานมาโชคดีวันนี้มารถตู้
1: หนูก็เกือบมาจัดรายการไม่ได้ค่ะเมื่อเช้า
0: ได้ข่าวว่ามีผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วน้ำ
1: รถล้ม
0: ตายแล้วหนูเป็นอะไรบ้างอ่ะ
1: ในซอยข้างไทย PBS คุณผู้ชมน้ำท่วมหมดเลยนะคะถนนวิภาวดีรังสิตหลังสโมสรตำรวจน้ำท่วมมาเกือบศอกขี่รถจักรยานยนต์มาเมื่อช่วงเช้าตกหลุมแบบไม่รู้ตัวล้มอาจารย์เขาเขียวหมดเลย
0: แล้วเขาบอกว่าวันนี้ทั้งวันคุณผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนช่องค่ะไทย PBS ทั้งวันเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะจะรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์เขาบอกเย็นนี้น่าเป็นห่วงจริงไหมก็ไม่รู้
1: เห็นบอกว่าเย็นนี้ค่ะช่วงเย็นๆไปรถอาจจะติดในกรุงเทพมหานครเพราะว่ามีบางพื้นที่ที่ยังคงระบายน้ำไม่ได้วันนี้เราจึงจัดรายการพิเศษคุณผู้ชมเกาะติดเลยนะคะช่วงเวลาบ่าย4 โมงค่ะจนถึง5 โมงครึ่งไทย PBS จัดรายการเกาะติดเฝ้าระวังน้ำท่วมแบบฉับพลันนะคะเฉพาะออนไลน์เท่านั้นเชิญนักวิชาการมาหลายท่านมาวิเคราะห์เรื่องน้ำกันด้วยค่ะรวมถึงออนแอร์ก็เชิญนักวิชาการมาวิเคราะห์น้ำเช่นเดียวกัน
0: วันนี้จริงๆเราก็จะมีเรื่องที่สำคัญที่เราปักหมุดเอาไว้นั่นก็คือเรื่องประกันสังคมแต่บังเอิญเราคงต้องรีบคุยเรื่องด่วนก่อนจริงไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นขอต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สิตังพิไลล่าค่ะภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.เกษตรศาสตร์อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนที่จะชวนอาจารย์สิตังพูดคุยนะคะมีน้องๆมาศึกษาดูงานด้วยนะคะนี่ค่ะขอต้อนรับน้องๆนะคะจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ60 คนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โบกมือได้นะนี่สดชื่นสดใสแต่มาพร้อมกับฟ้าที่หม่นมัวมากๆเลยนะคะ
0: อันนี้เธอจะเรียกว่าเธอเป็นรุ่นพี่หรือเป็นรุ่นป้าคะ
1: เคยเรียนที่นี่ใช่เป็นรุ่นพี่คุณผู้ชมค่ะสตูดิโอของเรานะเวลานี้นะคะฉากหลังนะคะเป็นฉากจริงๆนั่นหมายความว่าวิภาวดีเขตหลัก4ที่เรานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องท้องฟ้าไม่สดใสเลยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงเวลานี้นะคะใครที่กำลังอยู่ตรงพิกัดไหนบางคนบอกลางานเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้สถานการณ์จะหนักหรือเปล่ากลัวกลับบ้านตอนเย็นไม่ได้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราเข้ามาในออนไลน์เวลานี้เลยนะคะหรือว่าใครสงสัยที่บ้านต่างจังหวัดน้ำจะท่วมหรือเปล่าสามารถสอบถามอาจารย์สิตังได้เวลานี้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ของน้องแป้งก็จะเฝ้าดูทาง TikTok ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ทางของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube นะคะเรียนขอคอมเมนต์เยอะๆทาง YouTube ประเด็นแพ้เขาทุกวันค่ะ
1: ค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ชมค่ะระหว่างนี้ก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์สีตังนะคะชวนไปติดตามสถานการณ์ใกล้ๆกับไทย PBS คือเขตหลัก4ค่ะมีชุมชนเคหะบางบัวน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเวลานี้รถสัญจรลำบากมากๆและถนนข้างหลังก็เป็นหลุมเยอะเวลาใครผ่านไปมันไม่สามารถระวังได้จริงๆก็ถืออันตรายพอสมควรส่งนักข่าวม้าไวไปเลยค่ะไปเกาะติดอยู่ในพื้นที่คุณชานนท์ขุมทรัพย์รายงานอยู่ณเวลานี้คุณชานนท์เชิญค่ะ
4: อาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมครับน่าเห็นใจคุณธิดารัตน์นะครับตกหลุมตั้งแต่เช้าเลยแต่ผมลงพื้นที่มาที่ชุมชนแคบบางบัวเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมคุณธิดารัตน์ถึงตกหลุมเพราะตอนนี้ครับระดับน้ำที่ชุมชนแคบบางบัวเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ตั้งแต่เช้านะครับจนถึงขณะนี้น้ำก็ยังไม่ลดลงเลยตอนนี้มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกครับก็น่ากังวลนะครับว่าถ้าฝนยังตกลงต่อเนื่องแบบนี้ระดับน้ำเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครับที่นี่นะครับผมลงพื้นที่มาติดตามตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ชุมชนแคบบางบัวครับก็พบนะครับว่าระดับน้ำท่วมขังอยู่บนถนนภายในชุมชนแคบบางบัวแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพตรงนี้คือชุมชนที่อยู่บริเวณด้านหลังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจุดนี้จะเป็นเส้นทางลัดจากถนนพหลโยธินสามารถไปทะลุออกซอยวิภาวดีรังสิต60ถึง64ได้ครับก็จะมีรถสัญจรเข้าออกตลอดนะครับพอเจอน้ำท่วมขังแบบนี้ก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดภายในซอยครับผมเข้าไปพูดคุยกับแม่ค้าร้านอาหารด้วยนะครับก็เล่าให้ฟังครับว่าปกติเวลาฝนตกที่นี่เนี่ยจุดนี้ก็จะมีน้ำท่วมขังรอระบายซึ่งใช้เวลาไม่นานครับระดับน้ำก็จะลดลงแต่วันนี้ผิดปกติครับคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำท่วมสูงตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยปัญหาที่ตามมาก็คือไม่มีคนมาซื้อของครับ
5: ตั้งเพราะว่าตอนแรกทุกครั้งที่เราเห็นพอฝนหยุดตกปุ๊บน้ำมันจะลงแต่รอบนี้น้ำมันไม่ลงเลยเราคิดว่ามันจะลงกันเราก็เลยตั้งร้านแต่ที่นี่มันไม่ลงเลย
4: ทำยังไงล่ะพี่ขายของจะเจอน้ำท่วมแบบนี้
5: ย่เลยค่ะ
2: วันนี้ขายได้มั่งยัง
5: โอ้เพิ่งได้เงิน200เอาตรงนี้เงิน200ตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตั้งร้านอ่ะ
4: ชุมชนเคหะบางบัวครับจะอยู่ติดกับคลองบางเขนปัญหาส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองบางเขนเพิ่มสูงขึ้นครับเพราะว่ากทม.เร่งระบายน้ำออกจากคลองบางบัวผันออกสู่คลองเปรมประชากรเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ต้องบอกว่าฝนตกลงมาหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยพอได้หายใจหายคอบ้างเพราะฝนหยุดไปแป๊บนึงแต่พอฝนตกลงมาแบบนี้ครับอย่างที่เห็นครับระดับน้ำในซอยชุมชนเคหะบางบัวตรงนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นอีกยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าหากมีฝนตกลงมาต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยระดับน้ำในพื้นที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่ชุมชนเคหะบางบัวเขตหลัก4กรุงเทพครับ
1: ขอบคุณคุณชานนท์นะคะเพื่อคุณผู้ชมนะคะเราไม่ได้ต้องการจะภาพแบบนั้นแต่คุณชานนท์ไปอยู่ในพื้นที่ตอนแรกก่อนรายงานน่ะฝนเบาๆณเวลานี้คือมันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะข้างหลังมันมีคลองบางบัวจ้า
0: ระวังจะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยฉันเห็นโทรศัพท์ไมค์มือจะช็อตหมดไหมนั่นน่ะใช่ไหมก็ทำยังไงได้ล่ะคะโดยหน้าที่แล้วก็เพื่อประชาชนค่ะไทย PBS ทำได้
1: ค่ะ
0: นะน่าเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ได้ฟังแล้วนะคะน้ำท่วมอุบัติเหตุน้องแป้งนะคะดูสิคะตกหลุมไปแล้ว1แล้วโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วเมื่อกี้ดูสิคะทั้งวันเมื่อกี้ขายได้200ค้าขายก็ลำบากลำบนไปหมดยังไม่รู้จะมีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าเนาะ
1: รวมถึงตอนเย็นด้วยคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยพอเวลาจะกลับบ้านเผื่อเวลาไม่ถูกเลยนะคะว่าเย็นนี้จะถึงบ้านกี่ทุ่มหรือเที่ยงคืนกันแน่
0: เป็นไปได
1: ้คุยกับอาจารย์สีตางหน่อยนะคะอาจารย์ขาตอนนี้คุณผู้ชมดูเข้ามาในออนไลน์เพียบเลยอาจารย์ดูคงเยอะ
0: ของเราก็ขึ้นเร็วมากเลย
1: อาจารย์ขาคุณผู้ชมถามเข้ามาเป็นคำถามด่วนๆเลยนะคะกรุงเทพมหานครเย็นนี้จะอ่วมมากกว่าเดิมหรือว่าจะต้องเผื่อใจยังไงบ้างคะ
3: จริงๆวันนี้ฝนในกรุงเทพมหานครน่าจะตกทั้งวันนะคะก็คือจะมีหนักสลับเบาแต่ตกเรื่อยๆตกทั้งวันแล้วก็น่าจะตกไปถึงวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ยาวแบบนี้ไม่หยุดเลยนะคะ
3: ก็มีเบาบ้างหนักบ้างแต่ก็คือจะเรื่อยๆ
0: เราไม่เคยเจอนะฝนตก 30-40 ชั่วโมงติดกันแบบไม่หยุดอ่ะจะป้
3: า
0: แป๊ะป้าแป๊ะก็เถอะนะอาจารย์
3: ใช่ค่ะก็คือมันเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ว่าทีนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ว่ามันจริงๆอุตุเขาบอกว่ามันไม่ได้ถึงกับแช่แต่ว่ามันเคลื่อนช้ามากมันก็เหมือนแช่นั่นแหละก็คือมันก็จะแช่อยู่บริเวณนี้ประมาณก็เนี่ยแหละค่ะวันนี้พรุ่งนี้ต่อเนื่อง
0: ค่ะ
3: ค่ะ
1: เอาของภาคตะวันออกอัปเดตณเวลานี้คุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะคะแต่ทีมงานของเราค่ะไปตรวจสอบมาจังหวัดสระแก้วตอนนี้ถือว่าอ่วมพอสมควรน้ำไหลไปยังปราจีนบุรีด้วยนะคะซีกนั้นปราจีนบุรีฉะเชิงเทราค่ะและชลบุรีโดนปลายๆด้วยอาจารย์อัปเดตทีละจังหวัดให้หน่อยได้ไหมคะเริ่มที่จังหวัดสระแก้วค่ะ
3: สระแก้วจริงฝนตกต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้หลายวันแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังมีฝนตกอยู่แต่ว่าเมื่อวานไม่ได้เยอะมากแต่ก่อนหน้านี้มันเยอะไปแล้วนะคะก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังก็คือพูดง่ายมีสระแก้วแล้วก็จริงๆบุรีรัมย์ก็ฝนเยอะนะคะตอนนี้ปราจีนบุรีนี่ค่อนข้างหนักหน่วงมากนะคะเพราะว่าเขื่อนที่อ่างเก็บน้ำที่ปราจีนบุรีเนี่ยตอนนี้มีที่ตอนนี้พอคลองพระสะทึงกับคลองพระโปรงเนี่ยเต็มไปแล้วคลองพระสะทึงคือล้นไปแล้วแล้วเดี๋ยวน้ำก็จะมารวมมาเจาะที่ก็คือจะมารวมกันที่ปราจีนบุรีนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เสี่ยงคือตอนนี้น้ำล้น
0: ปราจีนเสี่ยงสุดตอนนี้
3: ใช่ค่ะก็คือต้องให้ความสำคัญกับปราจีนตรงที่บริเวณกบิลบุรีนะคะประจันตคามสีมหาโพธิ์ต้องบอกว่าข้อมูลอันนี้นี่คือสดใหม่มากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการประชุมข้อมูลน้ำที่สทนช.อยู่เลยแล้วก็ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเพิ่งออกมาจากที่ประชุมเมื่อไม่ถึงสัก10นาทีนี้เองนะคะ
1: อัปเดตที่นี่เป็นที่แรก
0: เราจะสามารถบอกคุณผู้ชมได้ไหมคะว่าเฝ้าระวังไม่ได้ถือว่าเป็นการตื่นตระหนกแต่พูดเถอะ

0: มีมาก
1: ก็เขาก็ตกใจกันไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าแม่น้ำที่ปราจีนบุรีเนี่ยมันล้นตลิ่งไปแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่รับสถานการณ์เลยแล้วกันอย่าว่าเฝ้าระวังเลยนะคะย้ำอีกทีนะคะมีที่กบิลบุรีประจันตคามศรีมหาโพนะคะแต่ว่าน้ำที่ถ้าดูจากสถานีของกรมเจ้าท่าเนี่ยน่าจะสูงสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้ฝนหยุดหรือว่าเบาบางลงวันที่18นี้เนี่ยแต่ว่าน้ำมันยังไม่หยุดคือน้ำมันก็จะยังไหลอยู่ซึ่งน้ำจะสูงสุดก็คือวันที่1ตุลาคมทีนี้มันจะล้นตลิ่งค่อนข้างสูงมากซึ่งมีการประเมินของชลประทานไปแล้วว่าที่สถานีของที่ชลประทานนะคะน่าจะสูงกว่าตัวตลิ่งเนี่ย2เมตรกว่าเกือบ3เมตร
0: เฮ้ยมันเยอะนะ
1: แต่ว่าทีนี้คำว่า2เมตรกว่าเกือบ3เมตรเนี่ยเราวัดจากตลิ่งทีนี้พอน้ำมันเริ่มล้นตลิ่งเนี่ยมันจะแผ่ก็คือมันความสูงของน้ำท่วมไม่ได้จะถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็คือค่อนข้างเป็นน้ำที่
0: มันก็จะไหลไป
1: ใช่
0: มันก็จะไหลแรงไหมล่ะครับเพราะมันจะลากน้ำในแม่น้ำมันออกมาอีกไหมคะ
1: ขึ้นอยู่กับคือถ้ามันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่แบบเป็นหลุมลงไปมันก็จะไม่แรงคือแต่ว่าถ้ามันเป็นที่ราบเชิงเขาอย่างเงี้ยมันก็จะแพงเพราะฉะนั้นในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยคือเตือนว่าให้ระวังน้ำหลากอยู่แล้วนะคะแล้วมันตกต่อเนื่องแช่มาหลายวันแล้วเนี่ยก็ยิ่งต้องระวังใหญ่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยดอกจันทร์3ดอกให้ที่ปราจีนบุรีไปเลยนะคะ
0: ปราจีนบุรีใช่ค่ะคุณผู้ชมคะใครที่ชมรายการของเด่นอยู่ที่ปราจีนเด่นขอข้อมูลอัปเดตแถวบ้านท่านค่ะกรุณาพิมพ์บอกมาด่วนได้มั้ยคะเด่นรบกวนค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เสริมให้นอกจากที่ปราจีนบุรีก็คือที่คุณแป้งถามเมื่อสักครู่ที่สระแก้วนะคะที
0: ่
1: อำเภอเมืองสระแก้วที่วัฒนานครที่อรัญญประเทศนะคะน้ำขึ้นสูงต่อเนื่องเพราะว่าฝนก็ยังตกอยู่แล้วก็น้ำก็ยังสะสมแล้วก็ไหลต่อเนื่องนะคะนอกจากนั้นก็มีที่นครนายกที่บางพลีนะคะที่ชลบุรีที่บางละมุงอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นข้อมูลที่สดใหม่มากๆเลยนะคะก็ได้เตือนกันก่อนนะคะ
2: ค่ะเอาละอาจารย์หนูขยี้ทีละจังหวัดนะเนื่องจากคุณผู้ชมอยู่หลายจังหวัดต้องการทราบพิกัดบ้านตัวเองสระแก้วไปแล้วปราจีนไปแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: ระยองค่ะล่าสุดเซลบอดแคสต์นะคะจากปภ.ประกาศแจ้งเตือนด่วนนะคะอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงณเวลานี้นี่คือประกาศมาล่าสุดเมื่อ10 นาทีที่แล้วขอพิกัดของจังหวัดระยองหน่อยค่ะอาจารย์มีอะไรเสริมของระยองไหมคะว่ามวลน้ำที่ไหลมาณเวลาที่ปภ.เตือนส่วนใหญ่จะไหลไปกองที่อำเภออะไรเป็นพิเศษและมวลน้ำนี้จะไหลไปจังหวัดอะไรคะ
1: ระยองไม่มีที่เตือนเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าแถวๆนั้นนี่คือระยองชลบุรีเนี่ยเตือนต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้วเพราะตกต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นก็ระวังถ้าจะบอกว่าถามว่าที่ไหนก็ต้องบอกว่าที่ไหนที่เคยหลากปีที่แล้ว หรือ2ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ก็มีโอกาสสูงอยู่แล้ว
2: ใช้คำว่ายกเลยเดี๋ยวนี้
1: ยกเลยยกค่ะ
0: ยกเลยนะคะ
2: ยกเลย
1: ยกค่ะ
0: ค่ะยกค่ะ
2: ยกของ
0: ยกเลยยกเดี๋ยวนี้ค่ะ
2: ค่ะ
0: ตรงนี้บอกว่าชลบุรีตกทั้งวันทั้งคืน
1: ใช่ค่ะชลบุรีก็ตกต่อเนื่องมาอย่างที่บอกเหมือนกันเหมือนระยองอะค่ะก
0: ็
1: คือตกต่อเนื่องมา2วันแล้วก็มีโอกาสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันตรงไหนที่เป็นทางน้ำหลากเคยหลากก็ยกเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ย้ายรถไปไว้ที่สูง
2: ค่ะอาจารย์คะจังหวัดฉะเชิงเทรามีอำเภออะไรบ้างคะ
1: ฉะเชิงเทราตอนนี้ไม่ได้ระบุอำเภอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องขอความกรุณาไปติดตามทางเพจอีกทีคือตอนที่เราประชุมกันเนี่ยมันมีอำเภอที่ระบุแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าประชุมกันแบบรวดเร็วเพื่อชี้เป้าเพื่อให้จังหวัดเขาไปทำงานต่อเพราะฉะนั้นคือเมื่อกี้ก็คือประชุมกันเป็นจังหวัดแต่ว่าแผนที่เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมีการแนบแล้วก็ส่งต่อกันอีกที
0: แป้งเขาห่วงฉะเชิงเทรากับบ้านเขาค่ะเขาอยู่อำเภออะไรแล้วถามอาจารย์ก็ไปสิ
2: ไม่โดนอำเภอหนูไม่โดนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นซีกสนามชัยเขต
1: เดี๋ยวส่งให้ค่ะว่าเป็นที่อำเภอไหนบ้างเดี๋ยวขอได้ข้อมูลจริงๆเมื่อสักครู่น่าจะมาละ
2: ระยองไปแล้วระหว่างที่อาจารย์สีตังเช็คข้อมูลค่ะล่าสุดมีชี้แจงเหมือนกันค่ะมีแจ้งเตือนคุณผู้ชมค่ะจากปภ.นะคะส่งเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองอำเภอสองพี่น้องอำเภอศรีประจันอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีอุ้ยสุพรรณบุรีแทบทุกอำเภอเนี่ยพื้นที่ริมน้ำ
1: สุพรรณบุรี
2: พ
1: ื้
2: นที
1: ่
2: ล
1: ุ่
2: มต่ำค่ะเขาบอกว่าให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเวลานี้เลยนะคะ
0: อ้าวยกของค่ะสุพรรณค่ะ
2: อุ้ยประกาศอะไร
0: สุพรรณค่ะสุพรรณอยู่ไหนค่ะสุพรรณค่ะยกของค่ะ
2: มีจังหวัดหนึ่งคุณผู้ชมแจ้งมาซึ่งตรงกับเซลล์บอร์ดแคสต์ณเวลานี้ด้วยค่ะอาจารย์ขาจังหวัดจันทบุรีน่าเป็นห่วงไหมคะเพราะว่าเซลล์บอร์ดแคสต์บอกว่าอำเภอตามนี้นะคะแก่งหางแมวอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามน้ำป่าไหลหลากเข้ามาแล้วค่ะมีดินโคลนถล่มด้วยและน้ำล้นตลิ่งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดต้องติดตามสถานการณ์เคลื่อนรถ ย้ายไปอยู่ในที่สูงเดี๋ยวนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ

0: จันทบุรีก็ประกาศล่วงหน้ามาหลายวัน 2-3 วันแล้วค่ะจันทบุรีก็
1: จันทบุรี
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ถ้ายังไม่ได้ย้ายทั้งนั้นเลยนะ
0: ค่ะ
1: นี่ถ้าอยู่หลายวันนี่ทุเรียนหมดเลยนะคะ
2: มีคนถามเข้ามาแล้วที่เขาใหญ่ที่

0: ว่าฝนของรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นฝนที่หนักมากคือมันจะมีหนักมากแหละตรงภาคกลางแต่ว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตกเรื่อยๆคำว่าตกเรื่อยๆ
1: แต่จะยิ้มๆทั้งวัน
0: ใช่คำว่าตกเรื่อยๆก็คือน่าเป็นกังวลในเรื่องของน้ำที่จะหลากเพราะว่าดินมันชุ่มมาก่อนหน้านี้วัน2วัน3วันแล้วแล้วถ้ายังตกต่อเนื่องในช่วงนี้อีกวัน2วัน3วันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหลมีโอกาสที่จะหลากและตรงไหนที่เคยเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิด
1: นี่น่ากลัวคำนี้แหละดินโคลนถล่ม
2: เดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวขอที่โคราชเพิ่มเติมนิดนึงนะคุณผู้ชมเขาบอกโอ้ตรงไหนละพิกัดขอแจ้งให้ใกล้มากกว่านี้งั้นขอญาติแจ้งเป็นรายตำบลเลยนะคะโคราชฟังทางนี้ค่ะตำบลหมูสีตำบลขนงพระตำบลหนองน้ำแดงตำบลปากช่องตำบลหนองสาหร่ายตำบลจันทึกเทศบาลเมืองปากช่องอันนี้ก็แทบจะ
1: จะหมดแล้วนะหมดแล้วนะโคราชอ่ะ
2: ระวังน้ำท่วมฉับพลันเวลานี้น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำตะคองให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและยกของขึ้นที่สูงเวลานี้เลยค่ะ
1: ยกเออทำไมทุกที่ยกของขึ้นที่สูงหมดแทบจะหลายจังหวัดที่เราเอ่ยชื่อ
2: ไม่งั้นมันจะเสียหายมากๆ
3: ใช่ค่ะ
2: อ่าวสระแก้วค่ะสระแก้วสระแก้วอำเภอเขาชะกันอำเภอวังน้ำเย็นนะคะอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอาจารย์อ่างเก็บน้ำมีน่ากลัวไหมคะ
0: ล้นแล้ว
2: อ้าว
0: ก็คือคลองพระสะทึงเนี่ยตอนนี้น้ำล้นน้ำเต็มความจุแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีมาเพิ่ม
1: ต้องระบายออกอย่างเร็วเลยเท่าไหร่เท่ากัน
0: คือตอนนี้ไม่ได้ใช้คำว่าระบายเพราะว่า
1: น้ำล้น
0: มันล้นอยู่แล้วนะคะแต่นั่นแหละค่ะก็ยกของแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์เพราะมันมีโอกาสที่ยังจะเกิดขึ้นอยู่
1: จะสูงมากไหมคะอันนี้เดี๋ยวถามตามตรงเพราะคุณผู้ชมทางบ้านเขาบอกว่าตอนนี้เขาเห็นคุณค่าของโซฟาไม้ของแม่มากไอ้ไม้มายกไปวางแค่นี้เอง
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะมันอยู่ได้ตลอดไปแหละโซฟาไม้ที่เรามีที่บ้านอ่ะ
1: มันยังมิดเลยนะ
0: แต่ปล่อยมาเรายกไม่ไหวหรอกเราไปยกตู้เย็นดีกว่า
1: เออไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ายกดีกว่าหรือไม่ก็รีบทำกันเขาเรียกอะไรอ่ะสับสวิตไฟชั้นล่างก่อนค่ะ
0: ใช่เดี๋ยวไฟดู
2: มีจังหวัดนี้เข้ามาค่ะจังหวัดลพบุรีลพบุรีต้องน่ากังวลยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์คือตอนนี้เนี่ยทางลพบุรีทางเพชรบูรณ์นะคะที่อยู่ทางลุ่มน้ำป่าสักนะคะตอนนี้ลุ่มน้ำป่าสักเนี่ยยังไม่ได้เต็มแต่ว่าประเมินจากสถานการณ์น้ำตอนนี้มีโอกาสที่จะเต็มความจุนะคะก็มีจังหวัดที่เสี่ยงนะคะของทางลพบุรีเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสักครู่เมื่อกี้ก็เพิ่งไปประชุมมานะคะถ้าเป็นทางท้ายน้ำป่าสักตอนนี้มีถ้าเพชรบูรณ์เป็นที่มีที่วิเชียรบุรีนะคะมีที่ศรีเทพที่มีโอกาสแต่ว่าที่วิเชียรบุรีเนี่ยน้ำล้นตลิ่งอยู่แล้วนะคะที่ทางลพบุรีก็คือที่ชัยบาดาล นะคะที่เป็นพื้นที่ที่น้ำจะไหลหลากมานะคะ
2: งั้นหนูขอเพิ่มเติมของปภ.เข้าไปเสริมอาจารย์สีตางด้วยนะคะปภ.ประกาศแจ้งเตือนณเวลานี้เลยนะคะจังหวัดลพบุรีมีอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรียกของขึ้นที่สูงเวลานี้เลยนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะมีน้ำล้นตลิ่งนะคะ
1: มองไปมองมาทั่วภาคกลางเลยนะคะจากเส้นที่เมื่อวานนี้เราคุยกันนะล่องมรสุมผ่านแถบนี้โดนหมดเลยนะน้องแป้ง
2: โอ้ถ้ากังวลอยู
1: ่
0: ค่ะก็สถานการณ์น้ำเนี่ยอย่างที่บอกว่าฝนเนี่ยก็คือถึงวันที่28หลังจากนั้นก็จะเริ่มคลี่คลายเบาลงนะคะก็คือฝน 2-3 วันนี
1: ้ 2-3 วันนี
0: ้แต่ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยมันจะยังไม่จบคือถ้าฝนหยุดเนี่ยมันก็จะเข้าสู่สถานการณ์คือมันจะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าความเป็นน้ำเนี่ยเรายังต้องดูในเรื่องของน้ำไหลอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นที่ป่าสักเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขื่อนป่าสักเนี่ยอาจจะไปถึงเต็มความจุแล้วก็การบริหารจัดการน้ำก็คือน่าจะที่หล่มสักเนี่ยน่าจะแตะตลิ่งประมาณสักวันที่30หรือวันที่1ตุลานะคะแล้วก็ที่เพชรบูรณ์ที่อำเภอเมืองก็น่าจะประมาณวันที่29หรือ30ก็คืออันนี้เป็นเรื่องของน้ำหลังจากที่ฝนเบาลงเมื่อ28แต่ว่าสถานการณ์น้ำใน29 30ที่เพชรบูรณ์30หรือ1ตุลาคมที่หล่มสักก็ยังไหลอยู่แล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องมาดูว่าจะจัดการกับลุ่มน้ำเจ้าพระยายังไงต่อนะคะแต่ว่าในพื้นที่อื่นที่เป็นทางฝั่งตะวันออกทางชลบุรีจันทบุรีหรือว่าจะเป็นทางสระแก้วบุรีรัมย์เป็นอีสานล่างแถวนั้นก็เนี่ยแหละค่ะฝนน่าจะอยู่ประมาณถึง 28-29 อาจจะยังมีบ้างแต่ว่าจะไม่สาหัสเท่าที่ผ่านมาแล้ว
1: มันจะไม่มีมาอีกใช่ไหมคะมรสุมหรืออะไร
0: คือต้นเดือนตุลาอาจจะยังมีฝนได้อยู่นะคะแต่ว่าข้อมูลจากอุตุก็คือมันน่าจะไม่หนักเท่าช่วงนี้แล้วช่วงนี้น่าจะเป็นฝนของการเปลี่ยนผ่านฤดูจาก ปลายฝนปลายฝนเข้าสู่ต้นหนาวซึ่งมีความแปรปรวนสูงและด้วยความที่หย่อมเนี่ยมันแช่มันก็เลยมันวนๆอยู่แถวเนี้ยแต่ว่าพรุ่งนี้มันน่าจะเคลื่อนฉีกไปทางตะวันตกแล้วก็ขึ้นไปทางภาคเหนือตอนล่าง

0: เพราะฉะนั้นก็จะไปทางเมืองกาญนะคะแล้วก็พอไปภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็อาจจะไปทางแม่ตากกำแพงเพชรหรือว่าอาจจะไปโดนทางแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะแล้วก็ทางพิษณุโลกก็น่าจะได้น้ำด้วยแต่ก็คือเป็นหลังจากพรุ่งนี้ไปแล้วนะคะ
1: เท่ากับฟังอาจารย์สีตางแบบนี้ดิฉันจะค่อยๆสรุปและขีดเส้นใต้ให้คุณผู้ชมนะใครที่อยู่ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยหนักสุดน่าจะเป็นวันนี
0: ้วันนี้ถึงพรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้เริ่มที่จะคลี่คลายเสร็จแล้วคนที่ต้องเฝ้าระวังต่อไปในช่วงของวันอาทิตย์วันจันทร์คือซีกาญจนบุรีจังหวัดตากอุตรดิตถ์ขึ้นไปซีกนู้นฝนจะขึ้นไปซีกนู้นเอาละฉะนั้นมาโฟกัสในวันนี้ด้วยนนทบุรีเขาถามเข้ามาต้องยกของขึ้นที่สูงไหมคะอาจารย์สีตาง
0: นนทบุรีตอนนี้เอาถ้าพูดตามจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนแล้วกันนะคะ
2: เสี่ยงหมดใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นนอกคันก็คือเรียกว่าอะไรเนี่ยก็ยกของขึ้นสูงได้เลยถ้าอยู่นอกคันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่หลังคันก็ยังไม่มีเรียกว่าอะไรยังปลอดภัยอยู่เพราะว่าน้ำจะยังไม่ข้ามคันแล้วก็ต่อให้เป็นฝนตกช่วงนี้3วันไปแล้วเนี่ยก็โดยส่วนตัวนะคะก็คิดว่ามันจะไม่ล้นคันเข้ามาแต่ว่าถ้าย้ำว่าถามว่านอกคันยกของขึ้นสูงไหมยกเลยแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยให้ข้อมูลไปว่าก็ยกสูง1เมตรขึ้นไปเลยตรงไหนเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าเพื่อนบ้านก็ให้บวกขึ้นไปอีกว่าตัวเองต่ำกว่าเพื่อนบ้านเท่าไหร่แล้วก็ยกสูงขึ้นไปอีก1
1: เมตรก็ประมาณเนี่ยก็ประมาณเอว
0: ใช่ค่ะ
1: ขึ้นเอวแต่ถ้าหากรู้สึกหุ้ยปีนี้ฝนมันตกลงมาเยอะก็2เมตรระดับหัวไปเลยเพิ่นไว้ข้างบนก่อน
0: แต่ว่าที่น่าเป็นกังวลก็คือฝนที่มันตกเรื่อยๆตกแช่ฝนที่แบบขังในพื้นที่มันของกรุงเทพนนทบุรีซึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เนี่ยเนื่องจากว่ามันตกสะสมมาเรื่อยๆนะคะช่วงเย็นนี้เนี่ยมันก็คือมันสะสมมาเยอะแล้วเนาะแล้วก็ประมาณ6โมงเนี่ยจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงของวันนี
2: ้
0: คือตอนนี้เป็นจังหวะน้ำทะเลลงมันขึ้นสูงไปแล้วเมื่อเช้าตอนนี้มันลงเลยเดี๋ยวประมาณสัก5 โมง 6 โมงมันจะเริ่มขึ้นอีกซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยถ้ามีฝนตกลงมาเนี่ยสูบน้ำออกมันก็จะยังระบายยากเพราะฉะนั้นน้ำที่ขังอยู่เนี่ยมันก็จะทรงๆแต่ว่าถ้ามันตกเรื่อยๆมันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะ
2: แสดงว่า 2-3 ทุ่มค่ำนี้เฝ้าระวังสุดชีวิตไม
0: ่
2: ต
0: ้
2: องทำอะไรรีบกลับบ้านไปเตรียมยกของ
0: ก็แนะนำว่าให้รีบกลับบ้านดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นก็คือจะใช้เวลาเดินทางกลับบ้านเย็นนี้นานมากเพราะมัน
2: เพราะว่าถนนหนทางบางช่วง
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งมันเป็นทางต่ำๆอาจจะมีน้ำมาแล้วการสัญจรเป็นไปได้ยาก
0: ใช่ค่ะของกรุงเทพจากการเช็คอากาศก็คือพรุ่งนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่ฝนจะตกไปทั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จอมทองดูน่าจะตกหนักเป็นพิเศษแต่เมื่อคืนก็ได้ข่าวว่าตกมาทั้งคืนแล้วนะคะ
2: ค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้ของกรุงเทพ
1: มีคุณผู้ชมถามคำถามนี้น่าสนใจมากเขาบอกอาจารย์สีตังคะปีนี้จะซ้ำรอย54ไหมคะ
0: ไม่ซ้ำ154เพราะว่าด้วยประเด็นที่1ก็คือน้ำในเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์ยังไม่ได้เยอะเหมือนปี54ปี54นี่คือเขื่อนเต็มไปตั้งแต่ต้นเข้าฤดูฝนนะคะแล้วก็น้ำที่อยู่เต็มลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยปี54นี่คือเต็มไปหมดละเขื่อนจำเป็นต้องระบายในขณะที่ฝนก็ตกท้ายเขื่อนตกในพื้นที่ลุ่มแต่ปีนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์ยังรับได้อยู่คือตอนนี้ฝนตกท้ายเขื่อนจริงนะคะแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ก็คือจริงๆยังมีศักยภาพที่จะรับได้อยู่แต่ว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ได้รับอิทธิพลจากฝนตกน้ำขังอยู่แล้วนะคะเรียกว่าอะไรดีอะแต่ว่าน้ำเนี่ยยังไม่ข้ามคันเพราะว่าการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังไม่เกินศักยภาพที่มันจะทำให้น้ำล้นตลิ่งเพราะฉะนั้นน้ำเหนือยังเรียกว่าอะไรจะไม่ทำให้เกิดผลร้ายแรงเท่ากับปี54แล้วก็ไม่เข้ากรุงเทพน้ำเหนือไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพแต่ตอนนี้กรุงเทพก็คือด้วยฝนที่ตกแช่ในพื้นที่ตัวเองซึ่งปี54เนี่ยกรุงเทพภายในเนี่ยเราแทบไม่ท่วมด้วยฝนของตัวเองเลยแล้วน้ำแต่ว่าน้ำเหนือเนี่ยเราก็เบี่ยงมันซ่าอะไรเงี้ยก็คือมันไม่เท่า54หรอกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือโอเคมันก็จะตกแบบนี้ให้ต้องลุ้นมากๆนะคะก็คือทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ทางตะวันออกทางบางปะกง
2: ค่ะ
1: บางปะกง
0: ก็ทางลุ่มน้ำบางปะกงที่เราพูดกันไป
2: บ้านตัวเองบางปะกงแป้งก็ห่วงของเขา
0: ใช่ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะคือเราลุ้นฝนกันถึงวันอาทิตย์นะคะหลังจากนั้นสถานการณ์มันก็จะค่อยๆดีขึ้น
2: แต่ในกรุงเทพนี่จริงๆอาจารย์เราคุยกันแบบเปิดอกนะ
0: ค่ะ
2: บ่ายเย็นนี้มันเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงถูกต้องไหมคะ
0: ก็น่าเป็นห่วงสำหรับน้ำขัง
2: เพราะน้ำทะเลมันหนุนพอดี
0: คือการที่น้ำทะเลหนุนเนี่ยมันทำให้เราสูบไม่ออกคือสูบแล้วไม่ลงน้ำในคลองมันก็จะไม่ลงเพราะฉะนั้นพอคลองมันไม่ลงน้ำที่มันขังๆอยู่เงี้ยมันก็ไม่มีที่ลงมันก็ต้องขึ้น
2: มันก็ บริษัทเอกชนถ้าเป็นไปได้เด้นก็ว่าปล่อยพนักงานเร็วสักหนึ่งสองชั่วโมงเพื่อรถติดนี่เด้นพูดขอ
0: ใช่ค่ะ
2: กลับไปช่วยกันเต็มเนื้อเต็มตัวยกดีกว่าไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็กลับบ้าน
1: แต่หนูเป็นห่วงฝาท่อจริงๆค่ะ
2: เพราะเธอตกท่อมาเช้า
1: ใช่แล้วหนูก็รู้สึกว่าพอน้ำมันท่วมขังบนพื้นผิวถนนแล้วมันขังมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเย็นวันนี้อีกอะค่ะฝาท่อบางจุดมันเผยขึ้นมาหรือมันเปิดไปแล้วพอเราขี่ไปหรือว่าเดินไปมันมีโอกาสที่จะตกท่อได้
0: ก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอน้ำทะเลขึ้นน้ำในคลองสูบไปไม่ลงใช่แล้วก็ฝนยังตกอยู่เนี่ยมันก็จะดันตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยมันก็จะดันน้ำย้อนกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าฝาท่อมันปิดไม่ดีปิดไม่สนิทมันก็มีโอกาสที่จะเปิดได้หรือบางจุดจริงๆอาจจะขึ้นมาแบบเป็นน้ำพุเล็กๆบนพื้นดิน
2: ก็มันปุดๆๆคือข้างล่างมันดันขึ้นมา
0: ใช่ก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้น
2: แต่เด่นกับเป็นห่วงเรื่องบรรดาสัตว์ร้ายที่อยู่ใต้ดินเพราะว่าข้างล่างมันแฉะหมดแล้วก็อยู่ไม่ได
0: ้
2: ระวังนะครับคุณผู้ชมขาผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะเด่นกลัวและเด็กๆด้วยนะคะพวกตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้มันต่อยทีนึงบางคนแพ้นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
1: มีคำถามเข้ามาน่าจะเป็นซี่ของฝั่งอยุธยาและอ่างทอง
0: ค่ะ
1: บอกอาจารย์ขาอยุธยากับอ่างทองปีนี้จะหนักกว่าปีที่แล้วไหมคะ
2: อยุธยาตกแล
0: ้
2: ว
0: ไม่หนักอย่างปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วหนักมากปีที่แล้วน้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาอยุธยาอ่างทองชัยนาทอะไรต่างๆเนี่ยก็คือ 4-5 เดือนนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็คือช่วงนี้ก็คือฝนตกขังอย่างที่บอกแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าอาจจะเพิ่มการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้ 1,750 นะคะอาจจะต้องขยับไปเป็น 1,800 แต่ว่าชลประทานเขาก็พยายามที่จะตรึงตัวเลขไว้ที่ 1,800 แต่ถ้ารวมจากฝนในช่วงนี้เนี่ยถามว่ามีโอกาสจะไปแตะ 2,000 ไหมโดยส่วนตัวนะคะคิดว่ามีโอกาสไปแตะ 2,000 แต่ว่าถึงแม้ว่าจะไปแตะ 2,000 เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบคือพื้นที่นอกคันมันจะไม่ข้ามคิดว่ามันจะไม่ข้ามคันแต่ส่วนที่มันตกและขังในพื้นที่อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงก็คือฝนตกขังในพื้นที่ซึ่งต้องทำได้ด้วยการสูบออกนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าสถานการณ์จะหนักเท่าปีที่แล้วไหมไม่เท่าแล้วก็พอฝนเริ่มคลี่คลายแต่ว่าช่วงนี้ภาคกลางได้น้ำเยอะนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ชัยนาทเนี่ยก็คือเป็นแชมป์ฝนของเมื่อวานเลยเมื่อวานฝนตกที่ชัยนาทเยอะมากน่าจะเยอะที่สุดก็คือ200กว่ามิล นะคะแล้วก็ของวันนี้เป็นที่อะไรนะคะ
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้25ค่ะวันนี้ไม่ใช่สิของพรุ่งนี้ก็คือถ้าเป็นวัดพรุ่งนี้เนี่ยก็จะได้อีกประมาณ100กว่ามิลอันนี้ฝนคาดการจนถึงวันที่27ก็จะได้อีกประมาณ100กว่ามิลรวม3วันของชัยนาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 3 4เกือบ500มิลซึ่งถือว่าฝนตกหนักมากของชัยนาทนะคะทีนี้พอมาดูกันต่อที่ของสิงห์บุรีเนี่ยตัวเองเนี่ยตกไม่ได้หนักมากนะคะเมื่อวานก็น่าจะประมาณ50มิลพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็40-50มิลแต่ว่าสิงห์บุรีเนี่ยรับน้ำต่อมาจากชัยนาทนะคะก็จะหนักส่วนอ่างทองเมื่อวานก็ตกหนักเหมือนกันอยู่ที่100กว่ามิลวันนี้น่าจะอีกเกือบ100มิลนะคะถึงวันที่27เนี่ยจะเบาบางลงละแต่ว่าน้ำเนี่ยมันไหลมานะคะก็เหมือนรถมันก็วิ่งมาของอ่างทองก็จะหนักอยู่สิงห์บุรีไม่เท่าไหร่ของสุพรรณบุรีก็หนักมากนะคะฝนหมายถึงฝนนะคะฝนหนักมากแล้วก็ต่อเนื่องมาที่อยุธยาอยุธยาเนี่ยฝนไม่ได้หนักมากแต่ว่าน้ำก็จะเคลื่อนมาจากชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จะไม่ทำให้กรุงเทพน้ำท่วมหมายถึงน่าจะไม่ข้ามคันยกเว้นจุดที่เป็นฟันหลออยู่แล้วอันนั้นก็เป็นปกติที่มันจะต้องเข้ามาทางฟันหลออ
1: าจารย์สิตังบอกว่าน้ำในเขื่อนบางแห่งน้ำล้นคำว่าน้ำล้นหมายความว่ามันต้องมีน้ำเยอะฉะนั้นถ้าหากน้ำเยอะกลางปีหน้าจะเกิดซูเปอร์เอลนิโญอยู่ไหมคะ
0: มีการคาดการจากกรมอุตุนะคะคือปลายปีนี้ที่บอกว่าเป็นเอลนิโญจะมีความรุนแรงขึ้นพอข้ามไปถึงปีหน้าช่วงกลางปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสู่ช่วงลานินญาแปลว่าน้ำเยอะแปลว่าฝนปีหน้ามีโอกาสที่จะน้ำเยอะแต่อย่างไรก็ตามเรามีหน้าแรงที่ต้องผ่านไปเพราะฉะนั้นน้ำที่เก็บในเขื่อนตอนนี้นะคะก็คือจะไปใช้หน้าแรงซึ่งบางพื้นที่อาจจะมีประเด็นน้ำไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนทางภาคอีสานนะคะแต่ว่าภูมิพลสิริกิติ์เนี่ยน่าจะบริหารจัดการให้เพียงพอได้อยู่นะคะแล้วก็ทางเมืองการหรือทางวชิราลงกรณ์นะคะทางเขื่อนศรีตอนนี้น้ำเยอะไม่น่าจะมีปัญหาน้ำขาดนะคะ
1: โอเค
0: ทางนครนายกก็ตอนนี้คือน้ำเยอะมีปัญหาน้ำเยอะอยู่ที่นครนายกตอนนี้ค่ะ
2: ตอนนี้แจ้งตอนนี้เลยนะคะเทศบาลบางบัวทองฝนตกอย่างหนัก
1: บางบัวทองนนทบุรีมีคุณผู้ชมถามมาค่ะฝนเนี่ยค่ะมันจะไหลไปทางซีกฝนนะคะร่องฝนมันจะวนไปทางภาคใต้ด้วยไหมคะมีคนกำลังจะเดินทางไปทางฝั่งภาคใต้ค่ะ
0: มันไม่วนไปทางภาคใต้แต่ว่าในช่วงเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าทางภาคใต้ตอนบนมีฝนตกอยู่แต่ว่าไอ้ร่องมรสุมอันนี้เนี่ยมันจะไม่ลงใต้มันจะเฉียงขึ้นไปทางภาคตะวัน

0: ตกแล้วขึ้นไปทางภาคเหนือตอนล่างนะ
1: คะ
0: มันจะไม่ลงใต้อันนี้นี่เราพูดตามอุตุเนาะเพราะเราไม่ใช่อุตุ
1: ระนองชุมพร
0: แต่ว่าระนองมีความเสี่ยงอยู่นะคะช่วง 2-3 วันก่อนก็มีการเตือนอยู่ว่าระนองให้ระวังน้ำหลาก
2: แล้วก็มีคอมเมนต์น้อยใจกรมอุตุค่ะบอกว่าเตือนมาเมื่อคืนน่ะตอนตีหนึ่งเขานอนกันไปแล้วใครจะไปฟัง
0: จริงๆอุตุต้องให้ความเป็นธรรมเขาพยายามจะให้ข้อมูลออกมาเรื่อยๆนั่นแหละ
1: ต้องมีเวลาเตือนด้วยเหรอเขาจะเตือนเวลาไหนเราก็ต้องเขาเตือนแล้วอะ
0: ก็จริงๆผู้ข้อมูลอากาศยิ่งใกล้มันยิ่งแม่นเนาะเขาก็ปกติเขาจะให้ข้อมูลแบบ3วันล่วงหน้า7วันล่วงหน้าแต่ว่ายิ่งใกล้มันจะเกิดเนี่ยเราจะมีข้อมูลจากเรดาร์ด้วยซึ่งเรดาร์เนี่ยปกติมันจะให้ความแม่นยำก็คือ3ชั่วโมงล่วงหน้ามันก็จะแม่นมากเพราะฉะนั้นอุตุเขาพยายามที่จะทำหน้าที่ของเขาเนาะก็ต้องเรียกว่าอะไรก็ต้องขออภัยที่แบบกระดูกระชันชิดไปหน่อยแต่ว่าอุตุเขาก็เป็นกังวลเขาก็ต้องแจ้งอ่ะคือแจ้งก็ดีกว่าไม่แจ้ง
2: ความจริงเขาประกาศมาหลายฉบับแล้ว
0: ใช่ใช่
2: ต้องให้เฝ้าระวังนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะถ้าหากเจอข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐคือมันถูกเคาะมาแล้วว่าอันเนี้ยเนี่ยน่าจะใช่ฉะนั้นฟังไว้ก่อนฟังไว้ก่อนนะคะเอาตัวรอดเอาไว้ดีกว่าตระหนักไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนก
1: นะแต่ที่รู้ว่ารีบกลับบ้านอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ฝากบอกคุณผู้ชมมาค่ะตกลงท่วมไม่มากแต่ยืนยันว่าท่วม
0: นะคะก็คือท่วมตามจังหวัดที่เราพูดไปแล้วก็จะเห็นว่าตรงไหนที่ตกแช่มาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้นี่ก็คือเห็นแล้วล่ะว่าตรงไหนที่น้ำล้นตลิ่งตรงไหนที่มีโอกาสที่จะท่วมแล้วก็พื้นที่เสี่ยงที่เตือนๆกันไปนะคะตรงไหนที่เคยท่วมเคยหลากปีนี้ก็ให้ระวังและยิ่งเป็นพื้นที่ที่เราแจ้งไปว่าเสี่ยงเนี่ยเพราะฉะนั้นยกของขึ้นสูงก่อนเลยย้ายรถได้ถ้ามีที่ให้ย้ายก็ย้ายรถก่อนนะคะทำมากเกินไปดีกว่าทำน้อยเกินไปทีนี้ไม่อยากให้ตระหนกมากคือมันท่วมมันหลากมันขังแต่ไม่อยากให้ตกใจมากเกินไปภาคกลางก็อย่างที่แจ้งไปแต่มันไม่แรงเท่าปีน้ำท่วม54แล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่ได้หนักเท่าปีที่แล้วแต่ถือว่าตอนนี้ฝนเยอะไหมก็เยอะอยู่นะคะกรุงเทพก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ตกแช่เรื่อยๆหนักสลับเบาแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงพรุ่งนี้กระจายไปเกือบทุกเขตคำว่าฝนตกกระจายดีของกรมอุตุนี่คือก็ค่อนข้างน่าตกใจ
1: ฝนตกกระจายดี
0: ใช่อุตุช่วงนี้เขาจะใช้คำว่าฝนตกกระจายดีแปลว่าตกไปทั่วเลยแล้วพอเป็นไปทั่วเลยแล้วท้ายเขื่อนเนี่ยอันนี้จะบริหารจัดการยากแต่ว่าก็ต้องจัดการตัวเองนะคะ
2: โอเคได้เลยค่ะวันนี้ได้รับความรู้จากอาจารย์เยอะมากขอบคุณอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์คะยังไงคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวกลับบ้านได้เร็วก็ตามที่อาจารย์บอกกลับบ้านเถอะ
2: ใช่แล้ว
1: ยังมีอีกเรื่องนึง
2: และหนูขอโปรโมทเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ชมที่ใครกำลังติดตามอยู่นะเวลานี้บอกอู้อยากฟังอยู่แล้วก็ส่งคำถามเข้ามาเยอะอย่าเพิ่งท้อใจเรายังไม่ได้จบเรื่องของการเตือนภัยเพียงเท่านี้คุณผู้ชมเฝ้ารอก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนเดี๋ยวช่วงเวลา4 โมงถึง 5 โมงเย็นเฉพาะออนไลน์เท่านั้นออนไลน์ only นะคะเราเชิญนักวิชาการ2ท่านมาพูดคุยกันค่ะมาจากสทนช1ท่านมาจากกรมอุตุ1ท่านมาวิเคราะห์เรื่องน้ำใครกำลังเดินทางกลับบ้านเปิดเราเอาไว้เดี๋ยวเราเป็นเพื่อนคู่ใจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโฟนอินนะคะกทม.ด้วยจุดไหนไปได้จุดไหนรถตายแล้วจุดไหนยังพอไปได้อยู่เดี๋ยวอัปเดตกันในรายการนะคะ
1: ค่ะมาเรื่องราวสำคัญนะคะกองเชียร์เต็มเลยนะข้างล่างไทย PBS อ่ะคุณผู้ชมคะฝนจะตกฟ้าจะถล่มทลายวันอาทิตย์นี้27
2: ต้องไปค่ะ
1: ต้องไปแล้วต้องทำหน้าที่ของเราทั้งคนทำงานและนายจ้างค่ะ
2: ค่ะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะนับถอยหลังอีกแค่2วันเท่านั้นนะคะจะมีการเลือกตั้งแล้วคือตรงกับวันที่27กันยายนนี้นะคะนอกจาก1คนจะมีสิทธิ์เลือกได้7หมายเลขผู้ประกันตนต้องเขียนหมายเลขด้วยตัวเองเท่านั้น
1: ตกลงเอาโพยเข้าไปได้ไหม
2: เขาบอกว่าก็ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะคะเป็นกระดาษเล็กๆไปได้เน็บใส่กระเป๋าไปไม่ต้องไปโชว์ใครว่าฉันจะเลือกใครใส่เล็กๆหรือจดในฝ่ามือข้อมือก็จดไปได
1: ้ก็อายุเยอะจำไม่ได้อ่ะแล้วตกลงเลข1กับเลข7เลข7มีขีดหรือเปล่า
2: เลข7ไม่เขาหนูมีขีดตรงกลาง
1: ไม่มีของฉันไม่มีขีด
2: เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเชิญผู้สมัครมานะคะทั้งหมด5คนมาคุยกันว่าเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะยังไงดีวันนี้นะคะจะเป็นฝั่งของผู้สมัครเป็นตัวแทนนายจ้าง
1: นะคะฝั่งนายจ้างนะคะเมื่อวันก่อนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นฝั่งของผู้ประกันตนคือลูกจ้างนะ ค่ะเราก็ทราบรายละเอียดไปแล้วว่าเขาต้องการอะไรจะเสนอยังไงจะทำอะไรให้กับบรรดาผู้ประกันตนแต่คราวนี้เป็นฝั่งนายจ้าง
2: ฝั่งนายจ้างเองก็มีคนฝากฝังมาเยอะเหมือนกันว่าฝั่งนายจ้างเนี่ยมันควรจะเห็นนโยบายต่างๆมามากมายเพื่อให้นายจ้างกับลูกจ้างทำงานร่วมกันได้แล้วก็ไม่เสียสิทธิประโยชน์เอาเก้าอี้เข้ามาได้เลยค่ะไม่เป็นไรมาสดๆเลยนะคะอีก5ท่านเดี๋ยวกำลังจะเดินทางเข้ามาแล้วตอนนี้อยู่ในสตูดิโอของเราแล้วนะคะ
1: ค่ะค่ะ
2: มีนโยบายมากมายค่ะอาจารย์ขาวันนี้ที่เราจะมานั่งคุยกันแต่ระหว่างที่รอแขกเข้ามาในรายการเดี๋ยวอธิบายกติกาก่อนผู้สมัครนะคะความจริงมีเยอะ80กว่าคนอาจารย
1: ์นั่นน่ะสิเราจะเชิญยังไง80คน
2: ก็เลยต้องขออนุญาตจริงๆขออนุญาตเลือกมา5ท่านที่นโยบายที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไป
1: แต่ขอโทษนะคะไม่ได้บายแอบมาซี้กันหรือมาเชียร์เฉพาะห้าท่านนี้ไม่ได้หมายความว่าเด็ดพวกเราเชียร์นะ
2: ไม่ใช่ค่ะเพื่อความเป็นธรรมที่เราหยิบยกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าอยากจะให้มาฟังวิสัยทัศน์ฝั่งนโยบายต่างๆที่แต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อช่วยเหลือนายจ้างกับลูกจ้างให้ทำงานร่วมกันได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: โดยเราจะมีกติกาค่ะถามทั้งหมด3คำถามด้วยกันนะคะมีคำถามที่1คำถามที่2และคำถามที่3คำถามละ2นาทีเราจะมีการจับเวลาเพื่อความเป็นธรรมย้ำว่าเพื่อความเป็นธรรมจริงๆในวันนี้คุณผู้ชมอย่ามองว่าเราไม่เป็นกลางนะ
1: เ
2: พื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์โดยมีคำถามประกันสังคมกับต้นทุนของนายจ้างจะแก้ยังไงนี่คือคำถามที่1คำถามที่2คือเงินกองทุนประกันสังคมต้องบริหารอย่างไรและคำถามสุดท้ายค่ะถ้าได้รับเลือกสิ่งแรกที่จะเปลี่ยนคืออะไรกันนอนอกเหนือจาก3คำถามนี้คุณผู้ชมเองก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการส่งคำถามเข้ามาได้ช่องทางในการส่งคำถามค่ะ4ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกคือผ่านทาง Facebook Live พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะช่องทางที่2คือผ่านทาง YouTube Live พิมพ์เข้ามาได้เช่นเดียวกันช่องทางที่3คือผ่านทาง TikTok เดี๋ยวน้องแป้งอ่านให้และช่องทางสุดท้ายนะคะคือผ่านทางช่องทาง LINE เดี๋ยวจะมีทีมงานของเราคอยอัปเดตแล้วส่งคำถามเข้ามาให้แบบสดๆเลยค่ะ
1: เรียนขอยอดเพิ่มทางฝั่ง YouTube นะคะ เพราะว่าTikTok เขานั่งเฉยๆวันนึงก็เป็นหมื่นเป็นแสน
2: เยอะมาก
1: เรียนต้องการ YouTube ยอดเป็นแสนบ้างนะคะตามมาทาง YouTube แล้วก็คอมเมนต์นะคะวันนี้เรียนต้องเรียนอย่างนี้นะคะ ทุกๆท่านอุตายยังไม่ได้แนะนำก่อนเธอฟังเธอ
2: ฟังหนูมานะคะจัดเต็มนะคะ3ท่านด้วยกันนะคะรวมถึงกองเชียร์ด้วยนะคะนั่งติดกันเลยนะคะอาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมค่ะหมายเลข44ค่ะ
1: อาจารย์
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: เรียนเซอร์ไพรส์อาจารย์มากเลยค่ะ
2: ท่านถัดไปนะคะคุณแสงชัยธีรกุลวานิชค่ะหมายเลข21ค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีท่านครับสวัสดีครับ
2: ท่านถัดไปอยู่ฝั่งนี้นะคะคุณวิรัญญาวงจานหมายเลข5ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: คุณตายคุณสวยนะคะทางฝั่งของอาจารย์นะคะก็น่าตัดดีหมดเลยอะค่ะท่านแรกอยู่ติดกับอาจารย์คุณสาลีอ๋องสมหวังค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: หมายเลข59ค่ะ
1: หมายเลข59โอ้ต้องบอกหมายเลขเนาะอีกหนึ่งท่านหมายเลข64ค่ะคุณสลาลินเรืองปัญญาวุฒิค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นามสกุลคุณนะคะเรืองปัญญาวุฒิน
2: อกเหนือจากนี้นะคะยังมีกองเชียร์ด้วยค่ะมาจากแต่ละทีมนะคะตั้งอยู่ด้านซ้ายด้านขวาค่ะ
1: มีข้างล่างอีกไม่ใช่เหรอแล้วยังมีห้องโน้นอีกเต็มไปหมดเลย
2: รวมถึงเชียร์ทางบ้านอีกเพียบเลย
1: เชียร์ทางบ้านอีกเพียบเลยคุณสลีเอาสิงโตมาเชิดเอาอะไรต่ออะไรมาด้วยเหรอ
6: ตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันฮะน้ำท่วมก็เลยมาไม่ได้
1: แต่อาจารย์ปรเมศมานิ่งๆเนียนๆเลยนะเริ่มเลยไหมคะ
2: ทีมงานค่ะรบกวนขอนาฬิกาจับเวลามาเลยนะคะเราจะเริ่มถามกันที่คำถาม1 2และ3นะคะเรียงลำดับตามหมายเลขน้อยนะคะหมายเลขสมัครหมายเลขน้อยไปหาหมายเลขมากแบบนี้นะคะเพื่อความเป็นธรรมนะ
1: คะ
2: ส่วนรอบสุดท้ายเราจะคุยกันคือหยิบยกคำถามของคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะที่รับชมอยู่ทางบ้านมาถามแบบสดๆโดยที่ไม่มีสคริปต์เลยเราก็ไม่รู้ผู้สมัครเองก็ไม่รู้นะคะขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกตอบค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ไม่ใช่ให้นั่งดูแล้วก็ฟังนะคะมีส่วนร่วมด้วยนะคะด้วยการตั้งคำถามส่งมาค่ะ
2: ฝั่งนายจ้างนะคะฝั่งนายจ้างมาละค่ะที่คำถามแรกนะคะคนที่จะเป็นคนตอบก่อนคือคุณวิรัญญาหมายเลข5ค่ะคำถามคือประกันสังคมกับต้นทุนของนายจ้างคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรและมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญค่ะ
7: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะก็ในส่วนของตัวประกันสังคมกับต้นทุนของนายจ้างนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยนายจ้างเนี่ยที่มีค่าใช้จ่ายกันทุกวันนี้ทุกคนจะเข้าใจผิดว่า จริงๆเป็นต้นทุนในส่วนของเงินสมทบเพียงอย่างเดียวแต่นายจ้างเนี่ยมีต้นทุนแฝงอื่นๆค่ะเช่นต้นทุนทางด้านเวลาก็จะมีต้นทุนในส่วนของการติดต่อประสานงานต่างๆอันนี้ก็คือเป็นเสียเวลาด้วยเหมือนกันในส่วนของประกันสังคมถ้าบริหารจัดการในส่วนของระบบให้เรียบร้อยกว่านี้หรือมีความเสถียรกว่านี้ค่ะก็จะทำให้ SME หรือว่านายจ้างอะค่ะประหยัด

0: ต้นทุนได้ค่ะ
1: ค่ะยังไม่หมดเวลาค่ะยังมี
2: อี
1: กนิดนึงเชิญเลยค่ะ
0: ในส่วนของตัวต้นทุนนะคะก็ต้องเรียนให้แจ้งเลยว่าวิรัญญาเองเนี่ยเป็นนายจ้างที่เป็นนายจ้างที่ลงบริหารงานจริงเองจริงๆเข้าใจทุกต้นทุนและเข้าใจถึงความยากลำบากของ SME ไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบเองหรือว่าเงินสำรองต่างๆที่มีไว้ให้กับลูกจ้างเรายินดีค่ะเรายินดีมากๆเลยแต่ก่อนที่จะออกกฎอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้สอบถามกับผู้ปฏิบัตินิดนึงนะคะว่าพวกเราไหวไหมเพราะว่าต้นทุนต่างๆที่เอามาให้เราเนี่ยมันแฝงไปด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราอยากดูแลทีมงานเราค่ะแต่บางต้นทุนเราก็อาจจะไม่ไหวจริงๆค่ะ
3: ค่ะ
1: โอ้ใช้เวลาได้ดียังเหลืออีก38วินะคะ
2: ใช้ต่อไหมพูดต่อได้นะพูดต่อได้ค่ะ
0: ก็ต้องคือในส่วนของต้นทุนเนี่ยมันมีต้นทุนแฝงเยอะๆเลยแล้วตอนนี้คือประกันสังคมก็มีการเพิ่มในส่วนของการเก็บเพิ่มเข้ามาอีกนะคะซึ่งการเก็บเพิ่มในครั้งนี้ทางแรงงานหรือว่าประกันสังคมมองว่าเป็นการเก็บเพิ่มตรงนี้นิดหน่อยแต่นิดหน่อยของคนที่เป็น SME หรือว่าผู้ประกันตนหรือว่าแรงงานของเราอะค่ะ100บาทในแต่ละวันมันเยอะนะคะมันไม่ได้น้อยเลยค่ะบางคนอาจจะทานสตาร์บัคหรือว่าทานกาแฟแก้วแพงๆแต่ว่า100บาทที่เก็บเพิ่มหรือว่าเศษหลัก10บาทที่เก็บเพิ่มมันเพิ่มเยอะมากสำหรับต้นทุนของ SME และลูกจ้างทั่วไทยค่ะ
2: ค่ะหมดเวลาค่ะค่ะก็ไม่ต้องสรุปนะ คิดซะว่าวันนี้ขออนุญาตไม่สรุปคุณผู้ชมที่นั่งชมอยู่ต้องฟัง เองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะต่อไปคุณแสงชัยธีรกุลวานิชใช่ไหมคะหมายเลข21ค่ะเรียนเชิญค่ะประกันสังคมกับต้นทุนของนายจ้างเชิญค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผมแสงชัยธีรกุลวานิชนะครับเป็นตัวแทนของทีมประกันสังคมไทยยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของการรวมตัวกันนะครับของ3พันธมิตรบวกกับ1 SME อิสระทั่วประเทศ3องค์กรพันธมิตรเนี่ยก็คือมีประกอบไปด้วยสภาองค์การนายจ้างนะครับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเรามีความมุ่งหมายนะครับในการที่จะทำเรื่องของประกันสังคมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของต้นทุนแต่มันเป็นการลงทุนในสวัสดิการลงทุนในสวัสดิภาพลงทุนในการที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตด้วยความมั่นคงนะครับของผู้ประกันตนแล้วก็ต้องควบคู่กันไปเพราะวันนี้เนี่ย เป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมีความแข็งแรงถ้านายจ้างไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของปัญหาเนี่ยคือการทำให้นายจ้างเนี่ยมีความแข็งแรงและสามารถแข่งขันได้การที่ทำให้นายจ้างแข็งแรงและแข่งขันได้เนี่ยก็คือจะต้องใช้กลไกประกันสังคมในการที่จะทำให้นายจ้างเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศไทยเองเนี่ยเราเชื่อมั่นครับว่าเรามองว่าผู้ประกันตนก็คือครอบครัวเราแล้วเรามองว่านายจ้างเนี่ยซึ่งดูแลพนักงานเนี่ยนะครับในครอบครัวเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆที่เราจ่ายลงไปเนี่ยเขาจะต้องได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็จะได้เกิดผลกระทบเชิงบวกในอนาคตซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้กับชีวิตของผู้ประกันตนแต่ในขณะเดียวกันด้านกลับกันเนี่ยการที่จะไปเร่งการแข่งขันนะครับให้ผู้ประกอบการให้นายจ้างเนี่ยสามารถที่จะมีกำลังในการที่จะจ้างงานวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการจ้างงานการรักษาการจ้างงานการเพิ่มการจ้างงานเยอะมากแต่วันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้นายจ้างเนี่ยมีความแข็งแกร่งในการที่จะดำเนินธุรกิจ
1: แข็งแกร่งจากนายจ้างก่อน
2: ไม่สรุป
1: เอาละค่ะเชิญค่ะเอาท่านที่3ค่ะอาจารย์ปรเมศหมายเลข44กับคำถามเดียวกันค่ะคำถามแรกถามว่าประกันสังคมกับต้นทุนของนายจ้างเชิญค่ะ
5: ก็ผมปรเมศนะครับ44นี่แหละทีนี้เรามองผมอยู่ในฐานะตัวแทนของขบวนการสหกรณ์แห่งประเทศไทยนะครับเรามีสหกรณ์อยู่ประมาณ 6,000 กว่าแห่งแล้วก็มีประชากรที่เราดูแลเนี่ยประมาณ 11.2 ล้านครัวเรือนซึ่งเราถนัดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วันนี้คนต้องได้รับการพัฒนามากที่สุดทีนี้การที่นายจ้างต้องเสียกองทุนประกันสังคมเราไม่ได้มองว่าเป็นต้นทุนเป็นภาระทำกฎหมายแต่เป็นการลงทุนเช่นเดียวกับที่ท่านพูดเป็นการลงทุนของนายจ้างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาเป็นหลักประกันให้เขา ตรงนี้คือจุดที่มันสำคัญที่สุดเพราะวันนี้เราเห็นว่าคนไทยเก่งไม่ว่าจะเนี่ยนี่อะไรขึ้นไปแล้วปัญหาว่าเราจะทำยังไงให้คนเราเก่งให้พึ่งพาตัวเองคือกระบวนการของพวกผมเนี่ยดูแลคนโดยพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็ใช้หลักคิดเนี้ยถ้าเราสามารถจะทำให้เขาพึ่งพาตนเองได้อย่างน้อยเรื่องสุขภาพเรื่องการว่างงานเรื่องการตกงานเรื่องการเกษียณอายุได้ตรงนั้นมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมหลักประกันของความมั่นคงเขาได้ตั้งใจทำงานเต็มที่แล้วก็อย่างที่ว่าแหละครับนายจ้างก็จะไม่ต้องรับภาระเยอะอันนี้เอาแค่นี้พอให้เวลาคนอื่นไป
2: มั่นใจอะไรจะขนาดนี้
5: คุณสัน
2: ให้ไม่ได้ค่ะอาจารย์ไม่ใช้เวลาที่ต้องเอามาไปคุณสันหลีไม่ได้อาจารย์มีค่ะ
3: อาจารย์เขาบอกให้แล้วนะฮะ
2: เขาให้เขาก็ให้กับรายการก็ไม่ได้ให้กับคุณ
4: ทดลองย้อนหลังได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราต้องคุยกันต่อนะคะสำหรับคนที่3นะคะหมายเลข59ค่ะคุณสาลีอ๋องสมหวังค่ะเรียนเชิญนะคะย้ำค่ะประกันสังคมกับต้นทุนของนายจ้างเรียนเชิญจับเวลาค่ะ
3: ค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะเดนก็ทำงานที่สภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเรามีด้านหนึ่งที่ทำเรื่องบริการสุขภาพและในส่วนด้านบริการสุขภาพเนี่ยเราสิ่งที่เราทำชัดเจนก็คือทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมีสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับคนอื่นในประเทศไทยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะลดภาระนายจ้างเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำและทำได้เลยนะฮะก็คืออันแรกเนี่ยนายจ้างจำนวนมากต้องซื้อประกันภัยเอกชนนายจ้างจำนวนมากต้องซื้อประกันชีวิตนายจ้างจำนวนมากต้องซื้อ OPD แต่จริงๆแล้วนายจ้างไม่เคยไปดูเลยว่าลูกจ้างเวลาไปหาหมอไปโรงพยาบาลเนี่ยได้รับการดูแลแค่ไหนเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือนายจ้างเนี่ยต้องช่วยในส่วนนี้ตรวจสอบคุณภาพที่ลูกจ้างได้รับจากบริการสุขภาพเมื่อนายจ้างร่วมมือกันนายจ้างก็ไม่ต้องซื้อประกันเอกชนนายจ้างก็ไม่ต้องซื้อ OPD ให้ลูกจ้างลดภาระแน่นอนสิ่งนี้คือลดได้เลยทันทีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ลดภาระนายจ้างแต่แน่นอนมันนายจ้างก็ต้องเข้าไปตรวจสอบว่าสิ่งที่ลูกจ้างได้รับทำยังไงเวลาลูกจ้างไปพบแพทย์ลูกจ้างไม่ต้องหยุดงานทำยังไงลูกจ้างจะไปหาหมอได้นอกเวลาทำไงลูกจ้างจะได้รับทำฟันเหมือนบัตรทองที่อันลิมิตไม่ใช่900บาทเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นายจ้างต้องเข้าไปดูแลพอนายจ้างเข้าไปดูแลนายจ้างก็จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอนายจ้างลดค่าใช้จ่ายนายจ้างก็ไม่มีภาระเพิ่มเติมแทนที่จะเลิกจ้างลูกจ้างก็ไม่ต้องเพราะมันมีเงินเหลือจากการซื้อประกันถูกไหมฮะก็ไม่ต้องเลิกจ้างก็ไม่ก็สามารถที่จะสร้างหลักประกันให้กับลูกจ้างได้เพราะฉะนั้นว่าอันนี้คือหัวใจนายจ้างต้องไปเราคิดว่าเราต้องตั้งกรรมการตรวจสอบคุณภาพบริการ
2: หมดเวลาโอเคนะคะ
1: ขอบคุณค่ะอุ้ยไปดีวันนี้สู้กันดุเดือดสู้กันดุเดือดและ
2: คว้ามือเลยค่ะคว้าก็ยังหลุดไป2คําอีกนะคะ
1: ระหว่างนี้นิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะไทยพีบีเอสของเราพยายามอัปเดตสถานการณ์น้ําท่วมณเวลานี้เลยนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาเป็นช่วงๆนี่คือถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะคะน้ํายังคงนองอยู่เต็มถนนนะคะรวมถึงยังมีฝนตกลงมาณเวลานี้ด้วยค่ะจะอัปเดตแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรายการพิเศษช่วง 4:00 นถึง 5:00 นเย็นค่ะเอาล่ะถึงข้อสุดท้ายในรอบแรก
2: ค่ะข้อสุดท้ายนะคะแหมสวยซะด้วยนะคะคุณสราลินเรืองปัญญาวุฒิค่ะหมายเลข64ไม่ชมคุณสราลินมาต่อว่าเราว่าไม่ชมเขาหมายเลข64นะคะประกันสังคมกับต้นทุนของนายจ้างเรียนเชิญค่ะ
6: สำหรับต้นทุนของนายจ้างในเรื่องของประกันสังคมเนี่ยค่ะนายจ้างเนี่ยจ่ายประกันสังคมทุกๆเดือนเป็นต้นทุนที่จ่ายไปก็จริงแต่เราจ่ายด้วยความหวังที่ว่าเงินที่จ่ายไปเนี้ยจะเป็นส่วนที่กลับไปดูแลพนักงานของเราจะกลับไปดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลการทำฟันการคลอดบุตรหรือดูแลเขาในวันที่เขาเกษียณอายุจากการทำงาน ในวันที่เขาไม่สามารถทำงานได้แล้วก็ยังสามารถมีชีวิตที่ดีได้แต่ปัญหาก็คือว่าการใช้สิทธิ์ประกันสังคมในการไปรักษาพยาบาลเนี่ยค่ะค่อนข้างจะมีปัญหาอย่างง่ายๆเลยในการไปรับยาเนี่ยหลายคนจะต้องรอถึง3ชั่วโมงนั่นแปลว่าก็ต้องลา งานไปทีครึ่งวันแล้วก็อย่างการไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ ไม่สามารถรักษาได้เนี่ยค่ะก็จะต้องทำการลางานถึง2ครั้งครั้งหนึ่งก็คือไปรับใบส่งตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือต้องไปรับการรักษาต้องลางานประมาณอย่างน้อย 1-2 วันนะคะภาระที่เพิ่มตรงนี้ค่ะทำให้นายจ้างบางคนต้องไปทำเพิ่มก็คือเรื่องของประกันกลุ่มหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถ้าอยากให้นายจ้างบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นก็ต้องกลับมาบริหารประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นเพื่อที่จะลดต้นทุนและภาระของนายจ้างนะคะทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยค่ะมี77นโยบายแต่หนึ่งในนโยบายที่เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลก็คือเรื่องของการรับยาใกล้บ้านการรักษาในสถานพยาบาลปฐมภูมิทำให้ลดเวลาในการไปรักษาแล้วก็ลดภาระของโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายแล้วก็จะเป็นการลดภาระของนายจ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่านายจ้างเนี่ยค่ะไม่ได้มองเรื่องของการดูแลพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวแต่เรามองถึงเรื่องของการดูแลพนักงานเพราะพนักงานก็ทำงานให้เราและเราก็ต้องเดินไปด้วยกันค่ะ
1: รักษาเวลาได้ดีและทุกอย่างอัดแน่นไปด้วยข้อมูลคุณผู้ชมคะส่งความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะส่งแล้วเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าหากมีเวลาเราจะถามต่อด้วยนะคะอีก2คำถามใหญ่ๆนะคะเราจะยกยอดไปเฉพาะในออนไลน์เท่านั้นตามมานะคะ3ช่องทาง Facebook YouTube และ TikTok ค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลลอครับระดับน้ำในลำตะคองอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ครับล่าสุดมีการแจ้งเตือนภัยจากวพ.ผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลหมูสีข้อความแจ้งเตือนภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ส่งให้กับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากผ่านลำตะคองและทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนติดลำน้ำเจ้าหน้าที่เร่งนำรถแบ็คโฮเปิดเส้นทางน้ำบริเวณลำตะคองที่ไหลผ่านบ้านกุดคละตำบลหมูสีเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้นเพราะในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันและมีประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้คนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยสำหรับน้ำท่วมในอำเภอปากช่องยังอยู่ในพื้นที่ลุ่มติดลำตะคองส่วนสถานที่ท่องเที่ยวหรือในเขตเมืองปากช่องยังไม่ได้รับผลกระทบส่วนฝนที่ตกยังส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามวลน้ำไหลท่วมโรงสีข้าวและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเนื่องจากมวลน้ำมาเร็วทำให้หลายคนขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงติดน้ำไหลผ่านที่ต้องระวัง24ชั่วโมงส่วนที่จังหวัดจันทบุรีครับเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ครับล่าสุดมีรายงานดินโคลนถล่มทับอาคารสำนักสงฆ์อำเภอแก่งหางแมวพระมรณภาพ1รูปและยังติดอยู่ภายในอาคารครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกตัญญูจังหวัดจันทบุรีรับแจ้งเหตุดินโคลนถล่มกุฏิพระสำนักสงฆ์บอนหวานอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรายงานว่าพระสงฆ์มรณภาพ1รูปและติดอยู่ภายในอาคารหลายรูปเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างลงพื้นที่ช่วยเหลือเนื่องจากเส้นทางที่เข้าไปน้ำท่วมและหวั่นดินโคลนถล่มลงมาเพิ่มอีก
1: น้ำเพิ่มเร็วมาก
0: ส่วนอำเภอเขาคิสกูดหลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันขณะนี้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว4ตำบล12หมู่บ้านรวม29ครัวเรือนถนนหลายสายถูกน้ำท่วมไม่สามารถสัญจรผ่านได้ครับขณะที่สะพานถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายส่วนในพื้นที่กรุงเทพนะครับชุมชนริมคลองเปรงประชากรย่านดอนเมืองกรุงเทพมหานครเริ่มมีน้ำปริ่มและบางช่วงมีน้ำขังบนถนนแล้วนะครับกระทบการสัญจรของชาวบ้านโดยต้องขับรถลุยน้ำเพื่อเข้าออกชุมชนชาวชุมชนบริเวณริมคลองเปรมประชากรย่านดอนเมืองกรุงเทพมหานครเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่หลังพบว่ามีน้ำเริ่มปริ่มเข้ามาบริเวณถนนและบางจุดมีน้ำขังทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของชาวบ้านที่ยังจำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวครับเพื่อเดินทางเข้าออกชุมชนหลายคันต้องขับลุยน้ำที่ขังอยู่บนถนนขณะที่บางจุดน้ำเริ่มไหลเข้าพื้นที่ริมทางขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนระดับร้ายแรงมากหรือ Extreme Alert ให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่12และหมู่13บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้ประชาชนอพยพทันทีไปยังศูนย์พักพิงที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนหมู่ที่12ตำบลมวกเหล็กทันทีครับหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่หมดเวลาทันข่าว15 นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในทันข่าว16 นาฬิกาครับสวัสดีครับ

สำหรับผู้สูงอายุค่ะหลายคนคิดว่าการมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอลงความจำที่ลดน้อยลงนะคะรวมถึงการออกจากบ้านที่น้อยลงค่ะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถรักษาความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันให้ยาวนานขึ้นได้ค่ะวันนี้คนสู้โรคเดลี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจะพามาดูแนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยค่ะที่เน้นแนวทางการป้องกันก่อนป่วยด้วยที่สำคัญคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันกับคนที่นี่ได้ค่ะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างพาไปชมกันค่ะ

0: การมีอายุยืนอาจไม่ใช่เป้าหมายทั้งหมดหากช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นต้องอยู่กับข้อจำกัดหรือพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าเรามีชีวิตได้นานแค่ไหนแต่คือเราจะรักษาความสามารถในการใช้ชีวิตด้วยตัวเองไว้ได้นานเพียงใดค่ะ
1: สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยถ้ามาโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็มาเพราะว่าเจ็บป่วยใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะชวนผู้สูงอายุมาโรงพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพก่อนป่วยจะมีแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุยังไงบ้างนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์ณัฐพลอุบลสุดประณิตค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อาจารย์ค่ะที่นี่เปิดเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุที่มาไม่ได้ป่วยก็มาได้
2: ใช่ครับ
1: มาทำอะไรบ้างคะคุณหมอที่นี่
2: คือจริงๆการดูแลผู้สูงอายุนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีปัญหาด้านไหนบ้างนะครับโดยศูนย์ความเป็นเลิศเนี่ยก็จะมีคลินิกเรียกว่าคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีครับโดยคลินิกเนี้ยให้ผู้สูงอายุที่ยังดูแลตัวเองได้อยู่ยังเคลื่อนไหวได้ดีอยู่ไปไหนคนเดียวได้นะครับมาลองเช็คตัวเองดู

0: ว่ามีปัญหาอะไรบ้างโดยเราจะประเมินเรื่องมีเรื่องสมองนะครับผมดูองค์ประกอบของร่างกายว่ามวลกล้ามเนื้อโอเคไหมแล้วก็ดูเรื่องของอาการผู้สูงอายุทั้งหลายไม่ว่าจะนอนหลับได้ดีหรือเปล่ามีภาวะปัสสาวะเล็ดหรือยังแล้วก็ดูเรื่องยาที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็เช็คพวกการฉีดวัคซีนหรือว่าการคัดกรองมะเร็งนะครับผมหลักๆ ก็จะช่วยดูการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถมีอายุที่ยืนยาวและสุขภาพดีได้ครับ
1: ค่ะอย่างผู้สูงอายุที่เดินเข้ามาจะมาใช้บริการนี่มีขั้นตอนการประเมินยังไงบ้างครับ
0: ครับก็ขั้นตอนการประเมินก็จะผ่านพยาบาลก่อนโดยทีมพยาบาลก็จะมีคำถามในการซักประวัติกับเป็นแบบสอบถามในการถามเรื่องอาการผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนอนหลับการปัสสาวะนะครับการใช้ชีวิตประจำวันทั้งหลายแล้วก็หลังจากที่ซักประวัติแล้วก็จะมีการวัดพวกองค์ประกอบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นมวลกล้ามเนื้อวัดรอบน่องวัดรอบเอวนะครับแล้วก็พาไปทำเรื่องของคัดกรองภาวะหกล้มแล้วก็สมรรถภาพของผู้สูงอายุเช่นการเดินว่าเร็วเท่าไหร่หรือว่าการลุกนั่งว่าเร็วเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับ
1: ก็คือที่นี่ก็จะมีถ้าใครมีปัญหาก็รักษาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอื่นๆด้วยใช
0: ่ครับคราวนี้เมื่อกี้พอพยาบาลประเมินเสร็จนะครับพอพยาบาลประเมินปุ๊บเราก็จะได้ว่าเขามีปัญหาด้านไหนคร่าวๆบางอย่างที่สามารถไปวินิจฉัยได้เลยก็สามารถให้สหวิชาชีพเนี่ยดูแลต่อได้เลยโดยไม่ต้องรอพบแพทย
1: ์
0: เช่นถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงหกล้มก็อาจจะให้เจอนักกายภาพไปเลยระหว่างรอพบแพทย์หรือว่าถ้าเกิดมีภาวะขาดสารอาหารก็ให้เจอนักโภชนาการได้เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็จะได้รับการพบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็ให้การรักษาที่ต้องหากต้องมีปัญหาอะไรที่ต้องดูแลต่อก็จะได้ส่งต่อได้ครับ
1: ถ้ามีคำถามเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยปัญหารายเฉพาะบุคคลเนี่ยก็เยอะเพราะว่าบางคนก็มีโรคประจำตัวมีปัญหาทางสุขภาพจิตร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ได้
0: ใช่ครับ
1: เป็นแนวทางการป้องกัน
0: ใช
1: ่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้นี่ผู้สูงอายุพอบอกว่าเอ๊ยยังไม่ได้ป่วยแต่ว่าเริ่มสูงอายุหรือยังนะเดี๋ยวนี้60ถือว่าสูงอายุอยู่ไหมค
0: ุ
1: ณหมอ
0: จริงๆ
1: นับที่เท่าไหร่ก่อนตอนน
0: ี้จริงๆถ้าตามประเทศไทยก็ยังใช้เลข60อยู
1: ่
0: แต่ว่าถ้าเหมือนกับต่างประเทศเขาก็จะอเมริกาก็จะใช้เลข65เลยขึ้นกับอายุเกษียณของแต่ละประเทศแต่โดยทั่วไปนะครับอย่าใช้ตัวเลขอายุเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าใครอายุมากกว่ากันคือสุดท้ายเนี่ยความแข็งแรงมากกว่าหรือสมรรถภาพมากกว่าที่จะบอกว่าร่างกายใครเนี่ยถือว่าโอเคในการดูแลตัวเองหรือว่ามีการชีวิตที่ดีมากกว่ากันครับ
1: ถ้าอยากเป็นสูงวัยสุขภาพดีแบบนี้ในมุมมองทางการแพทย์อย่างคุณหมอวิเคราะห์ว่าเป็นสูงวัยสุขภาพดีเนี่ยมีเกณฑ์ยังไงบ้างคะ
0: คำว่า healthy aging หรือสูงวัยสุขภาพดีครับถ้าตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกเลยเนี่ยเขาก็จะมองว่า1เราสามารถหาปัจจัย4ได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าเช่นหาของกินได้ไปไหนคนเดียวได้นะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่มาจำกัดการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถหาเข้าหาสังคมได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเรามีเกณฑ์ประมาณนี้ครับก็ยังถือว่าเราสุขภาพดีอยู่ถึงแม้ว่าเราจะมีโรคประจำตัวแต่ว่าถ้าเราสามารถจัดการตัวเองได้หมดแล้วก็ยังมีชีวิตที่มีความสุขในการดูแลตัวเองและเข้าหาสังคมเนี่ยก็ยังถือว่าโอเค
1: ซึ่งเราสามารถรักษาการดำเนินชีวิตแบบนี้ไปได้เรื่อยๆให้เป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีเพราะผู้สูงวัยบางคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุคุณหมอพอแบบว่าร่างกายเริ่มแบบอ่อนแอลงก็ปกติแหละไม่ได้ทำอะไรแบบนี้คุณหมอแนะนำยังไงดี
0: คือจริงๆไม่อยากให้เครียดกับโรคประจำตัวคือถามว่าเรามีโรคประจำตัวได้ไหมเรามีโรคประจำตัวได้แต่ว่าการที่จะอยู่กับโรคประจำตัวได้ให้อย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อย่างแบบมีคุณค่าก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ครับคือถ้าองค์ประกอบอย่างอื่นเรายังดีอยู่เช่นสมองเรายังดีการเคลื่อนไหวเรายังดีอยู่แล้วก็ พวกการกั้นปัสสาวะอุจจาระอะไรอย่างนี้ไม่กระทบแบบต้องเข้าห้องน้ำบ่อยอะไรเงี้ยหรือว่าการนอนหลับเรายังโอเคเราจริงๆเราสามารถมีชีวิตที่สุขภาพดีได้ครับ
1: ค่ะที่เราเห็นเลยชัดๆเลยพอเดินเข้ามาที่ศูนย์นะคะก็คือเห็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสุขแล้วก็มาเนี่ยบางส่วนบอกว่าวันนี้จะมาร่วมกิจกรรมด้วยแล้วมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยยังไงบ้าง

0: ใช่ครับคือพอคลินิกเราเนี่ยได้รับการประเมินปัญหาของผู้สูงอายุแล้วครับเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าในคลินิกเรามีปัญหาอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่ปัญหาที่อันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือมีปัญหาภาวะเรื่องของมวลกล้ามเนื้อที่น้อยหรือมีภาวะเรียกว่าสูญเสียมวลกล้ามเนื้อครับซึ่งเราพบว่าคนเนี่ยไม่รู้ตัวอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเลยในประชากรไทยในผู้สูงอายุไทยแล้วก็รองลงมาก็คือปัญหาเรื่องความรู้คิดเริ่มบกพร่องแล้วแต่ก็ยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อยู่ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยที่มีความรู้คิดเริ่มบกพร่องเนี่ยถ้าเราทำกิจกรรมดีๆเนี่ยเราสามารถกลับมามีสมองที่ดีขึ้นได้
1: หมายถึงเราสามารถฟื้นฟูสมองได้
0: เราสามารถชะลอภาวะสมองเสื่อมได้และสามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้ครับในความสามารถสมอง
1: จากการทำกิจกรรมต่างๆ
0: ใช่ครับ
1: กิจกรรมประเภทไหนบ้าง
0: คราวนี้พอเรารู้ปัญหาแล้วกิจกรรมที่จะช่วยนะทุกด้านนะครับถ้าเน้นเรื่องสมองเลยนะครับคือยังไงการเคลื่อนไหวกิจกรรมเคลื่อนไหวก็ยังมีประโยชน์ด้านสมองมากที่สุดเช่นการเต้นไลน์แดนซ์การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนะครับโดยพอเรารู้ปัญหาเนี่ยเราก็เลยประสานงานกับไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาหรือว่าเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสครับให้เข้ามาช่วยทำกิจกรรมโดยเราจะเปิดเป็นรอบๆเวลามีกิจกรรมครับผมนอกจากนี้เรื่องสมองเนี่ยตัวที่ยังกระตุ้นได้ดีคือการทำพวกศิลปะแล้วก็การทำดนตรีเช่นอังกะลุงนะครับโดยพอเรารู้ปัญหาแล้วเนี่ยเราก็จะสร้าง Senior Health Wellness ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นศูนย์ทำกิจกรรมของคนไข้ครับ
1: ซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นการทำกิจกรรมร่วมกันการทำกิจกรรมกลุ่มแบบนี้นอกจากในเรื่องของการฝึกสมองกระบวนการคิดอย่างที่คุณหมอบอกแล้วได้ฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กแล้วการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมกับคนอื่นๆแบบนี้มันมีประโยชน์ยังไงคะอ
0: ย่างแรกคือเรื่องอารมณ์นะครับคือการมีเข้าร่วมสังคมเนี่ยจะทำให้อารมณ์เราดีขึ้นหรือใครที่มีเรื่องเครียดอยู่เนี่ยพอเหมือนได้เข้าคลาสเนี่ยก็จะลืมเรื่องที่เครียดไปแล้วก็ได้มาจดจ่อกับเรื่องใหม่ๆบวกกับบางคนเนี่ยได้เห็นชีวิตคนอื่นได้มาเล่าจริงๆผู้สูงอายุบางคนอาจจะมีปัญหาเยอะก็ได้บางคนคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาเยอะแล้วแต่เราไปเจอคนที่เขามีปัญหาเยอะกว่าเรา
1: เยอะกว่า
0: ใช่แต่เขาก็ยังมีความสุขได้อยู
1: ่
0: เราก็จะได้แบบมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกันครับผม
1: มันรู้สึกเหมือนเบาใจเหมือนกันเหมือนมีเพื่อนคู่คิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหากันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาเนี่ยจริงๆของเราเล็กไปเลยถ้าเทียบกับปัญหาของคนอื่นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจของผู้สูงอายุด้วยคุณหมอคะแล้วแบบนี้ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวหลากหลายการไปหาคุณหมอทั่วไปป่ะที่รักษาโรคประจำตัวกับการมาที่คลินิกผู้สูงอายุเนี่ยค่ะแตกต่างกันไหม
0: ครับจริงๆถ้าในจริงๆในอุดมคติเราครับการที่มาหาหมอผู้สูงอายุเนี่ยเราอยากให้เป็นคนที่คอยดูแลปัญหาทุกอย่างได้โดยถ้าในวิชาของการดูแลผู้สูงอายุเลยเนี่ยอยากให้หมอคนนึงเนี่ยสามารถดูให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้โดยหมอสาขาที่ของผมที่จบมาก็คือเป็นเวชศาสตร์ผู้สูงอายุหรือว่าถ้าเกิดในอายุรกรรมก็เป็นอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุเลยซึ่งก็จะสามารถรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุรกรรมที่เป็นผู้สูงอายุได้เกือบทุกโรคโดยข้อดีของการมารักษาที่คลินิกแล้วก็มีหมออายุรศาสตร์ผู้สูงอายุก็จะสามารถไม่ต้องไปเจอหลายคลินิกได้ที่เป็นอายุรศาสตร
1: ์
0: คืออายุรกรรมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายสาขาประมาณ 12-13 สาขานะครับก็บางคนอาจจะเห็นว่ามาโรงพยาบาลเกือบทุกวันเลย12สาขาถ้าใครมาทุกวันเนี่ยก็ครึ่งเดือนละแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วเป็นโรคที่สามารถตรวจที่เดียวกันได้เนี่ยก็จะประหยัดการเข้ามาโรงพยาบาลโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นคนที่ผมมองแล้วว่าสามารถรวบได้เนี่ยในคลินิกก็จะสามารถรักษาที่เดียวเลยก็จะย้ายมาอยู่ใน follow up ที่คลินิกเดียวครับ
1: ผู้สูงอายุที่มาหาคุณหมอแล้วยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่อายุมากที่สุดหรือค่าเฉลี่ยอายุที่แข็งแรงอยู่ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่คะ
0: ถ้าเอาค่าเฉลี่ยเลยในคลินิกผมมองว่าอยู่ประมาณที่ยังโอเคเลยครับประมาณ 75-80 แต่ถ้าเก
1: ิ
0: ด
1: ช่วยเหลือตัวเองได้
0: ใช้
1: ชีวิตประจำวันได้มีความสุข
0: ครับผม
1: เป็นผู้สูงวัยสุขภาพดีเลยอาย
0: ุ
1: 75-80 เยอะนะคะ
0: ใช่แล้วก็ที่ยังดูดีเลยแต่มีไม่เยอะก็ประมาณ90นิดๆแล้วก็วันนี้จะมีคนหนึ่งประมาณ103 ยังโอเคอยู
1: ่ร้อยสามปีมาเองเดินมาเองด้วย
0: ใช่มีญาติแบบมีเป็นเพื่อนนิดนึงแต่ว่าก็ยังภาพรวมยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู
1: ่แสดงว่าอนาคตคนไทยจะมีอายุ100ปีอัพโดยที่ยังสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อยู่เราอาจจะเห็นภาพในอนาคตได้แบบนั้นเลย
0: คิดว่าได้ครับถ้าเราดูแลตัวเองดีอยากฝากให้การดูแลตัวเองนะครับคือจริงๆเริ่มจากการเช็คตัวเองก่อนว่ายังใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติหรือเปล่าโดยไม่ต้องมีคนช่วยแล้วก็นอกจากใช้ชีวิตเองได้แล้วเนี่ยอยากให้ดูความปลอดภัยเป็นหลักด้วยเช่นเราสามารถดูแลทรัพย์สินตัวเองได้ครับคือบางคนออกจากบ้านมาไปลืมแบบลืมกระเป๋าลืมเงินอะไรอย่างนี้ไว้ก็มีเยอะนะครับแล้วก็เช็คเรื่องความปลอดภัยในการเดินหรือว่าการเคลื่อนไหวบางคนสะดุดบ่อยล้มบ่อยก็เริ่มมีปัญหาแล้วนอกจากนี้ก็อยากให้ดูแลตัวเองในแง่ทั้งการจัดยาให้เป็นระเบียบกินให้เรียบร้อยแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับนอนหลับพักผ่อนให้ดีทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่เค็มไปแล้วก็ไม่มันไปไม่หวานไปส่วนใหญ่การดูแลด้วยข้อง่ายๆประมาณนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพดีได้มากขึ้นครับ
1: คุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะออกกำลังกายหรือว่าดูแลสุขภาพไปพร้อมกันค่ะต้องบอกว่าที่นี่เองเนี่ยเขามีการออกกำลังกายแบบออนไลน์ด้วยอยู่ที่บ้านก็ทำไปพร้อมกันได้เดี๋ยวพาไปชมกันค่ะ

0: การดูแลผู้สูงอายุจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่ผลตรวจหรือรายการยาหรือที่โรงพยาบาลเท่านั้นแต่ต้องสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถยังคงทำกิจวัตรเคลื่อนไหวเรียนรู้และเชื่อมต่อกับผู้คนได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งคลาสรูมออนไลน์เพื่อผู้สูงวัยสุขภาพดีจึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ช่วยให้ความรู้ทางสุขภาพเปลี่ยนเป็นการลงมือทำค่ะ
1: วันนี้เรามีกิจกรรมของคลาสรูมออนไลน์นะคะของคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีที่เราจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการทรงตัวเสี่ยงหกล้มได้ง่ายเพราะว่าในวัยนี้เนี่ยมวลกล้ามเนื้อของท่านจะน้อยลงแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากๆแล้วเป็นภัยเงียบเพราะว่าถ้าหากว่าวัยนี้เกิดการหกล้มไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดแทนที่ท่านจะดูแลตัวเองได้เนี่ยท่านก็เสี่ยงต่อการพึ่งพาผู้อื่นติดเตียงหรืออาจจะที่เรารู้จักกันดีคือปัญหาของสะโพกหักค่ะตรงนี้เราก็เลยคิดเรื่องของกิจกรรมอะไรนะที่จะช่วยดูแลให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะออกกำลังฝึกการสมดุลของการทรงตัวแล้วก็เรื่องของความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายใช้ชีวิตประจำวันได้เพราะว่าผ่านกิจกรรมดนตรีเกมอย่างอื่นเนี่ยหรือว่าการออกกำลังทั่วไปมันอาจจะไม่เพียงพอเราก็เลยคิดเรื่องของกิจกรรมตาราง9ช่องซึ่งตาราง9ช่องเนี่ยมันจะมองให้เห็นเลยว่าเขาจะต้องมีการเคลื่อนที่ทั้งทางตรงท่านข้างซึ่งมันสำคัญกับการทรงตัวของท่านเวลาที่ท่านต้องใช้ชีวิตประจำวันคนเรามันจะไม่ใช่แค่การเดินตรงอย่างเดียวซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยพอมวลกล้ามเนื้อน้อยมันน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการที่เราทรงตัวบนรองเท้าส้นสูงเล็กๆเพราะฉะนั้นเวลาที่สมดุลต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนตอนที่เรายังแข็งแรงยังอยู่ในวัยที่ยังไม่เสื่อมซึ่งวัยนี้เนี่ยเวลาเอี้ยวตัวต่างๆเราจะพบปัญหาเลยว่าแค่เก็บของในบ้านหรือว่าหยิบหรือจับข้าวของต่างๆหกล้มกันบ่อยมากถ้าเราให้ท่านมาออกกำลังกายทั่วไปอย่างเดียวอ่ะมันไม่ทำให้ท่านรู้สึกว่าสนุกเพลิดเพลินเราก็มองเห็นว่าถ้าประเด็นของการออกกำลังกายโดยตาราง9ช่องผ่านจังหวะของการขยับเคลื่อนไหวมันก็ทำให้ท่านเนี่ยมีความสุขเพลิดเพลินแล้วก็ฝึกสมรรถภาพร่างกายไปในตัวค่ะ
2: วันนี้มีแบ่งเป็น2โซนคือกลุ่มนี้ค
1: ือ กลุ่มที่เคยรับการประเมินมาแล้วค่ะส่วนนู้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็นรายใหม่ที่ยังไม่เคยประเมินภาวะสุขภาพตัวนี้ค่ะเราจะต้องแยกไปก่อนเพื่อที่จะดูว่าท่านมีปัญหาอะไรบ้างแต่โซนนี้ท่านได้รับการประเมินแล้วก็ได้รับการให้คำแนะนำแล้วแต่ทีนี้ด้วยความที่เวลามาติดตามอาการเนี่ยส่วนใหญ่แข็งแรงแล้วนับนานดังนั้นเราก็เลยต้องจัดกิจกรรมอะไรที่สามารถให้ท่านเนี่ยมีองค์ความรู้กลับไปดูแลตัวเองค่ะแล้วก็เราใช้กระบวนการกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดออกกำลังกายคนเดียวมันไม่สนุกมันไม่รู้สึกว่ามีส่วนร่วมพอท่านมีกลุ่มแล้วมองเห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็นวัยใกล้ๆกันเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันทำได้เขาก็เลยรู้สึกมีกำลังใจแล้วก็ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองค่ะ
2: สนุกมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วย
1: ใช่
2: แล้วตรงนี้ที่เราเห็นอันนี้ก็คือมีการไลฟ์ไปด้วยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพูดไปเลยว่าทางบ้านเนี่ยค่ะผู้สูงอายุของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางคนนัด3เดือน6เดือนหรือปีนึงถ้ายังแข็งแรงบางทีเกือบ2ปีเงี้ยค่ะเราก็เลยเอ๊ะถ้าเรามีการถ่ายทอดออกไปด้วยการใช้เทคโนโลยีซึ่งตอนนี้เราเห็นแล้วว่าผู้สูงอายุเขาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วใช้เป็นตัวนี้ค่ะมันก็ทำให้เรา

0: หรือการออกกำลังกายให้เราประเมินว่าตอนนี้เรามีอาการของปัญหาการเคลื่อนไหวหรือการมึนศีรษะหรืออะไรต่างๆไหมถ้ามีอาการอย่างเงี้ยเราต้องหยุดการทำกิจกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงนะคะเราลองต้องกลับไปเช็คสุขภาพดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทุกอย่างมันมีสาเหตุเพราะอย่าคิดว่าเพราะอายุเยอะแล้วต้องเวียนหัวไม่ใช่จริงๆอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของปัญหาช่องหูสายตาหรือระดับความดันโลหิตด้วยค่ะอยากให้เช็คก่อนถ้าหากว่าไม่มีอาการอะไรสามารถออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายได
1: ้สามารถเต้นไปพร้อมกันได
2: ้ดูแลสุขภาพไปด้วยก
1: ัน นี
2: ่โดยไม่ต้องนั่งรถมาโรงพยาบาลค่ะ
1: อันนี้ก็คือลดความแออัดที่จะมาที่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็ผู้สูงอายุก็สามารถทำตามได้ทุกวันเพราะมีเรามีกิจกรรมทุกวันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป
0: แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของภาคประชาชนที่เราอยากจะสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่น่าจะมั่นใจในการดูแลสุขภาพตอนนี้ของเราเนี่ยมีแชร์ไว้ที่สถานีการชาติต่างๆ
1: ค
0: ่ะแล้วก็ในเรื่องของ
1: ก็คือเข้ามาในนี้เขาก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายในผู้สูงวัยมวลกล้ามเนื้อน้อยตารางก้าวช่องพินัยกรรมชีวิตภาพบริหารกล้ามเนื้อขาลำตัวบริหารสมองฉลากยาหน้ารู้นะคะขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อก็มีการวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองที่บ้านผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่วัดกันเองแต่วัดถูกวิธีหรือเปล่าอันนี้มีวิธีการที่ถูกต้องให้ด้วยโซเดียมไพไลท์ที่ไม่ควรมองข้ามวิธีการทดสอบอันนี้ก็จะมีแบบหลากหลายเลยนะที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้

0: องค์การอนามัยโลกแนะว่าผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางรวมประมาณ 100-300 นาทีต่อสัปดาห์หรือทำระดับหนัก 75-150 นาทีเสริมกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันและทำกิจกรรมที่เน้นการทรงตัวอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่สูตรเดียวสำหรับทุกคนผู้สูงอายุควรเริ่มตามความสามารถของตนเองและปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เมื่อมีโรคประจำตัวหรือมีอาการผิดปกติระหว่างออกแรงค่ะ
1: ก็ในการดูแลผู้สูงอายุนะคะเราจะต้องร่วมกันกับสหสาขาวิชาชีพหลายๆวิชาชีพเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเป็นคุณหมอแพทย์นะคะที่เขาจะดูแลเรื่องถ้าไม่สบายเป็นโรคก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาแล้วก็วิชาชีพเราคือพยาบาลก็จะในเรื่องของการดูแลนะคะซึ่งจะต้องดูแลทั้งการด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะส่วนประกอบอื่นๆของวิชาชีพอื่นๆนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของโภชนาการนะคะนักโภชนาการจะต้องบอกว่าเราควรจะต้องรับประทานอาหารอย่างไรให้มีประโยชน์ให้มีกินโปรตีนเท่าไหร่ก็จะได้เพิ่มเรื่องของมวลกล้ามเนื้อกินคาร์โบไฮเดรตไขมันอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะค่ะเพื่อเป็นสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็จะเป็นเรื่องของนักกายภาพบำบัดค่ะซึ่งก็อย่างที่รู้กันอยู่ในปัจจุบันเราจะต้องออกกำลังกายใช่ไหมคะทั้งเรื่องของการออกกำลังกายทั่วๆไปหรือทั้งเวทเทรนนิ่งนักกายภาพบำบัดก็จะบอกว่าเราจะต้องทำแบบไหนนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็จะดูแลเกี่ยวกับถ้าผู้สูงอายุท่านนั้นมีปัญหาในเรื่องของการกลืนก็จะต้องฝึกว่ากลืนยังไงให้ถูกต้องไม่ให้มีการสำลักเกิดขึ้นเพราะถ้าสำลักแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้ค่ะสำคัญมากนะคะในการที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความรู้ซึ่งถ้าท่านมีความรู้ท่านก็จะกลับไปปฏิบัติตัวได้ถูกต้องไม่เกิดเป็นโรคขึ้นมาแล้วก็ช่วยชะลอความเสื่อมทั้งหลายและนอกจากนี้ท่านก็สามารถนำไปแนะนำเพื่อนๆหรือในครอบครัวท่านได้อีกนะคะว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวแบบไหนออกกำลังกายแบบไหนค่ะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนค่ะยังคงเน้นย้ำความสำคัญในการดูแลสุขภาพก่อนที่จะเจ็บป่วยนะคะและทั้งหมดนี้คือสาระความรู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6 โมงเช้าจนถึง 8 โมงครึ่ง

0: การให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
1: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
2: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
1: ไทย PBS Kids Quick Mission สนุกคิด
3: เรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะนะคะ

0: ครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจินตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับแฟชั่นจากชาวสวนทุเรียนระยองนำรูปทุเรียนจิ๋วที่ต้องตัดทิ้งกลายเป็นเครื่องประดับทั้งต่างหูที่คาดผมสร้อยคอถูกใจนักท่องเที่ยวหนุนพิษณุโลกเปลี่ยนแปลงนาข้าวเป็นบ่อเลี้ยงปลาสวยงามธรรมชาติสร้างได้ดีควบคู่กับเงินประจำเป็นครอบครัวร้านอาหารจุฑามาศผูกโพพาท่องเที่ยวถ้ำน้ำเขาศิวะจังหวัดสระแก้วด้วยน้ำมุดถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านทั้งปีเป็นอันซีนจังหวัดถูกใจสายผจญภัยชวนคุณผู้ชมไปเที่ยววัดถ้ำวัดเขาถ้ำประทุนกันที่จังหวัดอุทัยธานีครับที่นี่มีอุโบสถที่ทำมาจากรากไม้ครับเป็นศิลปะที่ทั้งใช้งานฝีมือเชิงช่างนะครับร่วมกับงานฝีมือแบบสมัยใหม่ด้วยครับรวมถึงถูกใจสายมูเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างด้วยครับความวิจิตรของอุโบสถรากไม้ครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับอยู่ที่วัดถ้ำเขาประทุนตำบลทับหลวงที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนมาเยี่ยมชมอุโบสถรากไม้กันเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับสร้างมาจากรากไม้แล้วก็ไม้เก่านะครับอย่างเช่นไม้ตะเคียนทองไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่แล้วก็รากไม้กันเกาส่วนข้างในครับประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองครับแกะสลักจากไม้ทั้งองค์เลยส่วนเสาไม้ภายในอุโบสถนะครับก็แกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่โคนจรดปลายเสาเลยครับประสานกับเทคโนโลยีแกะสลักระบบคอมพิวเตอร์หรือว่า CNC เข้ากับฝีมือช่างนะครับนี่เป็นศิลปกรรมที่ละเอียดสมคุณค่า
1: I enjoyed very very much
2: ใช่ค่ะเพราะตั้งใจจะมาขอพรเพราะว่าหนูมีกำหนดคลอด24ธันวาก็คือคริสต์มาสอีฟพอดีก็เลยต้องบินกลับมาก่อนแล้วก็ที่บ้านไม่ได้อยู่ไกลค่ะอยู่บ้านอยู่ชัยนาทก็เลยมาใช่แล้วพี่เขาที่เมื่อกี้พี่เขาบอกก็คือรู้สึกว่ามันสวยมากเพราะว่าที่บ้านเราอยู่ออสเตรเลียค่ะเราไม่มีอะไรแบบนี้พอพี่เขาเห็นพี่เขาก็รู้สึกว่าโอ้มันแบบคนไทยเก่งจังเลยทำไมแบบทุกอย่างดูแบบวิจิตรการตาไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช
3: ่ประทับใจมาก
2: ประทับใจมากค่ะเพราะว่าหนูถ่ายรูปกันไม่หยุดเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านพ่อก็ชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันก็เลยส่งวิดีโอไม่หยุดเหมือนกัน
1: lots of videos
2: yeah
1: but we come to make as much merit as possible before welcoming our new baby together so we visit a lot of temples
2: เราก็ตั้งใจว่าเราจะทำบุญให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่ลูกจะคลอดเพราะว่าเป็นคนออสเตรเลียก็จริงแต่ว่าเชื่ออะไรแบบนี้มากก็ใส่ทุกอย่างมีพระมีทุกอย่าง
0: ส่วนสายมูรับก็จะชอบมังกรคู่ที่สร้างจากรากไม้เหมือนกันแล้วก็มีต้นตะเคียนทองยักษ์นะครับเป็นแม่ตะเคียนทองสีประภาไพรส่วนกระแสข่าวด้านลบในวงการสงฆ์ช่วงที่ผ่านมาครับคนที่เดินทางมาทำบุญต่างก็มองว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับไม่ควรนำมาเหมารวมกับพระสงฆ์ทั้งหมด
4: ไม่เราไม่ได้ไปซีรีส์กับว่าแหมพอคนนี้ไปทำแล้วเราก็จะต้องไปเกลียดพระองค์นี้หรืออะไรเงี้ย
5: หรือจะต้องไปเกลียดศาสนาอะไร
4: เราทำบุญเราก็ไม่ได้ทำบุญเยอะมากมายอะไรเงี้ยเราทำบุญบางทีเรามาค่าน้ำค่าไฟร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทำบุญมาก
5: จุดละน้อย
4: จุดละน้อยน้อย
5: คือเราเหม
4: ือ
5: นทำว
4: ั
5: ดที
4: ่
5: กำล
4: ัง
5: พ
4: ั
5: ฒนาด
4: ี
5: กว่าว
4: ั
5: ดจ
4: ี
5: น
4: นี่อย่างเง
6: ี้
4: ยมาพ
6: ั
4: ฒนา
6: เราก็การไหว้พระทำบุญไม่เราไม่ได้นึกถึงการกระทำของเขา
4: ไม่มันหลักคนคนละคน
6: คนละคนเนาะ
4: มันคนละคนเราไม่เราไม่ได้คิดว่าคนนึงนี้แล้วเราจะไปเหมารวมว่านู้นเราก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: ประวัติการก่อสร้างอุโบสถรากไม้ครับดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558จากความเริ่มของพระอธิการบุญยืนปริชาโนอดีตเจ้าอาวาสก่อนที่พระเสกสรรจิระสุโพเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนะครับเข้ามาสานต่อจนตอนนี้งานก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณ80%ยังไม่เสร็จดีทั้งหมดนะครับ ส่วนคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและแข็งแรงหน่อยมีบันไดให้เดินขึ้นไปชมวิวกันอีก700ขั้นนะครับไปสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขาหินปูนกันได้ครับไปดูความสร้างสรรค์จากแฟชั่นของชาวสวนทุเรียนที่ระยองกันนะครับคือเขามีลูกทุเรียนจิ๋วลูกเล็กๆที่ต้องตัดทิ้งหรือบางทีก็ร่วงหล่นอยู่แล้วนะครับกลายเป็นขยะไปแต่ว่าเอามาดัดแปลงเป็นเครื่องประดับได้ใหม่รับทำต่างหูที่คาดผมสร้อยคอพวกนี้นักท่องเที่ยวฝรั่งชอบใจกันมากครับเปิดมุมมองสร้างสรรค์จากสวนทุเรียนนะครับเมื่อเอาลูกทุเรียนที่ร่วงนะครับแล้วก็ลูกที่ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนจากของเหลือทิ้งกลายเป็นเครื่องประดับสุดเก๋เลยครับฝีมือนางสาวภัยรัตน์ปรีชาประเสริฐชาวอำเภอแกลงจังหวัดระยองภายในงาน Winning in Trade ที่จังหวัดระยองนะครับคือเขาเอาลูกทุเรียนจริงๆนะครับเป็นลูกเล็กคุณผู้ชมมาทำเป็นเครื่องประดับกันทำเป็นต่างหูก็ได้ที่คาดผมสร้อยคอก็ได้เพราะว่าทุกฤดูกาลทุเรียนนะครับจะมีทุเรียนลูกเล็กที่ร่วงจากต้นหรือว่าลูกที่ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วนะครับประกอบกับทำเครื่องประดับอยู่แล้วด้วยก็เลยเอาลูกทุเรียนเนี่ยมาทดลองนะครับทำเป็นเครื่องประดับออกแบบสวยๆกันดูก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือจากภาคการเกษตรได้
7: เพราะว่ามันต่อยอดจากการที่เราแปรรูปทุเรียนเราทำทุเรียนทอดทุเรียนกวนขายแล้วเราก็ทำเครื่องประดับด้วยเราก็เคยคิดว่าตัวนี้มันจะต่อยอดให้เราได้เราก็เลยมาแปรรูปเป็นตุ้มหูแล้วก็ที่คาดผมแล้วอีกอันนึงก็คือพวงกุญแจแต่พวงกุญแจยังไม่ได้ขึ้นรูปเพราะว่าเราไปขายพัทยาฝรั่งชอบแต่ฝรั่งจะให้เราทำเป็นสร้อยคอนะคะค่ะร้อยกระถิ่นอย่างเงี้ยค่ะ
8: เนี่ยเอาทุเรียนไปร้อย
7: ใช่ใช่คือเราใส่เม็ดถิ่นนี้นะแล้วเราก็แทรกทุเรียนเข้าไปจะแทรกลูกทุเรียนไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ร้อยว่าแล้วแต่ว่าเขาจะให้เราใส่กี่ลูกแล้วเราก็ใส่หินนี้นะแล้วเราก็ร้อย
8: อันนี้เคยไปเรียนมาหรือเรียนด้วยตัวเองคะเนี่ย
7: อ๋อเครื่องประดับนี่เราทำมาตั้งแต่ปี47แล้วค่ะ
8: แล้วไปเรียนด้วยประดับแล้วด้วยแล้วเราก็มาเรียนเพิ่มเติมเอาด้วย
7: ใช่
0: เรือนำไปขายในพื้นที่พัทยาครับนักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจมากนะครับมีคนมาสั่งทำร้อยเป็นสร้อยคอทุเรียนกันเลยก็สร้างความแปลกใหม่และดึงดูดสายตาครับก็สะท้อนแนวคิดว่าบางทีนะครับของที่เอามาสร้างมูลค่าได้สร้างสรรค์ได้ไม่ต้องเป็นของที่ไกลตัวนะครับเป็นของที่มีอยู่แล้วภายในสวนแบบนี้หยิบจับพร้อมกับความคิดก็สร้างเป็นสินค้าใหม่ได้ครับวันนี้เป็นวันเทศกาลไหว้พระจันทร์พอดีครับในพื้นที่ของจังหวัดตรังซึ่งมีงานไหว้พระจันทร์งานใหญ่ด้วยครับแล้วก็มีร้านขนมจีนเป็นขนมจีนแต้จิ๋วโบราณนะครับคุณผู้ชมชื่อร้านย่งเซ็งยังคงผลิตขนมไหว้พระจันทร์กันทุกปีครับรวมถึงขนมอื่นๆที่ยังมีขายกันตลอดทั้งปีด้วยครับขนมไหว้พระจันทร์ของร้านย่งเซ็งนะครับจะผลิตแค่ปีละครั้งในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์เท่านั้นปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่25กันยายนหรือขึ้น15ค่ำเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติจีนนะครับบรรยากาศที่โรงขนมแต้จิ๋วโบราณคู่เมืองตรังกว่า70ปีริมถนนกันตังที่เทศบาลนครตรังก็มีลูกหลานคนงานนะครับเร่งมือผลิตขนมหลากหลายอย่างกันตัวอย่างรักษากรรมวิธีแบบจีนแต้จิ๋วโบราณนะครับคือทำไส้ขนมเองจะได้คงรสชาติไว้ครับจุดเด่นคือแป้งบางไส้แน่นแล้วก็เน้นความสดใหม่มีทั้งหมด8ไส้ครับ
9: สำหรับปีนี้นะคะขนมไหว้พระจันทร์ของเราค่ะมีทั้งหมด8ไส้นะคะก็จะมีไส้ทุเรียนไข่ค่ะเม็ดบัวไข่นะคะแล้วก็จะมีไส้กิมทุยหนูยิงหนูยิงแปะก๊วยเต่าซ้อดำไข่เต่าซ้อขาวไข่ค่ะแล้วก็ไส้งาดำค่ะและขนมอื่นๆของทางร้านนะคะก็จะมีเปี๊ยะค่ะก็จะเป็นเปี๊ยะกลมนะคะที่เป็นสูตรดั้งเดิมของทางร้านนะคะสูตรทางร้านของเรานะคะก็จะมีในส่วนของเปลือกส้มนะคะผิวเปลือกส้มลงไปด้วยเมื่อทานนะคะก็จะได้กลิ่นหอม
10: มันดีกว่าเวลาการเลือกซื้ออย่างเงี้ยเราสามารถไม่ต้องซื้อเดียว4ลูกเราอยากซื้อไส้ไหนเราก็หยิบมาเลย4ไส้มันก็สะดวกกว่า
0: แล้วก็ร้านยังปรับบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยครับจะได้ตัดสินใจซื้อง่ายแม้จะซื้อเป็นลูกหรือว่าซื้อเป็นเซตนะครับส่วนปีนี้ต้นทุนวัตถุดิบหลายอย่างปรับราคาขึ้นก็เลยขอปรับราคาขนมบางอย่างประมาณลูกละ5บาท
9: เพราะว่าเรามองเห็นว่าเมื่อเศรษฐกิจไม่ขยับตัวมากอย่างเงี้ยค่ะคือคนจับจ่ายใช้สอยหรือการอยากได้เป็นของขวัญของฝากอะค่ะก็ชะลอการซื้อลงเราก็เลยเปลี่ยนแพ็กเกจให้สามารถที่จะซื้อเป็นของฝากได้ตั้งแต่ชิ้นแรกโดยการเปลี่ยนแพ็กเกจให้ดูทันสมัยมากขึ้นค่ะ
0: ส่วนขนมที่ขายทั้งปีครับมีขนมเปี๊ยะขนมโก๋ขาวขนมเต้าซ้อขนมน้ำผึ้งข้าวขนมถั่วตัดขนมตุ๊บตั๊บนะครับแล้วก็ขนมแต่เลียวซึ่งยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ขนมจีนโบราณไว้ครับราคาขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้ครับตัวอย่างถ้าเป็นทุเรียนไข่แดงแล้วก็เม็ดบัวไข่แดงเนี่ยลูกละ90บาทนะครับส่วนขนมเปี๊ยะกลมนะครับ130แล้วก็ถ้าเป็นขนมเปี๊ยะทรงหมอนก็ลูกละ250บาทครับไปดูอดีตพนักงานออกแบบสื่อโฆษณาที่พิษณุโลกนะครับหันมาเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวนะครับมาทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาคือก็ทำเป็นบ่อซีเมนต์ขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงปลาสวยงามอย่างปลาคาร์ฟพวกนี้ครับแล้วก็ไปทำงานประจำอีกอย่างคือเป็นพ่อครัวร้านอาหารควบคู่กันไปครับใช้เงินเดือนจากการรับจ้างทำครัวในร้านอาหารกลางคืนนะครับมาต่อยอดสร้างฟาร์มปลาสวยงามท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาครับที่ปลาสวยงามพิษณุโลกฟาร์มตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับของนายพิเศษสิทธิ์นุ่มฤทธิ์อายุ40ปีเป็นอดีตพนักงานออกแบบสื่อโฆษณาครับตอนนี้เลี้ยงทั้งปลาคราฟปลาสอดปลาบอลลูนซึ่งการเลี้ยงปลาคราฟในบ่อดินธรรมชาตินะครับลูกค้าก็ต้องมาเดินเลือกซื้อกันนะครับเลือกตักริมบ่อดินไม่ใช่ตามตู้กระจกเหมือนกับร้านทั่วไปเช่นเดียวกับปลาสอดปลาบอลลูนที่โตเต็มวัยนะครับก็เลี้ยงในบ่อวงซีเมนต์เป็นบ่ออนุบาลนะครับโดยมีหมูแคระนะครับชื่อเจ้าอู๊ดกับเจ้าอ้วนเป็นพนักงานต้อนรับด้วยครับ
11: การเลี้ยงปลาเนี่ยจริงๆการเลี้ยงเนี่ยก็คือเขาเรียกนะความต่างของบ่อดินกับบ่อปูนะครับบ่อด้วยความที่เลี้ยงบ่อดินเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องการล่วงการนอกน้ำแล้วก็เรื่องสุขภาพปลาจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าแต่มันก็จะติดในเรื่องของเรื่องเห็บหนอนสมอพวกอะไรเงี้ยที่เป็นพวกปรสิตเนี่ยจะค่อนข้างเยอะงั้นการคุมการคอนโทรลการใช้ยาจะต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นแต่ถ้าเราเลี้ยงในวงปูนถ้าเราเลี้ยงในวงปูนนะครับการคอนโทรลในเรื่องของความสวยหุ่นรูปร่างแล้วก็เรื่องความสะอาดแล้วก็บวกกับเชื้อโรคต่างๆเนี่ยการกักโรคเนี่ยจะไปได้ดีกว่าดังนั้นมันจะมีสองอารมณ์ถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติปลาจะค่อนข้างแข็งแรงและโตไวแต่ถ้าเราเลี้ยงในวงปูนเนี่ยปลาอาจจะค่อนข้างโตช้าแต่ในเรื่องของรูปทรงและสีหุ่นเราสามารถคอนโทรลได้
0: ด้วยความที่เป็นคนชอบเลี้ยงปลานะครับก็ศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงมาก่อนก็เลยเอาความรู้มาตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงนาเปิดขายปลาสวยงามในระบบฟาร์มทั้งในบ่อดินแล้วก็ในบ่อซีเมนต์ครับส่วนวิธีการเลี้ยงปลาจากบ่อดินธรรมชาติเวลาเอาไปเข้าตู้ปลาครับก็ต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมก็จะแนะนำลูกค้าด้วย
11: ถ้าหลังจากซื้อบ่อดินไปนะครับก็เบื้องต้นได้ไปแล้วนะครับก็งดอาหารอย่างน้อย3วันนะครับแล้วก็ดูอาการเบื้องต้นคือ1มีอาการโดดไหมเพราะน้องเขาเคยอยู่ที่กว้างก็อาจจะต้องหาอะไรปิดถ้าเราเลี้ยงในวงบ่อนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงในตู้ก็งดอาหารไปเลย3วันในส่วนของการกักโรคเนี่ยจริงๆถ้าเป็นพวกยาที่จะต้องใช้ส่วนใหญ่ถ้าส่วนตัวผมนะครับจากประสบการณ์ผมจะใช้ยาปฏิชีวนะเม็ดแดงดำครับใส่เข้าไปให้น้ำมันเหลืองๆแล้วก็ทิ้งแช่ไว้ประมาณ3วันโดยประมาณหลังจากนั้นลดน้ำ 50% เติมน้ำใหม่เข้าไปคราวนี้ก็เริ่มกลับค่อยๆให้อาหารน้องไปทีละนิดๆจนน้องกลับมากินปกติได้เท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยครับ
0: ส่วนราคาขายปลาสอดแล้วก็ปลาบอลลูนนะครับเริ่มต้นที่ตัวละ10บาทปลาคาร์ฟนะครับถ้าเป็นไซส์สัก3นิ้วตัวละ15บาทส่วนถ้าเป็นปลาคาร์ฟตัวใหญ่ก็ราคาต่างกันตามขนาดขึ้นไปครับในอนาคตนะครับจะขยายกลุ่มเพิ่มปลาทองปลาสวยงามต่างๆมาเลี้ยงด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ก็รอสะสมเงินทุนจากการเป็นพ่อครัวในร้านอาหารนะครับจะได้เอามาขยายฟาร์มปลาตรงนี้ต่อไปครับพื้นที่เขื่อนลำแชะที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้ครับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากฝนที่ตกกันอยู่ในช่วงนี้ครับชาวบ้านก็เลยออกไปหาสายกุ้งฝอยที่อยู่บริเวณริมอ่างกันจับได้มากนะครับส่วนหนึ่งเอามากินทำกันสดๆเลยบริเวณริมเขื่อนแล้วก็ส่วนหนึ่งเหลือก็เอาไว้ขายหรือว่าถนอมอาหารต่อด้วยครับช่วงเวลาหัวค่ำนะครับตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินบรรดาชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับส่วนหนึ่งก็เดินทางออกไปจับกุ้งฝอยแล้วก็พวกปลาตัวเล็กริมชายหาดภายในเขื่อนลำแชะกันนะครับที่อยู่ที่บริเวณบ้านมะค่าหนองโบดตำบลโคกกระชายก ็เดินดันไปตามริมฝั่งน้ำนะครับจับเอาพวกกุ้งฝอยปลาเล็กปลาน้อยครับที่ออกมาหากินริมฝั่งจะติดเข้าไปในตาข่ายเต็มไปหมดเลยครับจากนั้นก็เอาขึ้นมาใส่กะละมังนะครับเอามาแยกเอาเศษพวกวัสดุหรือว่าวัชพืชต่างๆออกไป
10: มัดใหญ่ครับมาใส่กุ้ง
12: เอาอะไรมาใส่กับเนี่ยเป็นยังไง
10: มันเป็นดางทำเป็นจานกระบาดเน
12: า
10: ะใส่ไปกับไปกับมา
12: เราเลือกทำรียังไงครับมันต้องตื่นต้องลึกอะไร
10: ก็ประมาณเพียงเอวเนี่ยมันจะถึงจะถูกถ้าไปลึกๆยิ่งดีตามที่อย่างที่กินบอก
12: ช่วงนี้กุ้งมันจะออกมาหรือยังไงเป็นยังไง
10: ออกมาช่วงค่ำตั้งแต่ครึ่งสองทุ่มสามทุ่มนี่แหละเริ่มแรงหรอกก็เริ่มเขาว่าช่องตีสี
12: ่เยอะวันหนึ่งเขาได้ประมาณกี่โลอะไรกัน
10: โอ้วันหนึ่งเขาขายไปสิบโลอ่ะเพียงแค่นี้ก็ไหลกัน
0: ระหว่างรอช่วงรอใส่กุ้งกันนะครับชาวบ้านที่ตามไปด้วยก็เอากุ้งที่หามาได้ครับล้างให้สะอาดเลยแล้วก็มาปรุงเป็นเมนูกุ้งเต้นนะครับกินกันสดๆริมเขื่อนตรงนี้เลยครับเพราะว่านี่เป็นเมนูที่ทำได้ง่ายหรือว่าถ้าบางคนหาได้มากหน่อยครับก็เอากลับไปทำเป็นกุ้งหรือว่าปลาจ่อมก็เป็นการถนอมอาหารแล้วก็ไปขายต่อได้ครับช่วงนี้ถ้าฟ้าเปิดลมไม่แรงนะครับชาวบ้านบอกว่าก็จะได้มากเป็นพิเศษวันหนึ่งเนี่ยจะได้ไม่น้อยกว่า5-6 กิโลกรัมขึ้นไปแบบนี้ถ้าเอาไปขายนะครับจะได้ราคาเนี่ยอย่างน้อยกิโลกรัมละ100บาทขึ้นไปทีเดียวครับเอาใจนักท่องเที่ยวสายลุยกันนะครับพาไปท่องเที่ยวถ้ำน้ำเขาศิวะที่ตำบลคลองไก่เถื่อนที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วกันนะครับนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนที่บรรดาสายลุยแล้วก็คนรักการผจญภัยไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าไฮไลท์ของที่นี่คือลุยน้ำแล้วก็ยังมุดถ้ำเข้าไปต่อครับข้างในมีสายน้ำที่ไหลผ่านตลอดทั้งปีเลยติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
13: ในมีความสวยงามซ่อนอยู่ที่นี่คือถ้ำน้ำเขาศิวะตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วหนึ่งในหมุดหมายของนักผจญภัยค่ะแต่ก่อนจะลุยเข้าถ้ำขอแวะเสริมสิริมงคลด้วยการกราบไหว้พระนาคปลกและขอพรปู่อนันตนคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่ตามความเชื่อค่ะ
14: ครับผมก่อนเราจะเข้าถ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมีไฟฉายให้ใส่ก่อนจะไปในถ้ำด้วยครับนี่คร
15: ับ อ๋อไฟส่องสว่างนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะจะพาคุณผู้ชมเข้าไปท่องเที่ยวถ้ำน้ำเขาศิวะนะคะปกติแล้วจะพาไปท่องเที่ยวที่ถ้ำแห้งค่ะแต่วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะเข้าไปท่องเที่ยวถ้ำน้ำค่ะวันนี้นายกไม่ได้เข้าไปข้างในกับเรานะคะแต่ว่าจะมีพี่แมนค่ะพาเราเข้าไปท่องเที่ยวภายในถ้ำชมความสวยงามเนาะ
14: ครับ
15: นี่แจกจ่ายอุปกรณ์กันพร้อมแล้ว
14: นี่ครับ
15: ดันลงมานี่ไปข้าวส่องกบเอ้ยไม่ใช่อ๋อเตรียมไป2อันเลยค่ะลืมเปิดไฟด้วยเมื่อกี้ที่แค่ปากถ้ำเราก็มาเจอน้ำกันแล้วค่ะช่วงแรกนี่น้ำลึกไหมคะพี
14: ่ช่วงแรกน้ำยังไม่ลึกครับ
15: ไม่ลึกใช่ไหมคะ
14: ใช่ครับ
15: โอ้โหน้ำเย็นเจี๊ยบเลยค่ะไปค่ะเราเริ่มต้นการเดินทางกันเลยค่ะพี่แมนนำพาเราไปนะคะ
13: เมื่อก้าวพ้นปากถ้ำเข้ามาด้านในจะได้ชมกับหินงอกหินย้อยที่ส่องประกายสวยงามค่ะถ้ำน้ำเขาศิวะเป็นถ้ำน้ำลอดที่มีน้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีจึงต้องเดินลุยน้ำและบางช่วงต้องลอยคอเพราะน้ำลึก 2-3 เมตรค่ะ
16: ซ้ายมือเราจะมีเชือกเห็น
15: อ๋อมีเชือก
16: จุดนี้น้ำจะลึกแล้วครับเราสามารถ

0: ือกหรือถ้าไม่อยากจับเชือกเราสามารถลอยน้ำได้พี
1: ่คือตรงนี้ระดับน้ำมันลึกมากค่ะ
0: เกือบ2 เมตรได้พี่
1: โอ้นี่เกือบ2 เมตรเหรอ
0: ระหว่างการ
2: อยู่ด้วย

0: ตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะจุดนี้เรียกกันว่าดอกบัวคว่ำใช่ไหมคะก็คือจะเป็นหินงอกหินย้อยค่ะที่เขาไหลเป็นหินย้อยใช่ไหมนี้ก็คือจะมีแบบสายน้ำไหลลงมาด้วยค่ะแล้วก็มีประกายระยิบระยับนะคะ
1: ลอยคอมาถึงจุดนี้ต้องระวังหัวเพราะต้องมุดหลบหินย้อยที่ห้อยลงมาจากเพดานถ้ำค่ะ
2: ต้องมุด
3: ต้องมุดนะครับเป็นไงบ้างครับคุณกบ
4: โอ้ก็น้ำเย็นมากเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มาเดินในถ้ำน้ำสิวะในช่วงฝนหนักๆ
3: ประทับใจ
4: ประทับใจกว่าจะได้เข้ากันร้อนตั้ง 2-3 ชั่วโมงนะเนี่ยพอฝนข้างนอกตก
3: เอียงพวกใหม่นะครับระวังด้านบน
0: นี่เราถึงจุดที่ต้องมุดอีกแล้วค่ะ
3: เราออกซ้ายม
0: าออกซ้ายนะคะ
3: มุดดิว่าน้ำเป็นมุดเลยไม่เข้าเลย
0: นี่เป็นไง
3: ขายของ
0: เป็นไงลอยตัวด้วยแต่เราห้ามสัมผัสนะเราสัมผัสเขาไม่ได้จุดนี้ก็ระดับน้ำอยู่ที่2เมตรอยู่นะคะส่วนนี้เลยค่ะที่เราเห็นนี่นะคะนี่เรียกกันว่าก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายกับลากปันค่ะนี่ค่ะตามจินตนาการนะคะ
5: 175ยืนไม่ถึงนะตรงนี้น
4: ี่ขนาดน้ำยังไม่พีคไปข้างหน้า
6: จบหินปันแล้ว
7: ครับผมก็จุดนี้นะครับจะเป็นก้อนหินที่ว่าจะเหมือนใบหน้าหันด้านซ้ายนะครับนี่บริเวณนี้ครับแต่เรามองมาเราจะเห็นเลยพี่ตรงนี้จะเป็นเหมือนดวงตาที่จะเป็นจมูกเป็นปากแล้วก็เป็นคางตรงนี้ครับต้องก็มีความเชื่อที่ว่าเปรียบเสมือนองค์แม่นาคพระศิวะครับ
0: ครับผมส่วนบริเวณนี้นะคะตรงนี้ก็คือเหมือนหูคือมีครบเลยใบหน้านะคะครบเลยค่ะมีหูด้วยนี่คืออะไรเนี่ย
7: ขาวนี่ไม่แน่ใจพี่เนี่ยบางอันมันจะสะท้อนแสงแล้วนะ
0: ใช่ใช่
7: เพราะว่ามันจะมีเม็ดน้ำเล็กๆอยู่ด้านในพี่จะมีละอองน้ำเล็กๆอยู่ด้านใน
0: โอ้
7: ยจะเห็นไหมจะมีละอองน้ำ
0: เล็กๆสะท้อนแสงค่ะ
7: เป็นละอองน้ำเล็กๆในเพียงที่นี
0: ่
7: จริงๆก็ขาวนี่ครับจะเหมือนลาถ้ำก็เหมือนครับก็จุดนี้นะครับจุดนี้เราได้เรียกว่าเป็นแท่งเสาหลักของถ้ำพี่ครับผมแล้วก็เราจะหันไปด้านซ้ายนะครับนี่ด้านซ้ายมือเราก็จุดนี้เราจะเรียกว่าเป็นหาดทรายแก้วครับมันจะเหมือนเป็นจะเป็นเม็ดทรายแล้วก็เป็นระยิบระยับด้วยครับ
1: ถ้าลองสังเกตดีๆบนเพดานถ้ำและผนังถ้ำจะเห็นหินรูปร่างแปลกตาชวนให้จินตนาการค่ะพร้อมกับได้ยินเสียงหยดน้ำดังกังวานจุดเด่นคือหินย้อยที่มีลักษณะคล้ายกับงวงช้างซึ่งมีน้ำหยดลงมาตลอดเวลาชาวบ้านจึงเรียกว่าน้ำหยดงวงช้างหรือน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
0: จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะเรียกว่าน้ำหยดงวงช้างค่ะก็คือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะมีความเชื่อว่าแบบนั้นค่ะสามารถดื่มได้นะคะจุดนี้ลองดูค่ะ
4: กระปาดดิกระปาดเขาเนี่ยลองเลยแบบที่ทำเลยเนี่ยเอาอีกที
0: ด้วยน้ำจืด
4: เข้าเออนั่นแหละเห็นไหม
0: เขาเรียกกันว่าก้อนหินลายไม้นะคะนี่ลักษณะเด่นเขาก็คือจะมีลายเหมือนกับไม้เลยค่ะสวยมากการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดนะคะเรายังไปต่อเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงหมาหอนด้วยค่ะ ียงน้ำตก
7: เป็นน้ำตกชั้นเล็กๆพี่อันนี้จุดแรกนะเป็นน้ำตกจุดแรก
1: ถึงน้ำตกที่2แล้วค่ะเส้นทางยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังต้องเดินขึ้นไปบนน้ำตกเพื่อเดินทางต่อค่ะ
7: อย่างที่เราเข้ามาวันนี้นะครับก็มีบางจุดลึกเลยครับบางจุดเราก็เดินได้บางจุดเราก็ต้องมีการเดินขึ้นโขดหินบ้างครับครับผมก็อันดับแรกนะครับก็จะมีเน้นดูหินงอกหินย้อยนะครับใช่ก็จะมีบางจุดแล้วก็ความเชื่อนะครับแล้วก็มีการขอพรได้ด้วยครับใช่แล้วก็มีน้ำตกอยู่2จุดครับ
0: 2จุดนี้มีความแตกต่างกันยังไงคร
7: ับ ก็จุดแรกนะครับก็จะเล็กหน่อยจุดที่2ก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยครับเป็นน้ำตกครับ
1: และแล้วเราก็มาถึงห้องโถงสุดท้ายจุดนี้สามารถนั่งพักแช่น้ำเย็นฉ่ำให้หายเหนื่อยหรือว่าจะว่ายน้ำไปแตะผนังถ้ำเพื่อขอพรตามความเชื่อก็ได้ค่ะ
0: คือถ้าเกิดเรามาถึงที่นี่เราต้องมาแตะผนังถ้ำเพื่ออะไรนะพี่
7: ก็เป็นความเชื่อคร
0: ับ นี่ค่ะ
7: ขอพรได
0: ้เรามาถึงที่นี่แล้วนะคะคือเราสามารถมาถึงจุดนี้เราสามารถแบบขอพรได้ด้วยนะคะ
7: พี่น้องตรงที่พี่ผู้หญิงแหละ
1: แม้ถ้ำนี้จะยังมีเส้นทางไปต่อได้อีกแต่สำหรับนักท่องเที่ยวจุดนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการชมความสวยงามแล้วค่ะ
8: จบภารกิจทางวันนี้เดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับนะคะเพราะว่าถ้ำแห่งนี้คือไม่ได้รอดมาแล้วทะลุนะคะเพราะว่าเป็นถ้ำปิดค่ะเดี๋ยวต้องเดินทางกลับต่อไปนะคะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะ
1: กลับเราก็ปล่อยตัวลอยน้ำกลับไปแบบชิวๆค่ะรวมระยะทางท่องเที่ยวไปกลับประมาณ700เมตรใช้เวลาเดินเที่ยวประมาณ 1-2 ชั่วโมงมีค่าบริการผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทค่ะ
9: ในช่วงของเงื่อนไขเวลาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็มักจะมาในช่วงของฤดูแล้งนะครับพูดง่ายว่าหลุดช่วงฤดูฝนหรือว่าพ้นฤดูหนาวไปแล้วนะครับก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนอบอ้าวเข้าในถ้ำเย็นฉ่ำนะฮะสมกับการเที่ยวถ้ำครับส่วนในช่วงของหน้าฝนเนี่ยกับหน้าหนาวนักท่องเที่ยวก็พอมีมาประปรายเพราะว่าอากาศชื้นอากาศเย็นแล้วก็พอมีความหนาวอยู่บ้าง
1: สำหรับใครที่เป็นสายลุยชอบท่องเที่ยวธรรมชาติและอยากมาสัมผัสความตื่นเต้นแบบนี้ถ้ำน้ำเขาสิวะอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะ
10: ภายในถ้ำน้ำเขาสิวะนะครับผนังถ้ำที่นี่มีลวดลายที่แปลกตาลายล้อมเต็มไปหมดเลยครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็พอเวลาเข้ามาถึงข้างในแล้วก็จะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรกันตามความเชื่อไปด้วยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับนี่เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับช่วงนี้บรรยากาศงดงามอยู่ท่ามกลางสายหมอกที่ปกคลุมหนาแน่นเลยครับหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
1: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งนึงของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะวันนี้ทั่วกรุงเทพมีฝนตกเกือบทั้งวันค่ะต่อเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทำให้หลายจุดนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนนะคะซึ่งอยู่ติดกับคลองระบายน้ำตอนนี้ระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นติดตามจากคุณชานนท์ขุมทรัพย์รายงานสดจากชุมชนแคหะบางบัวเขตหลัก4กรุงเทพค่ะคุณชานนท์ค่ะ
1: พึ่งนภาคุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่ชุมชนแคหะบางบัวเขตหลัก4กรุงเทพมหานครที่นี่มีน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจนถึงขณะนี้ยิ่งมีฝนช่วงบ่ายตกลงมาเพิ่มระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเดิมครับปัญหาสำคัญก็คือชุมชนแห่งนี้อยู่ใกล้กับคลองระบายน้ำครับถนนภายในซอยชุมชนแคหะบางบัวนะครับมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรผ่านไปมาตลอดเวลาเพราะซอยนี้เป็นเส้นทางลัดจากถนนพหลโยธินไปทะลุออกถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าได้จะสังเกตได้นะครับว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเลยขอบทางเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งปัจจัยที่ทำให้น้ำล้นขึ้นมาท่วมชุมชนแห่งนี้ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับคลองบางเขนซึ่งรับน้ำมาจากคลองบางบัวโดยสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครครับเร่งระบายน้ำจากคลองบางบัวไปสู่คลองลาดพร้าวเพื่อผันลงอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์แล้วปล่อยน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวช่วงเกษตรนวมินทร์นี่ยังคงเป็นแผนหลักนะครับในการลดระดับน้ำของกรุงเทพมหานครก็คือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองสายหลักครับ
2: เราจะใช้ตัวสถานีสูบน้ำแนวริมแม่น้ำเนี่ยเป็นหลักในการสูบน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยานะครับรวมถึงอุโมงค์ระบายน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ตรงประชาราษฎร์สาย2อุโมงค์บางซื่ออุโมงค์พระขนงนะครับอุโมงค์หนองบอนนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้สูบอุโมงค์มักกะสันเราก็ใช้สูบออกหมดเลยนะครับ
3: ไหนน่าเป็นห่วงบ้างครับในกทม.
2: คือตอนนี้นะระดับน้ำในคลองเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมันก็แน่นอนแล้วครับถนนที่มีพื้นที่ต่ำกับชุมชนที่มีพื้นที่ต่ำนะครับก็จะน้ำในคลองก็จะอาจจะล้นกลับเข้าไปท่วมในพื้นที่ได
1: ้มวลฝนก้อนใหญ่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับยิ่งซ้ำเติมชาวบ้านในพื้นที่เพราะส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นการระบายน้ำก็ต้องยิ่งใช้เวลามากกว่าเดิมครับทุกท่านครับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ผมได้มาพูดคุยด้วยนะครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอยากจะขอความอนุเคราะห์คนที่ใช้รถยนต์สัญจรผ่านไปมาตามชุมชนที่มีน้ำท่วมขังนะครับขอให้ขับรถให้ช้าลงนิดหนึ่งเพราะคลื่นน้ำเนี่ยไหลเข้าทำให้ร้านค้าเสียหายไหลเข้าบ้านของชาวบ้านด้วยนะครับและตอนนี้ครับมีฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่แล้วด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ชุมชนเคหะบางบัวเขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับ
0: ขอบคุณคุณบางบัวค่ะขอบคุณคุณชานนท์ค่ะขออภัยนะคะสถานการณ์ที่ตกฝนตกตลอดทั้งวันอย่างนี้ก็ทำให้ผู้ว่ากทม.นั้นยังคงติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็น้ำท่วมอยู่ในหลายเขตพื้นที่กรุงเทพค่ะโดยย้ำว่าขณะนี้สถานการณ์นั้นยังไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะชุมชนแล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ได้ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาค่ะติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพโดยนายชัชชาติเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้กทม.ยังได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตมินบุรีไปจนถึงเขตลาดกระบังที่ฝนตกหนักมากค่ะสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงวัดได้ที่เขตคลองสามวา115มิลลิเมตรรองลงมาคือเขตมินบุรี109มิลลิเมตรเขตสายไหม 102.5 มิลลิเมตรค่ะเขตบางซื่อ99มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97มิลลิเมตรส่งผลให้คลองหลักอย่างคลองประเวศอยู่ในสถานการณ์วิกฤตขณะนี้คลองแสนแสบน้ำใกล้จะล้นตลิ่งทำให้ชุมชนแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ริมคลองได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดจากน้ำล้นคลองค่ะโดยขณะนี้นะคะสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยค่ะคงอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังเนื่องจากคืนนี้ก็คาดว่าจะมีฝนตกลงมาเกิน100มิลลิเมตรอีกค่ะซึ่งกทม.ก็ได้เร่งแล้วก็เพิ่มกำลังสูบน้ำออกยังแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ย้ำเตือนไปถึงประชาชนและชุมชนที่อยู่ริมคลองด้วยนะคะให้เร่งยกของไว้ที่สูงแต่ไม่ต้องถึงกับตระหนกค่ะส่วนสถานการณ์น้ำเหนือยังไม่น่ากังวลค่ะเนื่องจากว่าน้ำยังไม่ได้ไหลลงมามากและคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงรับมือได้อยู่ค่ะโดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังที่สุดตอนนี้ก็คือฝั่งตะวันออกของกทม.ค่ะ
4: น้ำท่วมอะไรวันนี้ถึงกับว่าน้ำถนนจะไม่ท่วมเยอะเลยนะอาจจะมีท่วมบางจุดที่มันมีปัญหาเป็นจุดเสี่ยงอยู่แต่ถนนที่เราแก้มาแล้วเนี่ยไม่ปรากฏในพื้นที่มันถ้าเราดูตอนนี้ตกมา130มิลเนี่ยพื้นที่ที่ท่วมยังมีอยู่10กว่าจุดถือว่าผมว่าก็พัฒนาขึ้นกว่าเยอะเลย ก็ต้องบอกว่ามีการปรับปรุงในหลายๆด้านแล้วก็ท่อระบายน้ำดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าน้ำมันไปถึงคลองได้ถึงแม้คลองจะเต็มแต่ว่าที่อื่นไม่ท่วมอ่ะผมว่าก็มีพัฒนาการดีขึ้นแต่ก็ยังมีจุดเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงอยู่นะที่อีกอยู่มาน่าจะ200กว่าจุดมั้งจาก700ตอนที่7เนี่ยอีกประมาณ20กว่าเซนที่จะต้องปรับปรุงอยู่ก็มีอยู่ในโครงการที่เราขอเข้ามา
0: ด้านนายจิตรดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์น้ำในคลองทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำสูงโดยการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ากทม.และปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ80ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะหลังจากนั้นสถานการณ์น่าจะคลี่คลายค่ะพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ของวัดกษัตริย์ธิราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งติดตั้งบังเกอร์แบบน็อกดาวน์สูงเกือบ2เมตรระยะทาง120เมตรเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นหลากเข้าท่วมพื้นที่ภายในวัดค่ะขณะที่ชาวบ้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็เชื่อว่าสถานการณ์ไม่รุนแรงเท่ากับปีก่อนแม้ว่าน้ำในปีนี้นั้นจะมาเร็วค่ะวัดกษัตริย์ธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะเหลือประมาณ30ซมก็จะถึงตลิ่งชั้นนอกของวัดแล้วค่ะพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ต่างก็เร่งติดตั้งบังเกอร์แบบน็อกดาวน์สูงเกือบ2เมตรระยะทาง120เมตรเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นหลากเข้าท่วมพื้นที่ในวัดนางอมรรัตน์กรึงกรายในอำเภอพระนครศรีอยุธยาบอกว่าได้แจ้งเตือนประชาชนนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ตำบลคลองตะเคียนและตำบลภูเขาทองเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เบื้องต้นมีบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว50ครัวเรือนโดยกำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่โบราณสถานร่วมกับกรมศิลปากรลงพื้นที่สำรวจแล้วก็เสริมแนวป้องกันน้ำท่วมไว้ทั้งหมดแล้วค่ะส่วนตำบลตลุกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนบ้านเรือนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอ่อเข้าท่วมชาวบ้านนั้นต้องยกของขึ้นที่สูงค่ะแม้ปีนี้น้ำจะมาเร็วกว่าปีก่อนแต่ชาวบ้านบางส่วนยังเชื่อว่าสถานการณ์ไม่น่ารุนแรงเท่ากับปี68ค่ะซึ่งเคยถูกน้ำท่วมนานกว่า2เดือนจนต้องย้ายไปอาศัยที่อื่นชั่วคราวประเมินว่าหากเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขณะที่สถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะหากปริมาณน้ำเหนือนั้นเพิ่มขึ้นหรือมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในหลายพื้นที่โดยวันนี้นะคะเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปทุมธานีค่ะเจ้าหน้าที่ชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านลงคลองลังสิตประยูนศักดิ์และแม่น้ำเจ้าพระยาหลังตลอดคืนที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องจนถึงเช้านี้ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในคลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองซอยที่1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้สำนักงานชลประทานที่11เจ้าหน้าที่ได้เปิดเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเร่งระบายน้ำจากพื้นที่คลอง1อำเภอลำลูกกาลงสู่คลองรังสิตประยูนศักดิ์ส่วนเขื่อนสะพานแดงระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานจนถึงระดับขีดสีแดงแล้วค่ะเช่นเดียวกับประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์หลังตลาดรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีเจ้าหน้าที่ก็เร่งสูบน้ำแล้วก็ระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองและรองรับปริมาณน้ำฝนโดยมีการเดินเครื่องทั้งหมด12ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำค่ะมาดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างนะคะอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงจังหวัดระยองประกาศปิด3วันค่ะหลังจากที่น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงในจังหวัดสระแก้วระบายน้ำเพิ่ม7ล้านลูกบาศก์เมตรชาวบ้านเตรียมพร้อมรับมือค่ะชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเร่งขนย้ายทรัพย์สินเข้าของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงค่ะขณะที่ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ก็นำกระสอบทรายมาวางกั้นบริเวณหน้าร้านกันแม้ให้น้ำนั้นเข้ามาภายในร้านแล้วก็จ้างแรงงานขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อป้องกันความเสียหาย
3: จริงๆผมก็เตรียมพร้อมมา2วันนะครับ อะไรเก็บได้เราก็เก็บเนาะเพราะว่าน้ำมักจะมาช่วงกลางคืนแต่ทีนี้เราเตรียมพร้อมอะไรได้เราก็ต้องเตรียมพร้อมเลยครับ
5: ทีนี้ตอนที่ท่วมวันนี้ผมไม่แน่ใจผมตื่นมาตีห้ามันก็เต็มแล้ว ต็มอย่างนี้แล้ว
6: ฮะเต็มแล้ว
5: เมื่อวานเย็นแหละผมถามเลยเมื่อวานเย็นยังวิ่ง
6: ได้เมื่อวานเย็นวิ่งได้แล้วตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยมันก็ท่วมแต่ไม่มากขนาดนี้นะฮะแล้วมันก็หายไปจนปกติแล้วมาเช้าเนี่ยเช้ามืดเนี่ยผมตื่นมาตีห้าก็เต็มแล้ว
0: ส่วนถนนสายหลักตัวเมืองสระแก้วมีน้ำท่วมหลายจุดค่ะอย่างถนนสาย359น้ำท่วมประมาณ 2-3 จุดโดยจุดที่น้ำท่วมค่อนข้างสูงก็คือที่บริเวณ4แยกบ้านน้ำซับส่วนถนนหมายเลข33ถนนสายสุวรรณสอนน้ำท่วมบริเวณตลาดท่าเกษมโดยฝั่งขาเข้าเมืองสระแก้วน้ำท่วมสูงกว่า50ซมค่ะนางสาวชวีวรรณสุขลิ้มหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4โครงการชลประทานสระแก้วเปิดเผยว่าอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงเป็นจุดที่รับน้ำจากจังหวัดจันทบุรีก่อนไหลผ่านสู่อำเภอเมืองสระแก้วขณะนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะส่งผลให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลเข้าอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงปัจจุบันปริมาณน้ำอยู่ที่78ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ121ทำให้วันนี้นะคะต้องระบายน้ำเพิ่มจากวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น7ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีฝนตกลมแรงค่ะส่งผลทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเสร่ได้รับความเสียหายนายสมบัติแก้วประทุมนายกเทศมนตรีตำบลเกตแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกตแก้วนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตัดแล้วก็เคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่โดยเร็วขณะเดียวกันก็แจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มเรือประมงนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังติดตามสภาพอากาศและคลื่นลมแรงถนนสุขุมวิทที่เคยถูกน้ำท่วมขังล่าสุดระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะอีกพื้นที่หนึ่งนะคะอำเภอศรีราชาเจ้าหน้าที่เก็บขยะบริเวณท่อระบายน้ำในหมู่บ้านเพื่อที่จะเปิดทางน้ำให้ไหลลงคลองได้สะดวกยิ่งขึ้นหลังฝนตกหนักต่อเนื่องท่วมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนบางส่วนเช่นเดียวกับอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองค่ะน้ำจากคลองสาขาก็ได้ล้นหลากเข้าท่วมพื้นที่ถนนพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนหลังฝนตกเพียง1ชั่วโมงระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะทำให้ชาวบ้านนั้นไม่ทันตั้งตัวต้องรีบขนย้ายของขึ้นที่สูงขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ได้กัดเซาะหน้าดินนะคะอุทยานเป็นบริเวณกว้างค่ะหลังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องล่าสุดมีการสั่งปิดอุทยานเป็นเวลา3วันแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนในแนวร่องฝนทางด้านอีสานใต้วันนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนผ่านทางระบบเซลล์บอสแคสต์ค่ะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังมีฝนตกต่อเนื่องบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะส่วนน้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรักก็ได้ไหลเข้าท่วมอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนถนนสายประโคนชัยบ้านกรวดเจ้าหน้าที่ก็ต้องสั่งปิดการจราจรแล้วก็ห้ามรถเล็กนั้นผ่านค่ะน้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรักไหลเข้าท่วมถนนสายประโคนชัยบ้านกรวด

0: อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ระดับน้ำท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรค่ะระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องปิดการจราจรห้ามไม่ให้รถเล็กทุกชนิดผ่านค่ะเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากว่าบางจุดนั้นกระแสน้ำไหลเชี่ยวและในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องนอกจากนี้นะคะมวลน้ำยังไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและสวนยางพาราของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างค่ะที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนภัยค่ะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบเซลบอสแคทให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลหมูสีแล้วก็ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากผ่านลำตะคองแล้วก็ทำให้น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชุมชนที่อยู่ติดกับลำน้ำสำหรับอำเภอปากช่องผลกระทบน้ำท่วมยังคงอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำค่ะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าในเขตเมืองยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่ก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเช่นกันไปที่สุรินทร์ค่ะชลประทานจังหวัดได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงอำเภอเมืองโดยมีการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง2บานเพื่อพร่องน้ำออกจากพื้นที่หลังฝนตกหนักพร้อมกับระบุว่าขณะนี้ฝนในพื้นที่เริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่อยู่ติดกับแนวเทือกเขาพนมดงรักที่มีปริมาณเกินระดับกักเก็บแล้วก็ล้นสปิลเวย์ไหลเข้าท่วมอำเภอพนมดงรักล่าสุดสถานการณ์น้ำลดระดับลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะไปดูข่าวอื่นกันบ้างนะคะศาลอาญาได้ยกฟ้องนายสามารถอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับมารดาและนายวรัตพลหรือว่าบอสพอค่ะอดีตประธานบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดในคดีร่วมกันฟอกเงินและก็สมคบกันฟอกเงินบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน 2,500,000 บาทค่ะศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีร่วมกันฟอกเงินโดยมีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนางวิลาวันพุทธสัมฤทธิ์แม่ของนายสามารถและนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพออดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดและบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ตามลำดับค่ะในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน 2,500,000 บาทโดยศาลพิพากษายกฟ้องค่ะเนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการนำสืบของโจทรับฟังได้เพียงว่าหลังเกิดคดีดีไอคอนจะมีมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านพนักงานสอบสวน DSI ผู้รับผิดชอบคดีก็ได้ตรวจพบความเชื่อมโยงระหว่างจำเลยทั้ง3คนและคนใกล้ชิดของจำเลยโดยจำเลยทั้งหมดรับโอนและโอนเงินด้วยบัญชีของตัวเองทั้งสิ้นค่ะไม่มีการใช้บัญชีของผู้อื่นและการนำสืบของโจทไม่ปรากฏว่าเป็นเงินที่มาจากการกระทำความผิดและไม่มีการปกปิดแหล่งที่มาหรือซุกซ่อนหรือช่วยเหลือผู้อื่นจึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มาจากการกระทำความผิดใดหรือรู้อยู่แล้วว่าเงินได้รับมาจากการกระทำความผิดพยานหลักฐานของโจทไม่เพียงพอรับฟังกรณีนี้ไม่จำเป็นจะต้องวินิจฉัยค่ะสำหรับคดีดีไอคอนยังมีคดีหลักก็คือคดีช่อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่ที่ยังอยู่ระหว่างการสืบพยานโจทอยู่นะคะโดยคาดว่าจะมีการสืบพยานทั้งโจทแล้วก็จำเลยเสร็จสิ้นภายในปลายปี2570ก่อนที่จะนัดฟังคำพิพากษาและกลุ่มผู้ต้องหาในคดีอาทินายวรัตพลหรือว่าบอสพอในการกันดาถาวรแล้วก็อีกหลายคนค่ะที่ขณะนี้ยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วโดยไม่มีใครได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาค่ะขณะที่ทรัพย์สินของผู้ต้องหายังคงถูกอายัดไว้ตามขั้นตอนทางกฎหมายมูลค่ารวมกว่า600ล้านบาทส่วนผู้เสียหายในคดีก็มีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมากกว่า 9,000 คนรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะวันนี้พรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านในสภาได้ยื่นคำร้องต่อปปช.ค่ะขอให้ตรวจสอบไต่สวนกกต.กรณีที่ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยคดีหัวสว.เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายการเมืองค่ะพร้อมแนะให้ผู้สมัครสว.นั้นยื่นฟ้องคู่ขนานกันเพื่อให้คดีนั้นเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนนำส.ส.ของพรรคเข้ายื่นหนังสือถึงปปช.เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนกกต.ทั้ง7คนกรณีที่ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.เพิกเฉยต่อพยานหลักฐานทั้งที่ชี้ชัดถึงขบวนการแล้วก็โพยใบสั่งค่ะ โดยนายณัฐพงษ์ยืนยันนะคะว่าได้ส่งมอบพยานหลักฐานผ่านการแนบท้ายหนังสือคำร้องไปแล้วส่วนผลการพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องขึ้นอยู่กับปปช.แม้ว่าจะมีเสียงสะท้อนแล้วก็วิเคราะห์ถึงการเกิดขึ้นยากที่จะไต่สวนกกต.จึงแนะนำให้ผู้สมัครสว.ยื่นคำร้องเพื่อทวงคืนความยุติธรรมคู่ขนานไปด้วยค่ะขณะที
1: ่โดยกระบวนการต่อจากนี้สมมุติว่านะครับมีการตั้งคณะไต่สวนขึ้นมานะครับแล้วปปช.ดำเนินการส่งฟ้องต่อเนี่ยก็ต้องส่งต่อไปยังอัยการและอัยการค่อยส่งไปยังศาลนะครับก็ยอมรับว่าจริงๆช่องทางที่ใช้ช่องทางผ่านปปช.เนี่ยก็อาจจะอาศัยระยะเวลาสักนิดหนึ่งแต่อย่างที่ผมได้บอกนะครับว่าในฐานะพรรคการเมืองที่เราอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยช่องทางทางกฎหมายที่เปิดช่องให้เราสามารถยื่นร้องได้เนี่ยก็คือการยื่นร้องต่อปปช.นะครับเพราะนั้นเนี่ยพรรคประชาชนเองเราก็พร้อมใช้ทุกช่องทางทุกเครื่องมือทางกฎหมายที่มีนะครับในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกแหละว่าอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทางของผู้เสียหายโดยตรงที่สามารถยื่นร้องตรงไปยังศาลได้เนี่ยในฐานะพรรคการเมืองเราเองก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษา
0: ขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยืนยันว่าการใช้ทุกช่องทางตรวจสอบกกต.ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านค่ะจากนี้ไปก็จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีปมหัวเลือกสว.รวมอยู่ด้วยนายพฤทธิ์เชื่อว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะพิจารณาคำร้องของกกต.เพื่อสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง77คนตามพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าเสนอแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยนำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลก็ได้เข้ายื่นหนังสือต่อกกต.ค่ะขอให้พิจารณาดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนตามมาตรา62แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากลุ่มมวลชนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยก็รวมตัวกันที่ด้านหน้าศูนย์ราชการอาคารบีถนนแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานกกต.ค่ะโดยมีนายสนธิลิ้มทองกุลนายนิติธรล้ำเหลือนายปานเทพพงพันธ์และนายพิชิตชัยมงคลร่วมกันนำมวลชนเคลื่อนไหวในครั้งนี้ค่ะโดยหลักก็คือยื่นหนังสือร้องถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้พิจารณาตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.ให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะโดยนายสนธิเปิดเผยนะคะว่าการพิจารณาของกรรมการ7คนในกลุ่มเสียงข้างน้อย2คนนั้นมีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากกว่าอีก5คนแต่ผลกลับดำเนินคดีกับกลุ่มสว.ได้เพียง77คนจากทั้งหมด229คนอีกทั้งก็ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา62แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.อย่างครบถ้วนด้วยค่ะนายสนธิยังระบุถึงกรณีของร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่จะเข้ามารับตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI คนใหม่ด้วยนะคะว่าอาจมีเหตุผลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อคดีหัวสว.ที่ DSI นั้นรับผิดชอบอยู่
2: เขาเอาคุณปิยะรักษกุลเนี่ยนะฮะมาล้างปัญหาเรื่องคณะอนุ26ออกนะฮะแล้วเอาข้อมูลที่เขาได้จาก36เทศส่งให้โดยไม่เอาข้อมูลจากคณะอนุ26เข้ามาใช้เลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือการช่วยเขาก็ให้รางวัลให้รางวัลเป็นอธิบดีเอสไอเพราะเขายังมีคดีอยู่ที่มันยังมีคดีอ้างยี่และซ่องโจรอยู่ที่ดีเอสไอถ้าเดินเรื่องต่อไปอ้องยี่ซ่องโจรมันก็จะระบายถึงเครือข่ายทั้งหมดนะฮะ
0: สำหรับคดีหัวเลือกสว.มีผู้ถูกกล่าวหารวม77คนที่กกต.นั้นชี้ค่ะส่งรายชื่อให้กับทางศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งดำเนินการโดยไม่มีรายชื่อของกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยค่ะแล้วก็มีคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่ยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ DSI ค่ะพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงนำตัว4ผู้ต้องหาชาวจีนส่งศาลจังหวัดพัทยาฝากขังคดีกักขังล่วงละเมิดหญิงชาวจีน3คนแล้วก็เรียกค่าไถ่จากญาติซึ่งท้ายคำร้องนั้นได้คัดค้านการประกันตัวด้วยเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีค่ะผู้ต้องหาชาวจีน4คนถูกพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงคุมตัวออกจากห้องคุมขังภายในโรงพักค่ะเพื่อนำตัวส่งศาลจังหวัดพัทยาขออำนาจฝากขังครั้งแรกเป็นระยะเวลา12วันเนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นค่ะต้องทำการสอบพยานเพิ่มเติมแล้วก็ต้องตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงในพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยท้ายคำร้องนะคะ พนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากผู้ต้องหานั้นเป็นบุคคลต่างด้าวเกรงว่าจะหลบหนีแล้วก็ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าว

หาร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายและร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่5คนขึ้นไปร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นหรือใช้กำลังประทุษร้ายและร่วมกันกันโชคทรัพย์ค่ะสำหรับ

เตรียมส่งทหารและก็ระบบป้องกันภัยไปช่วยซาอุดิอาระเบียคุ้มครองเมืองท่ายันบูซึ่งเป็นจุดสำคัญในการขนส่งพลังงานริมทะเลแดงค่ะขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนก็แถลงยืนยันนะคะว่าเป็นผู้ที่โจมตีเป้าหมายหลายแห่งในซาอุดิอาระเบียค่ะกลุ่มฮูตีเปิดเผยว่าได้โจมตีเป้าหมายในกรุงริยาดรวมถึงโรงงานของบริษัทซาอุดิอาระเบียอารามโคโนในเมืองยันบูซึ่งเป็นเมืองท่าริมทะเลแดงค่ะการยืนยันดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียระบุว่าสามารถสกัดขีปนาวุธ6ลูกที่กลุ่มฮูตียิงพุ่งเป้าไปยังเมืองพื้นที่ท่าอิฟแล้วก็เมืองยันบูแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันจากฝ่ายซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับการโจมตีที่กรุงริยาดรวมถึงรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่เมืองทาอิฟและยันบูขณะที่เอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นระบุว่าฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงกับซาอุดิอาระเบียในการส่งทหารระบบเรดาร์และระบบป้องกันภัยเพื่อคุ้มครองพื้นที่เมืองท่ายันบูย้ำว่าภารกิจนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องสถานที่สำคัญด้านพลังงานบริเวณทะเลแดงค่ะไม่ใช่การเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งเสียเองผู้นำฝรั่งเศสยังวิจารณ์แนวคิดของสหรัฐที่จะจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและเสนอให้ประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 พิจารณาประสานงานกันในการระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ทดแทนค่ะท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นแสดงการสนับสนุนการจำกัดส่งออกดีเซลทำกลางแรงกดดันให้รัฐบาลนั้นลดราคาน้ำมันภายในประเทศซึ่งมาตรการที่เข้มงวดเช่นการห้ามส่งออกอาจกระทบต่อการดำเนินงานของโรงกลั่นและการผลักดันราคาเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆให้สูงขึ้นได้ค่ะกลุ่มต้านรัฐบาลจีนได้รวมตัวประท้วงในหลายจุดของกรุงวอชิงตันดีซีค่ะเพื่อต่อต้านสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนที่เดินทางเยือนทำเนียบขาวครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะกลุ่มเรียกร้องเอกราชทิเบตและกลุ่มสนับสนุนชาวอุยกูร์ที่กล่าวหารัฐบาลจีนว่าเข้าไปยึดครองดินแดนของพวกเขาและกดขี่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอย่างหนักรวมตัวประท้วงบริเวณด้านหน้าสถานเอกราชทูตจีนในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเพื่อแสดงความไม่พอใจที่มีต่อสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนในระหว่างที่ผู้นำจีนนั้นเดินทางเยือนสหรัฐค่ะการประท้วงเช่นนี้เกิดขึ้นในหลายจุดหลังจากบรรดาผู้ประท้วงจากหลายกลุ่มออกมาเดินขบวนไปตามท้องถนนตามจุดต่างๆของกรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงบริเวณหน้าทำเนียบขาวซึ่งผู้ประท้วงต้องการใช้โอกาสนี้แสดงความไม่พอใจไปถึงรัฐบาลจีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะภาพการประท้วงที่เกิดขึ้นสวนทางกับบรรยากาศในทำเนียบขาวที่เป็นไปอย่างชื่นมื่นหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดทำเนียบขาวต้อนรับสีจิ้นผิงและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนทำกลางกองทหารเกียรติยศที่ถือธงชาติของทั้งสองประเทศเนื่องในโอกาสเยือนทำเนียบขาวของผู้นำจีนครั้งแรกในรอบ11ปีนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้พาผู้นำจีนเดินชมพื้นที่ส่วนต่างๆของทำเนียบขาวรวมถึงไปชมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ล่าสุดแล้วก็ทำพิธีเปิดไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งผู้นำสหรัฐยังพาผู้นำจีนขึ้นไปชมภายในเฮลิคอปเตอร์ประจำตัวประจำตำแหน่งอีกด้วยค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกานะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: มีรองนายกคนนึงบอกเอาอยู่เอาอยู
1: ่เอาอยู่
0: พอมีคำว่าเอาอยู่ปั๊มนี่คนด่ากันกระโบงเลยบอกว่าถ้าเขาบอกเอาอยู่เนี่ยแปลว่าแย่
2: ไม่ถ้าอย่างนี้เวลาเราแบ่งเราจะแบ่งยังไง
1: ภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาชาติพลังประชารัฐเนี่ยนะ292ครับ
2: เอาพักเอาพักเพื่อไทยออกไปได้ไหม
3: กรณีคุณธรรมนัสมันจะถึงขั้นที่จะมาร่วมรัฐบาลไหม
1: ซื้อใจกันหน่อยอ่ะเราเสียสละพื้นที่ของเราโควต้าเราบางส่วนให้
2: เขาจะเอากระทรวงเกษตรนะการเข้าสู่อำนาจต้องมีการสำแดงแบบหนึ่งเมื่อมาเป็นคนบริหารอำนาจก็ต้องสำแดงอีกแบบนึ
1: งพบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
4: ท้องโลกกว้าง

0: 5กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจ
1: ถั่วเลนทิลกับบรอกโคลี่เข้ากันได้ดีมากอร่อยสุดๆตับลูกวัวทอดกับเบคอนและหัวหอมผัดหวานๆสูตรโบราณคลาสสิกที่นำมาปรับให้ทันสมัยตรงกลางยังเนียนนุ่มเหมือนตับบดอร่อยๆมันต้องอย่างนี
0: ้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทั้งไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/

0: ตื่นขึ้นมานี่ผมเห็นเลยอย่างแรกคือไอ้ขี้ตัวนี้มันทำหน้าที่ทำให้อ้วนหางได้ก็คือมันหนักมาก
1: คือทิ้งไอ้สิ่งนี้ที่มันหนักๆลงไปแล้วก็จะได้จับปลาได้เยอะ
0: ๆ
1: แต่ในขณะเดียวกันมันก็จะทับหัวเราได
0: ้ทับ
1: ทับแขนเราได
0: ้ครับก็มีจิ้งจกด้วยห่วงใครแต่มันจะหมุนได้ครับมันสามารถที่จะปั่นเราปั่นมือเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ตัว
0: นี
1: ้เอาตัวรอดจากมันยังไงคะ
2: อันนี้ต้องระวังตัวเองครับ
1: ระวังแบบไหนมีใครสอนเราไหม
2: ก็ไม่มีก็เขามีแต่บอกว่าไออันเนี้ยมันอันตรายแต่ว่าเราจะปล่อยก็เลยเราต้องดู
1: ยารักษาโรคอ่ะมีพอไหม
0: มีมันก็ถามว่าพอไหมมันส่วนมากถ้าเราไปขอยาที่เราต้องการมันไม่มีครับขอให้เตกาหน้าพาราแอลกอฮอล์เพื่อไว้รักษาแผล
2: คือของเนี่ยมันมีครบเซตหมดแต่เวลาเราไปขอเขาไม่ให
1: ้
2: ทุกร้านมีหมดครับแต่เวลาเราไปขอไม่ให้เราต้องซื้อเอาเองครับบางทีเราเป็นอะไรมาเขาก็ไม่สนใจอะไรเลยให้มึงหารักษาเอง
3: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของชีวิตแรงงานในเรือนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะกว่าที่เราจะได้กินซีฟู้ดในจานมีแรงงานในเรือประมงขนาดใหญ่จำนวนมากทำงานหนักอยู่กลางทะเลค่ะท่ามกลางความเสี่ยงอันตรายและการบังคับใช้แรงงานนะคะขณะที่การเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อเวลาพวกเขาเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องที่แรงงานกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงค่ะนี่เป็นความท้าทายอย่างมากในการได้สิทธิ์เหล่านี้มาซึ่งควรจะเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของแรงงานนะคะเนื่องในวันประมงแห่งชาติ21กันยายนที่ผ่านมาค่ะมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหรือว่า LPN ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเสวนาเสียงจากคนบนเรือสู่การเปลี่ยนแปลงบนฝั่งนะคะและมีการนำเสนองานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานประมงผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและสิทธิทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมซึ่งเป็นงานวิจัยที่ลงไปศึกษาปัญหาจากพื้นที่จากชีวิตของแรงงานจริงๆค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพชีวิตของแรงงานประมงอยากชวนชมตัวอย่างสารคดีสั้นชิ้นนี้จากรายงานค่ะ
4: ไอ้เหยาจะเอาโฟนอะไรนะครับได้ปลาที่มาเลยจ
3: นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพบางส่วนนะคะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งจากสารคดีที่ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่จริงๆค่ะสิ่งที่พบเจอท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวนก็คือเครื่องจักรขนาดใหญ่ด้วยชั่วโมงทำงานที่มันแบบยาวนานอยู่บนเรือเรียกว่าทั้งกินทั้งนอนอยู่บนเรือทั้งวันนะคะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันตรายอยู่บ่อยครั้งบางกรณีเจอว่าแรงงานบนเรือตกเรือด้วยสาเหตุอันใดยังเป็นปริศนาบางกรณีนิ้วขาดกระดูกหักก็มีบางกรณีอยู่กลางทะเลเกิดโรคเรื้อรังจากสภาพความเป็นอยู่ที่มันแออัดกลางทะเลไปไหนไม่ได้อะค่ะโจทย์สำคัญที่วงเสวนาเน้นย้ำคือสิทธิด้านสุขภาวะและอุปสรรคในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ทำให้แรงงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทนป่วยค่ะถ้าไม่ไหวจริงๆถึงจะยอมไปโรงพยาบาลปัจจัยที่ทำให้แรงงานกลุ่มนี้ทนป่วยปัจจัยหลักๆที่มีการพูดถึงคือ1กลัวไปโรงพยาบาลแล้วถูกหักค่าแรงการลาแต่ละครั้งเป็นเงินนะคะอาจจะถูกหักเงินตั้งแต่300ถึง 2,000 บาทอีกเหตุผลหนึ่งคือการรักษามันยุ่งยากเสียเวลาทำให้แรงงานหันไปซื้อยากินเองบางครั้งซื้อยาชุดกินค่ะแต่มันไปซ้ำเติมสุขภาพในระยะยาวอีกเหตุผลหนึ่งคือกำแพงภาษาและอคติข้อจำกัดทางภาษาทำให้แรงงานไม่เข้าใจในสิทธิประกันสุขภาพตลอดจนบางกรณีอาจจะไปเจอคำพูดบางอย่างระหว่างการรักษาพยาบาลที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันกระทบหลักสิทธิมนุษยชนของเขาอะนะคะงานวิจัยของ LPN ทำการสำรวจแรงงานและครอบครัว100คนใน8จังหวัดชายฝั่งค่ะคุณผู้ชมพบว่ากลไกตรวจเรือของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหรือว่าปิโป้ในปัจจุบันเน้นแค่การตรวจเอกสารนับหัวแต่ยังละเลยเรื่องสุขอนามัยสิทธิความปลอดภัยที่แท้จริงนำมาสู่ข้อเสนอเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคประมง3กรอบแนวทางคือสิทธิทางสุขภาพมาตรฐานระบบบริการสาธารณสุขและการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนะคะสำหรับข้อเสนอเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติมีอยู่ด้วยกัน4ข้อ1อยากจะให้มีการทบทวนกฎหมาย ประกันสังคมให้แรงงานประมงกลุ่มนี้เข้าสู่มาตรา33อย่างเท่าเทียมเพราะเขาก็มีนายจ้างนี่คะ2ก็คือพัฒนาระบบสิทธิสุขภาพที่ยืดหยุ่นอนุญาตให้ลูกเรือที่มีบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวสามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่ง3เสนอให้มีการปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ์ความปลอดภัยค่ะเสื้อชูชีพนี่สำคัญข้อเสนอคือออกมาตรการบังคับใช้เสื้อชูชีพแบบกึ่งพองลมออกแบบให้แรงงานประมงสวมใส่ได้สบายๆทำงานไปด้วยปลอดภัยกับเสื้อชูชีพที่อยู่ในตัวด้วยนะคะ4คือเสนอเรื่องระบบการแพทย์ทางไกลซึ่งมันก็ทำได้อยู่แล้วค่ะแต่ต้องทำให้พวกเขาเข้าถึงเพื่อลดช่องว่างในการปรึกษาปัญหาสุขภาพบางทีอยู่ไกลกลางทะเลแรงงานกลุ่มนี้ก็จำเป็นต้องเข้าถึงการปรึกษาด้านสุขภาพกับระบบการแพทย์ทางไกลนะคะชวนคุณผู้ชมเจาะลึกทางออกเรื่องนี้มันดูแล้วข้อเสนอนี้น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ทำไมทำไม่ได้สักทีออนไลน์คุยกันกับพี่อ้อนปฏิมาตั้งปรัชญากูลนะคะผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหรือว่า LPN พี่อ้อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: อย่างที่แฟนเกินค่ะพี่อ้อนข้อเสนอของเครือข่ายในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพหรือสิทธิด้านสุขภาพมันก็น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานพี่อ้อนมองว่ามีข้อไหนยากบ้างไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่าข้อไหนที่น่าจะเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยในมุมของรัฐ
5: จริงๆมันจะค่อนข้างมีแกลบของมันเนาะคือระบบของหมายถึงว่าแรงงานเนี่ยมันทำงานอยู่ในเรือประมงแล้วเวลาไปขึ้นฝั่งขึ้นคือการเข้าถึงบริการสุขภาพเนี่ยมันค่อนข้างยากแม้ว่ากฎหมายจะเปิดช่องก็ตามทีนี้การเดินทางไปสู่สถานพยาบาลก็ค่อนข้างยากกับอีกอันนึงในเชิงของระบบประกันสังคมอะค่ะก็คืออันนี้เราไปเจาะในกลุ่มของที่เป็นเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาก็อยากเข้าสู่ระบบประกันสังคมจริงซึ่งถ้าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยกลุ่มที่อยู่ในระบบเรือประมงพื้นบ้านถือว่าเยอะมากแต่ระบบประกันสังคมระบบสวัสดิการด้านสุขภาพเนี่ยเขาไม่มีเลยกลุ่มนี้ก็จะไปหายากินเองหรือในช่วงว่างงานเขาก็ไม่มีรายได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนา
3: ะ
5: ทีนี้ในเรื่องของการเข้าสู่การรักษาพยาบาลบางทีเนี่ยเวลาที่เจ็บป่วยอยู่ในเรือเนี่ยคำอนุญาตที่จะอนุญาตให้แรงงานเรือเนี่ยเข้าสู่ฝั่งเนี่ยบางทีต้องรอให้งานเสร็จก่อน
3: ถึงจะได้
5: ใช่ถึงจะได้เข้าไปรักษาตัวในตอนที่เราลงไปในพื้นที่จริงเนี่ยก็มีแรงงานก็เสียชีวิตเนาะเสียชีวิตเขาก็อาเจียนในเรือเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนก็เลยอยู่ในโรงพยาบาล5วันก็เสียชีวิตทีนี้เนี่ยหรือแม้แต่บางคนที่เป็นผู้ประกอบการเองเนาะเป็นเรือประมงขนาดเล็กเนี่ยเขาก็ mindset ในเรื่องของการที่จะดูแลสุขภาพก็เอาไว้ทีหลังเขายึดเรื่องการทำมาหากินปากท้องก่อนเรื่องแต่เรื่องงานป้องกันสุขภาพเนี่ยตัวของคนที่เป็นเรือประมงขนาดเล็กเนี่ยก็เอาไว้ทีหลังไปหาไปทำกินก่อนทีนี้ในแต่ละข้อเสนอที่ทั้ง4ข้อเสนอเนี่ยอันที่เป็นไปได้อันที่4เนี่ยน่าจะง่ายสุดเนาะเช่นเรื่องของมีระบบการรักษาทางไกลหรือให้คำปรึกษาว่าถ้าป่วยลักษณะนี้แบบนี้สามารถเอาเข้าฝั่งได
3: ้
5: คือต้องเร่งด่วนในการช่วยเหลือเขา
3: ค่ะ
5: อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้เลยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเราเนาะเป็นประโยชน์ต่อกิจการประมงของเราแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ์ในเรือวันนั้นเราได้คุยว่าเอ๊ะในเรือเห็นอะไรบ้างแต่อุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเนี่ยก็อาจจะมีน้อยมากแม้กระทั่งชูชีพซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะมีคือมันมีชูชีพค่ะแต่มันไม่ใช่ชูชีพที่เขาใส่ในเวลาทำงานได
3: ้
5: ซึ่งเราอาจจะต้องดูเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อสองสามวันก่อนก็มีเรือล่มเน
3: าะค่ะ
5: เรือล่มแล้วก็มีคนเสียชีวิตอันนี้เนี่ยหลังจากนั้นสิทธิในการเข้าถึงกองทุนทดแทนก็จะค่อนข้างยากคือกลไกของเราเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยุ่งคือหมายถึงพอดีเรามีแรงงานที่เป็นข้ามชาติเยอะเนาะ
3: อ
5: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นข้อท้าทายที่เราจะทำยังไงให้มันเข้าถึงได้ง่าย
3: จำนวนสักเท่าไหร่คะพี่อ้อนถ้าเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติในภาคประมงเนี่ยค่ะ
5: ถ้าจำนวนเนี่ยมันอยู่กับแสนคนนะคะถ้าเป็นประมงพาณิชย์ที่เป็นแรงงานที่อยู่ในเรือประมง
3: แล้วก็กลุ่มนี้น่าสนใจมากค่ะว่าเขาเป็นแรงงานข้ามชาติอยู่ในเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ตัวนายจ้างเนี่ยวันนี้เข้าสู่หลักเอาเขาเข้าสู่หลักประกันสังคมหรือยังหรือจริงๆก็คือเป็นการแค่ซื้อประกันสุขภาพเพราะว่ากฎหมายมันก็เปิดช่องให้ซื้อประกันสุขภาพได
5: ้ค่ะใช่ประกันสุขภาพซื้อได้แต่ระบุโรงพยาบาลเนาะคือตัวกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ระบุว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินครับโอเคมีเหตุฉุกเฉิน72ชั่วโมงเข้าได้แต่ถ้ารักษายาวนานกว่านั้นเนี่ยต้องทำเรื่องการย้ายสิทธิ์หรือ
3: ยุ่งยากเลย
5: ต้องมีความยุ่งยากขึ้นแหละเพราะฉะนั้นตัวกฎหมายเนี่ยสิทธิประกันสุขภาพควรจะยืดหยุ่นเพื่อที่เข้าใช้ได้เลยเป็นแก้ไขกฎหมายก็ได้แล้วก็ในส่วนของประกันสังคมอะค่ะประกันสังคมมีให้แค่กองทุนทดแทน
3: อืมโอ้โหไม่พอ
5: แทนใช่ค่ะไม่พอสำหรับความเสี่ยงของลูกเรือประมงเนา
3: ะ
5: ที่มีความเสี่ยงแล้วก็กลไกในการที่เขาจะเข้าถึงการฟื้นฟูหรือระบบเงินชดเชยเยียวยาเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากของมันขึ้นมาอีกเช่นต้องมีการแปลเอกสารรับรองจากสถานทูตต้องยืนยันว่าเสียชีวิตก็คือมันจะมีขั้นตอนที่เป็นค่อนข้างเป็นรายละเอียดแล้วทีนี้อย่างผู้ประกอบการน่ะสมมุติเสียลูกน้องเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยในการที่เขาจะไปยื่นเงินชดเชยเยียวยาก็ใช้เวลาเกือบ5ปีกว่าจะได้
3: โอ
5: ้เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ทันท่วงทีเนาะจะทำยังไงให้มันยืดหยุ่นกระชับและเร็วขึ้นแล้วก็ครอบคลุมไปถึงเรือประมงพื้นบ้านด้วยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่อันนี้เราได้ถ้าจากในภาพเราได้ไปร่วมงานศพของแรงงานที่เสียชีวิตด้วยนะคะ
3: ค่ะพี่อ้อมค่ะเหลือเวลาสั้นๆ สักเล็กน้อยอยากให้พี่อ้อมทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าแรงงานประมงมันอาจจะอยู่ไกลหูไกลตาเราเพราะเขาทำงานกลางทะเลแต่ความเสี่ยงเขาสูงมากๆแล้วก็อยู่ไกลจากบทสนทนาของคนในสังคมจะทำอย่างไรให้เขาเข้าถึงสิทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่พึงมีด้วยนะคะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยพี่อ้อมฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะ
5: สุขภาพของลูกเรือประมงเนี่ยมันเป็นความมั่นคงของอุตสาหกรรมประมงไทยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูแลด้านมนุษยธรรมควบคู่ไปกับระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถรักษาคนงานที่มีทักษะแล้วก็ประมงไทยก็จะยั่งยืนซึ่งสิทธิทางสุขภาพเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องตระหนักความปลอดภัยต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเขาปลอดภัยประมงไทยก็ยั่งยืนนะคะ
3: ค่ะค่ะประมงไทยยั่งยืนมันก็จะผูกโยงอยู่กับจานอาหารของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมจานซีฟู้ดที่เรากินถ้ามันเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทำให้แรงงานกลุ่มนี้เข้าถึงสิทธิที่พึงมีมันดีกันทั้งสังคมเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีความมั่นคงทางอาหารก็เกิดขึ้นวันนี้ขอบพระคุณพี่อ้อนที่ร่วมในรายการนะคะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ทิ้งท้ายรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนจากกันวันนี้ฟ้าฝนวันนี้หนักมากๆนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกหนักตั้งแต่เช้าไทย PBS ยังคงชวนคุณผู้ชมปักหมุดรายงานสถานการณ์ฟ้าฝนแล้วก็น้ำท่วมในแต่ละจุดผ่านแอปพลิเคชัน Seaside ของไทย PBS นะคะสแกน QR Code บนหน้าจอค่ะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะเข้าไปใช้บริการแอปพลิเคชัน Seaside ของไทย PBS ได้ร่วมกันแจ้งเตือนค่ะข้อมูลจากพลเมืองทุกคนสำคัญที่สุดในการบอกเพื่อนร่วมสังคมแล้วก็แจ้งเตือนกันนะคะหมดเวลาของเสียงเปลี่ยนเมืองแล้วลารายการไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิง16นาฬิกา45นาทีอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะภายใต้ผลงานสยองขวัญเรื่องที่ผ่านๆมารวมถึงผลงานกำกับเรื่องล่าสุดนะคะคือซีรีส์เรื่องภาพลวงตายสิ่งที่ผู้กำกับชยันเลายอดตระกูลค่ะแฝงเป็นแมสเสจเอาไว้ในเรื่องนะคะก็คือการตั้งคำถามถึงหน่วยที่เล็กที่สุดทางสังคมก็คือครอบครัวนั่นเองค่ะโดยอาศัยวิธีการเล่าที่ดึงดูดใจติดตามจากรายงานมองมุมหนังค่ะ

0: แม่ตาเขาเป็นไรหรอ
1: ซีรีส์ภาพลวงตายนะครับเป็นเรื่องจริงของโปรดิวเซอร์ผมแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นโรคเป็นอัลไซเมอร์มันเป็นสเตจที่มันรุนแรงมันเหมือนกับว่ากว่าเขาจะรู้ตัวไปถึงขั้นที่แบบเขาจำคนในครอบครัวไม่ได้ถึงขั้นแบบถือมีดมาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วอารมณ์ก็สวิงแบบขั้นรุนแรงแล้วไอ้โรคเนี้ยครับมันรักษาไม่หายจริงๆมันอาจจะฟังดูคลีเช่นิดนึงเนาะความเชื่อกับวิทยาศาสตร์มันเป็นข้อถกเถียงใช่มั้ยแต่ผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับมันนำเสนอความเชื่อและวิทยาศาสตร์ที่มันส่งผลโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนครับ
2: ผีมันจะมาจับมีดควักไส้คนได้ไง
3: มัดแบบนี้เขาทำให้เจ็บหรอ
4: พ่อไม่ได้เป็นคนทำใช่ปะ
5: คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อของชาวบ้านว่านี่คือฝีมือของผีโพงทำให้หญิงสาวคนหนึ่งต้องกลับมาสืบหาความจริงที่บ้านเกิดเพื่อปกป้องพ่อที่กำลังป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมนี่คือซีรีส์เรื่องภาพลวงตายผลงานการกำกับของชยันเล้ายอดตระกูลที่ได้แต้วณัฐพรเจตเจตพิพัฒน์ออกัสปชิรวิทย์สุรศักดิ์ชัยอัดบุ๋มบิ๋มสามโทนเต้สัตวัฒน์และต้อมศิรานีนำแสดงความท้าทายของซีรีส์ยังอยู่ที่คำถามกับความเชื่อและวิทยาศาสตร์ทำให้ผู้กำกับและทีมงานต้องรีเสิร์ชอย่างหนักเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมจริงมากที่สุดทั้งกระบวนการตามหาความจริงและอาการของโรคสมองเสื่อมโดยมีทั้งจิตแพทย์และตำรวจสืบสวนเป็นที่ปรึกษา
1: จริงๆครับในช่วงทำบทเนี่ยเราได้คุยกับทางคุณหมอที่ดูแลรักษาด้านโรคนี้มาเราก็พบว่ามากกว่า 50% ของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเนี่ยเขาก็ยังพึ่งพาความเชื่อครับมากกว่าการที่แบบพึ่งพาหมอที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหมอเองครับเขาก็เข้าใจหมายถึงว่ามันเป็นการบูรณาการการรักษาควบคู่ไประหว่างความเชื่อและการแพทย์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจผมว่ามันคงไม่มีโรคอะไรที่มันมีวิธีการรักษาที่แบบมันมีการประยุกต์ได้มากเท่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยครับจริงๆเส้นแบ่งระหว่างความเชื่อวิทยาศาสตร์มันคือความจริงที่พิสูจน์ได้ครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันก็มีพื้นที่สีเทาที่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็พิสูจน์ไม่ได้ครับบางทีพิธีกรรมบางอย่างมันนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เราอาจจะไม่สามารถหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยฉะนั้นผมว่าเส้นแบ่งของมันคือความจริงหรือผลลัพธ์ที่มันออกมาครับไม่ว่าคุณจะไปทางไหน
6: หม่อมเจ้าศรีสะอังบลาบลาบลาบลาบลาต้องการพยาบาลหญิงอายุไม่เกิน30
7: ชื่ออะไร
8: ชื่อระดาค่ะ
9: ไปพ้นหูพ้นตาฉันเดี๋ยวนี้เด็กใคร่หนึ่งเสีย
5: นับย้อนผลงานจากภาพลวงตายคอนเทนต์ภายใต้งานกำกับของชยันเล้ายอดตระกูลที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์อัสดงจนถึงอังคารคลุมโปงเอ็กซ์ตรีมตอนครอบครัววิปลาสพบว่าใต้ฉากความระทึกขวัญนั้นคือการเล่าประเด็นความสัมพันธ์ของครอบครัวอย่างตรงไปตรงมาซึ่งเจ้าตัวเชื่อว่าแม้หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมหากก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
1: จริงๆก็ผมเริ่มมาจากการทำเป็นหนังผีเป็นฮอลเลอร์เพราะว่าจริงๆผมว่าผมสนใจเรื่องความกลัวความสงสัยของคนผมว่ายิ่งเรื่องความลึกลับหรือสิ่งที่กระตุ้นให้คนดูมีความสงสัยผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในการที่จะทำให้คนดูครับ

0: ติดตามเรื่องที่เราจะเล่าครับแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับกุศโลบายตั้งต้นแล้วกันแต่ว่าเราก็จะมีเมสเซจของเราที่เราอยากจะพูดผ่านสิ่งเหล่านี้ครับก็จากเรื่องแรกจนถึงเรื่องนี้ครับผมรู้สึกว่าเราเห็นเรารู้สึกกับตัวเองชัดขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราสนใจเรื่องอะไรฮะหมายถึงว่าพอเราสนใจเรื่องอะไรครับมันก็จะงานออกมามันก็จะรีเฟกต์สิ่งนั้นออกมาผมก็พบว่าจริงๆแล้วผมสนใจเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงครอบครัว
1: เอ็มอยู่กับพี่ปะ
2: ซีรีส์ภาพลวงตายใช้โลเคชันในการถ่ายทำมากถึง5จังหวัดโดยความยากคือการถ่ายทำในป่าและฉากที่เป็นไนท์ซีนซึ่งมีมากกว่าครึ่งของเรื่องรวมถึงการกำกับนักแสดงเด็กที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องยากหากท้ายที่สุดพบว่าน้องทามนรพัฒน์นาคดำรงชัยกลับแสดงฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมแม้บทบาทจะท้าทายไม่ต่างจากรุ่นใหญ่ก็ตามกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
3: จากหนังสยองขวัญไทยข้ามาที่หนังสยองขวัญจากฝั่งฮ่องกงกันบ้างนะคะเรียกว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพปีนี้ค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Maze นะคะเป็นผลงานการกำกับของ2พี่น้องแดนนี่และออกไซแปงค่ะจากเรื่อง The Eye คนเห็นผีสำหรับแดนนี่ได้บอกว่าถ้าหากนับช่วงเวลาที่เคยมาทำหนังในบ้านเราก็ผ่านมามากกว่า12ปีแล้วล่ะค่ะเรียกว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของแดนนี่และออกไซแปงนะคะแล้วก็ได้มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง The Maze ค่ะเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพหลังจากทั้งคู่ห่างหายการทำงานร่วมกันไปราว12ปีนะคะหนังนำแสดงโดยนักแสดงหญิงฮ่องกงโจซี่โฮค่ะในบทหญิงที่มีความสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณที่ติดอยู่กับสิ่งของและกองขยะและพยายามช่วยให้พูดผีได้ไปเกิดใหม่ค่ะ
4: And we have to make a difference because right now the audience is seeing a lot of movies, not even the horror movie.
3: ผู้กำกับชาวฮ่องกงบอกว่าสำหรับเขาหนังสยองขวัญก็ต้องทำให้แตกต่างค่ะเพราะทุกวันนี้ผู้ชมดูหนังกันมาเยอะมากทุกครั้งที่สร้างหนังเรื่องใหม่ผู้กำกับจึงต้องหาอะไรที่แตกต่างทำให้ผู้ชมประหลาดใจหรือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งแดนนี่เชื่อว่าเป็นโจทย์ของการทำหนังสยองขวัญในวันนี้นะคะโดยผลงานล่าสุดของเขา The Maze ค่ะก็เลยเลือกสร้างความแปลกใหม่ด้วยการเชื่อมเรื่องเหนือธรรมชาติให้ไปเข้ากับเข้าของแล้วก็สิ่งที่ถูกทิ้งนะคะ
5: And I decide to go all the way believe the director I give him all my belief because he trusts meme. And I really appreciate your trusting me.
3: ด้านนางเอกสาวและโปรดิวเซอร์ของเรื่องโจซี่โฮบอกว่านอกจากเทคนิคและภาษาภาพของแดนนี่แปงที่จะคอยเขย่าขวัญผู้ชมแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่เธอเชื่อว่าเป็นจุดสำคัญของภาพยนตร์ก็คือเนื้อหาและแก่นของเรื่องที่กินใจค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างจากตัวละครของเธอก็แล้วกันที่มีความต้องการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะ
5: Indian understand
3: ด้านผู้กำกับหนังชาวฮ่องกงยังบอกว่าตอนนี้วงการภาพยนตร์ก็ต้องพยายามปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะปัจจุบันผู้ชมจำนวนมากหันไปดูหนังหรือคอนเทนต์สั้นๆบนโทรศัพท์มากกว่าจอใหญ่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับฮ่องกงหรือไทยแต่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะและคงไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้เพราะคนแต่ละรุ่นก็มีวิธีของตัวเองสิ่งที่คนทำหนังทำได้คือการเรียนรู้ให้มากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนช่วงต่อไปติดตามสุขสันต์บันเทิงค่ะหลังจากปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ค่ะกรมศิลปากรพร้อมอวดโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่แสงสีเสียงจัดเต็มค่ะด้วยการเปิดฉากการแสดงประจำปี2570นำการแสดงโขนรามาวตารกลับมาสร้างความประทับใจให้คนไทยอีกครั้งนะคะโดยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามาวตารจะเป็นรูปแบบแสดงเดียวค่ะกับที่เคยจัดแสดงเนื่องในพิธีเปิดโรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2508นะคะ สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรมีกำหนดจัดแสดง4รอบค่ะคือวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมวันเสาร์ที่17ตุลาคมวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาที่โรงละครแห่งชาติค่ะจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงพร้อมกันทั้ง4รอบนะคะในวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ค่ะเวลา 9:30 นจะแบ่งเป็นการจำหน่ายบัตร2ช่องทางนะคะก็คือจำหน่ายบัตรที่เคาน์เตอร์โรงละครแห่งชาติค่ะจำนวน300ที่นั่งต่อรอบและจำหน่ายบัตรผ่านระบบออนไลน์จำนวน700ที่นั่งต่อรอบค่ะและวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะคะหอภาพยนตร์องค์การมหาชนเชิญชมเทวดาเดินดินค่ะภาพยนตร์ปี2519เป็นผลงานการกำกับของท่านมุยนะคะหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลฉบับสแกนภาพใหม่จากฟิล์มในคลังอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ค่ะจัดฉายในโปรแกรม2519ถึง2520ก็เป็นโปรแกรมที่นำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายแวดล้อมในช่วงเหตุการณ์6ตุลาคมมาฉายใหม่นะคะเพื่อย้อนรำลึกทบทวนกระแสสังคมในวาระ50ปี6ตุลาค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายเมื่อวันที่4กันยายน2519หรือว่าเพียง1เดือนเท่านั้นก่อนเกิดการล้อมปราบนักศึกษาและผู้ชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่6ตุลาคม2519ค่ะสำหรับการจัดฉายพิเศษในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะคะจะมีขึ้นเวลา 13:00 น.ณโรงภาพยนตร์ศาลาซินีม่าหอภาพยนตร์องค์การมหาชนรับชมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
1: สี
2: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอโ
3: อ้มีดบาดอะค่ะแม่
1: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
4: หมูแดงจ้ะ
5: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
6: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
7: ้พ่อคะ
8: หนูตั้งใจว่าจะทำข้าวกินนะคะมากินด้วยกันนะคะ
9: ผมทำงานผมอยู่ดีอ่ะมันก็มาทำร้ายร่างกายผมอะครับพี่ยอมจะเข้าคุกเลยนะครับ
10: ผมต้องนำพนักงานทั้ง2คนไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับ
11: ดีลนี้อาจหลุดมือและเธออาจต้องเสียตำแหน่งงานนี้ไปด้วยมันไม่เสี่ยงเกินไปสำหรับเธอหรอก
12: My Heartbeatสเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
13: หนึ่งในภัยคุกคามหลักจากการประทุของภูเขาไฟคือกระแสไพโรคลาสติกพวกเศษหินและแก๊สเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอย่างกับเครื่องบินเจ็ตมันทำลายต้นไม้ย่อยยับและฆ่าชีวิตผู้คน
14: โอ้แย่แล้ว
15: มันเกิดขึ้นหน้าบ้านเราเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยได้ยินเสียงลมโหยหวนนั่นไหมล่ะ
14: โอ้ไม่นะ
15: นี่แหละลมระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราเจอมาหลายชั่วโมงเราเห็นฟอร์ดไมเออร์สกำลังจมน้ำเราเห็นสถานที่ที่เรารักกำลังจมอยู่ใต้น้ำ
16: ติดตามชมสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS
17: มันมีรองนายกคนนึงบอกเอาอยู่เอาอยู
18: ่เอาอยู
17: ่พอมีคำว่าเอาอยู่ปั๊มนี่คนด่ากันกระโบงเลยบอกว่าถ้าเขาบอกเอาอยู่เนี่ยแปลว่าแย่
19: ไม่ถ้าอย่างนี้เวลาเราแบ่งเราจะแบ่งยังไง
18: ภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาชาติพลังประชารัฐเนี่ยนะ292ครับ
19: เอาพัก

0: เพื่อไทยออกไปได้ไหม
1: กรณีคุณธรรมนัสมันจะถึงขั้นที่จะมาร่วมรัฐบาลไหม
2: ซื้อใจกันหน่อยอ่ะเราเสียสละพื้นที่ของเราโควต้าเราบางส่วนให้
1: เขาจะเอากระทรวงเกษตรนะการเข้าสู่อำนาจต้องมีการสำแดงแบบหนึ่งเมื่อมาเป็นคนบริหารอำนาจก็ต้องสำแดงอีกแบบนึ
2: งพบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมอาหารทั้งหมดคือสุดยอดเมนูนะครับที่คุณพึ่งพาได้แน่นอนซึ่งทำให้เราเนี่ยลืมรายการวัตถุดิบยาวๆไปได้เลยครับเพราะว่าเจ้าสูตรพวกนี้นะได้ตัดทอนให้เรียบร้อยแล้วล่ะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณเจมี่เขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลุกไปเข้าครัวบ้างครับแล้วก็เพียงแค่จับคู่องค์ประกอบอย่างชาญฉลาดเพื่อความอร่อยคุณก็จะได้เห็นนะครับว่าของธรรมดาธรรมดาที่มีอยู่นั่นแหละสามารถรังสรรค์เมนูออกมาได้อย่างน่าตื่นเต้นขนาดไหนครับก็เรียกว่าได้เคล็ดลับเทคนิคการทำอาหารเอาไปปรับใช้กันมากมายนะครับวันนี้คุณผู้ชมนะครับชอบหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันได้แชร์สูตรเด็ดเคล็ดลับของคุณเข้ามากันก็ได้ในช่องคอมเมนต์นะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราครับนั่นก็คือที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้ครับกับ Scotland The New Wild อัศจรรย์ธรรมชาติสกอตแลนด์ในตอน Highland กันนะครับที่นั่นก็เป็นธรรมชาติที่เรียกว่าแปลกตาสวยไม่เหมือนใครเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้พบกันครั้งหน้าครับวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยสวัสดีครับ
1: มันมีรองนายกคนนึงบอกเอาอยู่เอาอยู
2: ่เอาอยู่
1: พอมีคำว่าเอาอยู่ปั๊มนี่คนด่ากันกระโหมงเลยบอกว่าถ้าเขาบอกเอาอยู่เนี่ยแปลว่าแย่ yeah.
3: ไม่ถ้าอย่างนี้เวลาเราแบ่งเราจะแบ่งยังไง
2: ภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาชาติพลังประชารัฐเนี่ยนะ
3: 292
2: ครับ
3: เอาพักเอาพักเพื่อไทยออกไปได้ไหม
4: กรณีคุณธรรมนัสมันจะถึงขั้นที่จะมาร่วมรัฐบาลไหม
2: ซื้อใจกันหน่อยอ่ะเราเสียสละพื้นที่ของเราโกต้าเราบางส่วนให้
3: เขาจะเอากระทรวงเกษตรนะการเข้าสู่อำนาจต้องมีการสำแดงแบบหนึ่งเมื่อมาเป็นคนบริหารอำนาจก็ต้องสำแดงอีกแบบ
2: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
5: สิบเก้าพฤศจิกายนปี2023เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินฉบต่ำเหนือเรือที่ชื่อ Galaxy Reader ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเรือของอิสราเอลที่กำลังแล่นผ่านทะเลแดงหลังลงจอดบนดาดฟ้าชั้นบนสุดชายชะกันกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์บุกจู่โจมเข้ายึดเรือก่อนนำกลับไปที่ชายฝั่งเยเมนกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติการยึดเรือในวันดังกล่าวคือฮูตีกองกำลังติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศหลังจากนั้นฮูตีเปิดฉากโจมตีเรืออีกหลายลำส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรตัดสินใจเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีอย่างหนักหน่วงแต่การโจมตีทางอากาศไม่สามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มที่สหรัฐขึ้นป้ายว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้ผ่านมา2ปีฮูตีกำลังจะเปลี่ยนจากสถานะกองกำลังติดอาวุธมาเป็นผู้เล่นที่มีความชอบธรรมทางการเมืองในเยเมนหลังประสบความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการยึดพื้นที่ริมทะเลแดงไว้ได้เกือบทั้งหมดติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่25กันยายนนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
6: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชันออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชันออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3
7: เราพูดถึงเมืองที่มีการวางแผนอนาคตแบบแซงหน้าเมืองอื่นๆเนี่ยคงไม่พูดถึงเมืองนี้ไม่ได้ค่ะ
8: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
7: ่ตอนนี้เราอยู่ในรถไฟรางเดี่ยวแบบแขวนของหูฮั่นนะคะเรือไร้คนขับไว้กำจัดขยะในทะเลสาบนี้จะเป็นยังไง
8: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11 นาฬิกาทางไทย PBS
7: ที่นี่นะคะมีการจัดสถานการณ์จำลองแล้วก็มีการฝึกอบรมหุ่นยนต์แต่ละห้องจะมีการฝึกวิชาชีพของหุ่นยนต์ค่ะ
8: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
9: ผู้ชมเคยเป็นไหมครับช็อปแล้วหยุดไม่ได้มีของบางอย่างอยู่เยอะมากแล้วก็ยังหยุดซื้อไม่ได้อยู่ดีนะครับก็มันคาใจ EP นี้เราจะมาหาคำตอบของเรื่องนี้กัน
10: สมองมันดูได้อยากได้ทุกสิ่ง อยากได้ทุกสิ่งจริง บางสิ่งไม่เกี่ยวกับตัวเรา เราก็อยากได
9: ้ยิ่งมีเยอะยิ่งดีอันนี้เป็นธรรมชาติ
10: ใช่ครับยิ่งมีเยอะมีนิ่งเท่ากับมีโอกาสอยู่รอด
9: ตอนที่เราอยากได้ข้าวของต่างๆเนี่ยสมองของเรามันทำงานอย่างไร
10: คนที่ตัดสินใจซื้
9: อ
10: มันไม่ใช่เพราะว่าเขาถูกสมองเขาถูกกระตุ้นให้ซื้อนะแต่ที่เราซื้อเพราะเราย
9: ิ่งเห็นแพงยิ่งอยากได
10: ้ Pain of Payment เจ็บจริงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้สิ่งนี้มา มันคือ
9: ติดตามได้ในก็มันขาใจใน EP หยุดช็อปไม่ได้นะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
1: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งนึงของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

0: เสียงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมลุ้นตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์อาทิตย์นี้สำรวจภัตตาคารโคเชอร์อ่าวนางกระบี่กลับมาเปิดใหม่หลังกลุ่มทุนเก่าถูกสั่งปิดโยงคดีนอมินีถูกเนรเทศกลับอิสราเอลเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำคลองรังสิตวิกฤตปักธงแดงน้ำทะลักล้นท่อท่วมถนนเตือนภัยยกของขึ้นสูงปภ.แจ้งเตือนระดับร้ายแรงมวกเหล็กสระบุรี2หมู่บ้านอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงจันทบุรีสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราฝนถล่มยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำเพิ่ม
1: ยอดเลยลูกพี่ยาวเลย
2: น้ำเพิ่มเร็วมากครับ
3: น้ำไม่ได้แล้วอ่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสลักครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ฝนมาตามนัดฝนมาตามคาดนะครับแล้วก็มาในช่วงวันศุกร์สิ้นสุดสัปดาห์นี้ครับฝนหนักตั้งแต่พื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงอีสานใต้นะครับวันนี้เราจะวิเคราะห์รายพื้นที่ครับไม่ใช่การเฝ้าระวังแล้วล่ะแต่วันนี้เราต้องรับมือกับน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมครับ
1: ฝนที่ตกหนักในช่วงนี้เป็นอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศนะคะยังไม่ใช่พายุนะคะสำหรับชาวบ้านก็มีทั้งสองส่วนนะคะ คุณเจษดาทั้งคนที่บอกว่าตั้งตัวไม่ทันน้ำมาเร็วเพิ่มสูงขึ้นกับคนที่พร้อมรับความเสี่ยงตอนนี้รีบที่จะไปป้องกันแม้ว่าน้ำจะยังไม่ได้ท่วมก็ตามนะคะเราจะเริ่มกันที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากันก่อนตั้งรับมือกันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ไทยน้ำที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพระสงฆ์สามเณรตอนนี้เร่งทำแนวป้องกันเพื่อปกป้องโบราณสถานสำคัญในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะหลังสังเกตเห็นแล้วว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามันเพิ่มสูงขึ้นใกล้จะถึงขอบตลิ่งแล้วขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลายจังหวัดตอนนี้บางส่วนนะคะไปสร้างเพิงพักตั้งเอาไว้ริมถนนเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าแม้ว่าน้ำจะยังมาไม่ถึงก็ตามค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำค่ะอย่างครอบครัวนาคพ่วงนำไม้สังกะสีมาสร้างเพิงพักริมถนนคันคลองมหาราชเพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ล่วงหน้าถ้าจำเป็นต้องอพยพออกจากบ้านพวกเขาบอกว่าไม่ต้องการรอให้น้ำมาถึงแล้วค่อยเตรียมตัวอาจจะไม่ทันการค่ะจึงเลือกมาสร้างเอาไว้ก่อนแล้วมองว่าถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่ได้เสียหายแต่ถ้าน้ำมาก็พร้อมจะย้ายออกทันทีทุกวันนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังไม่แน่ใจค่ะว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มการระบายน้ำอีกหรือไม
2: ่มันอยู่ระดับที่2,500 2,500นี่ต้องขึ้นแล้วถ้ากันก็ประมาณแค่เข่าริมตลิ่งนะริมแม่น้ำอ่ะ
3: ครับ
2: มันก็ต้องเตรียมการเขากลัวไว้ก่อนนะพี่
3: ครับ
2: เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาเตรียมเก็บไอ้อะไรต่ออะไรที่จำเป็นขึ้นชั้น2แล้ว
3: จ่ายแต้วแล้ว
0: ที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารครับอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นพื้นที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเหลืออีกประมาณแค่30เซนครับก็จะถึงตลิ่งชั้นนอกของวัดนะครับทั้งพระสงฆ์สามเณรกว่า30รูปมีเจ้าหน้าที่ครับมาช่วยกันติดตั้งแนวบังเกอร์แบบน็อกดาวน์นะครับสูงเกือบ2เมตรตลอดแนวริมน้ำเจ้าพระยาระยะทาง120เมตรครับขณะเดียวกันก็ทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเตรียมพร้อมรับมือครับถ้ามีน้ำซึมเข้ามาในพื้นที่ครับ
1: นายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอผักไห่ผักไห่นี่ก็เป็นหนึ่งในอำเภอรับน้ำนะคะน้ำท่วมซ้ำซากค่ะท่านผู้ว่าสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่มีกำลังพลมาช่วยด้วยมาช่วยประชาชนในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและได้เตรียมศูนย์พักพิงเอาไว้รองรับสถานการณ์ท่านผู้ว่าบอกศูนย์พักพิงนี่เตรียมเอาไว้พร้อมแล้วกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าถ้าปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นหรือมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนก็อาจจะส่งผลโดยตรงต่อพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนนอกคันกั้นน้ำมีหลายจุดหลายพื้นที่สำหรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้นะคะระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อวานยังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะยังตรึงเอาไว้ตามอัตรานี้ยังคงที่แต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคกลางลงมาเติมค่ะ
0: ถ้าพูดถึงบางบานนะครับเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมทุกปีครับเราจะสแกนพื้นที่ที่ตำบลวัดตะกูนะครับที่นั่นมี9หมู่บ้านถูกน้ำท่วมไปแล้วมากกว่า400หลังคาเรือนครับเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณภัทราชวนชมครับรายงานจากในพื้นที่ครับ
4: ค่ะฝนตกหนักตลอดทั้งวันนะคะยิ่งทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางบานขยายวงกว้างมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำนะคะทำให้ผู้นำท้องถิ่นต้องเร่งแจ้งเตือนชาวบ้านเป็นระยะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ค่ะ ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นระดับน้ำท่วมโดยรอบชุมชนในตำบลวัตกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบคลุมทั้งตำบลจำนวน9หมู่บ้านค่ะชาวบ้านได้รับผลกระทบ393ครัวเรือนรวม586คนนะคะเป็นบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยนอกคันกั้นน้ำซึ่งบ้านเรือนร้อยละ80ของตำบลอยู่นอกคันกั้นน้ำค่ะจากทั้งหมด568ครัวเรือนผลจากการปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะทำให้น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนริมน้ำอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนค่ะทำให้ชาวบ้านขนย้ายสิ่งของไม่ทันบางจุดระดับน้ำสูงเกิน1เมตรนะคะและตลอดทั้งวันยังมีฝนตกหนักเป็นระยะด้วยค่ะชาวบ้านบอกว่าน้ำขึ้นเร็วจนตั้งตัวไม่ทันเพียงแค่ 2-3 วันน้ำท่วมความสูงระดับ1เมตรผู้นำท้องถิ่นจึงใช้กลุ่มไลน์ของหมู่บ้านแจ้งเตือนให้ชาวบ้านเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์ค่ะ
3: โอ้มาไวเกินนะคะตอนนี้คือเมื่อวานเนี้ยก่อนออกจากบ้านคือได้ถุนบ้านยังไม่มีเลยแล้วพอกลับมาก็คือแบบน้ำท่วมหมดแล้วแล้วเมื่อคืนกับวันเนี้ยก็ขึ้นเยอะใช่
5: แล้วเราเก็บข้าวของทันไหมคะ
3: คือต้องเก็บไว้ที่สูงคือข้างล่างก่อนยังขึ้นบ้านไม่หมดค่ะเพราะว่ามันไม่ทันอ่ะมันมาไวขนาดนี้คือวันสองวันท่วมเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบเก็บไม่ทันค่ะ
5: ปกติเราเคยเจอไหมคะมาทีเดียว
3: ไม่เคย
5: คืนแบบเกือบเมตร
3: ไม่เคยค่ะปีนี้คือหนักสุดปกติคือถ้าเขาแจ้งแล้วมันจะค่อยๆขึ้นมาก็คือเราก็จะเตรียมตัวกันทันและปีนี้คือเตรียมไม่ทันเลย
4: บนทางหลวงชนบทบางบานป่าโมกเสนามีการตั้งเต็นท์เป็นจุดให้ชาวบ้าน

0: รถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมรวมทั้งเป็นที่พักแต่ขณะนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ในบ้านค่ะเนื่องจากเป็นบ้านยกพื้นสูงระดับน้ำยังไม่ถึงพื้นบ้านนะคะส่วนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัตกูถูกน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรเจ้าหน้าที่ยังเปิดให้บริการและได้ตั้งตู้คอนเทนเนอร์เป็นจุดบริการเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกชาวบ้านที่ต้องการมารับบริการเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและฝนตกค่ะ
1: ใช่ค่ะพอดีรอพสต.ค่ะน้ำมันท่วมทำให้ชาวบ้านนะคะเดินทางเข้าไปรับบริการลำบากค่ะบางคนก็ต้องเดินลุยน้ำเข้าไปบางคนเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดความยากลำบากค่ะก็ทางอบต.ค่ะเขาก็ได้จัดสรรให้ตู้คอนเทนเนอร์มาเพื่อที่จะให้พยาบาลนะคะออกมาให้บริการชาวบ้านตรงบริเวณนี้ค่ะ
2: แล้วตอนนี้ค่ะเรามีผู้ป่วยในความดูแลเป็นกลุ่มไหนเยอะแค่ไหนอะคะ
1: ก็เป็นพวกผู้กลุ่มผู้สูงอายุอะค่ะแล้วก็เป็นพวกคนไข้เรื้อรังอะค่ะแล้วก็จะมีคนไข้ที่มีแผลบ้าง
0: กำนันตำบลวัตกูบอกว่ามีกลุ่มเปราะบางที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษรวม36คนนะคะเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุน้ำท่วมยังส่งผลกระทบด้านอาชีพและเกษตรกรรมพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายหนักภายในคืนเดียวค่ะทำให้ทั้งผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านยังคงกังวลกับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่จะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะคะ
3: ก็กังวลนะคะเพราะว่าฝนมันตกเยอะแล้วเราตอนนี้สิ่งที่เราอยากรู้เราอยากรู้ความแน่นอนว่าจะปล่อยมาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วจะมีอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นคำถามที่เราต้องเตรียมอยู่ในใจเราเพื่อที่จะตอบให้ชาวบ้านรับรู้เพราะว่าคำถามที่ถามคือน้ำมีอีกไหมเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเองเราก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนก็คอยติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเพราะวันหนึ่งเขาจะแจ้งเราประมาณ 3-4 รอบ
0: ปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาค่ะกรมชลประทานจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราสูงเพื่อรองรับมวลน้ำเหนือจากฝนตกหนักสะสมทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยล้นตลิ่งอย่างรวดเร็วค่ะลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติเช่นอำเภอเสนาผักไห่และบางบานทำให้น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและใต้ถุนบ้านเรือนริมน้ำก่อนจุดอื่นค่ะและจากการคาดการณ์ในช่วงต้นฤดูว่าอาจมีภาวะแล้งทำให้ชาวบ้านและหน่วยงานในบางพื้นที่ตั้งรับไม่ทันนะคะเมื่อมวลน้ำมาเร็วและสูงขึ้นเกือบ1เมตรภายในเวลาอันสั้นรวมทั้งศักยภาพของทุ่งรับน้ำลดลงจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินค่ะแม้อำเภอบางบานต้องเจอกับน้ำท่วมทุกปีนะคะแต่ชาวบ้านบอกว่านี่ไม่ใช่ความคุ้นชินค่ะแต่เป็นความเดือดร้อนที่ต้องเจอทุกปีนะคะจึงตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะ
4: ขอบคุณคุณพัทราครับ
5: ยันนี้คนกรุงเทพและปทุมธานีต่างก็ตั้งคำถามกันนะคะว่าน้ำเหนือที่ระบายเพิ่มขึ้นจากเขื่อนเจ้าพระยานั้นจะไหลเข้าท่วมกรุงเทพมหานครหรือไม่นะคะแม้เวลานี้ก็ยังมีฝนตกลงมาอยู่และทำไมคลองรังสิตน้ำถึงเต็มคลองแต่ว่ายันนี้เราต้องสู้กับฝนตกหนักรวมไปถึงน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะคะคุณอัฟนันจะมาสรุปภาพรวมให้ฟังว่าจุดไหนยังคงน่าเป็นห่วงวิกฤตที่สุดหรือว่ามันมีปัจจัยอะไรร่วมด้วยคะ
6: ครับหลายคนสงสัยใช่ไหมฮะน้ำหลากจากภาคเหนือจะทำให้ปทุมธานีกรุงเทพท่วมหรือเปล่านะครับแต่ว่าคำตอบจากนักวิชาการแล้วก็หน่วยงานรัฐเองจะบอกว่าตอนนี้นะครับคนที่อยู่ในคันกั้นน้ำเนี่ยอาจจะพอสบายใจได้นะครับน้ำจากเหนือไม่ได้ทำให้ปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพน้ำท่วมได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันจริงๆเย็นนี้นะครับก็คือฝนในพื้นที่ของตัวเองครับแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่ากันก่อนนะครับว่าน้ำจากเหนือในขณะนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับจะเห็นว่าน้ำเหนือนะครับที่ไหลมาจาก4เขื่อนหลักตอนนี้ผ่านนครสวรรค์นะครับที่สถานี C2 อยู่ที่ประมาณ 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังอยู่ในตัวเลขเดิมจาก2วันที่ผ่านมานะครับตัวเลขที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาที่มีการระบายออกมาในเวลานี้นะครับ 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังคงเป็นตัวเลขเดิมนะครับยังไม่ได้แตะ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนด้านล่างนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับโดยเฉพาะที่สถานีบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่านะครับก็ยังถือว่าทรงตัวอยู่นะครับแต่ว่าคนที่อยู่

0: ที่บริเวณนอกคันกั้นน้ำนะครับตอนนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วเช่นกันครับคุณผู้ชมครับตัวเลขอีกอันนึงที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมดูนะครับก็คือน้ำเหนือที่ระบายเพิ่มขึ้นในเวลานี้นะครับถ้าดูจากตัวเลขนี้นะครับบริเวณเขื่อนเจ้าพระยานะครับยังอยู่ในจุดที่ศักยภาพของคันกั้นน้ำที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนยังสามารถรับได้อยู่นะครับแต่ว่าคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะคนที่อยู่ที่ชัยนาทอ่างทองอยุธยารวมถึงชุมชนริมน้ำนอกคันกั้นน้ำในปทุมธานีและกรุงเทพอันนี้จะได้รับผลกระทบไปเต็มๆซึ่งตรงนี้นักวิชาการด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนะนำว่าให้คุณผู้ชมหรือว่าประชาชนที่อยู่บริเวณที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ยกของขึ้นที่สูงโดยยึดตัวเลขการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นหลักแล้วยกของขึ้นที่สูงให้จบภายในครั้งนี้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องยกไปหลายๆรอบครับ
1: ตอนนี้ในรังสิตมันเต็มอยู่แล้วแล้วก็พอวันที่28ฝนแถวนี้เนี่ยมันซาลงหมายถึงวันอาทิตย์เนาะฝนมันลงแล้วก็น้ำมันน่าจะระบายออกจากแถวนี้ได้1วันหรือ2วันน่าจะประมาณวันที่30ซึ่งแถวนี้ก็น่าจะคลี่คลายไม่มีอะไรละพอฝนหยุดมันก็จะเบาละทีนี้น้ำจากเจ้าพระยาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยกว่าจะมาที่กรุงเทพเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ7วันซึ่ง7วันอาจารย์คิดว่ากว่าน้ำก้อนนู้นจะมาถึงกรุงเทพตรงนี้น้ำน้อยลงไปละไม่น่าจะมีผลกระทบกันกว่าน้ำตรงนู้นจะมาเนี่ยน่าจะไม่ได้ต้องลุ้นอะไรมาก
0: คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งจุดที่คนกังวลกันมากขึ้นนะครับว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่น้ำเต็มคลองจนมีการยกธงแดงในเวลานี้คำถามก็คือกรมชลประทานจะผ่านน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้ามาลงที่คลองรังสิตหรือเปล่านะครับคำตอบคือณเวลานี้ยังไม่ได้ผันเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าน้ำที่เต็มคลองรังสิตอยู่ในเวลานี้มาจากฝนที่ตกลงมาและสะสมอยู่ในพื้นที่ของตัวเองตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาล้วนๆครับคำถามก็คือว่าถ้าน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเพิ่มจะซ้ำเติมคลองรังสิตหรือเปล่าครับคำตอบจากนักวิชาการก็ยืนยันตรงกันครับว่าไม่ชนกันเพราะว่าเป็นฝนในพื้นที่รังสิตฝนที่ตกในพื้นที่รังสิตจะเริ่มเบาลงและระบายออกได้ภายใน 1-2 วันนะครับขณะที่น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาก็จะใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดชัยนาทนะครับมาถึงบริเวณรังสิตเนี่ยประมาณสัก7วันถึงเวลานั้นน้ำในคลองรังสิตก็จะลดระดับลงไปเองครับช่วง 1-2 วันนี้นะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ริมคลองรังสิตต้องเจอกับน้ำท่วมที่มาจากฝนในพื้นที่นะครับถามว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้กำลังเผชิญอยู่กับอะไรครับคุณเจษฎาต้นจำปานะครับลงพื้นที่อยู่ในเทศบาลนครรังสิตแล้วนะครับไปติดตามคนที่อยู่ในพื้นที่จะรายงานสดเข้ามาคุณเจษฎาเชิญครับ
2: ครับคุณอำนันท์ครับฝนที่ยังคงตกลงมาต่อเนื่องทำให้พื้นที่ชุมชนที่อยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครรังสิตนั้นยังคงเป็นกังวลอยู่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ระดับน้ำเองก็อยู่ในระดับธงแดงอยู่ในขั้นเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ 16:00 นครับผมได้ไปตรวจสอบระดับน้ำบริเวณสถานีวัดน้ำสะพานแดงในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพราะว่าระดับน้ำตอนนั้นครับคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ182เซนติเมตรซึ่งนายกเทศมนตรีนครรังสิตให้ข้อมูลนะครับว่าหากระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่ปัจจุบันอยู่ประมาณ180กว่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยระดับนี้อยู่ในระยะที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่แนวริมคลองเนื่องจากว่าน้ำจากในคลองนั้นจะเริ่มไหลซึมผ่านท่อระบายน้ำเข้ามาท่วมพื้นที่ถนนและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำครับแต่ว่าถ้าหากระดับน้ำนั้นขยับขึ้นไปสู่ระดับที่190เซนติเมตรนะครับจะทำให้น้ำในคลองนั้นเริ่มไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนครับ
3: อุปกรณ์ต่างๆที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเราพร้อมนะครับของชลประทานก็พร้อมของโยธาก็พร้อมนะครับอันนี้ต้องเรียนเพื่อทราบก่อนแล้วเมื่อวานนะฮะเมื่อวานตอนบ่ายผมกับประธานสภารองนายกก็ไปที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับไปดูสถานการณ์ที่แท้จริงก็เราก็รับทราบว่าเมื่อวานในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปล่อยน้ำสูงสุดอยู่ที่1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทำให้ใต้เขื่อนเนี่ยกระทบไปหมดนะฮะแต่เราก็เตรียมความพร้อม

0: หากมาประเมินครับว่าตอนนี้รังสิตนั้นจะเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เหมือนเดิมหรือไม่นะครับมาดูระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ครับซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำจากหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นคลอง1ถึงคลอง7ซึ่งน้ำทั้งหมดครับไม่ได้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพียงอย่างเดียวนะครับให้คุณผู้ชมดูที่กราฟิกครับกรมชลประทานนะครับระบุไว้ว่าการระบายน้ำจะถูกแบ่งออกเป็น2ช่วง3ช่วงนะครับคือตั้งแต่ช่วงปากคลองรังสิตจนถึงคลอง1ถึงคลอง7นะครับน้ำเนี่ยจะถูกระบายผ่านประตูน้ำปากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับส่วนที่2คือตั้งแต่คลอง8จนถึงคลอง13นะครับน้ำทั้งหมดนั้นจะถูกระบายลงสู่คลอง6วาก่อนจะสูบไปยังพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็คือตั้งแต่คลอง14จนถึงจังหวัดนครนายกจังหวัดนครนายกนะครับน้ำนั้นจะถูกระบายออกสู่โซนพื้นที่นั้นเพื่อสูบต่อไปยังแม่น้ำบางประกงครับคุณอัพนันครับการชี้ชะตาว่าสถานการณ์ของในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตรวมถึงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่อยู่ริมคลองนั้นจะเป็นอย่างไรต้องรอดูฝนคืนนี้นะครับว่าจะตกเข้ามาเพิ่มอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับในขณะเดียวกันพื้นที่การสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้มีการเดินเครื่องสูบน้ำไปกว่า14เครื่องแล้วนะครับซึ่งจะต้องรอดูครับเพราะว่าในขณะที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับ
1: ขอบคุณคุณเจษดาครับที่ปทุมธานีไม่ใช่แค่จุดนี้นะครับที่กำลังเผชิญกับฝนที่ตกหนักในพื้นที่ครับในจุดอื่นๆตอนนี้มีหลายจุดนะครับที่ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์สีแดงครับโดยเฉพาะจุดวัดระดับน้ำที่สะพานแดงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์สีแดงซึ่งเป็นระดับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเสี่ยงที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและกระทบคนริมคลองที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำประกอบกับในพื้นที่ตอนนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับพลตำรวจโทคำดลวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่จุดวัดระดับน้ำสะพานแดงครับยืนยันว่าเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะการเข้าช่วยเหลือประชาชนในจุดที่น้ำกำลังจะเข้าท่วมและตอนนี้เตรียมอาคารจอดรถที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับให้ประชาชนสามารถนำรถเข้าไปจอดได้ประมาณ300คันครับนอกจากนี้นะครับอบต.คลอง3อำเภอคลองหลวงปิดการจราจรทางลอดใต้สะพานกลับรถบริเวณหมู่7ชั่วคราวส่วนเจ้าหน้าที่ของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเร่งวางกระสอบทรายและยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่บริเวณปากคลองระพีพัฒน์จะเดินเครื่องตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับในคลอง3ครับพร้อมเปิดประตูระบายน้ำคลอง1ระบายน้ำจากคลอง3ลงสู่รังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งเทศบาลนครรังสิตจะเดินเครื่องสูบน้ำอีกประมาณ7เครื่องเพื่อผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับจากปทุมธานีมาดูในกรุงเทพกันบ้างนะครับคำถามสำคัญที่สุดตอนนี้คนกรุงเทพน้ำจะท่วมไหมครับถ้าไปถึงน้ำท่วมใหญ่เหมือนกับปี2554คำตอบจากหน่วยงานภาครัฐและก็นักวิชาการตอบว่าไม่ท่วมครับแต่ถ้าไปถึงน้ำท่วมขังตามถนนและก็ชุมชนเย็นนี้มีโอกาสสูงมากนะครับจากนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเรามาดูจากภาพนี้นะครับจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครใช้วิธีการสูบน้ำนะครับพึ่งพาเครื่องสูบน้ำแบบ 100% สูบน้ำจากพื้นที่ชั้นในนะครับออกสู่คลองและจากนั้นจากคลองไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับแต่ว่าปัจจัยสำคัญของเย็นนี้ค่ำวันนี้นะครับก็คือน้ำทะเลหนุนครับช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.ถึง 18:00 น.วันนี้ครับเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงอีกรอบเรดาร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงพบว่ามีฝนตกลงมาเรื่อยๆครับหนักสลับเบาน้ำฝนจะไหลลงคลองไม่ได้นะครับถ้าน้ำในคลองยังเต็มอยู่ครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือน้ำจะดันย้อนกลับเข้ามาที่ท่อระบายน้ำที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเดิมครับสรุปสั้นๆนะครับก็คือน้ำเหนือจากเจ้าพระยารอบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ท่วมกรุงเทพนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องสู้กันเย็นนี้ก็คือฝนตกในพื้นที่ของตัวเองรวมกับน้ำทะเลหนุนตอนนี้ใครเลิกงานแล้วนะครับรีบเดินทางกลับบ้านนะครับรถไปย้ายเข้าไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยอยู่ที่สูงครับเพื่อความสบายใจแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างมีสตินะครับแต่เท่าที่เราติดตามเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่จะมาเข้ารายการถนนวิภาวดีรังสิตตอนนี้รถติดยาวสะสมเป็นกิโลนะครับเพราะว่ารถไม่สามารถเคลื่อนตัวได้จากสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามที่หน่วยงานต่างๆคาดการไว้ตั้งแต่ต้นครับ

ขอบคุณคุณอัฟนันค่ะทีนี้ต่อเนื่องที่คุณอัฟนันเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าจะลองโฟกัสให้แคบลงมาเฉพาะกรุงเทพมหานครผู้ว่ากทมยอมรับน้ำเหนือไม่น่าห่วงแต่ปัญหาในกทมตอนนี้ก็คือฝนตกแช่ทำให้น้ำเต็มคลองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้กทมยกระดับแผนรับมือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักคือ

0: ครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพตั้งแต่เขตมีนบุรีมาจนถึงเขตลาดกระบังครับที่ฝนตกหนักมากปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่เขตคลองสามวา115มิลลิเมตรครับรองลงมาเขตมีนบุรี109มิลลิเมตรเขตสายไหม102.5มิลลิเมตรเขตบางซื่อครับ99มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97มิลลิเมตรครับทำให้คลองหลักอย่างคลองประเวศบุรีรมย์ที่รับน้ำจากฝั่งตะวันออกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตนะครับน้ำจะถูกระบายผ่านเขตประเวศเขตสวนหลวงเขตพระโขนงและเขตวัฒนาจากนั้นถึงจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับ
1: คลองแสนแสบค่ะน้ำใกล้ล้นตลิ่งทำให้ชุมชนและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองทั้ง8คลองหลักทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขณะนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ปลอดภัยยังอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังเพราะว่าคืนนี้คาดว่าจะมีฝนตกลงมาเกิน100มิลลิเมตรอีกซึ่งกทม.ก็ติดตามกลุ่มฝนเรดาร์และระดับน้ำในคลองสาขาต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมสูงนะคะจุดที่ผู้ว่ากทม.บอกว่าน่าห่วงก็คือพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออกค่ะ
2: ก็คงต้องรอคืนนี้แล้วก็คิดว่าเท่าที่ก็คือต้องอีก2วันเลยอะถึงวันที่27นะถ้าเกิดร่องมันสภาพดีขึ้นก็น่าจะสถานการณ์น่าจะบรรเทาลงครับแต่ก็ไม่ต้องตระหนกตกใจแต่ว่าก็เตรียมตัวแล้วก็เราไม่ประมาทเราเองก็พยายามเตรียมตัวมาตลอดนะเรื่องคล่องน้ำต่างก็ตกมาขนาดนี้ก็ผมก็ยังถือว่าไม่ได้คือเมื่อคืนคิดว่าจะหนักกว่านี้เยอะที่ตื่นขึ้นมานะที่ดูแต่สถานการณ์ก็ต้องยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่ก็ต้องเร่งดำเนินการนะครับ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำเหนือครับผู้ว่าชาติชาติเนี่ยย้ำนะครับบอกว่าไม่น่ากังวลครับเพราะว่าปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนบนของประเทศไทยไม่ได้ไหลลงมาพื้นที่ภาคกลางมากนักครับและคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยายังรับมือได้นะครับตอนนี้กทม.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับซึ่งการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพบว่าทั้งกทม.และปริมณฑลครับจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 80%ซึ่งฝนเยอะแบบนี้จะลากยาวไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้ครับหลังจากนั้นสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายครับ
1: การใช้ชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ใช้คำว่าสาหัสได้เลยนะคะตั้งแต่เช้า เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกข้ามคืนก็เลยทำให้น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลกันตั้งแต่เช้าอะค่ะผู้คนเจอกับทั้งฝนตกรถติดแล้วก็ลากยาวมาจนถึงเวลานี้น้ำก็ยังระบายไม่หมดมันมีฝนตกลงมาเติมด้วยนะคะและยิ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเลิกงาน ที่เรียกกันว่าสุขแห่งชาติแบบนี้ด้วย ก็อาจจะต้องเจอกับปัญหารถติดตามมา โดยเฉพาะคนที่ต้องใช้บริการรถสาธารณะวันนี้อาจต้องรอรถนานกว่าทุกวันค่ะในช่วงเวลาเลิกงานของผู้คนย่านถนนแจ้งวัฒนะใกล้ศูนย์ราชการค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์เป็นแบบนี้แหละน้ำล้นผิวการจราจรขึ้นมาที่ฟุตบาทแม้การเดินบนทางเท้าก็ดูเหมือนจะลำบากยากกว่าทุกวันคนที่รอรถเมย์ก็รอนานเนี่ยค่ะต้องเดินลุยน้ำแบบนี้นะคะสถานการณ์สังเกตเห็นผู้คนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมย์รอแท็กซี่รอรถประจำทางแน่นอนค่ะฝนตกรถติดรถขาดระยะการจราจรก็ติดขัดหลายคนต้องเดินลุยน้ำน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรทำให้รถก็เคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆไม่ว่าจะเปลี่ยนไปใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดแต่ก็ไม่ง่ายบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่มีสำนักงานอยู่เป็นจำนวนมากหลายคนบอกตัดสินใจทิ้งรถส่วนตัวเอาไว้ที่ออฟฟิศเลยเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะเดินลุยน้ำออกมาต่อรถไฟฟ้าแทนดีกว่าค
3: ่
1: ะ
3: เอ็มอาร์ทีกับ
4: บ้านอยู่บ้านงานเป็นน้ำท่วม
3: อยู่ตรงเส้นน้ำท่วมเลยครับก็จะอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะครับ
4: โอ้โหจุดพี
3: คใช่ครับผมก็เลยไม่ขับรถกลับก็เลยนั่งเอ็มอาร์ทีกับ
5: ปกติเอารถมาแล้วด้วยวันนี้ค่ะน้ำมันท่วมแล้วก็คิดว่าประเมินสถานการณ์แล้วว่าน่าจะตกทั้งวันก็เลยว่ามารถไฟฟ้าดีกว่า
4: อ๋อคือบ้านอยู่ในแนวรถไฟฟ้า
5: อยู่ตรงนี้ใช
0: ่ตกบ่ายวันนี้ครับฝนก็ยังตกต่อเนื่องนะครับทำให้น้ำท่วมในซอยติวานนท์38ประชานิเวศครับเส้นทางที่จะเชื่อมไปยังใต้ทางด่วนงามวงวานนะครับระดับน้ำสูง5-10 เซนติเมตร

0: างช่วงเนี่ยท่านผู้ชมครับน้ำมันสูงมากครึ่งล้อรถยนต์นะครับบางจุดน้ำมันล้นกระเฉาะล้นฟุตบาทขึ้นมารถยนต์เนี่ยยังพอผ่านไปได้แบบช้าๆครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยหลายคนจอดเลยเพื่อความปลอดภัยครับ
1: ที่ถนนตัดใหม่วิภาวดีรังสิต72ค่ะมุ่งหน้าถนนเทพรักษ์น้ำท่วมพื้นผิวการจราจรทุกช่องทางนะคะแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาเติมนี่สถานการณ์ตอนบ่ายเหมือนกันมีบางช่วงรถวิ่งมาได้เฉพาะเลนขวาสุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าน้ำท่วมผิวการจราจรท่วมถนนก็ทำให้น้ำระบายไม่ทัน
0: คลองเปรมประชากรย่านนนเมืองครับน้ำเต็มคลองเหมือนกันครับล้นท่วมถนนบางจุดนะครับชาวบ้านเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบครับทั้งคนที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะและการสัญจรด้วยรถเล็กนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษจุดนี้สำคัญครับคลองเปรมเนี่ยเป็นคลองที่มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับคลองพดุงกรุงเกษมในเขตดุสิตนะครับจะไหลผ่านเขตต่างๆหลายเขตเลยตั้งแต่บางซื่อจตุจักรหลัก4เขตดอนเมืองครับรวมไปถึงอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับจากนั้นถึงจะไปไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะทางเนี่ยประมาณ50กิโลเมตรครับ
1: รถยนต์เมื่อสักครู่นี้สู้มากเลยนะ
0: ครับ
1: น้ำขึ้นมาถึงประมาณกระโปรงรถนะคะแต่ว่ามันถอยไม่ได้แล้ว
0: ก็ต้องลุยกันต่อไป
1: อีกจุดนึงที่ชุมชนเคหะบางบัวด้านหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้ำท่วมขังภายในซอยค่ะคุณชานนท์ขุมทรัพย์ผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่เช้าลากยาวจนถึงตอนบ่ายรายงานบอกน้ำยังไม่ลดแถมยังมีฝนตกลงมาเติมส่วนหนึ่งเราว่าได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองบางเขนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยการเดินทางของผู้คนผ่านซอยบางบัวซึ่งมันเป็นทางลัดจากถนนพหลโยธินจะไปทะลุซอยวิภาวดีรังสิต62และ64เป็นไปแบบนี้แหละค่ะก็ยากลำบากกว่าทุกวันผู้ใช้ทางเล่าให้ฟังบอกรถน้อยคอยนานแล้วก็สังเกตเห็นว่าน้ำในคลองล้นท่วมชุมชนที่อยู่ริมคลองเห็นสังเกตคนบางบ้านบางหลังต้องออกมาวิทน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ
0: สำรวจชุมชนริมคลองกันต่อนะครับคุณชานนท์ก็ติดสถานการณ์อยู่ที่ชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนครับ
2: ครับคุณวิศาคุณเจษดาและคุณผู้ชมครับจากชุมชนเคหะบางบัวนะครับตอนนี้ผมย้ายมาดูตรงนี้กันบ้างครับชุมชนสามัคคีร่วมใจตรงนี้ติดกับคลองบางบัวเลยนะครับเขตบางเขนกรุงเทพมหานครระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับน้ำเริ่มล้นเข้าบ้านของชาวบ้านบางหลังแล้วหลายคนก็ทยอยขนของขึ้นที่สูงนะครับขณะที่บางส่วนก็นำเรือออกมาขนเอากระสอบทรายไปไว้ที่บ้านแล้วเพื่อกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าตัวบ้านครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ชุมชนสามัคคีร่วมใจครับจุดนี้มีบ้านเรือนของประชาชนอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนนะครับเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมคลองบางบัวหลายคนก็ทยอยนำเรือออกมาบริเวณทางเข้าชุมชนนะครับเพื่อขนเอากระสอบทรายจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขนที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วขนเข้าไปกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าบ้านเพราะว่าตอนนี้ครับระดับน้ำบริเวณหน้าบ้านสูงจนถึงระดับหัวเข่าแล้วผมเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านครับหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าระดับน้ำรอบนี้ผิดปกติจากที่ผ่านมาเดิมทีครับเมื่อมีฝนตกน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะลดลงในช่วงเช้าแต่รอบนี้แม้ว่าจะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้เฝ้าระวังน้ำท่วมไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ก็ไม่คิดครับว่าสถานการณ์จะรุนแรงขนาดนี้พวกเขาก็เริ่มกังวลครับว่าน้ำท่วมรอบนี้จะรุนแรงกว่าปีก่อนๆครับ
3: ช่วงหลังๆปี54มาเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะคะพูดถึงว่าเวลาฝนตกเนี้ยก็ตกกลางคืนท่วมกลางคืนเช้าเราก็จะเห็นแล้วว่าเออมันลงได้จริงไงอันนี้เราเดือดร้อนแล้วคือเราไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้แล้วเพราะว่ามันอยู่ตรงข้างนอกถึงจะไม่เข้าบ้านแต่มันก็กระทบแล้วคงต้องลางานก่อนนะคะ
2: แปลกๆนะอยู่นี้วันนี้แปลกๆไหม
3: ใช่ค่ะช่วงเนี่ยเห็นที่เขาคุยกันอะวันที่24ถึง27เนี่ยแต่เราไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนี
4: ้ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้หนักไม่ได้มีพายุเข้ามันก็จะแค่ถึงรั้วเหล็กแล้วมันก็จะลงพอฝนหยุดก็จะลงแต่อันนี้เขาบอกว่ามีพายุเข้ามามันก็เลยขึ้นมาเกือบเท่าปี54แล้วเนี่ยเนี่ย
2: ที่บ้านนะ
4: ใช่แล้วปี54อ่ะมันเข้ามาถึงในบ้านประมาณแค่นี้ปี54นะแล้วจากนั้นยังไม่เคยเลยเต็มที่ก็แค่ตรงข้างนอกพอเช้ามาก็ยุบแต่เนี่ยวันนี้หนักมากเลยหนักรองเท่ากับปี54เลย
2: ขณะที่บ

0: บริเวณด้านหน้าทางเข้าชุมชนครับจะเป็นจุดกลับรถใต้สะพานทองจันยาหรือสะพานข้ามคลองบางบัวถนนผลโยธินนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตบางเขนนำกระสอบทรายมาวางกั้นไว้ไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมถนนเพื่อให้รถของประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับและอย่างที่เห็นนะครับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ก็เนี่ยต้องเดินแบบนี้ระดับน้ำสูงถึงหัวเข่าแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยยังไม่ขนาดนี้ชาวบ้านที่นี่ก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับเนี่ยครับน้ำสูงถึงหัวเข่านะครับระดับนี้คือปริ่มประตูรั้วบ้านแล้วก็เชื่อว่าชาวบ้านที่นี่นะครับยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ายังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่ชุมชนสามัคคีร่วมใจริมคลองบางบัวเขตบางเขนกรุงเทพมหานครครับ
1: ขอบคุณคุณชานนท์ครับ
2: ดูเหมือนว่าสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำในจุดที่เป็นชุมชนในกรุงเทพมหานครจะต่างไปจากทุกปีนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำในคลองมันเพิ่มสูงขึ้นทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนภายในชุมชนก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังต้องสูบน้ำกันนำกระสอบทรายมากั้นบางคนก็ต้องเดินลุยน้ำกันไปแบบนี้นะคะอีกจุดนึงที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะก็คือบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะทำให้มีน้ำหลากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำกระแสน้ำไหลเชี่ยวมีประชาชนติดค้างด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเรือฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านพักในพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะหลังน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลากเข้าท่วมแต่ระดับน้ำสูงและไหลแรงค่ะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะค่อยๆเข้าไปด้วยความชำนาญก่อนจะช่วยสามีภรรยาพร้อมกับสุนัขที่ติดอยู่ภายในบ้านออกมาได้อย่างปลอดภัยคุณผู้ชมและนี่เป็นข้อความแจ้งเตือนจากปภ.นะคะเป็นข้อความแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำตะคองในตำบลหมูสีบอกให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังมีฝนตกต่อเนื่องบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้ระดับน้ำในลำตะคองเพิ่มสูงขึ้นท่วมบ้านเรือนและรีสอร์ทบางจุดเสียหายค่ะเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าแม้จะมีการแจ้งเตือนแต่ก็ยังไม่สามารถเก็บของได้ทันเพราะว่าน้ำมาเร็วและไหลแรงตอนนี้ต้องปิดให้บริการไปก่อนชั่วคราวจนกว่าระดับน้ำจะลดลงเพื่อความปลอดภัยส่วนที่จังหวัดสุรินทร์เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลโคกกลางอำเภอพนมดงรักติดอยู่ในสวนยางพาราและกระท่อมหลังน้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรักไหลเข้าท่วมค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอพนมดงรักปัจจุบันก็ยังมีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรพวกสวนยางพาราต่างๆนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ยังแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังมีฝนตกต่อตลอดทั้งวันค่ะ
3: และหลักใหญ่ใจความของฝนวันนี้นะครับนั่นก็คือฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยครับหนักตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้และพรุ่งนี้ต่อไปนะครับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักครับเราจะเริ่มกันที่สระแก้วนะครับที่นั่นฝนไม่หนักแบบนี้มาหลายปีแล้วครับเนี่ยครับเด็กๆในพื้นที่ตลาดอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับออกมาเล่นน้ำมีผู้ปกครองคอยดูแลใกล้ชิดครับหลังจากระดับน้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณตลาดแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยยังไม่สูงมากนักนะครับจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับไม่ควรเอาเด็กมาเล่นน้ำแบบนี้นะครับกระแสน้ำแรงอาจจะเกิดอันตรายได้ยังไงก็ขอความระมัดระวังเฝ้าสังเกตดูแลกันด้วยขณะที่กระแสน้ำที่ตลาดอรัญญประเทศครับซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตอนนี้น้ำยังไหลเชี่ยวนะครับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าออกมาสำรวจระดับน้ำและเร่งขนย้ายเข้าของทรัพย์สินขึ้นที่สูงครับสถานการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับหลังฝนตกหนักสะสมตลอดทั้งคืนทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วครับเกิดน้ำในคลองล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศครับน้ำในคลองพรมโหดที่สูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยเป็นผลมาจากการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงนะครับซึ่งเพิ่มการระบายน้ำประมาณ7ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้พื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนทั้งวัดหลวงอรัญสีแยกไฟแดงขอบสะและตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศเริ่มมีน้ำท่วมขังครับเช่นเดียวกันครับกับร้านขายเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งนะครับที่ต้องระดมคนงานช่วยกันขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วก็ขนเข้าของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเอากระสอบทรายมาวางกั้นหน้าร้าน ป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมร้านครับ
4: จริงๆผมก็เตรียมพร้อมมา2วันนะครับ อะไรเก็บได้เราก็เก็บเนาะเพราะว่าน้ำมักจะมาช่วงกลางคืนแต่ทีนี้เราเตรียมพร้อมอะไรได้เราก็ต้องเตรียมพร้อมเลยครับ
2: จากพื้นที่เศรษฐกิจเมืองอรัญญประเทศค่ะสถานการณ์น้ำหลากยังขยายไปยังพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในอำเภอกบิลบุรีนะคะหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มวลน้ำจากพื้นที่สูงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมกบิลบุรีประสานนำเจ็ตสกีฝ่ากระแสน้ำเข้าไปเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ติดอยู่บนกุฏิของสำนักสงฆ์หลังจากน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ส่วนที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีบริเวณหมู่ที่14บ้านโนนสมบูรณ์หนองใหญ่นะคะน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน1หลังมีคนติดค้างอยู่ภายในบ้าน5คนต้องรอคอยความช่วยเหลืออยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือออกมาได้ส่วนที่ถนนสาย359สระแก้วตัดใหม่บริเวณหลักกิโลเมตรที่31ตำบลวังท่าช้างระดับน้ำบางจุดสูงกว่า1เมตรค่ะท่วมผิวการจราจรทั้ง2ด้านส่งผลให้การเดินทางการสัญจรได้รับผลกระทบค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราน้ำหลากท่วมหลายพื้นที่เช่นกันนะคะที่น่าห่วงคืออำเภอสนามชัยเขตเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือพระและสามเณรวัดหินแร่ค่ะอยู่ในตำบลท่ากระดานต้องใช้เชือกขึงแล้วก็ฝากกระแสน้ำเข้าไปเพื่อช่วยเหลือพระและสามเณรที่ติดอยู่ภายในวัดนะคะก่อนจะพากันไต่เชือกฝากกระแสน้ำที่ไหลแรงออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะขณะที่อำเภอท่าตะเกียบฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่กลางดึกลากยาวมาจนถึงตอนเช้าเหมือนกันทำให้มีมวลน้ำจากพื้นที่สูงหลากลงมาท่วมหลายหมู่บ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือหมู่8บ้านเทพประธานหมู่3บ้านเกาะลอยหมู่13บ้านอ่านตะแบกและหมู่2บ้านหนองข้อค่ะบางจุดน้ำท่วมสูงก็มีชาวบ้านในติดค้างอยู่ข้างในเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนต้องเร่งช่วยเหลือส่วนถนนสาย3076มีน้ำท่วมสูงจนรถเล็กสัญจรผ่านยากลำบากนะคะแล้วการเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะ
5: ห้ามผ่านครับบ้านท่ามะนาวนะครับเป็นจุดแรกครับจุดต่อก็อยู่ตรงก่อนข้างท้ายฐานผ่านนะครับตอนนั้นก็ห้ามผ่านนะครับจุดที่สามอยู่ที่บ้านห้วยโสมครับจุดที่สี่ก็บ้านหนองพ่อนะครับตรงตลาดปลาตรงนั้นก็ห้ามผ่านนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปได้แล้วนะครับมีแต่รถขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับที่สามารถสัญจรไปมาได้อยู่นะครับ
2: ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำจากพื้นที่สูงและเส้นทางน้ำธรรมชาติที่ตอนนี้ยังมีมวลน้ำไหลมาสมทบค่ะ
3: คำถามสำคัญครับทำไมตอนนี้ประเทศไทยถึงมีฝนตกหนักอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับการจะตอบคำถามนี้เราต้องดูข้อมูลจากเรดาร์ฝนครับเรดาร์ฝนเราไปดูที่ระยองครับเพราะจุดวัดเรดาร์ฝนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมสังเกตแผนภาพนี้ครับในกลุ่มพื้นที่ที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยครับคือพื้นที่ที่มีฝนตกอยู่ณเวลานี้ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยคือพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยครับแต่ถ้าเป็นสีเหลืองสีส้มหรือกระทั่งเป็นสีแดงแสดงว่ามีปริมาณฝนปานกลางถึงหนักมากนะครับตอนนี้หลายพื้นที่เราเห็นจุดที่เป็นสีเหลืองสีส้มบ้างแล้วในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับคำถามก็คือทำไมมันถึงไปหนักที่ช่วงนี้ท่านผู้ชมปกติเนี่ยฝนตกหนักมันก็หนักได้ทุกที่ครับแต่ตอนนี้ย่อมความกดอากาศต่ำนะครับมันเคลื่อนที่เข้ามายังพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยครับท่านผู้ชมจะเรียกว่าร่องฝนก็ได้ย่อมความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนเนี่ยท่านผู้ชมครับมันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ครับและตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็จะหมุนแบบนี้อีกประมาณ 2-3 วันข้างหน้าทำให้บริเวณนี้เนี่ยมีฝนตกหนักนะครับปกติเราได้ยินบ่อยๆย่อมความกดอากาศต่ำร่องฝนเข้าประเทศไทยปกติแล้วมันเข้าในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานครับเข้ามาที่ภาคตะวันออกนี่ไม่บ่อยนะครับพอมันไหลเข้ามาทางภาคตะวันออกครับปรากฏว่าพื้นที่ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออกของประเทศไทยอยู่ใกล้กับทะเลรับลมครับดังนั้นพอมีย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าร่องฝนไหลเข้ามาพื้นที่นี้ มันเข้ามาแบบเต็มๆนะครับก็เลยทำให้เกิดฝนตกหนักครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับอย่างวันนี้ฝนก็หนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองชลบุรีจันทบุรีตราดครับมีฝนหนักตลอดทั้งวันส่วนอีสานใต้ด้านบนครับที่บุรีรัมย์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงพื้นที่ภาคกลางครับวันนี้คนกรุงเทพปริมณฑลสัมผัสได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วสรุปทำไมฝนถึงตกมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะร่องฝนมันเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยแบบเต็มๆครับเราพูดถึงปริมาณฝนพูดไปทำไมครับปริมาณฝนเนี่ยทำให้เรารู้ข้อมูลล่วงหน้ารวมไปถึงข้อมูลในปัจจุบันหลายอย่างด้วยกันนะครับถ้าเป็นข้อมูลฝนสะสมย้อนหลัง3วันตั้งแต่3วันที่แล้วมาจนถึงวันนี้ปริมาณฝนสะสมเป็นอย่างไรมันจะเป็นตัวบ่งชี้ครับว่าพื้นที่ไหนที่ตอนนี้กำลังจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยกตัวอย่างเช่นถ้ามีฝนสะสมย้อนหลัง3วันและฝนเนี่ยเกิน200มิลขึ้นไปท่านผู้ชมครับในแผนภาพนี้จะเป็นสีแดงเข้มถ้าฝนย้อนหลังเกิน300มิลขออภัยเกิน200มิลขึ้นไปเนี่ยเท่ากับว่าพื้นที่เหล่านั้นครับดินมันชุ่มน้ำดินมันอิ่มน้ำแล้วถ้าฝนตกมาเพิ่มก็เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ครับเป็นข้อมูลของสสน.นะครับที่เราประมวลเอาไว้เป็นข้อมูลช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:00 นที่ผ่านมาถ้าท่านผู้ชมเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของ thaiwater.net เนี่ยจริงๆข้อมูลของเขาจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะครับซึ่งตามรายละเอียดข้อมูลจะดูเป็นแผนภาพทางโน้นก็ได้เป็นแผนที่จุดสีแดงๆนะครับคลิกเข้าไปก็จะเป็นข้อมูลรายแผนที่รายพื้นที่ครับขณะเดียวกันถ้าเป็นฝั่งขวามืออันนี้จะเป็นข้อมูลที่ระบุรายละเอียดนะครับในระดับตำบลอำเภอซึ่งในวันนี้เนี่ยพื้นที่ที่ฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมมันก็ตรงกับสถานการณ์จริงๆครับอย่างที่บุรีรัมย์ตอนนี้น้ำท่วมไปแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างชลบุรีตราดสระบุรีเราก็ไล่เรียงกันไปแล้วครับนอกจากปริมาณฝนจะทำให้เรารู้ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันถ้าเป็นการคาดการฝนใน3วันข้างหน้าครับถ้าเป็นฝน3วันข้างหน้าจะช่วยประเมินถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทำให้คนที่ทราบข้อมูลนี้เฝ้าระวังและตั้งตัวได้ครับการคาดการฝน3วันล่วงหน้าเป็นการประเมินฝนที่ตกสะสมในวันนี้บวกกับอีก2วันข้างหน้านะครับประโยชน์ของการคาดการฝนล่วงหน้า3วันก็คือการเฝ้าระวังพื้นที่ที่จะเกิดน้ำหลากครับให้สามารถรับมือได้ทันท่วงทีนะครับอย่างกราฟิกนี้ครับเป็นกราฟิกที่ทำโดยสสน.นะครับเขาทำเป็นข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศพื้นที่ที่เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมโดยประเมินจากฝนล่วงหน้า3วันถ้าท่านผู้ชมอยากดูในรายละเอียดดูรายตำบลอำเภอเนี่ยเข้าไปดูได้เลยในเว็บไซต์ thaiwater.net นะครับจากข้อมูลที่ผมวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก็คงพอจะประเมินได้นะครับถ้าดูตามแนวฝนแนวร่องฝนครับก็จะเจอฝนแบบนี้วนๆอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับจนกว่ามันจะผ่านไปฝั่งตะวันตกแล้วไปที่เมียนมาก็ติดต่างว่าหลังวันจันทร์ไปแล้วสถานการณ์ถึงจะเริ่มดีขึ้นครับ
2: ตอนนี้มีคำเตือนออกมาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณเจษดาก็ได้อธิบายถึงชุดข้อมูลแล้วก็เครื่องมือที่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะคะมีประกาศเตือนฉบับล่าสุดที่ออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแจ้งเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ทั้งหมด58จังหวัดด้วยกันครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ซึ่งกองทัพบกได้ส่งกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะกำลังพลของกองทัพบกเร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุว่าจากการประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกกำชับหน่วยทหารติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะตอนนี้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมให้ประสานการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องประเมินพื้นที่เสี่ยงร่วมกันวางแผนเผชิญเหตุเตรียมแนวทางช่วยเหลือเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเช่นเดียวกับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1สั่งการหน่วยขึ้นตรงติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้น

0: ที่รับผิดชอบตลอด3วันนี้นะคะโดยหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้วบอกว่าจะเดินหน้าภารกิจอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะคะและบอกว่าถ้าประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านของท่านได้ทุกที่ค่ะ
1: ตอนนี้เราเจอฝนหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐบาลของประเทศไทยที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยผมว่าตอนนี้เจอกับมรสุมมันจะหนักขึ้นมาอีกนิดนึงยังไม่ถึงขั้นไต้ฝุ่นนะครับตอนนี้ทั้งฝ่ายค้านและภาคประชาชนครับออกมาเคลื่อนไหวให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระในคดีหัวเลือกสว.นะครับซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะโยงไปยังการทำงานของรัฐบาลครับสสพรรคประชาชนครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิยื่นหนังสือถึงปปช.นะครับขอให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนกกต.ทั้ง7คนครับกรณีใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.เพิกเฉยต่อพยานหลักฐานทั้งที่ชี้ชัดถึงขบวนการและโพยใบสั่งโดยท้ายคำร้องครับได้แนบพยานหลักฐานเพิ่มเติมไว้ด้วยนะครับและเพื่อให้การพิจารณาคำร้องประกอบกับการดำเนินคดีกับกกต.คืบหน้าโดยเร็วนายณัฐพงษ์เนี่ยเสนอให้ผู้สมัครสว.ในฐานะผู้เสียหายครับยื่นฟ้องกกต.ต่อศาลฎีกาโดยตรงได้อีกเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับ
2: โดยกระบวนการต่อจากนี้สมมุติว่านะครับมีการตั้งคณะไต่สวนขึ้นมานะครับแล้วปปช.ดำเนินการส่งฟ้องต่อเนี่ยก็ต้องส่งต่อไปยังอัยการและอัยการค่อยส่งไปยังศาลนะครับก็ยอมรับว่าจริงๆช่องทางที่ใช้ช่องทางผ่านปปช.เนี่ยก็อาจจะอาศัยระยะเวลาสักนิดนึงแต่อย่างที่ผมได้บอกนะครับว่าในฐานะพรรคการเมืองที่เราอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยช่องทางทางกฎหมายที่เปิดช่องให้เราสามารถยื่นร้องได้เนี่ยก็คือการยื่นร้องต่อปปช.นะครับเพราะนั้นเนี่ยพรรคประชาชนเองเราก็พร้อมใช้ทุกช่องทางทุกเครื่องมือทางกฎหมายที่มีนะครับในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกแหละว่าอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทางของผู้เสียหายโดยตรงที่สามารถยื่นร้องตรงไปยังศาลได้เนี่ยในฐานะพรรคการเมืองเราเองก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษา
1: อีกคนหนึ่งครับนายภาริศวัชรศิลป์นะครับสสพรรคประชาชนครับพูดถึงการเดินหน้าหลังจากนี้2เรื่องด้วยกัน1ก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับจะมีเรื่องหัวเลือกสว.รวมอยู่ด้วยแน่นอนครับขณะเดียวกันก็จะผลักดันการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับอีกด้านนึงครับมีความเคลื่อนไหวที่สำนักงานกกต.นะครับนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและเครือข่ายรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยยื่นหนังสือต่อกกต.ครับเรียกร้องให้กกต.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขอให้พิจารณาดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนตามมาตรา62แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ปี61ครับนายสนธิเนี่ยยังเปิดเผยด้วยว่าในการพิจารณาของกรรมการกกต.7คนในกลุ่มเสียงข้างน้อย2คนและรวมกับมีพยานหลักฐานยังน่าเชื่อถือมากกว่าอีก5คนแต่ผลที่ได้กลับกันครับมีการดำเนินการส่งฟ้องกับผู้ถูกกล่าวหาเพียง77คนครับ
0: ผ่านการเลือกตั้งทั่วไปมา7เดือนแล้วนะคะและเดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญที่หลายฝ่ายจับตามองนะคะ14นาฬิกาวันจันทร์นี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องบัตรเลือกตั้งปี69ที่มีบาร์โค้ดมี QR โค้ดอันนี้จะเป็นเหตุให้การลงคะแนนนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่วันนี้ก็มีการแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะว่ากรรมาธิการการกฎหมายของสภาเปิดเวทีเพื่อเป็นการถอดบทเรียนการเลือกตั้งค่ะก็มีคนในแวดวงนักการเมืองนักวิชาการมีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนะคะมาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมามองว่าไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนโดยเฉพาะการลงคะแนนที่มันไม่ได้รับค่ะก่อนเริ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งปี2569ผ่านเวทีถอดบทเรียนที่กรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรนายรังสิมันต์โรมหยิบปัญหาเรื่องบัตรเลือกตั้งส.ส.ที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดมาสะท้อนถึงการตรวจสอบย้อนกลับได้ที่เพียงพอต่อการวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ว่าการลงคะแนนไม่รับขัดรัฐธรรมนูญโดยยังไม่นับรวมปัญหาอื่นๆทั้งการนับคะแนนการเก็บรักษาหีบบัตรและการปล่อยทิ้งเอกสารจำเป็น ดยมองว่ากกต.ไร้มาตรฐาน

0: การปฏิบัติหน้าที
1: ่ส่วนในปี2569จริงๆก็ไม่ได้มีแค่เรื่องบาร์โค้ดแต่ยังมีเรื่องไม่ว่าจะเป็นการหยุดนับคะแนนการไม่รัดหีบการนำเอกสารเลือกตั้งไปทิ้งขยะไม่เก็บและทำลายให้ถูกต้องและอื่นๆอีกหลายประเด็นซึ่งก็ต้องรอติดตามว่าอย่างวันจันทร์นี้เรื่องบาร์โค้ดมาตรฐานความเคร่งครัดต่อผู้จัดการเลือกตั้งจะต้องมีอันแปรเปลี่ยนไปอีกหรือไม่และอย่างไร
2: ในช่วงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับนายชูศักดิ์สิรินินท์แกนนำของเพื่อไทยครับบอกว่าการเลือกตั้งส.ส.ปี69เต็มไปด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับไม่เพียงแต่การฉายภาพทางการเมืองนะครับแต่ยังเกิดวิกฤตศรัทธากกต.ทั้งปัญหาในตัวบุคคลกฎระเบียบและกฎหมายแล้วก็เชื่อว่าทางออกที่ชัดเจนที่สุดก็คือการแก้รัฐธรรมนูญครับสอดรับกับนายภริษฐ์นะครับที่เตรียมเสนอแก้กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ส.ครับหวังให้การเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนแล้วก็มองว่าการเลือกตั้งปี69มี5ปัญหาที่ชัดเจนก็คือระบบรายงานผลการแจ้งเบาะแสบาร์โค้ดบนบัตรการลงคะแนนไม่รับและสุดท้ายก็คือการเมืองแทรกแซงครับ
3: คำถามเพิ่มเติมตรงที่ว่า 50% ของคนที่เพิ่งถูกย้าย1เดือนก่อนการเลือกตั้ง ถูกตั้งไปเป็น
4: ผอ.เขต
3: นั่น
4: ผอ.เขตต่างๆครับ
3: ครับทีนี้มาสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลนี้อาจจะเป็นในเชิงสถิติแต่ว่ากลับไปหน้าแรกครับมันก็กลับมาว่าในที่สุดมันก็มีการปรากฏนะครับในสไลด์แรกสุดถึงแชทไลน์ใช่ไหมครับของอธิบดีตอนนั้นน่าจะเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วถ้าจำไม่ผิดนะคุณนฤชาเนี่ยที่มีปรากฏว่ามีการส่งแชทไลน์ไปหาบุคคลที่เป็นปลัดจังหวัดณเวลานั้นว่าให้ช่วยนำเงินด้วย
5: เป็นการเลือกตั้งที่น่าตกใจใช้เงินมหาศาลซื้อเสียงกันมหาศาลแต่กต.จับใครไม่ได้สักคนแล้วก็ประกาศผล17วันหลังจากนั้นถึงวันนี้สำนวนทั้งหลายทั้งปวงมาก่อนก็เราก็จะเห็นใบเหลืองใบแดงใบส้มทั้งหลายก็ยังเงียบอยู่ว่าใครจะโดนบ้างคดีที่อยู่ที่กต.มีมากน้อยเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญเพราะนั้นก็ขณะนี้ก็พูดกันตรงไปตรงมาว่าเรื่องของวิกฤตศรัทธาการทำหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งก็เป็นปัญหาน
0: ายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนะคะพูดถึงเหตุพิรุธในการรายงานคะแนนที่ขึ้นช้าแต่พุ่งสูงรวมไปถึงสถานการณ์การปรับลดคะแนนของบางพรรคโดยที่ไม่มีคำชี้แจงและหนึ่งเดียวที่มาร่วมเวทีด้วยก็คือว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.นะคะก็ร่วมเวทีด้วยก็ฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นบนเวทีไปพร้อมกันนะคะยอมรับบอกว่าระบบรายงานผลไม่ได้พร้อม 100% เพราะว่าการเลือกตั้งจัดขึ้นพร้อมการออกเสียงประชามติทำให้การลงคะแนนรายงานผลมันขัดข้องผิดพลาดแต่ยืนยันไม่มีห้องลับเพื่อลงคะแนนเอื้อให้กับบางพรรคการเมืองส่วนปัญหาเรื่องบัตรเลือกตั้งปี69มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดรองเลขาธิการกกต.ปฏิเสธให้ความเห็นค่ะเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยชี้ขาด14 นาฬิกาวันจันทร์นี้ค่ะ
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีพูดในเวที UNGA นะครับพูดถึงการร่วมมือกันระหว่างไทยและกัมพูชาในการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาครับทั้งการปราบสแกมเมอร์และการกู้หุ้นระเบิดระหว่างขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับนายกรัฐมนตรีย้ำถึงจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาตินะครับเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตให้กับประชาชนให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศใน Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นครับรวมถึงการเพิ่มบทบาทของเอเชียให้สอดคล้องกับน้ำหนักทางเศรษฐกิจและความสำคัญของภูมิภาคและเรียกร้องให้สตรีมีส่วนตัดสินใจในระดับโลกครับ
0: สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารค่ะขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้โดยบอกว่าไทยพัฒนาตัวเองเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและพูดถึงนโยบายโซลารูฟท็อปที่เปิดโอกาสให้ครัวเรือนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าสู่ระบบได้นายอนุทินยังระบุถึงสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามแต่จะต้องเป็นการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
2: ในถ้อยแถลงครับนายอนุทินเนี่ยกล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกนะครับทั้งปาเลสไตน์และปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาครับต้องแก้ไขผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจแล้วก็ย้ำถึงกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอังคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญที่ทั้งสองประเทศจะต้องร่วมมือกันครับก็คือการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่นคงร่วมกันครับขณะเดียวกันไทยพร้อมสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและการสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนในช่วงท้ายของถ้อยแถลงครับนายกกล่าวย้ำว่าระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และการมีส่วนร่วมของทุกประเทศในการกำหนดอนาคตร่วมกันและเรียกร้องให้ทุกประเทศนะครับร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับ
0: มีเหตุการณ์หนึ่งที่วันนี้ได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายตัวเองแล้วก็จุดไฟเผาบ้านย่านบางพลัดนะคะมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปเร่งดับไฟดับไฟได้ทันไปเจอผู้เสียชีวิตที่ชั้น2ของบ้านแต่สิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นพอตรวจสอบไปแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าบริเวณชั้น2ของบ้านเนี่ยค่ะมีอาวุธและสิ่งเทียมอาวุธจำนวนมากลักษณะคล้ายกับเป็นคลังเก็บอาวุธเลยนะคะพบทั้งปืนสั้นปืนยาวมีลูกระเบิดจึงประสานให้ EOD เข้าไปตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปควบคุมเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนหลังได้รับแจ้งเหตุในซอยจรัสลาดเขตบางพลัดค่ะเสียหาย1หลังระหว่างควบคุมเพลิงเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงปืนดังมาจากภายในบ้านหลายนัดหลังจากเข้าควบคุมเพลิงได้ก็เข้าไปตรวจสอบภายในพบว่าบริเวณบ้านที่เป็นจุดเพลิงไหม้มีจุดเพลิงไหม้2จุดด้วยกันพร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างพวกยางรถยนต์นะคะจุดแรกที่พบเพลิงไหม้ก็คือโรงเก็บไม้อีกจุดนึงคืออยู่ภายในตัวบ้านเลยค่ะซึ่งที่ชั้น2พบร่างผู้เสียชีวิตคือนายสราวุธพร้อมอาวุธปืนบริเวณชั้น2นี้ค่ะที่เจ้าหน้าที่ไปเจอห้องนึงที่มีลักษณะคล้ายกับคลังเก็บอาวุธภายในมีทั้งอาวุธปืนสั้นปืนยาวอาวุธสงครามและลูกระเบิดอีกเป็นจำนวนมากจึงประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าไปร่วมตรวจสอบนะคะ
2: สำหรับบ้านหลังนี้ครับผู้กำกับการสน.บางพลัดครับบอกว่าบ้านเนี่ยเป็นของพลตรีสมานเกศรอินเป็นอดีตนายทหารกองทัพบกนะครับพลตรีสมานเนี่ยบอกว่าคนในครอบครัวเพิ่งจะย้ายออกจากบ้านเมื่อ2วันก่อนครับเนื่องจากบ้านเนี่ยถูกยึดจากกรมบังคับคดีนะครับคาดว่าลูกชายอาจจะเกิดความเครียดครับ
6: เราเชื่อว่าคนก่อเหตุเป็นคนไหม้วางเพลิงเองครับ
7: วางจากอะไร
6: เพราะว่ามียางมีรอยไหม้ของยางรถยนต์นะครับอยู่บริเวณตรงที่จุดไฟออกมาตอนแรกนะครับคือเราเข้าไปเนี่ยเราพบว่ามียางวางแล้วก็ไฟไหม้อยู่แล้วนะครับส่วนรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยเราจะทำการสืบสวนเพิ่มและหาข้อที่จริงให้นะครับว่ายางเข้าไปเมื่อไหร่คนก่อเหตุเข้าไปที่บ้านวันไหนนะครับครับผม
0: ผู้กำกับการสน.บางพลัดเปิดเผยผลการตรวจสอบพบว่านายสราวุธมีชื่อครอบครองอาวุธปืน10กระบอกค่ะแต่ว่าอาวุธที่พบในบ้านมีเพียง7กระบอกส่วนอาวุธที่เหลือเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนและวัตถุที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการวางเพลิงเพราะว่าไปพบร่องรอยการไหม้ของยางรถยนต์บริเวณจุดที่พบร่างผู้เสียชีวิตนะคะสำหรับตัวของพลตรีสมานเกศรอินพ่อของผู้เสียชีวิตพบว่าในอดีตไปมีชื่อถูกสอบสวนในฐานะคนรู้จักของร้อยโททวัชชัยกลิ่นชนะคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่มีระเบิดในครอบครองที่ถูกพาดพิงว่าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คาร์บอมจัดฉากแผนลอบสังหารนายทักษิณชินวัตรเมื่อปี2549ค่ะ
2: วันนี้มีกลุ่มผู้คัดค้านครับรวมตัวกันนะครับออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการขุดเจาะสำรวจแร่โพแทสแนมเคอเร

0: นูนครจังหวัดนครพนมครับตัวแทนชาวบ้านในอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับรวมตัวกันที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดครับคัดค้านการขุดเจาะสำรวจแร่โพแทสในพื้นที่4ตำบลของอำเภอเรนูนครนะครับของบริษัทเอกชนซึ่งยื่นขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โพแทสในพื้นที่ 17,000 ไร่ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร.ครับชาวบ้านบอกว่าต้องการให้ระงับและยกเลิกคำขออาชญาบัตรพิเศษในการสำรวจแร่นะครับเพราะห่วงว่าจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพื้นที่ขุดสำรวจเป็นพื้นที่เกษตรเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครับถ้ามีการสำรวจและพัฒนาเหมืองแร่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้านในระยะยาวครับ
1: ของชาวบ้านน่ะคือเรามาแจ้งความจำนงในการที่จะคัดค้านไม่ให้ออกอาชญาบัตรในการสำรวจแร่แม้แต่การสำรวจเราก็ไม่เอาว่าสิ่งที่ทำไมไม่เอาว่าผลกระทบที่ผมได้ไปดูงานที่ตำบลหนองไทรเนี่ยด่านขุนทศนี่แม้แต่บ่อที่ยังดำเนินการเอาแร่ขึ้นมาเนี่ยในช่วงที่เจาะแล้วก็สาเหตุหนึ่งน้ำเกลือมันดันขึ้นมาเนาะในพื้นที่การเกษตรและตำบลนาขามเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตข้าวรางวัลโล่ในหลวงจากร.9ปี2541นะครับข้าวหอมมะลิ105นะครับก็เลยว่าถ้ามีการสร้างเมืองแล้วเนี่ยก็ส่วนหนึ่งชีวิตประชาชนแล้วก็ความเป็นอยู่ก็จะเปลี่ยนไปแล้วก
2: ็นายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรับหนังสือจากกลุ่มผู้คัดค้านนะคะแล้วบอกว่าจังหวัดรับฟังความคิดเห็นและจะรวบรวมหนังสือคัดค้านข้อกังวลของชาวบ้านส่งไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาทบทวนตามขั้นตอนค่ะสำหรับคำขออาชญาบัตรพิเศษในจังหวัดนครพนมบริษัทไซโนเอสีประเทศไทยจำกัดได้ยื่นขอสำรวจแร่โพแทสและเกลือหินในอำเภอธาตุพนมจำนวน 8,463 ไร่และอำเภอเรนูนครอีก 8,963 ไร่ซึ่งพื้นที่อำเภอธาตุพนมผ่านความเห็นชอบแล้วค่ะ
0: เมื่อสักครู่เราได้ยินเสียงชาวบ้านที่เขาพาดพิงพื้นที่ด่านขุนทดนะครับฝั่งนั้นครับก็มีการรวมตัวกันของกลุ่มรักบ้านเกิดด่านขุนทดนะครับจัดกิจกรรมรวมพลต้านเหมืองแร่ในอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อจากด่านขุนทดถึงลุ่มน้ำมูลเหมืองโพแทสทุนจีนและอำนาจตัดสินใจของประชาชนครับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการขุดสำรวจแร่โพแทสในอำเภอด่านขุนทดนะครับจนเกิดการผุดของน้ำเกลือครับส่งผลกระทบให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้พื้นที่การเกษตรมานานกว่า10ปีนะครับแล้วก็ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาแก้ไขแล้วก็ปิดพื้นที่ในการสำรวจแร่พื้นที่อื่นๆครับ
2: ปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ตอนนี้เจอแล้ว132ตัวนะคะวันพรุ่งนี้ทางกรมประมงจะเปิดปฏิบัติการใหญ่จะเป็นการเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจ DNA ที่ปะปนอยู่ในน้ำค่ะเพื่อเป็นการติดตามร่องรอยของปลาหมอคางดำที่ไปเจอในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคาดว่าน่าจะเป็นการตรวจสอบว่าสถานการณ์ที่ไปเจอปลาหมอคางดำ มันถึงขั้นเป็นการระบาดหรือไม่และถ้าเป็นการระบาดเนี่ยอยู่ในระดับใดจะใช้วิธีการในการกำจัดควบคุมอย่างไรอันนี้ชาวบ้านหรือว่าชาวประมงพื้นบ้านเขากำลังรอฟังคำตอบที่ชัดเจนนะคะรวมไปถึงต้องหาคำตอบด้วยว่ามันระบาดได้อย่างไรคาดว่าจะใช้เวลาวิเคราะห์14วันด้วยกันค่ะผู้เลี้ยงปลากระชังที่บ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์คอยสำรวจตรวจราภายในกระชังเลี้ยงปลาและบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่องค่ะป้องกันปลาหมอคางดำเล็ดลอดเข้ามาสร้างความเสียหายได้ผู้ใหญ่บ้านนาอวนบอกว่าตั้งแต่มีการพบปลาหมอคางดำเร่งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เลี้ยงปลากระชังและประมงพื้นบ้านช่วยกันสอดส่องและตรวจสอบถ้าเจอปลาต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่แต่บอกว่าจากการเฝ้าระวังยังไม่เจอปลาหมอคางดำเพิ่มเติมค่ะ
3: ให้มีราคาสูงกว่าปลาทั่วไปนิดนึงนะครับ
4: ขนาดที่เจอนี่มันตัวเล็กตัวใหญ่คะเราคิดว่ามันจะถึงกิโลไหม
3: แต่ละตัวเหรอครับไม่ถึงนะครับตัวละประมาณ 3-4 ขีดนะครับก็ยังไม่เห็นตัวใหญ่นะครับ
4: ก็เลยอยากจะให้มีมาตรการนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเจอเยอะกว่านี้
3: ใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับก็อยากจะได้อุปกรณ์นะครับแต่อุปกรณ์ที่จะมาช่วยกันจับนะครับเช่นตุ้มหรือว่าแหอย่างเงี้ยนะครับให้มีนโยบายออกมาว่าเราสามารถที่จะจับได้ตรงน้ำตื้น แล้วเราจะมีอุปกรณ์อะไรที่จะมาจับปลาให้มันได้เยอะให้มันลดลงนะครับผม
0: ขณะที่ประมงพื้นบ้านหนองแวงม่วงตำบลกุดโดนอำเภอห้วยเม็กตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตอนนี้ปริมาณปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงต่อเนื่องครับสาเหตุหลักๆน่าจะมาจากปริมาณฝนและจำนวนประมงพื้นบ้านที่เพิ่มขึ้นครับทำให้เกิดความกังวลว่าหากมีการระบาดของปลาหมอคางดำอีกจะยิ่งซ้ำเติมชาวประมงนะครับจึงอยากให้ภาครัฐเร่งกำจัดและควบคุมแล้วก็เสนอว่าควรจะเพิ่มจำนวนปลานักล่าเช่นปลาชะโดปลาช่อนปลากรายปลากดคังแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนเพื่อช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศครับ
2: การพบปลาหมอคังดำวันนี้เจอเพิ่มอีก6ตัวที่บ้านคำเขื่อนแก้วอำเภอสามชัยซึ่งอยู่ในบริเวณเดิมพื้นที่เดิมที่พบก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นจนถึงเวลานี้แหมไม่อยากนับยอดเลยแต่ยอดปลาหมอคังดำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เจอทั้งหมด132ตัวพรุ่งนี้ชาวบ้านชาวประมงกำลังรอคำตอบและมาตรการที่ชัดเจนค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทางกรมประมงจะลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการใหญ่เก็บตัวอย่างน้ำประมาณ 3-4 จุดนะคะติดตามร่องรอยปลาหมอคางดำบริเวณเขื่อนลำปาวและตรวจ DNA ที่ปะปนในน้ำเพื่อดูชนิดพันธุ์ปลาคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน14วันได้คำตอบค่ะ
0: ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับหลักการที่รัฐบาลใช้แก้ปัญหาเงินกยศ.ณเวลานี้ก็คือ1ครับเพิ่มงบประมาณเข้าไปนะครับแม้ฝ่ายค้านเขาจะบอกว่าถ้าเทียบกับงบปี69งบปี70เนี่ยยังไม่เท่ากับปี69ที่รัฐบาลทุ่มลงไปครับอันนั้นประเด็นหนึ่งแต่รัฐบาลเขามองว่าได้เพิ่มงบประมาณให้กับกยศ.แล้วอีกด้านนึงครับเขาจะไปทวงหนี้คนที่เบี้ยวหนี้ครับปัญหาการขาดสภาพคล่องของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังได้ประชุมหารือกับนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับและผู้อำนวยการสำนักงบเตรียมเสนอครม.พิจารณาจัดสรรงบกลางจำนวน 1,200 ล้านบาทนะครับรวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการเงินหมุนเวียนกองทุนในปีงบ70ครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายืนยันครับว่าการขอรับจัดสรรงบกลางและงบประมาณปกติที่ได้รับการจัดสรรมาแล้ว 9,000 ล้านบาทน่าจะเพียงพอต่อการดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับจากการตรวจสอบสถานะของกองทุนพบปัญหาระบบติดตามและคำนวณหนี้ของกยศ.บกพร่องทางเทคนิคครับทำให้มีผู้กู้ที่เรียนจบไปแล้วและมีงานทำคงค้างหนี้ประมาณ 400,000 คนหากติดตามหนี้ก้อนนี้มาได้จะช่วยให้กยศ.มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไปครับยอมรับนะครับว่าการปรับลดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับตามกฎหมายกยศ.ในปัจจุบันทำให้ผู้กู้กยศ.ชำระหนี้ปกติลดลงจึงเตรียมศึกษาแนวทางในการปรับปรุงระบบติดตามหนี้และบทลงโทษเพื่อให้กองทุนกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งครับ
5: การคำนวณที่ผ่านมามันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องระบบนะครับนิดหน่อยวันนี้ชัดเจนขึ้นรายย่อยๆก็จะมีการสื่อสารคุยกับท่านว่าท่านจะเลือกแบบไหนนะครับแล้วก็จะดูแลในรายตรงนี้ก็จะหนี้ก็อาจจะลดไปประมาณ 3-4 แสนรายนะครับเม็ดเงินก็อาจจะไม่ได้มากนักเพราะว่าแต่ละรายก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่จะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าจริงๆแล้วกยศ.เนี่ยใครลำบากใครที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่เป็นหนี้หรือว่าเบี้ยวหนี้นะฮะอันเนี้ยพอเราได้กลุ่มแล้วเราก็จะได้แยกกลุ่มการดำเนินการดูแลให้ตรงกลุ่มเน้นนะครับว่ากลุ่มที่ลำบากมีประสบปัญหาอยู่เนี่ยก็จะดูแลอย่างเต็มที่นะครับมีกลไกต่างๆที่ช่วยดูแลแต่กลุ่มที่อาจจะไม่ได้คิดถึงรุ่นน้องหรือขาดความรับผิดชอบเนี่ยก็อาจจะต้องมีมาตรการอีกแบบนึง
2: รองนายกฝ่ายกฎหมายสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายกยศ.ค่ะหากกระทรวงการคลังทบทวนกฎหมายกยศ.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
6: คนขาดวินัยปรับลดลงมาเยอะเกินแต่ของเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีการแก้ก็สูงเกิน มันไม่บาลานซ์ไงพอไม่บาลานซ์มันก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ครับมันก็เลยต้องแล้วก็ช่องทางติดตามทวงถามอะไรต่างๆมันก็เป็นต้นทุนอ่ะนะทั้งหมดเนี่ยต้องเอามาคิดว่าต้นทุนแบบไหนที่จะใช้แล้วมันคุ้มกว่ากันที่ดอกเบี้ยที่เท่าไหร่ที่ควรรับได้แต่ไม่ใช่ 7.5 เหมือนเดิมนะไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยตามประมวลแพ่งแล้วก็ลดเป็น3

0: บวกใช่ไหมสามนิดๆจะไปใช้7เหมือนเดิม 7.5 เหมือนเดิมก็ไม่ได้ก็เหลือ1แบบขนาดนี้มันเสียวินัยหมดเลย
1: นางสาวพิมพ์เพ็ญรัตน์พลีผู้จัดการกองทุนกยศ.ครับบอกว่าปีนี้มีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยื่นกู้กยศ.สูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับ 790,000 คนครับตามหลักการเนี่ยท่านผู้ชมรุ่นพี่กยศ.ที่เรียนจบไปแล้วมีงานทํา5คน5คนเนี้ยที่จบไปแล้วมีงานทำแล้วจ่ายหนี้ตามงวดปกติครับจะสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้องผู้กู้รายใหม่ได้1คน5ต่อ1ถ้า5คนนี้ใช้หนี้จะมี1คนที่ได้กู้ใหม่แต่ทุกวันนี้ครับปรากฏว่า5คนที่จบไปครับจ่ายหนี้แค่2คนอีก3คนเบี้ยวหนี้ครับก็เลยไม่มีเงินไปส่งต่อให้กับคนที่อยากจะกู้ใหม่ทำให้กองทุนกยศ.ตอนนี้ขาดเงินสดหมุนเวียนประมาณ 18,000 ล้านบาทครับ
2: กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษค่ะสำหรับภัตตาคารแห่งหนึ่งอยู่ในตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะคะจุดนี้กลับมาเปิดให้บริการใหม่ที่ต้องจับตาเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเคยถูกสั่งปิดกิจการไปแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าของคนเก่าซึ่งเป็นชาวอิสราเอลถูกเนรเทศไปหลังจากศาลตัดสินให้มีความผิดฐานประกอบกิจการโดยใช้นอมินีวันนี้ภัตตาคารกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งติดตามรายละเอียดใน The Exit กับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยค่ะ
3: หลังปิดไปเพียง2เดือนวันนี้อาคารไม้3ชั้นริมถนนในตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่กลับมาเปิดให้บริการจากการสังเกตพบว่าป้ายชื่อร้านเปลี่ยนจากภาษาฮิบรูเป็นภาษาอังกฤษ The Exit ตรวจสอบผ่านเพจใน Facebook ตามชื่อร้านพบว่าเมื่อวานนี้มีการโพสต์ลักษณะเชิญชวนให้ร่วมรับประทานอาหารและมีพิธีสำหรับชาวยิวแต่ที่น่าสังเกตคือเป็นเพจเดิมที่เจ้าของเก่าเคยใช้ในเพจยังพบลิงก์ที่เชื่อมไปถึงเว็บไซต์อธิบายขั้นตอนการบริการและกิจกรรมของร้านทีมข่าวได้ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าหลังกลับมาเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะพบเห็นคนมาใช้บริการมากกว่าวันอื่น
4: ๆส่วนมากทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะทุกก็ส่วนมากมากกว่าเดือนทุกอ่ะ
5: ก็มาตาน้ำ
4: ใช่ใช่
5: ก
4: ็ทำ
5: พิธีได้กัน
4: พิธียันเราไม่ค่อยเห็นเราก็ว่าก็จะทำของเขาไว้นู่นนั่น
5: ยี่หลวงพ่อเรา
4: ไม่ไม่จ้ะวันนี้ไม่มีเลย
3: ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าเจ้าของกิจการปัจจุบันเป็นบริษัทแห่งหนึ่งมีผู้ถือหุ้น2คนสัญชาติไทยจดทะเบียนบริษัทเดือนกรกฎาคม2569หรือหลังจากเจ้าของเดิมถูกดำเนินคดีเพียง20วัน The Exit พบข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการรายเก่าดำเนินธุรกิจในนามบริษัท Hillel House จำกัดมีกรรมการบริษัท2คนเป็นสัญชาติไทย1คนส่วนอีกคนเป็นชายสัญชาติอิสราเอลจดทะเบียนเดือนตุลาคมปี2567ทุนจดทะเบียน2ล้านบาทนี่เป็นคลิปภาพที่ตำรวจบันทึกไว้ขณะเข้าตรวจค้นผู้ประกอบการรายเดิมช่วงเดือนพฤศจิกายน2568หลังพบพฤติการเข้าข่ายต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินีในวันตรวจค้นตำรวจจับกุมนายชาอัลฮิวเลวไบตันเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกระบี่ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งต่อมาศาลมีคำสั่งให้เลิกกิจการและเนรเทศนายชาอัลฮิวเลวไบตันออกนอกประเทศ
6: นอกจากจะพิพากษาผู้ต้องหาว่ามีความผิดแล้วก็ส่งกลับไปเนี่ยศาลก็ยังได้มีคำสั่งให้บริษัทดังกล่าวเนี่ยเลิกกิจการนะครับซึ่งจดทะเบียนเลิกกิจการเนี่ยประมาณวันที่3กรกฎาคม2559ก็หลังจากนั้นเนี่ยวันที่23กรกฎาคม2559เนี่ยมีการจดทะเบียนบริษัทใหม่ขึ้นมา1บริษัทครับแต่ครั้งแรกที่จดเนี่ยเขาใช้ที่ตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากนั้นประมาณสัก2สัปดาห์ประมาณต้นเดือนสิงหาเนี่ยเขาก็ย้ายที่ตั้งจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมาอยู่ณที่ตั้งเดิมที่เคยปิดไป
3: รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ระบุว่าการกลับมาเปิดใหม่

0: ยบริษัทใหม่ในสถานที่เดิมตามกฎหมายสามารถทำได้เนื่องจากคดีนอมินีมีผลเฉพาะตัวบุคคลและนิติบุคคลเดิมเท่านั้นซึ่งกรณีภัตตาคารโคเชอร์อ่าวนางยังไม่มีรายงานความเชื่อมโยงของตัวบุคคลระหว่างเจ้าของใหม่และเจ้าของเดิมแต่ข้อมูลการสืบสวนพบว่านายชาอัลผู้ประกอบการรายเดิมที่ถูกเนรเทศกลับอิสราเอลเคยทำงานกับนักธุรกิจสัญชาติอิสราเอลรายหนึ่งในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งกำลังถูกเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมการปกครองดำเนินคดีในข้อหาประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินีถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงธุรกิจโรงแรมและคอนโดมิเนียมหรูมูลค่ารวมสูงกว่า10,000,000 บาทและยังพบว่านักธุรกิจสัญชาติอิสราเอลในเมืองพัทยามีนามสกุลเดียวกันกับชายอิสราเอลอีกคนที่ใช้ชื่อบริษัทเข้ามาซื้อที่ดินจำนวน3 ไร่ในอำเภอเมืองกระบี่มูลค่ากว่า21 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโรงแรมอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
1: ศาลปกครองกลางนะครับมีคำสั่งยกฟ้องนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ครับที่มีการฟ้องคณะกรรมการสรรหานะครับที่มีมติให้นายแพทย์สรณะประธานกสทช.ขาดคุณสมบัติวันนี้ศาลปกครองกลางครับไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพในบริเวณศาลนะครับหลังจากนั้นผู้พิพากษาได้อ่านผลคำวินิจฉัยที่ผู้ฟ้องก็คือนายแพทย์สรณะบุญภัยชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ครับฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ไม่มีอำนาจวินิจฉัยให้นายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติโดยศาลพิจารณาประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพก่อนได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นประธานกสทช.ผู้ถูกฟ้องเนี่ยยังมีอำนาจวินิจฉัยจึงไม่อาจรับฟังได้และกรณีคำฟ้องอ้างว่าในวันที่คณะกรรมการสรรหาประชุมลงมติที่สภามาไม่ครบองค์ประชุมศาลเห็นว่าในคณะกรรมการสรรหามีทั้งหมด7 ท่านมีผู้มาประชุม4 ท่านจึงถือว่าเกินกึ่งหนึ่งสามารถดำเนินการประชุมได้และศาลเห็นว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.เดิมมี7 คนปัจจุบันมี5 คนซึ่งกรรมการในวันประชุมมา4 คนศาลจึงเห็นว่าเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสามารถดำเนินการประชุมได้ครับ
2: และการวินิจฉัยมาตรา8(2) ตามพ.ร.บ.กสทช.การขาดคุณสมบัติในการทำหน้าที่ประธานกสทช.จากการถูกร้องเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐมีการรับรายได้ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดจากโรงพยาบาลหรือ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรพันเทศการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland
2: เวลา 13:17 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland โดยคณะวิงโชว์โปรดักชั่นจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28การแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคร์รอลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษถูกนำไปดัดแปลงในรูปแบบต่างๆมากมายสำหรับการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะวิงโชว์โปรดักชั่นจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจสำหรับโครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่มาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสและการบรรยายทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้พิการโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจบการแสดงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงฟอร์ทูนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายและในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดง
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย

0: ษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริต่างๆเพื่อสนองพระเดชพระคุณตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรับพระราชภาระต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมพระราชชนนีอันจะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณธรรมในส่วนกตัญญูกตเวทิตาธรรมเวลา 14:30 น.บริษัทมูจิรีเทลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจและบริษัท MWave จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดนิมมานตรดีและวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดสมณีจังหวัดอุดรธานีรวมทั้งวัดพัฒนาวนารามและวัดศรีนวลจังหวัดขอนแก่นเวลา 17:00 น.พักทางเลือกใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครวัดมหาสมณารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดเพชรสมุทรวัดบางน้อยและวัดตนดรายเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4 รูปแล้ววันนี้มีคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม้บางช่วงมีฝนตกลงมาอย่างหนักอาทิโรงเรียนบ้านบ่อขมจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนวัดใหม่พิเรนโรงเรียนชาติศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยาการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาและโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานี
1: หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 10:00 น.บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ Worldwide Flight Service จำกัดและบริษัท WFSPG Cargo จำกัดบริษัทครัวการบินกรุงเทพจำกัดบริษัทอุตภาวอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นจำกัดบริษัทบางกอกมีเดียแอนด์บอร์ดคาสติ้งจำกัดบริษัทแบ็กบริการภาคพื้นจำกัดบริษัทกรุงเทพบริหารสนามบินจำกัดและบริษัทบางกอกแอร์เอวิชั่นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดบพิษพิมุกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดศรีสุดารามวัดพรมวงศารามวัดกระทุ่มเสือปลาและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งวัดมงคลภูการามและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเวลา 14:30 น.บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสะเกษและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท King Power ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จ

0: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 19:00 น.กระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปแล้ววันนี้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณแม้มีฝนตกลงมาตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขมจังหวัดเพชรบุรีคณะนักเรียนนักศึกษาวัดใหม่พิเรนโรงเรียนชาตะศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาและโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันมชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
2: 10ปีแล้วค่ะที่ไทยมีกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะทำให้แนวโน้มการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นลดลงแต่ว่าสิ่งที่ทางเครือข่ายที่ทำงานด้านนี้กังวลก็คือพ่อแม่วัยรุ่น

0: ารายได้และการเข้าถึงสวัสดิการระยะยาวข้อมูลปี2567พบว่าหญิงอายุ 15-19 ปีคลอดลูกกว่า 35,000 คนตัวเลขนี้ลดลงจาก 40,000 คนในปีก่อนหน้านะคะแม้จะมีการบังคับใช้พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี2559แต่ข้อมูลแม่วัยรุ่นหลังคลอดอายุต่ำกว่า20ปีจำนวนกว่า900คนในปี68ก็ยังพบความเปราะบางโดยพบว่าร้อยละ 47.4 มีรายได้ไม่แน่นอนขณะที่ก่อนตั้งครรภ์มากกว่าครึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาค่ะแต่ว่าหลังคลอดมีเพียงร้อยละ 23.5 เท่านั้นที่ยังเรียนต่อค่ะ
1: ทางเครือข่ายครับจึงถอดบทเรียนการพัฒนาระบบดูแลพ่อแม่วัยรุ่นใน5จังหวัดนำร่องนะครับก็คือกรุงเทพขอนแก่นพะเยาเชียงรายนครศรีธรรมราชครับพบว่าการทำงานเชิงรุกในชุมชนทั้งการเยี่ยมบ้านรับฟังความต้องการและให้บริการโดยไม่มีการตีตราช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับพ่อแม่วัยรุ่นได้มากถึง 90% ครับโดยข้อเสนอสำคัญนะครับก็คือการจัดระบบผู้จัดการรายกรณีทำหน้าที่ในการประเมินวางแผนและส่งต่อรวมถึงการติดตามช่วยเหลือครับเชื่อมโยงทั้งด้านสุขภาพการศึกษาสวัสดิการและการฝึกอาชีพพร้อมปรับการศึกษาให้ยืดหยุ่นนะครับเพิ่มบริการดูแลเด็กและสนับสนุนทักษะอาชีพและดิจิทัลเพื่อให้พ่อแม่วัยรุ่นสามารถกลับเข้าสู่การเรียนแล้วก็สร้างรายได้ควบคู่กับการเลี้ยงดูลูกครับ
2: โจทย์แบบว่าต้องขับไปเรียนเนี่ยใช่เขาต้องมีการศึกษาแต่ระบบเดิมในโรงเรียนอาจจะไม่เหมาะสมเขาต้องการการศึกษาที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตเขาแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาต้องการการที่จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีโดยการสามารถดูแลตัวเองได้มีอาชีพมีความมั่นใจ
0: ภาคีเครือข่ายยังเสนอให้ทบทวนเงื่อนไขสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานที่กำหนดอายุวัยรุ่นไม่สอดคล้องกันนะคะเพราะว่าบางสิทธิสิ้นสุดเมื่อตอนอายุครบ20ปีทั้งที่ภาระการเลี้ยงดูลูกนั้นยังคงอยู่และมองว่าเป้าหมายไม่ควรจะมีเพียงการลดจำนวนการตั้งครรภ์วัยรุ่นแต่จะต้องทำให้พ่อแม่วัยรุ่นและลูกมีโอกาสเรียนต่อมีรายได้และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: วันนี้ปิดท้ายด้วยข่าวดีกันสักหน่อยนะครับเป็นเหรียญทองที่7ของเอเชียนเกมครับเมื่อสักครู่คุณยินทัศน์เนี่ยชวนท่านผู้ชมร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วครับเราได้เหรียญทองที่7นะครับจากเทพบิวครับได้เหรียญทองที่จิตที่7เนี่ยจากการวิ่ง100เมตรชายนะครับเป็นการทำลายสถิติตัวเองด้วยในรอบเซมิไฟนอลก็คือรอบรองชิงเนี่ยทำได้ 9.91 วินาทีพอในรอบชิงครับทำลายสถิติตัวเองนะครับ9.90 วินาทีนะครับก็ใช้เวลาได้แบบเทพบิวนะครับวันนี้ถือว่าปิดท้ายกันด้วยข่าวดีนะครับ
0: ค่ะสมศักดิ์ศรีคำว่าเทพบิวจริงๆนะคะจริงๆแล้วการวิ่งให้ได้ต่ำร้อยเป็นความหวังของบิวมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ผ่านการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องนะคะเชียร์กันต่อค่ะสำหรับบิวยังมีโปรแกรมชิงชัยอีก1รายการนะคะวิ่ง200เมตรค่ะรอบคัดเลือกฮีท1จะแข่งกันวันพรุ่งนี้เวลา 9:30 ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลานะครับตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงเรื่องการดำเนินคดีกับกกต.เกี่ยวกับปมหัวเลือกสว.นะครับ
0: เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: พอดรหัสจับสแกมเมอร์ตั้งฐานลาวใต้นิยามอาชญากรเร่ร่อนแตกกลุ่มย่อยแทรกซึมย่านเศรษฐกิจเวียงจันทน์
4: ปัจจุบันเขากระจายไปปลุกพื้นที่บวกเฉพาะแต่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเรานักลงทุนส่วนใหญ่เป็นจีนฉะนั้นกลุ่มสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นจีน
3: ปฏิบัติการไฮบริดรัสเซียสะเทือนความมั่นคงยุโรปจับตาเปิดเกมโจมตีชาตินาโต้ในวงจำกัด
5: โอกาสที่รัสเซียยูเครนจะจบสงครามในสนามเล็กเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะ
6: ก็ตอบได้ว่ายังมีน้อยมากตอนนี้มีทหารรับจ้างจาก47ประเทศที่เข้ามาช่วยรัสเซียรบในสมรภูมิมันไม่ใช่แค่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นวิกฤตความมั่นคงระดับโลกแล้ว
1: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
7: ้ขณะนี้มีมวลน้ำได้ไหลเข้าหัวหมู่บ้านของเฮาแล้วขอให้ทุกท่านขึ้นอยู่ตีสูงด่วน
8: แม่ได้ยินผมไหม
9: ที่ฝนมาตกคือมาตกเกินปริมาณของน้ำฝนเนี่ยคือมัน300 400ขึ้นไปคือไม่ว่าเขาหัวโล้นหรือป่าไม้มันก็รับไม่ได้

0: ่อน้ำยึดเมืองคนน่านจะอยู่หรือย้าย
1: เราต้องอยู่กับมันให้ได้ผมจะหนีไปไหนเนาะปีนี้เนี่ยประมาณนี้เจ้า
2: ชิ้นกันนะแต่มันอิดมันเหนื่อย
0: ติดตามในซีรีส์สืบจากน่านข่าวค่ำไทย PBS
3: มันมีรองนายกคนนึงบอกเอาอยู่เอาอยู
4: ่เอาอยู่
3: พอมีคำว่าเอาอยู่ปั๊มนี่คนด่ากันกระโบงเลยบอกว่าถ้าเขาบอกเอาอยู่เนี่ยแปลว่าแย่ yeah.
5: ไม่ถ้าอย่างนี้เวลาเราแบ่งเราจะแบ่งยังไง
4: ภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาชาติพลังประชารัฐเนี่ยนะ
5: 292
4: ครับ
5: เอาพรรคเพื่อไทยออกไปได้ไหม
6: กรณีคุณธรรมนัสมันจะถึงขั้นที่จะมาร่วมรัฐบาลไหม
4: ซื้อใจกันหน่อยอ่ะเราเสียสละพื้นที่ของเราโควต้าเราบางส่วนให้
5: เขาจะเอากระทรวงเกษตรนะการเข้าสู่อำนาจต้องมีการสำแดงแบบหนึ่งเมื่อมาเป็นคนบริหารอำนาจก็ต้องสำแดงอีกแบบหนึ่ง
4: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีครับวันนี้ได้เห็น2ความเคลื่อนไหวสำคัญพยายามจะกดดันไปที่กกต.นะครับด้านหนึ่งคุณสนธินำมวลชนไปยื่นข้อเรียกร้องต่อกกต.เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับมติเรื่องของการส่งฟ้องสว.ไปเพียงแค่บางคนเท่านั้นแล้วก็ยกคำร้องบรรดากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอีกด้านหนึ่งความเคลื่อนไหวคือพรรคประชาชนครับก็ไปยื่นฟ้องกกต.ไปยื่นผ่านปปช.แต่คำถามคือทั้งสองกระบวนการที่พยายามจะกดดันกกต.ในทางกฎหมายจะเอาผิดกกต.ได้จริงหรือไม่เพราะว่ามันก็มีขั้นตอนที่อาจจะไปไม่ถึงหรือเปล่านะครับวันนี้วิเคราะห์กัน2ท่านครับอาจารย์กรมสรรพวงคงนักวิชาการด้านนิติศาสตร์แล้วก็เดี๋ยวจะพูดคุยกันทางโทรศัพท์นะครับกับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุยกับคุณพฤทธิ์ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณพฤทธิ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณพลาวิทย์ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับคุณพฤทธิ์สรุปอีกทีวันนี้ที่ไปยื่นฟ้องกกต.ผ่านช่องทางของปปช.เนี่ยเราใช้กฎหมายข้อไหนยังไงบ้างครับ
1: ครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เป้าหมายของพรรคประชาชนเนี่ยคือเรากำลังเดินหน้าใน2ด้านด้วยกันนะครับด้านหนึ่งก็คือการเอาผิดกกต.ที่เราเห็นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับจากมติที่ออกมาเมื่อวันที่14กันยายนที่มีการสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาแค่77คนนะครับส่วนด้านที่2เนี่ยก็คือการเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่ได้รวมอยู่ใน77คนที่กกต.มีมติสั่งฟ้องนะครับถ้าเฉพาะส่วนแรกในการเอาผิดกกต.เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราพยายามจะใช้ทุกกลไกเท่าที่มีอยู่นะครับกลไกนึงที่อาจจะเปิดไว้สำหรับการฟ้องตรงไปที่ศาลเลยเนี่ย เป็นกลไกที่จะต้องดำเนินการโดยผู้เสียหายเป็นหลักนะครับซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงสว.สำรองหรือว่าผู้สมัครสว.ซึ่งผมก็เข้าใจว่ามีหลายคนที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับในกรณีนี้เนี่ยทางพรรคประชาชนเองอาจจะไม่สามารถ เป็นคนที่ไปร้องต่อศาลโดยตรงได้เพราะเราไม่ได้ถูกนิยามว่าเป็นผู้เสียหายแต่เราก็พร้อมจะสนับสนุนข้อเท็จจริงและก็ข้อกฎหมายให้กับกลุ่มผู้เสียหายที่ต้องการจะดำเนินการนะครับแต่กลไกที่เราสามารถ เดินหน้าโดยตรงได้เนี่ยก็ต้องเป็นการยื่นเรื่องไปที่ปปช.เพื่อให้ปปช.เนี่ยมีการไต่สวนว่ากกต.ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เราได้ยื่นต่อปปช.ถามว่ามันไปเข้าข้อกฎหมายในบ้างเนี่ยอันนี้ความจริงเป็นหน้าที่ปปช.ที่ต้องไปไต่สวนต่อแต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่รัฐธรรมนูญมาตรา234ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157พ.ร.ป.ปปช.ถ้าจำไม่ผิดมาตรา172แล้วก็พ.ร.ป.กกต.มาตรา69แล้วเราก็นอกจากพูดถึงมติวันที่14กันยายนแล้วเนี่ยเราก็ได้เลยรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกกต.ในช่วงการจัดการเลือกสว.และการตรวจสอบหลังจากนั้นที่เรามองว่ามันมีข้อบกพร่องด้วยไม่ว่าจะเป็นระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตในการกำหนดให้ใช้เบอร์เดียวกันระหว่างช่วงเช้าช่วงบ่ายซึ่งมาทำให้การทำโพลเนี่ยมันง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติที่มีความหละหลวมหรือแม้กระทั่งการปล่อยให้มีการใช้โทรไปสั่งกันในวันเลือกตั้งระดับประเทศและไม่มีมาตรการในการแก้ไขที่ดีเพียงพอรวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบหลังจากนั้นที่ใช้เวลายาวนานกว่า2ปีและยังมีการตั้งอนุชุดที่36ที่ก็ถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมเรื่องที่มารวมไปถึงผลลัพธ์ที่เสนอว่ากกต.ไม่ควรจะฟ้องใครเลยซึ่งเราดูว่ามันสวนทางกับหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยระบุทั้งฐานความผิดทั้งหมดไว้นะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็เป็นการร้องเรียนที่ปปช.เนี่ยไต่สวนทางคณะกรรมการเลือกตั้งชุดปัจจุบันรวมไปถึงนะครับอนุชุดที่36ด้วยเช่นกันครับ
0: อ๋อแล้วตัวกกต.นี่ทั้ง7คนเลยถูกต้องไหมครับไม่ได้แยกเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยใช่ไหมครับ
1: คือต้องบอกว่าข้อเท็จจริงคือตอนนี้เนี่ยความจริงเราไม่รู้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยลงมติอย่างไรสำหรับแต่ละข้อกล่าวหาเราจะรู้แค่บางกรณีที่ทางกกต.เสียงข้างน้อยออกมาให้สัมภาษณ์เองนะครับอย่างเช่นกรณีเกี่ยวกับการสั่งฟ้องแกนนำพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเห็นว่าทางกกต.เสียงข้างน้อยก็มีการออกมาชี้แจงว่าตนอยู่ในฝั่งในฝั่งเสียงข้างน้อยแต่สำหรับมติอื่นๆเนี่ยเราไม่รู้นะครับตอนนี้กกต.ยังไม่เปิดเผยว่ากกต.ท่านใดลงมติอย่างไรดังนั้นเนี่ยการยื่นเรื่องร้องเรียนของเราเนี่ยมันก็ต้องครอบคลุมกกต.ทั้ง7คนแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเนี่ยหากปรากฏว่ากกต.คนไหนเนี่ยไม่ได้ลงมติในลักษณะที่มันขัดกับหลักการหลักกฎหมายหรือว่าหลักฐานเนี่ยก็คงไม่ต้องกังวลอะไรนะครับ
0: ก็ให้ทางปปช.ไปตั้งคณะขึ้นมาไต่สวนว่าใครจะเกี่ยวข้องตามข้อกล่าวหานี้ของเราบ้างทีนี้คุณพฤทธิ์กล่าวหานะกล่าวหาได้แล้วก็เคยฟังกันมาเยอะแล้วแหละแต่ขั้นตอนทางกฎหมายที่หลายคนก็มองว่ามันก็ไม่ง่ายนะผ่านปปช.เพื่อจะไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกไหมครับตามขั้นตอนเนี่ยนะแต่ถ้าไม่ผ่านปปช.เรื่องจะไปถึงศาลได้ยังไงอ่ะคุณพฤทธิ์มองยังไงประเด็นนี
1: ้ครับคือต้องบอกว่าเราก็อยากให้เรื่องนี้ไปถึงศาลแล้วความจริงกลไกที่จะมีโอกาสมากกว่าที่จะไปถึงศาลเนี่ยก็คือการที่ผู้เสียหายเนี่ยฟ้องโดยตรง นะครับซึ่งอันนี้อย่างที่ผมเรียนคือพรรคประชาชนดำเนินการเองไม่ได้แต่เราก็ได้ประกาศไปแล้วว่าเราพร้อมจะสนับสนุนเรื่องของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้กับกลุ่มสวสำรองหรือผู้สมัครที่ต้องการดำเนินการเราก็รับทราบมาว่ามีกลุ่มผู้เสียหายที่ต้องการจะดำเนินการอย่างแน่นอน
0: ครับ
1: แต่พอเราต้องดำเนินการเองในอีกกลไกนึงในส่วนของปปช.เนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะเกิดคำถามตามมาว่าถ้าพูดกันตามตรงข้อข้อหาที่เราได้ตั้งไว้เกี่ยวกับระบอบสีน้ำเงินเนี่ยก็คือการเข้ามายึดกลุ่มสว.เพื่อเข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระทั้งกกต.ปปช.ฉะนั้นผมก็เข้าใจดีว่าหลายคนก็คงวิเคราะห์ต่อว่าในเมื่อณเวลานี้ปปช.4จาก9คนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็มาจากการรับรองโดยสว.ชุดนี
0: ้
1: ยังไม่นับว่าเราก็ได้เห็นผลงานของปปช.ก่อนหน้านี้ที่มีมติยกคำร้องคดีคุณศักดิ์สยามคิดชอบในกรณีการซุกหุ้นเนี่ยเราก็ยังคงตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของปปช.อยู่แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อกลไกมันเป็นกลไกหนึ่งที่เราสามารถดำเนินการได้เราก็ดำเนินการต่อไปนะครับแล้วก็จะใช้ทุกกลไกเท่าที่มีครับ
0: เพราะว่า
1: ผมคิดว่าอีกกรณีนึงที่ผมคิดว่ายังไม่ได้พูดถึงและมีความสำคัญนะครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ศาลฎีกานะครับเพราะว่าแม้กกต.มีการสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาแค่77คนเนี่ยแต่ศาลฎีกาเนี่ยเขาใช้ระบบไต่สวนดังนั้นในกระบวนการไต่สวนเนี่ยหากไปค้นพบพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่มันเชื่อมโยงกับคนมากกว่า77คนเนี่ยในมุมนึงมันก็จะเป็นความปรากฏที่ทำให้กกต.เนี่ยต้องสั่งฟ้องคนอื่นเพิ่มเติมมาที่ศาลแต่ในอีกมุมนึงมันก็จะเกิดคำถามตามมาเหมือนกันว่าแล้วทำไมกกต.ถึงได้สั่งฟ้องคนเหล่านี้ตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการที่ศาลฎีกาก็จะเป็นอีกกระบวนการนึงที่สำคัญในการทำให้ผู้ถูกกล่าวหาที่เราเห็นว่ากระทำความผิดแต่ไม่อยู่ใน77คนต้องรับผิดชอบทางกฎหมายรวมไปถึงเป็นกระบวนการที่จะเป็นการตรวจสอบกกต.ไปด้วย
0: คือคุณผลิตเชื่อว่าถ้ามันมีข้อมูลมากพอที่ศาลไต่สวนในชั้นของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วมันเห็นมันอาจจะเป็นส่งแรงกดดันถึงองค์กรอิสระอย่างปปช.ให้ต้องส่งเรื่องเพื่อจะเอาผิดกกต.ตามที่เรากล่าวหาถูกไหมถ้าจะเห็นในขั้นตอนนั้นมากขึ้น
1: อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ผมคิดว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากกต.ก็จะเจอแรงกดดันที่จะต้องสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่มันมากกว่า77คนด้วยเพราะวันก่อนในตอนที่ทางกกต.มารายงานประจำปีในสภาเนี่ยผมก็ได้สอบถามทางเลขาและคุณแสวงเนี่ยก็ลุกขึ้นมายืนยันกับผมกลางสภานะครับดังนั้นมีบันทึกไว
0: ้
1: ว่าหากศาลมีการไต่สวนแล้วมันมีความปรากฏว่ามีหลักฐานที่เชื่อมโยงมากกว่า77คนที่กกต.สั่งฟ้องเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องดำเนินการสอบสวนแล้วก็สั่งฟ้องคนเพิ่มเติมตามหลักฐานที่ปรากฏ
0: อ่ะเดี๋ยวรอดูว่าปปช.จะส่งเรื่องต่อหรือไม่นะครับคงจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งขอบคุณครับคุณปริศครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่1 นะว่าพรรคประชาชนไปยื่นฟ้องกกต.ต่อปปช.กับความเคลื่อนไหวที่2อาจารย์คมสันเมื่อสักครู่ยังไม่ได้ทักทายสวัสดีครับอาจารย์คร
2: ับ สวัสดีครับ
0: อาจารย์คมสันเดินทางไปกับกลุ่มของคุณสนธินะวันนี
2: ้
0: เพื่อไปยื่นคำร้องต่อกกต.แต่ผมเข้าใจว่ายังไม่ได้ถึงกับจะดำเนินคดีอาญาอะไรเพราะว่าหนังสือที่ผมดูเนี่ยก็คือขอให้กกต.ปฏิบัติหน้าที่และหยุดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คล้ายๆเป็นคำเตือนครั้งที่1ได้มั้ยอาจารย
2: ์ก็เป็นอย่างนั้น
0: ก่อนที่จะถ้าดูแล้วยังละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนี่ยจะดำเนินคดีอาญาทีนี้อาจารย์ช่วยอธิบายการข้อกฎหมายให้เราฟังหน่อยตกลงถ้าจะเอาผิดกกต.

0: มันต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างมีช่องทางอะไรบ้าง
1: จริงๆมันกกต.เนี่ยโดยหลักการเป็นองค์กรอิสระนะฮะแล้วก็เขาคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยโดยหลักการมันไปที่ศาลอาญาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งศาลเนี่ยมันก็ถูกล็อกว่ามันต้องเสนอโดยปปช.เท่านั้นนะซึ่งต่างกับสมัยก่อนนะตอนรัฐธรรมนูญ50นี่ประชาชนเข้าชื่อเสนอได้แต่ว่าตอนหลังเนี่ย60นี่ให้ไปผ่านช่องปปช.ช่องเดียวพอไปปปช.ช่องเดียวทางก็เลยตีบ
0: คือไม่ว่าจะเป็นมาตรา157มาตรา69ของพรบ.กกต. อะไรก็ตามที่เป็นคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับกกต.
1: ก็ต้องไปตรงนู้น
0: อย่างที่พรรคประชาชนทำวันนี้ต้องผ่านปปช.
1: ก็เป็นนั่นแหละเป็นเรื่องที่เราเคยทำมาแล้วแต่กกต.ไม่ใช่ไม่เคยทำมาแล้วแล้วก็เรื่องนั้นก็ยังนิ่งสนิทอย
0: ู่เคยส่งไปบ้างไหม
1: เคย
0: หมายถึงว่าปปช.เคยส่งไปถึงศาลบ้างไหม
1: ไม่รู้แต่ว่าเราเคยไปร้องมาแล้วไปผมกับนกเขาพี่สมชายอะไรเนี้ยเราก็เคยไปมาแล้วนะก็นิ่งสนิทอยู
0: ่ซึ่งก็แปลว่าช่องทางนี้ยากไหมอาจารย์ประเมินยังไง
1: มันไม่เชิงว่ามันยากไม่ยากมันเป็นไปยากเลยแหละเพราะว่าปปช.เนี่ยจำนวนเนี้ยหลายคนเนี่ยเขามาจากสว.ชุดนี้ใช่ไหมฮะพอมาจากสว.ชุดนี้เนี่ยโอกาสที่เขาเกาหลังกันอยู่เนี่ยแล้วเราจะไปกันเกาหลังเขาออกเนี่ยนะแกะการเกาหลังออกเขาก็ยังปัดมือเราแหละหรือไม่เขาเอาเรื่องมาเขาก็เก็บไว้แล้วปปช.ก็มีประเพณีที่ผมก็ไม่รู้เข้ามาจากไหนนะที่เห็นก็คือเขาทำเรื่องตามลำดับผมไม่รู้ลำดับยังไงนะแต่เรื่องที่เกี่ยวกับนายกอ่ะมันมาหลังนายกอบต.นายกรัฐมนตรีมาหลังนายกอบต.ตามคิวเขาบอกตามคิว
0: ทั้งที่จะเทียบความใหญ่โตของเรื่อง
1: ความสำคัญเนี่ยความเสียหายเนี่ยระดับประเทศมันเยอะกว่าแต่เขาเอาเรื่องนายกอบต.ก่อน
0: เรื่องเล็กๆน้อยๆจัดลำดับขึ้นมาก่อนเป็นประจำที่อาจารย์ติดตามการทำงานปปช.
1: เป็นอย่างนี้มาตลอดนะซึ่งบางคดีก็กว่าจะทำอะไรได้ก็เกือบจะขาดอายุความหรือบางคดีก็ขาดอายุความ
0: ฉะนั้นช่องทางนี้ยากว่าปปช.จะส่งต่อไปที่ศาลฎีกาม
1: ันเป็นช่องกฎหมายช่องเดียวที่ให้มาจากเรื่องอาญาแต่มันไปไม่ได้ในความเป็นจริงในข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
0: แล้วถ้าเราเห็นว่าปปช.ละเว้นอีกล่ะดำเนินคดีกับปปช.ก็ไม่ได้นะอาจารย์ฟ้องตรงก็ไม่ได้ถูกไหม
1: ฟ้องตรงไม่ได้ต้องไปผ่านองค์กรต่างๆเหมือนกัน
0: ก็เข้าชื่อกันเสนอต่อท่านประธานรัฐสภาส่งไปที่ที่ประชุมศาลฎีกาให้ตั้งคณะไต่สวน
1: ไต่สวนนั่นแหละกระบวนการมีแค่นั้นน่ะเพราะว่า60เนี่ยมันร่างแบบวิปริตไงร่างแบบบีบช่องให้เล็กที่สุดใช่มั้ยฮะไอ้การบีบช่องให้เล็กที่สุดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเดียวคือประกันความอิสระขององค์กรเพราะองค์กรเนี่ยเป็นอิสระมากจนกระทั่งใครก็แตะต้องค่อนข้างยากจนไปข่มขู่เขาไม่ได้ไปเอาอะไรไปบีบเขาไม่ได้อันนั้นหลักการอิสระนั้นเข้าใจอ๋อ
0: คือสร้างมาตรการป้องกันการถูกดำเนินคดีขององค์กรอิสระเพื่อให้เขากล้าที่จะ
1: กล้าตัดสินใจแต่ว่าปัญหาคือคนไม่อิสระไปอยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยมันกลายเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ใครมาแตะเขา
0: ซึ่งต่างจากที่เราเคยมีประวัติศาสตร์กกต.ติดคุกตอนนั้นมันต่างกันยังไงอาจารย์อธิบาย
1: ต่างตอนนั้นก็คือเขาฟ้องไปยังศาลก็ฟ้องเพียง3ศาลปกติ
0: เมื่อก่อนฟ้องได้
1: ใช่ฟ้องได้
0: ไม่ได้ล็อกว่าจะต้องผ่านแค่
1: ไม่ได้ล็อกว่าตรงนั้นใช่แล้วก็ศาลก็รับซะด้วยแล้วศาลชั้นต้นก็ลงโทษจำคุกแล้วก็ไม่รอก็คือเข้าเรือนจำไปเลยล่ะอย่างน้อยก็คือ1คืนเดียวน่ะพ้นเลยพ้นจากตำแหน่งเลยคือติดคุก1วันเนี่ยพ้นเลย
0: แม้ว่ารัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยจริงๆให้สู้ได้3ศาลนะ
1: ใช่
0: แต่รอบนี้เนี่ยศาลเดียวนะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ว่ามันจะไปถึงศาลได้ยังไงประเด็นปัญหาอย
1: ู่จริงๆมันก็ศาลเดียวมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วล่ะใช่มั้ยฮะสำหรับนักการเมืองถึงเขาโวยวายกันจนถึงตอนร่างรัฐธรรมนูญ50 60ว่าเนี่ยศาลเดียวเบ็ดเสร็จขอให้มันมีการอุทธรณ์ไปยังได้จริงๆเราก็บอกว่าเอ้ยก็ศาลฎีกาก็ศาลสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมฮะแล้วจะอุทธรณ์ไปไหนยังขออุทธรณ์เขาก็เลยไปเติมเรื่องของอุทธรณ์ไปยังที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะฮะ
0: ซึ่งก็มาจากมาตรการของรัฐธรรมนูญ60
1: มาจาก50ก่อน50แล้วก็มา60
0: ครับฉะนั้นช่องที่จะผ่านปปช.อย่างที่พรรคประชาชนไปดำเนินการวันนี้ค่อนข้างยากแล้วเหลือช่องไหนอีกเมื่อสักครู่ที่คุณพฤทธิ์บอกถ้าสว.สำรองอาจจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องตรง
1: จริงๆเขาไม่พูดเรื่องนึงอะพรรคนี้เขาไม่ยอมพูดอยู่เรื่องหนึ่ง
0: คือ
1: แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นนิติสงครามและเขาก็โดนกันบ่อยก็คือมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง

0: การเมืองซึ่งกกต.เนี่ยตกอยู่ใต้มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรอิสระนะฮะซึ่งการส่งไปเนี่ยมันส่งสารรัฐธรรมนูญไปเพื่อพิจารณาเรื่องคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามเหมือนกับที่เสนอเรื่องของคุณเศรษฐาคุณลุงอิงเนี่ยแบบเดียวกันแต่การส่งนั้นเป็นไปโดยสว.สว.ชุดเก่านะชุดคุณสมชายแถลงการกับสว.ชุดใหม่อีกชุดนึงชุดเนี้ยส่งคุณลุงอิงไปแต่ตรงนั้นมันต้องใช้คะแนนเสียงประมาณ50คนแต่เรื่องนี้สว.ไม่มีทางส่งเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องตัวเองที่ส่งได้ก็คือพรรคฝ่ายค้านแค่50คนเองแต่ว่าพรรคฝ่ายค้านที่พร้อมจะส่งตอนนี้เท่าที่เห็นมีประชาธิปัตย์แล้วก็พรรครวมเช่นพรรคไทยพรรคดีกล้าทำไม่ต้องพูดถึงเขาเป็นพรรครัฐบาลจำแรง ใช่ไหมฮะแล้วก็พรรคประชาชนก็เกิดมีข้อรังเกียจเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ผมว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเขาก็ไม่ยอมไปร่วมกับประชาธิปัตย์ที่มีอยู่21เสียง
1: มันก็ไม่พอถูกไหม
0: มันก็เลยไม่พอที่จะเสนอ50ชื่อรายชื่อเพื่อจะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวิจัยการมีลักษณะต้องห้ามของกกต.ชุดนี้ซึ่งถ้าครบ50เนี่ยไปนะ
1: คือองค์กรอิสระใช้มาตรฐานจริยธรรมเดียวกันกับนักการเมือง
0: คือรัฐธรรมนูญเนี่ยวางหลักการให้นักการเมืองเนี่ยใช้มาตรฐานจริยธรรมเดียวกับองค์กรอิสระคือจะมีของตัวก็ได้แต่จะขัดแย้งขององค์กรอิสระไม่ได้เป็นนั้นเท่ากับว่าตัวมาตรฐานจริยธรรมองค์กรอิสระเนี่ยเป็นมาตรฐานกลางของนักการเมืองเนี่ยคุณทำได้แต่คุณต้องทำให้มันมีมาตรฐานสูงกว่าต่ำกว่าไม่ได
1: ้ขัดแย้งกันไม่ได้
0: แย้งไม่ได้แต่ว่าสูงกว่าได้
1: ทีนี้ในมุมพรรคประชาชนเขาก็ผมเข้าใจอาจารย์แล้วคือเขาจะไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรฐานจริยธรรมมาเล่นงานนักการเมืองเพราะตัวเขาเองก็จะมีบาดแผล
0: ใน
1: เร
0: ื่อง
1: นี้แล้วก็มองว่าเป็นนิติสงครามก็เลยจะไม่ใช้ช่องทางที่ตนเองไม่เห็นด้วยมันก็เลยทำให้มีเสียงไม่พอ
0: ใช
1: ่ในส.ส.พรรคฝ่ายค้านเพราะรัฐบาลเขาก็ไม่มายุ่งเรื่องนี้แล้วส.ว.ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยไม่ยุ่งเลย
0: ไม่ยุ่งแน่นอน
1: ก็เลยช่องทางนี้ก็ตันไปอีกส่งไม่ได
0: ้มันก็ไม่เชิงตันอ่ะถ้าเขาเลิกพูดคำว่านิติสงครามเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มารวมเขาได้
1: เพราะ
0: จริงๆคุณใช้ปปช.ก็เป็นนิติสงครามนั่นแหละอย่าลืมดิมันใช้กฎหมายทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรไม่ใช้กฎหมายใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าคุณเลือกช่องที่มันตีบกว่าคุณไม่เลือกช่องที่มันเปิดได้
1: ครับ
0: แล้วคุณก็ทำให้ช่องที่เปิดได้มันกลายเป็นตีบตันลง
1: แต่ผลของการยื่นมาตรฐานจริยธรรมมันก็ร้ายแรงที่สุดก็พ้นจากตำแหน่งถูกไหมอาจารย
0: ์แต่อย่าลืมว่าเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วเนี่ยนะครับไปทั้งหมดนะไม่ใช่ไปแค่กกต.นะกกต.ไปในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาในการจัดการเรื่องกกต.เรื่องทั้งหลายที่กกต.มามันจะตามเรื่องอาญามาต่ออีกทีหนึ่ง
1: ถ้ามันมีฐานจากคดีมา
0: จากน
1: ั้
0: นป
1: ั๊
0: บใช่มันไปสองแทร็กอ่ะหนึ่งก็คือไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและขณะเดียวกันก็ไปในเรื่องคดีมาตรฐานจริยธรรมไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเหมือนกันไปสองอย่างหนึ่งก็คือไปตัดสิทธิ์การที่สองก็คือไปจำคุกแหละมันจะเป็นช็อตต่อมาทีนี้เขาไม่เอาช็อตนั้นเขามาเอาตัวหลัง
1: แต่ว่าถ้าเจอมาตรฐานจริยธรรมก่อนแล้วจะไปคดีอาญาที่ศาลฎีกานักการเมืองเนี่ยก็ต้องผ่านปปช.อยู่ดีนะ
0: ใช่แต่ง่ายขึ้น
1: เพราะว่ามันเหมือนกับมีฐานรองรับ
0: แล้วว่า
1: เฮ้ยคุณโดนศาลรัฐธรรมนูญชี้เรื่องมาตรฐานจริยธรรมมาแล้ว
0: ใช่ใช่คราวนี้ก็ไปเหลือแต่กดดันปปช.แหละว่าปปช.คุณจะส่งเมื่อไหร่เพราะว่าศาลวินิจฉัยมาแล้วแต่อันเนี้ยมันอยู่ในมือปปช.ที่จะไปสอบเลยซึ่งจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้แต่อันนู้นน่ะศาลรัฐธรรมนูญจัดการแล้วและมาที่นี่คุณก็ชงต่อคุณอาจจะสอบนิดหน่อย
1: มีผลผูกพันกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
0: ใช่ก็เหมือน44ส.ส.แหละก็โดนอาการนี้แหละ
1: เจอยุบพรรคมาก่อนแล้วปปช.ก็เอามาเป็นฐานในการ
0: ไต่
1: สวน44ส.ส.ณขณะนี้
0: ใช่ใช่
1: อ้าวแต่ถ้าคดีอาญาที่ผมเห็นสว.สำรองพยายามจะฟ้องตรงไปที่ศาลอาญาคดีทุจริต
0: ครับ
1: ตกลงศาลรับตรงได้ไหมทำได้หรือเปล่า
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่เห็นนะฮะศาลไม่ค่อยจะรับไม่ค่อยอยากจะรับก็มองเรื่องคือศาลพยายามเอาออกไปอ่ะไม่มานะอาจจะเป็นได้ว่าในกกต.มีศาลหลายคนนะก็เป็นไปได้นะนั่นเงื่อนไขหนึ่งอันที่สองก็คือข้อกฎหมายเนี่ยโดยหลักแล้วมันต้องไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปศาลทุจริตเขาก็บอกว่ามันเป็น

0: คอนฟลิกต์ในองค์กรศาลด้วยกันนี่แหละอีกศาลนึงที่มีอำนาจอยู่แล้วกับอีกศาลนึงไปรับเรื่องที่องค์กรนึงมีอำนาจเขาก็พยายามที่จะไม่รับเรื่องเหล่านี
1: ้แต่ถ้าข้อมูลมันถูกเปิดออกมามันโหเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สูงมาก
0: ครับ
1: เป็นไปได้ไหมที่ศาลอาจจะเปลี่ยนนโยบายว่าศาลอาญาคดีทุจริตก็รับฟ้องตรงจากผู้เสียหายได
0: ้ก็มันอยู่ที่ศาลนั่นแหละเพราะที่ผ่านมาอย่างกรณีชั้น14เนี่ยเดิมก็ไม่รับแบบนี้นะ
1: ครับ
0: มาตลอด
1: 2-3 รอบนะ
0: ใช่จนทั้งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาบอกรับก็เลยรับเพราะนั้นในตรงที่อำนาจตรงนี้มันเปลี่ยนได้แต่ว่ามันไม่เป็นหลักประกันไงเพราะข้อกฎหมายมันไม่ฟันลงไปโชะๆเลยว่าเนี่ยให้ส่งไปยังศาลอาญาทุจริตได้นะข้อกฎหมายมันยังเหมือนกำกวมอยู่นะฮะเพราะนั้นก็อยู่ในดุลพินิจศาลว่าศาลจะรับไม่รับแต่ศาลรับนี่ก็คือศาลคดีอาญาคดีทุจริตคณะองค์คณะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นกินดีหมีหัวใจเสือพอสมควรที่จะทำเรื่องพวกนี
1: ้ถ้าเทียบกับคดีที่ปปช2ท่านคือพลตบเอกวัชรพลแล้วก็คุณปิยาสุภา
0: คุณ
1: สุภา
0: คุณสุภา
1: ปิยาจิติใช่ไหมที่คุณวีระไปฟ้องเนี่ย
0: ใช่
1: อันนั้นมันจะเป็นเคสยกเว้นได้ยังไงอาจารย์ว่าทำไมศาลอาญาคดีทุจริตถึงรับฟ้องตรงการฟ้องกรรมการปปช
0: อันนั้นก็เป็นประเด็นที่เราตั้งคำถามเหมือนกันว่าศาลรับตรงได้อย่างไรใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆมันควรจะไปศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่เนื่องจากมันเป็นปปช.ด้วยกันนะฮะแต่ศาลเขาก็รับอ่ะ
1: มันก็เคยมีเคส
0: ก็เคยมีเคสที่รับไม่ใช่ว่ามีเคสไหมแต่เรื่องสว.เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มยื่นมันยื่นมาตั้งแต่ปี67แหละศาลก็ไม่รับมาตลอดจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตรงเนี้ยมันยังแกว่งไปแกว่งมาเอาแน่เอานอนกับศาลอาญาคดีทุจริตไม่ได้ว่าจะรับเรื่องหรือไม่รับเพราะนั้นฟันธงไปได้ว่าผมฟันธงไม่ได้ไงว่าเรื่องนี้ต้องรับแน่หรือเรื่องนี้ไม่รับเพราะว่าม
1: ันแกว่งมันเคยมีทั้งรับและไม่ร
0: ับรับและไม่รับใช่
1: แล้วไม่รับแล้วก็เปลี่ยนก็มี
0: เปลี่ยนก็มีหรือรับไปแล้วเปลี่ยนไปตอนหลังก็มีก็มีใช่มั้ยฮะ
1: คือรับแล้วอาจจะย้อนกลับมาแพ้ฟาวทีหลังก็ได้เหมือนกันถ้าศาลไปตีความใหม่ว่าไม่มีอำนาจในการรับเนี
0: ่
1: ย
0: ไปจนถึงสุดท้ายแล้วศาลบอกไม่รับก็มีนะในหลายคดีโดยเฉพาะเรื่องสว.เนี่ยมี
1: เพราะแน่นอนผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยเขาก็จะต้องสู้ในทางเทคนิคตรงนี้อยู่แล้วว
0: ่
1: าศาลมีอำนาจรับ
0: ใช
1: ่หรือเปล่าถูก
0: ไหมใช่ใช่เพราะเขาสู้แน่นอนเรื่องนี
1: ้ฉะนั้นในมุมอาจารย์ณขณะนี้น้ำหนักที่อาจารย์ให้ว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเอาผิดกกต.คือยื่นจริยธรรมก่อน
0: ใช่
1: อย่างน้อยให้มันมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมา
0: ใช่
1: แล้วเอาไปต่อยอดได้จะไปศาลอาญาจะไปปปช.อะไรก็
0: ไหนก็ไปได้หมด
1: เพียงแต่ว่าณขณะนี้ยังไม่ได้มีคนที่จะไป
0: ไม่หรอกผมว่าเขากลัวความขู่กกต.มั้งพรรคประชาชนน่ะก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการสว.สีส้มต่อไงคราวนี้มากระทบพรรคประชาชนเองอ่ะ
1: อาจารย์แต่เขาก็ไปฟ้องปปช.แล้วนะ
0: ก็เขา
1: จะกลัวเขาก็คงไม่ไปฟ้องปปช.
0: ไม่เรื่องนี้อีกนานไงไม่มีใครสนใจหรอกเพราะว่าปปช.ไปในบางทีลืมไปแล้วแล้วก็ถ้าสว.เหล่านี้เนี่ยที่ยังนั่งอยู่เนี่ยเขาเป็นคนเลือกปปช.เองเนี่ยเขาจะไปกลัวอะไรกับเรื่องนี้เขาเกากันไปเกากันมาผัดกันเกาผัดกันมาอยู่คุณไปยื่นไปเขาก็เก็บเรื่องไว้เอาไว้ที่หลังก็ได้เหมือนกันที่ผ่านมาหลายๆเรื่องที่เคยเกิด
1: ที่พรรคประชาชนไปยื่นอาจารย์ก็คิดว่าเขาก็รู้ตัวดีว่ามันคาดหวังอะไร
0: ผมว่าเขารู้ตัวว่าคาดหวังไม่ได้แล้วก็แต่ทำไมจะเลือกช่องทางนี้ล่ะทั้งที่ช่องทางที่มันคาดหวังได้ไม่ไปมีคำถามเหมือนกันว่าทำไมคุณเลือกช่องทางที่มันรู้อยู่ว่ามันไปได้ยาก
1: เสียดายเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ถามคุณไอติมว่าเอ๊ะได้พิจารณาช่องทางในการเอาผิดทางมาตรฐานจริยธรรมหรือเปล่า
0: ใช
1: ่แต่เขาก็บอกเขาก็พร้อมสนับสนุนบรรดาสว.สำรองนะถ้าหากว่าจะไปฟ้องตรงต่อศาลอาญาคดี
0: ฟ้องไม่ได้ไงมันก็ติดปัญหาอย่างที่เคยเกิดมาแล้วปัญหาไอ้เรื่องนี้ที่เร็วที่สุดคือใช้สภานี่แหละเป็นคนส่งศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา82รัฐธรรมนูญนะซึ่งกกต.ก็ถูกเงื่อนไขอันเดียวกันในวรรคท้ายของมาตรา82ว่าสามารถใช้เงื่อนไขของการวินิจฉัยตัวนี้ส่งไปได้ใช้ส.ส.หรือส.ว.1ใน5ก็คือประมาณ50คนส่งไปนะ
1: แล้วแต่ว่าจะสภาไหนถูกไหมจะสภาส.ว.จะสภา
0: 1ใน10ขอโทษที1ใน10ก็คือ50คนส่งไป
1: อ๋อถ้าเป็น1ใน10ของส.ส.ก็50คน
0: 50คน
1: ถ้าเป็น1ใน10ของ
0: สว.
1: ของสว.ก็แค่20คนก็เท่านั้นเอง
0: ใช่แต่สว.ก็ไม่ส่งอยู่แล้วแหละ
1: ป พราะเขาคือผู้มีส่วนได้เสีย
0: ใช่
1: กับเรื่องนี้
0: ใช่
1: ไม่ใช่ส่วนได้เสียส่วน

0: ได้อย่างเดียว
1: ส่วนได้อย่างเดียว
0: เพราะว่ากกต.ส่งไปแค่26คนที่เป็นสว.ตัวจริง
1: ใช่ใช่ใช่
0: โอเคถ้างั้นนี่คือช่องทางกกต.แปลว่าที่พูดกันที่ขู่กันถ้าว่ากันตรงๆกลางข้อกฎหมายณขณะนี้ก็เหนื่อยนะ
1: เหนื่อย
0: ไม่ง่ายนะที่จะเอาผิดกับกกต.
1: ไม่ง่ายไม่ง่
0: าย ยกเว้นว่าศาลท่านอาจจะมีวิธีการอะไรที่มันอาจจะเคยเกิดขึ้น
1: อันนั้นแหละน่าจับตามองศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพราะว่าตอนนี้เรื่องมันเฉาโฉมันไม่ใช่แบบเป็นพายกระซิบนั่นกระซิบนี่เรื่องนี้จริงไม่จริงแต่ตอนนี้มันเฉาโฉเพราะว่ามันมีรายงานของอนุจุ26หลุดออกมาข้างนอกใช่ไหมและในอนุ26เนี่ยก็โอ้โหวินิจฉัยที่ละเอียดยิบเลยนะเอกสารเฉพาะตัวรายงานก็ประมาณ 1,500-1,600 หน้าเหล่านั้นนะฮะถ้าจะอ่านเนื้อหาจริงเนี่ยละเอียดมากละเอียดจริงขนาดว่าใครโทรหาใครอยู่ด้วยกันณที่ไหนเวลาไหนนะตรวจสอบกันค่อนข้างละเอียดซึ่งต่างกับ36ซึ่งบอกกูไม่เจออะไรเลยนะ
0: 36เอาสำนวนของ26มาคือไม่รู้อ่านหรือเปล่าด้วยซ้ำอ่ะมาประชุมกันแล้วก็บอกว่าอันนี้คนนี้ยกคนนี้ฟ้องคนนี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่มีใครเลยที่จะโดนซึ่งมันไม่มีใครเชื่ออมพระปฐมเจดีย์มาให้ชาวบ้านเขามาอมให้ดูเขาก็ไม่เชื่อว่าคุณทำได
0: ้ฉะนั้นแปลว่าอีกอันนึงที่ต้องจับตามองก็คือตอนไต่สวนของศาลฎีกา
1: ใช่คือระเบียบ
0: มันจะไปลากเอาข้อมูลจากชุด26ออกมาได้เห็นอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติของกกต.ว่ามันขัดแย้งกับกฎหมายยังไง
1: คือประเด็นของระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเรื่องวิธีพิจารณาคดีอันเนี้ยนะฮะคดีเลือกตั้งอะไรพวกเนี้ยคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเนี่ยสว.เนี่ยก็มีระเบียบของเขาโดยเฉพาะซึ่งระเบียบนั้นบอกว่าให้ศาลฎีกาเนี่ยยึดสำนวนของกกต.เป็นหลักทีนี้มันก็ตีความกันได้ดิคำว่ายึดสำนวนกกต.สำนวนแค่ไหน
0: สำนวนในที่นี้จะหมายถึงของคณะ26หรือเปล่าเพราะนี่ก็คือสำนวน
1: คือสำนวนที่ส่งไปกับสำนวนที่ทั้งหมดของกกต.ที่มีอยู่ที่ศาลฎีกาจะตีว่าฉันจะเอาสำนวนแค่ไหนละคือถ้าศาลตีแค่เอาที่ส่งไปก็จบแค่เท่านั้นแต่ถ้ายึดสำนวนทั้งหมด
0: มันจะเห็นข้อมูลของคนอื่นด้วย
1: อันนี้จะจบหมู่จบเยอะแล้วกกต.ก็จะจบด้วยเพราะว่ากกต.ก็จะโดนคราวนี้ปฏิเสธในการดำเนินการค่อนข้างยากแล้วในหลาย
0: แต่เลขาแสวงเคยบอกว่าจะส่งไปหมดนะอาจารย์ 70,000-80,000 หน้าเนี่ย
1: ก็ส่งไปสิศาลท่านก็ดูได้อยู่แล้ว
0: ถ้าศาลดูแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ใช่แล้วศาลดูถ้าศาลดูหมดเนี่ยนะ 70,000-80,000 หน้าแล้วศาลบอกว่าคุณส่งมาไม่พอนะศาลไม่รับแล้วสั่งให้คุณไต่สวนใหม่เนี่ยคุณก็คราวนี้มวลชนจะขย้ำคุณแล้ว
0: ก็จะเป็นข้อมูลชุดใหม่ออกมา
1: ชุดใหม่มาแล้วคราวนี้ที่จะทำมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยผมคิดว่าประชาชนก็คงจะต้องเหลือบๆมองบ้างนะ
0: ต้องเอาแล้ว
1: ต้องเอาบ้างแล้วนะ
0: โอเคอาจารย์สุดท้ายขอฟันธงวันจันทร์หน่อยสั้น
1: ๆเรื่อง
0: คือไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยอีกนานน
1: ะ
0: แต่วันจันทร์นี้คดีบาร์โค้ด QR โค้ดฟันธงได้ไหมเลือกตั้งรับไม่รับโมฆะไม่โมฆะ
1: มันเกิดผมเป็นพยานให้ศาลเรื่องนี้
0: เดี๋ยวทางฝั่งกกต.
1: ฝั่งของศาลเองฮะ
0: ไม่ใช่ของศาลเรียก
1: ศาลเรียก
0: ไม่ใช่ทางฝั่งผู้ร้องและฝั่งกกต.ไม่ใช่ทางผู้ตรวจการแล้วก็ไม่ใช่ทางฝั่งกกต.
1: ใช่ให้ทำความเห็นเสนอ
0: แล้วอาจารย์จะบอกความเห็นได้ไหม
1: ได้ผมบอกว่ายังบาร์โค้ดนี่ยังไม่ถึงขนาดทำให้ความลับเปิดเผย
0: ก็แปลว่ายังไม่โมฆะ
1: ในความเห็นผมยังไม่โมฆะแต่ถ้าจะโมฆะศาลบอกโมฆะผมก็รับได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กกต.มันทำอะไรแปลกๆวิปริตจริง
0: หรือถ้าโมฆะก็อธิบายได้เหมือนกันว่าทำไมถึงต้องโมฆะ
1: ใช่
0: แต่อาจารย์ในฐานะพยานบอกว่ายังไม่ถึง
1: ยังไม่ถึงเพราะผมมองว่าตัวบาร์โค้ดเนี่ยคุณสแกนได้แต่คุณก็ไม่รู้ว่าชื่อคนที่อยู่ในใช้บัตรนั้นนะคือใครคุณรู้แค่หน่วยเท่านั้นเองแต่คุณไม่รู้ว่าใครคนนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าความลับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับมันไม่ใช่ความลับของทั้งหน่วยเลือกตั้งเป็นความลับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยผมเห็นว่าเมื่อสแกนแล้วยังไม่รู้ว่าใครเพราะมันต้องไปแท็กกับต้นขั้วแล้วก็บัญชีซึ่งมีคนมาลงนามว่ามาเลือกตั้งเนี่ยต้องดูคู่กันต้องดูถึง3ขั้นจึงจะเห็นได้ว่าเปิดเผยความลับซึ่งมันต่างกับตอนที่ชุดวาสนาโดน
0: อันนั้น
1: เห็นได้ชัดว่าเปิดเผยแน่เพราะคุณย้ายช่องไม่ลงคะแนนมาไว้ข้างล่างแล้วก็อันกูหาออกให้กล้องมันก็จับเข้าไปแล้วก็เห็นอันนี้เห็นได้ชัดปฏิเสธไม่ได
0: ้อ่ะรอดูว่าวันจันทร์นี้ ผลออกมาจะเป็นยังไงนะแต่ในฐานะอาจารย์ที่เป็นพยานให้กับศาลก็บอกว่ายังไม่ถึงแต่

0: าจะตัดสินว่าโมฆะก็มีคำอธิบายทางกฎหมายที่พอจะเข้าใจได้
1: เข้าใจได้
0: ครับส่วนเรื่องสวก็รอดูกันต่อปปช.จะส่งหรือไม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์ที่มาพูดคุยกันครับ
1: ครับ
0: พบกันในตอบโจทย์วันจันทร์ครับ 20:30 นนะครับวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับทางไทย PBS ทุกช่องทางกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้ฟ้าฉ่ำฝนถนนเปียกน้ำมันทั่วนะครับวิกฤตน้ำกำลังจะตามมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับส่วนที่คนไทยมีความสุขครับมีรอยยิ้มกับเนเน่ครับไปสร้างปรากฏการณ์สร้างผลงานให้โลกจดจำครับขณะที่เวที UN เนี่ยคนก็กำลังดูนะครับว่านายกอนุทินไปสร้างปรากฏการณ์อะไรให้โลกจดจำและรู้จักประเทศไทยเพิ่มขึ้นครับ
1: วันนี้เช้านี้เกือบมาไม่ทันใช่ไหมน้ำท่วมหนักหรือเมื่อคืนนี้2-3คืนแล้วนะ
0: ตั้งแต่ดึก
1: ตีสามตีสี่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตกใจว่าคำพยากรณ์อากาศนี่ตกลงที่บอกว่าจะมีอภิมหาอุทกภัยนี่เป็นดราม่าอะไรมากมายเนี่ย มันมาจากเพจอันหนึ่งชื่อเพจทีลมฟ้าอากาศ
0: ครับ
1: ตอนนี้สู้กับกรมอุตุอยู่เพจนี้เขียนบอกว่าระวังนะอีก120ชั่วโมงข้างหน้าจะมีมหาอุทกภัยกรมอุตุก็บอกไม่ใช่จะสร้างความตื่นตระหนกตกลงคุณเชื่อใคร
0: คือกรมอุตุจะเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าฝั่งรู้ไม่ตื่นเต้นนะแล้วดูเหมือนไม่ค่อยได้เตือนแต่เพจนึงเนี่ยผมคิดว่าเป็นการใช้ภาษาที่ทำให้สุดตื่นตัวตื่นเต้นแล้วก็ติดตามนะ
1: ตื่นตระหนกด้วยนะ
0: ตื่นตระหนกด้วยแต่ว่าเพจนี้เคยสร้างปรากฏการณ์ที่แบบรายงานแล้วค่อนข้างแม่นยำกันนะแต่รอบนี้ก็ต้องลองดูว่าแม่นจริงหรือเปล่า
1: แล้วควรจะตื่นตระหนกหรือเปล่าอาจารย์วีระ
2: ต้องถามว่าจะเอาแบบไหนจะเอาแบบว่าน้ำท่วมหลากเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้อย่างนี้คงไม่เกิดแต่ว่าเฉพาะพื้นที
0: ่
2: ที่มันติดเขาเป็นอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะมีน่าจะมีอันนี้ก็อันนี้มันเป็นช่วงปลายฝน
0: อ่
2: ะฝนจะทิ้งอีกประมาณ2อาทิตย์ก็เข้าฤดูหนาวแล้วก็เป็นเรื่องปกติ
1: ผมว่าฟังผู้ว่ากทม.นี่แกก็ฟังทุกฝ่ายนะแกบอกว่าตอนนี้เราไม่ประมาทฟังทุกคำทำนายและทุกคำพยากรณ์ต้องเร่งดูดน้ำเต็มที่คือไม่ได้ประมาทไม่ได้ใครเตือนอะไรตื่นเต้นดูเด็ดก็ต้องรับฟังไว้ก่อน
2: คือถ้าฝนมันตกอ่ะตกแช่คือตอนนี้หลักๆเลยที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมัน2อันถ้าโทษ3อย่าง อันที่1เนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำ
0: ครับ
2: ที่อยู่ในเคลื่อนจากเวียดนามตอนใต้เข้าตอนกลางของเขมร
1: ใช
2: ่แถวพนมเปญแถวพระตะบองอะไรพวกเนี้ย
0: อ
2: ันนี้มันก็จะลากมาเข้าไทยด้วยความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยก่อนที่มันเป็นความกดอากาศต่ำเนี่ยมันคือ depression พอ depression อ่อนตัวเนี่ยคือความกดอากาศต่ำมันพาฝนมาเยอะอันนี้มันก็จะทำให้จันทบุรีระยองชลบุรีสระแก้วปราจีนจ่าเชิงเซากลุ่มเนี้ยเกี่ยวข้องกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวมาจากทางเขมรโอเคทางฝั่งนี
0: ้
2: ลมตะวันตกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากอันดามันเข้าความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมา มันทำให้ล่องมรสุ
0: ม
2: ที่พาดผ่านระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลจีนใต้เนี่ยมันลด

0: ลงมาอยู่ภาคกลางแล้วก็เหนือกรุงเทพงั้นมันก็จะมีฝนแช่คราวนี้ถ้าเกิดว่าน้ำที่มาจากทางเหนือแล้วไหลมาจนถึงบางไทรเนี่ยมันไม่เกิน 3,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยมันไม่ท่วมมันไม่ออกข้างหรอกแต่ว่ามันไหลลงไม่ได้
1: มันก็จะขัง
0: เพราะคือถนนไหลลงท่อระบายน้ำไม่ได้จากท่อระบายน้ำไหลลงคลองเล็กคลองน้อยไม่ได
2: ้
0: คลองเล็กคลองน้อยไหลลงคลองใหญ่ไม่ได
1: ้
0: มันก็จะทรงอย่างนี้แต่พอมันลดระดับลงไปเนี่ยเดี๋ยวพอฝนเริ่มตกเนี่ยไอ้ตามถนนมันก็จะเบาลงนี่พูดถึงกรุงเทพน
1: ะ
0: กรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการ
2: ดูหน้าจอจะเห็นรูปนี้นี่อาจารย์ธรธรรมรณวสวัสดิ์บอกว่าฝนสะสม24ชั่วโมงสีแดงคือมากนี่ดูนะผมว่ามันจะเห็นภาพเลยนะว่ามันตกหนักพอสมควรกว้างพอสมควรสีแดงคือมากส่วนใหญ่อยู่รอบกทมภาคกลางภาคตะวันออกดูจากพยากรณ์ช่วงนี้ฝนจะวนเป็นวงอยู่แถวนี้แหละอาจจะมีพรำๆสลับตกหนักเป็นระยะไปจนถึงวันเสาร์บางจุดอาจจะตกหนักเติมน้ำลงมาจะท่วมได้กทมอาจจะหนักในบางจุดในคืนนี้ครับนี่ฉะนั้นก็น่ากังวลอยู่ดูรูปแล้วนี่คือเปียกบอลกันไปหมดเลยนะกลางๆเนี่ย
1: ครับตอนนี้ก็
0: โซก็เป็นอย่างนี้
1: เป็นอย่างนี้นะฮะ
0: ก็ท่านก็อย่าออกจากบ้าน
1: เฮ้ย
0: ถ้าไม่จำเป็น
1: แล้วประเด็นคือใครที่ไม่ได้มีหน้าที่ดูแลโดยตรงจะมึงรับปากประชาชนว่าน้ำไม่ท่วม
0: มันต้องท่วมอยู่แล้วมันจะ
1: คือนักกำลัง
0: คือน้ำท่วม
1: มันเป็น
0: แดดไม่สะดวกในการเดินทางมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่น้ำท่วมแบบสภาพหลากอย่างที่เราเห็นที่น่านอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีในกรุงเทพเออไม่มีหรอกมันต้องออกจากแม่น้ำออกมาก็รับคือความจุของลำน้ำกับปริมาณน้ำที่ไหลเนี่ยมันยังไม่เอ่อบางที่มันยังไม่เอ่อประมาณอย่างนี้ม
1: าว่าจะมี
2: พื้นที่นะจากดาวเทียมนะครับรูปนี้ก็ดูจะได้เห็นเลยว่าพื้นที่เนี่ยที่จิสตาส่องมาให้ดูเนี่ยผมว่าน่าคิดมากเพราะว่ามันคือจุดที่จะย้ำเลยว่าตรงนี้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดตรงนี้ภาพนี้ก็จะเห็นอีกด้านหนึ่งแล้วก็แน่นอนในโซเชียลมีเดียเนี่ยตั้งแต่เช้าผมก็ตื่นก็มาดูด้วยความตื่นตระหนกพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้พักอาศัยชุมชนใกล้ริมคลองเตรียมความพร้อมย้ายสิ่งของนี่ก็มีมาแล้วนะ
1: แต่ก็ตอนนี้หลายฝ่ายก็ยืนยันไม่ได้ท่วมหนักแบบวิกฤตมหาอุทกภัยเหมือนที่เกิดขึ้นนะครับ
2: แต่มันมีดราม่าอย่างนี้มันมีรองนายกคนนึงบอก
1: เอาอยู่
2: พอมีคำว่าเอาอยู่ปั๊บนี่คนด่ากันกระโหมงเลยบอกว่าถ้าเขาบอกเอาอยู่เนี่ยแปลว่าแย่คือรัฐบาลห้ามพูดคำนี้นะเขาบอกแบนนะ
1: คราวที่แล้วท่วมหนักมากเอาอยู่ด้วยนะ
2: เขาห้ามพูดคำนี้คำนี้มันมีประวัติอันยาวนานเนาะ
0: สเกลนั้นคงไม่มีหรอกสเกลนั้นคงไม่มีสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะ
1: คือไม่มีเพราะว่ารัฐบาลจริงๆหรือเขาก็เตรียมดีขึ้นหรือเปล่า
0: ผมไม่ทราบ
1: เพราะที่ผ่านมา
0: ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลผมไม
2: ่ทราบแต่ว่าคงไม่ต้อง
1: ตาม
2: คงไม่ต้องให้นายกที่อยู่ที่สหประชาชาติโทรเข้ามาเช็คน้ำฝนนะ
0: ก็คงมีรายงาน
1: ต้องรายงาน
2: ยังไม่มีอาการตื่นตกใจอะไรนะจากนายกเพราะนายกนี่UN แล้วพูดแล้วน่าจะเป็นเวลาเมื่อคืนบ้านเรานะว่าก็ต้องถือว่าฝากคำอะไรอาถรรพ์เหรออ
1: าถรรพ์
2: นายกไทยไปพูด UN นี่มีอาถรรพ์นะจำได้ไหม
1: คุณทักษิณเหร
2: อ
1: 19กันยา2549
0: เ
1: ฉพาะทักษิณนะที่ไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้กลับ
0: ไปกับคุณเปรม2ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรก็ไปสปีดเหมือนกัน
2: แล้วป๋าเปรมก็
0: ไปที่สมัชชาสหประชาชาติไป
1: แต่คนไปจดจำ
0: สมัยนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศ
1: คือใคร
0: พลอากาศเอกสิทธิ์เสวตศิลา
2: ทีมคู่กัน
0: ปี24ครั้งนึงแล้วก็ปี27อีกครั้งน
1: ึ
0: งเนี่ย40กว่าปีที่แล้วก็ไม่มีอาถรรพ์
1: แต่คนก็ไปจำภาพคุณทักษิณเพราะมัน
0: เป็นมันแน่นอนผมเข้าใจว่าคุณทักษิณไม่ได้ delivery speech
2: ไม่ได้ delivery
1: ยังครับ
2: คือเตรียม
1: วันที่จะพูดคืนนั้น
0: คือจะพูดวันรุ่งขึ้นหรือไงหรือมะรืนน่ะเพราะแกโดนทำยึดอำนาจวันที่19กันยายน
2: วัน2วัน
0: วัน2วันก่อนที่จะไปพูดอ่ะ
2: แล้วตอนนั้นคุณสุรเกียรติเสถียรไทยใช่ไหม
0: ผมจำไม่ได้แล้วใครเป็น
2: คุณสุรเกียรติไปอยู่ข้างๆผมจำได้แล้วก็ตอนนั้นตัดสินใจลำบากว่าจะพูดขึ้นพูดหรือไม่ขึ้นพูด
0: เพราะนี่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่เอง 19

0: เอากันยา
1: อ๋อครบ
0: ครบ20
2: ครบ20ปี19กันยาน
0: ะโมตัสสะภะคะวะโตใช่มั้ยมันแปลกๆอ่ะแล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
1: ว่าม
0: ันคล้ายๆกับว่ามันเป็นรัฐประหารที่ไม่ควรทำที่ไม่จำเป็นต้องทำ
1: ใช่
0: เนี่ยแล้วมันก็ทำให้เราตกหลุมดำมา20ปี
1: ครับ
0: ครบ20ปีนี่ไม่ได้เป็นการเฉลิมฉลองนะ
2: ครับ
0: แต่เป็นลักษณะมองย้อนกลับไปแล้วเสียดาย
2: ทำไมเหมือนเดิม
0: ไม่เสียดายว่าเฮ้ยทำไมเราไปตกหลุมดำยาวขนาดนั้นวะ
2: งั้นเราจะตกหลุมดำตอนหลัง
0: แล้วตอนนี้ก็ยังตกหลุมดำต่อไม่เลิกนะแล้วเห็นคุณทิชัยพูดถึงเรื่องคุณอนุทินไปสปีชเป็นไงดีไหม
1: นี่ฟังดูดูครับ
2: โลกต้องจำไหมทั้งดูครับ
3: Excellencies, distinguished delegates, Swadhi Krab. At the outset, I congratulate you, Mr. President, on assuming the presidency of the 81st session of the General Assembly. It is an honor to address this assembly for the first time as being the Prime Minister of Thailand.And as we mark 80 years of membership to the United Nations, when Thailand joined this organization,
1: post-war international order was taking shape.
3: Today, it is being
0: reshaped. Many of our
1: uncertainties
0: are
1: in place.
3: It's not yet settled.
0: ข้อความ
3: ใช่มันเป็นพรอมเตอร์ taking place
2: เอาไว้อ่านมันเถอะ
1: สังเกตดิ
3: coming more fragmented strategic competition
1: ยังไม่ได้อ่านแน่ใช่ไหมและแกคงไม่ได้พูดคล่องขนาดนี้ไม่ได้ท่องขนาดนี้เพราะมันยาว
0: โซยังไงม
3: ัน at the same time
0: คือเขาต้องมีให้เขียนประกอบนะแต่ว่าก็ดูคร่าวๆหรือไง
1: พรอมเตอร์มันจะถ้าเป็นแบบมืออาชีพสองข้างหันซ้ายทีหันขวาทีก็จะเห็นแต่ท่าทางเหมือนกับธรรมชาติมากนะครับฉะนั้นคุณอนุทินนี่ต้องถือว่าคล่องพอสมควรนะ
2: ซักซ้อมมาดีด้วยเลยมั้ง
1: ธรรมชาตินะแต่ว่าอยากให้ดูที่ชุดไทยคู่ฟ้าก็ตัดของเข้ามาให้ดูว่าตอนเดินขึ้นไปเป็นยังไงอ
0: ันนี้คือโ
1: อ้
0: มาชอบใช้เพลงนี้ว่ะ
1: เพลงอะไรวะ
0: ไม่รู้เพลงอะไรไม่รู้เพลงจะเข้ารายการเป็นเพลงเนี้ยตลอดเลยทำเนียบมันจะเป็นเพลงเนี้ยเพลงไอ้ซาวันเดอร์เนี่ย
1: หลายยุคหลายสมัยแล้ว
0: เนี่ยบ่อยมาก
3: That is why this year's theme speaks directly to the task before us. Managing the transformation requires trust. Trust between countries, trust in the rules we share, and trust that our institutions can deliver.But trust cannot be taken for granted. It must be earned.
1: อันนี้นะผมว่าแกซ้อมมานะ
0: ซ้อมอย่างดีแล้ว
1: แล้วก็ท่าทางดีคำว่า trust นี่สำคัญนะเพราะว่าความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันผมไปดูและประสคำประสายมีประเด็นหลักๆน่าสนใจหนึ่งไทยบอก UN ต้องปฏิรูป
0: อันนี้เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะ
1: UN ต้องปฏิรูปสอง trustฟื้นความเชื่อมั่นนะเรื่อง UN เรื่องการ transform เนี่ยถ้าไม่มีความเชื่อมั่นโลกอยู่ไม่ได้3คำว่า peace สันติภาพเนี่ยต้องไม่ใช่แค่ไม่มีสงครามเท่านั้นนะคำว่า peace ไม่ใช่ absence of war นี่คนร่าง speech นี่เก่งมากกระทรวงต่างประเทศก็ว่าคำว่าสันติภาพไม่ใช่แค่ไม่มีสงครามนะแต่มันต้องหมายถึงการร่วมมือสร้างสรรค์ก่อสร้างอะไรใหม่ๆไทยกัมพูชาตรงนี้น่าสนใจบอกว่าไทยเนี่ยยึดมั่นเรื่อง multilateralism multilateralism คือพหุภาคี
2: ครับ
1: แต่กรณีไทยกัมพูชานั้นเราขอยืนยันทวิภาคีมันขึ้นให้ดูประโยคนี้น่าผมก็เป็นไฮไลท์เลยนะของสปีชที่บอก Thailand wants multilateralism but we prefer bilateralism with our border dispute.แปลว่าถ้าจะพูดถึงไทยกัมพูชาขอเป็น2ต่อ2ไว้แต่ว่า
0: ไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งด้วย
1: แต่ตอนนี้เราเข้าสู่อันครอสใช่ไหมล่ะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ไบลาทรัลอย่างเดียวมันมีที่3มาแล้วก็คำด้านอื่นก็คือเมียนมาก็ประกาศแล้วสนับสนุนนะว่าเมียนมาต้องกลับมาสู่สันติภาพเสถียรภาพปาเลสไตน์นะแล้วก็มองดูโลกข้างนอกว่าเรา ยืนยันว่าปาเลสไตน์ควรจะได้มีโอกาสที่จะได้กลับมาใช้ความร่วมมือพหุภาคียาเสพติดย้ำเรื่องออนไลน์ครายเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ 7-8 ประเด็นผมคิดว่าใช้ได้นะในเนื้อหาที่พูดกว้างๆลอย
2: ๆแต่ประเด็นแรกอะไร UN ต้องปฏิรูปดิ
1: อ๋อต้องพูดดิเพราะว่าเราต้องเท่ดิเราต้อง
0: ตอนนี้พูดทุกประเทศ
1: พ
0: ูดทุกประเทศเพราะว่ามันแฮนเดิลสถานการณ
2: ์
0: มันแฮนเดิลไม่เรียบร้อยอ่ะตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนสหรัฐอเมริกาอิสราเอลถล่มอิหร่านอะไรเงี้ยมันแฮนเดิลไม่เรียบร้อย
1: ไม่มีน้ำยาไม่มีบทบาท
0: ไม่มีบทบาทแล้วก็ไม่สามารถจะระงับได้อย่างฉนวนกาซาอิสราเอลไปถล่มอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ก็ทำให้คนมองว่าอาจจะต้องปรับคณะมนตรีความมั่นคงถาวร5ประเทศซึ่งมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วญี่ปุ่นเขาบอกว่าไอ้คำว่าอะไรนะ enemy state อ่ะคือมันเป็นคำที่เรียกพวกญี่ปุ่นอิตาลีแล้วก็เยอรมนีสมัยฮิตเลอร
1: ์
0: เออพวกแพ้สงครามมาเรียกเออเนี่ยบอกให้เอาคำนี้ออกด้วยใช่ไหมใช่ไหม
1: รัฐศัตรู
0: เออรัฐศัตรูคือยูเอ็นตั้งหลังจากมันลบจบแล้วมันก็จะมีรัฐที่เคยเป็นศัตรู
1: ปีนี้ปีที่81นะ
2: ครับ
1: เขาเรียก UNGA 81นะฉะนั้นแสดงว่าตั้งมาแล้ว81ปีแต่ว่าที่น่าสนใจคือแม่ผมว่าเมื่อคุณอนุทินเนี่ยปราศัยยูเอ็นได้แล้วก็อยากจะเห็นภาพที่จะไปให้สัมภาษณ์สื่อแบบนายก
2: ต้อง
1: ตอบคำถามอ่ะ
0: มีไหม
2: คุณเสียสักไปดิ
1: เพราะผมจะคาดหวังมากไปหน่อยไหมว่าแกจะต้องตอบ
0: แค่ไม่ตำหนิแกก็พอแล้ว
1: เนาะ
0: ไม่ต้องชมเลย
1: ผมหมายถึงว่าให้ยกบาสูงกว่านี้หน่อย
0: ไม่ทราบผมไม่ทราบ
1: เช่นว่าบลูมเบิร์กมาสัมภาษณ์ CNN มาสัมภาษณ์หรือไปนี่เชียร์นะ
0: ถ้าเขามาสัมภาษณ์ผมคิดว่าแกน่าจะคล่องแคล่วที่จะตอบแล้วก็น่าจะเอาตัวรอดได้ไม่น่ามีปัญหา
1: ตอบเรื่องนานาชาติ
0: ผมว่าไม่น่ามีปัญหา
1: ได้นะ
0: ได
1: ้เออ
2: แต่แกส่งบทให้
0: คุณเดี๋ยวพอแกตอบแล้วเนี่ยเอาเทปให้คุณสุชัยดูให้ให้คะแนนดีกว่า
1: มันจะท้าทายเกินไปที่จะวิจารณ์เพราะว่าผมอยากให้ดูว่าอย่างกรณีคุณเสียศักดิ
2: ์
1: อ่ะแกเคยชินฉะนั้นแน่นอนฉะนั้นผมคงไม่แฟร์ที่จะคาดว่าคุณอนุทินจะไปนั่งตอบคำถามอย่างนี้ได้แต่มันมีเวทีเหล่านี้ที่สำคัญเพราะว่าเราจะเห็นผู้นำสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามตอนนี้ก็จะไปปรากฏตัวในเวทีระหว่างประเทศฉะนั้นฟิตหน่อยซ้อมหน่อยร้องเพลงน้อยหน่อย แล้วก็ไปฝึกซ้อมกระทรวงต่างประเทศครับ
0: ผมว่าอย่างนี้นะว่าถ้าจะดูความโดดเด่น
2: ของ
0: เราเนี่ยของเราเนี่ยของผู้นำเราเนี่ยต้องดูตอนที่เราจัดประชุม World Bank IMF
2: ที่ประเทศไทย
1: เดือนหน้าละเดือนหน้า
2: เดือนตุลา
0: วันที่12
1: ตุลา
0: ถึงวันที่17ตุลา5วันเน
2: ี่ยเงียบมาก
0: อันเนี้ยเพราะว่ามันต้องไป deliver ต้องไปสปีชแล้วก็ต้องมีเซสชั่นที่จะสอบถามแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้ประเทศเราเนี่ยโดดเด
2: ่
0: นในฐานะเจ้าภาพต้องมีอะไรที่จะบอกเขาเพราะอย่างที่แกไปเจอกับนักลงทุนเนี่ย
2: อ
0: ันนั้นคือเราไปเจอเขาแต่ตอนนี้เขามาเจอเราอันนี้ใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบงก์เกอร์นะไอ้นั่นคือนักลงทุนแต่นักลงทุนเพียวๆไม่มีตังค์หรอกมันก็ต้องเอาเงินจากแบงก์เกอร์เอาเงินใช่ไหมคุณธีชัยใช่ไหมงั้นไอ้งานนี่มันเป็นงานของแบงก์เกอร์เป็นงานของผู้ว่าการแบงก์ชาติ198ประเทศรัฐมนตรีคลังมาสักผมว่า 40-50 คนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะถ้ารัฐบาลจะบูสต์ภาพพจน์ประเทศไทยงาน World Bank IMF ที่เป็นประจำปีเนี่ยซึ่งในโลกนี่มีแค่3ประเทศนะที่ประชุม2ครั้งอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
2: ่ครั้งแรกคุณอนันต
0: ์ครั้งแรกคุณอนันต์ปี35
2: แล้วนี่ครั้งที่2
0: ครั้งที่2
1: ใช
0: ่ครั้งที่2มีที่ประชุม2ครั้งเนี่ยมีตุรกี
2: มีไทย
0: แล้วก็อีกอันจะเป็นญี่ปุ่นหรือไงผมจำไม่ผิดที่เหลือเนี่ยแค่ครั้งเดียวเพราะมันจะประชุมที่ DC เนี่ย2ครั้ง2ปีแล้วปีที่3ค่อยมาประเทศสมาชิกแล้วก็2ปีไปอเมริกาแล้วก็ปีที่3กว่าจะเวียนมาเนี่ยเออมันเป็นความพร้อมอ่ะโอเคช่างมันเถอะไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต
1: แต่ว่าผมเช็คแล้วมาเป็นหมื่นเลยนะคน
0: เออ
1: มาทั้งผู้ว่าแบงค์ชาติทั้งหมด
0: รัฐมนตรีคลังเลยเหมือนที่เราไป
1: ใช่แล้วก็แน่นอน
0: ประหยัดเงินด้วย
1: ก็ไม่ต้องไฟแมเนเจอร์ก็ต้องมาพวกผู้บริหารกองทุนทั่วโลกก็ต้องมาเพื่อจะมาสาวเสียงฟังเสียงแล้วก็ได้กันสื่อมวลชนผมเช็คกันแล้วก็หลายร้อยคน ราะว่าสื่อทั้งหมดเนี่ยมากันหมดมีหลายเวทีเลยนะ
0: ใช่มีเซสชั่นหลายเซสชั่น
1: นี่เราก็จะไปนั่งบางเวทีที่ผมจะไปฟังเนี่ยนะ
0: นี่จะไปพูดด้วยได้ข่าวจะไปพูดได้ได้ต่อไปจะต้องไปพูดจะต้องไปเป็นเอ็มซี
1: ช่วยไปช่วย
0: ระดับนี
1: ้ไปช่วยไปช่วย
0: เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
2: นอนสคริปต์นอนพร้อม
0: โอเคตอนนี้เดี๋ยว
1: แต่ว่าแน่นอนนายกจะต้องแสดงบ
0: ทนี่แหละนี่แหละ
1: วีระบอกท่านอาจารย์วีระแนะนำไปผ่านรองเอกนิติเอกนิติเป็นพระเอกนะงานเนี้ยเพราะแกคือเจ้าภาพ
0: ใช่ใช
1: ่แบงค์ชาติกับรัฐมนตรีคลังนะ
0: ผู้ว่าแบงค์ชาติ
1: เป็นเจ้าภาพนะฉะนั้นสปีชก็ดีเนื้อหาก็ดีสตอรี่ประเทศไทยอ่ะสำคัญมาก
0: ตอนที่เราจัดแกสเทค2026อ่ะเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาซัคเซสมาก
1: ใช่ไหม
0: success มาก
1: ใช่อ
0: ันนั้นจัดที่ไบเทค success มาก
1: อ
0: ันนั้นยังไม่ได้สเกลนั้นยังไม่เท่าสเกลนี้นะสเกลนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะเรียกว่าเป็นงานใหญ่สุดละของประเทศตอนนี้ถ้าเป็นพูดถึงอันนี้นะพูดถึงที่เป็นงานประชุมระหว่างประเทศ
1: การแสดงนี้ช่วงวิกฤตพลังงานพอดี
0: ใช่มันก็คนก็มาแล้วก็มาดีลอะไรกันก็แล้วก็เราก็ได้แสดงบทบาทได้บอกว่าเรามีอะไรเหมือนกันน่ะ
1: อ
0: ันนี้เราก็จะได้บอกเขาว่าเรามีอะไรซึ่งตอนนี้จำเป็นมาก
2: เราประเทศไทยสู่เวที
1: โลกสตอรี่ไทยตอนนี้
0: จำเป็นมาก
1: อาจารย์วีระต้องเขียนสตอรี่ยังไงประเทศไทยเพื่อจะบอกกล่าวกับเป็นหมื่นคนที่มาเนี่ยแล้วเรื่องมันจะออกข่าวทั่วโลกเลยนะ
0: ไม่คือคอนเซปต์เขาใช้อันนี
1: ้ครับ
0: new horizon new horizon ขอบฟ้าใหม
2: ่โอ้โห
0: อันนี้เป็นซีมของเรานะตอนนี้ไปไหนก็จะเป็นนี่กับอะไร reinventing thailand สองอันนี้จะทำบ่อยมากแต่ว่า new horizon อันนี้ตัวหลักเลย
1: แล้วคุณมองเห็นไหมขอบฟ้าใหม
0: ่
1: คุณยืนสูงๆหน่อยนี่มองเห็นไหมขอบฟ้าใหม
2: ่
0: เป็นเรื่องเลือกเห็นเรื่องเลือก
2: ผมอยากเห็นหมด
1: ไม่คุณปีนขึ้นไปก็ได้นะ
2: เหรอ
1: คุณจะเห็นคุณถ้าปีนขึ้นไปเห็นถึงจะเห็น
2: ผม
1: ค
2: นเลยตามการเมืองไทยเลยไม่เห็นขอบฟ้าเท่าไหร
0: ่โอ้ยแต่ถ้าคุณตามการเมืองไทย
2: ไม่เห็นขอบฟ้าเลย
0: คุณตกระกำลำบากมากชีวิตมันวนนะวนไหมคุณลิชัย
2: มันดิ่ง
0: ดิ่ง
1: ใช่คำนี้
0: เว้ยมันดิ่งยังไงวะโทษ
2: มันไม่มีอะไรใหม่
0: อ่
2: ะมันอย่าง20ปีอย่างตั้งแต่ยุคคุณทักษิณเนาะจนทุกวันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิ
0: ม
2: อำนาจวงวนเหมือนเดิม อยู่ในมือคนได้กี่คนเหมือนเด
0: ิ
2: ม
0: ไม่เหมือนเดิมนะอย่างหนึ่งนะ
2: ไม่เหมือน
0: คือเมื่อก่อนเป็นการทะเลาะกันระหว่างฝ่ายก้าวหน้ากับฝ่ายล้าหลังแต่ตอนนี้มันทะเลาะระหว่างฝ่ายก้าวหน้าน้อยไอ้โทษล้าหลังน้อยกับล้าหลังมาก
1: ล้าหลังทะเลาะกันล้าหลัง
0: ไม่ล้าหลังน้อย
1: ล้าหลังมากกว่าผมล้าหลังน้อย
0: ล้าหลังน้อยกว่าล้าหลังมากนี่มันทะเลาะกัน
2: แต่ผมเห็นคนมีอำนาจล้าหลังทุกคนเลย
0: ไม่รู้จะว่าไม่ผมคิดอย่างนั้นนะ
1: จะมีความหวังกับว่าล้าหลังทะเลาะกันล้าหลังมากกว่าล้าหลังน้อยไม่มีคำว่าก้าวหน้าเลยคุณไม่หลุดพ้นจากความล้าหลังเลย
0: ทำไมก็ไม่รู้ก็ปรากฏการณ์ที่เห็นมันเป็นอย่างนั้นนะคุณทิชัยให้ผมพูดเป็นอย่างอื่นเหร
2: อ
0: ผมจะให้ผมโกหกผมไม่
1: ได้ไม่ได้โกงไม่ได
0: ้ผมไม่โกหกผมพูดอย่างนี
1: ้มันดีแต่ว่าก้าวหน้าน้อยหรือก้าวหน้ามากนะที่เราจะทะเลาะกันนะ
0: ไม่เอาประเด็นเดียวเนี่ยคุณทิชัยเอาประเด็นเนี่ยนะเอาประเด็นเรื่องไอ้ที่เราพูดกันมาเนี่ยไอ้อะไรล่ะโกงเลือกตั้งโกงเลือกสวอ่ะใช่มั้ย
2: หัวสว
0: เอออาจจะหัวสวโกงเลือกสวอะไรก็ตามแม้ว่าจะกกต.จะไปแล้วตอนนี้ก็คนก็ไปที่กกต.อย่างเมื่อเช้าก็จะมีคณะนึงไป
2: คุณสุทธิไปแล้ว
0: โอเค
2: คุณสุทธิไป
0: แต่คุณชัยดูสิไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยกับกกต.นะเอาถ้าเอาปีกก้าวหน้านี่นะพรรคประชาชนเป็นแกน
1: ก็ไม่เอา
0: ไม่เขา
1: ไม่เอากกต.
0: ไม่ไปรวมกันนะ
1: อาจารย์
0: ถ้าคุณถ้าใช้หลัก United Front นั้นแนวร่วมนะ
1: ใช่
0: เราเห็นพ้องต้องการเรื่องนี้ว่าเราจะต้องดำเนินการกับไอ้กกต.7คนน่ะ157จะไปปปชมันคิดเหมือนกันทำไมมันไม่รวมกัน
1: มันยุทธศาสตร์แยกกันตีย
2: ุทธวิธีมันต่างก
0: ัน ผมว่าหันหลังให้กันมากกว่า
2: แหม
1: มองในแง่บวกมาก
0: มอง
1: ในแง่บวกคือแยกกันตี
0: ขนาดเรื่องใหญ่ทั้งคู่นะยังต่างคนต่างทำเลยใช่ไหมจริงๆเนี่ยมันน่ากับหัวข้อเดียวกันน่ะ
1: ใช
0: ่ทำไมเฉพาะกิจมารวมกันไม่ได้วะ
1: เดี๋ยวคุณวิเคราะห์
0: ด้วยคุณวิเคราะห์หน่อยได้
2: คืออาจจะมองถึงยุทธศาสตร์เนี่ยมัน แยกกันตีอ่ะมันเป้าหมายเดียวกันอ่ะเพราะว่านั่นเกิดแพ้พ่ายก็พ่ายหมดนะมันมีลูกล่อลูกชนนี่เชิงวิทยาศาสตร์นะ
0: ไม่หรือมันไม่มีทางที่จะมารวมกันตีได
2: ้อันที่สองก็คือว่า
1: ใช่
2: มันรวมกันยากว่ะทุกคนก็มีตัวตนของตัวเองอ่ะ
0: ใจก็ผมถึงบอกไงถ้ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายก้าวหน้ากับฝ่ายล้าหลังนี่นะเรายังมีความหวัง
1: เพราะว่ามันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
0: ที่เราเชื่อมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มันโอเคใช่ไหมแต่การต่อสู้ระหว่างฝ่ายล้าหลังน้อยกับล้าหลังมากเนี่ยมันไม่ให้อนาคตเลยที่คุณใช้คำว่าดิ่งเนี่ยถูกต้อง

0: ปรากฏการคาซิโอแล้วก็ผลิต
1: บอกว่าเฮ้ยไป
0: อะไรนะ
1: กล้าทำ
0: ตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านที่ชื่อว่าพรรคกล้าทำในคณะประสานงานฝักฝ่ายค้าน
2: อ
0: ่ะเจ็ดคนให้ไม่ต้องประชุมด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มันเลยทำให้เกิดสภาพแบบไหน
2: เพราะว่ากาอยู่กับเราใจอยู่กับเขา
1: อ่านี่
2: รังสิมันต์โรมบอกกาอยู่กับเราแต่ใจไปอยู่กับเขาอ่ะ
1: คือปกติที่กาอย
2: ู่กับใจเหรอ
0: ไม่ถ้าอย่างนี้เวลาเราแบ่งเราจะแบ่งยังไง
1: ตอนนี้ต้องแบ่งไงฮะก็ต้องแบ่งฝ่ายรัฐบาล
0: กี่คน
1: 292บวกอีก58เป็น350
0: 292นี่คือรัฐบาลแท้ๆ
1: รัฐบาลแท้ๆ
0: รัฐบาลแท้ๆมีรัฐมนตรี
1: ใช่
0: พรรคหลักคือพรรค
1: ภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาชาติพลังประชารัฐเนี่ยนะ292ครับ
0: 292รอเลือกตั้งอีกคนนึงรอเลือกตั้งอีกคนนึงรอเลือกตั้งอีกคนนึงก็เข้าได้ใช่ไหมคุณต้องใส่เป็น293
1: บวกอีก9บวก58
0: ยังไม่บวกสิเขายังไม่มาบวกได้ไง
1: ไม่มาได้ไงผลงานมันชัดเจนอยู่แล้วอะ
0: ว่าต้องมาเหรอ
2: ไม่ครับที่ดอท
1: ล่าสุดนี้ก็ยัง
2: ดอทยังไม่คอนเนคกันแต่มันเป็นดอท
0: เ
2: ห็นสองดอทแล้ว
0: โอเคโอเคกำลังจะมาต่อกันอีก58
1: ใช่ฮะ
0: โอ้โหแม่งเต็ม
1: ประมาณ350
0: 350เยอะเกินว่ะเอาพักแน่นออกได้ไหมเอาพักเพื่อไทยออกไปได้ไหม
1: เขาออกทำไมเขาก็สงบเสงี่ยมเรียบร้อย
0: เอาคราวนี้
2: อันนี้จะมีบทที่เราบทสนทนาที่แอบฟังมา
0: ไม่ที่เราสนใจจริงๆเนี่ยเราสนใจตัวเลขฝ่ายค้านของจริงกี่คนกันแน
1: ่ประมาณ149นะ
0: ประมาณ149มีพักอะไรบ้าง
1: พักประชาชน120ลบ1
2: ลบ1
1: ลบ1ก็ไป
0: ลบ1ก็ต้องไปเพิ่มเป็น293ให้ฝั่งนู้นสิวะ
1: ประมาณเอาตัวเลขนี้นะลบ1นะ
0: เอาไว้292นี่ไม่รวมนะ29บวก1ดิ
1: บวก1
0: บวก
1: 293นะ
0: 293แล้วบวกอีก1ก็เหลือ4 294เว้ยอันนี้ของจริง
1: บวก350
0: เพราะตอนนี้มีสสแค่499คน
1: โอเค352
0: ในพรรคประชาชนเหลือเท่าไหร่นะ
1: 119
0: 119แล้วมีอะไร
1: ที่ปัด21แล้วก็มีกังฟูไทยรวมพลังมาฝั่งนี้แล้ว
0: เรียบร้อย6คน
1: 6เสรีรวมไทย1
0: ไทยพรรคดี1
1: ประมาณ100เนี่ย120
0: แค่นี้เลยนะ
1: 149 150ประมาณ
0: 100 149 148
1: 148อ่ะอุสาปัดเสพไป150แล้วกัน
0: ไม่148ที่เดี๋ยวมีเรื่องนึงจะต้องชัดเจนอันนี
2: ้
0: เมื่อที่ก่อน
1: ครับ
0: ผมพูดถึงส.ส.ของพรรคประชาชน
1: ครับ
0: ตอนที่ลงมติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อ่ะที่เป็นคนที่กดอ่
1: ะ
0: แล้วกดไม่ออกเสียงอ่ะเขาชื่อคุณธนเดชเพ็งสุข
2: ใช่
0: เป็นสส
1: เขตบึงกลุ่ม
0: เขตลาดพร้าวบึงกลุ่ม
2: แล้วก็อธิบายตอนทีหลังว่า
0: ไม่ผมไม่คือเขาคือหลังจากนั้นเนี่ยพอผมพูดไปเนี่ยเขาอธิบายว่าเขากดคือเขากดแสดงตนโอเคกดแสดงตนเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่กดเขาต้องกดสีแดงคือไม่เห็นชอบแต่เขาสับเพร่าเองว่าเขากดแล้วเขาไม่ได้ดูว่ามันแดงขึ้นไหมนั้นในพางปฏิบัติมันก็คือไม่ออกเสียงเขาก็ถูกคนในพักไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ยืนยันว่าคุณการุณที่นั่งข้างเขาเนี่ยเห็นเขากดแดงแต่เขาบอกเขาสะเพร่าเองที่ไปกดแล้วเขาไม่ตรวจดูว่ามันเป็นแดงมันก็เลยทำให้ไม่มีทั้งแดงทั้งเขียวก็กลายเป็นไม่ออกเสียงซึ่งแต่งขึ้นมานักข่าวเขาอันนี้เขายอมรับว่าเขาสะเพร่าเองแต่สิ่งที่ผมพูดเกินเลยออกไปก็คือว่าเขาอยู่ในคณะอนุกรรมาธิการ ICT แล้วผมก็พูดทำนองว่าคล้ายๆกับว่าเขาไปลงคะแนนกับทางพรรคอนุกรรมการทำปีกพรรคภูมิใจไทย
2: อ
0: ันนี้เขาเดือดร้อนผมก็บอกผมเนี่ยนั่งประชุมอยู
2: ่
0: นะแต่ผมก็เห็นท่าทีคุณอ่ะค่อยๆไม่ค่อยบู๊ไม่ค่อยบู๊แต่เรื่องลงคะแนนเนี่ยผมไม่ได้อยู่ตอนลงคะแนนเขาก็บอกอาจารย์ครับช่วยแก้ผมหน่อยผมลงคะแนนทางปีกฝ่ายค้านทุกครั้งไม่เคยลงให้ทางฝ่ายรัฐบาลแม้แต่ครั้งเดียวมีงดออกเสียงครั้งเดียวผมก็บอกเดี๋ยวผมจะพูดแก้ไขให
2: ้
0: เขาบอกเนี่ยเขาบอกโอเค
2: แล้วก็คุณต้องก็บอก
0: แล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยอยู่พักประชาชนนะเป็นส.ส.มาสองครั้งแล้วนะผมไม่ไปไหนแน่นอนอันนี้เขาชัดเจน
2: ก็ต้องวิธีแก้คือต่อไปนี้ก็ต้องแสดงให้บู๊กว่านี
0: ้ไม
2: ่บู๊กว่านี้ให้อาจารย์วีระ
0: ไม่คุณต้องบู๊กไม่ไม่โดยสไตล์อ่ะ
2: แกนิ่ง
1: ๆแกไม่นิ่ง
0: ไม่โดยสไตล์แกไม่ใช่คนบู
1: ๊
0: แกแล้วการคือเวลาพูดอ่ะแกพูด

0: ท้าพูดอะไรเงี้ยคราวนี้อันนี้ต้องเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะในอนุกรรมาธิการ ICT เนี่ยมีตัวแทนของพรรคประชาชน2คน
1: 2คนแค่นั้น
0: อีกคนนึงเนี่ยผมไม่บอกชื่อกันละกันแต่ขาเนี่ยขาบู
2: ๊
0: มันก็จะมีฝึดฟัดฝึดฟัดพอสมควรเวลาถามเวลาเถิมเนี่ย
3: ที่ขาบู๊ก็
0: ไม่เขาไม่ได้เป็นสสไม่เขาไม่ได้เป็นสสแต่ธนเดชเนี่ยเขาเป็นสสเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพี่วิรัชครับจบงานเนี่ยสำหรับคนที่เขาไม่ได้เป็นสสเนี่ยจบแล้วก็จบกันใช่ไหมแต่ผมยังต้องนั่งทำงานกับเขา
3: ต้องเดือดร้อนต้องเดือดร้อน
0: ผมจะไปบู๊ขนาดนั้นผมบู๊ไม่ได้แต่ในการลงมติผมลงมติทางฝั่งปีกฝ่ายค้านตลอดโอเคอันนี้เคลียร์
3: นะ
0: เคลียร์
1: ตั้งสติหน่อยเป็นสส
3: อย่าไปดูเขาบู๊ไม่บู๊ไปดูเวลาเขากดเนี่ยสอนวิธีกด
0: ผมไม่ได้ไปกดด้วยแต่ว่าคนละเวทีกันสิไอเวทีนี้มันใช้ยกมือมันไม่เกี่ยวกัน
3: ไปยืนข้างๆบอกกดให้มันถูกนะอย่าให้มันมีเรื่องนะ
0: โอเคคราวนี้กลับมา
1: ครับ
0: ผมถามคุณวิสุทธ์อ่ะกรณีคุณธรรมนัสเนี่ยมันจะถึงขั้นที่จะมาร่วมรัฐบาลไหม
1: มาอยู่แล้วต้องรอหน่อย
0: ไม่แล้วจะเอาเก้าอี้อะไรให้ดั้งหร
3: อ
0: มันต้องมีรัฐมนตรี2คนนะเกินด้วยต้อง4คนน่ะ
3: ฝรั่งก็บอกว่า it's not a matter of what it's a matter of when
0: รู้ when น่ะ
3: มันเป็นไม่ใช่เรื่องว่าจะทำไม่จะทำไม่ทำเมื่อไหร่
0: ใช่เข้าใจแต่ว่
1: า
0: ถามว่าภาคปฏิบัติ
1: ครับ
0: คุณคงไปเอาส.ส.ไอ้รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยออกไม่ได้ใช่ไหม
1: ก็คงไม่เอาออกอ่ะ
0: ไม่เอาออก
1: เขาก็ทำตัวเป็นคน
0: เยอะเกินก็ต้องหารใหม่ดิ
1: ก็หารใหม่ได้ไหมหรือ
0: หารใหม่ก็ต้องลดลงนะ
1: มีโกต้าสี่เอาไปทั้ง
3: หารใหม่นี่เป็นปัญหาตัวหารร่วมมัน
0: มันเพิ่มขึ้นนะไม่ยังไม่สุดยัง
1: เอาได้จ
0: ะจับตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเขามีรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยเนี่ย8คน
3: 8
0: จากคนของเขา78ใช่ไหม74หรือ78
1: 74ครับ
0: เออ74นะเขาได้8คนถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ที่เหลือเนี่ยเป็นของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดไม่มีพรรคอื่นเลยถูกไหม
1: ใช
0: ่คราวนี้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยก็ต้องใช้สูตรหารมันใช้ตัวเลข290มันก็หารแบบนึง
3: ใช่ครับ
0: คราวนี้ถ้าตัวเลข355เนี่ยก็ต้องหารอีกแบบนึงเพื่อไทยก็ต้องมีรัฐมนตรีลดลง
1: คุยกันไม่ได้
0: ภูมิใจไทยก็ต้องลดลงแล้วจะใครออกครับ
1: แล้วเดี๋ยวผม
0: เอาใครขอครับ
1: มันไอ้ภูมิใจไทยมันเกี่ยงได้นะ
3: ม
1: ัน
3: อาจจะไม่ได้อยู่ที่จำนวนนะ
1: ใจนักเลงหน่อยนะเกี่ยงในพรรคภูมิใจไทยหน่อยก็ได้
3: มันอาจจะอยู่ที่ปริมาณอยู่ที่กระทรวงสำคัญให้ได้ไหมอ่ะ
0: ก็ไม่รู้ไงเพราะก็อย่างนี้แต่ว่าลูกเทพต้องสวยใช่ไหม
1: กูเจอลูกเทพลูกไหนก็เกี่ยงหน่อยอ่ะแฝงซื้อใจกันหน่อยอ่ะเราเสียสละพื้นที่ของเราโกต้าเราบางส่วนให้
0: เขาจะเอากระทรวงเกษตรนะพูดแล้ว
3: แกเล่าถึงผลงานที่ค้างเอาไว
0: ้นี่นะเนี่ยถ้าอธิบดีกรมชลคุณไปเปลี่ยนเนี่ยมันถึงทำให้
1: ใช่
0: ได้ข่าวมาอย่างนั้นนะ
1: ใช่เรื่องเจรจา
0: ไม่แล้วคราวนี้ว่าคราวนี้เขาจะเอากระทรวงเกษตรอาเจ๋ผมจะทำไง
1: ก็ถามอเนมั้งถามอเนว่าไงอเนต่อรองได้นะนะ
0: คุณเชื่อ
1: ผมเชื่ออ
0: ันนี้คุณชัยบอกว่าเว้นใช่ไหม
3: ใช่
0: ตอนนี้เว้นเนี่ยคือก่อนอภิปรายไม่วางใจหรือหลังผมถามคุณเลยก่อนหรือหลังผมถามคุณเลย
1: ผมไม่หลัง
3: ผมว่าอย่างนี้นะระหว่าง
1: ระหว่างเลยไม่ระหว่างแปลว่าอะไร
0: เขาว่าเอาใหม่เว้ยเอาใหม่
3: ก่อนหรือหลังใช่ไหมเขาระหว่าง
0: ไม
3: ่แปลว่า
0: ไม่พอเทงนะพอเทงนะพอเทงยืด
1: ปั๊บ
0: ยัดติดไม่วางใจ
1: ปั๊บเลยเหร
0: อยังไม่ยังรัฐบาลกำลังจะกำหนดระหว่างนั้นใช่ไหมก่อนอภิปรายใช่ไหม
3: ใช่ระหว่างแปลว่าอะไรแปลว่าท่าทีของพรรคกล้าทำในคณะประสานงานฝ่ายค้านชัดเจนแล้ว
0: เขาไม่เอา
1: ผมไม่เอาแล้ว
3: นอกจากจะโหวตเรื่องงบประมาณให
0: ้
3: พอถามเรื่องว่าเราจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝ่ายกล้าทำเขาไม่เอาฉะนั้นก็เป็นที่มาของไอติมที่ออกมาประกาศในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านว่าเราได้ซักถามแล้ว
0: เขาบอกเขาไม่ยื่น
3: เขาไม่เอา
0: อ๋ออันนี้คือที่มาที่ว่า
3: ใช่อ๋ออัน
0: นี้
3: ใช่
0: เออ
3: ฉะนั้นก็คือว่าอย่างนั้นเราก
0: ็งั้นเรา the way we were
3: ใช่เรานอนเตียงเดียวกันแต่ฝันคนละฝันไม่ได้ฉะนั้นลงจากเตียงได
0: ้โอเคทีมลงจากเตียง
3: แต่ว่าอย่าไปคิดว่ามันต้องเมื่อไหร่ยังไงมันมีศิลปะของการเข้าร่วมรัฐบาล ออกมาก่อน
0: มาแต่คุณอนุทินบอกว่าไม่มีสัญญาณมันไกลกรุงเทพกับนิวยอร์กมันไกลมากไม่ได้มีสัญญาณเลย
3: ไม่มีไลน์มันถึงกันไลน์ถึงกัน
0: ไม่ต้องใช้สัญญาณนะ
3: ไม่ต้อง
0: ไลน์ถึงกัน
3: แต่ว่าศิลปะของการต่อรองนี่สุดยอดของมือเก๋าอย่างคุณธรรมนัสนี่นะออกมาก่อนเราไม่ต้องเรียกร้องอะไร
0: ไม่ครั้งที่แล้วแกก็ไม่เรียกร้อง
3: ไม่เรียกร้องอะไร
0: ไม่ต่อร่วมรัฐบาลครั้งที่แล้วเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แกก็ไม่มีเงื่อนไขนะ
3: เวลาพูดว่าไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันคือเต็มไปด้วยเงื่อนไข
0: เข้าใจ
3: แต่ว่าขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี
0: ้เออ
3: หนึ่งออกมาก่อน
0: เอาก่อน
3: ออกมาก่อน
0: ออกมาจากฝ่ายค้านก่อน
3: ออกมาฝ่ายค้าน
0: ออกมาจากวงล้อมของฝ่ายค้านก่อน
3: ถูกต้องแสดงท่าทีที่เป็นมิตรก่
0: อ
3: นเราไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วเรามากึ่งฝ่ายค้านแล้วก็ขยับทีนี้ขยับนิดนึงแล้วก็มา
0: จะเอี้ยวตัวตอนไหน
3: เอี้ยวใช่ค่อยๆเอี้ยวตัวแล้วมันจะมีช่วงที่เขาจะappreciate เราเขาจะซาบซึ้งว่าเรานอกจากจะไม่เป็นศัตรูแล้วเนี่ยเราจะช่วยมันจะมีกติกาตัวอย่างในต่างประเทศมีว่าเราไม่จำเป็นต้องร่วมเดี๋ยวนี
1: ้
3: แต่เราโหวตให้คุณ
1: เราโหวตไปแล้วด้วย
0: โหวตไปก่อน
1: แล้วจะโหวตต่อ
3: โหวตให้แล้ว
0: ไม่รอบที่แล้วนี่ไม่ใช่งดออกเสียงนะเห็นชอบเลย
1: ยกมือ
0: เพื่อเข้ากับฝ่ายรัฐบาลเลยเต็มเต็มเลยนะ338เน
3: ี่
0: ย
3: ไม่ใช่ให้รอจีบกระโดดเข้าก่อนเลย
1: ใช
3: ่แล้วก็บอกเมื่อไหร่อ่ะ
1: เมื่อไหร่อ่ะแต่ก็รอได
0: ้แกมองว่าระหว่างเลยนะของคุณมองว่าหลัง
1: หลัง
0: หลังถ้าหลังก็ประมาณเดือนธันวาเนาะ
1: ประมาณนั้น
0: พฤศจิกาธันวา
1: ประมาณนี้แหละครับ
0: เราก็จะมีรัฐบาลใหม่ที่มีคะแนนในสภาเกือบ350อย่างเงี้ยเหรอแล้วฝ่ายค้านมีประมาณ148 147เงี้ยเราจะอยู่กันแบบนี้เหรอแล้วอะไรที่เราแล้วอะไรที่เราต้องการจะแก้มันจะแก้ได้เหรอคุณวิสุทธ
1: ์แก้ไปก็เรื่องใหม่สิ
0: เรื่องใหม่ไม่ต้องนานนะต้องปี72นะ
1: แต่การเมืองมันก็
3: ไม่แต่คุณมอง
1: 4ปีอยู่แล้ว
3: คุณคิดว่าคุณมองข้ามพรรคเพื่อไทยว่าเอา 100% ด้วยเหรอเพราะเพื่อไทยไม่ใช่ว่าแม้จะ
0: ไม่ใช่อะไรก็ได้นะพรรคเพื่อไทยเค้าก็มีดีดดิ้นนะคุณ
1: ไม่ใช่เวลานี้คือเพื่อไทยตอนนี้นะ
0: พูดเหมือนทักษิณเร็ว
3: เหมือนเลย
1: ไม่ใช่เวลานี
3: ้ไปฟังเข้ามา
0: ไปฟังเข้ามา
1: ไปฟังเข้ามา
0: โอเค
1: เพื่อไทยมันต้องยังไงก็ต้องอยู่ก้ามฟืนฟืนทองก็ต้องอยู่แล้วก็เป็นเด็กดีไปเอาเขาออกได้ไงฮะเรื่องหัวสวนี่เพื่อไทยเป็นคนเปิดประเด็นนะเป็นคนลุยนะตอนนี้ไม่พูดสักแอะ
0: ไปด่าพรรคประชาชนแทน
1: ใช่
3: โอ้โหเพราะคุณตอนนั้นคุณไม่เอา
0: คุณไม่เอาผมไงป่านนี้มันไม่ต้องหัวแล้วมันโดนทั้งหมดแล้ว
3: ใช่
0: การทำเขา
1: ทำกับ
3: คุณชัยเกษมรออยู่ที่บ้าน
0: อะไรแล้วผมยุบสภาคุณภายใน4เดือนเลย
3: ไปได้ทันที
1: ใช่ไหมงั้นยังไงก็ต้องมีแดงอ่ะมีเพื่อไทยอ่ะนะมีเขียวก็ต้องมาก็มาเนี่ยเป็นปัญหา
3: แต่ถ้าผมเป็นคุณทักษิณผมต้องคิดหนักนะ
1: ทำไมต้องคิดอ่ะ
3: มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะ
0: ไม่คุณเอ้ยคุณเอากล้าทำมาอยู่ด้วยเนี่ยกับอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยนะมันจะไหวหรือว่า
1: ก็ปกติกล้าทำกับเพื่อไทยเขาใกล้ชิดกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
0: เข้าใจแต่เมื่อเขาว่า
1: คุณทักษิณก็เสร็จแล้วไม่ใช่
0: คุณต้องเข้าใจว่าตอนนั้นคุณธรรมนัสเขาไม่ได้มีเป็นพรรคของเขาเองแล้วเขาไม่ได้มีสสเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นกำขนาดเมื่อก่อนอาจจะ20ฝากตอนนั้น10แต่ตอนนี้เขารวมพลพรรคเข้ามา58คนนะเว้ย58คนนี่ไม่น้อยนะวิสูตร10% นะ
3: ใช่มันไม่ใช่เหมือนยุคอยู่กับ
0: พลังประชารัฐไม่เหมือนอยู่กับสมัยอยู่กับเพื่อไทยไม่เหมือน
3: ไม่เหมือนนะ
0: ไม่เหมือนนะอันนี้ไม่เหมือนเลยนี่เขาต้องอันนี้เขาต้องสตรองนะ
3: อันนี้ประกาศเอกราชของ
0: ตัวเองใช่หลังน้ำซิโนทกหลังน้ำซิโนทกนะเว้ย
1: แต่ว่าภาคภูมิใจภูมิใจไทยคือยังไงก็ต้องการคือเขาคุณธรรมนัสมั่นใจได้ว่าปึ๊กมากันเป็นกอบเป็นกำแล้วไม่น่าจะหักหลัง
0: เ
1: นี่ยยังไงก็ต้องการความมั่นใจมั่นคง
0: ไม่แต่เขาไม่จำจริงครับด้วยจำนวนนะด้วยจำนวน293 94โดยที่ไม่มีพรรคกล้าทำเนี่ยรัฐบาลมันก็สตรองนะแล้วยิ่งฝ่ายค้าน
1: บ
0: ีออกเป็น2ก้อนก้อนนึงกึ่งฝ่ายค้านกึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ไม่จำไม่ต้องมีเรื่องอะไรใหญ่โตไอ้นี่เหลือจริงแค่148เนี่ยมันฝ่ายค้านไม่มีพลังนะยกเว้นโอเคเกินสามารถจะยื่นอะไรได้100คนอะไรเงี้ย
3: คือกลยุทธ์ของฝ่ายภูมิใจไทยเนี่ยก็ยินดีที่แสดงความเป็นมิตรแต่ขณะเดียวกันก็ให้รอไปเรื่อยๆได้ไหมพยายามซื้อเวลาดีขอบคุณมากเลยแล้วกินกาแฟกินข้าวกันได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะว่าเราก็เกรงใจพรรคเพื่อไทยถ้าเราตัดลดโควต้าเขานะแม้นี่เขาก็แย่อยู่แล้วเขาไม่ได้ดูเศรษฐกิจเลยอ่ะเขาดูกระทรวงที่หาเสียงไม่ได้พวกง่ายๆนะฉะนั้นรอจังหวะเหมาะเมื่อไหร่เดี๋ยวบอก
0: รัฐมนตรีของเขามีกี่คนวะพรรคเพื่อไทย
1: พรรคเพื่อ3หรือเปล่า3หรือ4เขาถึงจำไม่ได้
0: ตัวว่าการ
1: มีพม.มีเกษตรมีแรงงาน
0: โอ้แรงงานยังพอได้ยินเว้ยแรงงานยัง

0: จุลพันธ์ยังมีเสียงบ้างแต่พอมอใครกูลืมไปแล้ว
1: เงียบไปเลย
0: ชื่ออะไรก็ไม่รู
1: ้อวอง
2: ไงอวอวอวขอโทษดิอวอว
0: อว
2: อวขอโทษพอมอเป็นของผมจำผิดละ
0: อวอพอมอของภูมิใจไท
2: ย
0: อวสิ
2: อ
0: วยังมีข่าวคุณยศนันท์มีข่าว
2: เยอะด้วยข่าวเยอะด้วย
1: ศึกษาด้วย
2: ศึกษาอีกอันน
1: ึ
2: ง
1: ใช่ไหมคุณประเสริฐ
0: เออโอ้สี่แต่ก็เงียบเงียบเว้ย
1: เงียบมาก
0: เออว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาทวนใหม่นะแล้วอันนี้เราต้องนั่ง
2: นะอว
0: กระทรวงเกษตรกระทรวงอุดมศึกษากระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการ
2: ศึกษาธิการ
0: เฮ้ยเงียบหมด
1: เงียบกริบยกเว้นอว.
2: เขาไม่ต้องเสียงดังนะเขาทำงานเขาเงียบ
1: ๆมีบางทีการเมืองคนไหนที่บอกทำงานเงียบๆได
2: ้บางทีเงียบๆสบายนะไม่มีใครมาตรวจสอบนะแล้วก
0: ็
2: การเงียบไม่ได้แปลว่าไม่มีผลงานนะแต่เขาไม่มีใครมาตรวจสอบ
1: แต่ว่าเวลาคุณหาเสียงคุณใช้ความเงียบไม่ได้นะ
2: ไม่หาเสียงบางทีก็เงียบเงียบยิ่งได้นะ
0: คนละเทศกาลก
2: ัน
1: ยังไม่ถึงใช่ไหม
0: ตอนนี้อยู่ในช่วงบริหารอำนาจอันนั้นอยู่ในช่วงเข้าสู่อำนาจการเข้าสู่อำนาจต้องมีการสำแดงแบบหนึ่งเมื่อมาเป็นคนบริหารอำนาจก็ต้องสำแดงอีกแบบหน
1: ึ่
0: งแล้วก็เมื่อหมดอำนาจก็สำแดงอีกแบบหนึ่ง
2: คร
0: ับ
1: อันนี้ชัดเจนไอ้เว้ยหมดอำนาจเห็นชัดเจน
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ตัวอย่าง
2: แต่เรื่องที่จะเวลาถามว่าที่ทางภูมิใจไทยเอากล้าทำรัฐบาลเนี่ยว่าส่วนบุญคุณก็ต้องทดแทนเนาะ
1: กูไม่มันก็ได้อะไร
0: กูแค้นกูแค้นต้องชำระมาก
2: กว่า
0: อะไรวะเดี๋ยว
2: แค้นก็ต้องชำระแต่การเมืองในแค้นวางไม่ได้ครับ
0: ตกลงบุญคุณต้องทดแทนหลังจากแค้นต้องชำระหรือว่าแค้นต้องชำระก่อนแล้วค่อยบุญคุณทดแทน
2: คือแค้นเนี่ย
1: ชำระไปแล้ว
2: รอได้ลืมได
1: ้แค้นชำระไปแล้วคือไม่ให้เข้าตอนนั้น
2: ไม่เข้า
1: ชำระไปแล้วไง
0: ตอนนี้ล่ะเลยเวลาแค้นแล้วไม่โกรธกันแล้ว
2: ก็ดูพี่เขาโหวตให้นะตั้งแต่เรื่องงบประมาณใช่ไหม
0: ถึงพี่ไม่โหวตให้ผมก็ไปได้อยู่แล้ว
2: แต่ล่าสุด
0: พี่ไม่โหวตให้ผมก็ชนะอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่แต่
2: ล่าสุดเรื่องนี้ฮะ
1: แต่พี่แสดงออกชัดมากเลยพี่ต้องการให้ผมรู้สึกซาบซึ้งมากฉะนั้นผมจะไม่แสดงความประทับใจบ้างก็ไม่ดีนะ
0: โอเค
2: ไม่ล่าสุดเนี่ยดูเรื่องหัวสวเนี่ยคนของพรรคกล้าทำเนี่ยนะ
0: ถอนตัว
2: กับคำให้การปรากฏว่าเป็นพยานสำคัญที่คาดว่าจะทำให้คดีมันพลิกอ่ะกกต.ไม่ส่ง
1: ตรงนี้เป็นมีประเด็นตรงนี้มีประเด็น
0: โอ้แสดงว่าหลายเรื่องเว้ย
2: พี่ทุ่มขนาดนี้พี่จะไม่ให้อะไรผมเหรอ
0: เออว่า20 century flop แล้วมึงเนี
1: ่ยแต่ว่าคุณอนุทินคุณเนวินก็จะถามพี่ธรรมนัสว่าแล้วผมทำไมกับเพื่อไทยเนี่ยพี่ว่าผมควรทำไมไม่เขาเสียใจเกินไป
2: ไอ้ก่อนถามถ้าเกิดคุณเอาสิคุณเนวินบอกพี่ธรรมนัส
0: นั่งคุยกัน
2: พี่พักก่อนนะให้คนของพี่เป็นรัฐมนตรี
1: พักมานานพอแล้ว3-4 เดือนแล้ว
2: อย่าพี่ก็พักอีกหน่อย
1: พ
2: ี่นะ
1: อยากทำงานเต็มที่แล้วอยากช่วยชาติเต็มที่แล้ว
0: ติดตรงนี
1: ้
0: ติด
2: นะ
0: ผมว่าก็คล้ายๆกันน่ะทั้งพักภูมิใจไทยก็ติด
2: ครับ
0: คุณเนวินก็รับตำแหน่งอะไรไม่ได้
1: ใช่ไม่แต่ว่าไอ้เรื่องวางแผนเนี่ยคุณต้องดูเดวินทักษิณธรรมนัสคุณต้องดูสาม
0: อันนี้แบบว่ารุ่นใหม่แล้วเนาะ
1: ใช
0: ่เนวินกับธรรมนัสนี่ต้องถือเป็นรุ่นใหม่แล้วซึ่งก็จะเป็นแบบสมัยสนอบรรหารสนอบรรหารสนั่
2: น
0: สุเทพโอเคไหม
2: สามเลขาที
0: ่สนอบรรหารสนั่นสุเทพนั่นคือ
1: นั่น
0: รุ่นนั้นรุ่นเนี้ยนี่แล้วนะ
1: แล้วก็ทักษิณถือว่าข้ามรุ่นมาแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ทักษิณนี่แกแบบว่าแกมาตลอด
1: แกข้ามเจเนอเรช
0: ั่
1: น
0: ไม่รู้ว่าแกแบบมี
1: อวตาร
0: สามารถอวตารมาแต่ละยุคไม่เหมือนกัน
1: ใช่แต่ว่าถ้ายอมง่ายๆเนี่ยถ้าเพื่อไทยยอมง่ายๆไม่ใช่ทักษิณไม่ใช่แน่นอนการวางแผนเนี่ยเพื่อไทยเลือกตั้งคราวหน้าจะกลับมาอย่างไรแล้ววางดูตอนนี้แกนนำของพรรคเพื่อไทยแตกเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงที่ยังแค้นภูมิใจไทยอยู
2: ่
1: กลุ่มเก่าอ่ะกล
0: ุ
1: ่มคุณพี่อ้วนอะไรนะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปคุยกับกลุ่มแคร์ใช่ไหมไปตั้งกลุ่มให้บทสนเป็นแท่งๆอ่ะนะแต่กลุ่มที่ต้องออกหน้ามาร่วมกันกับการร่วมรัฐบาลคืออาจารย์ยศ
2: อาจารย์เชน
1: อาจารย์เชนเนี่ยเป็นแกนสำคัญซึ่งไม่ได้มีบุคลิกอิมแพคทางการเมืองคะแนนเสียงการ

0: เมืองเลยแม้กระทั่งจุลพันธ์ซึ่งควรจะเป็นเรื่องการเมืองนะก
1: ็
0: ซ่อนตัวไว
1: ้
0: ก็เล่นบทบาทเป็นรัฐมนตรีแรงงานเป็นหลักฉะนั้นทักษิณก็ต้องมองว่าแล้วจะเดินเกมได้ยังไงเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มอ้วนนี่ก็ต้องถือว่าเริ่มเกษียณถอยไปข้างหลังแล้ว
1: ที่จริงควรจะไม่ที่จริงควรจะ
0: ใช่ไหม
2: จริงๆความจริงไม
1: ่จริงๆต้องอย่าง
0: น
1: ี้แล้ว
0: ก็ผมเคยแนะนำอย่างนี้อาจารย์ยีรักก็ว่าผมว่าเนี่ยไปว่าให้คุณทักษิณล้างมือได้ยังไง
1: ไม่ผมไม่ได้พูดถึงทักษิณ
0: อ้าวพูดถึงใครอ๋อพี่อ้วนเหรอ
1: เนี่ยอ้วนเอ้ยหมอมิงเอ้ยหมอเลียบเอ้ยอะไรพวกเนี้ย
0: ไม่ได้
1: ที่เป็นพี่พันศักดิ์เอ้ยอะไรเงี้ยผมว่า
0: ไม่ได้ไม่ได้ปีกอุดมการณ์ต้องอยู่สมัยเวียดกงเวียดนามเนี่ยจะมีอ้าวเวียดกงนี่ฝ่ายบูใช่ไหมแล้วก็เวียดมินเนี่ยนะเป็นฝ่ายอุดมการฉะนั้นมันจะสองปีกเหมือนกับถ้าผมเปรียบเทียบนะธรรมนัสเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ไม่ได้มีเสียงนั่นอย่างเงี้ยคือพวกนอนสเตทแอคเตอร
1: ์โอเคโอเค
0: แล้วก็กลุ่มฮูติ
1: โอเคโอเค
0: นะกลุ่มฮามาสคือเป็นกลุ่มไร้รัฐมีแต่มีอาวุธนะอาวุธสู้ได้นะแล้วมีหนุนหลังมาจากอิหร่านหนุนหลังมาจากนะแต่ตอนเนี้ยแกเป็นรัฐแล้วไง58ที่นั่งเนี่ยแกจะเข้าสหประชาชาติแล้วนะแล้วที่ทําไปรัฐขึ้นมาแล้วไงมีโครงสร้างคณะโครงสร้างอํานาจชัดเจน
1: คือ
0: มันต่อรองกันคนละแบบ
1: การพูดอย่างงี้ทําให้ผมนึกเรื่องนี้คุณชัยพรรคอุดมการณ์
2: พรรคอุดมการณ์
1: ที่ยังไม่มีอำนาจเน
0: ี่
1: ยมันก็แสดงบทบาทอย่างหนึ่ง
0: ใช่
1: อย่างพรรคประชาชนพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลเนี่ยเราถือว่าเป็นพรรคอุดมการณ
0: ์
1: แต่ด้วยความที่เขายังไม่เคยมีอำนาจเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบหนึ่งนะเอาเราเทียบกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่ก็เป็นพรรคอุดมการณ์แต่ตอนนี้มันมีอำนาจอยู่คนก็จะด่ามึงไม่ได้มีอุดมการณ์มึงเลิกอุดมการณ์มึงไม่ใช่สังคมนิยมมึงเป็นพวกทุนนิยมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดโครงสร้างมียึดใช่ไหมเนี่ยจะลักษณะแบบน
0: ี้มีโพลิบูโร
1: มีโพลิบูโรมีอะไรพวกนี้ไงคุณก็กลุ่มอำนาจถาวรมีลูกหลานสืบทอดใช่ไหมมันก็ไม่ได้ต่างจากพรรคพวกระบบทุนนิยมไอ้พรรคที่ไม่มีอุดมการณ์เลยใช่ป่ะ
0: ใช่แต่คุณไม่เห็นด้วยเหรอว่าในพรรคเพื่อไทยมีปีกอุดมการณ์กับปีก
1: นำหน้าปฏิบัติการ
0: ปฏิบัติการใช่มั้ยแล้วก็มีโพลิบูโร
1: มีโพลิบูโรใช
0: ่แล้วก็มีซูพรีมลีดเดอร์ผู้นำสูงสุดอยู่ข้างบนสุด
1: ไม่แต่การเลือกตั้งปี69เนี่ยเมื่อมันเสื่อมถอยขนาดเนี่ยเป็นพรรคอันดับ3เนี่ยนะเกือบจะเป็นอันดับ4เนี่ยนะมันผมว่ายากที่จะรื้อฟื้นคุณดุชัยผมว่าพรรคที่รื้อฟื้นยากเนี่ย2พรรค
2: คือพรรค
1: เพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรื้อฟื้นยาก
0: คุณ
1: ด้วยเหตุผลเดียวนะ
0: คือ
1: หมดภารกิจทางประวัติศาสตร
0: ์โอ้โหประวัติศาสตร์ภารกิจใครมอบหมายให้เขา
1: ภารกิจประวัติศาสตร์ของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2544นะผมว่ามันหมดภารกิจทางประวัติศาสตร์
0: เมื่อคุณหมดภารกิจทางประวัติศาสตร์คุณก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปใช่ไหม
1: คุณก็ต้องไปล้างมือ
2: แล้วสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไม่ได้หรอ
1: ก็ต้องสร้างเด็กคุณรุ่นใหม่ขึ้นมา
2: อันนี้เป็นปัญหาคือพรรคเพื่อไทยไงคือที
1: ่เก่าก็ไม่ได้ใหม่ก็ไม่ได้ตอนนี้เป็นปัญหานะ
2: เก่าอยู่
1: ก็เก่าก็ไม่ได้ใหม่ก็ไม่ได้คนเก่าเขาก็หงุดหงิดนะไอ้เกณฑ์รัฐมนตรี 3-4 คนที่เขาไม่แฮปปี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะ
2: คนใหม่ก็คนที่ธุรกิจทำอะไรไม่ได้
1: ก็นี่ไงคนใหม่ก็ทำอะไรไม่ได้คนเก่าก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เลยเกิดอาการเซ็ง
2: เ
1: ซ็งอืด
2: ถ้าคุณทักษิณถอยจริงเนี่ยจะทำอะไรได้มากไหม
1: ไอ้นี่มันต้องให้การเวลาม
0: ันมี2
1: คุณที่ไทยเรื่องบางเรื่องนะอันนี้ผมพูดอย่าหาผมไปสาปแช่งใคร
2: ครับ
1: คือเรื่องบางเรื่องอ่ะ
0: เออ
1: มันจะจบจริงๆจบด้วยความตายในประวัติศาสตร์มนุษย์
2: ความตายของใคร
1: ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
0: อ
1: ่ะอย่างซีซ่าเงี้ยถ้าไม่โดนทิ่มเนี่ยแกก็ต้องเป็นเผด็จการแกโดนเสียบในสภาเลยนะตายคาที่ในสภาจะบอกให้นะบูตุสอ่ะบูตุสเสียบอ่ะ
0: บูตุสอยู่เอาด้วยเหรอ
1: เอออยู่บูตุส
2: ครับ
1: มึงด้วยเหรอมึงด้วยเหร
0: ออันนี้จะเกิดไหมเนี่ยกรณีบรูตุสในการเมืองไทยเนี่ย
1: โอ้มันเกิดตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ชักมาที่ไม่เห็นนั่นเอง
0: หันใหม่ที่บอกมึงเอากับเขาด้วยเหรอ
2: เขาด้วยเหร
0: อมีนะผมไม่ม
1: ีบ่อยๆเลยบ่อยๆเลยบ่อยๆเลย
2: ทำไมบอกประชาธิปัตย์ไม่โตล่ะ
1: ก็ไม่รู้ก็มันขนาดคุณ
2: อภิสิทธิ์
1: เบ่งได้ขนาดนี้ได้แค่21เสียงเองน
2: ะ
1: รอบหน้าจะมาอีกเหร
0: อ
1: ทุกประธานก็คือต้องได้ส.ส.ในกทม.สัก 3-4 คนโอเคถ้าไม่ได้ก็มันไม่มีที่จะยืนเหมือนกัน
0: ทีนี้ประเด็นก็คือว่าไม่ว่าพรรคคุณธรรมนัสจะเข้าหรือไม่เข้าก็ตามแต่ประเด็นปัญหาที่อาจารย์ วีระกับผมห่วงก็คงเป็นเรื่องเศรษฐกิจ
1: เรื่องเศรษฐกิจ
0: ไม่ว่าจะมา

0: ข้ามารูปไหนนะคุณยังมีเสียง300กว่าเสียงนะปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลไม่ได้ช่วย
1: ใช่ถูกต้อง
0: มือบริหารเนี่ยยังเป็นตอนนี้เหมือนกับมี1รัฐบาลมี2ครม.
2: ครม.ไหนฮะ
0: ครม.เศรษฐกิจ3คน3แม่ครัวจริงๆดูเหมือนเขาไม่เกี่ยวกันเลยนะไอ้ที่เหลือครม.ชุดที่เหลือเขาก็ไปว่างเข้าเรื่องอะไรอ่ะ
1: จะทำแล้วก็ทำไป
0: DEA เรื่องพาสปอร์ตเรื่องแถลงข่าวผมก็ไม่เห็นเขามีคุยอะไรกันกับทางคุณเอกนิติคุณสุภจีคุณเสียศักดิ์นะนะฉะนั้น
1: even under นะeven under เขาก็ under ไม่เหมือนกันนะคือถ้าเป็นของเพื่อไทยไอ้ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็จะไป under หลักๆเนี่ยไป under ใต้คุณพิพัฒน์ถ้าของพรรคเพื่อไทยหลักๆเขาจะไปอันเดอร์ภายใต้คุณยศชนันท
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มาเกี่ยวกับ3อีก3อีก4คนที่เป็นรองนายก
0: แปลกมั้ย
1: รองประกรณ์รองสุภจีรองศรีหศักดิ์รองเอกนิติถึงแม้ว่าเขาจะคุมเขาก็จะคุมอีกแบบนึง
0: อีก
1: แบบนึงจริงๆผมไม่รู้เขาจัดระบบยังไงนะไม่รู้เขาแบ่งงานมาขี้เกียจไปดูอะแต่ว่าอย่างที่คุณชัยบอกอะมันเหมือนรัฐบาลซ้อนกันอยู
0: ่ครับ
1: รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลแบบการเมืองจริงๆก็แบบนึงรัฐบาลที่จะทำงานไอ้นี่ก็ดังประชุมกันทั้งวันน่ะประชุมจนไม่ไปตอบกระทู้โดนด่าอีกเลยใช่มั้ยมีอะไร data center super conductor อะไรไม่รู้อะไรเต็มไปหมดเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเอกนิติคุณสุภจีพูดว่าเราจะ reinvent ประเทศไทยเอ่ยยกเครื่องประเทศไทยเอ่ยคุยกับกกร.คุยเอกชนเอ่ยนี
1: ่อันนี้เขาไม่เอาด้วยไม่เกี่ยว
0: คนอื่นก็ไม่เกี่ยวเลย
2: ไม่เกี่ยวเรื่องมั
1: ้ยไม่จริงๆคืออย่างนี้เลยนะคุณชัยมึงทำไป
0: มึงทำไปมึงทำไป
1: มึงทำไป
0: แล้วกูไม่เกี่ยวหรอ
1: กูไม่เกี่ยวกูก็ทำงานของกูตรงเนี้ย
0: เอ้ยได้ยังไง
1: จริงจริงจริง
2: มันไม่มี
1: สภาพการคือเป็นหน้าที่เขา
0: อันนี้คือความล้มเหลวไง
1: ไม่รู้อะ
2: ไม่รู้ว่านโยบายที่ทางที่ต้องคุยกันเหรอระหว่างแล้ว
1: ไม่ทำก็ในแง่ว่าภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติต้องว่ากันก็ว่ากันไปเออก็ดูสิเขาก็ทำแยกกันไปคนที่มาจากฝ่ายการเมืองเพียวๆอ่ะเขาทำงานแบบนึงคนที่มาจากฝ่ายการเมืองแบบครึ่งตัวเป็นไฮบริดอ่ะสี่คนเนี่ยเอาสี่คนแล้วกันสี่คนเนี่ยประกรณ์ศรีหศักดิ์เอกนิติสุภจีเนี่ยเขามาจากฝ่ายกึ่งการเมืองเพราะฉะนั้นเขาทำงานอีกแบบนึงเขาไม่ได้ทำงาน
0: ท้ายที่สุดนะรอดไม่รอดอยู่ที่สี่คนนี้นะปัญหาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่สี่คนนี้เลยปัญหาใหญ่ๆที่ต้องแก้ให้รอดจากไอ้กับดักรายได้ปานกลางที่ World Bank รายงานที่ไป OECD เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งสปีดที่ UN ทั้งหมดนี้นี่ฝ่าย4คนนี้ทำหมดเลยนะที่เหลือไม่ได้รู้สึกสนใจอะไรเกี่ยวอะไรกัน4คนนี้เลย
1: เท่าที่ผมสดับตับฟังมานะเขาไม่ได้ใส่ใจอ่ะเขาไม่ได้ใส่ใจ
0: ตรงนี้เนี่ยมันไม่รอดไม่ว่าคุณจะมีอีก300กว่าที่นั่งในสภาก็ตาม
2: ไม่ใช่ในทางการเมืองนะ
0: มันไม่ได้แก้ปัญหา
2: ถ้าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาของ4คนเนี่ยแก้ไม่ได้ก็เปลี่ยน4คนแล้วคุณลืมเสียบ
0: โอ้เละ
2: ผมก็เดินหน้าต่อไม่ได้เหรอผมว่าประกันมันเพียวๆนะ
0: อย่างนั้นนี่ไปเลยเพราะว่าถ้า1ใน
2: 4เปลี่ยนเลยอยากเปลี่ยนอยู่แล้ว
0: 1ใน4นี่ถอยนะความน่าเชื่อถือรัฐบาลนี่หายหมดเลยนะ
1: อาจจะสัก2คนแต่ไม่ใช่4คนสัก2คนเป็นไปได้สัก2คนเป็นไปได้จะ4คนเป็นไปไม่ได
0: ้2คนนี่คือเปลี่ยน
1: ไม่ใช่2คนเนี่ยเป็นไปได้จะ4คนเนี่ยน่าจะมากเกิน
2: ทำไมต้องเป็น2คนอ่ะ
1: ไม่ทราบก็นั่งคิดกับคุณถามผมก็เลยคิดเล่นๆต่ออย่างเงี้ย
0: 2ใน4 2ใน4
2: ป้าผมเห็นคนในภาคเค้าก็อยากได้คืนตําแหน่งก็อยากได้คืน
0: ตําแหน่งอะไร
2: เออ
0: ตําแหน่งอะไร
2: 1ได้อันเนี้ย4คนเนี่ยอยากได้คืนเหมือนกัน
0: ผมย้อนกลับไปตอนรัฐบาลแพทองธารกับรัฐบาล
1: เศรษฐา
0: เนี่ยคุณพิชัยเศรษฐกิจ
2: จุฬาวชิรา
0: ตอนนั้นคุณพิชัยก็เหมือนกับทำงานอยู่โดดเดี่ยวพอสมควรจำได้ไหมแล้วแกก็ดันไอ้เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตต่างๆนาซึ่งเป็นเรื่องการเมืองดันแกก็ยังอ้ออยู่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังมีภาพว่าส่วนอื่นๆเนี่ยยังมีการประสานงานกันบ้างแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าคุณเอกนิติพูดไปสิ data center พูดไปสิเรื่องไทยช่วยไทย plus เงินเหลือเท่าไรกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบเท่าไรไม่มีอะไรเกี่ยวอะไรกับส่วนอื่นๆของรัฐบาลนี้เลยนะ
1: ก็ให้รัฐมนตรีคลังเป็นหัวหอกไป
0: หัวหอกทุกเรื่องไม่ได้นะ
1: ก็ไม่รู้อ่ะก็วางออกแบบมาอย่างนี
0: ้
1: แกก็รับเหมาไงแกก็รับเหมาด้วย
0: แกก็
1: ร
0: ับ
1: เรื่องตัวแกเองแกก็รับเหมาแกก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญแกก็จับมาทำด้วย
2: แล้วตัวแกเป็นผู้รับเหมาเหรอ
1: ก็รับเหมาก็ต้องทำอ่ะเพราะว่างานมันเป็นความต่อเนื่อง
0: ผู้รับเหมาเก่าแล้วคือคุณอนุทินสมัยแกอยู่เอกชนนั่นรับเหมาแต่นี่รับเหมาแบบนี้ไม่ได
1: ้มีเรื่องวันอาทิตย์นี้ใช่ไหม
2: ประกันสังคม
1: นี่เดี๋ยว
2: บอกว่าไปเลือกกันหน่อยฮะ12ล้านคนเงียบมากประกันสังคม
1: 12ล้านคน
2: ที่เป็นสมาชิกประกันสังคม
1: จะไปไหม
2: คนจะไปน้อยสิ
1: ไม่ต้องมีบัตรเบิดอะไรใช่ไหม
2: ตัวเราไม่ต้องมีบัตรครับ
1: เอาบัตรประชาชนไปอย่างเดียว
2: ใช่ครับ
1: ไปใช้สิทธิ์ได้เลย
2: ไปใช้สิทธิ์ตามพื้นที่ไปตรวจสอบ
1: แต่ต้องเป็นพื้นที่ของเราเหรอ
2: คือ
1: ที่ไหนก็ได้ป่ะไม่
2: เขาจะมี
1: okay.
2: คนที่ลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนอะไรแล้วแต่เขาจะจัดให้ไปดูซะหน่อยแล้วก็ไอ้ที่บอกว่ามันดราม่ามากคือเดิมเลขาธิการประกันสังคมบอกว่าคือเรื่องนี้นะคุณอาจารย์วิระไม่ใช่ไปการกบาดนะไปจำหมายเลขแล้วก็ไปลงในบัตร
0: ห้ามจดเหรอ
2: ห้ามจด
1: เฮ้ยจดใช่ไหม
2: ทีแรกห้ามจดห้ามจดนะ7คนฝ่ายลูกจ้างฝ
1: ่
2: ายนายจ้างอย่างละ7มันจะจำได้ไงไหว
1: เป็นร้อย
2: พอมีเสียง
0: ทวงติงตรวจสอบกกต.ไม่มาจัดเลือกนี่นะ
1: แล้วใครต่อได
0: ้แล้วกกต.มาจัดนี่
1: สรุปว่า
0: โพยวิ่งเต็มเลยนะ
1: สรุปว่า
2: จดเข้าไปได้ครับจดเบอร์ที่เราจะเลือกอ่ะเข้าไปได้
0: มันมีกี่เบอร์ที่ต้องจำ
2: 7
1: 14เบอร์
0: 7เหรอ
2: ฝ่ายนายจ้าง
1: ฝ่ายลูกจ้าง7คนฝ่ายนายจ้าง7ถ้าเราเป็นตัวแทนนายจ้าง
0: 7
1: ก็เราก็ต้องมีของไปเลือกของนายจ้าง
0: แล้ว
1: เลือกตัวแทนนายจ้าง
0: จำยังไงว่า7อ่ะ
1: ก็เขาก็มีเบอร์ไงเขาไปเปิดมันก็มี
0: แต่ว่าถ้าคุณจดไม่ได้นะคุณก็จะไป
2: ตอนนี้ให้จดได้แล้ว
0: ฮะจดแล้ว
2: กว่าจะเคลียร์ได้เนี่ยโอ้ย
1: ตกลงจดได
2: ้ได้แล้ว
1: จดใส่กระดาษหรือสดใส่มือ
2: จดกระดาษใส่มือก็ได้แต่ยังไม่จดในใบหาเสียงอ่ะสมมติว่าผมผู้สมัครแล้วไปจดใบหาเสียงของพี่สุดนี่ไม่ได้
0: เอาเข้าไปไม่ได้ว่าให้เถอะ
2: จดใส่กระดาษหรือฝ่ามือก็ได้
1: ของตัวเอง
2: แล้วอย่าให้คนอื่นเห็นนะ
1: โอ้ย
2: ยุ่งมาก
0: อย่าให้คนอื
2: ่
0: น
2: แล้ว27เลือกตั้งเสร็จจะรู้ผลประมาณสักวัน2วันอย่างไม่เป็นทางการนะ
0: อ
2: ย่างเป็นทางการเนี่ยต้นตุลาครับ
0: ทำไมนับคะแนน
2: ม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: ข
0: ั้
2: นตอนเยอะมากประกันสังคม
0: ทำไมมันถึงยุ่งยาก
2: นั่นแหละเขาจะมีกกต.ผมอ่านอะไรอย่างผมปวดหัว
0: กกต.เกี่ยว
2: กกต.ของ
0: เขาเหรออ
3: ๋อไม่คือเรื่องของเรื่องคือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีใครสนใจ
0: ใช่
3: มันก็เป็นกลุ่มเล็กๆจัดตั้งกันไปแล้วก
0: ็
3: นั่นๆกันไปแล้วพอหลังๆเนี่ยการบริหารกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันเกิดความวิตกว่ามันจะไม่ยั่งยืนมันจะมีปัญหา
0: ใ
3: ช่ไหมไอ้ทางนั้นเขาก็แก้เกมอ่ะเดี๋ยวเพิ่มสิทธิประโยชน์ทำเลี้ยงไข่มาอย่ารวยตลอดจนไอ้คณะหนึ่งมันเข้าไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็ไปอารวาสมันก็เกิดเรื่องรอบนี้เขากันไม่ให้พวกที่เคยได้เป็นต
0: ่
3: อมันก็เลยต้องสร้างเงื่อนไขถูกไหม
2: เยอะมาก
3: เพราะจริงๆอ่ะ
0: เงินมันเยอะนะกองทุนเนี่ย
3: ประมาณ2.8 ล้านบาท
0: ล้านนะ
3: ที่ต้องบริหาร
2: ใช่ครับ
3: แล้วมี3กองทุนแล้วใช่ไห
0: ม
3: เนอะคือคนที่เป็นคนทำประกันสังคมอ่ะควรจะไปลง
2: ใช่
3: เลือกคนตัวแทนของตัวเองเข้าไป
0: ทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างนะ
3: จะไม่ลูกจ้างนายจ้างก็ไปเลือกของนายจ้างลูกจ้างเข้าไปแต่ลูกจ้างมันเยอะ
0: วันเดียวกันได้ป่ะวันเดียวกันได้ป่ะ
2: วันเดียวกันครับ
3: วันเดียวกันวันอาทิตย์เนี่ย
2: ใช่วันอาทิตย์นี่ครับ8โมงถึง4โมงไม่ใช่5โมงนะ4โมงเย็น
3: 8โมงถึง4โมงเย็น
2: ก็เป็นเรื่องแต่เพราะมันคืออนาคตของท่านนะเงินของเราอ่ะ
3: โอเคอันนี้เรื่องนึงแล้วมีเรื่องอะไรอีก
0: วันที่28นี้ศาลรัฐธรรมนูญใช่มั้ย
2: ใช่ครับ
3: โอ้โหลืมคุยเรื่องนี้เลยว่ะ
0: บาโคตร
3: วันอังคารวันอังคารวันจันทร์
2: 28ครับ
3: วันจันทร
2: ์วันจันทร์ใช่
3: มั้ยวันจันทร์นะจันทร์
2: วันจันทร์ครับ
3: วันจันทร์เหรอ
2: วันจันทร์นี่แหละ
3: วันจันทร์
0: เรื่องนี้ใหญ่นะมีสิทธิ์พลิกมั้ยมีสิทธิ์มั้ยมีสิทธิ์จะ
3: มีสิทธิ์จะเลือกตั้งใหม่มั้ยส่วนตัว
2: ผมไม่รู้น่ะส่วนตัวผมไม่รู้นะ
3: ไม่รุ้นถ้าวิสุเขาบอกไม่รุ้นเราก็ไม่ต้องรุ้นแล้วโอเคไม่ต้องคุย
0: อาจารย์วีระไหนชูนิ้วโป้งหน่อยนี่เกิดอะไรขึ้นนี่ไปทำอะไรมาเนี่ยฮะ
3: ก็ประตูหนีบไม่ประตูหนีบแล้วทิ้งไว้ตั้งเป็นเดือนเล็บเพิ่งหลุด
2: ไม่ทำมา
3: ผมก็ไปถอดเล็บ
0: เหรอ
2: ครับ
0: ถอดเขี้ยวเล็บหมดแล
3: ้
0: ว
3: ไม่ถอดเล็บเลย
0: ถอดเล็บแล้วเขี้ยวอ่ะ
3: เขี้ยวยังอยู
2: ่เขี้ยวยังอยู
3: ่โอเค
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชั่นออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชั่นออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: 19พฤศจิกายนปี2023ในขณะที่ฉนวนกาซากำลังร้อนระอุจากสงครามระหว่างกลุ่มฮามาสกับกองทัพอิสราเอลที่กำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดห่างออกมาประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตรพันธมิตรของฮามาสที่มีฐานในประเทศเยเมนกำลังลงมือสนับสนุนปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินโฉบต่ำเหนือเรือที่ชื่อ Galaxy Leader ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเรือของอิสราเอลที่กำลังแล่นผ่านทะเลแดงหลังลงจอดบนดาดฟ้าชั้นบนสุดชายชะกันกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์บุกจู่โจมเข้ายึดเรือก่อนนำกลับไปที่ชายฝั่งเยเมนกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติการยึดเรือในวันดังกล่าวคือฮูตีกองกำลังติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศหลังจากนั้นสหรัฐและพันธมิตรตัดสินใจเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของฮูตีอย่างหนักหน่วงแต่การโจมตีทางอากาศไม่สามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มที่สหรัฐขึ้นป้ายว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้

0: 2ปีผ่านไปฮูตีได้เปลี่ยนสถานะจากกองกำลังท้องถิ่นกลายมาเป็นผู้เล่นที่สำคัญทางการเมืองในเยเมนหลังจากที่รุกคืบและยึดเมืองทางฝั่งชายทะเลแดงได้เกือบทั้งหมด
1: สิบกันยายนปี2026ที่ผ่านมาท้องฟ้าเหนือโมคาเมืองท่าเก่าแก่ของเยเมนที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลแดงปรากฏกลุ่มควันสีดำลอยคลุ้งหลายจุดเป็นกลุ่มควันที่เกิดขึ้นหลังจากฮูตีกองกำลังต่อต้านรัฐบาลที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศกระหน่ำยิงขีปนาวุธและโดรนเข้าถล่มท่าเรือจนทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและมีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ลุกลามต่อเนื่องหลังการโจมตียุติปรากฏซากเรือสินค้าจมพังเอียงอยู่ริมขอบฝั่งทะเลที่เคยสงบนิ่งถูกปกคลุมไปด้วยเศษซากปรักหักพังอาคารโกดังเก็บสินค้าเครื่องจักรและเรือขุดเจาะเหลือเพียงโครงเหล็กสีดำไม่เกรียมที่บิดเบี้ยวผิดรูปเศษชิ้นส่วนของโดรนและขีปนาวุธแตกกระจัดกระจายทั่วบริเวณหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงปรากฏภาพของสมาชิกฮูตีที่บริเวณช่องแคบบับอัลมันเดบซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโมคาไปประมาณ80กิโลเมตรการเคลื่อนกำลังจากเมืองโมคาต่อไปที่บับอัลมันเดบได้สำเร็จส่งผลสะเทือนไปทั่วเนื่องจากช่องแคบแห่งนี้คือทางผ่านบังคับของเรือทุกลำที่เดินทางระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลแดงเพื่อทะลุไปยังคลองสุเอตและยุโรปชาวเมืองโมคาที่ยังให้การสนับสนุนรัฐบาลเยเมนเรียกร้องให้ประชาคมโลกเข้าแทรกแซงก่อนที่ช่องแคบบับอัลมันเดบจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีแบบเบ็ดเสร็จ
2: สาธารณรัฐมุกตมะอัดดูลีหรือมัจลิสอัลอัมนอัดดูลีลิดะอัมัลฮุกูมะอัชชะรีอะฮ์ลิอิสติกมาลมาตะบักกะมินตะฮรีรอัลมะนาติกอัลคาฎอะฮ์ลิซัยฏะรัตมิลิชะอัลฮูตีลิวักฟอัลอิตะดาอาตอะลาอะอียานอัลมะดะนียะวักฟอัยฎอนลิอิตะดาอาตอะลาอัลมิลาฮะอัดดูลียะฟิอัลบะฮ์รอัลอะห์มารวะบาบัน
1: แต่การเรียกร้องไม่เป็นผลเมื่อประชาคมโลกไม่ขยับตัวรวมถึงมหาอำนาจทางการทหารอย่างสหรัฐการยึดครองช่องแคบบับอัลมันเดบได้สำเร็จทำให้สถานะของฮูตีถูกยกระดับจากกองกำลังท้องถิ่นในเยเมนไปสู่ตัวละครระดับภูมิภาคที่มีอำนาจต่อรองมากมายมหาศาลและสิ่งนี้คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของสงครามกลางเมืองในเยเมนที่ยืดเยื้อยาวนานมากว่า12ปีตั้งอยู่ปลายสุดของคาบสมุทรอาหรับในอดีตดินแดนที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนทะเลทรายที่กว้างใหญ่และชายฝั่งยาวอันแสนงดงามที่เรียกว่าเยเมนถูกแบ่งเป็น2ส่วนแต่ละส่วนมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกันทางตอนเหนือปกครองด้วยระบอบราชวงศ์โดยมีอิหม่ามนิกายชีอะสายไซดีเป็นผู้นำสูงสุดส่วนทางใต้เป็นอาณานิคมและรัฐอารักขาของอังกฤษการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1960เริ่มจากเยเมนเหนือที่มีกลุ่มนายทหารก่อรัฐประหารล้มล้างระบอบอิหม่าม

0: ในปี1962ก่อนประกาศตั้งสาธารณรัฐอาหรับเยเมนหรือเยเมนเหนือส่วนการเปลี่ยนแปลงด้านใต้เกิดขึ้นเมื่ออังกฤษคืนเอกราชให้ในปี1967หลังได้รับเอกราชเยเมนใต้ก็เปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นระบอบสังคมนิยมโดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตเข้าสู่ช่วงทศวรรษ1990การเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเยเมนเหนือและใต้รวมกันเป็นประเทศเดียวภายใต้ชื่อสาธารณรัฐเยเมนโดยมีอาลีอับดุลเลาะห์ซาเลห์ผู้นำเยเมนเหนือขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของประเทศหลังการรวมชาติรัฐบาลกลางของประธานาธิบดีซาเลห์ได้รวบทั้งอำนาจและทรัพยากรเอาไว้น้ำมันดิบส่วนใหญ่ที่ขุดค้นพบในพื้นที่เยเมนใต้ถูกจัดสรรอย่างไม่เป็นธรรมนำไปสู่การแตกหักทางการเมืองในอีก4ปีต่อมาเมื่อผู้นำฝ่ายใต้ประกาศแยกตัวเป็นเอกราชอีกครั้งเพื่อขานอำนาจกับฝ่ายใต้รวมถึงเพื่อลดอิทธิพลของกลุ่มไซดีซึ่งเคยเป็นชนชั้นปกครองทางตอนเหนือซึ่งอาจจะเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของตนเช่นกันประธานาธิบดีซาเลห์ได้ตัดสินใจเปิดทางให้อิทธิพลจากซาอุดิอาระเบียเข้ามาในเยเมนอิทธิพลมาทั้งในรูปของเงินจ่ายหล่อเลี้ยงเครือข่ายหัวหน้าเผ่าการให้อุดหนุนงบประมาณและน้ำมันฟรีรวมถึงการเผยแพร่กระแสศาสนานิยมสายวะฮาบีเข้ามาในพื้นที่ทางเหนือของเยเมนชาวไซดีซึ่งเริ่มรู้สึกว่าวัฒนธรรมและศาสนาของตนกำลังถูกกลืนกินตัดสินใจตั้งกลุ่มที่ชื่อกลุ่มเยาวชนอัลชะบับอัลมูมินเพื่อปกป้องอัตลักษณ์นิกายไซดีซึ่งเป็นสาขาย่อยของชีอะโดยมีผู้นำคนสำคัญของกลุ่มคือฮุสเซนบัตเรดดินอัลฮูตีไม่กี่ปีหลังการก่อตั้งกลุ่มเยาวชนนี้ก็เปลี่ยนกลายมาเป็นขบวนการทางการเมืองที่มีชื่อว่ากลุ่มฮูตีในช่วงต้นทศวรรษที่2000ผู้นำฮูตีเริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประธานาธิบดีซาเลห์อย่างหนักจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการต่อต้านแรงขึ้นหลังเกิดเหตุวินาศกรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งบนแผ่นดินของประเทศสหรัฐอเมริกาสิบเอ็ดกันยายนปี2001เวลา 8:46 นาทีเครื่องบินลำหนึ่งพุ่งเข้าชนตึกเหนือของอาคาร World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้คนที่อยู่เบื้องล่าง17นาทีถัดมาเครื่องบินอีกลำก็พุ่งชนกับตึกใต้ของ World Trade Center เกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำเพลิงที่ไหม้อยู่นานเกือบชั่วโมงส่งผลให้โครงเหล็กของอาคารบิดงอในที่สุดอาคารทั้งสองก็พังถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาผู้คนทั่วโลกที่กำลังชมรายงานข่าวผู้เสียชีวิตในวันนั้นมีจำนวน 2,977 คนไม่เคยมีการโจมตีครั้งไหนที่รุกล้ำเข้ามาถึงกลางแผ่นดินอเมริกาและสร้างความเสียหายได้มากขนาดนี้เหตุวินาศกรรมในวันนั้นเปลี่ยนแปลงสหรัฐไปตลอดกาลผู้ที่ประกาศตัวว่าอยู่เบื้องหลังการกระทำครั้งนี้คือโอซามาบินลาเดนผู้นำกลุ่มอัลกออิดะประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชผู้นำสหรัฐในขณะนั้นประกาศสงครามกับกลุ่มอัลกออิดะและเครือข่ายก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกันทันที
1: On my orders the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in AfghanistanThese carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime.
0: ภายใต้ปฏิบัติการเสรีภาพที่ยั่งยืนสหรัฐเปิดฉากบุกอัฟกานิสถานเพื่อตามล่าตัวโอซามาบินลาเดนสู่ปี2003สหรัฐบุกอิรักและโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอัลกออิดะได้สำเร็จหลังจากนั้นก็ขยายการกวาดล้างไปที่กลุ่มก่อการร้ายที่กบดานในตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่เยเมนซึ่งเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นของกลุ่มอัลกออิดะหมอกบางเบาโอบล้อมทิวเขาซับซ้อนที่ทอดตัวไกลสุดสายตาตัดกับแสงแดดละมุนตาที่ค่อยๆส่องสว่างจากโขดหินและหุบผาลึกห่างออกไปเป็นหาดทรายสีขาวยาวสะอาดตาและผืนน้ำสีมรกตทอประกายฉายชัดเจน ฝูงปลาใต้ท้องทะเลแหวกว่ายอย่างอิสระราวกับบทเพลงแห่งธรรมชาติอันไร้เสียงต้นไม้รูปทรงคล้ายร่มยักษ์ที่เรียกว่าต้นมังกรเลือดระงานกลางกิ่งก้านสาขายอดเป็นพุ่มหนาแน่นชูสู้ท้องฟ้าราวประติมากรรมธรรมชาติอันวิจิตรงดงามที่นี่คือโซโคตราจุดที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรยอดมงกุฎของการท่องเที่ยวในเยเมนได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกในปี2008เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพโดดเด่นและทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์ระดับโลกแต่มีชาวเยเมนน้อยคนนักที่ได้สัมผัสดอกผลจากความวิจิตรงดงามของธรรมชาติแห่งนี้การเมืองที่ไร้เสถียรภาพและการคอร์รัปชันของรัฐบาลความขัดแย้งและการสู้รบของกลุ่มกองกำลังต่างๆทำให้เยเมนกลายเป็นจุดเสี่ยงภัยจนทำให้การท่องเที่ยวซึ่งสามารถเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพส่วนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศก็เจอกับอุปสรรคใหญ่เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรมแม้จะมีภูมิศาสตร์ที่วิจิตรงดงามแต่เยเมนกลับกลายเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกอาหรับและนี่คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้กลุ่มติดอาวุธและกลุ่มก่อการร้ายขยายตัวได้รวมถึงกลุ่มอัลกออิดะที่ลงหลักปักฐานภายใต้ธงอัลกออิดะแห่งคาบสมุทรอาหรับหรือ AQAP สาขาของอัลกออิดะที่สหรัฐขึ้นป้ายว่าอันตรายที่สุดในโลกในวันที่ประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชของสหรัฐประกาศกวาดล้างกลุ่มอัลกออิดะซึ่งอยู่เบื้องหลังเหตุวินาศกรรม11กันยาประธานาธิบดีซาเลห์ของเยเมนประกาศร่วมมือกับสหรัฐอย่างเต็มตัวเพื่อทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายนี้มีการเปิดทางให้ CIA และกองทัพสหรัฐเข้ามาปฏิบัติการทางการทหารในเยเมนทั้งการใช้โดรนโจมตีสังหารเป้าหมายทั้งการส่งที่ปรึกษาทางทหารเข้ามาฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษในเยเมนและการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองทั้งหมดนี้เพื่อแลกกับการที่สหรัฐทุ่มงบประมาณและความช่วยเหลือทางการทหารให้กับรัฐบาลซาเลห์แต่สำหรับปูตีนี่คือสิ่งที่พาเยเมนไปสู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกสำหรับปูตีซึ่งได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านการกระทำของประธานาธิบดีซาเลห์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งในแง่ศาสนาและอุดมการณ์การต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีซาเลห์สหรัฐและอิสราเอลถูกปูตีชูเป็นแนวทางหลักรวมถึงการต่อต้านซาอุดิอาระเบียซึ่งถือว่าเป็นศัตรูคู่แค้นสำคัญต้นปี2011โอกาสนี้ก็มาถึงเมื่อโลกอาหรับเกิดการปฏิวัติใหญ่ที่เรียกว่าปรากฏการณ์อาหรับสปริงเริ่มจากประเทศตูนิเซียเมื่อคนนับแสนที่คับแค้นจากปัญหาคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำลงถนนขับไล่ประธานาธิบดีไซเอลอาบิดีนเบนอาลีการลุกฮือขับไล่ผู้นำต่อมาที่อียิปต์ลิเบียรวมถึงเยเมนประเทศปลายสุดของคาบสมุทรอาหรับในกรุงซานอาเมืองหลวงของเยเมนผู้คนเรือนแสนออกมาขับไล่ประธานาธิบดีอาลีอับดุลเลาะห์ซาเลห์ผู้อยู่ในอำนาจมานานกว่า33ปีให้พ้นไปจากตำแหน่งผู้นำผู้คนที่ออกมาบอกว่าทนไม่ไหวกับเศรษฐกิจตกต่ำอัตราการว่างงานที่สูงลิบลิ่วและความยากจนที่ข้นแค้นแบบขีดสุด
2: سبب حكومتنا الرشيدة نعاني من قلة من عدم وجود الماء في البيوت نحن ما في شيء إطلاقا ماء يعني بالشهر ما يقل مرة الماء على فافتقدنا الماء فقدنا الكهرباء فخرجنا الآن نحن الآن ننادي الدول الأمريكية والدول العربية والدول الغربية أنهم يساعدون نحن
0: ความโกลาหลวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีซาเลห์สั่งใช้กำลังเข้าจัดการแก๊สน้ำตากระสุนยางและกระสุนจริงถูกสาดใส่ผู้ชุมนุมสถานการณ์ทวีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อสมาพันธ์ชนเผ่าฮาชิดซึ่งอยู่ภายใต้การนำของเชคซาดิกอัลอามาซึ่งเคยเป็นพันธมิตรหลักค้ำจุนอำนาจของประธานาธิบดีซาเลห์มานานหลายปีหันมาจับอาวุธต่อต้านรัฐบาลซาเลห์แทนเนื่องจากไม่พอใจที่ถูกลดบทบาททางการเมืองการสู้รบระหว่างกองกำลังขุนศึกอันทรงอิทธิพลกับกองกำลังรัฐบาลระเบิดขึ้นกรุงซานอาลุกโชนเป็นไฟระหว่างที่การต่อสู้ระหว่างชนเผ่าฮาชิดกับกองกำลังรัฐบาลของประธานาธิบดีซาเลห์ดำเนินไปอย่างดุเดือดฮูตีใช้จังหวะที่ศัตรูใหญ่ทั้งสองกลุ่มสู้รบกันเข้ายึดพื้นที่ทางตอนเหนือรวมถึงเมืองซาดะจ จากรัฐบาลของประธานาธิบดีซาเลห์การยึดครองพื้นที่เป็นไปอย่างง่ายดายเนื่องจากประธานาธิบดีซาเลห์ต้องถอนกำลังทหารและยุทโธปกรณ์จากภาคเหนือเพื่อลงมาปกป้องกรุงซานอาเมืองหลวงจากการรุกคืบของเผ่าฮาชิดฮูตีเข้าคุมซาดะอย่างสมบูรณ์ก่อนตั้งผู้ปกครองและระบบบริหารเมืองขึ้นมาแทนที่รัฐบาลกลางมีการซุ่มสะสมกำลังทหารรับซื้อและยึดอาวุธที่หลุดมาจากคลังแสงรัฐบาลกลยุทธ์นี้ทำให้กลุ่มฮูตีเปลี่ยนผ่านร่างจากกลุ่มชายขอบทางตอนเหนือมาเป็นขบวนการทางการเมืองและการทหารที่มีเขี้ยวเล็บและเข้มแข็งที่สุดของเยเมนการก่อร่างสร้างตัวของฮูตีเกิดขึ้นในวันที่การประท้วงใหญ่ของประชาชนและการสู้รบระหว่างชนเผ่าฮาชิดกับกองกำลังรัฐบาลของประธานาธิบดีซาเลห์ดำเนินไปอย่างดุเดือดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการสู้รบเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มต่อต้านรัฐบาลยิงปืนใหญ่เข้าไปในทำเนียบประธานาธิบดีส่งผลให้ประธานาธิบดีซาเลห์และคณะรัฐมนตรีอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บ
2: ตรฮามัสรุนมัสอูลบิรีอาซะติลจุมฮูเรียบิอันฟะคามะตัลอาคารรอีซอาลีอับดุลลาฮ์ซอลิห์ฟีศิฮะตินจัยยิดะวะอันนะมาตุรัดดิฮูบาดวะซาอิลอัลอิอ์ลามไลซะละฮูอัยยูอะซาซินมินอัศศิฮะ
0: ก่อนที่เยเมนจะเข้าสู่มิคสันยีกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือ GCC ที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำก็กระโดดเข้ามาแทรกแซงผืนน้ำสีครามรูปร่างเรียวยาวเจิดจ้าแทรกตัวอยู่ท่ามกลางวงล้อมของผืนไพรและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่นี่คือทะเลแดงจุดที่เชื่อมทวีปแอฟริกาและคาบสมุทรอาหรับเข้าด้วยกันเริ่มต้นจากคาบสมุทรไซนายในอียิปต์ทะเลแดงทอดตัวยาวกว่า 2,250 กิโลเมตรผ่านชายฝั่งซาอุดิอาระเบียก่อนเข้าสู่ชายฝั่งของเยเมนเรื่อยมาถึงปลายสุดของทะเลแดงคือช่องน้ำที่มีความกว้างประมาณ30กิโลเมตรที่รู้จักกันในชื่อช่องแคบบับอัลมันเดบในอดีตทะเลแดงไม่มีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์มากนักเนื่องจากเป็นทางตันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อการขุดคลองสุเอซเพื่อเชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงสำเร็จในปี1869คลองสุเอซได้กลายมาเป็นเส้นทางหลักของการขนส่งสินค้าโลกโดยสินค้าของโลกร้อยละ30ต้องผ่านเส้นทางนี้ทะเลแดงเปลี่ยนสภาพจากทะเลปิดปลายทางและเยเมนได้กลายมาเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากมีชายฝั่งติดกับทะเลแดงกว่า770กิโลเมตรรวมถึงมีพื้นที่ติดกับช่องแคบบับอัลมันเดบซึ่งเป็นจุดที่เรือทุกลำต้องผ่านและสำหรับซาอุดิอาระเบียความสำคัญของเยเมนทบเท่าทวีคูณเพราะไม่เพียงต้องพึ่งพาทะเลแดงและช่องแคบบับอัลมันเดบในการส่งออกน้ำมันดิบเท่านั้นแต่ซาอุดิอาระเบียยังมีชายแดนทางบกด้านใต้ที่ยาวกว่า 1,458 กิโลเมตรกับเยเมนด้วยและชายแดนด้านนี้เองที่เป็นความเปราะบางเนื่องจากติดกับด้านเหนือของเยเมนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีกลุ่มที่ประกาศความเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยต่อซาอุดิอาระเบียเยเมนเกิดความวุ่นวายหรือไร้เสถียรภาพสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผลกระทบต่อความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียทั้งในทะเลแดงและชายแดนทางบกนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ซาอุดิอาระเบียต้องกระโดดเข้ามาก่อนที่เยเมนจะเข้าสู่ภาวะมิคสันยีจากการสู้รบระหว่างชนเผ่าฮาชิดกับกองกำลังรัฐบาลของประธานาธิบดีซาเลห์23พฤศจิกายน2011ที่กรุงซานอาเมืองหลวงของเยเมนทูตพิเศษสหประชาชาติประจำเยเมนเปิดแถลงข่าวประกาศว่าขณะนี้ประธานาธิบดีอาลีอับดุลเลาะห์ซาเลห์กำลังอยู่ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเพื่อเตรียมลงนามในแผนที่มีชื่อว่า GCC Initiative เป็นแผนที่ผลักดันโดยกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือ GCC ที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นหัวเรือใหญ่สาระสำคัญของแผนคือเยเมนจะมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังจากนั้นประธานาธิบดีซาเลห์จะวางมือและถ่ายโอนอำนาจให้กับผู้ชนะการเลือกตั้งเพื่อแลกกับการคุ้มครองไม่ให้ถูกดำเนินคดีจากทุกข้อกล่าวหาในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
3: อินนัลติฟาห์อัลลซีตะวัสซะลัตอิลัยฮิอัลอัตราฟอัลยะมานียะบิริอายะติลอุมมะฮ์ตะฮิดะยุคอวิลนาอิบรออีซซะลาฮิยาตลาซิมะลิตันฟีดบุดูดอัลมุบาดะเราะห์อัลคอลีจิยะวะอาลิยะตันฟีดฮาวะอิจรออินติคาบาตริอาซิยะมุบักกิเราะห์في فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوما لحظة التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها
0: หลังข่าวนี้แพร่ออกไปประชาชนจำนวนมากออกมาตามท้องถนนเพื่อเฉลิมฉลองชัยที่ไล่ผู้นำได้สำเร็จ3เดือนหลังการลงนามในข้อตกลง GCC Initiative การเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบพิเศษของเยเมนก็ถูกจัดขึ้นคนจำนวนมากเข้ารอต่อแถวยาวเหยียดเพื่อใช้สิทธิ์แทบทุกคนวาดหวังถึงบทใหม่และอนาคตที่ดีขึ้นของเยเมนผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่าอับราบูมันซูฮาดีรองประธานาธิบดีเยเมนในเวลานั้นชนะการเลือกตั้งเนื่องจากไม่มีคู่แข่งที่ทัดเทียม4วันหลังการเลือกตั้งผ่านไปอับราบูมันซูฮาดีก็สาบานตนเข้ารับตำแหน่งในฐานะประธานาธิบดีคนใหม่ของเยเมนปิดฉากยุคอาลีอับดุลเลาะห์ซาเลห์ผู้ซึ่งครองอำนาจยาวนานกว่า33ปีในระหว่างพิธีสาบานตนประธานาธิบดีฮาดีประกาศว่าจะปฏิรูประบบการเมืองเพื่อกระจายอำนาจให้คนทุกกลุ่มทุกเผ่าอย่างเท่าเทียมจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอัลกออิดะเพื่อสร้างเสถียรภาพเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได
4: ้وتبني حل المشاكل المعيقة للتنمية لتجاوز الانهاك الذي ألحقته به الأزمة الماضية
0: แต่คำสัญญาก็เป็นเพียงความว่างเปล่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีฮาดีเศรษฐกิจของเยเมนยังคงตกต่ำย่ำแย่ผู้คนยังคงยากจนข้นแค้นส่วนภัยจากการก่อการร้ายมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเมื่อกลุ่มอัลกออิดะฉวยโอกาสในระหว่างการเปลี่ยนผ่านอำนาจเข้าโจมตีสถานที่ราชการและลอบสังหารเจ้าหน้าที่สะเทือนขวัญที่สุดคือการบุกโจมตีกระทรวงกลาโหมเมื่อเดือนธันวาคมปี2013ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปมากกว่า50รายความหวังของกลุ่มประเทศ GCC โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียที่จะเห็นเยเมนมีเสถียรภาพหลังการทำข้อตกลง GCC Initiative เริ่มริบหรี่ลงและยิ่งริบหรี่มากขึ้นเมื่อประธานาธิบดีฮาดีเดินหน้าทำอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่สุดของข้อตกลงนั่นก็คือการเปลี่ยนระบบการเมืองของเยเมนจากรัฐเดียวให้เป็นระบบสหพันธรัฐภายใต้แผนนี้เยเมนจะถูกแบ่งเป็น6เขตการปกครองแต่ละเขตจะมีอำนาจบริหารและสภาเป็นของตนเองแต่ละเขตจะมีสิทธิ์จัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้ส่วนแบ่งรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ของตนโดยไม่ต้องส่งเข้าส่วนกลางทั้งหมดเหมือนในอดีตในส่วนการป้องกันประเทศการต่างประเทศและระบบยุติธรรมขั้นสูงรวมถึงการควบคุมระบบการเงินให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางในวันประกาศแผนประธานาธิบดีฮาดีระบุว่านี่คือการกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เป็นสาเหตุของวิกฤตทั้งมวล
4: ยามันกลีลตัฟซินนาอันตวัสลิลาฮัลลันอาดะลัลกฎียัลยูนูบียะกายมอลามอาลิกตมะซาลิมัลมาซีวะอิอาดะตซียากะตอักดัลวะฮดะบัยนะกาฟะตัลมะกูวะนาตัลยามานียะฟีอะตาริดาวละตันยามานียะอิตติฮาดียะواحدة موحدة
0: แต่แผนแบ่งเขตการปกครองที่มีเป้าหมายเพื่อกระจายอำนาจก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างหนักจากคนแทบทุกกลุ่มสำหรับกลุ่มเรียกร้องเอกราชในเยเมนใต้แผนนี้คือการลดทอนความเข้มแข็งของตนเพราะเยเมนใต้จะถูกแบ่งเป็น2ส่วนและสำหรับกลุ่มฮูตีแผนนี้คือการลดความเข้มแข็งและอิทธิพลทางการเมืองของตนเนื่องจากพื้นที่ที่ได้ไม่มีน้ำมันไม่มีก๊าซธรรมชาติและที่สำคัญคือไม่มีจุดเชื่อมต่อไปพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงเดือนกันยายนปี2014ผู้คนหลายหมื่นคนออกมารวมตัวกันที่กรุงซานอาเพื่อขับไล่ประ

านาธิบดีฮาดีผู้ประท้วงเกือบทั้งหมดคือผู้สนับสนุนหรือสมาชิกของกลุ่มฮูตีจากที่เคยซุ่มเงียบเพื่อสะสมกำลังฮูตีประกาศเปิดหน้าชนนอกจากพลเรือนฮูตียังส่งกำลังแทรกซึมเข้าเมืองหลวง

ทำให้ประธานาธิบดีฮาดีรับมือไม่ไหวในที่สุดต้องล่าถอยไปปักหลักอยู่ที่เมืองเอเดนเมืองทางตอนใต้สุดของเยเมนที่ติดกับมหาสมุทรอินเดียส่วนผู้ชนะอย่างฮูตีได้กรีธาพลเข้ายึดกรุงซานอาเมืองหลวงของประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ไม่กี่เดือนหลังจากฮูตียึดกรุงซานอาได้สำเร็จซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรในประเทศอ่าวก็เปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่ที่มั่นของกลุ่มฮูตีอย่างหนักอีกด้านคือเข้าให้การสนับสนุนกองกำลังของประธานาธิบดีฮาดีซึ่งยังถือเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมของเยเมนในการสู้รบเพื่อแย่งชิงพื้นที่คืนจากฮูตีและนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองในเยเมนสงครามที่ดำเนินอยู่กว่า12ปีสงครามที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนรายและเป็นสงครามที่ทำให้เยเมนที่งดงามอยู่ในสภาพที่บอบช้ำอย่างหนักเริ่มปรากฏโฉมหน้าผู้ได้เปรียบที่ชัดเจนหลังจากปรากฏภาพของกลุ่มฮูตีที่บับอามันเด็บช่องแคบที่เป็นทางผ่านหลักของการเดินเรือโลกและเป็นช่องแคบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อซาอุดิอาระเบียทั้งในทางเศรษฐกิจและความมั่นคง

0: มีกี่เคสกี่คดีครับที่ครูเอต้องเข้าไปดูแลครับทั้งหมด
1: โอ้ทำมานะคะถ้าเฉลี่ยปีละ100คดีถ้า30ปีก็ 3,000 กว่า
0: โอ้โหถ้าจำเลยเป็นคนไทยแล้วเขาทุกข์มากเจอเรื่องหนักๆมาเงี้ยครับทางครูเอจัดการอารมณ์ของตัวเองยังไงที่จะไม่ให้ดิ่งไปกับเขาด้วย
1: เราจะต้องรู้จักปล่อยวางตอนนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วค่ะแต่ยกเว้นมันมีคดีที่มันลืมไม่ได
0: ้
1: ถึงคิดถึงตอนนี้ก็ยังอยากจะร้องไห้ก็เขาบอกว่าเป็นคดีที่ถูกจับได้ในวงกว้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยแล้วในจำนวนนั้นผู้หญิงไทยที่เราช่วยได้นะคะที่ทาง FBI ช่วยมาได้ประมาณ 3-400 แต่ที่เก็บไม่ได้เขาก็คาดคะเนว่าเป็นพันๆพาสปอร์ตห้ามให้ใครเด็ดขาดคนที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เนี่ยแทบจะทั้งร้อยโดนยึดพาสปอร์ต

0: ครูเอครับตลอดชีวิตการทำงานที่ต่างประเทศของครูเอครับทราบมาว่า30กว่าปีนะครับจุดเริ่มต้นของครูเอในการทำงานต่างประเทศเริ่มต้นจากอะไรครับเพื่อคนไทยที่ดูอยู่จะทำเป็นเยี่ยงอย่างทำตามเงี้ยครับ
1: ค่ะก่อนที่จะไปอเมริกานี่ก็เป็นนักเรียนปริญญาโทนะคะของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าทุนมงบูโชณตอนนั้นความจริงก็เริ่มทำงานล่ามตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นก่อนที่จะเป็นล่ามภาษา
0: ก็คือพูดภาษาญี่ปุ่น
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไปเรียนปริญญาโทเขาให้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เลยไปล่ามภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนนั้นให้กับคนไทยในประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นไปเรียนวิชาสังคมวิทยา
0: ครับ
1: แล้วก็ได้แปลให้กับคนไทยที่ถูกจับตอนนั้นมันเป็นยุคขุดทองของคนไทยที่ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ได้เป็นล่ามมืออาชีพแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะคะเป็นนักเรียนอยู่เป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็ไปช่วยงานของพวกหน่วยงานต่างๆเพราะว่าเขาหาคนที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไม่มีเลยเขาก็เลยไปเกณฑ์นักศึกษาซึ่งตอนนั้นนะคะก็เริ่มทำอาชีพล่ามมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้พอจบจากญี่ปุ่นแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปเรียนต่อที่อเมริกาแต่ว่าพอดีไปสร้างครอบครัวแล้วก็เปิดบริษัทแปลภาษานี่แหละค่ะเลยเริ่มที่จะทำงานล่ามมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าเราก็ถนัดทางด้านภาษา
0: ครับ
1: เราเปิดบริษัทที่ชื่อว่าศูนย์บริการภาษาไทยภาษาลาว Thai and Lao Language Services ก็พูดภาษาลาวได้ด้วยนะคะนอกจากภาษาไทยแล้วก
0: ็
1: คือไปเรียนพูดภาษาลาวอ่านเขียนภาษาลาวที่เวียงจันทน์เลยนะคะเพื่อที่จะอ่านเขียนได้แล้วก็สามารถที่จะแปลในระดับมืออาชีพได้นอกจากนั้นก็ได้เขียนตำราสอนภาษาไทยภาษาลาวให้กับชาวต่างชาติที่อยากเรียนภาษา2ภาษานี้นะคะ
0: ค
1: นเลยเรียกว่าครูเอเพราะว่าจะสอนพวกภาษาอะไรต่างๆให้

0: แล้วก็สอนภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยในต่างแดนด้วยค่ะ
1: อืมครับครับระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐการใช้ชีวิตนะคนไทยที่เป็นชาวต่างชาติที่ไปอยู่ที่นั่นนะครับอันไหนระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอันไหนยากกว่าครับ
0: โอ้ส่วนตัวนะคะคิดว่าญี่ปุ่นจะยากกว่านิดนึงค
1: ่
0: ะญี่ปุ่นเขาก็เป็นสังคมที่เขาสังคมเขาจะปิดกว่าอเมริกาเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็เป็นส่วนมากจะมีแต่ชาวญี่ปุ่นใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีชาวต่างชาติเข้าไปอยู่เยอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบ melting pot เหมือนอเมริกานี่จะหลากหลายแล้วก็เขาก็จะเปิดโอกาสให้กับชาวต่างชาติซึ่งมันเป็นประเทศของอิมิเกรนต์อยู่แล้วค่ะการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเร่งรีบนะคะแล้วก็จะเป็นชีวิตที่คือมันมีข้อจำกัดเยอะหนึ่งเราเป็นคนเอเชียที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นด้วยแล้วก็สองเราเป็นผู้หญิงนะคะแล้วตอนนั้นเรายังอายุน้อยซึ่งหลายๆอย่างตรงนี้ค่ะในการที่จะ make it ที่ญี่ปุ่นมันก็จะยากกว่านะคะเลยคิดว่าจะไปอยู่ที่อเมริกาไม่ชอบญี่ปุ่นนะคะชอบประเทศญี่ปุ่นมากญ
1: ี่
0: ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่อากาศดีคนอัธยาศัยดีนะคะเขามีระเบียบวินัยเราก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ดีของประเทศญี่ปุ่นแต่พอไปอยู่อเมริกาแล้วอเมริกานี่จะเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้กับคนทั่วโลกมากกว่าประเทศอื่นในโลกเลยนะคะคือไม่เคยไปอยู่ที่ยุโรปแต่หลายๆคนเขาก็บอกว่าอเมริกาเป็นประเทศที่เปิดโอกาสและยังเป็นดินแดนที่คนควรจะไปอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตค
1: ่ะสหรัฐเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ผมเท่าที่ทราบมาอาจจะเป็นข้อมูลชุดเดียวที่ผมทราบมานะสหรัฐทางคนอเมริกันเขาอาจจะเคยมักจะเหยียดคนทางเอเชียอันนั้นมากน้อยแค่ไหนครับ
0: อ๋ออันนี้มันแล้วแต่การศึกษาแล้วก็รัฐที่ไปด้วยนะคะ
1: อ๋อครับ
0: เช่นแบบรัฐแคลิฟอร์เนียหรือว่าบริเวณที่เราอยู่แถวเบย์แอเรียซานฟรานซิสโกหรือว่าลอสแอนเจลิสเนี่ยค่ะก็แทบจะไม่เจอเลยจริงๆแถวนั้น
1: อ
0: ะคนเอเชียเยอะมากเราก็จะไม่เคยโดนเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติไปอยู่ในบางรัฐมันจะมีในอเมริกาเนี่ยมันจะมีรัฐสีน้ำเงินกับสีแดงรัฐสีน้ำเง
1: ิน รัฐขวารัฐซ้าย
0: ใช่รัฐสีน้ำเงินก็จะเป็นพวกเดโมแ
1: คร
0: ตใช่ไหมคะสีแดงก็จะเป็นรีพับลิกันมันก็จะมีในลักษณะแบบนั้นแล้วเราก็จะโดนบ้างนะคะแม้แต่ในรัฐสีน้ำเงินเองก็จะมีแต่ว่าน้อยแล้วระดับการศึกษาของแต่ละคนก็แตกต่างกันใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเขาได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่ารู้จักวัฒนธรรมเอเชียได้ดูหนังได้รับเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของชาวเอเชียเราก็จะไม่ค่อยโดนค่ะ
1: มัน
0: แล้วแต่จริงๆเพราะอเมริกามันกว้างใหญ่มากนะคะ
1: ครับครับอยู่ที่ว่าเราไปที่ไหนด้วย
0: ส่วนตัวนี้ไม่เคยโดนเลยนะคะไม่เคยโดนเลย
1: ครับครับครับ
0: ก็เพราะว่าเราพูดภาษาได้ด้วยและอีกอย่างเราก็อยู่นานพอสมควรแล้วเราอยู่ในบริบทที่เป็นสังคมที่เขารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเยอะมันมีคนเอเชียมีญี่ปุ่นมีจีนนะคะมีเวียดนามพวกที่เขาอพยพไปตอนช่วงสงครามหลังสงครามเวียดนามแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะตอนนั้นน่ะจะมีคนเอเชียอยู่เยอะมาก
1: ก็คนเอเชียพ้นทะเลก็ไปอยู่ตรงนั้นซะเยอะ
0: ใช่ใช่
1: คู่เอกก็ไปอยู่ในบริเวณนั้นด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยได้รู้จักกับคนเอเชียในตรงนั้นเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเรื่องการไปใช้ชีวิตต่างแดนเรื่องภาษาก็มีความสำคัญใช่ไหมครับทีนี้การเข้ามาเป็นล่ามของครูเอ๋เนี่ยฮะเริ่มต้นจากตรงไหนครับ
0: โอเคค่ะก็เราเปิดบริษัทเนาะแปลภาษาก่อนที่จะเปิดบริษัทแปลภาษานี่ความจริงไปสอบก่อนเพราะว่าตอนนั้นน่ะเขาก็จะมีการประกาศสอบ
1: ครับ
0: ล่ามทางด้านกฎหมายนะคะแต่ก่อนหน้านี้เขาก็จะมีแต่เฉพาะภาษาที่เป็นภาษาหลักๆเช่นภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสภาษาอาหรับภาษาจีนกลางนะคะแต่ว่ายังไม่มีภาษาแบบภาษาไทยที่เขาเรียกว่า exotic language นะคะเขาก็จะเพิ่งมีการสอบของรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มก่อนเลยเมื่อ30กว่าปีก่อนเราก็ไปสมัครสอบแล้วเราเป็นคนไทยคนแรกที่สอบผ่านนะคะของสภาตุลาการของรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้เราได้ขึ้นทะเบียนที่จะเป็นล่ามสารแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปสอบเป็นล่ามทางการแพทย์แล้วก็สอบผ่านทั้งสองล่ามเลยแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ได้เป็นล่ามที่ขึ้นทะเบียน
1: การเป็นล่ามเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นล่ามทางไหนที่ครูเอ๋บอกว่าก็จะเป็นล่ามสารกับล่ามทางการแพทย์มีล่ามในด้านอื่นๆอีกไหม
0: โอ้มีค่ะมีแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะหาคนที่มีใบนะคะมีใบอนุญาตหรือว่าจะต้องไปสอบผ่าน หรือว่าผ่านเกณฑ์อะไรสักอย่างนึงของแต่ละองค์กรมันก็จะมีล่ามของกระทรวงกลาโหมนะคะมีล่ามของกระทรวงยุติธรรมซึ่งความจริงก็เป็นด้วยนะคะไปสอบตอนหลังก็ไปสอบ

0: ของกระทรวงยุติธรรมด้วยแล้วก็จะมีล่ามการประชุมล่ามการประชุมเนี่ยอาจจะไม่ต้องสอบแต่เขาอาจจะดูจากประสบการณ์แล้วก็ความสามารถของเราในการที่จะทำงานแต่ละจ็
1: อ
0: บแบบเนี้ยค่ะซึ่งตัวเองก็ทำด้วยก
1: ็
0: คืองานล่ามเนี่ยแบบของภาษาไทยมันไม่มีการไปประจำอยู่ที่ศาลใดศาลหนึ่งเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนไทยเยอะก็จริงแต่ว่าคนไทยก็จะกระจัดกระจายไปดังนั้นเวลาจะไปเป็นล่ามเนี่ยเราก็จะไปเป็นตามจุดต่างๆเช่นวันนี้ไปศาลนี้แล้วก็ตอนบ่ายอาจจะต้องขับรถไปอีก 2-3 ชั่วโมงหรือว่าอาจจะต้องบินไปต่างรัฐ
1: อ๋อไปต่างรัฐ
0: ใช่ค่ะนี่ไปมาเกือบ40รัฐแล้วนะคะค่ะไปช่วยคนไทยไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งแล้วก็อาญาทำให้เป็นที่รู้จักในหมู่ของคนไทยในอเมริกาเยอะพอสมควรเพราะว่าเราหนึ่งเราได้ไปช่วยเขาในการแปลสองเราก็ได้เขียนบล็อกเขียนโพสต
1: ์
0: เกี่ยวกับคนไทยในอเมริกาแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาเรื่องเคสมาเขียนแบบละเอียดนะคะที่เขียนก็คือว่าส่วนมากจะให้ความรู้ทางด้านกระบวนการกฎหมายหรือว่าการใช้ล่ามหรือว่าทำยังไงที่เราจะไม่เสียเปรียบในกรณีต่าง
1: ๆ
0: ทำให้พวกคนไทยในหลายๆห้องนะคะเขาก็ติดตามเราแล้วก็ในที่สุดก็สามารถที่จะมาสร้างเป็นภาพยนตร์ได้ที่เราจะพูดถึงกันอีกสักครู่นี้ค่ะ
1: ครับผมมีกี่เคสกี่คดีครับที่ครูเอต้องเข้าไปดูแลครับทั้งหมด
0: โอ้ทำมานะคะถ้าเฉลี่ยปีละ100คดีถ้า30ปีก็ 3,000กว่าค่ะคืออันนี้ก็คือทั้งเคสที่เราไปแปลด้วยตัวเองด้วยหรือว่าอาจจะแปลแบบทางรีโมทนะคะทางออนไลน์อะไรแบบนี้ค่ะเยอะมากเลยนะคะคืออยู่ที่ไทยตอนนี้เวลานี้มาโปรโมทหนังที่ไทยก็ยังช่วยคนไทยทางออนไลน์อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเราก็สามารถที่จะแปลทางออนไลน์ได้นะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องไปแปลในศาลหรือว่าจะต้องเดินทางไปด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: ค่ะก็เยอะมากเลยบางวันก็2หรือ3เคสแต่ถ้าไม่มีนะคะเราก็อาจจะต้องขับรถไปไกลๆหรือว่าต้องบินไปอะไรแบบเนี้ยแต่ก็มีทุกสัปดาห์ก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ประมาณปีละร้อยมันจริงมันเยอะกว่านั้นค่ะถ้าพวกที่ทำล่ามทางโทรศัพท์นะคะยิ่งเขาบอกว่าเป็นหมื่นเคสเลยแต่ว่าเราไม่ได้เป็นล่ามทางโทรศัพท
1: ์ครับส่วนใหญ่ทางครูเอก็จะไปเจอตัวมากกว่าไปคุยกับทนาย
0: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นอะไรที่ยากมาก
1: ครับ
0: การที่จะเป็นล่ามแบบล่ามกฎหมายเนี่ยมันต้องมีความรู้เพราะว่าเราจะต้องแปลให้กระชับประโยคที่ซับซ้อนแปลให้เข้าใจแล้วมีเวลาจำกัดมันไม่เหมือนกับการที่เราพูดคุยธรรมดาคือว่าพูดภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวันพวกเราแค่สื่อสารได
1: ้
0: ให้มันเสร็จไปอะไรแบบนี้พอเข้าใจกันแล้วก็แล้วไปแต่ว่าเวลาขึ้นศาลแล้วเนี่ยภาษามันจะต้องเป๊ะแล้วเราจะต้องแปลให้ถูกต้องคือว่าคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะหลายๆคนที่แบบเด็กไทยที่อยู่อเมริกาเขาก็เก่งภาษาอังกฤษมากใช่ไหมคะแต่เขาจะมาแปลให้คนไทยเข้าใจเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฝึกที่จะเป็นล่ามทางกฎหมายไม่รู้คำศัพท์พวก legalese นะคะคำศัพท์ legalese ก็คือคำศัพท์ที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรมเขาจะไม่รู้แบบตัวครูเอ๋เนี่ยก็จะฝึกมากเลยนะคะแล้วเราก็จะอยู่ในบริบทนั้นตลอดทำให้เราสามารถที่จะแปลได้แบบฉับพลันแต่พวกนี้เราจะต้องฝึกไม่ใช่ว่าเก่งภาษาแล้วจะแปลได้ไม่ได้นะคะพอถึงเวลาปุ๊บคิดคำไม่ทันคำง่ายๆยังคิดไม่ทันเลยแล้วจะไปคิดถึงพวกคำศัพท์กฎหมายที่ยากๆเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะแปลได้ดังนั้นพวกล่ามที่เป็นล่ามกฎหมายเนี่ยพวกเราได้รับการฝึกมาเยอะมากแล้วก็จะต้องมีการเทรนนิ่งแล้วจะต้องมีการต่อใบอนุญาตทุกๆ2ปี
1: อย่างคดีในหนังนะครับครูเอส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยจะโดนประมาณนี้เยอะไหมครับ
0: เยอะค่ะ
1: เขาจะต่างชาติอ่ะเท่าที่สังเกตและเห็นมาเขาจะมองผู้หญิงไทยเวลาไปทำงานที่นั่นอ่ะจะไปทำประมาณนั้นกันแทบทั้งนั้นอะไรเงี้ย
0: ค่ะก็ในภาพยนตร์เรื่องล่ามนี่นะคะในหนังเรื่องล่ามนี่นะคะเราก็จะพูดถึงคดีค้ามนุษย
1: ์
0: ซึ่งมันมีหลายซีนาริโอหลายเคสก่อนหน้านี
1: ้
0: ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางเพศนะก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกคนไทยที่เป็นแรงงานไทยโดนไปลอยแพหรือว่าไม่ได้รับการปฏิบัติตามที่สัญญากันไว
1: ้
0: นะคะก็หลายร้อยคนเมื่อเกือบ20ปีก่อนอ
1: ัน
0: นั้นก็จะเป็นคดีค้ามนุษย์ที่ดังมากทาง FBI ก็มาช่วยแล้วก็หลายคนก็ได้วีซ่าพิเศษซึ่งเป็นวีซ่าเขาเรียกว่า T วีซ่าวีซ่าสำหรับพวกที่โดนค้ามนุษย์นะคะทีนี้เคสที่พูดถึงก็ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับการ ถูก

0: ใช้นะคะในบริบทของการบริการทางเพศเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นะคะแล้วอันเนี้ยเป็นข่าวดังมากข่าวหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าเป็นคดีที่โดนคือจะถูกจับได้ในวงกว้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยแล้วในจำนวนนั้นผู้หญิงไทยที่เราช่วยได้นะคะที่ทาง FBI ช่วยมาได้แล้วก็เก็บเป็นข้อมูลได้นี่ประมาณ 3-400 แต่ที่เก็บไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่ร้อยคนนะคะเขาก็คาดคะเนว่าเป็นพันๆนะคะในเฉพาะอเมริกาอย่างเดียวแล้วในต่างประเทศที่ไม่ใช่อเมริกาอีกเราไม่รู้แต่ว่ากระบวนการนี้นะคะคนไทยที่โดนจับเองที่เป็นคนชาติเดียวกันเนี่ยนะคะหลอกกันไปเนี่ยค่ะที่จับได้ก็ 30-40 คนนะคะที่โดนจับแล้วก็ตัวการก็โดนจับอยู่ตอนนี้ก็ติดคุกอยู่ที่เรือนจำ
1: บรรยากาศในศาลมีความตึงเครียดมากไหมครับ
0: อ๋อแน่นอนคือที่จะตึงเครียดที่สุดในชีวิตของคนที่จะของมนุษย์ของเรานะคะพี่เป็นล่ามกูเองเป็นล่ามมาในจุดนั้นก็คือที่ศาลกับโรงพยาบาลเวลาขึ้นศาลคนก็จะทุกข์ใจ
1: ครับ
0: ไปโรงพยาบาลทุกกายแล้วก็ทั้งสองเด็กเลยทั้งทุกกายทั้งทุกใจ
1: ค่
0: ะพอไปอยู่ที่ศาลเนี่ยก็จะเครียดเพราะว่ามันจะมีการเครียดอยู่สองแบบใช่ไหมคะถ้าเป็นคดีอาญามันจะเครียดว่าเราจะติดคุกนานไห
1: ม
0: ถ้าติดคุกแล้วเราจะติดคุกนานแค่ไหนเราจะรอดหรือเปล่าถ้าเราหลุดคดีเราก็ไม่ต้องติดคุกแต่ว่าถ้าไปสู้กันในคดีแพ่งก็จะต้องมาดูว่าเราจะต้องเสียเงินเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยมันก็เครียดกันอยู่แล้วแล้วความเครียดมันก็มาตกอยู่ที่ล่ามด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าล่ามแปลไม่ดีนะคะเขามีสิทธิ์แพ้ได้ดังนั้นการที่เราแปลผิดหรือว่าแปลไม่ได้ใจความไม่สามารถที่จะสื่อที่พยานหรือว่าเจ้าตัวเขาจะสื่อได้เนี่ยเราเป็นผู้รับผิดชอบเยอะมากเลยดังนั้น
1: อ
0: ่ะเวลาจะขึ้นสแตนแต่ละทีนะคะพวกล่ามบางทีเกี่ยงกันที่จะขึ้น เพราะว่าถ้าเป็นเคสใหญ่ๆหนึ่งจะมีสื่อมาด้วยนะคะสื่อก็จะมาแล้วคนก็จะมานั่งฟังโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีคนฟังได้ทั้งสองภาษาเขาก็จะดูว่าล่ามแปลถูกหรือเปล่า อะไรแบบนี้ค่ะก็จะขึ้นไปบนแท่นพยานแล้วก็จะต้องแปลอะไรแบบนี้ค่ะล่ามจะเครียดมากเลยเพราะว่าหนึ่งเราจะต้องแปลคำถามให้ถูกอันแรกเราต้องแปลคำถามให้ถูกแล้วเราก็จะต้องแปลให้ถูกไวยากรณ์พูดให้มันถูกต้องนะคะให้มันชัดเจนแล้วเราก็จะต้องสื่ออารมณ์ของคนที่เป็นพยานให้ได้มากที่สุดคือว่าเราไม่ต้องไปเป๊ะๆไม่ต้องไปร้องไห้ตามเขาแต่ว่าคือว่าเอาได้สัก 70% แต่ว่าเราก็ต้องสื่ออารมณ์ตรงนั้นด้วยนะคะมันจะเครียดมากดังนั้นเวลาคดีใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีล่าม2หรือ3คนไปช่วยกันแปลเพราะว่าจะต้องสลับกันเพราะว่าหลังจาก20หรือ30นาทีเนี่ยล่ามจะเครียดมากเลยก็อยากจะให้คนได้เห็นนะคะว่าการทำงานอาชีพล่ามมันไม่ใช่ง่ายเลย
1: ถ้าจำเลยเป็นคนไทยแล้วเขาทุกข์มากเจอเรื่องหนักๆมาเงี้ยครับทางคู่เอ๋ในฐานะล่ามจัดการอารมณ์ของตัวเองยังไงที่จะไม่ให้เราแบบดิ่งไปกับเขาด้วยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โอ้อันนี้นะคะตอนแรกๆนี่ทำไม่เป็นเลย
1: ค
0: ือว่าเราก็รับมาหมดเลยเราก็ไปคิดด้วยนะคะเราก็ไปคิดกลับบ้านก็เอากลับไปด้วยแล้วบางทีอาจจะได้ฝันถึงเคสไปเลยก็มีใช่ค่ะเพราะว่าเราไปคือดูดซับอะไรข้อมูลของเขาอารมณ์ของเขาทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนหลังๆเราก็มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเราก็ค่อยปล่อยวางไปนะคะค่อยรู้จักเรียนรู้แต่ความจริงเนี่ยค่ะใช้หลักของพุทธศาสนาก็คือเราจะต้องรู้จักปล่อยวางหลังจากที่เราได้ช่วยมาทั้งหมดแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเราช่วยได้เท่านี
1: ้
0: เราพอเรามีประสบการณ์ปุ๊บคือในฐานะมืออาชีพเนาะเราก็ต้องฝึกพอออกจากห้องศาลปุ๊บเราก็จะลืมแต่แรกๆมันก็จะยากแต่พอเรามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นประสบการณ์ก็จะสอนเราว่าเราควรจะรับมือยังไงตอนนี้ก็แทบจะไม่มีนะคะแต่ยกเว้นมันมีคดีที่มันสะเทือนใจจริงๆมันลืมไม่ได
1: ้
0: ถึงคิดถึงตอนนี้ก็ยังอยากจะร้องไห้ต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องนี
1: ้ อยู่
0: ในหนังเรื่องล่ามเลยค่ะอยู่ในไหนหนังเรื่องล่ามซึ่งคิดถึงตอนไหนก็จะร้องไห้เลย
1: ครับคนไทยที่ถูกกระทำก็เขาก็กล้ามีความกล้าหาญในการร้องเรียนหรือฟ้องมากแค่ไหนครับจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับ
0: คนจริงไม่ค่อยกล้าเลย
1: อ
0: ันนี้ต้องดูก่อนนะคะถ้าเขารู้แล้วก็เข้าใจสิทธิของตัวเอง

0: เองเขาจะกล้าแต่หลายๆคนโดยเฉพาะพวกที่ไปโดยที่ไม่มีใบนะคะในเขาเรียกว่า undocumented หรือว่าไปแล้วโดดวีซ่าที่อเมริกาเขาเรียกว่าโรบินฮูดใช่ไหมคะพวกที่ไปเป็นโรบินฮูดเนี่ยเขาก็แทบจะไม่มีเสียงของตัวเองเพราะว่ากลัวว่าหนึ่งจะไม่มีงานทำสองกลัวที่จะต้องถูกประเทศกลับมาเมืองไทยแล้วยิ่งจะไม่มีรายได้ไม่มีงานทำเข้าไปใหญ
1: ่
0: เขาก็ไม่กล้าที่จะคือขึ้นมาสู้กับนายจ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่มีเน็ตเวิร์กหรือว่าไม่มีคนที่จะชี้ช่องทางให้เขาก็จะเสียเปรียบไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนกว่าจะทนไม่ได้หรือว่าจะมีคนมาชี้แนะเขาอะไรแบบนี้แล้วอันนี้ค่ะก็คืออยากจะให้คนได้ทราบนะคะถึงเขียนบทความอะไรหลายๆอย่างแล้วคนก็แชร์ไปเยอะมากแล้วก็พวกเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มที่ช่วยแนะนำคนไทยในอเมริกาตอนนี้เราก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มไม่มีหลายห้องที่ช่วยให้แนะนำแบบนี้ค่ะก็อยากจะให้คนไทยที่นั่นหรือว่าคนไทยที่กำลังจะไปนะคะเข้ากลุ่มก่อนแล้วก็ศึกษาก่อนที่จะไปค่ะ
1: เห็นว่าครูเอเคยเป็นล่ามให้กับประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยความรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนนั้น
0: ความจริงไม่ได้เป็นล่ามภาษาไทยนะคะเป็นล่ามภาษาลาวเพราะว่าตอนนั้นประธานาธิบดีโอบามาก็จะมากระชับสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาที่จะมาเยือนลาวเขาก็ไปเกณฑ์คนอเมริกันเพราะว่าคนที่จะมาเป็นล่ามให้กับกระทรวงการต่างประเทศจะต้องเป็นสัญชาติอเมริกันใช่ไหมคะเราก็ไปสอบพอไปสอบปุ๊บเนี่ยเราก็สอบได้เราก็สอบภาษาลาวได้นะคะเพราะว่าเราก็หนึ่งเราเป็นล่ามภาษาลาวในศาลมาพอสมควรแล้วเราอ่านเขียนภาษาลาวได้คือเขียนได้ดีเท่าๆกับภาษาไทยเลยนะคะก็สอบผ่านแล้วหลังจากนั้นก็ได้เป็นล่ามขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแต่เป็นล่ามเฉพาะกิจค่ะก็เลยได้ไปยืนข้างๆกับประธานาธิบดีแต่เสียดายวันที่ไปแปลเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขาถ่ายรูปไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ออกต่อสาธารณะนะคะแต่ว่าจะแปลในบูธในตู้นะคะเขาเรียกว่าล่ามตู้ให้กับพวกคณะของประเทศลาวที่มาเพราะว่าตอนนั้นท่านจุมลีเป็นประธานประเทศลาวเนาะท่านก็ไม่พูดภาษาอังกฤษเลยก็จะฟังล่ามตลอดอะไรแบบเนี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้แปลให้กับประธานาธิบดีไบเดนในบริบทเดียวกันนะคะภาษาลาวแล้วก็สุดท้ายก็ได้แปลให้ประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยค่ะ
1: ครับครับครับทั้ง3ท่านนี้เคยมากระซิบข้างหูครูเอ๋ไหมครับว่าประเทศไทยเป็นยังไงนะอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ค่ะเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นล่ามภาษาลาวอยู่แล้วแล้วเขาก็จะไม่คุยกับล่ามเป็นการส่วนตัวเขาจะคุยกันแล้วล่ามเนี่ยเราจะแปลแบบกระซิ
1: บ
0: นะคะเราจะนั่งข้างๆหรือว่ายืนข้างๆก็จะเป็นเขาเรียกว่าล่ามกระซิ
1: บ
0: หรือว่าล่ามติดตัวอะไรแบบนี้ค่ะเราจะไม่คุยกับประธานาธิบดีเราจะไม่คุยกับผู้นำเราจะแปลอย่างเดียว
1: ครับก็คือเป็นถ้าเป็นผมก็น่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่ง
0: ค่ะแต่ความจริงไปแปลให้กับผู้นำหรือว่าบุคคลสำคัญนี่นะคะสำหรับตัวครูเอ๋นะไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าประทับใจมากเพราะว่าพอแปลเสร็จเขาก็ลืมเราไปแต่ที่ประทับใจแล้วก็ภูมิใจก็คือการไปช่วยคนที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยาก
1: ถ้าช่วยเขาได้เขาก็จะจำเรา
0: เขาจำเราได้ตลอดชีวิตเราไปแปลให้ตอนนี้โอบามาไม่มีทางจำเราได้แต่ว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นเพื่อนกันถึงปัจจุบันนี้แล้วทำให้เราภูมิใจที่สุดก็คือตอนที่เราไปช่วยเขาตอนที่เขาลำบากที่สุด
1: อ
0: ันนั้นนะคะภูมิใจกว่าที่เราไปแปลให้กับคนดังคนสำคัญอีกนะคะแต่คนที่เราไปช่วยเขาขณะที่เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากตรงนั้นนะคะความจริงเป็นความภาคภูมิใจถึงปัจจุบันเลยนะคะแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกับเราถึงปัจจุบันเป็นเพื่อนแบบไลฟ์ไทม์ตลอดชีวิตเลยเขาไม่เคยลืมเราเลยค่ะ
1: ก็ช่วยเขาไว้เขาก็จดจำ
0: มากเลย
1: แล้วมีเคสไหนบ้างที่คนไทยเราเป็นคนที่ผิดจริงๆแล้วต้องไปแปล
0: มีเยอะค่ะก็มีเยอะแต่เวลาความจริงเราแยกแยะได้นะคะว่าใครจะใครทำผิดจริงหรือว่าอะไรเราแยกแยะได้แต่เราก็ต้องแปลไปตามเนื้อผ้าเราก็จะพยายามแปลให้แบบเป็นกลางที่สุดเราก็อยากจะช่วยเขาพอสมควรนะถ้าเขาสำนึกผิดหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ที่ทำผิดจริงๆก็มีแล้วก็ตอนนี้ก็ติดคุกอยู่ที่อเมริกาก็เยอะนะคะที่ทำผิดจริงๆแต่มีบางคนที่ไม่ผิดเลยเขาไม่สามารถที่จะคือต่อรองไม่มีอำนาจแล้วก็ไม่รู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็อยู่ในสภาพที่เสียเปรียบตรงนั้นติดคุกก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะ คือต้องยอมที่จะยอมสารภาพผิดเพื่อที่จะลดโทษเพราะว่าเราไม่มีทรัพยากรที่จะไปสู
1: ้หาหลักฐานไม่ได้อะไรพวกนี้
0: หาหลักฐานไม่ได้หนึ่งหรือว่าไม่มีเงินที่จะจ้างทนายเก่ง
1: ๆ
0: เราก็เราเป็นล่ามเราก็ได้แปลได้อย่างเดียวอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราก็เห็นนะคะพวกที่ผิดไปเราก็โอเคเราก็พยายามแปลไปตามนั้นแต่พวกที่ไม่ผิดที่เราเห็นว่าไม่ผิดหรือว่าเราช่วยเขาไม่ได้เลยเพราะว่าหนึ่งทนายก็คือทนายพยายามอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีทรัพยากรใช่ค่ะใช่เพราะว่าเวลาการสู้ศาลสู้ในศาลในอเมริกาเนี่ยมันจะเขาบอกว่าใครเรื่องใครเล่าเรื่องได้ดีกว่าฝ่ายนั้นชนะมันจะมีการพิจารณาคดีแบบคณะลูกขุนนะคะเป็น jury trial ซึ่งประเทศไทยไม่มีในอเมริกาในคดีแพ่งและอาญาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะไม่ทุกเคสแต่ว่าส่วนใหญ่จะสามารถเลือกที่จะให้ผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสินที่เรียกว่า bench trial หรือจะให้คณะลูกขุนเป็นผู้ตัดสินหรือว่า jury trial ก็ได้ถ้าเป็นคดีที่สำคัญเขาก็จะให้คณะลูกขุนเป็นคนตัดสินเพราะว่าไม่ใช่ให้ผู้พิพากษาคนเดียวก็จะให้คนที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เขาคัดเลือกมาในแต่ละเคสนะคะทั้งฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยจะเลือกคนของตัวเองที่คิดว่าจะช่วยเคสของตัวเองเนี่ยมาช่วยตัดสินว่าเขาผิดหรือไม่ผิดอะไร
1: กระบวนการเลือกคณะลูกขุนก็คือโจทย์จำเลยจะเลือกกันมาเอง
0: ใช่เขาจะมี jury pool เขาจะเลือกคนมาเยอะๆแล้วก็จะคัดออกเขาเรียกว่า jury selection พอได้คณะลูกขุนมาแล้วนะคะตามที่แต่ละฝ่ายพอใจเขาก็จะให้แต่ละฝ่ายเลือกแบบยุติธรรมนะคะว่าฝ่ายโจทย์จะประมาณกี่คนครึ่งนึงแล้วก็ฝ่ายจำเลยครึ่งนึงอะไรแบบนี้ค่ะหลังจากเลือกได้แล้วส่วนมากก็จะมี12คนนะคะ
1: และ
0: ทั่วไปแล้วก็จะมีตัวสำรองที่เรียกว่าอัลเทอร์เนทนะ2หรือ3หรือ4คนก็แล้วแต่เคสนะคะ
1: อ
0: ันนี้ค่ะก็จะคณะลูกขุนจะเป็นคนตัดสินแล้วล่ามเราก็จะคอยแปลให้ทุกกระบวนการเลย
1: ครับเมื่อกี้คุณเอกพูดว่าบางเคสก็ไม่มีหลักฐานทีนี้ถ้าเราจะมองย้อนไปที่กระบวนการยุติธรรมชั้นต้นของเขาคือตำรวจนะครับเขาตำรวจบ้านเขาให้ความร่วมมือในการช่วยหาหลักฐานมากน้อยแค่ไหนครับอย่างเงี้ย
0: โอ้ตำรวจนี่เขาก็พยายามที่จะหาหลักฐานเนาะเพื่อที่จะเอาผิดจำเลยด้วยหรือว่าจะช่วยคนที่เป็นเหยื่อในแต่ละเคสเขาก็จะพยายามหาหลักฐานให้ได้มากที่สุดแต่บางทีเขาก็จะพลาดด้วยนะคะซึ่งก็จะอยู่ในภาพยนตร์นี้เหมือนกันเช่นเขาพลาดข้อมูลสำคัญแล้วก็หลักฐานสำคัญ
1: ครับ
0: อาจจะไม่เขาอาจจะคิดไม่ถึงหรืออะไรบางอย่างเนี่ยค่ะอันนี้มันจึงดีมากที่มีล่ามไปแปลเพราะว่ามันมี2หรือ3เคสนะที่ตัวเองภูมิใจมากเลยเพราะว่าช่วยให้เขาหลุดคดีได้แล้วก็มีอีกเคสนึงช่วยให้เขาได้เงินค่าฟ้องร้องเยอะขึ้นเยอะเลยเพราะว่าตอนแรกๆเขาก็อาจจะอายในการที่จะพูดคุยกับทนายนะคะหรือว่าอาจจะคิดไม่ถึงเขาคือนึกไม่ออกแล้วยิ่งจะมาพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีทางที่จะอธิบายได้เลยพอเขามาพูดกับเราแล้วเราก็พูดภาษาไทยแล้วปกติเราก็เป็นแบบเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็จะค่อยๆเปิดใจนะคะแล้วทีนี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆออกมาแล้วมีข้อมูลอันนึงที่สำคัญมากเลยทำให้เขาหลุดคดีเนี่ยมีสองเคสหนึ่งในคดีนั้นอยู่ในภาพยนตร์เรื่องล่าเนี่ยแหละค่ะถึงแม้ว่าตำรวจเขาจะพยายามที่จะเก็บหลักฐานพยานต่างๆแต่เขาก็มีโอกาสที่จะพลาดได
1: ้
0: ดังนั้นการที่เรามีคนมาช่วยที่จะสื่อสารอะไรแบบนี้ค่ะทำให้เราหลุดคดีได้นะคะแล้วอีกคดีหนึ่งก็ที่เป็นคดีแพ่งที่ช่วยให้เขาได้เงินเพิ่มขึ้นอีกอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคดีที่เราภูมิใจมากนะคะที่เราได้ช่วยเขา
1: สุดท้ายครับอยากให้ครูเอแนะนำคนที่อยากไปใช้ชีวิตที่อเมริกาทำงานเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวครับก้าวแรกต้องทำอย่างไรครับ
0: ไปด้วยความฝันนะคะไปด้วยความฝันแต่ว่าจะต้องมีสติเอาสติไปกับความฝันด้วยต้องเตรียมตัวดีพอสมควรนะคะอย่าเชื่อโซเชียลอย่าเชื่อคนที่ไปสัญญาอะไรที่มันดีเกินไปมันต้องระวังมากเลยพาสปอร์ตห้ามให้ใครเด็ดขาดถ้าใครยึดพาสปอร์ตของเราไปหรือขอพาสปอร์ตเราไปไม่ใช่แล้วดังนั้นเราจะต้องเตรียมความรู้เกี่ยวกับงานที่เราจะไปหาคอนเน็กชันแบ็กอัพไว้ไม่ใช่แต่ไปกับคนที่เขามาชวนเราแล้วก็จะมีแต่คอนเน็กชันเท่านั้นเราจะต้องหาคนหาให้ได้ค่ะเข้ากลุ่มไว้นะคะหาคนที่จะติดต่อที่ประเทศไทยไว้แล้วก็ที่อเมริกาไว้ แล้วที่สำคัญก็คือเตรียมภาษาไปให้ได้พอสมควรค่ะ
1: ครับ
0: หาคนที่จะเป็นคนที่เราติดต่อสื่อสารได้หรือว่าอาจจะหาไอดอลสักคนที่จะช่วยเราที่เขาอาจจะมีเวลาที่จะช่วยเราได้นะคะนะคะไปได้ความฝันโอเคแต่จะต้องเอาสติไปด้วย
1: ต้องมีสติแต่จริงๆแล้วไปไหนก็ต้องมีสติ
0: ถูกแล้วค่ะใช่ใช่แล้วเรื่องพาสปอร์ตให้ใครไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เนี่ยแทบจะทั้งร้อยโดนยึดพาสปอร์ต
1: ครับ
0: ค่ะถ้ายึดพาสปอร์ตไปปุ๊บเข้าข่ายของการค้ามนุษย์เลย
1: ครับขอบคุณครูเอกครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอศินีอมรมูลีค่ะค่ำคืนนี้อาจจะเป็นคืนวันศุกร์แห่งชาติที่คนกรุงคนปริมณฑลและอีกหลายพื้นที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะทั้งเผชิญกับฝนตกรถติดน้ำท่วมขังตั้งแต่เช้าจนถึงคืนนี้ไม่แน่ใจแหละค่ะว่าคุณผู้ชมหลายท่านถึงบ้านแล้วหรือยังนะคะอย่างตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตและปทุมธานียังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอยู่ในระดับธงแดงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะคืนนี้ค่ะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณเจษดาต้นจำปารายงานสดจากพื้นที่เทศบาลนครรังสิตค่ะคุณเจษดาคะ
1: ครับคุณอรศินีครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณถนนริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะครับซึ่งเป็นจุดที่มีน้ําเข้ามาท่วมขังตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับโดยตั้งแต่ช่วงบ่ายครับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิตนั้นก็ได้นําแบเรียร์มาติดตั้งเพื่อกั้นน้ําล้นโดยตลอดในจุดที่มีการลุ่มต่ําครับนี่เป็นระดับน้ําในคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะครับซึ่งพบว่าล่าสุดตอนนี้ระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ188ซมนะครับโดยทางเทศบาลนครรังสิตนั้นได้มีการขึ้นธงแดงเตือนนะครับให้เฝ้าระวังตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับโดยระดับน้ำประมาณนี้ครับนายกเทศมนตรีนครรังสิตระบุว่านะครับน้ำจะไหลเข้าท่วมบริเวณริมถนนริมคลองในจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแต่ว่าจะยังไม่ไหลเข้าไปท่วมในพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่แต่หากในช่วงคืนนี้ครับมีฝนตกลงมาเพิ่มและระดับน้ำในคลองสูงเกิน190ซมน้ำในคลองนั้นจะไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนนะครับโดยตอนนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: นะแต่ปัจจัยเราเนี่ยตอนนี้ที่คือเราสูบน้ำไปเนี่ยนะครับมันกลายเป็นน้ำย้อนและเริ่มย้อนในชุมชนมันคือการยื้อถ้าพูดกันจริงๆอ่ะนะฮะก็ต้องขอให้กรมชลประทานครับช่วยผันน้ำออกจากในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยให้เร็วที่สุดถ้าคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยมีระดับที่สูงขึ้นอีกผลกระทบก็จะเกิดขึ้นมากอีกนะฮะซึ่งถ้าเกิดปัจจัยตรงนี้คลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดลงนะทุกอย่างก็จะลดลงตาม
1: ขณะที่บางชุมชนครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้เหมือนกันครับโดยช่วงเย็นที่ผ่านมาครับผมเข้าไปสำรวจในพื้นที่ชุมชนอย่างชุมชนสิริศึกษาตรงนี้ครับเป็นชุมชนที่อยู่ด้านหลังกำแพงกันน้ำตรงข้ามกับตลาดรังสิตครับชาวบ้านในพื้นที่ครับบอกครับว่าเป็นน้ำท่วมครั้งแรกในรอบปีนี้ซึ่งน้ำนั้นเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงบ่ายครับแต่ว่าน้ำที่เข้าท่วมนั้นก็ยังไม่เป็นกังวลนะครับเพราะว่ายังเป็นการเข้าท่วมเพียงทางเดินในชุมชนบางส่วนโดยในชุมชนนี้มีคนพักอาศัยอยู่ประมาณ200คนครับ
3: ตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยเช้ามาตอนเช้ามืดตอนตีห้ายังไม่มีน้ำนะ
4: ตอนตีห้าไม่มีน้ำ
3: ยังไม่มีน้ำแค่เจิ่งๆมาพื้นนิดๆรู้ว่าเปียกเดี๋ยวใส่รองเท้าแตะไม่เปียกดีกว่าน้ำไปแปะพื้นนะ
4: คร
3: ับ พักเดียวเอง
4: ครับเดียวถึงเข่า
3: ครับ
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่คลอง4หมู่ที่1 2และ3ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับปริมาณน้ำภายในคลอง4เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นข้ามถนนฝั่งคลอง4ตะวันตกเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ทุ่งรวมถึงบ้านเรือนประชาชนในบางจุดครับโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าต้นคลอง4ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสถานศึกษาศูนย์การแพทย์พบว่ามีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30เซนติเมตรส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องขับลุยน้ำการสัญจรไปมาเป็นได้ด้วยความยากลำบากครับด้านเทศบาลตำบลคลอง4ครับได้เร่งนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการทำแนวคันดินบริเวณจุดเสี่ยงซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากคลอง4ที่ล้นข้ามถนนและไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างคลอง4และคลอง3พร้อมกับระดมเจ้าหน้าที่จัดทำกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงในคืนนี้นะครับเนื่องจากยังมีความกังวลครับว่าหลังจากนี้อาจจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและอาจจะส่งผลต่อปริมาณน้ำในคลองที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
5: การระบายออกไปทางคลองรังสิตเนี่ยอาจจะทำได้น้อยเพราะว่าทางรังสิตเองปริมาณน้ำก็เยอะมากที่เลยทุกคลองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ ที่ตั้งสูบอยู่เดิมเนี่ยจะเป็นเครื่องของชลประทานขนาด42นิ้วนะคะก็ประสานงานกันระหว่างอบต.กับชลประทานเนี่ยสูบมาแล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์นะคะแล้วก็ในวันนี้ก็อบต.สีก็เร่งติดตั้งเครื่องท่อซิ่งอีก25นิ้วอีก2เครื่องนะคะซึ่งจะเร่งระบายน้ำขังออกจากพื้นที่ค่ะซึ่งฝนเนี่ยเราก็คาดการไม่ได้เลยนะคะว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะมีมากเท่าไหร่แต่ถ้าตกเท่ากับเมื่อคืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นปริมาณที่มากจริงๆนะคะที่จะส่งผลต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
1: ด้านกรมชลประทานครับได้มีการวางแผนระบายน้ำไว้3ช่วงคือตั้งแต่ช่วงปากคลองรังสิตจนถึงพื้นที่คลอง7น้ำทั้งหมดนั้นจะถูกระบายผ่านประตูน้ำปากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับส่วนตั้งแต่คลอง8จนถึงคลอง13น้ำทั้งหมดจะถูกระบายลงสู่คลอง6วาก่อนจะสูบออกไปยังพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราขณะที่ตั้งแต่คลอง14ขึ้นไปจนถึงพื้นที่จังหวัดนครนายกครับน้ำจะถูกระบายเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครนายกและระบายเข้าสู่แม่น้ำบางประกงครับคุณอรศินีครับในคืนนี้เองในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าระดับน้ำตอนนี้188เซนติเมตรนั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตนะครับที่ต้องขึ้นธงแดงแล้วแต่ว่าถ้าหากไปถึง190ก็จะท่วมสัญญาณที่วัดระดับน้ำและก็อาจจะไหลล้นจากลำคลองเข้าสู่พื้นที่ชุมชนครับ
0: ขอบคุณคุณเจษดาค่ะคุณผู้ชมสังเกตได้ชัดเจนนะคะว่าในเวลาไม่ถึง10นาทีค่ะบริเวณที่คุณเจษดาอยู่ที่เทศบาลนครรังสิตฝนลงเม็ดมาเริ่มหนาอีกแล้วนะคะต้องส่งกำลังใจให้คนหน้างานด้วยค่ะมาดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกและบางพื้นที่ในภาคอีสานตอนล่างกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ยังคงน่าห่วงไม่ต่างจากหลายพื้นที่ของภาคกลางค่ะเพราะว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องและต้องติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะมีผลโดยตรงค่ะกับพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนี่เป็นสภาพการสัญจรบนถนนวงโตและถนนพรมประเสริฐในเขตตัวเมืองชัยนาทเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาค่ะหลังจากเกิดฝนตกต่อเนื่อง2วันติดกันรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เก๋งต้องวิ่งฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรด้วยความระมัดระวังขณะที่บางคันเครื่องยนต์ดับไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลและชาวบ้านต้องช่วยกันเข็นไปจอดที่ข้างทางไปดูอีกจุดนึงค่ะจากพื้นที่ตัวเมืองไปที่อำเภอสัพพยากันบ้างนะคะตอนนี้ค่ะชาวบ้านใน

0: ำบลสัพพยาหาดอาสาโพดำนางตกและโพดำนางออกอำเภอสัพพยาซึ่งเป็นชุมชนท้ายเขื่อนเจ้าพระยาต้องออกมาสำรวจระดับน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมหลังจากท้ายเขื่อนระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องทั้งตอนบนและอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดชัยนาทด้วยเจ้าหน้าที่เทศมนตรีเมืองชัยนาทติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมกับปรับแผนการทำงานเป็นรายชั่วโมง
1: อันนี้เป็นน้ำที่ฝนตกน้ำท่วมขังซึ่งตกปริมาณมากเราต้องสูบแข่งกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลง
2: ครับผม
1: ถ้าเขาตกมากเราก็จะขึ้นมาหน่อยอ่ะพอถ้าหยุดตกก็จะแห้งมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดแหละแต่ไม่รู้ว่าจะตกกี่วันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราเสริมด้วยเครื่องสูบและต้องใช้วิธีการสูบอย่างเดียวก็พอเขตก็มาช่วยเอาเครื่องสูบมา 3-4 ตัวตอนนี้กำลังระดมนะ
2: คร
1: ับเพื่อสูบแข่งกับปริมาณน้ำฝน
2: คือตอนนี้เราสแตนบาย24ชั่วโมงเลยใช่ไหมพี่
1: 24
2: ครับผม
1: เปิดทุกเครื่องทุกจุดแล้วตอนนี้ก็ลุ้นแทนปริมาณน้ำฝนกับลุ้นที่เครื่องที่ติดว่าแข่งกันว่าใครจะชนะ
0: ผู้ชมคะนี่เป็นนาทีชีวิตขณะที่นายชานรงค์ปันนันศรีอาสากู้ภัยหน่วยกู้ภัยแม่โจ้เข้าช่วยเหลือชายสูงอายุซึ่งถูกน้ำป่าพัดลอยไปกับกระแสน้ำขณะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านที่บริเวณแยกท่าวังช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสุดท้ายแล้วสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะคะน้ำป่าที่หลากมาจากพื้นที่เขาใหญ่เร็วและแรงทำให้เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนทั้งในระดับท้องถิ่นทหารและกู้ภัยต้องใช้เรือท้องแบนรถยกสูงเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินพร้อมกับอพยพชาวบ้าน23หมู่บ้านรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีไปยังที่ปลอดภัยค่ะเดือนคืนนี้มีการจัดจุดให้พักอาศัยที่อบต.วังท่าช้างและวัดวังดินสอหลังจากเกิดน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรและระดับน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โรงเรียนบ้านปางคล้าถนนธนรัตน์ช่วงกิโลเมตรที่21ตำบลหมูสีอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะสภาพไม่ต่างจากทะเลสีแดงขุ่นนะคะหลังจากที่น้ำจากเขาใหญ่ไหลบ่าลงมาท่วมพื้นที่ด้านล่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องพายเรือฝากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเข้าช่วยเหลือคนงานรีสอร์ท2แห่ง2คนและสุนัขที่ติดค้างอยู่ที่บริเวณบ้านพักครูซึ่งอยู่ติดกับลำตะคองท่ามกลางระดับน้ำที่สูงขึ้นและฝนก็ยังตกต่อเนื่องล่าสุดนายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้ทางด้านด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมเพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและเสี่ยงที่จะเกิดดินสไลด์ค่ะไปดูอีกจุดหนึ่งใกล้เคียงกันค่ะเป็นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพื้นที่รอยต่อเขาใหญ่ได้สั่งปิดการท่องเที่ยวและเข้าบริเวณน้ำตกทั้ง7ชั้นระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ยังตกต่อเนื่องส่วนที่อ่างเก็บน้ำบ้านดงหรือว่าเขื่อนบ้านดงหมู่1ตำบลซำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจุดนี้รับน้ำมาจากเขาใหญ่เช่นกันค่ะรวมถึงรับน้ำมาจากเขา7คดน้ำล้นสปิลเวย์ทำให้ทางอบต.ซำผักแพวอำเภอแก่งคอยต้องแจ้งเตือนตามสายและแจ้งไปยังผู้นำท้องถิ่นให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำเร่งเก็บของขึ้นที่สูงสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดพร้อมกับเครื่องจักรหนักเรือและชุดประดาน้ำยังเข้าค้นหารถยนต์และรถกระบะที่ถูกน้ำป่าซัดและจมน้ำบริเวณซอยเขาปีกาหมู่2ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะจุดนี้อยู่ฝั่งตะวันออกน่าห่วงเหมือนกันนะคะหลังจากที่เหตุการณ์นี้ได้รับการแจ้งเตือนจากชาวบ้านจุดที่เกิดเหตุเป็นบริเวณเขื่อนเขาปีกายังอยู่ระหว่างการก่อสร้างประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้มีน้ำป่าไหลหลากและมีน้ำสะสมเป็นจำนวนมากส่งผลให้เส้นทางบางช่วงกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่เจ้าของรถที่ประสบเหตุบอกว่าขณะเกิดเหตุขับรถกระบะออกมาจากสวนพร้อมกับญาติรวม4คนด้วยกันค่ะเพื่อเดินทางกลับบ้านในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแต่ว่าช่วงนั้นมีฝนตกหนักและไม่คุ้นกับเส้นทางหลงทางแล้วก็ขับเข้ามาที่บริเวณดังกล่าวก่อนที่รถจะถูกน้ำป่ากระแทกจนเสียหลักหมุนแล้วล้อหน้าก็ตกลงไปในดินที่ยุบตัวเจ้าของรถและผู้โดยสารทั้งหมดสามารถตั้งสติและออกจากรถได้ทันนะคะขณะที่รถกระบะ4ประตูสีขาวค่อยๆจมน้ำและถูกกระแสน้ำพัดไปเจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหาประมาณ5ชั่วโมงค่ะจึงพบรถจมอยู่ใต้น้ำค่ะฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ค่ะเป็นอิทธิพลของหย่อมความ

0: ดอากาศไม่ใช่พายุนะคะซึ่งจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ180ของพื้นที่ยาวไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะหลังจากนั้นสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนะคะแต่ก็มีคำถามตามมาเหมือนกันนะคะว่าตกลงคนกรุงและคนปริมณฑลนั้นจะรอดจากน้ำท่วมหรือเปล่าคำตอบชัดๆจากหน่วยงานรัฐและนักวิชาการตอนนี้คือคนในคันกั้นน้ำสบายใจได้ค่ะน้ำเหนือไม่ทำให้กรุงเทพท่วมแน่นอนแต่ถ้าหมายถึงน้ำท่วมขังตามถนนและชุมชนยังมีโอกาสสูงมากและจุดที่เราต้องเฝ้าระวังจริงๆตอนนี้ก็คือฝนในพื้นที่ของตัวเองรวมถึงน้ำทะเลที่หนุนสูงด้วยค่ะถ้าดูจากตัวเลขแล้วน้ำเหนือที่ระบายเพิ่มขึ้นยังอยู่ภายใต้ศักยภาพที่คันกั้นน้ำรับได้นะคะแต่ว่าคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำจะได้รับผลกระทบเต็มๆตั้งแต่ชัยนาทอ่างทองอยุธยารวมถึงชุมชนริมที่อยู่ริมน้ำนอกคันกั้นน้ำในปทุมธานีและกรุงเทพด้วยนักวิชาการด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนะนำนะคะว่าให้ยึดตัวเลขระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นหลักแล้วก็ยกของขึ้นสูงเกิน1เมตรขึ้นไปจะได้ไม่ต้องย้ายหลายรอบ
1: ตอนนี้ในรังสิตมันเต็มอยู่แล้วแล้วก็พอวันที่28ฝนแถวนี้เนี่ยมันซาลงหมายถึงวันอาทิตย์เนาะฝนมันลงแล้วก็น้ำมันน่าจะระบายออกจากแถวนี้ได้1วันหรือ2วันน่าจะประมาณวันที่30ซึ่งแถวนี้ก็น่าจะคลี่คลายไม่มีอะไรละพอฝนหยุดมันก็จะเบาละทีนี้น้ำจากเจ้าพระยาจากเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยกว่าจะมาที่กรุงเทพเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ7วันซึ่ง7วันอาจารย์คิดว่ากว่าน้ำก้อนนู้นจะมาถึงกรุงเทพตรงนี้น้ำน้อยลงไปละไม่น่าจะมีผลกระทบกันกว่าน้ำตรงนู้นจะมาเนี่ยน่าจะไม่ได้ต้องลุ้นอะไรมาก
0: ก็กรุงเทพต้องพึ่งพาเครื่องสูบน้ำ 100% ค่ะประกอบกับช่วงเวลาประมาณ 4:00 น.ถึง 6:00 น.ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงอีกรอบนึงนะคะพอเรดาร์ไปตรวจพบกลุ่มฝนตกลงมาเรื่อยๆหนักสลับเบาน้ำฝนก็จะไหลลงคลองไม่ได้เพราะว่าน้ำในคลองเต็มค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำจะดันย้อนกลับขึ้นมาจากท่อระบายน้ำที่อยู่ในจุดเสี่ยงเดิมนั่นเองค่ะผู้ต้องหาชาวจีน4คนในคดีกักขังและล่วงละเมิดหญิงชาวจีน3คนพร้อมกับเรียกค่าไถ่จากญาติถูกนำตัวส่งศาลจังหวัดพัทยาเพื่อฝากขังค่ะโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวตำรวจนำตัวผู้ต้องหาชาวจีน4คนจากห้องคุมขังสถานีตำรวจภูธรบางละมุงเพื่อขออำนาจฝากขังครั้งแรกที่ศาลจังหวัดพัทยาเป็นระยะเวลา12วันเนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นโดยต้องทำการสอบสวนพยานเพิ่มเติมและตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงของพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องค่ะในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากผู้ต้องหาเป็นบุคคลต่างด้าวเกรงว่าจะหลบหนีและยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายและร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่5คนขึ้นไปร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นหรือใช้กำลังประทุษร้ายและร่วมกันกันโชคทรัพย์สำหรับคดีนี้ผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง4คนได้ร่วมก่อเหตุหลอกลวงหญิงชาวจีน3คนให้มาทำงานเอนเตอร์เทนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในย่านโรงโป๊ะมอเตอร์เวย์ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะแต่หลังจากนั้นกลับมีการกักขังกระทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศรวมถึงเรียกค่าไถ่จากญาติที่ประเทศจีนก่อนที่ผู้เสียหายได้ติดต่อญาติให้ประสานตำรวจเข้าช่วยเหลือจากการตรวจสอบทั้ง4คนลักลอบเดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือต่อ กต.ค่ะเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.ปี67ให้ชัดเจนนะคะขณะที่สส.พรรคประชาชนยืนยันว่าจะใช้ทุกช่องทางในการทวงคืนความยุติธรรมในคดีนี้พร้อมกับแนะนำให้ผู้สมัครสว.ในฐานะผู้เสียหายโดยตรงยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาด้วยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ทั้ง7คนกรณีใช้ดุลพินิจวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.โดยเพิกเฉยต่อพยานหลักฐานทั้งที่ชี้ชัดถึงกระบวนการและโพยใบสั่งโดยท้ายคำร้องได้แนบพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยพร้อมกับเสนอให้ผู้สมัครสว.ในฐานะผู้เสียหายยื่นฟ้องต่อกกต.ต่อศาลฎีกาโดยตรงอีกช่องทางหนึ่ง
2: โดยกระบวนการต่อจากนี้สมมุติว่านะครับมีการ

0: กลับมาก่อนแล้วก็ที่บ้านไม่ได้อยู่ไกลค่ะอยู่บ้านอยู่ชัยนาทก็เลยมาใช่แล้วพี่เขาที่เมื่อกี้พี่เขาบอกก็คือรู้สึกว่ามันสวยมากเพราะว่าที่บ้านเราอยู่ออสเตรเลียค่ะเราไม่มีอะไรแบบนี้พอพี่เขาเห็นพี่เขาก็รู้สึกว่าโอ้มันแบบคนไทยเก่งจังเลยทำไมแบบทุกอย่างดูแบบวิจิตรการตาไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช
2: ่ประทับใจมาก
0: ประทับใจมากค่ะเพราะว่าหนูถ่ายรูปกันไม่หยุดเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านพ่อก็ชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันก็เลยส่งวิดีโอไม่หยุดเหมือนกัน
1: lots of videos
0: yeah
1: but we come to make as much merit as possible before welcoming our new baby together so we visit a lot of temples
0: เราก็ตั้งใจว่าเราจะทำบุญให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่ลูกจะคลอดเพราะว่าเป็นคนออสเตรเลียก็จริงแต่ว่าเชื่ออะไรแบบนี้มากก็ใส่ทุกอย่างมีพระมีทุกอย่าง
3: ส่วนสายมูครับก็จะชอบมังกรคู่ที่สร้างจากรากไม้เหมือนกันแล้วก็มีต้นตะเคียนทองยักษ์นะครับเป็นแม่ตะเคียนทองสีประภาไพรส่วนกระแสข่าวด้านลบในวงการสงฆ์ช่วงที่ผ่านมาครับคนที่เดินทางมาทำบุญต่างก็มองว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับไม่ควรนำมาเหมารวมกับพระสงฆ์ทั้งหมด
4: เราไม่ได้ไปซีรีส์กับว่าแหมพอคนนี้ไปทำแล้วเราก็จะต้องไปเกลียดพระองค์นี้หรืออะไรเงี้ย
5: หรือจะต้องไปเกลียดศาสนาอะไร
4: เราทำบุญเราก็ไม่ได้ทำบุญเยอะมากมายอะไรเงี้ยเราทำบุญบางทีเรามาค่าน้ำค่าไฟร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทำบุญมาก
5: เราจุดละน้อย
4: จุดละน้อยน้อย
5: คือเราเหมือนทำว
4: ั
5: ดที
4: ่
5: กำล
4: ัง
5: พ
4: ั
5: ฒนาด
4: ี
5: กว่าว
4: ั
5: ดที
4: ่อย่างเงี้ยกำลังพัฒนา
6: แล้วก็การไหว้พระทำบุญไม่เราไม่ได้นึกถึงการกระทำของเขา
4: ไม่มันหลักคนละคน
6: คนละคนเน
4: า
6: ะ
4: มันคนละคนเราไม่เราไม่ได้คิดว่าคนหนึ่งนี้แล้วเราจะไปเหมารวมว่านู้นเราก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะ
3: ประวัติการก่อสร้างอุโบสถรากไม้ครับดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558จากความได้เริ่มของพระอธิการบุญยืนปริชาโนอดีตเจ้าอาวาสก่อนที่พระเสกสรรจิระสุโพเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนะครับเข้ามาสานต่อจนตอนนี้งานก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณ80%ที่ยังไม่เสร็จดีทั้งหมดนะครับส่วนคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและแข็งแรงหน่อยมีบันไดให้เดินขึ้นไปชมวิวกันอีก700ขั้นนะครับไปสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขาหินปูนกันได้ครับไปดูความสร้างสรรค์จากแฟชั่นของชาวสวนทุเรียนที่ระยองกันนะครับคือเขามีลูกทุเรียนจิ๋วลูกเล็กๆที่ต้องตัดทิ้งหรือบางทีก็ร่วงหล่นอยู่แล้วนะครับกลายเป็นขยะไปแต่ว่าเอามาดัดแปลงเป็นเครื่องประดับได้ใหม่รับทำต่างหูที่คาดผมสร้อยคอพวกนี้นักท่องเที่ยวฝรั่งชอบใจกันมากครับเปิดมุมมองสร้างสรรค์จากสวนทุเรียนนะครับเมื่อเอาลูกทุเรียนที่ร่วงนะครับแล้วก็ลูกที่ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนจากของเหลือทิ้งกลายเป็นเครื่องประดับสุดเก๋เลยครับฝีมือนางสาวภัยรัตน์ปรีชาประเสริฐชาวอำเภอแกลงจังหวัดระยองภายในงาน Winning in Trade ที่จังหวัดระยองนะครับคือเขาเอาลูกทุเรียนจริงๆนะครับเป็นลูกเล็กคุณผู้ชมมาทำเป็นเครื่องประดับกันทำเป็นต่างหูก็ได้ที่คาดผมสร้อยคอก็ได้เพราะว่าทุกฤดูการทุเรียนนะครับจะมีทุเรียนลูกเล็กที่ร่วงจากต้นหรือว่าลูกที่ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วนะครับประกอบกับทำเครื่องประดับอยู่แล้วด้วยก็เลยเอาลูกทุเรียนเนี่ยมาทดลองนะครับทำเป็นเครื่องประดับออกแบบสวยๆกันดูก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือจากภาคการเกษตรได้
7: เพราะว่ามันต่อยอดจากการที่เราแปรรูปทุเรียนเราทำทุเรียนทอดทุเรียนกวนขายแล้วเราก็ทำเครื่องประดับด้วยเราก็เคยคิดว่าตัวนี้มันจะต่อยอดให้เราได้เราก็เลยมาแปรรูปเป็นตุ้มหูแล้วก็ที่คาดผมและอีกอันนึงก็คือพวงกุญแจแต่พวงกุญแจยังไม่ได้ขึ้นรูปเพราะว่าเราไปขายพัทยาฝรั่งชอบแต่ฝรั่งจะให้เราทำเป็นสร้อยคอนะคะกัดร้อยกระถิ่นอย่างเงี้ยค่ะ
8: เอาทุเรียนไปลอง
7: ใช่ใช่คือเราใส่เม็ดถิ่นนี้แล้วเราก็แทรกทุเรียนเข้าไปจะแทรกลูกทุเรียนไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ร้อยว่าแล้วแต่ว่าเขาจะให้เราใส่ถิ่นนี้แล้วเราก็ใส่หินนี้แล้วเราก็ร้อย
8: อันนี้เคยไปเรียนมาหรือเรียนด้วยตัวเองคะเนี่ย
7: อ๋อเครื่องประดับที่เราทำมาตั้งแต่ปี47แล้วค่ะ
8: เราไปเรียนด้วยประดับแล้วด้วยแล้วเราก็มาเรียนเพิ่มเติมเอาด้วย
7: ใช่
3: นักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจมากนะครับมีคนมาสั่งทำร้อยเป็นสร้อยคอทุเรียนกันเลยก็สร้างความแปลกใหม่และดึงดูดสายตาครับก็สะท้อนแนวคิดว่าบางทีนะครับของที่เอามาสร้างมูลค่าได้สร้างสรรค์ได้ไม่ต้องเป็นของที่ไกลตัวนะครับเป็นของที่มีอยู่แล้วภายในสวนแบบนี้หยิบจับพร้อมกับความคิดก็

0: สร้างเป็นสินค้าใหม่ได้ครับวันนี้เป็นวันเทศกาลไหว้พระจันทร์พอดีครับในพื้นที่ของจังหวัดตรังซึ่งมีงานไหว้พระจันทร์งานใหญ่ด้วยครับแล้วก็มีร้านขนมจีนเป็นขนมจีนแต้จิ๋วโบราณนะครับคุณผู้ชมชื่อร้านย่งเซ้งยังคงผลิตขนมไหว้พระจันทร์กันทุกปีครับรวมถึงขนมอื่นๆที่ยังมีขายกันตลอดทั้งปีด้วยครับขนมไหว้พระจันทร์ของร้านย่งเซ้งนะครับจะผลิตแค่ปีละครั้งในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์เท่านั้นปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่25กันยายนหรือขึ้น15ค่ําเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติจีนนะครับบรรยากาศที่โรงขนมแต้จิ๋วโบราณคู่เมืองตรังกว่า70ปีริมถนนกันตังที่เทศบาลนครตรังก็มีลูกหลานคนงานนะครับเร่งมือผลิตขนมหลากหลายอย่างกันตัวอย่างรักษากรรมวิธีแบบจีนแต้จิ๋วโบราณนะครับคือทำไส้ขนมเองจะได้คงรสชาติไว้ครับจุดเด่นคือแป้งบางไส้แน่นแล้วก็เน้นความสดใหม่มีทั้งหมด8ไส้ครับ
1: สำหรับปีนี้นะคะขนมไหว้พระจันทร์ของเราค่ะมีทั้งหมด8ไส้นะคะก็จะมีไส้ทุเรียนไข่ค่ะเม็ดบัวไข่นะคะแล้วก็จะมีไส้กิมทุยหนูยิงหนูยิงแปะก๊วยเต่าซ้อดำไข่เต่าซ้อขาวไข่ค่ะแล้วก็ไส้งาดำค่ะและขนมอื่นๆของทางร้านนะคะก็จะมีเปี๊ยะค่ะก็จะเป็นเปี๊ยะกลมนะคะที่เป็นสูตรดั้งเดิมของทางร้านนะคะสูตรทางร้านของเรานะคะก็จะมีในส่วนของเปลือกส้มนะคะผิวเปลือกส้มลงไปด้วยเมื่อทานนะคะก็จะได้กลิ่นหอม
2: มันดีกว่าเวลาการเลือกซื้ออย่างเงี้ยเราสามารถไม่ต้องซื้อเดียว4ลูกเราอยากซื้อไส้ไหนเราก็กินมาเลย4ไส้มันก็สะดวกกว่า
0: แล้วก็ร้านยังปรับบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยครับจะได้ตัดสินใจซื้อง่ายแม้จะซื้อเป็นลูกหรือว่าซื้อเป็นเซตนะครับส่วนปีนี้ต้นทุนวัตถุดิบหลายอย่างปรับราคาขึ้นก็เลยขอปรับราคาขนมบางอย่างประมาณลูกละ5บาท
1: เพราะว่าเรามองเห็นว่าเมื่อเศรษฐกิจไม่ขยับตัวมากอย่างเงี้ยค่ะคือคนจับจ่ายใช้สอยหรือการอยากได้เป็นของขวัญของฝากอะค่ะก็ชะลอการซื้อลงเราก็เลยเปลี่ยนแพ็กเกจให้สามารถที่จะซื้อเป็นของฝากได้ตั้งแต่ชิ้นแรกโดยการเปลี่ยนแพ็กเกจให้ดูทันสมัยมากขึ้นค่ะ
0: ส่วนขนมที่ขายทั้งปีครับมีขนมเปี๊ยะขนมโก๋ขาวขนมเต้าซ้อขนมน้ำผึ้งข้าวขนมถั่วตัดขนมตุ๊บตั๊บนะครับแล้วก็ขนมแต่เลี่ยวซึ่งยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ขนมจีนโบราณไว้ครับราคาขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้ครับตัวอย่างถ้าเป็นทุเรียนไข่แดงแล้วก็เม็ดบัวไข่แดงเนี่ยลูกละ90บาทนะครับส่วนขนมเปี๊ยะกลมนะครับ130แล้วก็ถ้าเป็นขนมเปี๊ยะทรงหมอนก็ลูกละ250บาทครับไปดูอดีตพนักงานออกแบบสื่อโฆษณาที่พิษณุโลกนะครับหันมาเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวนะครับมาทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาคือก็ทำเป็นบ่อซีเมนต์ขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงปลาสวยงามอย่างปลาคาร์ฟพวกนี้ครับแล้วก็ไปทำงานประจำอีกอย่างคือเป็นพ่อครัวร้านอาหารควบคู่กันไปครับใช้เงินเดือนจากการรับจ้างทำครัวในร้านอาหารกลางคืนนะครับมาต่อยอดสร้างฟาร์มปลาสวยงามท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาครับที่ปลาสวยงามพิษณุโลกฟาร์มตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับของนายพิเศษสิทธิ์นุ่มฤทธิ์อายุ40ปีเป็นอดีตพนักงานออกแบบสื่อโฆษณาครับตอนนี้เลี้ยงทั้งปลาคราฟปลาสอดปลาบอลลูนซึ่งการเลี้ยงปลาคราฟในบ่อดินธรรมชาตินะครับลูกค้าก็ต้องมาเดินเลือกซื้อกันนะครับเลือกตากริมบ่อดินไม่ใช่ตามตู้กระจกเหมือนกับร้านทั่วไปเช่นเดียวกับปลาสอดปลาบอลลูนที่โตเต็มวัยนะครับก็เลี้ยงในบ่อวงซีเมนต์เป็นบ่ออนุบาลนะครับโดยมีหมูแคระนะครับชื่อเจ้าอู๊ดกับเจ้าอ้วนเป็นพนักงานต้อนรับด้วยครับ
3: การเลี้ยงปลาเนี่ยจริงๆการเลี้ยงเนี่ยก็คือเขาเรียกนะความต่างของบ่อดินกับบ่อปูนะครับบ่อด้วยความที่เลี้ยงบ่อดินเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องการร่วงการน็อกน้ําแล้วก็เรื่องสุขภาพปลามันจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าแต่มันก็จะติดในเรื่องของเรื่องเห็บหนอนสมอพวกอะไรเงี้ยที่เป็นพวกปรสิตเนี่ยจะค่อนข้างเยอะงั้นการคุมการคอนโทรลการใช้ยาจะต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นแต่ถ้าเราเลี้ยงในวงปูนถ้าเราเลี้ยงในวงปูนนะครับการคอนโทรลในเรื่องของความสวยหุ่นรูปร่างแล้วก็เรื่องความสะอาดแล้วก็บวกกับเชื้อโรคต่างๆเนี่ยการกักโรคเนี่ยจะไปได้ดีกว่าดังนั้นมันจะมี2อารมณ์ถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติปลาจะค่อนข้างแข็งแรงและโตไวแต่ถ้าเราเลี้ยงในวงปูนเนี่ยปลาอาจจะค่อนข้างโตช้าแต่ในเรื่องของรูปทรงและสีหุ่นเราสามารถคอนโทรลได้
0: ด้วยความที่เป็น

0: คนชอบเลี้ยงปลานะครับก็ศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงมาก่อนก็เลยเอาความรู้มาตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงนาเปิดขายปลาสวยงามในระบบฟาร์มทั้งในบ่อดินแล้วก็ในบ่อซีเมนต์ครับส่วนวิธีการเลี้ยงปลาจากบ่อดินธรรมชาติเวลาเอาไปเข้าตู้ปลาครับก็ต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมก็จะแนะนำลูกค้าด้วย
1: ถ้าหลังจากซื้อบ่อดินไปนะครับก็เบื้องต้นได้ไปแล้วนะครับก็งดอาหารอย่างน้อย3วันนะครับแล้วก็ดูอาการเบื้องต้นคือ1มีอาการโดดไหมเพราะน้องเขาเคยอยู่ที่กว้างก็อาจจะต้องหาอะไรปิดถ้าเราเลี้ยงในวงบ่อนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงในตู้ก็งดอาหารไปเลย3วันในส่วนของการกักโรคเนี่ยจริงๆถ้าเป็นพวกยาที่จะต้องใช้ส่วนใหญ่ถ้าส่วนตัวผมนะครับจากประสบการณ์ผมจะใช้ยาปฏิชีวนะเม็ดแดงดำนะครับใส่เข้าไปให้น้ำมันเหลืองๆแล้วก็ทิ้งแช่ไว้ประมาณ3วันโดยประมาณหลังจากนั้นลดน้ํา 50% เติมน้ำใหม่เข้าไปคราวนี้ก็เริ่มกลับค่อยๆให้อาหารน้องไปทีละนิดๆจนน้องกลับมากินปกติได้เท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยครับ
0: ส่วนราคาขายปลาสอดแล้วก็ปลาบอลลูนนะครับเริ่มต้นที่ตัวละ10บาทปลาคาร์ฟนะครับถ้าเป็นไซส์สัก3นิ้วตัวละ15บาทส่วนถ้าเป็นปลาคาร์ฟตัวใหญ่ก็ราคาต่างกันตามขนาดขึ้นไปครับในอนาคตนะครับจะขยายกลุ่มเพิ่มปลาทองปลาสวยงามต่างๆมาเลี้ยงด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ก็รอสะสมเงินทุนจากการเป็นพ่อครัวในร้านอาหารนะครับจะได้เอามาขยายฟาร์มปลาตรงนี้ต่อไปครับพื้นที่เขื่อนลำแชะที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้ครับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากฝนที่ตกกันอยู่ในช่วงนี้ครับชาวบ้านก็เลยออกไปหาใส่กุ้งฝอยที่อยู่บริเวณริมอ่างกันจับได้มากนะครับส่วนหนึ่งเอามากินทำกันสดๆเลยบริเวณริมเขื่อนแล้วก็ส่วนหนึ่งเหลือก็เอาไว้ขายหรือว่าถนอมอาหารต่อด้วยครับช่วงเวลาหัวค่ำนะครับตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินบรรดาชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับส่วนหนึ่งก็เดินทางออกไปจับกุ้งฝอยแล้วก็พวกปลาตัวเล็กๆริมชายหาดภายในเขื่อนลำแชะกันนะครับที่อยู่ที่บริเวณบ้านมะค่าหนองโบดตำบลโคกกระชายก็เดินดันไปตามริมฝั่งน้ำนะครับจับเอาพวกกุ้งฝอยปลาเล็กปลาน้อยครับที่ออกมาหากินริมฝั่งจะติดเข้าไปในตาข่ายเต็มไปหมดเลยครับจากนั้นก็เอาขึ้นมาใส่กะละมังนะครับเอามาแยกเอาเศษพวกวัสดุหรือว่าวัชพืชต่างๆออกไป
2: มัดกุ้งครับมาใส่กุ้ง
3: เอาอะไรมาใส่กับเนี่ยเป็นยังไง
2: มันเป็นดางทำเป็นจานกระบาดเน
3: า
2: ะไปกับมา
3: เราเลือกทำรียังไงครับมันต้องตื่นต้องลึกอะไร
2: ก็ประมาณเพียงเอวเนี่ยมันจะถูกถ้าไปลึกๆยิ่งดีตามที่อย่างที่ทิมบอก
3: ช่วงนี้กุ้งมันจะออกมาหรือยังไง
2: เป็นยังไงออกมาช่วงค่ำตั้งแต่ครึ่งสองทุ่มสามทุ่มนี่แหละเริ่มแรงหรอมันก็เริ่มเขาว่าช่วงตีสี
3: ่เยอะวันหนึ่งเขาได้ประมาณกี่โลอะไรกัน
2: โอ้วันหนึ่งเขาหลายเป็นสิบโลอ่ะเปลี่ยนเขาหลายกันนะ
0: ระหว่างรอช่วงรอใส่กุ้งกันนะครับชาวบ้านที่ตามไปด้วยก็เอากุ้งที่หามาได้ครับล้างให้สะอาดเลยแล้วก็มาปรุงเป็นเมนูกุ้งเต้นนะครับกินกันสดๆริมเขื่อนตรงนี้เลยครับเพราะว่านี่เป็นเมนูที่ทำได้ง่ายหรือว่าถ้าบางคนหาได้มากหน่อยครับก็เอากลับไปทำเป็นกุ้งหรือว่าปลาจ่อมก็เป็นการถนอมอาหารแล้วก็ไปขายต่อได้ครับช่วงนี้ถ้าฟ้าเปิดลมไม่แรงนะครับชาวบ้านบอกว่าก็จะได้มากเป็นพิเศษวันหนึ่งจะได้ไม่น้อยกว่า5-6 กิโลกรัมขึ้นไปแบบนี้ถ้าเอาไปขายนะครับจะได้ราคาอย่างน้อยกิโลกรัมละ100บาทขึ้นไปทีเดียวครับเอาใจนักท่องเที่ยวสายลุยกันนะครับพาไปท่องเที่ยวถ้ำน้ำเขาศิวะที่ตำบลคลองไก่เถื่อนที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วกันนะครับนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนที่บรรดาสายลุยแล้วก็คนรักการผจญภัยไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าไฮไลท์ของที่นี่คือลุยน้ำแล้วก็ยังมุดถ้ำเข้าไปต่อครับข้างในมีสายน้ำที่ไหลผ่านตลอดทั้งปีเลยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
4: ในมีความสวยงามซ่อนอยู่ที่นี่คือถ้ำน้ำเขาศิวะตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วหนึ่งในหมุดหมายของนักผจญภัยค่ะแต่ก ่อนจะลุยเข้าถ้ำขอแวะเสริมสิริมงคลด้วยการกราบไหว้

0: พระนาคปรกและขอพรปู่อนันตนคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่ตามความเชื่อค่ะ
1: ครับผมก่อนเราจะเข้าถ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมีไฟฉายให้ใส่ก่อนจะไปในถ้ำด้วยครับนี่คร
2: ับ อ๋อไฟส่องสว่างนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะจะพาคุณผู้ชมเข้าไปท่องเที่ยวถ้ำน้ำเขาสิวะนะคะปกติแล้วจะพาไปท่องเที่ยวที่ถ้ำแห้งค่ะแต่วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะเข้าไปท่องเที่ยวถ้ำน้ำค่ะวันนี้นายกไม่ได้เข้าไปข้างในกับเรานะคะแต่ว่าจะมีพี่แมนค่ะพาเราเข้าไปท่องเที่ยวภายในถ้ำชมความสวยงามเนาะนี่แจกจ่ายอุปกรณ์กันพร้อมแล้ว
1: นี่ครับ
3: ดันลงมาน
2: ี่ไปข้าวส่องกบเอ้ยไม่ใช่อ๋อเตรียมไปสองอันเลยค่ะพี่แค่ปากถ้ำเราก็มาเจอน้ำกันแล้วค่ะช่วงแรกนี่น้ำลึกไหมคะพี
1: ่ช่วงแรกน้ำยังไม่ลึกครับ
2: ไม่ลึกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
4: โอ้โหน้ำเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ
5: ไปค่ะเราเริ่มต้นการเดินทางกันเลยค่ะพี่แมนนำพาเราไปนะคะ
0: เมื่อก้าวพ้นปากถ้ำเข้ามาด้านในจะได้ชมกับหินงอกหินย้อยที่ส่องประกายสวยงามค่ะถ้ำน้ำเขาสิวะเป็นถ้ำน้ำลอดที่มีน้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีจึงต้องเดินลุยน้ำและบางช่วงต้องลอยคอเพราะน้ำลึก 2-3 เมตรค่ะ
6: ซ้ายมือเราจะมีเชือกเ
4: ห็นอ๋อมีเชือก
6: จุดนี้น้ำจะลึกแล้วครับเราสามารถจับเชือกหรือถ้าไม่อยากจับเชือกเราสามารถลอยน้ำได้พี
4: ่คือตรงนี้ระดับน้ำมันลึกมากค่ะ
6: เกือบ2เมตรได้พี
4: ่โอ้นี่เกือบ2เมตรเหรอ
6: ระหว่างการดูระหว่างการลองดูได้พี่ไม่ถึงสูงไม่ถึงมากเลยพี
4: ่ไม่ก็คือที่เป็นสิ่งจำเป็นเนาะสำหรับการเข้ามาท่องเที่ยวที่ถ้ำแห่งนี้ค่ะเพราะว่า

0: ตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะจุดนี้เรียกกันว่าดอกบัวคว่ำใช่ไหมคะก็คือจะเป็นหินงอกหินย้อยค่ะที่เขาไหลเป็นหินย้อยใช่ไหมนี้ก็คือจะมีแบบสายน้ำไหลลงมาด้วยค่ะแล้วก็มีประกายและอิฐเป็นระยะนะคะ
1: ลอยคอมาถึงจุดนี้ต้องระวังหัวเพราะต้องมุดหลบหินย้อยที่ห้อยลงมาจากเพดานถ้ำค่ะ
2: ต้องมุด
3: ต้องมุดนะครับเป็นไงบ้างครับคุณกบ
4: โอ้ก็น้ำเย็นมากเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มาเดินในถ้ำน้ำสิวะในช่วงฝนหนักๆ
3: ประทับใจ
4: ประทับใจกว่าจะได้เข้ากันร้อนตั้ง 2-3 ชั่วโมงนะเนี่ยพอฝนนอกตก
3: เอียงโค้งหน่อยครับระวังด้านบน
0: นี่เราถึงจุดที่ต้องมุดอีกแล้วค่ะ
5: เราออกซ้าย
0: มาอ๋อออกซ้ายนะคะ
5: มุดดิ
0: มุด
5: ว่าน้ำเป็นมุดเลยไม่เข้าเลย
0: นี่เป็นไง
5: ขายของหน่อยขายของ
0: เป็นไงลอยตัวด้วยแต่เราห้ามสัมผัสนะเราสัมผัสเขาไม่ได้จุดนี้ก็ระดับน้ำอยู่ที่2เมตรได้อยู่นะคะส่วนนี้เลยค่ะที่เราเห็นนี่นะคะนี้เรียกกันว่าก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายกับรากฟันค่ะนี่ค่ะตามจินตนาการนะคะ
6: 175ยืนไม่ถึงได้ตรงนี
4: ้มีขนาดน้ำยังไม่พีคไปข้างหน้า
7: จบหินฟันแล้ว
8: ครับผมกระจุดนี้นะครับจะเป็นก้อนหินที่ว่าจะเหมือนใบหน้าหันด้านซ้ายนะครับนี่บริเวณนี้ครับถ้าเรามองมาเราจะเห็นเลยพี่ตรงนี้จะเป็นเหมือนดวงตาที่จะเป็นจมูกเป็นปากแล้วก็เป็นคางตรงนี้ครับต้องก็มีความเชื่อนะว่าเปรียบเสมือนองค์แม่นาคพระศิวะครับ
0: ครับผมส่วนบริเวณนี้นะคะตรงนี้ก็คือเหมือนหูคือมีครบเลยใบหน้านะคะครบเลยค่ะมีหูด้วยนี่คืออะไรเนี่ย
8: ขาวนี้ไม่แน่ใจพี่บางอันมันจะสะท้อนแสงเรานะ
0: ใช่
8: เพราะว่ามันจะมีเม็ดน้ำเล็กๆอยู่ด้านในจะมีละอองน้ำเล็กๆอยู่ด้านใน
0: โอ้
8: เห็นไหมจะมีละอองน้ำ
0: เล็กๆ
8: เป็นละอองน้ำเล็กๆในเพ
0: ล
8: งที่นี่จริงๆก็ขาวนี่ก็จะเหมือนลาถ้ำก็เหมือนครับก็จุดนี้นะครับจุดนี้เราเรียกว่าเป็นแท่งเสาหลักของถ้ำพี่ครับผมครับผมแล้วก็เราจะหันไปด้านซ้ายนะครับนี่ด้านซ้ายมือเราก็จุดนี้เราจะเรียกว่าเป็นหาดทรายแก้วครับเหมือนเป็นเม็ดทรายแล้วก็เป็นระยิบระยับด้วยครับ
1: ถ้าลองสังเกตดีๆบนเพดานถ้ำและผนังถ้ำจะเห็นหินรูปร่างแปลกตาชวนให้จินตนาการค่ะพร้อมกับได้ยินเสียงหยดน้ำดังกังวานจุดเด่นคือหินย้อยที่มีลักษณะคล้ายกับงวงช้างซึ่งมีน้ำหยดลงมาตลอดเวลาชาวบ้านจึงเรียกว่าน้ำหยดงวงช้างหรือน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
0: จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะเรียกว่าน้ำหยดงวงช้างค่ะก็คือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะมีความเชื่อว่าแบบนั้นค่ะสามารถดื่มได้นะคะจุดนี้ลองดูค่ะ
4: กระปาดดิกระปาดเข้าในวอลเลยแบบที่ทำเมื่อกี้เอาอีกที
0: เฮ้ยน้ำจืด
4: เข้าเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละ
0: น้ำจืดเขาเรียกกันว่าก้อนหินลายไม้นะคะนี่ลักษณะเด่นเขาก็คือจะมีลายเหมือนกับไม้เลยค่ะสวยมากการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดนะคะมันยังไปต่อเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ ได้ยินเสียงน้ำตก
8: เป็นน้ำตกชั้นเล็กๆพี
0: ่
8: อันนี้จุดแรกนะเป็นน้ำตกจุดแรกครับ
0: มุมนี้นะคะก็คือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้นั่งถ่ายรูปนะคะรูปกับน้ำตกค่ะนี่เป็นน้ำตกขนาดเล็กย่อมๆนะคะที่เราได้ยินเสียงมาแต่ไกลคือจุดนี้เลยค่ะมาสวยมากเลยไปค่ะไปกันต่อนะคะหลังจากที่เราเจอน้ำตกเล็กๆเมื่อกี้นี้แล้วนะคะก็เดินขึ้นมาต่อเรื่อยๆตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ระดับน้ำไม่ลึกมากแล้วค่ะเดินได้แบบชิลๆสบายๆได้เลยค่ะ
1: มาถึงน้ำตกที่2แล้วค่ะเส้นทางยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังต้องเดินขึ้นไปบนน้ำตกเพื่อเดินทางต่อค่ะ
8: อย่างที่เราเข้ามาวันนี้นะครับก็มีบางจุดลึกเลยครับบางจุดเราก็เดินได้บางจุดเราก็ต้องมีการเดินขึ้นโขดหินบ้างครับครับผม
0: เอกลักษณ์ถ้าเกิดเราเข้ามาท่องเที่ยวภายในถ้ำแห่งนี้เราจะได้ชมอะไรบ้างที่เป็นเอกล
8: ัก
0: ษณ์ของถ้ำ
8: ก็อันดับแรกนะครับก็จะมีเน้นดูหินงอหินย้อยเลยครับใช่ก็จะมีบางจุดแล้วก็ความเชื่อนะครับแล้วก็มีการขอพรได้ด้วยครับใช่แล้วก็มีน้ำตกอยู่2จุดครับ
0: 2จุดนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
8: ครับก็จุดแรกนะครับก็จะเล็กหน่อยจุดที่2ก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยครับเป็นน้ำตก
1: และแล้วเราก็มาถึงห้องโถงสุดท้ายจุดนี้สามารถนั่งพักแช่น้ำเย็นฉ่ำให้หายเหนื่อยหรือว่าจะว่ายน้ำไปแตะผนังถ้ำเพื่อขอพรตามความเชื่อก็ได้ค่ะ
0: คือถ้าเกิดเรามาถึงที่นี่เราต้องมาแตะผนังถ้ำเพื่ออะไรนะพี่
9: ก็เป็นความเชื่อคร
0: ับ นี่ค่ะ
9: ขอพรได
0: ้เรามาถึงที่นี่แล้วนะคะคือเราสามารถมาถึงจุดนี้เราสามารถแบบขอพรได้ด้วยนะคะ
8: พี่น้องตรงที่พี่ผู้หญิงแหละ
1: แม้ถ้ำนี้จะยังมีเส้นทางไปต่อได้อีกแต่สำหรับนักท่องเที่ยวจุดนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการชมความสวยงามแล้วค่ะ
10: จบภารกิจในวันนี้เดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับนะคะเพราะว่าถ้ำแห่งนี้คือไม่ได้รอดมาแล้วทะลุนะคะเพราะว่าเป็นถ้ำปิดค่ะเดี๋ยวต้องเดินทางกลับต่อไปนะคะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะ
1: เราก็ปล่อยตัวลอยน้ำกลับไปแบบชิวๆค่ะรวมระยะทางท่องเที่ยวไปกลับประมาณ700เมตรใช้เวลาเดินเที่ยวประมาณ 1-2 ชั่วโมงมีค่าบริการผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทค่ะ
11: ในช่วงของเงื่อนไขเวลาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็มักจะมาในช่วงของฤดูแล้งนะครับพูดง่ายว่าหลุดช่วงฤดูฝนหรือว่าพ้นฤดูหนาวไปแล้วนะครับก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนอบอ้าวเข้าในถ้ำเย็นฉ่ำนะฮะสมกับการเที่ยวถ้ำครับส่วนในช่วงของหน้าฝนเนี่ยกับหน้าหนาวนักท่องเที่ยวก็พอมีมาประปรายเพราะว่าอากาศชื้นอากาศเย็นแล้วก็พอมีความหนาวอยู่บ้าง
1: สำหรับใครที่เป็นสายลุยชอบท่องเที่ยวธรรมชาติและอยากมาสัมผัสความตื่นเต้นแบบนี้ถ้ำน้ำเขาสิวะอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะ
12: ภายในถ้ำน้ำเขาสิวะนะครับผนังถ้ำที่นี่มีลวดลายที่แปลกตาลายล้อมเต็มไปหมดเลยครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็พอเวลาเข้ามาถึงข้างในแล้วก็จะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรกันตามความเชื่อไปด้วยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับนี่เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับช่วงนี้บรรยากาศงดงามอยู่ท่ามกลางสายหมอกที่ปกคลุมหนาแน่นเลยครับหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับลากลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและไข่ตุ๋นจะพามาตะลุยฟาร์มโคนมพร้อมกับพาไปเรียนรู้วิธีการทำชีสตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงวัวไปจนถึงได้ชีสหอมๆแสนอร่อยที่จังหวัดอุทัยธานีจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะครับการที่จะได้ชีสที่ดีอันดับแรกต้องมีนมที่ดีก่อนครับซึ่งต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปถามคุณเซนเจ้าของฟาร์มของที่นี่กันเลยครับ
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครมาใครมาถึงใครมาเอาแล้วเอาแล้วไปตามเข้าไปเลยเอาละครับผมโอ้โหนี่รู้เรื่องมากนะสวัสดีครับผมบอกเขาว่าให้พามาหาเจ้าของฟาร์มคือว่าพามานี่เลยนะเมื่อกี้น่ารักมากเขาชื่ออะไรครับเขามาต้อนรับเรา
3: พิมพ์ครับ
2: แล้วเขามีหน้าที่ประจำอะไรในฟาร์มไหม
3: ก็หลักๆก็จะดูแลวัวครับ
2: อุ้ยจริงเหรอมันเหมือนในหนังเลยนะต้องถามก่อนว่าที่ไปที่มาของที่นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
3: เกิดจากความชอบวัวนมครับ
2: คุณเซนทำอะไรมาก่อน
3: เป็นวิศวกรอยู่กรุงเทพครับตัดสินใจอยากจะเลี้ยงในความคิดตอนเด็กๆก็คืออยากจะซื้อมาเลี้ยงไว้หลังบ้านเลย
2: คือไม่ได้คิดว่าจะเป็นฟาร์มแค่ชอบว
3: ั
2: ว
3: ใช่ใช่ครับ
2: ครั้งแรกที่เริ่มเลี้ยงเลยคือเราไปเอาองค์ความรู้อะไรมาจากที่ไหนครับ
3: ก็ระหว่างที่ทำงานอยู่ครับก็จะมีวันว่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ครับก็จะไปเลยก็จะไปดูขับรถไปเรื่อยไม่ได้มีจุดหมายครับ
2: ก็ที่ไหนเขาเลี้ยงเขาทำฟาร์มกันแล้วก็ไปศึกษา
3: ขับผ่านไปดู
2: ทำอย่างนั้นอยู่กี่ปี
3: ก็ประมาณ2ปีครับ
1: ดูเหมือนว่าน้องพิมพ์กับไข่ตุ๋นจะอยากเล่นกันมากครับผมเลยให้ไปเล่นกันใต้ต้นไม้ก่อนแต่เหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะไม่ได้มีเพื่อนแค่ตัวเดียวแล้วล่ะครับ
2: นี่นะวัวมาหานี่น้องไข่ตุ๋นกลัวแต่ว่าน้องพิมพ์ช่วยไล่ให้คุณผู้ชมน่ารักมากเลยอ่ะพิมพ์ไล่ให้เห็นเลยเพราะไข่ตุ๋นกลัวเอ้ยดูแลน้องดีจังเลยลูกเอ้ยเขาต้องคิดว่าไข่ตุ๋นเป็นวัวแน่เลยคือเขากำลังเลี้ยงอยู่อีกตัวนึงอ่ะผมว่าที่นี่จะเลี้ยงเป็นวัวนมเนาะ
3: ใช่ใช
2: ่ก็จะเป็นวัวพันธุ์นี้
3: อย่างหลักๆที่เราเลี้ยงคือเป็นสายพันธุ์โฮสไตน์ฟิเชียนครับหรือเรียกง่ายๆก็เป็นพันธุ์ขาวดำครับ
2: ซึ่งพันธุ์นี้เขาจะเน้นให้น้ำนม
3: เน้นให้น้ำนมเยอะเยอะที่สุดครับ
2: แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของน้ำนมด้วยนะว่าสายพันธุ์แต่ละสาย

0: คุณภาพของนมต่างกันไหม
1: ใช่ครับก็คือแต่ละสายพันธุ์เขาจะมีต่างเรื่องของปริมาณน้ำนมไขมันในนมเลยครับก็จะมีความแตกต่างกัน
0: อย่างสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงนี่ถือว่าค่อนข้างได้คุณภาพนมที่ดี
1: อยู่ในเกณฑ์ที่สูงครับ
2: คุณเซนเล่าว่าที่ฟาร์มนั้นจะเลี้ยงวัวแบบปล่อยธรรมชาติเพื่อไม่ให้น้องวัวเครียดครับและวัวของที่นี่จะกินหญ้าเป็นหลักโดยมี3ชนิดได้แก่เนเปียลูซี่แพงโกล่าซึ่งแต่ละชนิดนะครับก็จะให้สารอาหารที่แตกต่างกันสำหรับ
0: ตัวเมียแน่นอนตัวผู้คงให้นมไม่ได้นะ อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ1ปีกับอีก8เดือนนะครับเราถึงจะเริ่มผสม
0: อ๋อคือถ้ายังไม่ผสมเนี่ยเขาจะไม่มีน้ำนม
1: ยังครับ
0: แต่ว่าพอผสมเสร็จแล้วเราปล่อยเขามีลูกไหมหรือไม่ได้ปล่อย
1: ก็ปล่อยครับก็คือปล่อยเขามีลูกพอเขาตั้งท้องประมาณ283วันแล้วเขาก็จะคลอดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรีดนมได้แล้วครับ
2: ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการรีดนมวัวจะมีขั้นตอนแบบไหนบ้าง
0: ผมเคยมีประสบการณ์รีดนมครั้งนึงเขาคือหลักสำคัญที่สุดคือเวลาจะรีดนมอย่าไปมัดอย่าไปอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำเนี่ยครับต้องแบบให้เขาใจเย็นๆที่สุดอันนี้เราให้คุณเซนทำให้ดูดีกว่าผมจะพยายามแบบไม่เข้าไปยุ่งกับเขาเพื่อให้เขาผ่อนคลายที่สุดขอดูอยู่ห่างๆอ่ะอันนี้คือเราต้องเช็ดเต้าให้สะอาดก่อนเราเช็ดด้วยอะไรครับ
1: เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อครับ
0: วัวตัวนึงรีดนมได้เยอะแค่ไหนโปรตีนได้เยอะแค่ไหน
1: วิธีเลี้ยงแบบเรามันก็จะไม่ได้เยอะเท่าแบบยืนโรงครับหรือให้เน้นหัวอาหารครับเราเน้นวัตถุดิบธรรมชาติเนี้ยก็จะอยู่ประมาณ10กว่าลิตรประมาณเนี้ย
0: ถ้าพูดง่ายก็เหมือนกับอันนี้ก็เหมือนถ้าเป็นผักก็เหมือนผักออร์แกนิก
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะครับไม่มีสารเคมีไม่มีการเร่งตอนนี้ออกแล้วเราต้องบีบออกก่อนนิดนึงเหรอครับ
1: ใช่ครับเราเป็นการไล่น้ำนมเก่า
0: อันนี้จะเป็นเครื่องทันสมัยแล้วนิดนึงคือต้องคอยลูบเขานิดนึงนะครับคอยบอกเขา
1: อาจจะไม่คุ้นวันนี้คนเยอะ
0: ใจน่าจะตกใจคนเยอะคุณผู้ชมอันนี้มันจะช่วยทุ่นแรงไปเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ผมว่ามันได้ในเรื่องของความสะอาดด้วยไหม
1: ใช่ครับ
0: สะอาดกว่าการใช้มือเนาะ
1: ใช่ครับการใช้เครื่องรีดแบบนี้ครับก็จะทำให้น้ำนมครับสัมผัสอากาศภายนอกได้น้อยด้วยเพราะมันถูกเก็บเข้าเครื่องได้เลยครับ
0: อย่างวันนี้น่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่ครับกี่ลิตร
1: อย่างช่วงเช้านี้อาจจะประมาณ10ลิตรอ๋อ
0: วันนึงเรารีดได้หลายรอบอะฮะ
1: ปกติเราจะรีด2รอบครับ
0: 2รอบ
1: เช้าแล้วก็เย็น
0: รีดเสร็จแล้วคุณผู้ชมอันนี้คือขั้นตอนอะไรครับคุณเซน
1: เราเพิ่งรีดเสร็จครับตัวปลายต้มนมเขาจะเปิดอยู่ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงครับเราก็เลยต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ
0: คือนมจริงๆแล้วนมสดๆเนี่ยมันยังรับประทานไม่ได้เนาะ
1: ยังครับ
0: ครับเขาต้องเอาหนึ่งก็เอาไปต้มหรือเอาไปแปรรูปรสชาตินมที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นตอนแรกจะบอกว่ามันไม่ใช่คุณผู้ชมมันไม่ใช่ความมันคือถ้ามันนี่คือไขมันเยอะอันนี้ไม่ใช่มันแต่มันเข้มข้นผมต้องพูดแบบนี้มันเข้มข้นแต่ไม่ได้มัน
1: ที่ได้รสชาติอย่างนี้ก็เพราะว่าเราคุมตั้งแต่อาหารของตัวแม่วัวที่เขากินเลยครับแม่วัวเขากินอะไรก็จะทำให้ส่งผลถึงตัวน้ำนมทันทีเลยครับ
0: มันมีรสเหมือนผลไม้ด้วยหรือผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นจากอาหารไหม
1: ตัวน้ำนมสดอย่างเงี้ยเราทำสดเงี้ยมันจะมีความหวานธรรมชาติอยู่แล้วคร
0: ับ อ๋อคือไอหวานอ่อนๆที่คล้ายๆหวานจากผลไม้เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเพราะมันสดมาก
1: ใช่ครับ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูทำชีสการทำชีสนี่คุณเซนทำเองเลยไหม
1: จะมีคุณแม่ช่วยครับ
0: คุณแม่มาช่วย
1: ครับ
0: คุณแม่กับคุณพ่อที่ทำฟาร์มอยู่แล้วเหรออ
1: ๋อไม่เลยครับคุณแม่เป็นพยาบาลครับคุณพ่อเป็นตำรวจครับ
0: ไม่เกี่ยวเลยนะ
1: เกี่ยวเลย
0: แปลว่าทางบ้านนี่ไม่มีใครมีความรู้เรื่องการทำฟาร์มเลย
1: ไม่มีเลยเกษตรเนี่ยตีว่าเป็นศูนย์ได้เลย
0: เป็นคนอื่นนี่ถ้าลูกเป็นวิศวกรอยู่ลาออกไหมอาจจะโดนตำหนินะ แต่อันนี้คุณพ่อคุณแม่บอกอยากมาทำมาทำแล้วคุณพ่อคุณแม่มาช่วยเลย
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งไหมคุณผู้ชมโอ้ยถ้าผมเลี้ยงลูกผมต้องเลี้ยงให้ได้อย่างนี้นะแต่ผมไม่รู้ลูกผมอะล่าสุดชอบตุ๊กแกอย่างเงี้ยเขาจะทำฟาร์มตุ๊กแกผมก็ไม่กล้าไปช่วยเขานะ เดี๋ยวเราไปดูคุณแม่ทำชีสกันครับผมอะสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้คือคุณแม่ดีนะครับผมต้องบอกว่าเป็นแม่ของคุณเซนซึ่งผมแปลกใจมากคนที่น่าจะรู้เรื่องชีสเนี่ยน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่อย่างคุณเซนแต่ว่าคุณแม่กลับเป็นคนทำชีสแล้วแม่ทำชีสเป็นได้ไงอ่ะ
3: แม่ก็เพิ่งมารู้จักคำว่าชีสก็เมื่อตอนที่ทำชีสเนี่ยค่ะไม่เคยรู้จักชีสเลย
0: โอเคคือถ้าแปลง่ายคือแต่ก่อนแม่ไม่เคยกินชีสเลย
3: ไม่เคยเลย
0: ไม่รู้ด้วยว่ามันใช้ทำอะไรยังไง
3: ไม่รู้จัก
0: แล้วก็มารู้จักเพราะมาฝึกทำชีสแล้วอยู่ดีทำไมถึงอยากทำชีสล่ะ
3: แม่จะมีอยู่คำเดียวคุณลูกคือคำว่ารักลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนลูกเด็กๆนะคะลูกก็จะมีการบ้านมาให้แม่ทำบ่อยเป็นงานฝีมือที่โรงเรียน

0: วันนี้ก็เช่นเดียวกันลูกเลี้ยงวัวลูกบอกแม่แม่ต้องหัดทำชีสและคุณครูของแม่ก็คือลูกค้าคุณแม่เลยต้องขวนขวายที่จะเรียนเพื่อที่ทำการส่งให้กับลูก
1: แล้วทำไมคุณแม่ไม่ไปเรียนทำไมให้คุณแม่ไปเรียนแต่ว่ามันกลับว่ามันเป็นงานเด็กของคุณแม่ด้วยเพราะเกษียณแล้วเนา
0: ะ
1: เราก็ถือว่าตอนนี้มาทำชีสแล้ววันนี้จะสอนผมทำชีสอะไรก่อนอันแรก
0: อันดับแรกก็เอามอสซาเรลล่าชีสตัวนี้ก็คือตัวเรนเนตมันจะเป็นกรดซึ่งได้มาจากกระเพาะของวัวหน้าที่ของมันก็คือแยกตัวน้ำนมออกเป็นตัวเป็นเนื้อนมกับตัวหางนม
1: หางนม
0: ค่ะค่ะที่เราจะใช้วันนี้คือเราต้องการตัวตัวหัวของน้ำนม
1: ที่เข้มข้นประมาณนั้นและต่อมาอันนี้เป็น
0: ตัวนี้นี่ก็เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตก็จะเป็นจุลินทรีย์ซึ่งช่วยให้เกิดการบ่มที่เร็วขึ้น
1: แล้วก็
0: ตัวน้ำส้มสายชูตัวนี้เนื่องจากว่า เราต้องการทำตัวนมเนี่ยให้เป็นกรดอ่อนๆยูรินซีถึงจะทำงานได้โยเกิร์ตถึงจะทำงานได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับตัวนี้ก่อน
1: อันนี้คือนมดิบใส่ลงไปก่อนเลย
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้หม้อ2ชั้นก็คือชั้นล่างจะเป็นแบบเป็นน้ำอุ่นนะครับ
0: ใส่น้ำนมดิบแล้วเราก็ต้องปรับในเรื่องต
1: ั
0: วน้ำนมค่ะถ้านม5ลิตรเราก็จะใส่น้ำส้มสายชู100ซีซี
1: อันนี้เราทำแบบอันนี้เอาไว้กินเองนะ
0: ค่ะไว้กินเอง
1: ถ้าเกิดที่คุณแม่ขายนี่จะมาถ่ายทำแบบนี้ไม่ได้มันต้องใส่ชุดต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อ
0: ต่อไปก็ใส่โยเกิร์ตค่ะเสร็จแล้วก็คนไปเรื่อยๆประมาณ5นาที
1: โอ้โหคนอย่างเดียว5นาทีแต่ไม่เปิดไฟ
0: ไม่เปิดไฟค่ะเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์มาทำงานในอุณหภูมิของน้ำนมปกติ
1: ทำไมเราต้องเอาหม้อมาซ้อนครับแม่
0: เพราะว่าถ้าสมมติว่าให้สังเกตว่าน้ำนมเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยจากหม้อโดยตรงมันจะไหม้ก้นค่อนข้างจะง่าย
1: หม้อจะไหม้ง่ายแล้วก
0: ็เลยทำให้ชีสเนี่ยจะเสียและทีนี้เราก็จะผสมไอตัวเรนเนตก่อนนะคะ
1: ดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะแม่ขอนิดนึงวางก่อนดูแล้วกันว่าแกทำชีสเยอะแค่ไหนนี่คือรอยเวลาโดนหม้อ2อันเห็นไหมนี่คือหลักฐานของความเป็นมืออาชีพจริงๆนะตรงนี้เราเตรียมเรนเนตไว้ในปริมาณน้อยๆก็คือใช้อันนี้ตักคือมันน้อยมาก
0: น้อยมากเท่ากับปลายหัวเข็มหมุด
1: อันนี้คุณแม่จะผสมเรนเนตก็คือน้ำเปล่าเลยหลังจากผสมเรนเนตเสร็จแล้วก็เปิดไฟรอให้นมอุณหภูมิ40องศาก็เทเรนเนตลงไปได้เลยครับขึ้นแล้วคุณผู้ชม
0: แล้วก็พอครบ15วิเราก็ปิดฝาบ่ม
1: ไหมนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวคอนปิดให้ดูเลยอันนี้เขาเรียกว่าเคิร์ดเลยเนี่ยคือตัวนี้แหละเดี๋ยวเราก็ไปแยกให้เป็นชีสออกมา
0: ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวก็ปิดฝาแล้วก็บ่มไว้1ชั่วโมง
1: พอเราบ่ม1ชั่วโมงคุณผู้ชมอันนี้จะออกมาเป็นแบบนี้เลยจากที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นขุยๆมันเกาะกันเป็นก้อนเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วเสร็จแล้วตอนนี้เราได้สิ่งที่เรียกว่าถ้าภาษาทั่วไปก็จะเป็นเคิร์ดกับเป็นเวแต่ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายก็คือหัวกับหาง
0: ค่ะ
1: หัวคือเนื้อหางคือน้ำ
0: ค่ะ
1: แล้วเราจะใช้วัตอะไรทำมอสซาเรลล่า
0: ตัวหัวเราจะทำมอสซาเรลล่าแต่ตัวหางเนี่ยเราจะทำริคอตต้าชีสซึ่งจะอร่อย
1: เดี๋ยวหางเราเก็บไว้ทำริคอตต้าชีสริคอตต้าชีสคือชีสที่นิยมกินสดเอาง่ายๆเวลาไปกินสลัดนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: นี่ใช้เกลือแต่ต้องเป็นเกลือสีชมพูเท่านั้น
0: มันจะออกรสหวานติด
1: เป็นเขาเรียกเกลือแบบเกลือหวาน
0: เสร็จแล้วเราก็จะเทน้ำร้อนค่ะ
1: เหมือนเอามันไปลวกอ่ะ
0: ค่ะใช่ใช่ค่ะ
1: อุ้ยมันยืดแล้วมันยืด
0: ค่ะ
1: อุ้ยนี่ไงนี่ไงทำไมเขาเรียกว่าเป็นมอสซาเรลล่าเนาะมันยืดอย่างนี้เนาะ
0: มันยืดค่ะ
1: คุณผู้ชมจะสังเกตชัดเลยนะครับว่านี่แหละคือมอสซาเรลล่ามอสซาเรลล่าเป็นชีสที่มีเอกลักษณ์คือความยืด
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเทนวดอีกครั้งหนึ่ง
1: เอายังใช้ไม่ได้อีกเหรอ
0: ค่ะนวดให้มันขึ้นแบบเป็นเนื้อเนียนนวดเสร็จแล้วถึงจะเอาเข้าพิมพ์ได
1: ้แม่อันนี้มันอัดไม่ลงแล้วมันอัดไม่ลงมันอัดไม่ลงนี
0: ่
1: ม
0: ัน
1: อัดไม่ลงมานี่อันนี้แม่นี่มันเกินเกินเลยนะอันนี้มันกินได้แล้วใช่ไหมแม่
0: ค่ะกินได้แล้วค่ะ
1: นี่มันอัดไม่ลงแล้วอร่อยอ่ะหอมนมแล้วหนึบ
0: เสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าไปที่น้ำเย็นนะคะจะได้เก็บไว้นานๆเราก็ทิ้งอยู่ในน้ำเย็นจัดสัก20นาทีค่ะแล้วก็ไปผึ่งในตู้เย็นทิ้งไว้อีก1คืนเพื่อให้น้ำหยดแล้วถึงจะไปเข้าฟรีซ
1: คำว่าไปผึ่งในตู้เย็นหมายความว่าอย่าเอาอะไรปิดมัน
0: จะมีตะแกรงอะค่ะให้น้ำหยด
1: ให้น้ำหยดแต่ว่าให้มันโดนลมโดนอะไรได
0: ้ก็จะต้องเก็บอย่าง8องศาหลังจากนั้นก็เข้าฟรีซพอแข็งแล้วเราก็มันจะมีวันหมดอายุของมันนับจากวันที่เราทำเนี่ยนับไป1เดือน
1: ก็คือไปผึ่งในตู้เย็นน่ะเสร็จแล้วแต
0: ่
1: เข้าฟรีซเนี่ยคือเก็บเพื่อรอส่งลูกค้า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามอสซาเรลล่าชีสจะสามารถทำเป็นอาหารอะไรได้บ้าง
2: เราจะมาทำพริกย่างสอดไส้ชีสถูกไหมครับผมพูดชื่อถูกนะถูกไหมนะอ่
0: ะ
2: เริ่มจากอันนี้เป็นพริกหยวกเอาพริกหยวกมาผ่าแม่เขาผ่าไส้ออกไปแล้วเตรียมไว้แล้วก็ใส่เนื้อหมูเข้าไปก่อนอันนี้คุณแม่เขาใช้หมูแบบหมูสับแบบปรุงรสแล้วนะแบบหมักแล้วก็ง่ายๆเลยครับยัดหมูเข้าไปแล้วก็ยัดมอสซาเรลล่าชีสลงไปกระทะร้อนแล้ววางเลยจริงๆแล้วเขาจะไม่กลับด้านหรอกเพราะถ้ากลับชีสมันก็จะหล่นลงไปถูกไหมครับก
0: ็จะ
2: ย
0: ่
2: าง แ
0: บ
2: บให้มันละลายแต่ถ้าใครอยากให้ชีสไม่ไหม้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวเบอร์เนอร์หรือว่าตัวพ่นไฟช่วยได้นะครับตอนนี้ผมก็ย่างผมว่าเกรียมได้ที่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะจัดลงจานแล้วโอ้ดูดีนะเนี่ยช่ำๆเลยอ่ะดูความน่ากินดีดูชีสกับหมูอยู่2ชั้นเด้งๆดึบๆมันเป็นรสชาติอาหารไทยคุณผู้ชมแต่มันมีความเป็นชีสในแบบฝรั่งมาผสมเข้ามากพอเรากินพริกเผ็ดๆนะครับแล้วไปเจอเนื้อหมูข้างในก็นุ่มๆเด้งๆนะแต่ชีสเนี่ยมันมีความเค็มอยู่นิดๆมันลงตัวมากเลยคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นจานเด็ดเลยนะเนี่ยคือปกติทุกคนจะรู้สึกว่าชีสเป็นอาหารฝรั่งที่เลี่ยนแต่พอมาทำเป็นจานนี้มันมีรสชาติความเป็นไทยของพริกค่อนข้างชัดเจนเลยอร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดมาก
0: ค่ะ
2: อันนี้เราจะมาทำรีคอตต้ากันรีคอตต้าก็คือชีสสดที่จะนิยมกินกับพวกสลัดตัวนี้คือหางนมหรือที่เราเรียกว่าเว
0: ทีนี้เราก็รอเปิดไฟรอให้เดือด
2: อันนี้ต่างกันแล้วนะอ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้ผ่านความร้อนได้เลย
0: ผ่านความร้อนได้เลย
2: เพราะว่ามันเป็นชีสสดที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งจุลินทรีย์คุณผู้ชมมันก็เลยสามารถผ่านความร้อนได้แต่ว่ามอสซาเรลล่าเนี่ยมันจะต้องพึ่งจุลินทรีย์ในการบ่มตอนนี้คือเริ่มเดือดแล้วเริ่มจะเดือด
0: มันเริ่มขึ้นแล้วแหละแต่เราจะช่วยเร่งโดยใช้น้ำส้มสายชู
2: จะเห็นแล้วนะครับว่าอันนี้ก็คำว่าขึ้นก็คือเหมือนกับมันเป็นเคิร์ดขึ้นมานั่นแหละอันนี้เราก็เอามากองด้วยผ้าขาวบางนะครับพอยกขึ้นมานี่น้ำที่หยดนี้ก็คือน้ำเวที่เหลือเหมือนเดิมแม่ก็เอาไปทำอะไรครับอันนี
0: ้เอาไปให้ลูกวัวที่ฟาร์มกินค่ะ
2: ให้น้องวัวถึงว่าน้องวัวที่ฟาร์มติดแม่ทุกตัวเลยอ่
0: ะ
2: อันนี้คือพอเอาน้ำออกแล้วมาดูกันก็จะเป็นหน้าตาของรีคอตต้าชีสจริงๆอันนี้คือกินได้แล้วถูกไหม
0: ค่ะ
1: แต่เพื่อการเก็บรักษาที่ยาวนานคุณแม่ก็จะนำไปใส่ตู้เย็นแช่ชีสเป็นเวลา1คืนก็จะได้รีคอตต้าชีสน่ากินแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: รีคอตต้านี่ปกติเขาก็จะนิยมกินกับสลัดหรือว่ากินกับจริงๆแล้วเขาจะนิยมแบบเอาไปทำพวกของหวานด้วยนะวันนี้คุณแม่เขาเลยเตรียมมาให้ผมแล้วนี่เป็นแครกเกอร์แล้วก็ให้ทารีคอตต้าลงไปนะครับเรื่องชีสแม่อาจจะต้องสอนผมแต่ถ้าเรื่องกินไม่ต้องนะครับ เรื่องกินผมจะรู้ดีครับคุณผู้ชมแตะน้ำผึ้งนิดนึง ถ้าชอบถ้าไม่กินหวานก็ไม่ใส่ก็ได้ละมุนมากอันนี้ลักษณะมันเป็นเหมือนเนื้อครีมเลยนะคุณผู้ชมมันจะไม่ได้เหมือนเนื้อชีสที่มีความแข็งความหนึบนะแล้วรสชาติมันอ่ะจริงๆแล้วคือไม่ได้มีรสเค็มรสหวานอะไรเลยนะสิ่งที่มันนำเสนอจริงอ่ะคือรสที่แบบเป็นรสสัมผัสที่มันละมุนนุ่มแล้วมันละลายในปากถือว่าเป็นชีสที่ใครไม่ชอบชีสหนักๆชีสเข้มข้นเนี่ยต้องลองรีคอตต้าเลยเป็นชีสที่เบานุ่มละมุนอร่อยเราจะมาทำอันต่อไปกันต้องบอกว่าเป็นชีสที่กำลังเป็นฮิตนี้ที่นิยมในหมู่วัยรุ่นมาก
0: ค่ะ
2: เอาชีสมาย่างแล้วบางคนก็จะมีน้ำจิ้มมีอะไรครับผมไม่รู้คุณผู้ชมรู้ป่ะชีสตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับคุณแม
0: ่ฮารูมิชีสค
2: ่
0: ะ
2: ฮารูมิชีสนะครับอันนี้เป็นนมสดดิบถูกไหมครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็อันต่อไปเราจะใส่อะไรลงไปครับ
0: ต่อไปก็ใส่ผสมเลนเนตนะคะ
2: เลนเนตเหมือนเดิมเลนเนตเราจะผสมกับน้ำเปล่า
0: ค่ะแต่แล้วก็เปิดไฟเพิ่มอุณหภ
2: ู
0: ม
2: ิเอาเปิดไฟเลยเหรออันนี้เอาไฟแรงไฟอ่อนแม
0: ่เอาไฟแรงเลยค่ะ
2: แต่ว่าต้องเป็นหม้อ2ชั้นเหมือนเดิมเพราะว่านมมันไหม้ง่ายใช่ไหม
1: ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ 38-40 องศาก็จะใส่ตัวนี้ลงไปแล้วเลยเนี่ยคนไปได้15วิแต่ว่าเราปิดไฟได้เลยใช่ไหมถ้าอุณหภูมิมันได้แล้ว
0: อย่าให้อุณหภูมิเกิน

0: ็ปิดไว
1: ้อันนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้มันขึ้นให้มันแยกชั้นใช่ไหมเป็นหัวกับหาง
0: ใช่ใช
2: ่หลังจากที่นมแยกชั้นกันแล้วคุณแม่ก็จะนำมีดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อง่ายต่อการกรองนั่นเองครับ
1: คุณแม่เขาเตรียมไว้ให้แล้วนะครับก็คือเขาแยกตัวหางนมออกไปแล้วอันนี้คือหัวตัวนี้ทำยังไงแม่เอามาอัดใส่พิมพ์
0: ค่ะใส่พิมพ์เลย
1: อาลูมิเนี่ยมันเป็นชีสที่ไม่ละลายมันเป็นชีสที่เวลาเอามาย่างหรือเอามากินสดๆใหม่ๆแบบร้อนๆเนี่ยจะอร่อยมากแล้วเป็นชีสสดก็คือเป็นชีสที่ไม่ต้องบ่งอันนี้นะครับเขาเอาชีสใส่ลงไปในพิมพ์เนาะแล้วก็มาอัด
0: น้ำหนัก3กิโล
1: น้ำหนักที่จะกดลงไปคือ3กิโล
0: ค่ะ3กิโลแล้วก็ใช้เวลา10นาทีแล้วก็กลับหน้าอีกด้านนึงอีก10นาทีก็สามารถเอาไปต้มได้เลย
1: อันนี้คืออะไร
0: อันนี้ก็คือดัมเบลดัมเบล3กิโลค่ะ
1: ของคุณเซนใช่ไหม
0: ค่ะของคุณเซน
1: ของคุณเซนแล้วก็มาห่อผ้าเอ้าแม่นี่มันเต้าหู้เนี่ย
0: ค่ะลักษณะคล้ายๆเต้าหู้อะค่ะ
1: ใช่อันนี้เราอัดไว้ได้ที่แล้วเนาะแต่ตอนนี้มันยังดูนุ่มๆอยู่ถูกไหมครับปกติฮารุมิมันจะต้องแข็งกว่านี้
0: ค่ะ
1: จะทำยังไงให้มันเซตตัวให้มันแข็งเหมือนฮารุมิที่ผมเคยเจอ
0: ก็เอาไปต้ม
1: เอาไปต้มเนี่ยคือต้มในน้ำอะไรน้ำเปล่าหรือว่าอะไร
0: น้ำเวที่เราแยกมาจากตัว
1: พอที่เราแยกตอนแรกที่เราต้มรอบแรกก็คือใช้น้ำเว
0: ค่ะ
1: ต้มทั้งก้อนอย่างนี้เลย
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แล้วเอามาเนี่ยวางบนพิมพ์ลายของเราอะค่ะตากในตู้เย็นหนึ่งคืน
1: ต้มแล้วก็ต้องตากอีกนะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ยากอะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือฮารุมินะครับที่เสร็จแล้วก็คือรับประทานได้เลยหรือจะเอาไปปรุงอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมจะลองกินเลยนะความเป็นนมจะค่อนข้างชัดเจนนะคือกินแล้วรู้ว่าเนี่ยคือทำมาจากนมแต่ก็ไม่เค็มเพราะว่าขั้นตอนการทำไม่ได้ใส่เกลือใครที่กลัวเรื่องโซเดียมเนี่ยแต่ว่าอยากได้แคลเซียมเนี่ยคุณกินฮารุมิได้แล้วเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าฮารุมิจะมาทำเป็นอาหารรูปแบบไหนได้บ้างครับคราวนี้เราจะเอาฮารุมิมาย่างกันนะครับอันนี้ผมช่วยคุณแม่เลยนั่งกันนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่มีอะไรเลยคุณจะเอาไปย่างได้เลยเอาแบบลงไปจี่อย่างนี้เลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หอมมากเลยครับมันเป็นกลิ่นนมเนาะ
0: ค่ะ
1: เขาจะจิ้มนมก็ได้จิ้มน้ำผึ้งก็ได้หรือบางคนเขาไปจิ้มแบบกับพวกซอสที่เป็นของคาวก็มีนะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะแต่วันนี้ผมขอเป็นน้ำผึ้งแล้วกันนะแม่นะอร่อยมากพอเอามาย่างแล้วมันจะหนึบหนึบสู้ฟันมากเลยอ
0: ะ
1: รสชาติเนี่ยฮารุมิจะไม่ได้มีรสอะไรเพราะเราไม่ได้เติมเกลือนะผมว่าจุดเด่นของฮารุมิเลยเนี่ยมันจะเด้งมันจะหนึบมากครับคุณผู้ชมแล้วก็กลิ่นเป็นกลิ่นของนมสดที่เข้มข้นชัดเจนเลยมันเอามาใส่ในขนมเอามาใส่ในของหวานเนี่ยผมว่าเพิ่มมูลค่าได้ดีเลยวันนี้นะครับมาเจอกับฮารุมิชีสผมเลยนึกถึงอาหารอินเดียครับอินเดียเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าแกงนะครับเหมือนแกงชีสนะเขาจะมีลักษณะของถั่วใส่ลงไปด้วยผมก็เลยนึกถึงแกงไทยที่เรียกว่าพะแนงเพราะว่าพะแนงนั้นจะมีถั่วไปส่วนผสมวันนี้ผมจะทำพะแนงชีสครับผมดับแรกผมใส่กะทิลงไปในกระทะก่อนนะครับผมอันนี้เป็นพริกแกงพะแนงครับตอนนี้เราก็ผัดพริกแกงกับหัวกะทิจนหอมแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะปรุงรสลงไปนะครับมีน้ำปลาเล็กน้อยน้ำมะขามเปียกน้อยๆเลยนะครับพะแนงจะมีรสชาติเปรี้ยวแบบเป็นรสแฝงนะครับไม่ใช่รสชาติที่ออกมาเด่นนะแล้วก็น้ำตาลครับวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับปรุงรสเสร็จแล้วจะเห็นแล้วว่าตอนนี้สีจะเข้มขึ้นมากนะครับถ้าสีเข้มๆแบบนี้เราก็จะเติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปครับเป็นแบบคุกคิกนะคุณผู้ชมเราจะกินคู่กับขนมปังถั่วเนี่ยควรจะใส่ทีหลังนะคุณผู้ชมถ้าไถนานเกินไปในถั่วมันจะเปื่อยมากนะครับจะขาดความแบบกรุบกรับอร่อยๆนะครับผมแล้วก็ฮารุมิชีสลงไปนะครับผมหลังจากนั้นก็โรยด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับเพิ่มสีสันสวยๆนะครับผมแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับให้มีกลิ่นหอมเราจะเสิร์ฟคู่กับขนมปังบายแก๊สปิ้งนะครับผมบอกได้เลยว่าอร่อยแน่นอนครับเรามีแกงนะครับที่เข้มข้นจัดจ้านไปแล้วผมก็เลยอยากจะทำสลัดที่เบาๆเพื่อมากินให้ตัดกันวันนี้ผมเลยเลือกเป็นสลัด

แตงโมนะครับผมเริ่มจากอันดับแรกมีน้ำมันมะกอกครับมัสตาร์ดนะครับผมเกลือเล็กน้อยครับพริกไทยอีกเล็กน้อยครับแล้วก็น้ำผึ้งครับให้รสหวานครับแต่ทีนี้เวลาตีให้เข้ากันอ่ะมันอาจจะแบบยากนิดนึงนะครับด้วยน้ำมันกับเครื่องปรุงมันจะแยกกันผมมีวิธีครับเราใช้เลมอนหรืออะไรก็ตามที่เป็นกรดนะมันจะช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันได้ง่ายขึ้นนะหลังจากนั้นมีแตงโมแล้วผมก็จะเพิ่มผักอื่นลงไปในสไตล์แบบผักสลัดนะครับก็จะมีแรดิชแล้วผมก็ใส่เป็นล็อกเก็ตเพิ่มลงไปอีกอันนี้ก็จะเป็นรีคอตต้าชีสสดนะครับหลังจากนั้นผมจะเพิ่มความกรุบกรอบและความมันนะครับด้วยเมล็ดทานตะวันนะครับน้ำส่วนที่เราทำไว้นะครับเราก็จะราดลงไปได้เลยครับพะแนงชีสนะครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือรสชาติของพะแนงเนี่ยเป็นแกงไทยที่คนไทยชอบอยู่แล้วแล้วรับประทานคู่กับขนมปังเนี่ยอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่เราใส่ฮารูมิชีสลงไปนะครับเท็กเจอร์คล้ายๆกับรับประทานเนื้อสัตว์เลยนะครับแต่จะนุ่มกว่าแล้วก็เบากว่าและรสชาติละมุนของฮารูมิเนี่ยสามารถตัดกับความเข้มข้นของแกงได้ดีมากที่สำคัญไปกว่านั้นในฮารูมินั้นเป็นโปรตีนนะครับที่คนที่รับประทานมังสวิรัติแต่ประเภทที่รับประทานนมได้เนี่ยก็สามารถกินได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีมากๆเลยนะครับพอเรากินแกงที่เข้มข้นไปแล้วเราก็มาปิดท้ายด้วยนี่เลยนั่นก็คือรีคอตต้าสลัดแตงโมนะครับแตงโมหวานๆนะครับกับชีสนุ่มๆละมุนนะครับยิ่งถ้าเสิร์ฟเย็นๆนะกินด้วยกันแล้วครับสดชื่นเลยครับรู้สึกว่าร่างกายนั้นมีพลังขึ้นมาทันทีเลยนะครับยังไงก็ต้องลองทำกันดูไม่ยากเลยนะครับทั้ง2จานวันนี้นะครับผมรู้สึกดีมากๆนะครับที่ได้มารู้จักกับครอบครัวของคุณเซนนะครับผมข้อดีของครอบครัวนี้คือเขาส่งเสริมลูกและเขาผลักดันลูกในสิ่งที่ชอบนะแล้วทุกคนเนี่ยมาร่วมมือร่วมใจกันทำจนประสบความสำเร็จขนาดทำชีสทำผลิตภัณฑ์จากวัวมากมายได้เลยแต่ที่ดีใจสุดๆมากกว่าผมน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เพราะว่าวันนี้หนูมีเพื่อนใหม่ใช่ไหมกูเล่นสนุกทั้งวันเลยครับวันนี้น้องไข่ตุ๋นนะครับถ้ายังไงนะครับก็ฝากติดตามรายการฟู้ดเวิลด์ด้วยนะครับมาดูกันว่าอาทิตย์หน้านะครับผมเราจะพาไปเที่ยวไปหาของอร่อยแล้วก็ไปเจอเรื่องราวดีๆที่ไหนกันอีกครับผมวันนี้ผมและน้องไข่ตุ๋นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: วันนี้พาไปช้อปปิ้งสินค้าไทยในร้านของชำที่ญี่ปุ่นที่เปิดกันมาหลายสิบปี
2: โอ้นี่กลับมาที่ประเทศไทยเมื่อไหร่เนี่ย
3: มีหมดเลย
2: ขนมจีนน้ำยาด้วย
4: ขนมจีนน้ำยาแล้วมีห่อหมกผักกาดแล้วก็เป็ดสับ
5: ผักไทยคนญี่ปุ่นเขาก็จะไม่เคยเห็นเขาก็จะตกใจตรงพวกเนี้ยคือเพราะมันไม่เคยเห็นเลย
3: โอ้สุดยอด
1: จากวันที่คนญี่ปุ่นไม่สนใจมาสู่วันที่ลูกค้าเป็นคนญี่ปุ่นมากกว่าคนไทยตามฟูจิเซนเซไปช้อปปิ้งกันค่ะ
6: ดูให้รู
1: ้คนไทยไปทำธุรกิจ

0: นี
1: ้
0: โอ้นี่กลับมาที่ประเทศไทยเมื่อไหร่กันเนี่ย
2: ทีนี้ลูกชายช่วยดูด้วยฮะ
0: สวัสดีครับอ๋อลูกชายครับผม
2: จะได้สานต่อในสิ่งที่แบบตั้งใจทำไว้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ชอบก็ลองดูประสบการณ์เขาดูอีกทีนึงครับ
3: เอเชียซูเปอร์สโตร์มีลูกค้าทั้งที่เป็นร้านอาหารครอบครัวคนไทยคนเวียดนามคนญี่ปุ่นเพราะเปิดมานานมากๆจนเป็นที่รู้จักค่ะรวมทั้งความเป็นมิตรของคุณยศวัฒน์เจ้าของร้านทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยค่ะและมาดูค่ะจุดเด่นอีกอย่างของทางร้านคือสิ่งนี้ค่ะ
2: ทำจากครัวที่เป็นในส่วนของคุกกิ้งแล้วก็ให้น้องมาทำพวกขนมต้มก็จะพยายามทำให้รสชาติไทยโดยที่ใช้พวกเซียนโอ๋มันจะมีกลิ่นหอม
0: อ๋อมีเทียนใช่
2: ใช่ครับแล้วก็จะเป็นข้าวต้มมัดพวกข้าวเหนียวปิ้ง
0: อ
2: ันนี้ที่ขายดีมีประจำอันนี้ก็จะหมุนเวียนไปแต่ละอาทิตย์ไม่ให้ซ้ำลูกค้ามาก็จะได้แบบมีของใหม
0: ่มาทีไรก็ไม่ได้มีเหมือนเดิม
2: ใช่ใช่ครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับช่วงเย็นมากับข้าวเริ่มหมดแล้วจานเหลืออยู
0: ่ประ
2: มาณนี้
0: อ๋อจริงๆมันเยอะกว่านี้ครับ
2: วันนี้เยอะวันต่อวันก็คือหมดเลย
0: อ๋อครับ
2: เป็นอาหารแบบไทยๆรสชาติ

0: ญี่ปุ่นก็จะชอบพวกของส้มตำมีหลายอย่าง
1: มีทั้ง
0: ไม้
1: ด้วย
0: พวกของไทย
1: ของสดด้วย
0: พวกแหนมพวกผักสด
1: มีปูเค็มมีครบเลยผักสดก็มีส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยเลยฮะ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนนำเข้ามาจากเมืองไทยจ้
1: ะ
0: แต่ตอนนี้ไม่ได้นำเข้าแล้วต่างจังหวัดก็จะปลูกไปแล้วก็มาส่งให้เราอันนี้จะเป็นซอสที่ของไทยแต่บริษัทญี่ปุ่นเขาผลิตก็เลยลองมาวางจำหน่ายเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะรู้จักภาษาญี่ปุ่นก็จะ
1: ง่ายในการเชื่อมถึง
0: ใช่ครับ
2: ถ้าเป็นคนไทยอยู่ในญี่ปุ่นร้านค้าแบบนี้ทำให้หายคิดถึงบ้านไปได้มากเลยนะคะเพราะมีแทบทุกอย่างที่จำเป็นของแปลกๆที่ไม่คิดว่าจะมีก็ยังมีเลยค่ะเดี๋ยวรอดูกัน
0: นี่ข้าวแมงดาครับเห็นบางร้านเนี่ยมาซื้อจะเป็นต้องการของทริปพวกแมลงแปลกๆไปอาจจะไปประกอบอาหารอะไรอย่างนี้ครับแปลกใจไม่ทราบว่าเขาไปได้ความรู้หรือว่าแบบไปเห็นที่ไหนมาก่อนอันนี้กบไทยนะฮะมีขายที่ร้านตลอดนะทั้งคนไทยเอ่ยหรือว่าต่างชาติก็ซื้อเหมือนกันอันนี้คือคนเวียดนามมาซื้อกันบ่อยครับคนญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ถนัดแต่ว่าอันนี้คือขายคนเวียดนามจะชอบมากอันนี้ไข่มดแดงแบบกระป๋องฮะเผอิญว่าที่เป็นแบบของแช่แข็งตอนนี้หมดอันนี้ก็เอาไปทานได
2: ้เป็นยังไงล่ะคะอยู่เมืองนอกก็กินกบกินไข่มดแดงกับเขาได้และคุณยศวัฒน์ก็ยังใจดีกับลูกค้าอีกหลายอย่างอะไรบ้างที่ลูกค้าทั้งไทยญี่ปุ่นประทับใจในร้านนี้มาฟังกันค่ะ
3: คือทุกอย่างมีหมดครับเราเหมือนว่าอยากได้อะไรเราอยากได้หนังสือนั่นนี่นะหาให้ได้ไหมจ้าเดี๋ยวทำเดี๋ยวให้ลูกน้องเขาส่งมาให้ที่นี่เป็นพวกหนังสืออะไรเด็กไม่เป็นงานคนรัก
1: ข้าวมันไก
4: ่ใช่เนาะสนใจเน
1: าะข้าวมันไก่มาที่นี่เพราะว่านะฮะเพราะว่าร้านที่เนี่ยมีอาหารไทยครบหลายอย่างแล้ววันนี้ซื้อยาดมไปด้วยครับ
4: 料理で食べて美味しかったから
1: เธอไม่เคยไปประเทศไทยนะแล้วก็บอกว่าเธอกินร้านอาหารไทยแล้วก็อยากมาปรุงเองทำเอง
5: เป็นลูกค้าพี่ยศวัฒน์มานานขนาดไหนแล้วคะ
6: โอ้โห20แล้วมั้งคะค่ะ2020กว่าแล้วค่ะเพราะพี่อยู่มาเกือบ30แล้วค่ะตั้งแต่ร้านเดิมอะไรขาดอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งมาที่ร้านแล้วก็ของอร่อยเยอะค่ะอะไรเงี้ยขนมอะไรเงี้ยค่ะมีทุกอย่างมีปลาท่องโกด้วยนะคะ
1: แล้ววันนี้ซื้ออะไรบ้างครับผมซื้ออันนี
0: ้ยากับปลา
1: ปลาแดก
7: แล้
1: วนี่คือข้าวเหนียวมาบ่อยไหมครับผม
7: เดือนละครั้ง
1: วันนี้มาซื้ออะไรครับผม
8: วันนี้มาซื้อข

0: ค่ะใช่เพราะว่าจะทำกับข้าวเอง
1: โอ้ร้านนี้มันดียังไงครับ
0: เครื่องปรุงเยอะค่ะแล้วก็แบบของไทยอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยมีขนมด้วยค่ะ
1: คือตอนนี้มาอยู่กี่เดือนกี่วันเพิ่งมา
0: อยู่ได้2 อาทิตย์
1: อ๋อ2 อาทิตย์คิดถึงประเทศไทยแล้ว
0: ใช่
1: แต่มันต้องมาอีก
0: ใช่เดี๋ยวมาอีก
2: และนอกจากการขายสินค้าหน้าร้านแล้วหากลูกค้าไม่สะดวกมาที่ร้านทางร้านเอเชียซูเปอร์สโตร์ก็รับออเดอร์แล้วส่งทางไปรษณีย์ให้ด้วยนะคะสะดวกมากๆซึ่งแต่ละวันมีคำสั่งซื้อแบบนี้อยู่ไม่น้อยเลยค่ะ

0: ุณยศวัฒน์จะมาถึงวันนี้ได้ต้องฟันฝ่าอะไรมาบ้างตลอดเวลา30ปีตั้งแต่มาเป็นนักเรียนในญี่ปุ่นฟังไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากทำธุรกิจในญี่ปุ่นนะคะ
1: ไปมายังไงมาทำธุรกิจแบบนี
2: ้ที่ต้องขอบคุณทางพี่ชายของภรรยานะฮะที่มาเริ่มแนวทางตรงนี้ไว้ก่อนผมก็เหมือนกับว่ามาต่อยอดแล้วเผื่อว่าเราชอบธุรกิจด้วยหลังจากพวกพี่น้องที่เรียนจบกันแล้วก็กลับไปเมืองไทยแล้วก็ขายธุรกิจให้เราเมื่อก่อนก็ยังเป็นร้านเล็กๆนิดนึงยังไม่ได้มีการจดทะเบียนบริษัทอะไรนะฮะแล้วพอเราเองก็สมัยก่อนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยการจะทำธุรกิจหรือว่าทำบริษัทเนี่ยมันต้องมีคนญี่ปุ่นเพื่อที่ค้ำประกันหรือว่าเป
1: ็
2: นกรรมการบริษัทผมก็ต้องจ้างคนญี่ปุ่นเหมือนกัน
1: ที่โอ้ตอนนั้นผม
2: คนญี่ปุ่นเพื่อมาเป็นกรรมการบริษัทจะเริ่มก่อตั้งเริ่มต้น
1: การเริ่มเนี่ยอะไรมันยากง่ายครับ
2: ธุรกิจตรงนี้เนี่ยเป็นสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยข้างเคียงจะมีร้านอาหารไทยค่อนข้างที่จะเยอะมากเผอิญว่าร้านเราซื้อของมาเยอะก็จะต้องขายส่งด้วยขายส่งในย่านชินจูกุทั้งหมดเลยก่อนที่จะมีบริษัทใหญ่ๆที่จะมาแย่งตลาดลูกค้าเราเราก็เรียนรู้เรื่องกฎหมายเรื่องภาษีก็จะมีบ้างที่การธุรกิจก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไปเนาะอย่างที่อย่างเช่นเราอยู่ที่ในโซนย่านอิทธิพลใน
1: สมัยก่อนนี
2: ้
1: อ
2: ิ
1: ทธิพลนี่หนักมาก
2: ใช่ๆ
1: พูดง่ายคือยากุซ่าเยอะมากเดินทีมเป็น20 30คนเดี๋ยวนี้น้อยลง
2: สมัย20กว่าปี
1: ใช่ฮะ
2: พอปีนึงก็จะเอาดอกไม้มาให้เป็นธรรมเนียมแล้วเราก็จะมาเก็บทุกเดือนทุกเดือนอะไรอย่างนี้ถือว่าอย่างน้อยก็ไม่ทำให้เราแบบมีปัญหาอะไร
1: แต่ปัจจุบัน
2: นี้ถือว่า
1: ไม่มีเลยหลบใช่
2: ถือว่าเราทำธุรกิจแบบราบเรียบไม่ได้มีอุปสรรคอะไรตรงนี้นะฮะ
0: โอ้โหทำธุรกิจมาตั้งแต่สมัยยากุซ่าอย่างรุ่งเรืองแถวชิจูกุนะคะตอนนี้ไม่มีให้ต้องกังวลแล้วค่ะสิ่งที่ต้องพยายามน่าจะต้องเป็นเรื่องของการทำการตลาดที่ไม่ใช่เน้นแต่หน้าร้านการตลาดออนไลน์ก็สำคัญค่ะ
2: ก็จะเริ่มมีแบบทางไลน์เอ่ยทางอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของการตลาดกลุ่มลูกค้าปัจจุบันเนี่ยก็จะเริ่มเป็นผ่องถ่ายจากคนไทยที่เมื่อก่อนสัก 90% ที่เป็นคนไทยคนญี่ปุ่นก็ประมาณสัก 10%
1: สมัยก่อน
2: ใช่ฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเองโชคดีที่แบบพอเราทำการตลาดพอมาถึงจุดนึงเราก็จะเริ่มมีลูกค้าญี่ปุ่นเข้ามาหาเราเยอะขึ้นก็ประมาณสัก 70% คนไทยที่เหลือกับต่างชาติอะไรประมาณนี้
0: ถ้าถามว่าอะไรคือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่น่าจะส่งอิทธิพลไปทั่วโลกแบบไร้ข้อกังขาก็น่าจะเป็นอาหารไทยนี่แหละค่ะไปประเทศไหนๆก็จะต้องมีร้านอาหารไทยหรือแม้แต่ชาวเอเชียด้วยกันเวลาเปิดร้านอาหารก็ยังต้องอิงความเป็นอาหารไทยสักหน่อยแล้วจะขายได้ค่ะ
1: แล้วจุดเด่นของร้านนี่คืออะไรครับจุดเด่นของร้าน
2: จุดเด่นก็คงมีส่วนในเรื่องของการที่เราเปิดมานานด้วยอาจารย์ที่เราสะสมลูกค้ามาเรื่อยๆเป็นที่รู้จักนะฮะแล้วเราก็ทำการตลาดทั้งเว็บไซต์ทางอินสตาแกรมหรือว่าทาง Facebook เพื่อเพิ่มยอดลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่คอยติดตามเราผมคิดว่าระยะยาวการตอบรับแล้วที่เรามีลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผลจากการที่เราทำการตลาดแบบนี้แล้วก็เราก็พยายามหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาหมุนเวียนแล้วก็พยายามหาสินค้าที่หลากหลายเพื่อที่จะได้เห็นอ๋อมีวัตถุดิบมีอะไรครบทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องที่แบบสะดวกของมาครบ
1: การทำให้ลูกค้าเนี่ยติดเราหรือทำไงแบบทำให้โดนใจลูกค้า
2: 4-5 ปีที่ผ่านมาอาจารย์ผมเริ่มปรับวิธีวางสินค้าในร้านเพิ่มมาเป็นขนมด้วยแล้วมาเพิ่มเป็นอาหารด้วยนั่นแหละเป็นแบบเป็นเบนโตะแต่เราไม่ได้ราคาแพงในราคาที่ญี่ปุ่นจับต้องได้คนไทยซื้อได้วัตถุดิบผักสดเอ่ยเครื่องแกงเอ่ยเป็นของเราไม่ได้ต้นทุนราคาไม่แพงเราก็ขายในราคาที่ถูกได้อะไรประมาณนั้นก็เลยคิดในเรื่องของการทำราคาที่ไม่ต้องแพงให้ลูกค้าซื้อได้ง่ายขึ้นอะไร

0: มันก็เป็นการตอบโจทย์ลูกค้าอย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่เราทำอาหารกับข้าวเนี่ยลูกค้าจะมีมาเยอะมากกว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร
1: ์สิ่งที่ท่านพูดมาก็เพราะว่าท่านถนัดและทำมานานด้วยสำหรับคนอื่นอาจจะดูยากมากโอ้กว่าจะเจอคำตอบ
0: โชคดีที่ผมเองทำงานธนาคารมาก่อนที่เมืองไทยนะแล้วก็ภรรยาก็ดูในส่วนการเงินก็เลยมีส่วนของการบริหารที่เรื่องเงินเนี้ยต้องสำคัญที่สุดตลอด20ของปีที่ผ่านมาผมคิดว่าผมพยายามที่แบบทำให้ลูกค้าพอใจที่สุดที่เป็นคู่ค้าเรานะครับเหมือนกับว่าเราค้าขายเขาก็ต้องการเงินสิ้นเดือนเพื่อที่มาจ่ายหมุนเวียนในธุรกิจเหมือนเราเพราะสิ้นเดือนเราก็ต้องโอนค่าจ่ายให้ครบหมดทุกเจ้าในที่เหลือกำไรขาดทุนว่ากันอีกทีนึงอันนี้เราก็ต้องซื่อสัตย์กับทั้งลูกน้องด้วยกับคู่ค้าด้วย
2: นอกจากร้านที่โตเกียวแล้วคุณยศวัฒน์ก็ยังขยายตลาดไปที่โอซาก้าด้วยนะคะเพิ่งเปิดเมื่อกลางปี2023โดยให้ลูกชายเป็นคนดูแลแทนธุรกิจนี้ดำเนินไปได้ด้วยความขยันของทั้งครอบครัวจริงๆค่ะ
3: ตอนนี้เราจะมี3ชั้นนะครับเราเปิดร้านขายของชั้น1กับชั้น2แล้วก็ชั้น3ก็จะมีห้องครัวนะครับผมแล้วก็จะทำจากทั้งห้องครัวชั้น3แล้วก็มาวางตรงนี้นะครับผมส้มตำจะขายดีสุดเลยครับผมจะมีผัดไทยนะครับผัดซีอิ๊วไก่ย่างข้าวมันไก่ของหวานนี่มีหมดเลยอร่อยมากเลยอ่ะขายดีมากเลยครับทุกคนคนญี่ปุ่นคนไทยนี่ชอบกินกันครับผมเชลตรงนี้นะครับแล้วก็จะวางผักสดที่ว่าที่เราขายเหมือนประเทศไทยเลยตรงนี้คือจะมีสินค้าแล้วก็จะสั่งจากหลายที่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักไทยที่ทุกคนเคยเห็นกันหมดแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาก็จะไม่เคยเห็นเขาก็จะตกใจตรงพวกเนี้ยคือเพราะมันไม่เคยเห็นเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่คนญี่ปุ่นเจอแล้วก็จะเหมือนโอ้สุดยอดเพราะว่ามันจะมีหลายแนวคือเราจะวางขายพวกซีอิ๊วขาวน้ำปลาพวกนี้นะครับแต่ทุกคนเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเยอะขนาดนี้ก็จะมีของไทยนะครับที่ทุกคนเคยเห็นกันแล้วก็จะมีพวกของเวียดนามลูกมัมนะครับแล้วก็ซอนฟิลิปปินส
2: ์และเคยเห็นไหมคะร้านของชามมีที่ให้นั่งกินได้ด้วยตามสไตล์คนญี่ปุ่นค่ะบางทีรีบๆซื้อแล้วไม่ต้องไปหาที่นั่งกินก็เลยจัดที่กินให้ลูกค้าเลยตอบโจทย์มากค่ะ
3: ตรงนี้นะครับจะเป็นที่นั่งเล่นได้เป็น eat-in space นะครับก็ลูกค้าจะซื้อขนมกับข้าวแล้วก็ให้มาขึ้นมาข้างบนแล้วก็นั่งได้ครับแล้วก็ไมโครเวฟแล้วก็จะมีที่นั่งดื่มน้ำได้ฟรีนะครับผมก็ให้มานั่งเล่นคุยกันได้อนาคตคิดว่าจะเพิ่มสินค้าเยอะขึ้นเช่นพวกอินเดียสินค้าอินเดียเกาหลีจีนแล้วก็สำหรับพวกเรียกฮาลาลฟู้ดนะครับสำหรับคนมุสลิมเนี่ยครับ
2: ชื่นชมในความพยายามในการหาตลาดและต่อยอดสินค้าออกไปเรื่อยๆนะคะขอให้มีลูกค้าแวะเวียนมาไม่ขาดสายค่ะ
3: รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าเหมือนสนุกอยู่ครับไม่ใช่ว่าเหนื่อยมากคือเราไม่เคยทำบริหารพวกนี้นะครับแต่เหมือนเราทำเป็นก็เลยแบบว่าลองทำหน่อยลองทำแล้วก็อยู่ร้านแล้วก็ต้องเจอลูกค้าด้วยมีคนญี่ปุ่นคนไทยเหมือนหลายคนมาเลยแล้วก็ต้องมีอะไรฟิลอะไรเยอะมากเลยแล้วก็ต้องออกไอเดียว่าทำยังไงอย่างเงี้ยครับมันก็คือทำให้เราเหมือนมีอะไรคิดแล้วก็เหมือนทำเหมือนประสบการณ์เนาะไอ้ซันจิงยูเอกุจิจินะครับซื้อขอบคุณมากไอ้มาตัดสินใจมาสักอยู่ป้าเล็กป้าเล็กป้าเล็กนะครับคนที่ทำขนมอาหารให้เราหมดเลยพนักงานเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่โอซาก้าคือเราไม่ได้ว่าเอาพนักงานจากโตเกียวมาที่นี่เลยคือเราก็หาคนไทยพนักงานคนไทยที่โอซาก้าเลยนะครับผม
4: ผู้ชายอร่อยไหมป้า
5: ที่สุดอร่อยที่สุดพอทำแล้วก็ชมว่าอร่อยก็ดีใจครับมีแรงทำ
6: พอใช้ได้ไหมคะ
7: อร่อยอร่อยครับอร่อยครับ
2: ได้เห็นกันถึงก้นครัวเลยนะคะแม่ครัวก็เป็นคนไทยดังนั้นอาหารไทยในร้านไทยแท้แน่นอนค่ะดูให้รู้จากโอซาก้ากลับไปที่โตเกียวคุณยศวัฒน์ทำธุรกิจอีกอย่างที่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนค่ะ
1: ร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยของน้อยที่เมงโร
0: ่ครับผม
1: โอ้นั่นอะไรเนี่ยไทยสเน็กนี่จาก
0: ไทยได้รับใบ

0: ลักษณะที่ว่าเรานำวัตถุดิบของมาจากเมืองไทยโดยตรงโดยที่ทางสถานทูตเป็นคนที่ออกให้ฮะรับรองให้เขาอยากให้อาจารย์ไปดูด้านในที
1: ่
0: เตรียมวัตถุดิบอาหารที
2: ่
0: ปรุงในร้านที่นี่ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ปรุงเพื่อไปใช้ที่ร้านเอเชียด้วยครับ
1: อ๋อนี่คือที่ที่แหล่งผลิตอาหารต่างๆไปที่เอเชียโซด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างวันนี้มีสั่งอะไรไหมครับผม
0: ที่เตรียมก็คือเป็ดย่างที่เรามีหม้ออบเป็ดตรงนี้โดยตรงฮะแล้วก็เดี๋ยวทำหมูกรอบกันแล้วก็พวกเป็ดพะโล้ส่วนหนึ่งก็คือขายในร้านด้วยส่วนหนึ่งมื้อกลางวันกับมื้อเย็นแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็นำวัตถุดิบนี้ไปขายที่ร้านด้วยผมเคยเปิดร้านมา3ที่ที่นี่เป็นที่ที่4ร้านแรกเลยเนี่ยอยู่ที่ชิจิกุซังโจเมะเมื่อปี2000เริ่มทำร้านตั้งแต่ปี2000แล้ว
1: ครับผม
0: แต่ว่าด้วยช่วงแรกสุขภาพผมไม่ดีต้องกลับไปผ่าตัดเปลี่ยนไตที่เมืองไทยต้องขายธุรกิจตัวนี้ให้คนอื่นต
1: ่อเพราะว่าเราต้องดูแลร่างกาย
0: ใช่ๆครับในเมื่อเราเป็นเมนหลักที่ต้องดูแลเผอิญว่าครอบครัวก็ต้องดูแลทางซูเปอร์ด้วยผมเองก็พยายามดูภาพรวมแต่เมื่อสุขภาพไม่ดีก็ต้องขอเบรกตรงนี้นิดนึง
1: แต่จริงๆก็ไปได้ดี
0: ใช่ไปได้ดีไปได้ดี
1: ด้านที่2ที่3เป็นไงฮะ
0: ด้านที่2ที่3ก็คือเหตุการณ์ในมุมที่ว่าเราไปเปิดร้านก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่สะดวกอาจารย์มันไกลไปนิดนึงแล้วร้านมันเล็กการบริหารไม่คุ้มกับเรื่องกับรายได้กับค่าใช้จ่ายดูแล้วมันไม่คุ้ม
1: ตอนนี้รวบรวมประสบการณ์ก็เลยมาประสบความสำเร็จในที่นี
0: ้ใช่ใช่ครับ
1: เป็นเวลา10กว่าปีแล้ว
0: 10กว่าปีแล้วครับวันนี้ทำให้อร่อยนะวันนี้จะได้ออกทีวีบ้านเราแล้วน้องโจ้เป็นไงวันนี
3: ้สบายดีคร
0: ับสบายดีนะโอเคเลยเพิ่งมาได้2อาทิตย์มาผมรับเป็นพนักงานประจำที่นี่เลยครับเป้เริ่มมาทำได้ประมาณได
3: ้
0: เกือบเดือนแล้วฮะน้องเป็นผู้จัดการที่นี่ครับเป็นคนที่แนะนำให้ผมที่นี่แหละบอกก็ต้องมาช่วยดูแลให้แล้วกัน
4: พี่น้อยเขาบอกว่าอยากได้ร้านที่ใหญ่ๆกว้างๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่าตอนนั้นก็ทำร้านอยู่เหมือนกันแล้วก็มีคนมาแนะนำว่ามีร้านอาหารสนใจมาดูไหมอะไรเงี้ยก็เลยไม่เคยพี่น้อยก็ได้พาพี่น้อยมาดูก็ถูกใจปิ๊งเลยพี่น้อยเขาเป็นคนใจเย็นไม่ดุไม่ใช้คำหยาบคายก็คือจะบอกจะใช้ภาษาสุภาพคุยกัน
5: ใครโดนดุเลย
4: เด้อเคยค่ะแต่ดูแบบผู้ดี
0: บางอย่างเนาะผมว่าเราทุกคนก็ทำงานเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเราเอาเหตุผลคุยกันน้องรุ่งก็แบบผมให้เกียรติไม่ค่อยได้มาดูแลประมาณเดือนมาประชุมครั้งหนึ่งเขาทำได้ดีก็ไม่ได้ไปกล้ากล่าเขาเพราะว่างานทุกอย่างเนี่ยให้สเปคเขาอิสระไม่ว่ากุ๊กไม่ว่าแต่ละคนเราทำงานแบบเป็นผู้ใหญ่กัน
6: เห็นถึงความเป็นกันเองที่คุณวสวัตมีให้กับน้องๆในร้านมากเลยนะคะแบบนี้อยู่กันได้ยาวๆขยันทำงานแน่นอนค่ะ

0: ลองให้อาจารย์เทสอาหารดูครับผมวันนี้จานนี้จะเป็นปอเปี๊ยะสดจะคนละสไตล์กับที่เมืองไทยเรา
1: oh. อ
0: ันนี้คือจะใช้แผ่นปอเปี๊ยะที่เรามาห่อกับผักนะฮะ
1: oh.
0: แล้วก็ผสมกับคนญี่ปุ่นก็จะชอบทานเป็นเหมือนกับว่าเป็นออเดอร์จานแรก
1: mm.
0: จะสั่งกันเกือบทุกโต๊ะนะฮะแล้วก็จะเป็นคนญี่ปุ่นชอบทานเป็นแกงเขียวหวาน
1: oh.
0: ต้มยำกุ้ง อันนี้คือเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่
1: mm.
0: แต่โดยทั่วๆไปลูกค้าญี่ปุ่นก็จะทานได้หลากหลายขึ้นจากเมื่อก่อนเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมา
1: mm.
0: ผมถือว่าโชคดีที่เขาได้เรียนรู้รสชาติอาหารไทยชอบเผ็ดมากขึ้นชอบอะไรหลายอย่างผมก็เลยเพิ่มเป็นเมนูเผ็ดเพราะเรามีที่อบโดยตรงที่นี
1: ่
0: เป็นเมนูเสริมขึ้นมาอยากให้ลูกค้าได้ทานหลากหลายขึ้น
2: งั้นก็ขออนุญาตทานเลยนะ
0: อาจารย์เชิญเชิญ
2: อร่อยมากเต็มปาก
1: ชอบผักอยู่แล้ว
0: อาหารไทยเนี่ยคนญี่ปุ่นไปเมืองไทยกันเยอะได้ทานได้เห็นอะไรหลายอย่างและชอบคนญี่ปุ่นจะชอบวัฒนธรรมไทยมากแต่ที่ชอบสุดก็คืออาหารคนญี่ปุ่นถ้าได้ทานอาหารไทย

รู้สึกว่าเขามีความสุขผมเห็นแล้วว่าไม่ว่าทั้งวัยรุ่นวัยกลางคนหรือว่าคนที่มีอายุผมได้สัมผัสด้วยตัวเองว่าชอบผมก็มองว่าเรามาถูกช่องทางถึงเรามาประกอบอาชีพไม่ถึงกิจที่ใหญ่โตจนเกินไปแต่เราก็ถือว่านำเสนอในความเป็นไทยแล้วก็มีสถานที่ที่อยากให้ลูกค้าได้แวะเวียนเข้ามาทานลูกค้าจะถามให้มีร้านอาหารที่ไหนบ้างแต่อาจจะไกลกันหน่อยบางครั้งเราก็แนะนำไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านเราอาจจะแนะนำที่ร้านใกล้เคียงที่ชิโนโคโบมีร้านคุณแม่ร้านส้มโอร้านอะไรที่แบบเรารู้จักกันเป็นเพื่อนกันก็เราก็แนะนำกันไปไม่ได้จำเป็นเฉพาะมาที่ร้านเราที่เดียวอะไรอย่างนี้เราก็ได้เหมือนกับว่าได้เป็นการช่วยเหลือร้านอาหารไทยด้วยกันแนะนำด้วยกันเองอะไรอย่างนี้ช่วยกันพึ่งพาอาศัยกันผมมองในร่วมของแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันตรงนี้มากกว่า

0: าถึงวันนี้เนี่ยถึงอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่ใหญ่โตนะอาจารย์เนาะแต่ก็ยังมีความภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำมาขนาดนี้ก็อาศัยความพยายามความอดทนความตั้งใจและความรับผิดชอบรับผิดชอบในนี้คือรับผิดชอบต่อบุคลากรของเรารับผิดชอบกับครอบครัวที่เราต้องทำธุรกิจเพื่อมีเงินส่วนหนึ่งส่งการศึกษาให้เขาและขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงของครอบครัวเราเองแล้วก็ความยั่งยืนของธุรกิจของตัวเราการทำธุรกิจสำคัญเรื่องภาษีถ้าเราไม่มีการจ่ายภาษีตามกำหนดเลยปัญหาธุรกิจอะไรก็จะตามมาหลายๆเรื่องที่ผมสัมผัสได้ด้วยตัวเองแต่เรื่องวิธีวิสเนียมันอยู่ที่ว่าความสามารถทักษะของเราเราจะทำที่ไหนอะไรยังไงถ้าเรามีเงินทุนเราจ่ายภาษีเราก็ขอระบบสินเชื่อของธนาคารญี่ปุ่นได้แต่ถ้าเราไม่มีการจ่ายภาษีเราจะไปของวงเงินที่อยากมาทำธุรกิจต่อตรงนี้คือทางรัฐบาลเขาไม่อนุมัติเด็ดขาด
1: มันจะยากนะ
0: พอเราทำธุรกิจเราจะรู้ว่าตรงนี้ปัจจัยตรงนี้คือสำคัญที่สุด
2: แต่ว่าในญี่ปุ่นก็ยังมีร้านขายของชำที่เป็นสินค้าจากเมืองไทยอีกหลายร้านอย่างร้านใหญ่ๆที่ถ้าเราค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วจะต้องเจอแน่ๆก็คือร้าน Thailand Shop ถึงร้านจะไม่ใหญ่แต่เขามีอะไรไปดูกันค่ะเจ้าของร้านบอกกับเราว่ามาทำร้านนี้ได้เกือบ40ปีแล้วไม่แปลกใจว่าทำไมถึงได้เป็นร้านที่มีคนรู้จักนะคะซึ่งในระยะแรกๆก็ไม่เป็นที่นิยมในหมู่คนญี่ปุ่นเพราะเห็นว่าเป็นร้านขายของชาวต่างชาติจนเมื่อผ่านไปประมาณ20ปีถึงได้เป็นที่ยอมรับตอนนี้ 75% ของลูกค้าเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะเพราะในร้านมีทั้งอาหารไทยแล้วก็มีของชำจากเมืองไทยเยอะแยะเลยค่ะและที่สำคัญเป็นสินค้าที่พี่แจมพยายามหามาจากแหล่งผลิตที่เป็นชาวบ้านในเมืองไทยแต่ต้องได้มาตรฐานเท่านั้นเพราะสินค้าทุกตัวผ่านการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของญี่ปุ่นเรียบร้อยค่ะและที่แจมไปกว่านั้นก็คือทางร้านมีการผลิตซอสหลายอย่างจากโรงงานในเมืองไทยส่งตรงมาขายในญี่ปุ่นในแบรนด์ของทางร้านเองเลยนะคะดังนั้นจึงขายได้ในราคามิตรภาพมากๆตั้งแต่ฮอกไกโดถึงโอกินาวาเป็นลูกค้าของพี่แจมทั้งนั้นค่ะเพราะขายส่งไปทั่วญี่ปุ่นเลยดูแล้วก็ปลื้มใจในความสำเร็จของคนไทยในญี่ปุ่นมากๆนะคะงานแบบนี้นอกจากจะเป็นผลดีกับเจ้าของกิจการแล้วยังสร้างงานให้กับคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นได้มากเพราะใครจะไปรู้เรื่องอาหารไทยได้ดีไปกว่าคนไทยจริงไหมคะขอให้ทุกร้านขายดีเป็นที่รู้จักในหมู่คนญี่ปุ่นให้มากยิ่งๆไปเลยค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรมะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคน

0: เอิ่น
1: ตัมนมยังสุทธัตระภะคะวะโตปุพพภาคะนมะคารังโรมะเส

0: คติธรรมนำชีวิต
1: ตามภาวะสังคมในปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่าเป็นสังคมแห่งความวุ่นวายเป็นสังคมแห่งความหวาดกลัวเป็นสังคมแห่งความมุ่งหวังที่จะพึ่งอะไรกันดียากมากเลยที่จะหาใครเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้จะพึ่งพ่อพึ่งแม่ก็แย่จัดจะหันหน้าเข้าวัดตัดนิสัยเข้าหาครูบาอาจารย์ก็สะท้านในหัวใจจะพึ่งใครกันหนอท้อใจจังปัญหาทั้งหมดเนี่ยโดยหลักใหญ่ก็คือขาดสามัคคีสามัคคีก็คือการร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือว่าเห็นเหมือนกันทำเหมือนกันพูดเหมือนกันคิดเหมือนกันถ้าทำได้อย่างนี้ความสามัคคีก็เกิดขึ้น
0: วันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมีย

0: ตอนนี้นะครับวางอยู่กับพระเทพสิงหาวราจารย์นะครับเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับขอกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: ครับผมวันนี้ตัววังเองพร้อมมากๆเลยนะครับที่จะได้เรียนรู้หลักธรรมหลักศาสนานะครับและวังก็เชื่อว่าคนดูที่กำลังดูอยู่ทางบ้านก็พร้อมที่จะรับฟังไปพร้อมๆกันด้วยครับพระอาจารย
1: ์ด้วยความยินดี
0: ครับผมอย่างผมเองเนี่ยก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดามีความรักมีความโลภมีความโกรธมีความหลงหมดคนทั่วๆไปแบบนี้ครับที่เขาอาจจะมีอารมณ์เหล่านี้เขาจะทำยังไงให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ครับอาจารย์เพื่อที่จะได้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมแบบนี้ครับอาจารย
1: ์เรื่องของอันนี้ก็เกิดต้องเกิดจากการฝึกการใช้สติให้รู้เท่าทันอารมณ์ของเรา
0: ครับ
1: คือถ้าเราความโกรธมันมีเหมือนกันทุกคนแหละแต่อยู่ที่ใครสามารถที่จะในขณะที่เรายังเป็นมนุษย์สามัญธรรมดาอย่างที่คุณวางว่าเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันสามารถมีได้ทุกคนแต่อยู่ที่คนคนนั้นได้ฝึกได้ให้รู้ให้เท่าให้ทันความโกรธนี่ก็เหมือนไฟ
0: ครับอาจารย์
1: เนี่ยไฟเบื้องต้นก็คือจะเผาตนเองก่อนนะความโกรธนี่ถ้าเราไม่ระงับยับยั้งผลตามมานั่นก็จะร้อนแรงสมมติเรื่องของอารมณ์เนาะคุณวางลองดูว่าเวลาจะเกิดพายุมาเนี่ยเกิดพายุมาเนี่ยพายุมานี่บางทีบ้านเรือนล้มระเนระนาดต้องอุตสาหพัดทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายแต่ถ้าพายุจะมาพายุอะไรจะมาเมื่อไรอย่างนี้เขาจะมีการพยากรณ์ล่วงหน้าว่า2วัน3วันนะวันที่นั้นระหว่างที่นั้นพายุจะมาอากาศจะหนาวจะเย็นฝนจะตกหนักตกเบาเนี่ยเขาพยากรณ์ล่วงหน้าแล้ว
0: ครับ
1: แต่อารมณ์พายุอารมณ์นี่พยากรณ์ไม่ได้บางทีก็เกิดแป๊บเดียวเลยแต่ถ้าเรารู้เท่าทันของอารมณ์เนี่ยนะเท่าทันของอารมณ์อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงเนี่ยเพราะนั้นคนเราสังเกตดูเนี่ยผู้ที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะรักษาอารมณ์ได้ดีรักษาอารมณ์เพราะนั้นการรักษาอารมณ์เนี่ยถ้าเราเห็นโทษของความโกรธให้โทษของโกรธเนี่ยเราพิจารณาว่าโกรธไปเรื่องนั้นตามมาเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนตามมาเนี่ย
0: ร
1: เราใช้สติพิจารณารู้เท่าทันอารมณ์เราดับอารมณ์ร้อนก็การที่ใช้อารมณ์นี่นะบางทีเราอาจจะเผลอไปคือมันจะเหมือนทุกอย่างมีหลายปีนะอาตมาจำได้เคยมีข่าวว่าในหน่วยงานหน่วยเทศบาลตำบลหรืออะไรนะอบต.เนี่ยคนนั้นเนี่ยที่เขาเป็นนายกเขาเป็นคนดีเป็นคนมีศีลเป็นคนมีธรรมเป็นคนที่ได้รับยกย่องได้รับรางวัลคนเคารพนับถือมากมายทีนี้

0: มีวันหนึ่งมีการประชุมกันเพราะมีประชุมกันเนี่ยความคิดเห็นหลากหลายก็มีการถกเถียงกัน
1: ครับอาจารย์
0: พอการถกเถียงกันเนี่ยเพียงชั่วอารมณ์แวบเดียวท่านเองเนี่ยก็มีการยิงกันเข็นฆ่ากันเพราะนั้นมันเสียทั้งหมดเลยอะไรที่เขามีก่อนๆนั้นทั้งชื่อเสียงเกียรติยศทั้งเรื่องของความเคารพนับถือเรื่องของความเชื่อถือเชื่อมั่นเนี่ยมันหายไปหมดเลยเนี่ยเพราะอารมณ์ชั่ววู
1: บ
0: เพราะนั้นเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองเสียทั้งเกียรติยศชื่อเสียงบางทีเสียชีวิตไปด้วย
1: ครับอาจารย์
0: เนี่ยเพราะนั้นการรักษาอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์พอมันจะเกิดขึ้นเราก็พยายามดับอารมณ์ระงับยับยั้งได้นี่ก็จะเป็นดีเพราะนั้นปัจจุบันนี้ได้เห็นว่าคนกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยก็ไม่ยอมกันละ
1: จริงครับอาจารย์
0: แล้วก็สิ่งที่ตามมานั้นก็ไม่ได้เป็นเฉพาะตัวเองบางทีไปกระทบกับคนรอบข้างด้วยมีปัญหาตามมามากมายเพราะนั้นการเจริญสติการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอะไรนี่บางทีก็ช่วยได้นะ
1: ครับอาจารย์
0: โดยทำให้ใจเย็นลงทำให้ใจเยือกเย็นสุขุมคิดหน้าคิดหลังรอบคอบไตรตรอง

0: าจารย์ครับอย่างเรื่องของโลกสมัยนี้ครับเรื่องของสื่อโซเชียลมันเร็วมากครับอาจารย์แล้วก็น้องๆเยาวชนวัยรุ่นเลยครับเสพสื่อกันอยากจะถามพระอาจารย์นะครับว่าน้องๆหรือว่าปุถุชนทั่วไปคนที่จะเสพสื่อเหล่านี้ครับควรจะต้องมองข่าวหรือมองสื่อแบบนี้ยังไงครับอาจารย
1: ์ก็อยากให้ใช้วิจารณญาณคือพยายามแยกแยะก่อนอย่าเชื่อตามที่ได้ยินมาได้เห็นมาได้ฟังมาให้เราแยกแยะให้ถูกต้องว่าอันนี้อาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได
0: ้ครับอาจารย
1: ์เพราะว่าสื่อปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เกิดไม่ได้มีการกลั่นกรองใครมีความคิดเห็นอะไรอย่างไรอยากจะเสนอลงไปก็สามารถใส่ไปได้เลย
0: จริงคร
1: ับ แล้วก็ถูกไม่ถูกก็ไม่รู้แล้วคนก็มีการคอมเมนต์ต่างๆมากมาย
0: จริงครับ
1: ทีนี้ในส่วนเหล่านั้นก็จะมีส่วนทำให้คนคล้อยตามก็มีเห็นด้วยก็มีไม่เห็นด้วยก็มีถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนเนี่ยสื่อก็ไม่มากเหมือนปัจจุบัน
0: จริงครับอาจารย
1: ์เป็นหนังสือพิมพ์ก็ดีเป็นข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ก็มีเขาจะมีบรรณาธิการมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง
0: ครับอาจารย
1: ์ว่าควรนำเสนอหรือไม่มีประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ไหมมีผลกระทบด้านลบด้านบวกไหมเพราะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นว่าปัจจุบันเป็นอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องก็ได้ไม่ถูกต้องก็ได้ถ้าเราใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็นำมาบูรณาการนำมาใช้เลือกเอาส่วนที่ดีๆส่วนที่เราเห็นว่าอันนี้ก็ไม่เหมาะไม่ถูกเราก็ตัดทิ้งไป
0: จริงครับอาจารย์
1: แล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นให้ใช้วิจารณญาณใช้ปัญญา
0: จริงครับ
1: ปัญญาวิเคราะห์แยกแยะก่อนที่จะเชื่อตามนั้น
0: จริงครับพูดจริงๆเดี๋ยวนี้สื่อสมัยนี้ก็ใครๆก็เขียนได้นะครับอาจารย
1: ์
0: แบบใครก็เขียนได้โพสต์ได้เขียนได้หมดเดี๋ยวนี้มันก็เลยไปเร็วมากเลยอาจารย์อาจารย์ครับอย่างผมเติบโตมาครับผมจะได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็จะได้ยินคำว่าอธรรมอาจารย์แบบจริงๆผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำว่าอธรรมสักเท่าไหร่เลยครับแต่ว่าคำว่าธรรมะเนี่ยเราโตมากับคำนี้ครับอาจารย์คำว่าอธรรมจริงๆมันแปลว่าอะไรครับ
1: ก็ตรงข้ามกับธรรมะนะ
0: ครับอาจารย
1: ์ธรรมะนี่ถ้าสรุปง่ายคือธรรมะให้ดีให้งามให้สุข
0: ครับ
1: อธรรมก็ตรงกันข้าม
0: ครับ
1: ธรรมะเราปฏิบัติธรรมะแล้วก็ให้เราทำให้เราดีขึ้นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นธรรมะทำให้เรามีความสุขธรรมะทำให้เราทำอะไรถูกต้องเป็นความดีความงามให้นอกจากธรรมะยกย่องเราให้ได้อย่างสมมติคนที่มีธรรมะนะคนนี้เป็นคนมีความอดทนคนนี้มีความขยันคนนี้เป็นมีความกตัญญูเนี่ยคือยกระดับจิตใจคนให้ดีขึ้น

0: ขึ้นธรรมะให้งามก็คือธรรมะนี่ทำให้จิตใจเขางดงามมีเมตตามีคุณธรรมมันมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตและธรรมะให้สุขก็คือเมื่อเขาทำแล้วปฏิบัติแล้วเขามีความสุขทางจิตใจเนี่ยแต่ถ้าเป็นอธรรมก็จะเป็นตรงข้ามเลยนะอธรรมก็คือเป็นฝ่ายบาปเนาะถ้าบาปกับบุญกับธรรมะเป็นเรื่องบุญอธรรมก็เป็นเรื่องบาปก็คือการประพฤติผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งตัวเองบุคคลอื่นนั้นเป็นฝ่ายอธรรมตรงกันข้าม
1: ชัดเจน
0: เป็นความมืดบอดทางจิตใจ
1: คร
0: ับ
1: อาจารย
0: ์ธรรมะให้แสงสว่างแต่อธรรมให้ความมืดเพราะนั้นเราจะเดินทางให้ถูกต้องก็เดินทางตามธรรมถ้าเป็นอธรรมก็เดินทางไปสู่ความมืด
1: ครับอาจารย์ พระอาจารย์ครับอย่างเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของเวลาปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่เสียอย่างเงี้ยครับอย่างเวลาที่ผมทำบุญตักบาตรให้กับอากงผมเนี่ยที่เสียไปแล้วกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ครับเราจริงๆผมก็ถามคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าเขาจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำให้เขาหรือเปล่าเลยครับอาจารย
0: ์ก็กันได
1: ้ครับ
0: คือบุญคือความเชื่อของเราเนาะคนชาวพุทธของเราเนี่ยผู้ที่ลงรับดับขันไปท่านได้ทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลนั้นเป็นส่วนของท่านที่ท่านได้กับตัวท่านเองทำด้วยเองนะทีนี้เมื่อลงรับดับขันไปแล้วเนี่ยลูกหลานทำให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตัญญูไปรู้จักบุญคุณท่านกตเวทีคือการตอบแทนเมื่อท่านลงรับดับขันไปแล้วเราจะตอบแทนท่านด้วยวิธีการอื่นเช่นจะเอาอาหารที่ท่านชอบท่านกินอร่อยๆไปให้ท่านกินไม่ได้จะเอาเสื้อผ้าที่ท่านชอบสีแบบนี้ไปให้ท่านก็ไม่ได้จะเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์สินไปให้ท่านเอาสิ่งอะไรที่ท่านชอบไปให้ก็ไม่ได้
1: จริงคร
0: ับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้ได้ก็คือบุญกุศลทานศีลภาวนาเพราะนั้นบุญกุศลที่เราเกิดจากการทำเนี่ยเป็นการแสดงความกตัญญูด้วยกับบุญเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รับทราบอนุโมทนาบุญนะเพราะก็การทำบุญผู้ที่ลงรับดับขันก็จะตามความเชื่อของเราว่าท่านสามารถรับทราบด้วยจิตด้วยวิญญาณก็ได้เสวยบุญนั้นแต่ถ้าท่านไปจุติหรือไปในส่วนที่เป็นสุคติไปพ้นจากภพนั้นไปแล้วเนี่ยบุญนั้นก็ตกไปของเรานั่นแหละต่อไปก็ไม่ได้ไปไหนก็ไปของเรานั่นแหละ
1: ครับ อ๋อผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดอากงผมไปเกิดแล้วแล้วเราทำบุญให้กงแล้วใครได้เอ่ยอ๋อแปลว่าจริงๆสุดท้ายมันก็กลับมาหาเราอยู่ดีโอ้อันนี้ผมเพิ่งทราบเหมือนกันครับดีใจจังอาจารย์ครับจริงๆชื่อผมครับอาจารย์ชื่อผมจริงๆชื่อวางใช่ปะชื่อวางเนี่ยจริงๆมาจากคำว่าปล่อยวางครับซึ่งจริงๆผมก็เลยมีความคิดในใจว่าไอ้คำว่าปล่อยวางกับความเฉยชาหรือเย็นชาครับบางทีมันใกล้กันมากเลยครับอาจารย์บางทีเรามองคนว่าเขาปล่อยวางแล้วเขาปลงแล้วแต่บางทีเราก็ดูไม่ออกว่าอันนี้คือเขาเย็นชาอยู่หรือเปล่าเราสามารถแยกแยะได้ไหมครับหรือมันคล้ายกันไหมครับอาจารย์จริงๆแล้ว
0: คำว่าปล่อยวางนี่คือการไม่ยึดติด
1: ครับอาจารย
0: ์ไม่ยึดติดเป็นไม่ผูกมัดไม่ยึดติดไม่ผูกมัดไม่ไปยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเราปล่อยเราวางส่วนการเพราะการไม่ยึดติดการไม่ไปผูกมัดเนี่ยมันทำให้เราปลอดโปร่งโล่งสบาย
1: ครับอาจารย
0: ์ถ้าเรายังไปผูกมัดยังติดอยู่ยังยึดมั่นอยู่ตรงนั้นนี่มันก็จะนำแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนของกังวลมาให้เราถ้าเราปล่อยได้วางได้อ๋ออย่างคนการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องของกฎกติกาของธรรมชาติทุกคนต้องเจ็บต้องตายเนี่ยถ้าเราคนนี้ตายแล้วคนนี้จากเราไปแล้วเรายังยึดติดว่าไปคร่ำครวญอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือชีวิตของเราก็จะเศร้าหมอง
1: ครับอาจารย
0: ์ส่วนคำว่าเฉื่อยชานี่คือการทำอะไรอืดอาดเฉื่อยเชื่องช้าไม่กระฉับกระเฉงเนี่ยคนละอย่างกัน
1: ครับ
0: ตัวละอย่างไม่เหมือนกันนะครับ

0: ไปวางได้หรือยังตอนนี้มีปล่อยบ้างไหม
1: ปล่อยไปเยอะแล้วครับพยายามจะปล่อยทุกอย่างแล้วครับตอนนี้
0: เพราะว่าชื่อ
1: ใช่ครับใช่เพราะว่าจริงๆผมอยู่กรุงเทพผมก็จะเห็นอยู่ว่าชีวิตมันเร่งรีบทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดเลยแต่พอเราได้มาวัดเนี่ยครับมันเหมือนเราปล่อยได้ครับรู้สึกว่าม
0: ีความสบายใจ
1: มีความสบายใจแล้วเราก็เริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมดาครับอาจารย์มันก็เลยค่อยๆปล่อย
0: ได้ก็เหมือนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเวลาท่านทำงานทำธุรกิจอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: ท่านมาก็พออายุมากขึ้นท่านก็มอบให้คนสืบต่อบางทีได้ยินคำว่าวางใจอ๋อคนนี้เขาวางใจได้คำว่าวางใจก็คือปล่อยวางได้ให้สามารถให้เขาดำเนินการได้คือไม่ต้องไปอันนี้กับเขาแล้วคือวางใจได้ปล่อยได้และเขาสามารถดำเนินการได้เนี่ย
1: ค
0: ือลักษณะคือเราไม่ต้องไปยึดติดแล้วให้เขาแล้วก็ยังต้องไปติดตามต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือยังปล่อยไม่ได้ยังติดยังยึดอยู่ก็ต้องเป็นทุกข์เป็นกังวลเนี่ยแต่ถ้าปล่อยได้วางได้วางใจแล้วเอาคนนั้นเขาปล่อยให้เขารับผิดชอบไปวางใจไม่ต้องไปห่วงอะไรละคือสิ่งผูกมัดยึดติดของเราก็ปล่อยไปทีละเปลาะแล้วก็โล่งใจไปไหนก็ได้วางใจเขาได้
1: จริงครับอาจารย์อาจารย์ครับคนสมัยนี้ครับด้วยสถานะแบบเศรษฐกิจด้วยสภาวะเศรษฐกิจด้วยหลายๆอย่างเลยครับคนเดี๋ยวนี้มีหนี้สินเยอะมากครับอาจารย์แล้วก็เห็นข่าวเยอะเหมือนกันที่บางทีเขาเครียดมากบางทีถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยในทางธรรมพระอาจารย์มันมีวิธีแก้ปัญหานี้ไหมครับเรื่องของความเครียดเหล่านี้ครับความหนี้สินต่างๆที่รุมเร้าคนอยู่ตอนนี้ครับ
0: อันนี้ก็คือถ้าจะแก้ก็ต้องไปแก้ตั้งแต่ต้นเหตุเนาะถ้าไปแก้ปลายเหตุนี้ก็จะมีเนี่ยความเดือดร้อนที่ถึงฆ่าตัวตายนะก็ในเรื่องของสิ่งนั้นมันเกิดจากความอยากนะตัณหาคือความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นเห็นเขามีรถก็อยากได้รถเห็นเขามีโทรศัพท์ยี่ห้อดีๆก็อยากจะเป็นอย่างเขาอยากเป็นอย่างเขาแต่ไม่เป็นอย่างเขาความพร้อมของคนเราไม่เหมือนกัน
1: จริงครับ
0: วิถีชีวิตเราแตกต่างกันแล้วก็การใช้ชีวิตของคนปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี้เขาจะใช้แบบชีวิตเรียบง่ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ต้องรีบร้อนกระตือรือร้นอะไรทีนี้พอการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยคนจะติดเรื่องของวัตถุเยอะ
1: จริงครับ
0: ไปยึดกับสิ่งนั้นเสื้อผ้าต้องดีนาฬิกาต้องดีรองเท้าเสื้อผ้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างกระเป๋าแบรนด์เนมคือเอาดูโก้ดูหรูไว้ก่อนอย่างเงี้ยทีนี้ก็ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินครับบางคนก็ติดเรื่องของการพนันก็มาจับเป็นเรื่องของอบายมุขอีกนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยการที่พุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องของธรรมะนะอุอากสะอุอากสะเนี่ยคือถ้าทั่วไปพูดเวลาพูดกันให้คนเข้าใจง่ายคือเขาเรียกว่าเป็นคาถาหัวใจเศรษฐีแต่เป็นหัวข้อธรรมที่จำง่ายอุอากสะอุมาจากคำอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอามาจากคำว่าอารักขาสัมปทาพร้อมถึงพร้อมด้วยการรักษาคือการเก็บออมกะกัลยาณมิตรตาคบคนดีสะคือสมชีวิตาใช้ชีวิตพอสมควรคือใช้ชีวิตให้สมกับฐานะของเรา
1: จริงครับ
0: เพราะนั้นถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรมีความตั้งใจทำการทำงาน เมื่อทำการทำงานก็ต้องรู้จักการเก็บออมต้องรักษาทรัพย์ของเราว่าควรจะแบ่งจัดสรรใช้จ่ายอย่างไรเก็บอย่างไรมีวิธีการเก็บเข้าใจรักษาว่าไหนควรรักษาไหนควรเก็บแล้วก็ใช้จ่ายยังไงกัลยาณมิตรคือการคบเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าได้กัลยาณมิตรที่ดีคนโบราณท่านว่าถ้าเป็นภาษาเหนือเขาเรียกว่าคบแห้งเป็นแห้งคบกาเป็นกาเคยได้ยินเรื่องเขาบอกว่าอย่างการปลูกบรเพ็ดเนี่ยปกติมะม่วงเวลาปลูกต้นมะม่วงเวลาออกลูกออกผลมันมะม่วงจะมีรสหวานใช่ไหมรสเปรี้ยวบ้างแต่ถ้าเอาต้นบรเพ็ดไปปลูกที่กับต้นมะม่วงเนี่ยบรเพ็ดมันก็จะขึ้นไปตาม ามต้นมะม่วง
1: ครับอาจารย
0: ์แล้วก็มันจะมีเป็นออสโมซิสเข้าไปความขมของโปรเฟสที่จะเข้าไปเอา

0: ม่วงมาอันนี้เขาว่านะเอามะม่วงมากินมันจะเป็นรสขมเพราะนั้นการคบเพื่อนก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยที่เราจะได้ยินว่าไม่ค่อยฟังพ่อฟังแม่ต้องฟังเอาเพื่อนเป็นหลัก
1: จริงครับ
0: พอติดเพื่อนแล้วเพื่อนคบคนผ่านไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล
1: จริงครับ
0: คือถ้าคบคนใดเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บหอมรอมริบมีสักอย่างแล้วถ้าเกิดไปได้เพื่อนไม่ดีก็จะชักจูงเราไปทางที่เสื่อมเสียแล้วก็สิ่งที่เรามีอาจจะหมดจะหายไปก็ได้เพราะนั้นกัลยาณมิตรตาท่านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำอันนี้ให้ด้วยทำให้ชีวิตเรามีความเจริญเพราะนั้นการรักษาทรัพย์การคบเพื่อนก็สำคัญถ้าเราฟุ่มเฟือยแล้วก็สมาชีวิตใช้ชีวิตพอสมควรก็คือให้รู้จักฐานะของตัวเองรู้จักฐานะของตัวเองว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างไรจะเป็นอยู่อย่างไรให้อยู่เป็นไม่ฝืดเคืองเกินไปไม่อัตคัดเกินไปแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปให้พอดีใช้ชีวิตพอสมควรสมัครชีวิตา
1: ถูกครับเห็นด้วยเลยครับเพราะถ้าเรามีสติเรารู้จักตัวเองแล้วเข้าใจตัวเองผมว่าปัญหานี้เนี่ยมันก็จะคลี่คลายได้พระอาจารย์ครับจริงๆอีกคำถามนึงที่ผมสงสัยมากๆครับในเรื่องของจุดมุ่งหมายของชีวิตคนเราอะครับอาจารย์เราเกิดมาบนโลกแล้วอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราควรจะมองจุดมุ่งหมายของชีวิตเราไปในทางธรรมนะครับอาจารย์เราควรจะมองไปในทิศทางไหนครับเพื่อให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตของเราอะครับอาจารย์
0: จุดมุ่งหมายของชีวิตใช่ไหม
1: ครับ
0: เป้าหมายของชีวิตเนี่ยก็คือความสุขนั่นแหละทำงานขยันมันเพียรไปสุดที่สุดคือต้องการความสุข
1: ครับผม
0: จะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะพูดจะทำจะคิดอะไรก็เป้าหมายที่สุดคือความสุขการดิ้นรนการแสวงหาที่สุดท้ายก็คือความสุขการเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนก็ต่อไปประกอบอาชีพการงานก็ต้องการความสุขให้ครอบครัวมีความสุขให้ชีวิตมีความสุขให้การดำเนินชีวิตมีความสุขให้ความเป็นอยู่มีความสุขให้สุขภาพมีความสุขความสุขเป็นที่ปรารถนาเพราะนั้นสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันที่พุทธเจ้าท่านออกบวชหรือตรัสสอนทุกอย่างคือเพื่อให้เกิดการดับทุกข์พอดับทุกข์ได้ความสุขก็ตามมาเพราะนั้นเป้าหมายของชีวิตทุกคนคือความสุขปฏิบัติธรรมเป้าหมายคือความสุขสุขทางกายออกกำลังเป้าหมายคือความสุขทางกายทางสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคือความสุขเพราะนั้นเราก็ต้องเดินเมื่อเรามีเป้าหมายว่าเราต้องการความสุขเราก็ต้องเดินทางอย่างไรเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายนั้นอะไรที่จะทำให้เกิดความทุกข์เราก็หลีกเลี่ยงอะไรที่จะทำให้ชีวิตเรารู้สึกดีมีความสุขเราก็เดินไปทางตามนั้น
1: ครับอาจารย์
0: ที่ถูกต้อง
1: พระอาจารย์ครับวันนี้ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงครับพระอาจารย์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพระอาจารย์ผมขออนุญาตให้พระอาจารย์ช่วยฝากคติทางธรรมนะครับผมประจำวันนี้ให้กับผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมตอนนี้อยู่ได้ไหมครับ
0: ได้ก็ช่วงนี้เป็นเริ่มต้นของปีใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ครับพระอาจารย
0: ์ก็ในการดำเนินชีวิตของเราที่ผ่านมาถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายเวลาเขาทำธุรกิจการงานใดค้าขายเนี่ยพอสิ้นปีเขาก็จะมีการงบดุลการค้าว่าได้กำไรหรือขาดทุนอย่างไรเพราะนั้นชีวิตของเราผ่านปีที่ผ่านมานี้ก็ลองงบดุลชีวิตตัวเองว่าที่ผ่านมานั้นชีวิตเรามีความสุขมากกว่าปีก่อนหรือทุกข์กว่าปีก่อนถ้าเกิดมีความสุขมากกว่าแสดงว่าเราได้กำไรถ้าเกิดมันทุกข์กว่าปีก่อนแล้วแสดงว่าเรามีเราขาดทุน
1: ครับอาจารย
0: ์ขาดทุนมันก็ต้องเลี้ยวหลังไปดูว่าทางเดินชีวิตของเราที่ผ่านมานั้นเหมือนกับถนนเนี่ยเวลาขับรถผ่านไปเนี่ยตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนเป็นทางเคี้ยวทางเลี้ยวทางโค้งเราก็ดูว่าทางที่ผ่านมาอ้อตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อมันเป็นหลุมนะมันทำให้เกิดอันตรายเนี่ยเราก็ไปมองดูทีนี้เราก็เอาจากนั้นมาถอดบทเรียนว่าการดำเนินชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยตรงนั้นเรามีความทุกข์เป็นเพราะสาเหตุอะไรเราใช้ชีวิตอย่างไรดำเนินชีวิตอะไรต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเดินทางต่อไปเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงหรือเราจะต้องเดินทางต่อไปตรงไหนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเราก็หลบหลีกเจ้า นะไม่ไปให้หลงข้างทาง
1: จริงครับ
0: ไม่ให้หลงทางนะให้เดินทางที่ถูกต้องให้เป็นเส้นทางชีวิตที่ดีงาม
1: ครับ
0: ก็ธรรมะของพระเจ้ามากมายที่เราสามารถนำไปใช้ได้นะย้อนเหลียวหลังดูไปตรงไหนที่ผิดพลาดบกพร่องก็เอามาเป็นบทเรียน
1: ครับ
0: เดินไปข้างหน้าให้สง่างามให้มีความสุขให้มีความถูกต้องนะก็อยากจะให้ทุกคนลองใจหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าเนี่ยลองเอาไปปรับเอาไปใช้ว่าเดินทางให้ชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายที่ดีงามให้ชีวิตมีความดีความงามความสุข
1: ครับโอ้วันนี้ตัวผมเองได้เรียนรู้อะไรเยอะมากครับพระอาจารย์แล้วผมก็เชื่อว่าผู้ชมทางบ้านก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเช่นกันครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากเลยนะครับผมที่สละเวลามาพูดคุยด้วยวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับอาจารย์ครับ
0: เจริญพร
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
5: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
4: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะนะคะ
6: กวนก
7: ัน
6: แล้วนะจ๊ะ
7: สนุกแบบยกกวนกวนแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย PBS ทุกวันอาทิตย์10:30 น.เวลาเดิมเพิ่มเติมคือเริ่ม4 ตุลาคมนี
8: ้มาหาแม่บ้านนามายกกวน
9: นี่ไม่ใช่ปลาส้มครับจริงๆคล้ายมากแต่ว่าเขาเรียกว่าปลาใส่อวนอวนนี่ก็ไม่ได้แปลว่าแหจับปลาครับแต่หมายถึงข้าวคั่วนี่คืออาหารใต้ที่มีลักษณะคล้ายกับปลาส้มมากๆแต่เปรี้ยวกว่ามีวิธีการทำที่แตกต่างกันส่วนจะน่าสนใจยังไงนั้นแดนกินดองรอคุณอยู่แล้วครับ
10: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS
11: วิ่งเลย running day
12: ปราจีนบุรีเย
13: ้วิ่งเลย running day เสาร์นี้สิไปปราจีนบุรีวิ่งรู้จักเมืองวิ่งรู้จักของดี
14: ที่เขาเล่าให้ฟังว่าลูกปัดของปราจีนนี่สวยมากแล้วก็เป็นของมีค่าเลยหนูเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะ
15: สวยไหมน้องซี
14: หนูไม่ใช่คนปราจีนหนูพี่พามาเที่ยวว
13: ิ่งจบเติมโปรตีน
16: หอมมากอยู่หน้าสถานีรถไฟปราจีนบุรี
13: ตื่นมาวิ่งไปคุยไปกับวิ่งเลย Running Day วันเสาร์ที่26 กันยายนนี้เวลา10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
17: เราพูดถึงเมืองที่มีการวางแผนอนาคตแบบแซงหน้าเมืองอื่นๆเนี่ยคงไม่พูดถึงเมืองนี้ไม่ได้ค่ะ
18: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
17: ่ตอนนี้เราอยู่ในรถไฟรางเดี่ยวแบบแขวนของหูฮั่นนะคะเรือไร้คนขับไว้กำจัดขยะในทะเลสาบนี้จะเป็นยังไง
18: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา11 นาฬิกาทางไทย PBS
17: ที่นี่นะคะมีการจัดสถานการณ์จำลองแล้วก็มีการฝึกอบรมหุ่นยนต์แต่ละห้องจะมีการฝึกวิชาชีพของหุ่นยนต์ค่ะ
18: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
19: ผู้ชมเคยเป็นไหมครับช็อปแล้วหยุดไม่ได้มีของบางอย่างอยู่เยอะมากแล้วก็ยังหยุดซื้อไม่ได้อยู่ดีนะครับก็มันคาใจ EP นี้เราจะมาหาคำตอบของเรื่องนี้กัน
20: สมองมันดูได้อยากได้ทุกสิ่ง อยากได้ทุกสิ่งจริง บางสิ่งไม่เกี่ยวกับตัวเรา เราก็อยากได
19: ้ยิ่งมีเยอะยิ่งดีอันนี้เป็นธรรมชาติ
20: ใช่ครับยิ่งมีเยอะมีนิ่งเท่ากับมีโอกาสอยู่รอด
19: ตอนที่เราอยากได้ข้าวของต่างๆเนี่ยสมองของเรามันทำงานอย่างไร
20: คนที่ตัดสินใจซื้
19: อ
20: มันไม่ใช่เพราะว่าเขาถูกสมองเขาถูกกระตุ้นให้ซื้อนะแต่ที่เราซื้อเพราะเราย
19: ิ่งเห็นแพงยิ่งอยากได
20: ้ Pain of payment เจ็บจริงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้สิ่งนี้มาม ันคือ
19: ติดตามได้ในก็มันคาใจใน EP หยุดช็อปไม่ได้นะครับ

19พฤศจิกายนปี2023ในขณะที่ฉนวนกาซากำลังร้อนระอุจากสงครามระหว่างกลุ่มฮามาสกับกองทัพอิสราเอลที่กำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดห่างออกมาประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตรพันธมิตรของฮามาสที่มีฐานในประเทศเยเมนกำลังลงมือสนับสนุนปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินโฉบต่ำเหนือเรือที่ชื่อ Galaxy Leader ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเรือของอิสราเอลที่กำลังแล่นผ่านทะเลแดงหลังลงจอดบนดาดฟ้าชั้นบนสุดชายชะกันกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์บุกจู่โจมเข้ายึดเรือก่อนนำกลับไปที่ชายฝั่งเยเมนกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติการยึดเรือในวันดังกล่าวคือฮูตีกองกำลังติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศหลังจากนั้นสหรัฐและพันธมิตรตัดสินใจเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของฮูตีอย่างหนักหน่วงแต่การโจมตีทางอากาศไม่สามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มที่สหรัฐขึ้นป้ายว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้

0: 2ปีผ่านไปฮูตีได้เปลี่ยนสถานะจากกองกำลังท้องถิ่นกลายมาเป็นผู้เล่นที่สำคัญทางการเมืองในเยเมนหลังจากที่รุกคืบและยึดเมืองทางฝั่งชายทะเลแดงได้เกือบทั้งหมด
1: สิบกันยายนปี2026ที่ผ่านมาท้องฟ้าเหนือโมคาเมืองท่าเก่าแก่ของเยเมนที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลแดงปรากฏกลุ่มควันสีดำลอยคลุ้งหลายจุดเป็นกลุ่มควันที่เกิดขึ้นหลังจากฮูตีกองกำลังต่อต้านรัฐบาลที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศกระหน่ำยิงขีปนาวุธและโดรนเข้าถล่มท่าเรือจนทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและมีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ลุกลามต่อเนื่องหลังการโจมตียุติปรากฏซากเรือสินค้าจมพังเอียงอยู่ริมขอบฝั่งทะเลที่เคยสงบนิ่งถูกปกคลุมไปด้วยเศษซากปรักหักพังอาคารโกดังเก็บสินค้าเครื่องจักรและเรือขุดเจาะเหลือเพียงโครงเหล็กสีดำไม่เกรียมที่บิดเบี้ยวผิดรูปเศษชิ้นส่วนของโดรนและขีปนาวุธแตกกระจัดกระจายทั่วบริเวณหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงปรากฏภาพของสมาชิกฮูตีที่บริเวณช่องแคบบับอัลมันเดบซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโมคาไปประมาณ80กิโลเมตรการเคลื่อนกำลังจากเมืองโมคาต่อไปที่บับอัลมันเดบได้สำเร็จส่งผลสะเทือนไปทั่วเนื่องจากช่องแคบแห่งนี้คือทางผ่านบังคับของเรือทุกลำที่เดินทางระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลแดงเพื่อทะลุไปยังคลองสุเอตและยุโรปชาวเมืองโมคาที่ยังให้การสนับสนุนรัฐบาลเยเมนเรียกร้องให้ประชาคมโลกเข้าแทรกแซงก่อนที่ช่องแคบบับอัลมันเดบจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีแบบเบ็ดเสร็จ
2: สาธารณรัฐมุกตมะอัดดูลีหรือมัจลิสอัลอัมนอัดดูลีลิดะอัมอัลฮุกูมะชะรีอะห์ลิอิสติกมาลมาตะบักกะมินตะฮรีรอัลมะนาติกอัลคาฎอะฮ์ลิซัยฏะรัตมิลิชะฮ์ฮูตีลิวักฟ์อัลอิอ์ติดาอาตอะลาอัลอะยานอัลมะดะนียะวักฟ์อัยฎอนอัลอิอ์ติดาอาตอะลาอัลมิลาฮะฮ์ดูลียะฟีอัลบะฮ์รอัลอะห์มัรวะบาบัล
1: แต่การเรียกร้องไม่เป็นผลเมื่อประชาคมโลกไม่ขยับตัวรวมถึงมหาอำนาจทางการทหารอย่างสหรัฐการยึดครองช่องแคบบับอัลมันเดบได้สำเร็จทำให้สถานะของฮูตีถูกยกระดับจากกองกำลังท้องถิ่นในเยเมนไปสู่ตัวละครระดับภูมิภาคที่มีอำนาจต่อรองมากมายมหาศาลและสิ่งนี้คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของสงครามกลางเมือง

ในเยเมนที่ยืดเยื้อยาวนานมากว่า12ปีตั้งอยู่ปลายสุดของคาบสมุทรอาหรับในอดีตดินแดนที่มีเทือกเขาสลับ

0: ประกาศตั้งสาธารณรัฐอาหรับเยเมนหรือเยเมนเหนือส่วนการเปลี่ยนแปลงด้านใต้เกิดขึ้นเมื่ออังกฤษคืนเอกราชให้ในปี1967หลังได้รับเอกราชเยเมนใต้ก็เปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นระบอบสังคมนิยมโดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตเข้าสู่ช่วงทศวรรษ1990การเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเยเมนเหนือและใต้รวมกันเป็นประเทศเดียวภายใต้ชื่อสาธารณรัฐเยเมนโดยมีอาลีอับดุลเลาะห์ซาเลห์ผู้นำเยเมนเหนือขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของประเทศหลังการรวมชาติรัฐบาลกลางของประธานาธิบดีซาเลได้รวบทั้งอำนาจและทรัพยากรเอาไว้น้ำมันดิบส่วนใหญ่ที่ขุดค้นพบในพื้นที่เยเมนใต้ถูกจัดสรรอย่างไม่เป็นธรรมนำไปสู่การแตกหักทางการเมืองในอีก4ปีต่อมาเมื่อผู้นำฝ่ายใต้ประกาศแยกตัวเป็นเอกราชอีกครั้งเพื่อขานอำนาจกับฝ่ายใต้รวมถึงเพื่อลดอิทธิพลของกลุ่มไซดีซึ่งเคยเป็นชนชั้นปกครองทางตอนเหนือซึ่งอาจจะเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของตนเช่นกันประธานาธิบดีซาเลได้ตัดสินใจเปิดทางให้อิทธิพลจากซาอุดิอาระเบียเข้ามาในเยเมนอิทธิพลมาทั้งในรูปของเงินจ่ายหล่อเลี้ยงเครือข่ายหัวหน้าเผ่าการให้อุดหนุนงบประมาณและน้ำมันฟรีรวมถึงการเผยแพร่กระแสศาสนานิยมสายวาฮาบีเข้ามาในพื้นที่ทางเหนือของเยเมนชาวไซดีซึ่งเริ่มรู้สึกว่าวัฒนธรรมและศาสนาของตนกำลังถูกกลืนกินตัดสินใจตั้งกลุ่มที่ชื่อกลุ่มเยาวชนอัลชะบับอัลมูมินเพื่อปกป้องอัตลักษณ์นิกายไซดีซึ่งเป็นสาขาย่อยของชีอะโดยมีผู้นำคนสำคัญของกลุ่มคือฮุสเซนบัตเรดดินอัลฮูตีไม่กี่ปีหลังการก่อตั้งกลุ่มเยาวชนนี้ก็เปลี่ยนกลายมาเป็นขบวนการทางการเมืองที่มีชื่อว่ากลุ่มฮูตีในช่วงต้นทศวรรษที่2000ผู้นำฮูตีเริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประธานาธิบดีซาเลห์อย่างหนักจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการต่อต้านแรงขึ้นหลังเกิดเหตุวินาศกรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งบนแผ่นดินของประเทศสหรัฐอเมริกาสิบเอ็ดกันยายนปี2001เวลา8:46เครื่องบินลำหนึ่งพุ่งเข้าชนตึกเหนือของอาคาร World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้คนที่อยู่เบื้องล่าง17นาทีถัดมาเครื่องบินอีกลำก็พุ่งชนกับตึกใต้ของ World Trade Center เกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำเพลิงที่ไหม้อยู่นานเกือบชั่วโมงส่งผลให้โครงเหล็กของอาคารบิดงอในที่สุดอาคารทั้งสองก็พังถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาผู้คนทั่วโลกที่กำลังชมรายงานข่าวผู้เสียชีวิตในวันนั้นมีจำนวน 2,977 คนไม่เคยมีการโจมตีครั้งไหนที่รุกล้ำเข้ามาถึงกลางแผ่นดินอเมริกาและสร้างความเสียหายได้มากขนาดนี้เหตุวินาศกรรมในวันนั้นเปลี่ยนแปลงสหรัฐไปตลอดกาลผู้ที่ประกาศตัวว่าอยู่เบื้องหลังการกระทำครั้งนี้คือโอซามาบินลาเดนผู้นำกลุ่มอัลกออิดะห์ประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชผู้นำสหรัฐในขณะนั้นประกาศสงครามกับกลุ่มอัลกออิดะห์และเครือข่ายก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกันทันที
1: On my orders the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in AfghanistanThese carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime.
0: ภายใต้ปฏิบัติการเสรีภาพที่ยั่งยืนสหรัฐเปิดฉากบุกอัฟกานิสถานเพื่อตามล่าตัวโอซามาบินลาเดนสู่ปี2003สหรัฐบุกอิรักและโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอัลกออิดะห์ได้สำเร็จหลังจากนั้นก็ขยายการกวาดล้างไปที่กลุ่มก่อการร้ายที่กบดานในตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่เยเมนซึ่งเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นของกลุ่มอัลกออิดะห์หมอกบางเบาโอบล้อมทิวเขาซับซ้อนที่ทอดตัวไกลสุดสายตาตัดกับแสงแดดละมุนตาที่ค่อยๆส่องสว่างจากโขดหินและหุบผาลึกห่างออกไปเป็นหาดทรายสีขาวยาวสะอาดตาและผืนน้ำสีมรกตทอประกายฉายชัดเจน ฝูงปลาใต้ท้องทะเลแหวก

0: ว่าอย่างอิสระราวกับบทเพลงแห่งธรรมชาติอันไร้เสียงต้นไม้รูปทรงคล้ายร่มยักษ์ที่เรียกว่าต้นมังกรเลือดระงานกลางกิ่งก้านสาขายอดเป็นพุ่มหนาแน่นชูสู้ท้องฟ้าราวประติมากรรมธรรมชาติอันวิจิตรงดงามที่นี่คือโซโคตราจุดที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรยอดมงกุฎของการท่องเที่ยวในเยเมนได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกในปี2008เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพโดดเด่นและทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์ระดับโลกแต่มีชาวเยเมนน้อยคนนักที่ได้สัมผัสดอกผลจากความวิจิตรงดงามของธรรมชาติแห่งนี้การเมืองที่ไร้เสถียรภาพและการคอร์รัปชันของรัฐบาลความขัดแย้งและการสู้รบของกลุ่มกองกำลังต่างๆทำให้เยเมนกลายเป็นจุดเสี่ยงภัยจนทำให้การท่องเที่ยวซึ่งสามารถเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพส่วนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศก็เจอกับอุปสรรคใหญ่เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรมแม้จะมีภูมิศาสตร์ที่วิจิตรงดงามแต่เยเมนกลับกลายเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกอาหรับและนี่คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้กลุ่มติดอาวุธและกลุ่มก่อการร้ายขยายตัวได้รวมถึงกลุ่มอัลกออิดะที่ลงหลักปักฐานภายใต้ธงอัลกออิดะแห่งคาบสมุทรอาหรับหรือ AQAP สาขาของอัลกออิดะที่สหรัฐขึ้นป้ายว่าอันตรายที่สุดในโลกในวันที่ประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชของสหรัฐประกาศกวาดล้างกลุ่มอัลกออิดะซึ่งอยู่เบื้องหลังเหตุวินาศกรรม11กันยาประธานาธิบดีซาเลห์ของเยเมนประกาศร่วมมือกับสหรัฐอย่างเต็มตัวเพื่อทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายนี้มีการเปิดทางให้ CIA และกองทัพสหรัฐเข้ามาปฏิบัติการทางการทหารในเยเมนทั้งการใช้โดรนโจมตีสังหารเป้าหมายทั้งการส่งที่ปรึกษาทางทหารเข้ามาฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษในเยเมนและการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองทั้งหมดนี้เพื่อแลกกับการที่สหรัฐทุ่มงบประมาณและความช่วยเหลือทางการทหารให้กับรัฐบาลซาเลห์แต่สำหรับปูตีนี่คือสิ่งที่พาเยเมนไปสู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกสำหรับปูตีซึ่งได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านการกระทำของประธานาธิบดีซาเลห์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งในแง่ศาสนาและอุดมการณ์การต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีซาเลห์สหรัฐและอิสราเอลถูกปูตีชูเป็นแนวทางหลักรวมถึงการต่อต้านซาอุดิอาระเบียซึ่งถือว่าเป็นศัตรูคู่แค้นสำคัญต้นปี2011โอกาสนี้ก็มาถึงเมื่อโลกอาหรับเกิดการปฏิวัติใหญ่ที่เรียกว่าปรากฏการณ์อาหรับสปริงเริ่มจากประเทศตูนิเซียเมื่อคนนับแสนที่คับแค้นจากปัญหาคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำลงถนนขับไล่ประธานาธิบดีซัยเอลอาบิดีนเบนอาลีการลุกฮือขับไล่ผู้นำต่อมาที่อียิปต์ลิเบียรวมถึงเยเมนประเทศปลายสุดของคาบสมุทรอาหรับในกรุงซานอาเมืองหลวงของเยเมนผู้คนเรือนแสนออกมาขับไล่ประธานาธิบดีอาลีอับดุลเลาะห์ซาเลห์ผู้อยู่ในอำนาจมานานกว่า33ปีให้พ้นไปจากตำแหน่งผู้นำผู้คนที่ออกมาบอกว่าทนไม่ไหวกับเศรษฐกิจตกต่ำอัตราการว่างงานที่สูงลิบลิ่วและความยากจนที่ข้นแค้นแบบขีดสุด
1: يعني رجعنا لأيام الحطب وال نساء يعني انظر عن أمامك يعني رجعنا لأيام القديم العصر القديم بسبب حكومتنا الرشيدة نعاني من قلة من عدم وجود الماء في البيوت نحن ما في شيء إطلاقا ماء يعني بالشهر ما يقل مرة الماء على ففقدنا الماء فقدنا الكهرباء فخرجنا الآن نحن الآن ننادي الدول الأمريكية والدول العربية والدول الغربية أنهم يساعدون إحنا
0: ความโกลาหลวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีซาเลสั่งใช้กำลังเข้าจัดการแก๊สน้ำตากระสุนยางและกระสุนจริงถูกสาดใส่ผู้ชุมนุมสถานการณ์ทวีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อสมาพันธ์ชนเผ่าฮาชิดซึ่งอยู่ภายใต้การนำของเชคซาดิงอัลอามาซึ่งเคยเป็นพันธมิตรหลักค้ำจุนอำนาจของประธานาธิบดีซาเลมานานหลายปีหันมาจับอาวุธต่อต้านรัฐบาลซาเลแทนเนื่องจากไม่พอใจที่ถูกลดบทบาททางการเมืองการสู้รบระหว่างกองกำลังขุนศึกอันทรงอิทธิพลกับกองกำลังรัฐบาลระเบิดขึ้นกรุงซานอาลุกโชนเป็นไฟระหว่างที่การต่อสู้ระหว่างชนเผ่าฮาชิดกับกองกำลังรัฐบาลของประธานาธิบดีซาเลห์ดำเนินไปอย่างดุเดือดฮูตีใช้จังหวะที่ศัตรูใหญ่ทั้งสองกลุ่มสู้รบกันเข้ายึดพื้นที่ทางตอนเหนือรวมถึงเมืองซาดะจากรัฐบาลของประธานาธิบดีซาเลห์ การยึด

0: ครองพื้นที่เป็นไปอย่างง่ายดายเนื่องจากประธานาธิบดีซาเลต้องถอนกำลังทหารและยุทโธปกรณ์จากภาคเหนือเพื่อลงมาปกป้องกรุงซานอาเมืองหลวงจากการรุกคืบของเผ่าฮาชิดฮูตีเข้าคุมซาดะอย่างสมบูรณ์ก่อนตั้งผู้ปกครองและระบบบริหารเมืองขึ้นมาแทนที่รัฐบาลกลางมีการซุ่มสะสมกำลังทหารรับซื้อและยึดอาวุธที่หลุดมาจากคลังแสงรัฐบาลกลยุทธ์นี้ทำให้กลุ่มฮูตีเปลี่ยนผ่านร่างจากกลุ่มชายขอบทางตอนเหนือมาเป็นขบวนการทางการเมืองและการทหารที่มีเขี้ยวเล็บและเข้มแข็งที่สุดของเยเมนการก่อร่างสร้างตัวของฮูตีเกิดขึ้นในวันที่การประท้วงใหญ่ของประชาชนและการสู้รบระหว่างชนเผ่าฮาชิดกับกองกำลังรัฐบาลของประธานาธิบดีซาเลดำเนินไปอย่างดุเดือดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการสู้รบเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มต่อต้านรัฐบาลยิงปืนใหญ่เข้าไปในทำเนียบประธานาธิบดีส่งผลให้ประธานาธิบดีซาเลและคณะรัฐมนตรีอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บ
1: ตรฮามัสรมัสอูลบิริอาซะติลจุมฮูเรียบิอันนาฟะคามะตัลอาคิรรอีซอาลีอับดัลลาซาลิห์ฟีศิฮะตินจัยดะวะอันมาตุรดิดฮูบาฎวะซาอิลอัลอิอฺลามไลซะละฮูอัยยูอาซาซินมินัสซิฮะ
0: ก่อนที่เยเมนจะเข้าสู่มิคสัญญีกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือ GCC ที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำก็กระโดดเข้ามาแทรกแซงผืนน้ำสีครามรูปร่างเรียวยาวเจิดจ้าแทรกตัวอยู่ท่ามกลางวงล้อมของผืนไพรและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่นี่คือทะเลแดงจุดที่เชื่อมทวีปแอฟริกาและคาบสมุทรอาหรับเข้าด้วยกันเริ่มต้นจากคาบสมุทรไซไนในอียิปต์ทะเลแดงทอดตัวยาวกว่า 2,250 กิโลเมตรผ่านชายฝั่งซาอุดิอาระเบียก่อนเข้าสู่ชายฝั่งของเยเมนเรื่อยมาถึงปลายสุดของทะเลแดงคือช่องน้ำที่มีความกว้างประมาณ30กิโลเมตรที่รู้จักกันในชื่อช่องแคบบับอัลมันเดบในอดีตทะเลแดงไม่มีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์มากนักเนื่องจากเป็นทางตันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อการขุดคลองสุเอตเพื่อเชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงสำเร็จในปี 1869คลองสุเอตได้กลายมาเป็นเส้นทางหลักของการขนส่งสินค้าโลกโดยสินค้าของโลกร้อยละ30ต้องผ่านเส้นทางนี้ทะเลแดงเปลี่ยนสภาพจากทะเลปิดปลายทางและเยเมนได้กลายมาเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากมีชายฝั่งติดกับทะเลแดงกว่า770กิโลเมตรรวมถึงมีพื้นที่ติดกับช่องแคบบับอัลมันเดบซึ่งเป็นจุดที่เรือทุกลำต้องผ่านและสำหรับซาอุดิอาระเบียความสำคัญของเยเมนทบเท่าทวีคูณเพราะไม่เพียงต้องพึ่งพาทะเลแดงและช่องแคบบับอัลมันเดบในการส่งออกน้ำมันดิบเท่านั้นแต่ซาอุดิอาระเบียยังมีชายแดนทางบกด้านใต้ที่ยาวกว่า 1,458 กิโลเมตรกับเยเมนด้วยและชายแดนด้านนี้เองที่เป็นความเปราะบางเนื่องจากติดกับด้านเหนือของเยเมนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีกลุ่มที่ประกาศความเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยต่อซาอุดิอาระเบียเยเมนเกิดความวุ่นวายหรือไร้เสถียรภาพสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผลกระทบต่อความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียทั้งในทะเลแดงและชายแดนทางบกนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ซาอุดิอาระเบียต้องกระโดดเข้ามาก่อนที่เยเมนจะเข้าสู่ภาวะมิคสัญญีจากการสู้รบระหว่างชนเผ่าฮาชิดกับกองกำลังรัฐบาลของประธานาธิบดีซาเล23พฤศจิกายน2011ที่กรุงซานอาเมืองหลวงของเยเมนทูตพิเศษสหประชาชาติประจำเยเมนเปิดแถลงข่าวประกาศว่าขณะนี้ประธานาธิบดีอาลีอับดุลเลาะซาเลกำลังอยู่ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเพื่อเตรียมลงนามในแผนที่มีชื่อว่า GCC Initiative เป็นแผนที่ผลักดันโดยกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือ GCC ที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นหัวเรือใหญ่สาระสำคัญของแผนคือเยเมนจะมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังจากนั้นประธานาธิบดีซาเลจะวางมือและถ่ายโอนอำนาจให้กับผู้ชนะการเลือกตั้งเพื่อแลกกับการคุ้มครองไม่ให้ถูกดำเนินคดีจากทุกข้อกล่าวหาในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
2: อินนัลติฟาอัลลซีตะวัสซะลัตอิลัยฮิอัลอัตราฟอัลยะมานียะบิริอายะติลอุมมะตะฮิดะฮ์ยุคอวิลนาอิบรออีซซะลาฮิยาตลาซิมะลิตันฟีดบุนูดอัลมุบาดะเราะฆาลิจิยะวะอาลิยะตันฟีดฮาวะอิจราอ์อินติคาบาตริอาซิยะมุบักกิระفي فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوما لحظة التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها
0: หลังข่าวนี้แพร่ออกไปประชาชนจำนวนมากออกมาตามท้องถนนเพื่อเฉลิมฉลองชัยที่ไล่ผู้นำได้สำเร็จ3เดือนหลังการลงนามในข้อตกลง GCC Initiative การเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบพิเศษของเยเมนก็ถูกจัดขึ้นคนจำนวนมากเข้ารอต่อแถวยาวเหยียดเพื่อใช้สิทธิ์แทบทุกคนวาดหวังถึงบทใหม่และอนาคตที่ดีขึ้นของเยเมนผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่าอับราบูมันซูฮาดีรองประธานาธิบดีเยเมนในเวลานั้นชนะการเลือกตั้งเนื่องจากไม่มีคู่แข่งที่ทัดเทียม4วันหลังการเลือกตั้งผ่านไปอับราบูมันซูฮาดีก็สาบานตนเข้ารับตำแหน่งในฐานะประธานาธิบดีคนใหม่ของเยเมนปิดฉากยุคอาลีอับดุลเลาะห์ซาเลห์ผู้ซึ่งครองอำนาจยาวนานกว่า33ปีในระหว่างพิธีสาบานตนประธานาธิบดีฮาดีประกาศว่าจะปฏิรูประบบการเมืองเพื่อกระจายอำนาจให้คนทุกกลุ่มทุกเผ่าอย่างเท่าเทียมจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอัลกออิดะเพื่อสร้างเสถียรภาพเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได
3: ้وتبني حل المشاكل المعيقة للتنمية لتجاوز الانهاك الذي ألحقت به الأزمة الماضية
0: แต่คำสัญญาก็เป็นเพียงความว่างเปล่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีฮาดีเศรษฐกิจของเยเมนยังคงตกต่ำย่ำแย่ผู้คนยังคงยากจนข้นแค้นส่วนภัยจากการก่อการร้ายมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเมื่อกลุ่มอัลกออิดะฉวยโอกาสในระหว่างการเปลี่ยนผ่านอำนาจเข้าโจมตีสถานที่ราชการและลอบสังหารเจ้าหน้าที่สะเทือนขวัญที่สุดคือการบุกโจมตีกระทรวงกลาโหมเมื่อเดือนธันวาคมปี2013ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปมากกว่า50รายความหวังของกลุ่มประเทศ GCC โดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียที่จะเห็นเยเมนมีเสถียรภาพหลังการทำข้อตกลง GCC Initiative เริ่มริบหรี่ลงและยิ่งริบหรี่มากขึ้นเมื่อประธานาธิบดีฮาดีเดินหน้าทำอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่สุดของข้อตกลงนั่นก็คือการเปลี่ยนระบบการเมืองของเยเมนจากรัฐเดียวให้เป็นระบบสหพันธรัฐภายใต้แผนนี้เยเมนจะถูกแบ่งเป็น6เขตการปกครองแต่ละเขตจะมีอำนาจบริหารและสภาเป็นของตนเองแต่ละเขตจะมีสิทธิ์จัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้ส่วนแบ่งรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ของตนโดยไม่ต้องส่งเข้าส่วนกลางทั้งหมดเหมือนในอดีตในส่วนการป้องกันประเทศการต่างประเทศและระบบยุติธรรมขั้นสูงรวมถึงการควบคุมระบบการเงินให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางในวันประกาศแผนประธานาธิบดีฮาดีระบุว่านี่คือการกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เป็นสาเหตุของวิกฤตทั้งมวล
3: ยามันกะลีลตัฟซินนาอันตวัสซิลอิลาฮัลันอาดลันลิลกะฎียะฮ์อัลญุนูบียะฮ์กายิมอะลามะอาลิกะฮ์มะฎาลิมัลมาฎีวะอิอาดะฮ์ซิยากะฮ์อักดัลวะฮดะฮ์บัยนะกาฟะตัลมะกูวะนาตัลยะมานียะฮ์ฟีอะฏารดอวละตันยะมานียะฮ์อิตติฮาดียะฮ์واحدة موحدة
0: แต่แผนแบ่งเขตการปกครองที่มีเป้าหมายเพื่อกระจายอำนาจก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างหนักจากคนแทบทุกกลุ่มสำหรับกลุ่มเรียกร้องเอกราชในเยเมนใต้แผนนี้คือการลดทอนความเข้มแข็งของตนเพราะเยเมนใต้จะถูกแบ่งเป็น2ส่วนและสำหรับกลุ่มฮูตีแผนนี้คือการลดความเข้มแข็งและอิทธิพลทางการเมืองของตนเนื่องจากพื้นที่ที่ได้ไม่มีน้ำมันไม่มีก๊าซธรรมชาติและที่สำคัญคือไม่มีจุดเชื่อมต่อไปพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงเดือนกันยายนปี2014ผู้คนหลายหมื่นคนออกมารวมตัวกันที่กรุงซานอาเพื่อขับไล่ประธานาธิบดีฮาดี ผู้ประท้วงเกือบทั้งหมดคือผู้สนับสนุนหรือสมาชิกของกลุ่มฮูตีจากที่เคยซุ่มเงียบเพื่อสะสมกำลังฮูตีประกาศเปิดหน้าชนนอกจากพลเรือนฮูตียังส่งกำลังแทรกซึมเข้าเมืองหลวงกองกำลังรัฐบาลของประธานาธิบดีฮาดีใช้ทุกทางเพื่อสกัดและสลายการรวมตัวแต่ไม่มีวิธีการใดที่ได้ผลเพราะไม่เพียงฮูตีจะมีปีกทางการทหารพร้อมอาวุธที่เข้มแข็งแต่การออกมาคราวนี้ฮูตียังได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มทหารในกองทัพที่หักหลังประธานาธิบดีฮาดีทหารเหล่านี้คือผู้ที่ยังจงรักภักดีต่ออดีตประธานาธิบดีอาลีอับดุลเลาะห์ซาเลห์ผู้ซึ่งยังต้องการกลับคืนสู่อำนาจความเข้มแข็งของฮูตีบวกกับการถูกปั่นทอนจากกองทัพทำให้ประธานาธิบดีฮาดีรับมือไม่ไหวในที่สุดต้องล่าถอยไปปักหลักอยู่ที่เมืองเอเดนเมืองทางตอนใต้สุดของเยเมนที่ติดกับมหาสมุทรอินเดียส่วนผู้ชนะอย่างฮูตีได้กรีธาพลเข้ายึดกรุงซานอาเมืองหลวงของประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

กี่เดือนหลังจากฮูตียึดกรุงซานอาได้สำเร็จซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรในประเทศอ่าวก็เปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่ที่มั่นของกลุ่มฮูตีอย่างหนักอีกด้านคือเข้าให้การสนับสนุนกองกำลังของประธานาธิบดีฮาดีซึ่งยังถือเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมของเยเมนในการสู้รบเพื่อแย่งชิงพื้นที่คืนจากฮูตีและนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองในเยเมนสงครามที่ดำเนินอยู่กว่า12ปีสงครามที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนรายและเป็นสงครามที่ทำให้เยเมนที่งดงามอยู่ในสภาพที่บอบช้ำอย่างหนักเริ่มปรากฏโฉมหน้าผู้ได้เปรียบที่ชัดเจนหลังจากปรากฏภาพของกลุ่มฮูตีที่บับอัมันเดบช่องแคบที่เป็นทางผ่านหลักของการเดินเรือโลกและเป็นช่องแคบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อซาอุดิอาระเบียทั้งในทางเศรษฐกิจและความมั่นคง

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
1: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งนึงของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: โป่ง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS
4: ป่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตแต่ในเวลาเดียวกันป่าก็เป็นดินแดนลี้ลับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อธิบายไม่ได้
5: เกือบเที่ยงคืนตัวอะไรเหมือนลิงนึงครับไต่ลงมาจากยอดไม้
6: ผมบอกว่าผีคำโยครับ
4: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลวันจันทร์นี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
7: ในยามที่น้ำมันแพงค่าครองชีพสูง
8: ทีเด็ดเลยไข่ทรงเครื่อง
7: ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเร่ต้องมีอุปสรรคอะไร
8: ขายของไม่มีอะไรแน่นอนพี
9: ่บางวันขายไม่เหลือกำไรนะคะนั่นมันหมายถึงว่าเราต้องขาดทุน
10: วันนี้เจอฝนตกหนักเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีคนนั่งเลย
11: สามัญชนคนไทยตอนชีวิตในตลาดเร
12: ่วันอังคารที่29กันยายน
11: 22:00 น.ทางไทย PBS

0: คืนนะคะที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนวิภาวดีรังสิตขณะที่ถนนพหลโยธินนะคะพบว่าระดับน้ำสูงมากถึง40เซนติเมตรถึง1เมตรสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วมีรายงานสดนะคะจากถนนวิภาวดีรังสิตค่ะ
1: คุณผู้ชมคะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตค่ะถ้าคุณผู้ชมมองเห็นที่ด้านหลังของดิฉันนะคะจะเห็นได้ว่าการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดแล้วหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้การจราจรเช้าวันนี้ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศนะคะการจราจรที่ด้านหลังของดิฉันค่ะตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตค่ะช่วงบริเวณหน้าสโมสรตำรวจนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าที่บริเวณด้านของไหลทางคุณผู้ชมด้านขวาค่ะตอนนี้เองนะคะระดับน้ำเนี่ยมีปริมาณระดับสูงถึงกว่า1เมตรค่ะรถเล็กนะคะไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้อย่างเช่นรถจักรยานยนต์นะคะบางคันนี่ก็ได้รับผลกระทบรถดับไปแล้วหลายคันนะคะบางคนต้องลงจากรถมาเข็นรถแล้วแล้วก็ตอนนี้เองค่ะมีรถเก๋งบางคันนะคะที่ต้องมีการจอดทิ้งไว้เพราะว่ามีอาจจะได้รับผลกระทบด้านเครื่องยนต์นะคะส่วนรถใหญ่ค่ะอย่างเช่นรถบรรทุกหรือว่ารถที่ยกสูงนะคะขณะนี้ก็ยังที่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้แต่ว่าปัญหาอุปสรรคของการเดินทางขณะนี้คุณผู้ชมค่ะมันไม่ใช่เรื่องของแค่น้ำท่วมอย่างเดียวนะคะด้วยปริมาณระดับน้ำที่สูงตั้งแต่30เซนติเมตรไปจนถึงกว่า1เมตรก็ทำให้การจราจรเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้มากนักนะคะตอนนี้เองก็มีการติดขัดสะสมนะคะท้ายแถวเนี่ยมันยาวไปตั้งแต่ถ้ามองด้วยสายตาตอนนี้นะคะมีการติดขัดตั้งแต่แยกเกษตรค่ะแล้วก็ไปจนถึงบริเวณแยกหลักสี่นะคะที่ปริมาณรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะแม้ว่าจะเป็นเช้าวันเสาร์แบบนี้ซึ่งนอกจากจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมยังมีพื้นที่อีกหลายๆแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันอย่างเช่นบริเวณถนนพหลโยธินที่อยู่คู่ขนานกับเส้นวิภาวดีรังสิตแห่งนี้ก็พบว่าระดับน้ำนะคะค่อนข้างที่จะสูงเช่นเดียวกันนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะที่พาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปทำธุระหรือว่าจะออกจากบ้านนะคะหลังจากเห็นสถานการณ์แบบนี้แล้วนะคะก็ขอให้มีการเตรียมตัวเผื่อเวลาเดินทางค่ะหรือว่าอาจจะงดเดินทางไปก่อนนะคะเพราะว่าขณะนี้เองหลายเส้นทางค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะ
0: ขอบพระคุณมากเลยนะคะผู้ว่ากทม.ก็ยอมรับด้วยนะคะว่าฝนรอบนี้หนักที่สุดครั้งหนึ่งในครั้งเป็นประวัติการนะคะตั้งแต่ปี2563นะคะพบว่าหลังตกต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนจนบางพื้นที่มีฝนสะสมเกือบ300มิลลิเมตรส่งผลให้คลองหลายสายมีน้ำเต็มค่ะแล้วก็ระบายได้ช้าแนะนำว่าในช่วงเช้านี้เนี่ยนะคะประชาชนควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางพร้อมพิจารณาการประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะไลฟ์ติดตามสถานการณ์น้ำช่วงประมาณ4 นาฬิกายอมรับว่าฝนที่ตกต่อเนื่องรอบนี้ถือว่าหนักที่สุดนะคะครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ปี2563โดยลักษณะสำคัญก็คือว่าฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนทำให้ในช่วง2วันที่ผ่านมามีฝนตกสะสมเกือบ300มิลลิเมตรนะคะจะพบว่าตอนนี้นะคะมีหลายจุดนะคะระดับน้ำท่วมสูงนะคะค่อนข้างมากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เลยระบุนะคะว่าตอนนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่นะคะดูแลนะคะในแต่ละเขตอย่างเต็มที่แล้วก็ให้แนะนำประชาชนหากไม่มีความจำเป็นเช้านี้ควรอยู่ในที่พักและหลีกเลี่ยงการเดินทางส่วนพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะทั้งแนวถนนรามคำแหงเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยลาดพร้าวรวมถึงลาดกระบังและบางช่วงของถนนวิภาวดีรังสิตโดยขอให้ประชาชนนะคะตรวจสอบสถานการณ์และเส้นทางก่อนออกการเดินทางด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยกทม.ก็มีการประกาศนะคะการประสบอุทกภัยแล้วในเขตกรุงเทพมหานคร3เขตได้เขตหนองจอกนะคะสวนหลวงแล้วก็คันนายาวโดยในช่วงเวลา5นาฬิกานี้นะคะผู้ว่ากทม.จะเรียกประชุมสำนักงานเขตทั้งหมดเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วง 5:30 นาทีที่ผ่านมานะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครรถจมน้ำรถจักรยานยนต์เสียหายหลายคันนะคะแล้วก็มีน้ำเต็มผิวจราจรติดตามการรายงานสดจากคุณจิราพรคำภาพันธ์รายงานจากสถานีรถไฟฟ้า BTS บางบัวค่ะ
1: นี่เป็นเวลา 5:00 จะครึ่งแล้วนะคะเราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS บางบัวค่ะสภาพการจราจรตอนนี้เรียกได้ว่าน้ำท่วมขังเต็มพื้นผิวการจราจรนะคะซึ่งถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าค่ะก็จะไปมาลำบากมากๆเลยนะคะซึ่งตอนเช้าๆแบบนี้แม้ว่าจะเป็นวันเสาร์รถกลับนะคะ
2: น้ำมันเข้ามาพี
1: ่น้ำมันเข้ารถเลยอันนี้ลุยมาจากไหนคะ
2: มาจากไหน
1: โลกเกษตรหนักไหม
2: หน
1: ัก หนักเลยใช่ไหมครับ
2: เมเจอร์
1: ก็เมเจอร์หนักอันนี
2: ้มันหนักพอๆอย่างนี้เลย
1: หนักพอๆนี้เลยคือรถแม็กก็ไม่ได้เลยคือรถพี่ก็สู้มากเลยเนาะจมมาอันนี้ออกเลิกงานเหรอคะ
2: ใช่ครับพี่เดี๋ยวจะถึงบ้านแล้วเนี่ย
1: จะถึงบ้านแล้วโอ้โหนี่ค่ะคือเป็นสภาพนะคะช่วงเวลา 5:00 ครึ่งค่ะรถหลายคันดับค่ะคือตอนนี้ดิฉันก็เข้าออฟฟิศสถานียังไม่ได้นะคะรอให้พี่ๆที่ออฟฟิศมารับอยู่ค่ะแล้วก็เนี่ยก็เลยได้ถือจังหวะโอกาสที่รอเนี่ยรายงานสภาพถนนจราจรพหลโยธินขาออกนะคะมุ่งหน้าไปตรงนี้ก็จะเป็นวัดพระศรีมหาธาตุกรมทหารราบที่11แล้วก็ไปที่สะพานใหม่ค่ะนี่คือแบบทุกคนก็เป็นวันหยุดนะเป็นวันเสาร์นะแต่ว่าฝนตอนเนี้ยคือมันยังตกไม่ยอมหยุดเลยค่ะก็ยังมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมากๆเลยแล้วก็ระดับน้ำตอนนี้ถ้าตามที่ฉันลงมาอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นระดับเกือบเสมอหัวเข่าค่ะถ้าเป็นรถเล็กมันไปไม่ได้เลยค่ะนี่เป็นสภาพถนนพหลโยธินค่ะใครที่จะมาตอนนี้เรียกว่าทั่วกรุงเทพมหานครต้องวางแผนการเดินทางให้ดีค่ะขนาดรถถึงสูงนะคือแบบก็ยังเกือบไปไม่ได้เลยค่ะเป็นความยากลำบากของคนกรุงในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ฝนตกหนักยังไม่จบเลยนะคะฝนตกหนักยังไม่จบเลยค่ะน้ำตลอดทั้งคืนนี้ก็คือเต็มคลองแล้วระบายไปไม่ได้แล้วนะคะจึงทำให้น้ำมาอยู่บนถนนแบบนี้แทนค่ะนี่เป็นสภาพถนนพหลโยธินฝั่งขาออกโอ้โหดูพี่เขาก็ค่ะเต็มสูบเต็มคาราเบลนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้
0: ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อยู่บริเวณบางบัวนะคะอัปเดตล่าสุดกันอีกนิดนึงนะคะที่ซอยชินเขตนะคะเกิดน้ำท่วมแล้วหลายหลังน้ำไหลทะลักเข้าไปกว่าร้อยหลังคาเรือนขณะเดียวกันที่รังสิตนะคะก็มีหลายหมู่บ้านนะคะที่น้ำทะลักเข้าท่วมรวมถึงอีกหลายเขตในวันนี้ต้องจับตาเนื่องจากว่าแนวโน้มของฝนสะสมนะคะยังคงเกิดขึ้นและมีฝนตกต่อเนื่องคาดการณ์ว่าฝนจะยังตกต่อนะคะในช่วงของวันนี้คาดว่าประมาณ 60-80% ของพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามนะคะข่าวเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมได้ในตลอดทุกช่วงข่าวประจำวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มาชวนพี่เอมเล่นทีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเล่นอะไรกันดีนะพี่เอมนึก

0: เชิญเข้ามาเลยค่ะในพื้นที่แห่งความสุขนี้ว้าววันนี้พวกเราจะต้องสดชื่นแน่ๆเลยเพราะคนเก่งของพี่เอมเอาของมาฝากไหนมาวางท่าทางจะหนักหน้าดูโอ้โห
1: ชิ้นมือคาราเต้เลย
0: มือคาราเต้คือทำอะไรครับนี่เหรอครับขอเชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งก่อนครับ
1: คุณคือมือคาราเต้
0: เดี๋ยวก่อนที่เราจะมือคาราเต้มันคืออะไรคะอันนี้มันคือ
1: ตะลิงปิง
0: ตะลิงปิงนี่คือตะลิงปิงและนี่คือ
2: มะเฟือง
0: อ๋อแล้วเด็กๆ เคยกิน2 อย่างนี้หรือเปล่า
2: เคย
0: เด็กๆว่าเป็นไงมันเป็นยังไงบ้าง
1: อันเนี้ยก็อร่อย
3: จะถ้าเหลืองๆมันจะหวานๆแต่ถ้าเขียวๆแบบนี้มันจะเปร
0: ี้ยว
1: ถ้าหั่นด้านนี้มันจะเป็นดาวได้ด้วยนะ
0: หรอคะมันจะเป็นดาวได้หรอจริงหรอ
3: ดูด้านนี้มันก็เป็นแล้วนะ
0: ดูด้านนี้มันก็เป็นแล้วนะไหนดูซิเป็นไหม
1: แบบนี้
0: ก็จริงนะ
1: ขึ้นกว่าได้นะ
0: หรือว่าด้านนี้ก็ดูเป็นดาวได้นะแต่เมื่อกี้แม่ตาแบบแพรพินบอกว่าถ้าหั่นครึ่งปุ๊บมันจะเป็นดาวชัดเจนเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่งั้นมันจะเป็นดาวไหมต้องพิสูจน์โอ
1: ้ดาวส่องแสง
0: ดาวส่องแสงด้วยอ่ะส่องแสงดาวไปให้พักพิงส่องแสงดาวไปให้เมตตาพี่เอ็มเด็กๆเรามาชิมตะลิงปิงกินตะลิงปิงกันกว่า1 2 3
3: เอาแบบ
0: หรือค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวกินตะลิงปลิงกันไปแล้วทีนี้เราก็มากินมะเฟืองดาวที่ส่องแสงสว่างของเรากันเลยนะคะมันจะเปรี้ยวกว่ากันขนาดไหนเรามาลองชิมกันดีกว่า1 2 3เลือกชิมตามใจเตรียมขอเล็กๆก่อนแล้วกันนะกินเลยนะ2 3
1: ถ้ากินเป็นทางคำอ่ะเปร
0: ี้
1: ยว
0: อ๋อถ้ากินเป็นทางคำเปรี้ยวแต่ว่าถ้าเรากินทีละนิดทีละหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมค่อยๆกินได้อยู่พวกเรามาชนดาวกันดีกว่าปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งได้กินผลไม้กับเด็กๆมีความสุขจริง

0: อะไรดีสุดท้ายที่เปรี้ยว
1: มะยม
2: มะยมมะยมมะยมมะยม
3: ได้สนุกกับเด็กๆเนี่ยดีจังเลยไว้พวกเรามาสนุกกันใหม่ในคืนที่แห่งความสุขนี้นะคะบ๊ายบาย

0: มามามาเล่นกันยินดีกับเพื่อนๆจำได้ไหมมีบ้านผลไม้ที่ไม่เหมือนกันนี่บ้านกล้วยนี่บ้านทุเรียนนี่บ้านสับปะรดและนี่บ้านมะพร้าวมีเวลาให้ยินดีและเพื่อนๆดู30วินาทีว่าเห็นบ้านทุเรียนกี่ครั้งยินดีพร้อมไหม
1: พร้อมครับยินดีพร้อมเล่นมาก
0: งั้นขอเชิญน้องยินดีเล่นก่อนนะคะจับเวลา30วินาที

ีตาเพื่อนๆนับบ้านทุเรียนนะคะมีเวลา30วินาทีเริ่มได้

0: คำตอบคือ8ครั้งใครตอบ8ครั้งเยี่ยมค่ะขอชื่นชมในความซื่อสัตย์นะคะไว้มาเล่นด้วยกันใหม่อีกนะบ๊ายบาย
1: ว่องไวมีคำถามผลไม้อะไรรู้เยอะไปหมดค่อยๆ คิดไปว่องไวรอได้รอไปกินผลไม้แสนอร่อยไปสบาย

อ้าว

เป็นแบบนี้

0: พร้อมอย่างนี้เจ๋งแล้วก็กินชิ้น
1: แบบพอบอกมาจริงๆแล้วเป็นสีขาว
2: ผลไม้อะไรรู้เยอะไปหมดคำตอบคือทุเรียนก็เรียนเยอะเลยรู้เยอะไง
3: ข้าวสารไม่ใช่ผลไม้ท่านชื
4: ่อสักคือบ้า
3: ข้าวสารไม่ใช่ผลไม้ท่านชื
4: ่ท่านชื่อมาแรงกระทอง
3: ข้าวสารไม่ใช่หัวหน้าไม้ท่านชื
4: ่ท่านคือลิงขั้วโลก
3: ข้าวสารไม่ใช่หัวหน้าไม้ท่านชื
4: ่ท่านชื่อใบไม้ที่มีหนอน
3: ข้าวสารไม่ใช่หัวหน้าไม้ท่านชื
4: ่ฉันคือเอเลี่ยน
2: แหลมคมมีคำถามผลไม้อะไรมีเปลือกแข็งที่สุดลองค้นหาข้อมูลทุกคำถามมีคำตอบเดี๋ยวกลับมาเฉลยนะครับ

มาแล้วมาแล้วแหลมคมลองหาดูทำให้รู้ว่าผลไม้ที่เปลือกแข็งที่สุดคือมะพร้าวกลามะพร้าวเอามาทำถ้วยจานเครื่องดนตรีหรือของเล่นก็ได้แข็งจริง

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: ใช่ไหมนอกจากผลอร่อยส่วนอื่นๆของต้นมะพร้าวก็มีประโยชน์ด้วยนะว้าวว้าวเอาไปเก็บอันนั้นใบมะพร้าวแห้งๆพวกนี้กำลังจะกลายเป็นอาวุธที่ใครๆก็อยากได้อันนี้ก็เป็นก้านที่อันดาแต่มันแห้งๆเนาะและใบมันก็แข็งๆหน่อยแต่มันก็มีเสียงตอนเราบีบมันมีกรอบๆมันเหมือนเราเคี้ยวขนมกรอบ
1: ใช่
0: กระเป๋าโอ้โหน้องที่บ้านเราเอาใบมะพร้าวมาทำเป็นไม้กวาดแบบนี้ไงแข็งมากเอาไว้ก่อนเดินได้แล้วก็งอเนี่ยดีดได้นะใช่อันเดียวกันอันนี้มันเกี่ยวกับอาดาแต่น้ำอ่อนน้ำตาลอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนกันนะโอ้โหสะอาดสะอาดเอี่ยมอ่อนกินไม้มันกวาดให้ฝุ่นมันอ่อนไงช่วยกันทุบแต่อันนี้มันเทียบกันอันนี้มันเป็นเส้นๆนี้มันเป็นใบแบบเนี้ยไม่เขียวๆเป็นใบแต่อันนี้มันเป็นเส้น
2: มันทำมาจากส่วนนี้
0: มันทำมาจากอันข้างในนี่ไงถ้าอันข้างในนี่แห้งอ่ะเขาก็จะเอามาเสียบใส่ไง
3: มาจากส่วนนี
0: ้มาเทียบกันสิอันดาม
2: ันอยู่ตรงส่วนกลางของใบ
3: เหมือนไหม
0: ต้องเหมือนนะแสดงว่าใบเดียวกันนะเราต้องเจอแบบนี้แล้วก็ฉีดไปเลยใช่
3: สีน้ำตาลใช่สีเขียวมันยังไม่แก่ถ้าสีน้ำตาลมันแก่แล้วมันถึงจะใช่เอามาทำได้อันนี้เขาเรียกว่าก้านมะพร้าวหกขีด
2: โอเคหกขีด
3: สามขีด
2: หกขีดแล้ว
4: แล้วก็ตอกเข้าไปนะหนูนะเราก็พันตรงนี้นะเดี๋ยวลุงจะทำให้ดูนะเรามาตัดนี่ตัดออกทิ้งไปเลยนะเป็นป่ะนะเสร็จแล้วเราก็เอาลวดรัดเลยแน่นเลยแล้วก็ตอก
2: ทำไมจะไม่หลุดตอกค่ะ
4: ไม่หลุดแล้วก็ตอกเนี่ยตอกทำข้าวกันเนื้อเดี๋ยวเข้ากันเลยไหมเห็นป่ะสวยแล้ว
2: มันจำเป็นต้องนั่งขนาดนี้เลยเหรอคะ
5: แห่งหนึ่งที่กำลังถูกปีศาจใบไม้และปีศาจน้ำท่วมขังบุกโจมตี
6: เก็บไม่หมดสักทีใครก็ได้ช่วยด้วย
7: ไม้กวาดทางมะพร้าวมาแล้วเศษใบไม้ของชิ้นใหญ่แหล่งน้ำขังแบบเนี้ยงานถนัดฉันเลย

0: านไม้กวาดที่ใหญ่และห่างทำให้กวาดฝุ่นได้ไม่หมดแถมพื้นยังเป็นรอยไปอีก
1: ให้เราจัดการเองฝุ่นแบบนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันเองไม่กวาดดอกหญ้าเส้นไม้กวาดเล็กๆอ่อนนุ่มแล้วเรียงตัวแน่นกวาดฝุ่นเล็กๆได้สบายมาก
0: แบบเดียวบ้านก็สะอาดจริงไหมนะนั่นปีศาจยักษ์ใหญ่ที่อยู่บนฝ้าเพดาน

0: เดี๋ยวไม่กวาดอยากได้รับจบเองครับจะสูงแค่ไหนอ่ะก็ไม่รอดครับผมนี่สิถึงจะสะอาดเอี่ยมของจริง
1: ไม้กวาดทั้งมะพร้าวปัดกวาดของชิ้นใหญ่กวาดน้ำขัง
2: ไม้กวาดดอกหญ้าปัดกวาดเศษฝุ่นเศษเล็กเศษน้อยในบ้าน
0: ส่วนที่สูงสูงต้องยกให้ไม้กวาดอยากได้จัดการ
3: ไม้กวาดไม่เหมือนกันแต่ช่วยให้สะอาดได้เหมือนกัน
4: แล้วก็เอาอันนี้เข้าไปเหรอนี่จะได้รูปทรงนี้กัน

มีกิจกรรมหรืออาชีพอะไรน่าสนใจที่นักวิทย์น้อยอย่างพวกเราได้ไปสนุกเล่นสนุกเรียนรู้บ้างส่งเรื่องมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคราวหน้าบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอาจจะไปเล่นสนุกกับวิทยาศาสตร์ที่บ้านเพื่อนๆก็ได้ไว้เจอกันนะ

0: กรอกตาอีกรอบสิบอสดอก
1: โอ้ลมประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์
2: จากฐานข้อมูลของเดอะดาร์ทมีต่างดาวเผ่าพันธุ์หนึ่งใช้ชื่อร่วมกันว่าเจนนี่เจนนี่อยู่ในดาวที่ทำจากเนยเนื้อนุ่มเจนนี่แต่ละตัวจะหน้าตาเหมือนขนมปังปิ้งอุ่น
3: ๆฮาดี
1: เอาเรื่องอื่นๆมาเล่าให้ฟังอีก
2: เมื่อ1ล้านปีก่อนกลุ่มสิ่งมีชีวิตถูกคุมขังไว้กลุ่มนี้มีชื่อว่าทรินเกตยังคงถูกคุมขังมาจนถึงทุกวันนี
3: ้น่าสงสารนะ
1: ทำไมถึงถูกคุมขังล่ะ
2: เหตุผลที่ระบุไว้มีเพียงสั้นๆว่าเพราะมีค่านี่ไงในฐานข้อมูลมีบันทึกเสียงจากในคุกเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ฟัง
4: ช่วยด้วยนี่มันมืดมากช่วยด้วย
0: ไม่อยากเล่นเกมนี้แล้ว
5: เราต้องตามหาพวกเขา
0: แล้วในข้อมูลมีอะไรอีก
2: กุญแจไปยังคุกนั้นแตกออกเป็น3ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนซ่อนอยู่ในดาวเคราะห์3ดวงดวงแรกคือ Liberty ฟับ
5: ถ้าได้ชิ้นส่วนมาแล้วจะตามหาทิมเก็ตยังไง